0: ท่าอากาศยานฮาดินเบิร์กดานากุสุมาด้วยตนเองซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและมิตรภาพอันใกล้ชิดระหว่างผู้นำซึ่งจะช่วยให้การประสานงานและการผลักดันความร่วมมือของสองประเทศเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่วนผลการหารือในภาพรวมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนและเป้าหมายที่จะเพิ่มพูนมูลค่าทางการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอนาคตอันใกล
1: ้มีศักยภาพที่จะเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นเราตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกันที่สูงกว่า 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในอนาคตอันใกล้นี้ท่านส่งเสริมการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นในด้านการลงทุนเอกชนของเราทั้งสองประเทศจะมีการเพิ่มความร่วมมือในการเชื่อมโยง value chain ระหว่างกันโดยใช้ศักยภาพเต็มที่แต่ความเข้มแข็งของสองตลาดที่รวมกันแล้วมีขนาดใหญ่มีจำนวนประชากรครอบคลุมมากกว่า350ล้านคน
0: และในเวทีอินโดนีเซีย Thailand Business Forum เพื่อพบปะกับภาคเอกชนอินโดนีเซียมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียจำนวน4ฉบับครอบคลุมด้านการท่องเที่ยวตลาดคาร์บอนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลไปสู่โครงการธุรกิจและการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงส่วนการหารือกับเลขาธิการอาเซียนไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือทุกด้านอย่างครอบคลุมเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จากการเติบโตของภูมิภาคตลอดจนการขับเคลื่อนบทบาทของไทยในอาเซียนและการสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาอย่างสันติที่จะนำไปสู่ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างไรก็ตามไทยจะนำผลการหารือและวิสัยทัศน์จากการเยือนครั้งนี้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนในปี2571ที่จะผลักดันวาระที่สร้างผลลัพธ์ได้จริงแก่ประชาชนกนิกาแก้วใสรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ขยายความร่วมมือการค้าไทยกับอินโดนีเซียส่งเสริมสินค้าไทยพร้อมผลักดันร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กขยายโอกาสการค้านางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจณโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียวันนี้เพื่อขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานสัมมนาดังกล่าวการจัดงานครั้งนี้มีผู้นำเข้าสินค้าไทยและพันธมิตรภาคเอกชนในอินโดนีเซีย10รายร่วมจัดแสดงสินค้าเพื่อส่งเสริมการเจรจาการค้าและการจับคู่ธุรกิจพร้อมทั้งมีร้านอาหารไทยซีเล็กจำนวน4ร้านร่วมจัดเมนูอาหารและขนมไทยอาทิกระทงทองยำส้มโอปอเปี๊ยะกุ้งทอดมันกุ้งและข้าวเหนียวมะม่วงเพื่อนำเสนออัตลักษณ์อาหารไทยและตอกย้ำศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในกรุงจาการ์ตาจะเดินหน้าผลักดันตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและสร้างเครือข่ายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการรับรู้สินค้าไทยขยายโอกาสทางการค้าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดอินโดนีเซียและภูมิภาคอาเซียนโดยปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในอินโดนีเซียได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กแล้ว29ร้าน
3: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมนัดสุดท้ายพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลจัดการสอบใหม่ทั้งหมด
4: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมเสนอรายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 1-2 วันนี้โดยพบข้อบกพร่องตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกระทำผิดจำนวนมากสำหรับแนวทางการแก้ไขกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยอาญาและแพ่งอย่างถึงที่สุด
5: มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากแล้วก็ เราพบความบกพร่องในกระบวนการต่างๆเยอะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นข้อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีในส่วนที่จะดำเนินการชั้นต่อไปไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาทางทุจริตแล้วก็ทางวินัยคนที่อยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องท่านนายกคงจะสั่งการให้ดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมด
4: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนดที่ OR เอื้อประโยชน์ไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบ
6: การตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องของการสอบเราก็จะดูว่าก่อนการสอบระหว่างสอบและหลังสอบนั้นมีอะไรที่เป็นข้อบกพร่องหรือเป็นจุดผิดสังเกตที่นำไปสู่การทุจริตได้ในเรื่องของการก่อนการสอบนะครับเราพิจารณาจากข้อมูลที่เราได้ด้วยวิธีการเรียกเอกสารมาดูเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำนะครับพบว่าจุดสังเกตที่เราให้ความสำคัญคือ TOR ที่ออกมานั้นจะเป็นในลักษณะที่ปฏิบัติถูกต้องแล้วก็เอื้ออะไรหรือไม่นะครับตรงนี้ก็มีข้อสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับ
4: สำหรับข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.และปปง.เพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการจังหวัดในพื้นที่เร่งบูรณาการข้อมูลแผนงานและทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการภัยอย่างมีเอกภาพขณะที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือวานนี้ได้ร่วมพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มการคาดการสภาพอากาศโดยได้รับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงแบบเรียลไทม์พร้อมกำชับส่วนที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมเร่งด่วนในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือรวมทั้งให้นำบทเรียนจากปีที่ผ่านมามาปรับใช้โดยสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นโดรนสำรวจมาใช้ในการสำรวจพื้นที่เสี่ยงเพื่อหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาก
7: รมอุตุนิยมวิทยานะครับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนนะครับซึ่งก็มีการโคในเรื่องของข้อมูลกันนะครับว่าเราจะสามารถที่จะคาดการณ์ในพื้นที่ที่จะเกิดภัยแล้งปนกับเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าในช่วงที่น้ำท่วมเฉียบพลันนะครับ
3: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายเพื่อให้ระบบบริการไม่หยุดชะงักประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตและกลุ่มเปราะบางได้รับการรักษาต่อเนื่องพร้อมกำชับให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1และ12ติดตามการเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามที่กำหนดทดสอบระบบให้ใช้งานได้จริงเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
8: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์หลังพบร่องรอยข้อมูลรถรั่วไหลขณะที่กรมการขนส่งทางบกแจ้งความดำเนินคดีแล้วนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ว่าจากการหารือร่วมกับทีมไทเซิร์ดจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและตำรวจแห่งชาติเบื้องต้นพบร่องรอยการกระทำความผิดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลและแกะรอยระบบ API ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วจึงได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้เข้มงวดมากขึ้นและเร่งจัดทำแผนป้องกันเหตุในอนาคตอย่างเร่งด่วนปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกมีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆมากถึง63หน่วยงานข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานที่ไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินหรือธุรกรรมอื่นๆได้พร้อมเตือนประชาชนว่ากรมการขนส่งทางบกไม่มีนโยบายโทรสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ไม่มีการให้โอนเงินค่าปรับหรือ

0: ระทรวงคมนาคมเปิดเส้นทางเชื่อมต่ออุดรธานีสุวรรณภูมิโตเกียวพร้อมบริการ Skycon X ที่ให้ผู้โดยสารเช็คอินโหลดกระเป๋าและรับ boarding pass ในครั้งเดียวจากต้นทางโดยไม่ต้องรับกระเป๋าหรือเช็คอินใหม่ที่สุวรรณภูมิช่วยให้การเดินทางระหว่างประเทศสะดวกไร้รอยต่อมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติและศูนย์กลางการบินของภาคอีสานเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงรวมถึงเตรียมระบบขนส่งรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569อย่างครบวงจรสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐกับอิหร่านจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ซึ่งถือเป็นการเน้นย้ำคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กล่าวว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่าง2ประเทศถือเป็นโอกาสสุดท้ายของอิหร่านที่จะลงนามข้อตกลงกับสหรัฐขณะเดียวกันนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐมีส่วนร่วมในการเจรจาระหว่างโอมานกับอิหร่านสำหรับเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซพร้อมหวังว่าจะมีข้อสรุปในเร็ววันนี้ทั้งนี้การเจรจาเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงจากน้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือลดลงเกือบร้อยละ5มาอยู่ที่ระดับ 79.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
4: คณะทำงานทางกฎหมายของสเปนซึ่งรับผิดชอบด้านการชันสูตรและพิสูจน์หลักฐานออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย77รายโดยสามารถระบุตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว2รายผ่านการตรวจสอบลายนิ้วมืออย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมดจำเป็นต้องส่งข้อมูลลายนิ้วมือไปยังโมร็อกโกเพื่อทำการตรวจสอบทั้งนี้เหตุการณ์ที่ผู้อพยพหลายหมื่นคนว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาส่งผลให้เกิดวิกฤตทางการทูตระหว่างสเปนกับพันธมิตรในยุโรปนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้ต้องเผชิญกับสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายรวมถึงที่พักอาศัยอาหารน้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัยที่มีอยู่อย่างจำกัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกเจอกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับ135ของโลกเกมนี้ทีมนักเตะไทยเอาชนะไป1ประตูต่อ0โดยได้ประตูชัยจากวาริชชูทองเก็บเพิ่มอีก3แต้มรวมเป็น9แต้มรั้งอันดับ1ของกลุ่มสำหรับนัดต่อไปวันที่8สิงหาคมทีมชาติไทยจะพบกับเมียนมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 นเทนนิสอาชีพสิงห์ ATP ทัวร์รายการสิงห์ ATP Championship 2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวทันทัพสุขสำราญมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์หลังเป็นฝ่ายนำธนเพชรฉันทะ6-2และ2-2ก่อนที่ธนเพชรจะขอถอนตัวจากอาการบาดเจ็บที่หลังส่วนหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชันเดชมือวางอันดับ1ของรายการโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะลิเดียพอยต์โคริชานี่6-2ทั้ง2เซตคว้าแชมป์รายการที่

0: 2ติดต่อกันหลังได้แชมป์สิงห์แชมเปี้ยนชิพเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับรายการต่อไปสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงรางวัลรวม1ล้านบาทแข่งขันระหว่างวันที่11ถึง16สิงหาคมณสนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากยืนยันความพร้อม 100% ในการต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนเข้าสู่การแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นเวทีตัดสินแชมป์ประเทศไทยประจำปีและเป็นสนามทดสอบฝีมือของนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาฮอกกี้ใต้น้ำทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยออกเดินทางสู่ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้ใต้น้ำเอเชีย CMAS Asian Championship Underwater Hockey ระหว่างวันที่5ถึง9สิงหาคมที่เมืองซิซารัวประเทศอินโดนีเซียภายใต้การรับรองของสหพันธ์กิจกรรมใต้น้ำโลกคณะนักกีฬายกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนทีมชาติไทยพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังกรุงทาชเคนประเทศอุซเบกิสถานเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียระหว่างวันที่4ถึง14สิงหาคมโดยมีนักกีฬาประกอบด้วยธนโดมรักจันทร์รุ่นยุวชนชาย55กิโลกรัมกฤติพงษ์ทศล่ารุ่นยุวชนชาย60กิโลกรัมนฤมลวงหาจักรรุ่นเยาวชนหญิง49กิโลกรัมณัชชาแก้วน้อยรุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมและเยาวเรศเพิ่มแก้วรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่2บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:36 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:53 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:34 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง34เซนติเมตรเวลา 13:51 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
2: 1นาทีกับกปท.
1: วินาทีฉุกเฉินบนรถโดยสารให้สติช่วยชีวิตคุณเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอการรู้วิธีรับมือไว้ล่วงหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุต้องทำอย่างไรตั้งสติมองหาทางออกที่ใกล้ตัวมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูทางขึ้นลงกรณีเปิดไม่ได้ให้เปิดฝาและหมุนวาล์วตามลูกศรรอให้ประตูไล่ลมออกจนหมดจึงผลักประตูออกหน้าต่างที่มีข้อความทางออกฉุกเฉินมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูฉุกเฉินอยู่บริเวณค่อนไปด้านท้ายรถเปิดออกได้ทั้งจากภายในภายนอกสังเกตข้อความประตูฉุกเฉิน Exit ใช้สติให้ถูกทางโอกาสรอดเพิ่มขึ้นทันทีก้มตัวต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงควันและช่วยหายใจสะดวกไม่ห่วงของส่วนตัวรีบออกจากจุดเกิดเหตุหากเสื้อผ้าติดไฟให้หยุดล้มและกลิ้งตัวเพื่อลดเปลวไฟตั้งสติและถอยห่างจากพื้นที่อันตรายให้เร็วที่สุดค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่ากระแสคำว่ากระแสเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระแอสอเสือไม่ต้องมีรอเรือการันกระแสมาจากคำเขมรคาซายซึ่งหมายถึงเชือกสายในภาษาไทยคำนี้หมายความว่าสายแนวใช้ประกอบกับคำได้หลายคำเช่นกระแสการเงินหมายถึงเงินตราที่หมุนเวียนใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกระแสข่าวหมายถึงข่าวที่แพร่สะพัดอยู่ในขณะนั้นปัจจุบันคำว่ากระแสอาจใช้หมายถึงแนวความคิดความเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแนวนิยมในสังคมขณะนั้นเช่นกระแสสังคมเกาะกระแส
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการละเล่นและกีฬาของมอญตอนที่2อะแชร์หรือดวดมอญเล่นกันเฉพาะในงานศพเพื่อเฝ้าศพจะไม่เล่นในงานมงคลเป็นอันขาดและไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเริ่มเล่นเมื่อการสวดพระอภิธรรมในแต่ละคืนจบลงรูปแบบการเล่นคล้ายการเดินหมากบนกระดานรูปกากบาทโดยแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายเสือหรืออธรรมและฝ่ายวัวหรือธรรมะฝ่ายละ5คนโดยสัญชาตญาณของเสือเมื่อพบวัวย่อมต้องการเป็นอาหารแต่ด้วยธรรมะของวัวที่มีสัจจะทำให้เสือและวัวสามารถผูกมิตรกันได้ต่างดูแลกันและกันเพราะอำนาจธรรมะย่อมชนะอธรรม การเล่นอะแชร์จึงเป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์แฝงหลักธรรมเนื่องด้วยจิตใจที่ใฝ่ธรรมะไม่ผูกพยาบาทติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukramthai และ www.saranukramthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนช่วงเดือนสิงหาคมและการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
8: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

าสัมพุทธะ

าโ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: บุตทางสรณังรัชามิ
1: บุตทางสรณังรัชามิ
0: ธัมมังสรณังรัชามิ
1: ธัมมังสรณังรัชามิ
0: สังฆังสรณังรัชามิ
1: สังฆังสรณังรัชามิ
0: ดุติยัปปิบุตทางสรณังรัชามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มป
0: ี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสร
0: ณ
1: ังค
0: ัจฉามิดุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตั
0: ติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตัติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กา
0: เมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: อ
0: ิมานิปันอิงานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิพุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุตัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการังคะโรมะเส

ท่านนมัยยังสรณะมนาปาทังพนามาเสง

0: อันนัมมียังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามะเสน
1: บุตโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดานัตติเมสนังอัญญังธัมโมเมสนังวรัง

0: ิมุตตมังเอเตนะสัจวัจเจนะมาหุตุสัพพุคตวา
1: อันนบยังนโมกราตกังพันนามเสนนโมอรหัตตสัมมา
0: สัมพุทธัสสะมะเยสิโน
1: น

0: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริภูเรนติสาคะรังเจวะเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขขังพระล่างอายุวัฒกาชรวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวันตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญตถาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่แต่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3 และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีเกียรติอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียรเกล้าแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาทจากดีไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: สวนดอกไม้คือกรรมคุณปุพพานิเหวะปจินันตังวยาสัตตะมนสังนรังสุตตังคามังมโหโควะมัจจุอาดายะคัจจติมัจจุคือความตายย่อมพัดพาเอาบุคคลผู้มีใจคล่องในอารมณ์ต่างๆผู้เลือกเก็บดอกไม้คือกรรมคุณ5อยู่เหมือนห่วงน้ำใหญ่ไหลหลากพัดพาเอาชาวบ้านผู้หลับอยู่ฉะนั้นอธิบายความดอกไม้ในพระคาถานี้ทรงหมายเอากรรมคุณ5มีรูปเป็นต้นเพราะยั่วยวนให้พมรกล่าวคือมนุษย์หลงไหลวนเวียนอยู่คนที่รู้โทษของกรรมคุณแล้วอยากออกแต่มีเครื่องจองจำบางอย่างเช่นบุตรคอยมัดมือและทาไว้ไม่ให้ออกไปได้ส่วนคนใหม่ยังไม่รู้รสถูกแรงกระตุ้นทั้งภายในและภายนอกคอยกระตุ้นเร่งเล้าให้อยากเข้าไปในที่สุดก็ตกอยู่ในภาวะอย่างเดียวกันคือถูกจองจำและมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นผลที่ว่าเลือกเก็บดอกไม้คือกรรมคุณอยู่นั้นหมายความว่าเมื่อได้กามมีรูปเป็นต้นแล้วก็หาพอใจในรูปนั้นไปนานสักเท่าไหร่ไม่ใจซัดสายไปในรูปใหม่ต่อไปอีกเห็นรูปนั้นก็น่าได้นี่ก็น่าได้น่าเป็นของเราเหมือนคนเข้าสวนดอกไม้เห็นดอกไม้สะพรั่งดอกนั่นก็น่าเก็บดอกนี้ก็น่าเก็บหน้าดอมดมชมเชยไปซะหมดชื่อว่าเป็นผู้หลงไหลอยู่ในสวนดอกไม้นั้นนอกจากนี้ใจยังคล้องในอารมณ์ต่างๆอีกเช่นความติดข้องในสมบัติต่างๆมีช้างมาวัวควายนาสวนบ้านเรือนเป็นต้นบรรพชิตก็ติดข้องในบริขารมีบาทและจีวรหรือเสนาสนะอันสวยงามเป็นต้นรวมทั้งติดข้องในอาวาสและความเป็นใหญ่ชื่อเสียงลาภและบริวารเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าผู้มีใจคล้องในอารมณ์ต่างๆมัจจุคือความตายย่อมพัดพาบุคคลเช่นนี้ไปสู่ห่วงน้ำลึกคืออบาย4เหมือนห่วงน้ำธรรมดาพัดพาเอาชาวบ้านผู้หลับอยู่ให้จมลงในแม่น้ำพัดพาออกสู่ทะเลลึกต้องเป็นเหยื่อของสัตว์น้ำมีปลาเป็นต้นพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่เมืองสาวัตถีทรงปรารภพระเจ้าวิฑูรภะพร้อมทั้งบริวารซึ่งถูกน้ำท่วมสวรรคตมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเจ้าวิฑูรภะพระเจ้าวิฑูรภะเป็นพระโอรสในพระเจ้าประเสนที่โกศลกับพระนางวาสภคัตติยาราชธิดาของท้าวมหานามแห่งสากยวงศ์แต่พระนางประสูติจากพระมารดาซึ่งเป็นทาสีรวมความว่าเป็นลูกของหญิงทาสแต่มีพ่อเป็นเจ้าในสักยะวงศ์เรื่องพระเจ้าวิฑูรภะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการล้างแค้นที่สักยะวงศ์ทำความเจ็บช้ำแก่พระองค์เรื่องที่พระเจ้าประเสนที่โกศลได้พระนางวาสภคัตติยามาเป็นพระมเหสีก็เป็นเรื่องน่ารู้ขอนำมากล่าวไว้ในที่นี้แต่โดยย่อวันหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลแห่งสาวัตถีประทับยืนที่ปราสาทชั้นบนทอดพระเนตรไปที่ถนนเห็นภิกษุหลายพันรูปกำลังเดินไปเพื่อฉันอาหารที่บ้านของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีบ้างบ้านของจุลอนาถปิณฑิกะเศรษฐีบ้างบ้านของนางวิสาขาและนางสุปวาสาบ้างเมื่อพระราชาทรงทราบก็มีพระประสงค์จะเลี้ยงพระบ้างจึงเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลนิมนต์พระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสวยพระกยาหารที่พระราชนิเวศ7วันในวันที่7ทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ขอพระองค์และพระสงฆ์สาวกจงรับภิกษาคืออาหารในวังเป็นนิดเถิดพระศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรธรรมดาพระพุทธเจ้าย่อมไม่รับอาหารประจำในที่แห่งเดียวเพราะประชาชนเป็นอันมากหวังการมาของพระพุทธเจ้าวงเล็บเปิดคือต้องการให้พระพุทธเจ้าไปเสวยที่บ้านของตนบ้างวงเล็บปิดพระราชาขอให้ส่งภิกษุรูปหนึ่งเป็นหัวหน้ามาแทนพระพุทธองค์พระศาสดาทรงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพระอานนท์พระราชาทรงอังคาดคือเลี้ยงพระสงฆ์ด้วยพระองค์เองมิได้ทรงมอบหมายให้ใครเป็นเจ้าหน้าที่แทนพระองค์ทรงกระทำติดต่อมาอีก7วันพอวันที่8ทรงลืมเนื่องจากไม่ได้ทรงมอบหมายเจ้าหน้าที่ไว้จึงไม่มีใครกล้าทำอะไรกว่าพระองค์จะทรงระลึกได้ก็เป็นเวลานานภิกษุกลับไปเสียหลายรูปในวันต่อมาก็ทรงลืมอีกภิกษุส่วนมากคอยไม่ไหวจึงกลับไปเสียเหลืออยู่จำนวนน้อย

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จัดแจงอาหารไว้สำหรับภิกษุ500รูปแต่มีพระอนุนรูปเดียวเท่านี้อยู่ฉันนอกนั้นมิได้อยู่ทำให้ของเหลือมากมายภิกษุสงฆ์ไม่ได้เอื้อเฟื้อมิได้รักษาศรัทธาของข้าพระองค์เลยพระศาสดาไม่ได้ตรัสโทษภิกษุสงฆ์แต่ประการใดเพราะทรงรู้ทรงเข้าพระทัยทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตรัสกับพระราชาว่ามหาบพิตรพระสงฆ์คงจักไม่คุ้นเคยกับราชสกุลจึงได้กระทำดังนั้นต่อจากนั้นพระศาสดาทรงแสดงตระกูลที่มีลักษณะ9ประการซึ่งภิกษุควรเข้าไปและไม่ควรเข้าไปตรัสเล่าถึงเรื่องเกสวดาบทในอดีตแม้ได้อาหารอันประณีตในพระราชวังของพระเจ้าพรหมทัตเมื่อป่วยรักษาเท่าไรก็ไม่หายแต่เมื่อได้ไปอยู่กับศิษย์อันเป็นที่คุ้นเคยก็หายวันหายคืนโดยไม่ต้องบริโภคยาอะไรทรงแสดงถึงความคุ้นเคยสนิทสนมว่าเป็นรสอันเลิศพระราชามีพระประสงค์จะให้ภิกษุสงฆ์คุ้นเคยในราชสกุลทรงหาอุบายว่าควรกระทำอย่างไรดีหนอทรงดำริว่าหากพระองค์เป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าภิกษุคงจักคุ้นเคยควรจักขอเจ้าหญิงแห่งสักยวงศ์มาเป็นพระมเหสีสักองค์หนึ่งจึงทรงแต่งทูตถือพระราชสารไปยังกรุงกบิลพัทขอเจ้าหญิงองค์ใดองค์หนึ่งมาเป็นพระมเหสีฝ่ายทางสักยวงศ์ถือตนว่าสกุลสูงกว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลแต่เวลานั้นแคว้นโกศลเป็นรัฐมหาอำนาจอยู่ดูเหมือนว่าแคว้นสักกะของสักยะวงศ์จะขึ้นกับแคว้นโกศลด้วยซ้ำไปดังนั้นเรื่องพระเจ้าประสิทธิทูลขอเจ้าหญิงจึงทำความลำบากพระทัยให้แก่พวกสักยะไม่น้อยครั้นจะไม่ถวายก็เกรงพระราชอำนาจแห่งพระเจ้าโกศลครั้นจะถวายก็เกรงสกุลของพวกตนจะไปปะปนกับเลือดแห่งสกุลอื่นอันถือว่าต่ำกว่าพวกตนเมื่อประชุมปรึกษาเรื่องนี้กันนานพอควรแล้วท้าวมหานามจึงเสนอที่ประชุมว่าหม่อมฉันมีธิดาอยู่คนหนึ่งชื่อวาสภคัตติยาเป็นลูกของทาสีเธอมีความงามเป็นเลิศพวกเราสมควรให้นางแก่พระเจ้าประสิทธิโกศลที่ประชุมเห็นชอบจึงจัดแจงส่งพระนางวาสภคัตติยาไปถวายพระเจ้าประสิทธิ์ที่ไม่ทรงทราบจึงโปรดปรานมากพระราชทานสตรี500ให้เป็นบริวารต่อมาพระนางประสูติพระโอรสพระนามว่าวิฑูรภะความจริงก่อนให้ทูตรับพระนางมาพระเจ้าประสิทธิ์ที่ก็ทรงป้องกันการถูกหลอกเหมือนกันแต่ไม่วายถูกหลอกคือทรงกำชับพระราชทูตไปว่าจะต้องเป็นพระราชธิดาที่สวยร่วมกับกษัตริย์เช่นท้าวมหานามท้าวมหานามไม่ขัดข้องทรงทำทีเป็นเสวยร่วมกับพระนางวาสภคัตติยาให้ราชทูตดูแต่มิได้เสวยจริงคงจะมีแผนให้เกิดเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งจนเสวยไม่ได้ต้องเลิกในทันทีทันใดสมมุติว่ามีแผนให้มหาเล็กวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาทูลว่าไฟไหม้พระราชวังซึ่งจะต้องเลิกเสวยในทันทีเพื่อไปดูแลดับไฟแม้พระนามวิฑูรภะนั้นก็ได้มาโดยฟังมาผิดคือเมื่อพระกุมารประสูติแล้วพระเจ้าประสิทธิทรงส่งราชทูตไปทูลขอพระนามแห่งพระกุมารใหม่จากพระอัยยิกาคือยายพระเจ้ายายพระราชทานว่าวัลลภาแปลว่าเป็นที่โปรดปรานแต่ราชทูตหูตึงฟังเป็นวิฑูรภะพระเจ้าประสิทธิก็ทรงพอพระทัยต่อพระนามนั้นต่อมาเมื่อพระชนมายุได้16วิฑูรภะกุมารเสด็จเยี่ยมกรุงกบิลพัทความจริงพระมารดาพยายามทัดทานหลายครั้งเพราะทรงเกรงพระราชโอรสจะไปทรงทราบเรื่องราวเข้าแต่พระกุมารทรงยืนยันว่าจะเฝ้าพระอัยยิกาให้ได้พระนางจึงรีบส่งสารล่วงหน้าไปก่อนเพื่อให้พระญาติปฏิบัติต่อวิฑูรภะอย่างเหมาะสมแต่พระนางก็ต้องผิดหวังเพราะทิฏฐิมานะของพวกสักยะมากเหลือเกินและเป็นเหตุให้เกิดเรื่องใหญ่ฆ่าฟันกันตายมากมายเมื่อทราบข่าวว่าวิฑูรภะกุมารจะเสด็จเยี่ยมกรุงกบิลพัททางสักยะวงศ์ก็ประชุมกันว่าจะต้อนรับอย่างไรพวกเขาไม่ลืมว่าพระมารดาของวิฑูรภะนั้นเป็นธิดาของนางทาสีตัววิฑูรภะเองแม้จะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าประสิทธิก็จริงแต่ฝ่ายมารดาวรรณะต่ำวิฑูรภะจึงไม่ได้เป็นอุปโตสุชาติพวกเขาไม่สามารถให้เกียรติอย่างลูกกษัตริย์ได้จึงจัดแจงส่งพระราชกุมารสักยะ

0: ระชนมายุน้อยกว่าวิทูตภะออกไปชนบทหมดเป็นการชั่วคราวทั้งนี้เพื่อมิให้ต้องทำความเคารพบุตรแห่งทาสีเมื่อวิทูตภะเสด็จถึงทางกบิลพัสก็ต้อนรับดีพอสมควรพระราชกุมารที่ไหวคนนั้นคนนี้ซึ่งได้รับการแนะนำว่าเป็นตายายลุงป้าน้าอาและพี่เป็นต้นแต่ไม่มีใครสักคนเดียวที่ไหวพระราชกุมารก่อนเมื่อวิทูตภะถามผู้ใหญ่ก็บอกว่าพระราชกุมารรุ่นน้องๆได้ไปตากอากาศในชนบทกันหมดไม่มีใครอยู่เลยวิทูตภะเก็บเอาความสงสัยไว้ในใจพระองค์ประทับอยู่เพียง 2-3 วันก็เสด็จกลับพกเอาความสงสัยติดพระทัยไปด้วยว่าเหตุไฉนพระองค์จึงได้รับการต้อนรับอย่างชาเย็นเหลือเกินขณะที่เสด็จออกจากวังแล้วนั้นบังเอิญนายทหารคนหนึ่งลืมอาวุธไว้จึงวิ่งกลับไปเอาได้เห็นหญิงรับใช้คนหนึ่งกำลังเอาน้ำเจือน้ำนมล้างแผ่นกระดานที่วิทูตภะประทับปากก็พร่ำด่าว่านี่คือแผ่นกระดานที่วิทูตภะบุตรของนางทาสีนั่งอธิบายการเอาน้ำเจือด้วยน้ำนมล้างนั้นถือเป็นการล้างสนิทจันไหลออกไปนายทหารผู้นั้นก็ไปถามทราบเรื่องโดยตลอดเมื่อกลับมาถึงกองทัพก็กระซิบบอกเพื่อนๆเสียงกระซิบกระซาบแผ่วงกว้างออกไปจนรู้กันหมดทั้งกองทัพพระราชกุมารก็ทรงทราบด้วยเป็นครั้งแรกที่ทรงทราบกำเนิดอันแท้จริงของพระองค์ว่าสืบสายมาอย่างไรทรงพิโรธมากอาฆาตพวกศักยะไว้ว่าเวลานี้ขอให้พวกศักยะล้างแผ่นกระดานที่ประทับนั่งด้วยน้ำที่เจือด้วยน้ำนมก่อนแต่เมื่อใดทรงได้ราชสมบัติในแคว้นโกศลเมื่อนั้นจะเสด็จกลับไปล้างแค้นโดยเอาเลือดในลำคอของพวกศักยะล้างแผ่นกระดานนั้นเมื่อถึงสาวัตถีพวกอมาตย์ได้กราบทูลเรื่องทั้งปวงให้พระเจ้าประเสนที่ทรงทราบทรงพิโรธมากรับสั่งให้ถอดพระนางวาสภคติยาและวิทูตภะออกจากตำแหน่งพระมเหสีและราชกุมารตามลำดับทรงให้ริบเครื่องบริหารและเครื่องเกียรติยศทั้งปวงพระราชทานให้เพียงสิ่งของที่ทาสและทาสีควรจะใช้เท่านั้นต่อมาอีก 2-3 วันพระศาสดาเสด็จมายังพระราชนิเวศพระเจ้าประเสนที่ทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสบอกว่ามหาบพิตรพวกศักยะกระทำให้สมควรเลยเมื่อจะถวายก็ควรจะถวายพระราชธิดาที่มีชาติเสมอกันจึงจะควรครู่หนึ่งผ่านไปพระศาสดาจึงตรัสอีกว่าแต่อาตมาภาพใคร่ถวายพระพรว่าพระนางวาสภคัตติยานั้นเป็นธิดาของขัตติยราชได้รับการอภิเษกในพระราชมณฑลของขัตติยราชฝ่ายวิทูตภกุมารเล่าก็ได้อาศัยขัตติยราชนั้นและประสูติแล้วมหาบพิตรตระกูลฝ่ายมารดาไม่สู้จะสำคัญนักสำคัญที่ฝ่ายบิดาแม้บัณฑิตแต่โบราณก็เคยพระราชทานตำแหน่งอัครมเหสีแก่หญิงยากจนหาฟื้นขายและพระราชกุมารอันประสูติจากครรภ์ของสตรีนั้นก็ได้เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในนครพาราณสีพระนามว่าขัตถวาหนราชพระราชาทรงสลับคาถาของพระศาสดาและทรงเชื่อจึงรับสั่งให้พระราชทานเครื่องบริหารเครื่องเกียรติยศแก่พระนางวาสภคัตติยาและวิทูตภกุมารดังเดิมต่อมาวิทูตภกุมารได้ราชสมบัติโดยการช่วยเหลือของทีฆการายณะเสนาบดีทีฆการายณะนั้นเป็นหลานของพันธุระเสนาบดีซึ่งพระเจ้าประสิทธิวางอุบายให้คนของพระองค์ฆ่าเสียโดยที่พันธุระไม่ได้มีความผิดแต่มีบางพวกยุยงว่าพันธุระต้องการแย่งราชสมบัติในนครสาวัตถีพระเจ้าประสิทธิทรงเชื่อเมื่อพันธุระพร้อมด้วยบุตร32คนตายแล้วพระราชาทรงทราบความจริงในภายหลังทรงโทมนัสมากไม่สบายพระทัยไม่มีความสุขในราชสมบัติทรงประทานตำแหน่งเสนาบดีให้แก่ทีฆการายณะผู้เป็นหลานของพันธุระเพื่อทดแทนความผิดที่พระองค์ทรงกระทำไปทีฆการายณะยังผูกใจเจ็บในพระราชาว่าเป็นผู้ฆ่าลุงของตนคอยหาโอกาสแก้แค้นอยู่เสมอวันหนึ่งพระเจ้าประเสนทิเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาที่นิคมชื่อเมทะลุปะของพวกศักยะทรงให้พักผลไว้ใกล้พระอารามเสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแต่พระองค์เดียวทีฆการายณะได้โอกาสจึงมอบเครื่องราชกกุฏภัณฑ์อิสริยยศของกษัตริย์ให้วิทูตภะแล้วนำพลกลับพระนครสาวัตถี มอบราชสมบัติให้วิทูธภะครองรวมความว่าทีฆการายณะกับวิทูธภะร่วมกันแย่งราชสมบัติฝ่ายวิทูธภะก็พอพระทัยเพราะต้องการมีอำนาจสมบูรณ์เพื่อล้างแค้นสักยะได้เร็วขึ้นแต่ปีนั้นก็เป็นปีที่พระเจ้าประเสนทิมีพระชนมายุถึง80แล้วนับว่าอยู่ในวัยที่ชรามากพระเจ้าประเสนทิเสด็จกลับจากการเฝ้าพระศาสดาไม่ทรงเห็นไพร่พลมีแต่ม้าตัวหนึ่งกับหญิงรับใช้คนหนึ่งอยู่ที่นั่นทรงทราบความแล้วเสด็จไปยังเมืองราชคฤห์เพื่อขอกำลังของพระเจ้าอาชาติศัตรูมาปราบวิทูธภะและการายณะแต่เสด็จไปถึงหน้าเมืองราชคฤห์ในค่ำวันหนึ่งประตูเมืองปิดซะแล้วไม่อาจเสด็จเข้าเมืองได้จึงทรงพักที่ศาลาหน้าเมืองและสิ้นพระชนในคืนนั้นเพราะความหนาวหนึ่งทรงเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางหนึ่งและเพราะทรงพระชรามากหนึ่งตอนเช้าเมื่อประตูเปิดแล้วประชาชนชาวราชคฤห์ได้เห็นพระศพและฟังเสียงหญิงรับใช้คร่ำครวญว่าราชาผู้เป็นจอมแห่งชาวโกศลจึงนำความนั้นกราบทูลพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูให้รับพระศพเข้าไปถวายพระเพลิงสมพระเกียรติยศฝ่ายพระเจ้าวิทูตภะได้ราชสมบัติเป็นกษัตริย์แล้วอันความแค้นกระตุ้นเตือนอยู่เสมอมิอาจทรงยับยั้งได้จึงเตรียมกรีธาทัพไปย่ำยีพวกสักยะพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตวโลกเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นความพินาศจะมาถึงหมู่พระญาติมีพระพุทธประสงค์จะทรงบำเพ็ญยาตถะจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพระญาติจึงเสด็จไปประทับณพรมแดนระหว่างโกศลกับสักยะประทับณใต้ต้นไม้มีใบน้อยต้นหนึ่งทางแดนสักยะถัดมาอีกเล็กน้อยเป็นเขตแดนของแคว้นโกศลมีต้นไทรใหญ่ใบหนาร่มครึ้มขึ้นอยู่พระเจ้าวิทูธภะยกกองทัพผ่านมาทางนั้นทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าถวายบังคมและทูลว่าพระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุไรจึงประทับใต้ต้นไม้อันมีใบน้อยในเวลาร้อนถึงป่านนี้ขอพระองค์โปรดประทับนั่งณโคนต้นไทรอันมีร่มครึ้มมีเงาเย็นสนิทดีทางแดนโกศลเถิดขอถวายพระพรมหาบพิตรร่มเงาของพระญาติเย็นดีพระเจ้าวิทูตภะทรงทราบทันทีว่าพระศาสดาเสด็จมาป้องกันพระญาติพระเจ้าวิทูตภะทรงระลึกได้อยู่ว่าการได้รับตำแหน่งมเหสีของพระมารดาและตำแหน่งราชโอรสของพระองค์เองคืนมานั้นเพราะการช่วยเหลือของพระบรมศาสดาพระคุณนั้นยังฝังอยู่ในพระทัยคนที่มีความพยาบาทมากมักเป็นคนมีความกตัญญูด้วยเหมือนกันคือจำได้ทั้งความร้ายและความดีที่ผู้อื่นกระทำแก่ตนด้วยประการฉะนี้พระเจ้าวิทูตภะจึงยกทัพกลับเมืองสาวัตถีแต่ความแค้นในพระทัยยังคงคุกรุ่นอยู่พระองค์จึงทรงกรีธาทัพไปอีกสองครั้งได้พบพระศาสดาในที่เดียวกันและเสด็จกลับเหมือนครั้งก่อนพอถึงครั้งที่4พระศาสดาทรงพิจารณาเห็นบุพกรรมของพวกสักยะที่เคยเอายาพิษโปรยลงในแม่น้ำทำให้สัตว์น้ำตายหมู่เป็นอันมากกรรมนั้นกำลังจะมาให้ผลพระองค์ไม่สามารถต้านทานขัดขวางได้จึงไม่ได้เสด็จไปในครั้งที่4พระเจ้าวิทูตภะเสด็จมาถึงพรหมแดนนั้นไม่ทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาจึงเสด็จเข้ากบิลพัสดุ์จับพวกสักยะฆ่าเสียมากมายไม่เว้นแม้แต่เด็กที่กำลังดื่มนมยังทานโลหิตให้หลั่งไหลแล้วรับสั่งให้เอาโลหิตในลำคอของพวกสักยะล้างแผ่นกระดานที่เคยประทับนั่งแล้วเสด็จกลับสาวัตถีเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำอจิรวดีในเวลาค่ำจึงให้ตั้งค่ายพักณที่นั้นไพร่พลของพระองค์เลือกนอนได้ตามใจชอบบางพวกนอนที่หาดทรายในแม่น้ำวงเล็บเปิดน้ำลงหาดทรายในแม่น้ำนอนได้สบาย
1: ท่านผู้ฟังครับทางท่านต้องขอยุติพระธรรมเวทสักครู่เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุตตัมตุธัมโมในช่วงก่อนฉันนั่งหันครับ
2: มันไข้หวัดกำลังระบาดหรือเปล่าเลยบอกระวังในเรื่องพอเรื่องไข้หวัดมาที่ไปอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยไปไอไปจามใส่กันเนี่ยทีเดียวติดเลยหรือไหมแล้วไม่รู้ว่าวัดเรา พวกในวัดเรานี่ไอฉีดวัคซีนกันหมดทุกคนทุกองค์หรือเปล่าเดี๋ยวหลวงพ่อละหลวงพ่อไปศิริราชหมอจับฉีดวัคซีนทุกอันเดี๋ยวเที่ยวหน้าจะไปวัคซีนซ้ำงูสวัสดิ์อีกเนี่ยไข้หวัดใหญ่ฉีดไปแล้วปอดอักเสบฉีดไปแล้วแล้วก็วัคซีนงูสวัสดิ์เข็มแรกฉีดไปแล้วยังคอยเข็มสองเพราะนั้นจริงๆแล้วตามหมอเขาว่าก็น่าฉีดแล้วถึงแม้เราจะติดเชื่อว่าเราฉีดวัคซีนไข้หวัดนี่ถึงแม้เราจะติดหวัดมาแต่มันก็รักษาง่ายมันเป็นไม่รุนแรงแต่ถ้าเราไม่ได้รับวัคซีนน่ะมันรุนแรงมันรุนแรงแต่ถ้ามาเป็นเนี่ยไม่หลวงพ่อเป็นเนี่ยไม่ได้กินอยู่กินยายากอะไรเป็นไข้หวัดเป็นไข้เป็นอะไรต่ออะไรไอ้ฟ้าทลายโจรเช้าหลังอาหารเช้า4เม็ดกลางวัน4เม็ดก่อนนอน4เม็ดวันหรือสองวันก็รู้สึกมันหายแล้วถ้าไม่มีไข้ตัวร้อนๆลุมๆมันมาก็พาราสักเม็ดหนึ่งมันก็หายรู้สึกมันไม่ได้รักษาไม่ได้ยากนี่แหละโรคที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าโรคที่รักษาก็หายไม่รักษาก็หายเนี่ยเป็นหวัดเป็นไอนิดๆหน่อยๆไปเนี่ยรักษาก็หายไม่รักษาก็หายแต่ก็รักษาไว้ดีกว่าถ้าไม่รักษาแล้วมันเป็นยาวนานบางโรคต้องรักษาจึงหายถ้าไม่รักษาแล้วไม่หายแต่บางโรครักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายอันนี้โรคของกรรมแต่ทุกวันนี้มันก็รักษารู้อยู่หรือว่ารักษาแล้วไม่หายแต่ว่าหาเงินหาทองมาแล้วเนี่ยถึงคราวเวลาจะต้องใช้เขาก็ยอมใช้ยอมจ่ายอันนี้แหละพอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ต้องใช้เงินใช้ทองแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ละทีนี่ใช้เงินใช้ทองมหาศาลเลยยิ่งถ้าใครไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วแต่นั่นแหละเพราะนั้นอย่าพากันประมาทนอนใจในเรื่องการขวนขวายแสวงหาทรัพย์อย่าไปคิดแต่เพียงว่าโอ้ยฉันตายไปฉันก็ไม่ได้หอบไปสักบาทนึงหรอกจะไปเก็บสะสมไว้ทำไมไม่นักหนาแต่อันนี้ก็เตือนไว้แต่จริงอยู่ไม่ได้ปฏิเสธหรอกว่าตายไปแล้วบาทนึงก็ไม่ได้ห่อไปทิ้งไว้หมดแต่สำคัญว่าตอนยังไม่ตายนี่แหละเราจะอยู่ได้ยังไงเราจะใช้ยังไงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะมีอย่างไรที่จะมาดูแลความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าเช่นหนึ่งให้ความสำคัญท่านเรียกว่าความสุขของคฤหัสถ์ฆราวาสจะเกิดขึ้นมาได้หนึ่งเกิดขึ้นมาจากการมีทรัพย์สองเกิดขึ้นมาจากการได้ใช้ทรัพย์นั้นสามเกิดขึ้นมาจากการงานที่ไม่มีโทษสี่เกิดขึ้นมาจากความไม่เป็นหนี้เห็นไหมล่ะเพราะนั้นการมีทรัพย์การได้ใช้ทรัพย์นั้นมันก็อำนวยความสะดวกเป็นหลักประกันในชีวิตของพวกเราว่าเราจะอยู่ไปอีกยาวนานขนาดไหนเราก็มีกินมีอยู่มีใช้มีจ่ายก็จำเป็นที่ต้องขวนขวายแสวงหามาเมื่อแสวงหามาแล้วเราจะต้องรู้จักดูแลรักษาสะสมไม่ใช่หามาได้ใช้สุรุ่ยสุร่ายเหมือนก่อนโควิดโอ้ยทำมาหากินหามาได้แล้วก็กินไม่หมดคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หาใหม่ได้มีงานมีการพอโควิดมาเลยหน้าเหลืองจ้อยเลยตอนนี้เก็บไว้ก็ไม่มีเพราะมันใช้จ่ายไปหมดไอ้ที่จะหาใหม่มันก็ไม่มีทางไม่มีโอกาสที่ไปหาใหม่มาได้ปิดประตูบ้านกันไปหมดแต่นี่จะไปพึ่งพาอาศัยอะไรไอ้ก็ตู้ปันสุกเหรออุ้ยใครจะมาปันได้ทุกวันเขาก็มีลูกมีหลานที่จะต้องเลี้ยงเขาก็ปันมาให้ได้เป็นครั้งเป็นคราวนี่แหละอันนี้เป็นเครื่องเตือนพวกเราทั้งหลายคฤหัสถ์ฆราวาสไปบิณฑบาตเป็นพระไม่ได้เลยเพราะนั้นจำเป็นจะต้องขวนขวายแสวงหามาด้วยความขยันหมั่นเพียร แสวงหามาได้แล้วก็ต้องรู้จักเก็บสะสมบริหารให้มันดียิ่งขึ้นให้มันมั่นคงอย่าตกหล่นเลี่ยหน้าเสียหายไปแล้วก็ใช้จ่ายให้มันพอเหมาะพอควรในสภาพฐานะของเราเองอย่าไปเอาคนอื่นก็เป็นเกณฑ์เราหามาได้น้อยแต่เราไปเอาคนที่หามาได้มากเป็นเกณฑ์มันก็ก้นขาดเท่านั้นแหละเป็นหนี้เป็นสินแล้วจะหาความสุขมาได้ยังไงดอกเบี้ยมันขึ้นทุกวันนี่แหละเพราะฉะนั้นชีวิตของคฤหัสถ์คฤหัสถ์มันต้องมีความรอบคอบคิดหน้าคิดหลังความเป็นอยู่ของพวกเรายังไงที่จะให้พวกเราอยู่ได้ด้วยความสะดวกเราก็ต้องคิดต้องขวนขวายต้องแสวงหาอย่าไปคิดแต่ว่าคอยให้เขามาช่วยเหลือเราไปพึ่งพาอาศัยบุคคลผู้อื่นมันพึ่งได้อยู่หรอแต่พึ่งได้เป็นบางครั้งเป็นคราวไม่ได้พึ่งได้ตลอดไปนี่ด้านภายนอกด้านจิตใจเราก็ต้องมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นหลักยึดภายนอกถ้าเรามีทรัพย์เป็นที่พึ่งเราการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของเราก็ได้รับความสะดวกสบายจิตใจของเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นหลักยึดจิตใจเราก็มีความเบิกบานมีความผ่องใสมีความสุขเพราะนั้นถ้าชีวิตของเรามีทรัพย์ทั้งสองประการมีทรัพย์ทั้งภายนอกมีทรัพย์ทั้งภายในแล้วชีวิตของเราประเสริฐที่สุดไม่มีชีวิตใดที่ประเสริฐเท่ากับมนุษย์ที่มีทรัพย์ทั้งภายนอกและทรัพย์ทั้งภายในอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเทวดาก็ยังอิจฉาเราเลยเพราะนั้นความสุขทั้งหลายเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะเกิดขึ้นมาจากการขวนขวายแสวงหาของเราภายนอกเราก็แสวงหาด้วยการประกอบกิจการงานอาชีพของเราด้วยความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บออมเอาฤทธิ์ภายในจิตในใจของเราก็รู้จักขวนขวายแสวงหาธรรมะเข้ามาประพฤติปฏิบัติน้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติขัดเกลากายวาจาใจของตนเองภายนอกเราก็มีศีลเป็นเครื่องขัดเกลากายวาจาของเราภายในจิตในใจเราก็มีสมาธิและปัญญาที่เกิดขึ้นมาจากการภาวนาเป็นเครื่องขัดเกลาเพราะนั้นถ้าพวกเรามีครบบริบูรณ์ดังที่กล่าวมาแล้วชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะรับพรรับพรตั้งใจรับพรจะอนุโมทนาให้พรพากันตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคัลลังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวาสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปัน

0: จัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้อจัดอาหารทานซะก่อนจัดอาหารทานซะก่อนคณะคุณตุ่มมาประทานอาหารทางนี้นะนี่มาทานอาหารทางนี้กว้างขวาง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและการให้พรในช่วงก่อนจันทร์นังหันจากสลายวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 8:40 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: แม่น้ำคงคาก็เหมือนกันวงเล็บปิดบางพวกนอนบนบกเหนือริมฝั่งขึ้นไปพอตกดึกน้ำจะท่วมหลากผู้ที่นอนบนบกแต่ได้ทำกรรมไว้ร่วมกันมาก็ถูกมดแดงกัดลงไปนอนที่ชายหาดส่วนพวกนอนที่ชายหาดก็ถูกมดแดงกัดจึงเปลี่ยนที่นอนขึ้นไปนอนข้างบนมหาเมฆตั้งเข้าทางเหนือน้ำฝนตกใหญ่น้ำหลากอย่างรวดเร็วพัดพาเอาพระเจ้าวิทุทพะและบริวารบางพวกลงสู่มหาสมุทรตายกันหมดในวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาเรื่องพระเจ้าวิทุทพะว่าเมื่อความปรารถนาของพระองค์ไม่ถึงที่สุดก็สิ้นพระชนพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากคือสิ้นพระชนในขณะที่ยังมีความปรารถนาอื่นๆอยู่อีกมากพระศาสดาเสด็จมาสู่ธรรมสภาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมโนรสของสัตว์ทั้งหลายยังไม่ถึงที่สุดนั่นเองมัจจุราชก็เข้ามาตัดชีวิตินทรีย์แล้วให้จมลงในสมุทรคืออบาย4ดุดห่วงน้ำใหญ่หลากมาท่วมชาวบ้านผู้หลับอยู่ฉะนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าปุพพานิเหวะปจินันตังเป็นอาทิมีนัยยะดังได้พรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้ไม่อิ่มในกามปุพพานิเหวะปจินันตังปยาสัตตะมนสังนรังอติตัสตังเยวะกาเมสุอันตโกกุรุเตวะสัง
3: อธิบายความมัจจุราชคือความตายเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเหนือมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายผู้ยังคล้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆผู้ปรารถนาอย่างแรงกล้าในอารมณ์อันยังไม่ได้ไม่ถึงและผู้หลงติดอยู่ในอารมณ์อันได้แล้วถึงแล้วธรรมดามนุษย์ทั่วไปก็มักเป็นเช่นนั้นคือสิ่งใดยังไม่ได้เป็นที่ปรารถนาก็มีความต้องการในสิ่งนั้นเมื่อได้แล้วก็ติดอยู่สยบอยู่ไม่สามารถปลีกตนออกไปได้หมกอยู่ในอารมณ์อันน่ารักน่าพอใจเป็นผู้ติดอยู่ในกามทั้งวัตถุกามและกิเลสกามเป็นสิ่งละได้ยากในโลกดังพระพุทธภาษิตว่ากามาหิโลเกนหิสุปหายะการทั้งหลายเป็นของละได้ยากในโลกผู้ละกามได้จึงเป็นที่ยกย่องเคารพของคนทั้งหลายเพราะกระทำได้ในกิจที่คนเป็นอันมากทำไม่ได้อันหนึ่งบุคคลเช่นนั้นย่อมมีทุกข์น้อยมีโรคน้อยมีความกังวลน้อยพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เมื่อประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีทรงปรารภนางปฏิปูชิกามีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องนางปฏิปูชิกาเรื่องเกิดขึ้นในดาวดึงเทวโลกก่อนเทพบุตรคนหนึ่งชื่อมาลาภารีในภพดาวดึงเข้าไปสู่สวนสวรรค์พร้อมด้วยเทพธิดา 1,000 นางในจำนวนนั้นเทพธิดา500ขึ้นต้นไม้เก็บดอกไม้แล้วโยนลงมาให้เทพธิดาอีก500ซึ่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วเอาดอกไม้เหล่านั้นประดับเทพบุตรบรรดาเทพธิดาเหล่านั้นเทพธิดาองค์หนึ่งจุติบนกิ่งไม้นั่นเองสรีระของเธอดับลงประหนึ่งเปลวไฟเธอไปเกิดในสกุลหนึ่งในเมืองสาวัตถีและระลึกชาติได้ปรารถนากลับไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อยู่กับสามีอีกเมื่อเจริญวัยจึงหมั่นทำบุญให้ทานและอธิษฐานว่าอานุภาพแห่งบุญนี้จงเป็นปัจจัยใ ให้ข้าพเจ้าไปบังเกิดในสำนักของสามีในดาวดึงส์เทวโลกภิกษุทั้งหลายจึงพากันเรียกเธอว่าปฏิบูชิกาผู้บูชาสามีใครๆรู้ว่าเธอเป็นผู้มีศรัทธาหมั่นทำบุญให้ทานบางทีก็นำอาหารและเครื่องดื่มมามอบให้เพื่อให้เธอช่วยจัดแจงถวายสงฆ์ด้วยเธอก็รับทำให้ด้วยความเต็มใจต่อมาเธอมีสามีมีลูกถึง4คนและท้ายด้วยโรคปัจจุบันอย่างหนึ่งไปบังเกิดในดาวดึงส์พิภพตามความปรารถนาเทพธิดาเพื่อนของเธอยังไม่กลับจากสวนสวรรค์ยังประดับดอกไม้ให้เทพบุตรอยู่มาลาภารีเทพบุตรเห็นนางแล้วถามว่าหายไปไหนเสียตั้งแต่เช้านางตอบว่าจุติแล้วลงไปเกิดในมนุษย์โลกจริงหรือเทพบุตรถามจริงๆนะนางยืนยันไปเกิดที่ไหนในเมืองสาวัตถีเธออยู่ที่นั่นนานหรือฉันอยู่ในท้องมารดา10 เดือนแต่งงานเมื่ออายุ16แล้วได้บุตร4 คนฉันทำบุญมีทานเป็นต้นแล้วปรารถนามาเกิดในสำนักของท่านอายุของมนุษย์โดยประมาณมีเท่าใดเทพบุตรถามประมาณ100 ปีเท่านั้นเองหรือเท่านั้นเธอยืนยันอายุมนุษย์น้อยเหลือเกินพวกมนุษย์ประมาทหรือไม่ประมาทมันทำบุญให้ทานหรือไม่เลยพวกมนุษย์ส่วนมากประมาทอยู่เป็นนิดทำตนเหมือนจะมีอายุสักอสงไขยประหนึ่งว่าไม่แก่ไม่ตายมาลาภารีเทพบุตรได้ฟังดังนั้นมีความสังเวชสลดใจเป็นอย่างมากว่าพวกมนุษย์มีอายุเพียง100 ปีเท่านั้นแต่ยังประมาทอยู่เมื่อไรหนอจักพ้นจากทุกข์โดยธรรมดาทั่วไป100 ปีในมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงพวกเทวดาชั้นดาวดึงมีอายุ 1,000 ปีทิพย์ 1,000 ปีทิพย์นั้นเมื่อเทียบอายุในมนุษย์เท่ากับ36ล้านปีคิดเสียว่าอายุของเทพชั้นดาวดึงคนหนึ่งเท่ากับ36ล้านปีในเมืองมนุษย์มนุษย์อายุน้อยนักไม่ควรประมาทเลยในวันรุ่งขึ้นพวกภิกษุเข้าไปที่บ้านของนางปฏิบูชิกาอย่างเคยเห็นโรงฉันยังไม่ได้จัดอาสนะยังไม่ได้ปูน้ำฉันยังไม่ได้ตั้งไว้จึงถามชาวบ้านทราบความว่านางได้ตายเสียแล้วตั้งแต่ตอนเย็นวันวานภิกษุผู้เป็นปุถุชนระลึกถึงอุปการะของนางแล้วไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้ส่วนพระอรหันต์ได้ทำมะสังเวชแล้วทั้งหมดไปทูลถามพระศาสดาว่านางปฏิปูชิกาไปเกิดที่ใดพระศาสดาตรัสตอบว่านางไปเกิดในสำนักแห่งสามีของนางที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วตรัสเล่าเรื่องทั้งปวงให้ภิกษุทั้งหลายทราบเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลว่าอายุของสัตว์ทั้งหลายน้อยนักพระศาสดาจึงตรัสว่าถูกแล้วภิกษุทั้งหลายชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยนักเมื่อสัตว์ทั้งหลายยังไม่ทันอิ่มด้วยวัตถุกรรมและกิเลสกรรมมัจจุราชก็ทำเขาไว้เนี่ยไว้ในอำนาจเสียพาเอาสัตว์ผู้คร่ำครวญร่ำไรอยู่ไปสู่ภพของตนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าปุพพานิเหวะปจินันตังเป็นอาทิมีนัยยะดังได้อธิบายมาแล้วแต่ต้นเสมือนแมลงผู้เชยเกสรดอกไม้พระพุทธภาษิตยถาปิภูมโรปุพพังวันนะคันทังหะเทหะเหทยังปาเลติรสมาดายะเอวังคาเมมุนีเจเรเหมือนอย่างว่าพมรไม่ทำดอกสีและกลิ่นของดอกไม้ให้สีหายชอกช้ำเชยแต่เกสรแล้วบินไปชั้นใดมุนีคือผู้รู้ผู้สงบเที่ยวไปในบ้านไม่กระทบศรัทธาและโภคะของเขาชั้นนั้นอธิบายความคำว่าพมรในพระคาถานี้ท่านหมายเอาสัตว์ที่อาศัยเกสรดอกไม้ทำน้ำหวานทุกชนิดเช่นแมลงผึ้งเป็นต้นสัตว์เหล่านั้นเมื่อต้องการน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ก็บินไปดื่มรสหวานจนพอแก่ความต้องการแล้วคาบเอารสที่ต้องการไปสะสมไว้เป็นน้ำผึ้งไม่ทำสีกลิ่นและสันฐานของดอกไม้ให้เสียหรือชอกช้ำพระผู้เข้าสู่สกุลของชาวบ้านก็ควรทำตนเช่นพมรนั้นคือไม่ทำศรัทธาและภูคาของชาวบ้านให้เสื่อมทำอย่างไรเรียกว่าทำศรัทธาให้เสื่อมตอบว่าไม่ตั้งตนอยู่ในความบริสุทธิ์เยี่ยงสมณะที่ดีไม่สำรวมกายวาจาใจด้วยดีมีความมากๆในลาภ ไม่รู้จักประมาณในการรับปัจจัยและในการบริโภคปัจจัยเป็นผู้ขนองกายวาจาเมื่อชาวบ้านเห็นอาการอย่างนี้ศรัทธาก็ถอยไม่ถอยเพียงแต่ในสมณะเช่นนั้นแต่ทำให้เขาลดความมั่นคงในพระรัตนตรัยอีกด้วยพระไม่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์หนึ่งหญิงเสเพลหนึ่งชายไม่มีสัจจะหนึ่งท่านว่าไม่ควรคบไม่ควรเข้าใกล้เพราะจะนำความเดือดร้อนมาให้ผู้ประพฤติตรงกันข้ามชื่อว่าทำศรัทธาของชาวบ้านให้เจริญส่วนอาการกระทบโภคะทำโภคะให้เสื่อมนั้นคือการทุศีลของพระโภคะที่ชาวบ้านถวายแก่พระทุศีลย่อมไม่มีผลมากเหมือนหว่านพืชในนาเลวโภคะย่อมเสื่อมไปเปล่าไม่มีผลเท่าที่ควรส่วนการเข้าสู่สกุลของพระผู้มีศีลชื่อว่าทำโภคะของทายกให้เจริญเพราะทานอันเขาหว่านลงแล้วในท่านผู้มีศีลย่อมมีผลงอกงามเหมือนพืชอันหว่านลงแล้วในนาดีพระดีย่อมไม่เบียดเบียนชาวบ้านดังกล่าวมานี้พระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ขณะที่ประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภเศรษฐีผู้ตรณีคนหนึ่งในเมืองราชคฤห์ซึ่งพระมหาโมคคลานะไปโปรดให้กลับเป็นผู้มีศรัทธามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเศรษฐีชื่อโกศิยะผู้มีความตรณีเศรษฐีคนนี้อยู่ที่นิคมสักกระไม่ไกลกรุงราชคฤห์นักเขามีทรัพย์80โกฎแต่ตรณีเหลือเกินไม่เคยให้แม้แต่น้ำมันสักหยดเดียวแก่ใครและไม่ค่อยบริโภคเองทรัพย์ของเขาไม่อำนวยประโยชน์แก่ตนเองบุตรภรรยาและแก่ใครๆเลยวันหนึ่งเศรษฐีกลับจากเฝ้าพระราชาเห็นคนบ้านนอกคนหนึ่งกำลังกินขนมเบื้องอยู่นึกอยากกินบ้างเมื่อมาถึงบ้านก็ไม่กล้าบอกภรรยาเพราะกลัวว่าเมื่อภรรยาทำขนมเบื้องคนเป็นอันมากในเรือนรู้เข้าก็จะขอกินด้วยจะหมดเปลืองมากจึงอดกลั้นความอยากไว้แต่ความอยากก็ไม่ได้หมดไปเมื่อหลายวันเข้าก็ผอมลงทุกทีหมดกำลังเข้าห้องนอนคิดถึงขนมเบื้องแม้ทุกอย่างนี้แล้วก็ไม่ยอมบอกภรรยาหรือบุตรเพราะกลัวเสียทรัพย์ภรรยาเข้าไปถามว่าป่วยเป็นอะไรเขาบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรพระราชากริ้วหรือภรรยาถามไม่เขาตอบคนที่บ้านเช่นบุตรคนใช้เป็นต้นทำให้ไม่พอใจหรือไม่ท่านอยากอะไรหรือเขาอยากบอกว่าอยากกินขนมเบื้องแต่กลัวเสียทรัพย์จึงทำเฉยเสียเมื่อพญาอ้อนวอนถามหนักเข้าจึงบอกว่าฉันอยากกินขนมเบื้องพญาของเขาหัวเราะเห็นเป็นขันที่เศรษฐีมีทรัพย์ถึง80โกฎคือ800ล้านแต่ต้องป่วยเพราะอยากกินขนมเบื้องซึ่งคนจนๆก็กินได้เท่านั้นเองหรือพญาถามก็เท่านั้นทำไมคุณไม่บอกฉันเอาเถอะฉันจะทำขนมเบื้องให้พอแจกคนทั้งนิคมเศรษฐีทะลึ่งพรวดขึ้นนั่งด้วยความตกใจและกล่าวไร้สาระเรื่องอะไรจะต้องไปเลี้ยงเขาเขาทำงานเพื่อตัวเขาเองก็ต้องกินของตนเองถ้ากระนั้นฉันจะทำให้พอแจกคนในตรอกนี้อย่าเลยแม่คุณใครๆรวมทั้งฉันด้วยรู้แล้วว่าเธอรวยมีทรัพย์มากถ้าอย่างนั้นขอทำให้พอกินกันทั้งเรือนฉันรู้มานานแล้วว่าเธอน่ะอัธยาศัยกว้างขวางนักเศรษฐีประชดถ้าอย่างนั้นขอทำให้พอแก่ลูกเมียโอ้ยอย่าเชียวพวกลูกๆไม่จำเป็นต้องกินขนมเบื้องหรอกถ้าอย่างนั้นจะทอดให้พอแก่เราสองคนเศรษฐีนิ่งไปครู่หนึ่งในที่สุดกล่าวว่าเธอกินขนมเบื้องเป็นด้วยหรือภรรยาหัวเราะพลางกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจะทอดให้พอคุณรับประทานคนเดียวเอออย่างนั้นสิเศรษฐีว่าแต่เธอจะทอดที่ไหนล่ะก็ห้องครัวของเรามีทอดในห้องครัวสิคุณก็ไม่ได้ทอดที่นั่นเดี๋ยวคนอื่นรู้เข้าก็จะต้องอยากกินด้วยไม่ดีเอาอย่างนี้ดีกว่าเธอเลือกข้าวสารหักๆอย่าเอาข้าวสารดีเตานมเนยใสน้ำผึ้งน้ำอ้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อยขึ้นไปบนชั้นที่7แล้วทอดที่นั่นฉันจะนั่งกินคนเดียวภรรยาให้ทาสีถือเอาเครื่องอุปกรณ์ต่างๆในการทำขนมเบื้องขึ้นไปบนชั้นที่7เศรษฐีตามขึ้นไปปิดประตูใส่ลิ่มตั้งแต่ประตูแรกเรื่อยขึ้นไปปัญญาของเขาติดไฟเริ่มทอดขนมเบื้องวันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวนยสัตว์เวลาใกล้รุ่งทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติผลของเศรษฐีและปัญญาแล้วตรัสเรียกพระมหาโมคคลานะมาแต่เช้าแล้วให้พระมหาโมคคลานะไปชักจูงเศรษฐีโกศิยะที่สักกระนิคม พระองค์และพระ500จะคอยเสวยขนมเบื้องอยู่ที่วัดเชตวันพระมหาโมคคัลลานะไปที่นั้นด้วยฤทธิ์ไปยืนอยู่ที่หน้าต่างของเศรษฐีโกสิยะเหลือบไม่เห็นก็ตกใจพึมพำว่าเราอุตส่าห์ขึ้นมาทอดขนมถึงชั้นที่7ก็เพราะกลัวบุคคลประเภทนี้แล้วก็หลีกไม่พ้นจึงพูดออกไปว่าสมณะท่านอยู่ทำไมในอากาศนอกหน้าต่างแม้จะจงกรมอยู่ในอากาศก็จะไม่ได้อะไรพระเถระจงกรมกลับไปมาอยู่ในอากาศเศรษฐีกล่าวอีกว่าท่านจงกรมจะได้อะไรต่อให้นั่งสมาธิบัลลังก์บนอากาศก็จะไม่ได้อะไรพระเถระได้นั่งสมาธิบัลลังก์เศรษฐีกล่าวว่าแม้บังหวนกวนก็จะไม่ได้อะไรพระเถระบังหวนกวนเศรษฐีไม่กล้ากล่าวว่าแม้ท่านให้ไฟลุกขึ้นก็จะไม่ได้อะไรเพราะกลัวไฟไหม้ปราสาทคิดว่าสมณะนี้คงจริงไม่ได้คงไม่ไปแน่เราควรให้สักหน่อยหนึ่งดังนี้แล้วกล่าวกับพัญญาว่าจงทอดขนมชิ้นเล็กๆให้เขาสักชิ้นหนึ่งพัญญาหยอดแป้งลงในกระทะเพียงนิดเดียวแต่ขนมกลับกลายเป็นชิ้นใหญ่พองขึ้นเต็มถาดเศรษฐีเห็นแล้วคิดว่าคงจักหยิบแป้งมากไปจึงตักแป้งด้วยมุมทัพพีเองทีเดียวขนมกลับใหญ่กว่าชิ้นก่อนเสียอีกเขาเกิดเบื่อหน่ายจึงให้พัญญาหยิบขนมสักชิ้นหนึ่งในกระเช้าให้พระไปเมื่อพัญญาหยิบปรากฏว่าขนมในกระเช้าติดกันหมดแยกไม่ออกนางจึงบอกสามีคราวนี้สองสามีพัญญาก็ช่วยกันดึงขนมจนเหงื่อท่วมตัวก็ไม่ออกความหิวหายไปเขาจึงกล่าวกับพัญญาว่าเขาหมดหิวแล้วมอบให้สมณะไปเถิดนางฉวยกระเช้าได้นำขนมเข้าถวายพระเถระพระมหาโมคคัลลานะแสดงธรรมให้ฟังมีพรรณนาถึงคุณพระรัตนตรัยและแสดงถึงอานิสงส์แห่งทานเป็นต้นให้แจ่มแจ้งเหมือนบุคคลมองเห็นดวงจันทร์ในท้องฟ้าเศรษฐีและพัญญาเลื่อมใสนิมนต์ท่านฉันอาหารบนบัลลังก์ของตนแต่พระเถระกล่าวว่าบัดนี้พระศาสดาและภิกษุจำนวน500คอยเสวยอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีหากท่านเศรษฐีต้องการเฝ้าพระศาสดาก็ให้พัญญาถือขนมไปเถิดจักนำไปเฝ้าพระศาสดาท่านผู้เจริญระยะทางไกลอย่างนี้จะไปให้ท่านเวลาได้อย่างไรข้อนั้นเป็นหน้าที่ของอาตมาภาพพระเถระตอบแล้วท่านก็นำเศรษฐีและพัญญาไปเดลิตของตนเสมือนหนึ่งว่าเศรษฐีลงจากปราสาทแล้วถึงวัดเชตวันขนมเพียงกระเช้าเดียวเลี้ยงพระถึง500เศษก็ไม่หมดให้คนวัดกินอีกก็ไม่หมดพระศาสดารับสั่งให้ทิ้งขนมที่เหลือที่ใกล้ซุ้มประตูวัดเชตวันนั่นเองสถานที่ตรงนั้นเรียกกันต่อมาว่าเงื้อมขนมเบื้องพระศาสดาตรัสอนุโมทนาให้เศรษฐีและพัญญาดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วหลังจากนั้นเศรษฐีได้สละทรัพย์เป็นอันมากออกจำแนกแจกทานบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ทำทรัพย์อันไม่มีสาระให้มีสาระเย็นวันนั้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันพรรณนาถึงอนุภาพของพระมหาโมคคัลลานะพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสสรรเสริญพระเถระว่าธรรมดาภิกษุผู้ฝึกฝนอบรมตระกูลควรเป็นเช่นพระมหาโมคคัลลานะไม่กระทบศรัทธาและโภคะของสกุลให้สกุลรู้คุณพระรัตนตรัยและอานิสงส์แห่งทานเป็นต้นเหมือนพมรไม่ให้ดอกไม้ชอกช้ำดื่มแต่น้ำหวานดังนี้แล้วตรัสว่ายะถาปิพมโรปุพพังเป็นอาทิมีนัยยะดังอธิบายมาแล้วแต่ต้นกิจของตนพระพุทธภาษิตนปะเรสังวิโลมานินปะเรสังกะตากะตังอัตโนวะอเวกเคยะกะตานิอักตานิจะบุคคลไม่ควรใส่ใจในคำหยาบของคนอื่นไม่ควรเพ่งเล็งกิจที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำของคนอื่นแต่ควรพิจารณาถึงกิจที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำของตนดีกว่าอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าคำหยาบคือคำที่ตัดเสียซึ่งความรักคือทำให้คนฟังเกลียดชังคนพูดคำหยาบนั้นมีหลายประเภทเช่นประชดกดให้ต่ำวงเล็บด่ากระทบเปรียบเปรยเป็นต้นโดยปกติใครพูดคำหยาบความชั่วก็ตกอยู่แก่คนนั้นคนที่ถูกด่าถูกประชดหาชั่วไปด้วยไม่เมื่อไม่รับคำหยาบนั้นก็ตกอยู่แก่ผู้กล่าวแต่ผู้เดียว คำหยาบย่อมมาจากจิตใจที่หยาบท่านจึงสอนไม่ให้เอาคำหยาบของคนอื่นมาใส่ใจใครพูดคำหยาบก็ปล่อยให้เป็นของเขาไปอันหนึ่งหน้าที่ของคนอื่นการงานของคนอื่นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาเขาจะทำหรือไม่ทำก็เป็นเรื่องของเขาอย่าเอามารกสมองรกหัวใจนักนอกจากเรามีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ด้วยการสอดส่องนั้นเป็นหน้าที่ของเราจึงต้องทำอย่ามัวมองแต่ความสกปรกในบ้านของคนอื่นจงหมั่นตรวจตราความสกปรกในห้องของตนเองและหมั่นทำความสะอาดหมั่นพิจารณาการงานอันเป็นหน้าที่ของตนว่าได้ทำสมบูรณ์แล้วหรือไม่หน้าที่ของเราสำคัญข้อว่าไม่ควรเพ่งเล็งจิตของคนอื่นนั้นพระอรรถกถาจารย์อธิบายไปในแง่ธรรมอย่างเดียวว่าไม่ควรแลดูกรรมที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของคนเหล่าอื่นอย่างนี้ว่าอุบาสกคนนั้นไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไม่เคยให้อาหารแม้ข้าวทัพพีเดียวไม่เคยถวายจีวรอุบาสิกาโน้นก็เหมือนกันภิกษุโน้นไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไม่ทำอุปชายวัดอาจารยวัดอาคันตุกวัดเป็นต้นทุดงก็ไม่มีความอุตสาหะพยายามในการภาวนาก็ไม่มีส่วนข้อว่าพึงพิจารณากิจของตนนั้นพระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้ดังนี้กุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธาเมื่อระลึกถึงพระโอวาทนี้ว่าบรรพชิตพึงพิจารณาหนึ่งๆว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ดังนี้แล้วพึงใส่ใจในจิตของตนว่าเราอาจหรือไม่ที่จะยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วทำตนให้พ้นจากกิเลสทั้งปวงพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เพราะทรงปรารภอาชีวกชื่อปาติกะซึ่งด่าว่าเสียสีอุบาสิกานานาประการมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอาชีวกชื่อปาติกะอาชีวกผู้นี้คุ้นเคยอยู่กับสกุลหนึ่งมีสตรีแม่บ้านผู้หนึ่งอุปถัมภ์บำรุงอยู่เหมือนบุตรของตนต่อมานางได้ฟังคาถาสรรเสริญพระพุทธเจ้าและพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าจากเพื่อนบ้านว่าพระพุทธเจ้าดีอย่างนั้นอย่างนั้นพระธรรมเทศนาของพระองค์ไพเราะอย่างนั้นอย่างนั้นนางใคร่จะได้ฟังธรรมบ้างจึงบอกอาชีวกอาชีวกเกรงว่าหากนางไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนางจักเสื่อมความรักความนับถือในตนจักไม่บำรุงตนอย่างที่เคยจึงห้ามไว้ทุกครั้งว่าอย่าไปสำนักของพระสมณะโคดมเลยนางจึงหาวิธีใหม่คืออัญเชิญพระศาสดามาสู่เรือนของตนจึงให้บุตรชายคนหนึ่งไปทูลอาราธนาพระศาสดาที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีบุตรชายไปนิมนต์พระพุทธเจ้าแต่แวะไปหาอาชีวกก่อนอาชีวกรู้เรื่องแล้วจึงห้ามว่าอย่าไปเลยไม่ได้แม่จะดุเด็กว่าผมต้องไปอย่าไปดีกว่าอาชีวกพูดเมื่อเธอไม่ไปพระพุทธเจ้าไม่มาเราสองคนจะได้กินเครื่องสักการะคาหวานที่แม่ของเธอเตรียมไว้สำหรับพระพุทธเจ้าแต่เด็กยังยืนยันจะไปเพราะกลัวแม่ดุอาชีวกจึงว่าไปก็ได้แต่อย่าบอกเรือนและทางที่ไปคราวนี้พระพุทธเจ้าก็ไปไม่ถูกพรุ่งนี้เราสองคนจะได้กินอาหารที่แม่ของเธอเตรียมไว้เธอก็ไม่มีความผิดเพราะได้ไปนิมนต์แล้วเด็กเชื่อไปนิมนต์พระพุทธเจ้าและทำตามที่อาชีวกว่าทุกอย่างแล้วกลับมาบอกอาชีวกอีกทีหนึ่งวันรุ่งขึ้นอาชีวกไปยังเรือนของอุบาสิกานั้นแต่เช้าพวกเพื่อนบ้านที่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าได้ช่วยกันฉาบทาเรือนด้วยโคไมสดโคไมสดคือขี้วัวใหม่อินเดียถือว่าเป็นการต้อนรับที่มีเกียรติในการทำเช่นนั้นในการแต่งงานก็เหมือนกันเขาต้องเอาขี้วัวสดๆใหม่ๆมาทาฝาเรือนและลาดทางที่บ่าวสาวจะเดินเป็นเกียรติยศแล้วโปรยดอกไม้ปูลั่นอาสนะอันควรแก่พระศาสดาท่านว่าคนที่มีคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าย่อมปูอาสนะไม่เป็นรุ่งเช้าพระศาสดาเสด็จไปเรือนของอุบาสิกาอย่างถูกต้องเพราะพระองค์ทรงรู้ทางทั้งปวงแม้ทางไปนรกสวรรค์ยังทรงทราบจะกล่าวยายถึงทางไปบ้านนั้นนิคมนี้ย่อมทรงรู้ได้ด้วยญาณทรงรู้แจ้งแทงตลอดตั้งแต่วันที่ได้ตรัสรู้แล้วอาชีวกรู้จักพระพุทธเจ้าน้อยไปอุบาสิกาออกมาต้อนรับถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์อัญเชิญให้เสด็จเข้าไปภายในเรือนเมื่อพระพุทธเจ้าประทับนั่งแล้วนางได้ถวายน้ำทักษิโณทกน้ำทักษิโณทกในที่นี้น่าจะเป็นน้ำล้างพระหัตถ์หรือบ้วนพระโอษฐ์เพื่อเตรียมเสวยในอินเดียแม้แต่ในร้านน้ำชาก็เสิร์ฟน้ำให้แขกก่อนเพื่อบ้วนปากหรือล้างมือตามประสงค์ คนส่วนมากแม้ในคนชั้นสูงก็ยังนิยมบริโภคอาหารด้วยมืออยู่แล้วถวายขาธนิยะโภชนียาหารอันประณีตเสร็จแล้วพระศาสดาทรงอนุโมทนาด้วยธรรมและพระสุรเสียงอันไพเราะอุบาสิกาฟังธรรมพังกล่าวว่าสาธุสาธุอาชีวกนั่งอยู่ห้องหลังฟังเสียงอุบาสิกาว่าสาธุสาธุไม่อาจทนอยู่ได้เพราะความริษยาคิดว่านางไม่เป็นของเราเสียแล้วจึงด่าพระศาสดาและอุบาสิกาเป็นอันมากมีอาทิว่าอีกาลกันนีมึงเป็นคนฉิบหายมึงจงทำสักการะแก่พระสมณะโคดมเถิดดังนี้แล้วหลีกไปอุบาสิการู้สึกละอายต่อคำอันหยาบคายของอาชีวกนั้นเป็นอย่างยิ่งฟุ้งซ่านไม่อาจส่งกระแสจิตไปรับพระธรรมเทศพระธรรมเทศนาได้พระศาสดาทรงทราบดังนั้นจึงตรัสว่าไม่ควรระลึกถึงถ้อยคำเช่นนั้นของคนเช่นนั้นพึงตรวจดูกิจเฉพาะหน้าของตนดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ว่านะปะเรสังวิโลมานิเป็นอาทิมีนัยยะดังอธิบายมาแล้วแต่ต้นอุบาสิกาได้สำเร็จโสดาปัตติผลวาจาสุภาษิตเหมือนดอกไม้พระพุทธภาษิตยะถาปิรุจิรังปุพังวันนะวันตังอคันธกังเอวังสุภาษิตาวาจาอภลาโหติอกุปปโตยะถาปิรุจิรังปุพังวันนะวันตังสะคันธกังเอวังสุภาษิตาวาจาสะภลาโหติสุกุปปโตดอกไม้งามมีสีสวยแต่ไม่มีกลิ่นฉันใดวาจาสุภาษิตย่อมไม่มีผลแก่บุคคลผู้ไม่ทำตามฉันนั้นแต่วาจาสุภาษิตย่อมมีผลแก่ผู้ทำตามด้วยดีเหมือนดอกไม้งามสีสวยและมีกลิ่นหอมอธิบายความแตกต่างอยู่ที่กลิ่นหอมและไม่มีกลิ่นหอมดอกไม้แม้จะมีสีสวยสันฐานงามเหมือนกันแต่ดอกหนึ่งมีกลิ่นหอมอีกดอกหนึ่งกลิ่นไม่หอมคุณค่าย่อมแตกต่างกันมากใจคนย่อมชอบดอกไม้ที่กลิ่นหอมมากกว่าแม้สีจะไม่สวยสันฐานจะไม่งามวาจาสุภาษิตก็เหมือนกันย่อมสำเร็จประโยชน์แก่บุคคลผู้นำมาปฏิบัติตามหาสำเร็จประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่ปฏิบัติไม่อันหนึ่งคนดีเปรียบได้กับดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมคนชั่วเปรียบกับดอกไม้ที่มีกลิ่นเหม็นส่วนรูปร่างหน้าตาอาจคล้ายกันได้เหมือนสีและสันฐานของดอกไม้ดอกอุตภิตนั้นสีและสันฐานไม่เลวแต่ไม่มีใครอยากแตะต้องเพราะกลิ่นมันเหม็นจัดส่วนดอกกุหลาบแม้มีหนามแต่คนก็ปรารถนาเพราะกลิ่นหอมชื่นใจสีของดอกไม้ไม่สำคัญเท่ากลิ่นฉันใดหน้าตารูปร่างของคนก็ไม่สำคัญเท่าคุณความดีในตัวของเขาฉันนั้นพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาตรัสเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภชัตตปาณิอุบาสกและการเรียนธรรมของพระนางมลิกาเทวีและพระนางวาสภขัตติยามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องชัตตปาณิอุบาสกชัตตปาณิเป็นอุบาสกอยู่ในเมืองสาวัตถีเป็นผู้รอบรู้ในพระพุทธพจน์และได้บรรลุมรรคผลเป็นอนาคามีเขารักษาอุโบสถแต่เช้าตรู่ทุกวันและสู่ที่บำรุงพระศาสดาทุกวันความจริงอุบาสกเป็นผู้เป็นอนาคามีแล้วไม่ต้องรักษาอุโบสถโดยวิธีสมาทานเพราะอุโบสถศีลพรหมจรรย์และการบริโภคอาหารวันละครั้งย่อมมาพร้อมกับการบรรลุมรรคผลนั่นเองสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสถึงช่างหม้อชื่อคติการะว่าช่างหม้อชื่อคติการะบริโภคอาหารวันละครั้งประพฤติพรหมจรรย์เป็นปกติมีศีลมีกัลยาณธรรมวันหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาขณะนั้นชัตตปาณิอุบาสกอยู่ในที่เฝ้าแล้วเขาเห็นพระราชากำลังเสด็จมาจึงคิดว่าเราควรลุกขึ้นต้อนรับหรือไม่หนอในที่สุดเขาตกลงใจไม่ลุกขึ้นเพราะคิดว่ากำลังนั่งอยู่ในสำนักของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่คือพระพุทธเจ้าหากจะลุกรับพระเจ้าประเสนทิก็จะเป็นการขาดความเคารพในพระศาสดาท่านกล่าวแทรกไว้ในที่นี้ว่าธรรมดาบัณฑิตเห็นคนที่นั่งอยู่ในสำนักของท่านผู้ควรเคารพกว่าตนไม่ลุกขึ้นต้อนรับย่อมไม่โกรธพระราชาประเสนทิ
2: เห็นฉัตตะปาณิอุบาสกไม่ลุกกลับมีพระมนัสขุ่นเคืองแต่ไม่กล้าตรัสอะไรถวายบังคมพระศาสดาแล้วประทับหน้าที่อันสมควรแก่พระองค์พระศาสดาทรงทราบความขุ่นเคืองในพระทัยของพระราชามีพระพุทธประสงค์จะบรรเทาความขุ่นเคืองนั้นจึงตรัสพรรณนาคุณของฉัตตะปาณิอุบาสกว่ามหาบพิตรฉัตตะปาณิอุบาสกนี้เป็นบัณฑิตได้เห็นธรรมแล้วรอบรู้ในพุทธพจน์รู้จักประโยชน์มิใช่ประโยชน์สิ่งที่ควรและไม่ควรเมื่อพระราชาทรงสดับคุณกถาของฉัตตะปาณิอุบาสกอยู่พระหฤทัยก็อ่อนลงต่อมาอีกวันหนึ่งพระราชาประทับยืนอยู่บนปราสาททอดพระเนตรเห็นฉัตตะปาณิอุบาสกกั้นร่มสวมรองเท้าเดินผ่านมาทางพระลานหลวงจึงรับสั่งให้ราชบุรุษเรียกมาอุบาสกหุบร่มถอดรองเท้าเข้าไปเฝ้ายืนอยู่หน้าที่ควรแก่ตนแห่งหนึ่งพระราชาตรัสถามว่าทำไมจึงหุบร่มและถอดรองเท้าเสียเล่าข้าพระองค์ทราบว่าพระราชารับสั่งหาท่านเพิ่งรู้วันนี้เองหรือว่าเราเป็นพระราชาข้าพระพุทธเจ้าทราบมานานแล้วทราบมานานแล้วถ้ากระนั้นวันก่อนท่านนั่งอยู่ในสำนักพระศาสดาเห็นเราแล้วทำไมจึงไม่ลุกรับข้าแต่มหาราชวันนั้นข้าพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในสำนักของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่หากลุกรับพระราชาประเทศราชก็จะเป็นการขาดความเคารพในพระศาสดาช่างเถอะอุบาสกเรื่องแล้วไปแล้วแต่เขาเล่าลือกันว่าท่านเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคตท่านรอบรู้ในพระพุทธพจน์จะช่วยสอนธรรมแก่พวกเราในวังได้หรือไม่ข้าพระองค์ไม่สามารถทำได้พระเจ้าค่ะทำไมเพราะธรรมดาพระราชมณเทียนมีโทษมากการทำดีและไม่ดีในราชสำนักนั้นเป็นกรรมหนักอย่าคิดอย่างนั้นเลยอุบาสกท่านอย่าได้นึกถึงวันก่อนที่ไม่ได้ลุกรับเราไม่ได้ถือโทษเลยข้าแต่สมุติเทพสถานที่ไปของเครื่องหัดก็มีโทษมากขอพระองค์ได้โปรดนิมนต์บรรพชิตรูปใดรูปหนึ่งมาสอนธรรมเถิดพระราชาเสด็จขึ้นแล้วไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าพระนางมณิกาเทรีวีและพระนางวาสภคัตติยามีพระประสงค์จะเรียนธรรมขอให้พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์เสด็จไปสู่ราชนิเวศเพื่อเสวยเป็นหนึ่งนิดและแสดงธรรมแก่พระมเหสีทั้งสองพระศาสดาตรัสว่าการที่พระพุทธเจ้าจะไปเสวยในที่แห่งเดียวเป็นประจำนั้นไม่ควรพระเจ้าประเสริฐที่จึงว่าถ้ากระนั้นขอให้มอบให้เป็นหน้าที่ของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระศาสดาทรงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพระอานนท์วันหนึ่งพระศาสดาตรัสถามถึงผลการเรียนธรรมของพระนางทั้งสองกับพระอานนท์พระเถระทูลว่าพระนางมาริกาเทวีนั้นทรงตั้งพระทัยศึกษาโดยเคารพท่องพระพุทธพจน์โดยเคารพส่วนพระนางวาสภคัตติยาพระญาติของพระองค์ไม่เรียนโดยเคารพคือไม่ตั้งพระทัยเรียนไม่ท่องพระพุทธพจน์โดยเคารพพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของพระอานนท์แล้วจึงตรัสว่าอานนท์ธรรมที่เรากล่าวดีแล้วย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่ตั้งใจเรียนฟังท่องและแสดงเหมือนดอกไม้สีสวยแต่ไม่มีกลิ่นแต่ธรรมของเราจะมีผลดียิ่งแก่ผู้เรียนผู้ฟังโดยเคารพดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่ายะถาปิรุจิรังปุพพังเป็นอาทิ

แม้ช่างดอกไม้ฉลาดก็ไม่สามารถทำดอกไม้ให้มากได้หากช่างดอกไม้ไม่ฉลาดเมื่อดอกไม้มีน้อยหรือมากก็ตามย่อมไม่อาจทำพวงดอกไม้ได้ฉันใดบุคคลบางคนมีศรัทธาน้อยแม้สมบัติจะมีมากก็ไม่อาจทำกุศลมากได้บางคนศรัทธามีมากแต่โภคะมีน้อยก็ไม่อาจทำมากเหมือนกันบางคนศรัทธาก็น้อยโภคะก็น้อยก็ไม่อาจทำได้ส่วนบางคนมีศรัทธามากด้วยมีโภคะมากด้วยเขาย่อมทำกุศลให้โอฬารได้นางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นผู้เช่นนั้นคือมีมากทั้งศรัทธาและโภคะพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้หมายเอานางวิสาขานั่นเองในชีวิตของคนเรานั้นไม่มีอะไรเป็นแก่นสารนอกจากความดีเมื่อความแก่ความเจ็บและความตายรวมทั้งความโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันต่างๆห้อมล้อมชีวิตอยู่เสมือนภูเขาใหญ่ศิลาล้วนกลิ้งบทมาทั้งสี่ทิศมนุษย์ควรจะทำอะไรยิ่งกว่ากุศลจริยาคือประพฤติธรรมที่เป็นกุศลสมจริยาประพฤติธรรมที่สุจริตชีวิตมนุษย์น้อยเกินไปไม่ควรประมาทพอถึงวัย60ก็ใกล้ตายเต็มทีและเป็นไปได้เสมอที่จะตายก่อนนั้นมีอะไรเล่าเป็นทุนสำหรับโลกหน้านอกจากบุญกุศลอันตนได้ทำเองในเมื่อมีเรี่ยวแรงกำลังอยู่สัตว์ผู้เกิดมาจึงควรรีบเร่งขวนขวายทำบุญกุศลไว้ให้มากชีวิตจริงๆของเราคือชีวิตในโลกหน้าเสมือนเรือนอยู่ประจำของเราส่วนชีวิตในโลกนี้เป็นเสมือนศาลาพักในระหว่างทางเท่านั้นชีวิตมนุษย์เราไม่ถึง100ปีก็ต้องตายแต่ชีวิตของเทพแม้เพียงเทพชั้นดาวดึงก็มีระยะอายุถึง36ล้านปีมนุษย์ลองคิดดูเถิดว่าห่างกันเพียงใดและชีวิตในโลกทิพย์นั้นมิได้ทุกทรมานอย่างชีวิตในโลกมนุษย์พระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่เมืองสาวัตถีทรงปรารภนางวิสาขามหาอุบาสิกามีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องนางวิสาขานางวิสาขาได้นามตามหลังชื่อว่ามหาอุบาสิกาเพราะได้มีอุปการะต่อพระศาสดาและพระสงฆ์สาวกมากไม่มีหญิงใดในสมัยพุทธกาลจะทำได้อย่างนางนอกจากเป็นผู้อุปการะพระสงฆ์แล้วยังเป็นที่รักเหลือเกินของชาวเมืองสาวัตถีและสาเกตเพราะมีอัธยาศัยงามและกว้างขวางต้นตระกูลเดิมของวิสาขาอยู่เมืองพัทยาปู่ของนางคือเมนทกะเศรษฐีเป็นเศรษฐีใหญ่คนหนึ่งของเมืองพัทยาบิดาของวิสาขาชื่อธนัญชัยเป็นเศรษฐีเหมือนกันมารดาชื่อสุมนาเทวีคำเทวีในอินเดียนั้นหญิงทั่วไปชื่อใช้เป็นชื่อได้ไม่จำเป็นต้องเป็นมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินพัทยานครนั้นอยู่ในแคว้นอังคะสมัยนั้นอังคะและมคธคงจะอยู่ในปกครองของพระเจ้าพิมพิสารเพราะเมื่อพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเสด็จไปทูลขอเศรษฐีใหญ่ๆกับพระเจ้าพิมพิสารนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้พระราชทานธนัญชัยเศรษฐีบุตรชายคนโตของเมนทกะเศรษฐีและเป็นบิดาของนางวิสาขาไปกับพระเจ้าประเสนทิเมื่อเดินทางมาใกล้สาวัตถีประมาณ7โยชน์ธนัญชัยเห็นสถานที่ดีจึงทูลขอตั้งบ้านเรือนที่นั่นอ้างว่าบริวารของตนมากในเมืองสาวัตถีคนมากอันแอพระเจ้าประเสนทิก็พระราชทานให้ธนัญชัยตั้งบ้านเมืองตรงนั้นชื่อว่าเมืองสาเกตเพราะพวกเขามาถึงในเวลาเย็นวิสาขาบุตรีของธนัญชัยนั้นเป็นโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบคราวเมื่อพระศาสดาเสด็จพัทยานครก่อนที่วิสาขาจะย้ายตามบิดามาอยู่สาเกตในเมืองสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีใหญ่อยู่ตระกูลหนึ่งเศรษฐีชื่อมิคาระบุตรชายชื่อปุณณวัฒนกุมารเมื่อกุมารพอจะมีพัญญาได้แล้วบิดามารดาก็ขอให้เขาเลือกหญิงที่ชอบใจแล้วจะแต่งงานให้แต่บุตรชายบอกว่ายังไม่ต้องการมีพัญญาพ่อแม่บอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้สกุลที่ไม่มีบุตรตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อเขาถูกมารดาบิดารบเร้าอยู่เสมอบ่อยๆจึงบอกว่าหากได้หญิงที่ประกอบด้วยความงาม5อย่างคือเบญจกัลยาณีก็จะแต่งงานถ้าไม่ได้ก็ไม่แต่งอะไรคือความงาม5อย่างพ่อแม่ถามคือผมงามเนื้องามกระดูกงามผิวงามและวัยงามกุมารตอบเมื่อมารดาบิดาถามถึงรายละเอียดปุณณวัฒนกุมารอธิบายว่าผมงามและเป็นผมของหญิงมีบุญนั้นคือยาวสลวยลงมาเหมือนกำหางนกยูง

0: แล้วปลายกลับช้อนงอนขึ้นข้างบนเนื้องามนั้นคือริมฝีปากแดงสดเหมือนผลตำลึงสุกเรียบชิดสนิทดีกระดูกงามนั้นหมายถึงฟันงามไม่ห่างกันเป็นระเบียบงามดุจระเบียบแห่งเพชรผิวงามนั้นมีสองอย่างคือหากดำก็ดำเหมือนดอกบัวเขียวหากขาวก็ขาวอย่างดอกกัญญิกาวัยงามนั้นคือแม้จะคลอดบุตรแล้วถึง10ก็ยังสวยอยู่ดังเดิมพ่อแม่ของปุณณวัฒนกุมารตามใจลูกจึงเชิญพราหมณ์108คนมาเลี้ยงอาหารแล้วถามว่าหญิงที่สมบูรณ์ด้วยลักษณะเบญจกัลยาณีมีอยู่หรือไม่พวกพราหมณ์ตอบว่ามีจึงขอร้องให้พราหมณ์8คนไปเที่ยวสอแสวงหาหญิงดังกล่าวกลับมาแล้วจะให้รางวัลอย่างงามขณะที่พวกพราหมณ์ออกเดินทางก็ให้เงินไปเป็นอันมากพร้อมทั้งพวงมาลัยทองคำราคา100,000สำหรับมอบให้หญิงผู้สมบูรณ์ด้วยลักษณะเบญจกัลยาณีพวกพราหมณ์ท่องเที่ยวไปตามนครใหญ่ๆก่อนเมื่อไม่พบจึงกลับมายังเมืองสาเกตพอดีมาถึงในวันมีงานนักขัตฤกษ์ประจำปีในงานนี้หญิงทุกคนที่เคยปิดหน้าก็เปิดผ้าคลุมหน้าไปสู่ท่าน้ำจึงเรียกกันว่าวิวัตนขัตฤกษ์งานนักขัตฤกษ์เปิดเมื่องานเช่นนี้มาถึงเข้าสตรีที่ไม่เคยออกจากเรือนก็ออกในวันนี้เดินกันเป็นกลุ่มๆไปสู่ท่าน้ำเพื่ออาบน้ำคือในวันสำคัญสำคัญชาวอินเดียทั้งหญิงและชายนิยมไปอาบน้ำที่แม่น้ำโดยเฉพาะแม่น้ำคงคานั้นเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์นักในวันอย่างนี้อนุญาตให้ชายหนุ่มเอาพวงมาลัยที่เตรียมมาคล้องหญิงสาวที่ตนชอบและขอแต่งงานได้หากทางฝ่ายหญิงพอใจก็รับพวงมาลัยไว้แล้วถามถึงชาติตระกูลของชายหนุ่มเจ้าของพวงมาลัยถ้าพอใจก็ให้ฝ่ายชายไปสู่ขอกัมมันตาบิดาดังนั้นในงานนี้ชายหนุ่มผู้ดีมีสกุลจึงถือพวงมาลัยไปแอบอยู่ตามทางเพื่อมอบพวงมาลัยให้หญิงที่ตนชอบวันนั้นวิสาขาก็ออกจากบ้านไปท่าน้ำกับหญิงบริวารเวลานั้นเธอมีอายุ16ปีกำลังสาวสวยพวกพราหมณ์ที่แสวงหาหญิงเบญจกัลยาณีเข้าไปยืนอยู่ที่ศาลาริมแม่น้ำเมื่อวิสาขาเดินมาจนถึงศาลาฝนก็ตกพวกหญิงบริวารกลัวเปียกจึงพากันวิ่งเข้าศาลาส่วนวิสาขาไม่ยอมวิ่งคงเดินไปอย่างปกตินั่นเองพวกพราหมณ์พิจารณาดูหญิงอื่นๆไม่เห็นลักษณะเบญจกัลยาณีวิสาขาเข้าไปยังศาลาผ้าและอาภรณ์เปียกโชกพวกพราหมณ์เห็นความงาม4อย่างของนางแล้วอยากจะเห็นฟันของเธอจึงแซงพูดว่าธิดาของพวกเราเฉยชาเกินไปเมื่อแต่งงานสามีคงไม่ได้กินอะไรเป็นแน่แท้ท่านว่าใครคะวิสาขาถามว่าเธอนั่นแหละแม่หนูพราหมณ์ได้ยินเสียงอันไพเราะของนางประหนึ่งเสียงกังสดานทำไมจึงว่าฉันพราหมณ์จึงอธิบายว่าหญิงบริวารของเธอเมื่อฝนตกพากันวิ่งเข้าศาลาเพื่อมิให้เสื้อผ้าอาภรณ์เปียกเธอมิได้รีบเหมือนคนอื่นๆปล่อยให้เสื้อผ้าอาภรณ์เปียกไปหมดวิสาขาจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่าว่าฉันอย่างนั้นฉันแข็งแรงกว่าหญิงบริวารมากแต่ที่ฉันไม่วิ่งก็เพราะมีเหตุผลบางอย่างเมื่อพราหมณ์ถามว่ามีเหตุผลอะไรวิสาขาจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายเหตุผลประการที่หนึ่งคือธรรมดาหญิงเมื่อวิ่งย่อมดูไม่งามแต่เมื่อเดินไปตามปกติธรรมดาของตนนั่นแหละจึงแลดูงามเพราะท่านกล่าวว่าคน4จำพวกวิ่งไม่งามคือพระราชาผู้ประดับประดาด้วยเครื่องอาภรณ์ทั้งปวงเมื่อถกเขมรวิ่งไปในพระลานหลวงย่อมไม่งามคนทั้งหลายย่อมตีเตียนได้ว่าพระราชานี้วิ่งไปเหมือนสามัญชนแม้ช้างมงคลของพระราชาที่ประดับประดาด้วยกระชาพรแล้ววิ่งไปย่อมดูไม่งามแต่เมื่อค่อยๆเดินไปด้วยลีลาแห่งช้างด้วยลีลาแห่งช้างย่อมดูงามบรรพชิตเมื่อวิ่งย่อมไม่งามคนทั้งหลายย่อมตีเตียนว่าสมณะนี้วิ่งเหมือนคฤหัสถ์อีกพวกหนึ่งคือหญิงเมื่อวิ่งไปย่อมได้รับคำติเตียนว่าทำไมหญิงนี้จึงวิ่งเหมือนชายส่วนเหตุผลประการที่สองคือมารดาบิดาย่อมถนอมอวัยวะน้อยใหญ่ของธิดามาตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อให้เป็นผู้มี อวัยวะสมบูรณ์หากสตรีวิ่งไปอาจเหยียบชายผ้าหนุ่งหรือลื่นหกล้มลงมือหรือเท้าหักก็จะต้องตกเป็นภาระของสกุลอีกส่วนเสื้อผ้านั้นเปียกแล้วก็แห้งได้ข้าพเจ้ากำหนดเหตุสองประการนี้จึงไม่วิ่งขณะที่นางพูดพวกพราหมณ์คอยสังเกตฟันเห็นถึงพร้อมด้วยลักษณะแห่งฟันของเบญจกัลยาณีแล้วจึงให้สาธุการแก่นางและกล่าวว่าสมบัติเช่นนี้พวกเราไม่เคยเห็นเลยดังนี้แล้วได้มอบพวงมาลัยทองคำให้ วิสาขาสอบถามเรื่องต่างๆทราบโดยตลอดแล้วจึงส่งข่าวถึงมารดาบิดาให้นำรถมารับนางได้กลับบ้านพร้อมกับพวกพราหมณ์ทั้ง8คนเศรษฐีผู้เป็นบิดาของวิสาขาถามถึงชื่อสกุลและทรัพย์สมบัติของฝ่ายชายทราบว่ามีทรัพย์อยู่40โกฎคือ400ล้านคิดว่าทรัพย์เท่านี้เมื่อเทียบกับของตนแล้วก็เล็กน้อยเหลือเกินเหมือนกับสตางค์เดียวแต่เศรษฐีก็ไม่ได้คิดถึงเงินมากนักเพราะมีมากอยู่แล้วคิดเพียงว่าเมื่อบุตรีจะได้แต่งงานมีผู้คุ้มครองรักษาก็พอแล้วจึงต้อนรับพราหมณ์พวกนั้นด้วยความยินดีพราหมณ์อยู่บ้านของธนัญชัย2วันจึงลากลับไปสาวัตถีฝ่ายมิขาลเศรษฐีบิดาของปุณณวัฒนกุมารทราบเรื่องราวจากพราหมณ์โดยตลอดแล้วพอใจว่าได้ธิดาของสกุลใหญ่ควรจะรีบไปรับมาจึงกราบทูลพระเจ้าประเสนที่โกศลพระราชาทรงทราบแล้วทรงดำริว่าตระกูลนั้นพระองค์นำมาเองควรจะทำการยกย่องให้ปรากฏจึงตรัสบอกมิขาลเศรษฐีว่าแม้พระองค์ก็จะเสด็จไปเหมือนกันมิขาลเศรษฐีได้ส่งข่าวถึงธนัญชัยว่าจะมารับวิสาขาในการนี้พระราชาจะเสด็จมาด้วยพระราชาทรงมีข้าราชบริพารมากเศรษฐีจะพอรับไหวหรือไม่ธนัญชัยเศรษฐีตอบว่าแม้พระราชาจะเสด็จสักสิบองค์เขาก็ต้อนรับได้ตัวมิขาลเศรษฐีเองก็พาคนไปมากเว้นคนเฝ้าเรือนไว้นอกนั้นพาไปหมดได้หยุดอยู่ในระยะทางห่างจากบ้านของธนัญชัยประมาณครึ่งโยชน์แล้วส่งข่าวไปให้ธนัญชัยทราบว่าตนและบริวารมาแล้วเศรษฐีส่งเครื่องบรรณาการไปต้อนรับแล้วปรึกษากับธิดาว่าจะให้ใครพักเรือนหลังไหนอย่างไรในที่สุดได้มอบให้เป็นหน้าที่ของวิสาขาเป็นผู้จัดวิสาขานั้นเป็นสตรีที่ฉลาดมียานเฉียบแหลมคม
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีขอยุติพระธรรมบทเพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมตามอัธยาศัยของหลวงพ่อสุธรรมดุธรรมโมในช่วงหลังฉันยังหันจากศาลาใหญ่วัดป่ามันตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: แม่ทิพย์ขอแม่ทิพย์พระนิจาวัตสังฆาลานอุปาทวยะธรรมิโนอุปจิตวานิรุชันติเตสังอุปสโมสุโคนสัพเพสัตตามรันติจามาลินสุจมาลิสเลตาเทวะหังมริสามินัตติเมเอกาสร้างสยโยกราบนอบกราบน้อมถวายบูชาธรรมร่วมค่าใช้จ่ายวัด1แอลสิริราช500พ่อทิพย์พ่อแม่ทิพย์พ่อการ500คุณหมอสานิทพัฒน์ธรนัทน็อตนิวทินกร1,0003เสริมหัวหน้ากอง500เพชรรัตนาบวกพี่สาว500 4กิตติมาเล็กชูผลบวกญาติธรรม300 5ภูมิกับกฤษดาบวกลูกสาวศรีโสภา500 6ลิดิยาวิจาจาอินทราวาดานาฮานีสุวิจายา500 7คุณแม่ทองหยิบบุญนิ่มลูกหลานดงเจริญพิจิตร500 8ดานัทปีดานนท์500ปัจจัยรวม 4,800 เอ้าย้ายเมื่อแล้วบ่เลยนิจาวัตสังฆาลานอุปาทวยะธรรมิโนอุปจิตวานุรุชันติเตสังอุปสมุสุโคนสัพเพสัตตามรันติจามาลิสุจามาลิสเลตาเทวหังมาลิสามีนัตถิเมเอกาสร้างสยโยทำบุญครบรอบวันเกิดถวายปัจจัยส่วนองค์หลวงพ่อสุธรรม 1,000 บาทผ่าข้อเข่า 1,000 บาทนายกฤษดานาลินลักษ์ผู้ถวายเอาไว้อนุโมทนาด้วยนะได้บุญหลายๆลูกหลานเอาเข้ามาว่าไงกันว่าไงกันเอามาเลยมาเลยโอ้จัดดอกไม้มาซะอย่างงาม
3: นี่เป็นลายธรรมจักรเจ้าค่ะ
2: เหลือโอ้เอาเก่งมากเลยเก่งมากเลย ทับดอกบัว
3: มีทั้งหมด49ลายเจ้าค่ะ
2: เนื้อ
3: เ
2: นื้อเอาไปตั้งบูชาหน้าพระประธานไว้เอาโอ้ที่บุญกุศลไม่ให้ท่านให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเด้อมีอะไรก็ให้โหสิกรรมซึ่งกันและกันแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายกลับคืนมาแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ร่มเป็นร่มโพร่มไทรร่มเงาให้ลูกให้หลานต่อไปเด้อเอาดีมากเลยคนบาปเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ
4: ์เอาเลยครับเอาเลย
2: บุญรักษาทุกคน

0: มาเด็กคุณแม่มาเด็กมาเลยครับมาเด็ก
1: ตุ่มออกไปพิพิธภัณฑ์แล้วบ
0: ่ยังครับเพิ่นนี่อยู่ครับเ
1: ขาอ๋อเขาน้ำอยู่ครับเดี๋ยวออกจากนี้ก็ไปพิพิธภัณฑ์กันเลยแหละไม่เป็นไรทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะมากลับไปกุฏิแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเลยไปเจอกันที่หน้าพิพิธภัณฑ์นี่แหละนะเอารถลื่นเอารถครอบเราไปก็ได้เนี่ยรถเลอะเออเอาได้รับพรกันเนอะรับพรกันได้เปลี่ยนลิยาบทกันเดี๋ยวได้ไปธุระปะปังกันรับพรรับพรยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนตีสาขันลังเอวะเมวะอิโตทินตังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกัปตานจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสาพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตพัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทุนาซื้อริสานิจังวุฒาปจายุโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาพมังคลังราคันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนะสาพธรรมานุภาเวนะสาพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีพาวันตุเตงคุณตุ่มทำไงพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ของเราจะเป็นสถานที่ในการอบรมปฏิบัติธรรมแบบเป็นคอร์สเป็นหมู่เป็นคณะเหมือนกับทางพิพิธภัณฑ์คุณแม่รัญจวนเนี่ยพิพิธภัณฑ์ของคุณแม่รัญจวนเขาก็มาอบรมมาปฏิบัติธรรมกันเป็นหมู่ชั้นบนก็เป็นที่สวดมนต์นั่งภาวนาอบรมปฏิบัติธรรมกันบุ้งรวดแอร์เย็นฉ่ำแล้วก็ทางหอจดหมายเหตุพุทธทาสท่านก็มีห้องกลมให้นั่งภาวนาใช่ไหมเย็นสบายเปิดเสียงธรรมะอ่อนๆมาจะมีครูบาอาจารย์ไปเทศไปอะไรต่ออะไรแต่ของเราเนี่ยเราไม่ได้เริ่มต้นเราไม่ได้คิดตรงนี้เราเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ที่คนมาชมแล้วกลับมาชมแล้วกลับตอนนี้เราจะปรับปรุงยังไงเปลี่ยนแปลงยังไงให้เป็นสถานที่อบรมปฏิบัติธรรมได้มันจะได้เปลี่ยนหมุนเวียนกันมาได้ไอ้นี่พอเข้ามาชมแล้วเขากลับพอจะมาอีกอ่ะฉันไปดูแล้วใช่ไหมมันก็ครั้งสองครั้งก็พอแล้วแต่ถ้ามีการอบรมปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็หมุนเวียนมาได้ตลอดเหมือนกับของหอจดหมายเหตุพุทธทาสมีคนทุกรุ่นที่เข้ามาหมุนเวียนมาปฏิบัติธรรมมานั่งภาวนามาศึกษาธรรมะมาศึกษามาฟังก็ได้มาอ่านหนังสือก็มีโซนให้นั่งอ่านหนังสือกันอะไรต่างๆไม่ใช่เพียงแค่มาชมแล้วก็กลับไปมาชมแล้วก็กลับไปของคุณแม่รัญจวนก็เหมือนกันก็เดี๋ยวนี้ก็มาอบรมนี่กับพวกผู้บริหารกรมทางหลวงก็เพิ่งกลับไปวันที่31นี่เอง
2: ก็อาจจะมีเรื่องการจัดการฝั่งเสียงอย่างที่ว่านะคะอันนี้ก็เป็น
1: ใครก็ฟังภาษาจีนไม่ไปคุยที่นู่นเลยเดินไปคุยไปเนาะลองกอบไปคุยที่นู้นเนี่ยคุยที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยเดินไปคุยไปได้เดี๋ยวจะไปด้วยเดี๋ยวจะไปธุระที่กุฏิหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวจะไปเจอที่พิพิธภัณฑ์นี่แหละเอาง่ายได้อาโชคดีกันอืม

านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมตามอัธยาศัยและการได้พอในช่วงหลังจากอย่างนั้นของหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมจากศาลาใหญ่วัดป่ามั่นตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 9:40 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านจะมารับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ 4-bandคลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีเกียรติอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล่าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจปุชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

โอชาจะโภชนียานัง เอตัมมังคลมุตตมัง การบูชาผู้ที่ควรบูชา เป็นมงคลอย่างยิ่ง มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดี พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาล ตำบลบ้านตาล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และสถาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติธรรมพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตา พระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี 721-240-3559 เลขที่บัญชี 721-240-3559 สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

ย้อนไปเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา24พรรษาในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยแทนสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อปลายพุทธศักราช2498และพระองค์ก็ทรงดำรงตำแหน่งนี้สืบมาจนปัจจุบันในช่วงต้นที่ทรงดูแลภารกิจสภากาชาติไทยนั้นคนไทยยังไม่คุ้นกับงานด้านสังคมสงเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริจาคโลหิตพระองค์จึงทรงทุ่มเทเอาพระราชฤทัยใส่ในการหารายได้บำรุงสภากาชาติไทยและการริเริ่มการบริจาคโลหิตโปรดให้จัดงานกาชาติเป็นงานประจำปีเพื่อหารายได้ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเข็มและของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องนับเป็น10ปีส่งผลให้กิจการของสภากาชาติไทยเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วคนไทยมีความศรัทธาในการบริจาคโลหิตมากขึ้นและมีเครือข่ายศูนย์บริการโลหิตสามารถมีโลหิตให้บริการประชาชนได้ดีขึ้นตามลำดับนอกจากนี้มีพระราชดำริให้จัดตั้งเหล่ากาชาติจังหวัดเพิ่มขึ้นทั่วราชอาณาจักรโดยเปิดทำการพร้อมกันในวันที่27มกราคมพุทธศักราช2504เพื่อเป็นตัวแทนสภากาชาติไทยในแต่ละจังหวัดนับเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาติไทยในส่วนภูมิภาคมาจนปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าสภากาชาติเป็นองค์กรการกุศลสากลจึงโปรดศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานกับสภากาชาติในประเทศต่างๆมาตลอดพระราชกรณียกิจที่สำคัญมีการพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมในฐานะทรงเป็นสภานายิกาสภากาชาติไทยคือโปรดให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาติไทยเพื่อช่วยชาวกัมพูชาที่อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาในประเทศไทยด้านเขาล้านจังหวัดตราดในพุทธศักราช2522การดำเนินงานช่วยเหลือผู้ทุกข์ร้อนครั้งนั้นทรงปฏิบัติตามพื้นฐานกาชาติสากล7ประการอย่างครบถ้วนคือหลักมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระให้บริการโดยอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลพระราชการุณยธรรมที่ทรงแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างผ่านพระราชกรณียกิจในฐานะสภานายิกาสภากาชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องนั้นสะท้อนให้เห็นชัดถึงความตั้งพระราชฤทัยให้คนไทยได้ระลึกถึงคุณค่าของน้ำใจและความเอื้ออาทรต่อกันดังพระราชดำรัสที่ว่าเราจะมีความสุขแต่ลำพังโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอีกหลายคนที่แวดล้อมเราอยู่นั้นไม่ได้ผู้มีเมตตาหวังประโยชน์ส่วนรวมย่อมรู้จักแบ่งปันความสุขเพื่อผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นตามกำลังและโอกาส

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2519ในโอกาสเทศนาอบรมวันมาฆบูชาขอเชิญท่านฟังครับ
2: วันนี้เป็นวันมาฆบูชาและเป็นวันตรงพระชนคือคล้ายกับวันตรงพระชนของพระพุทธเจ้าพิจารณาโลกราสงสารหรือราเรือนจำแห่งวัฏจักรสละธาตุขันธ์ทิ้งเพราะเป็นพาราเวปัจจคันธามาเป็นเวลา80ถ้าพรรษาแล้วหนักแบกมาถึง80ปีหนักตลอดเวลาไม่เคยเบาเลยก็คือธาตุคือขันธ์อย่างอื่นเบาข้าวเรามาหนักๆนี่ก็กินไปกินไปหมดไปหมดไปแล้วเบาน้ำต่างมาก็มาชะมาสอยหมดไปเบาธาตุขันแบกมาตั้งแต่วันเกิดไม่เคยเบาหนักมาเรื่อยๆยิ่งเท่ายิ่งแก่กำลังบังชาที่จะแบกจะหาไม่พอแล้วยิ่งรู้สึกว่ายิ่งหนักขึ้นไปโดยลำดับท่านจึงว่าพาราหาเวปัญจขันธ์ธาตุขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระอันหนักแบกรูปแบกกายหนักแล้วยังไม่แล้วทั้งแบกทุกขเวทนาที่มีอยู่ในกายแบกสัญญาแบกสังขารแบกวิญญาณซึ่งล้นแล้วตั้งแต่เป็นของหนักยังทิ่มแทงหัวใจเราอีกด้วยไม่เพียงหนักเฉยๆมันยังมีหนามอันแหลมคมเสียดแทงเข้ามาภายในจิตใจนะพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงแบกธาตุแบกขันธ์นี้อยู่ถึง80พระพรรษาแล้ววันนี้พูดง่ายๆคือว่าโอ้ยเหลือทนแล้วว่ะลาสักทีเถอะว่ะทรงตรงพระชนทรงอายุสังขารจากนี้ไป3เดือนจะได้สลัดปัดทิ้งภูเขาภูเรานี้สักทีว่ะเพลินบรรดาพระสาวกอรหันต์ 1,250 องค์ต่างองค์ก็ต่างมาด้วยอัธยาศัยจากน้ำใจของตนเองซึ่งไม่ต้องถูกเชื้อเชิญนิมนต์มาแม้แต่องค์เดียวมารวมกันในเวลานั้นวันนั้นโดยพร้อมเพรียงถึงได้ประทานพระโอวาทเป็นวิสุทธิอุโบสถขึ้นมาให้บรรดาสาวกอรหันต์ทั้งหลายเป็นเครื่องรื่นให้รื่นเริงในธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประทานให้นั้นในบทความย่อๆสัพพาปัสสะคารณังกุศลสู้ประสัมปดาสกิตตประโยชน์ปานังเทตังพุทธานาสาสนังอนุปวาโดนุปคาโตปฏิโมกเขจะสร้างวโรมัตตานิตาจะผัดตัดนิปันตัญจะสีนาสนังอธิจิตเตจะอาโยโกเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นพระโอวาทที่ประทานให้เป็นเครื่องรื่นเริงแก่บรรดาพระสงฆ์สาวกอรหันต์ 1,250 องค์นั้นในเวลาบ่ายคล้ายคล้ายกับวันนี้เพราะว่านั้นทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องรื่นเริงสำหรับพระสาวกอรหันต์เหล่านั้นไม่ใช่แสดงเพื่อให้ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ซักฟอกเป็นผู้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสอาสวะออกจากจิตใจเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วทั้งนั้นจึงเรียกวิสุทธิอุโบสถคือประธานพระโอวาทในท่ามกลางแห่งภิกษุผู้บริสุทธิ์ 1,250 องค์ก็มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏอีกเลยในศาสนาของพระเจ้าตอนที่ยังทรงพระชนม์อยู่และตลอดไปคงไม่มีซ้ำอีกแล้วที่เราระลึกถึงท่านนั่นก็เห็นว่าเป็นความสำคัญที่นำเอาพระโอวาทนั่นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสอาสวะซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราสัพพะปัสสะอาการณังคำว่าบาตร ก็คือความเศร้าหมองความทุกข์นั่นเองบาปทางใจนั่นน่ะสำคัญมันสร้างได้ทุกเวลาบาปทางกายทางวาจายังมีการมีเวลาบ้างแต่บาปทางใจที่สร้างความเศร้าหมองขึ้นมาแก่จิตใจนี่มันเกิดขึ้นด้วยความคิดความปรุงของตัวเองถึงสิ่งที่ผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงเพื่อความเศร้าหมองก็คือเป็นคือสิ่งที่เศร้าหมองอยู่แล้วสิ่งที่โสโครกอยู่แล้วภายในจิตใจท่านเรียกว่ากิเลสกิเลสเป็นเครื่องปรุงแต่งสัญญาสังขารออกมามาเป็นกิเลสอีกประเภทหนึ่งแล้วมันก็ทำจิตใจให้เศร้าหมองคือการทำบาปความเศร้าหมองมันจะหมายถึงว่าพิจารณาโชคหาลักหาผลหาสุลมใครก็ตามอันนั้นเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดข้างนอกข้างในสร้างบาปอยู่ข้างในสร้างความเศร้าหมองอยู่ภายในจิตทั้งตนเองใจของตัวเองก็เป็นความเศร้าหมองนั่งอยู่ก็เศร้าหมองเพราะนั่งอยู่ก็สร้างความเศร้าหมองให้แก่ใจยืนเดินนั่งนอนคิดได้ทั้งนั้นคิดเพื่อความเศร้าหมองใจจึงเศร้าหมองได้ทุกอิริยาบถ

สกปรกทั้งหลายออกจากใจใจก็เป็นความผ่องใสขึ้นมาที่เรียกว่าสกิตะปริยุรปันนังเป็นความผ่องใสขึ้นมาเมื่อชำระอยู่ไม่ถอยด้วยความฉลาดบาปน้อยบาปใหญ่บาปมากบาปน้อยก็ค่อยหมดไปหมดไปหมดไปกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานี่พระโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นสอนให้พวกเราทำอย่างนี้ด้วยกันจึงไม่มีทางอื่นที่จะเลือกหากว่ามีทางที่พอที่จะเลือกให้ผ่อนหนักผ่อนเบาได้ไม่มีใครที่จะเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าคงจะสารเปลให้พวกเราได้ซ้ำไปสารเปลให้นอนอยู่สบายสบายนะเราทำทางลัดทางตรงให้แล้วหาหมอนมานอนเลยจ้ะให้สบายเลยต้องไปทำอะไรทั้งหมดเนี่ยถ้าว่าอย่างนี้ก็จะมีขึ้นมาหมายพานอนอยู่เปลสบายเถอะเปลเราก็ทำให้เรียบร้อยแล้วท่านก็จะสอนอย่างนั้นแต่นี่มันไม่มีทางที่จะทำได้อย่างนั้นพระองค์เองแต่ละพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญจนกระทั่งถึงความเป็นพระพุทธเจ้าชำระกิเลสออกหมดจากพระทัยไม่มีอันใดเหลือเลยก็ไม่ได้ชำระด้วยวิธีเปลวิธีหมอนพอจะสร้างเปลสร้างหมอนในพุทธบริษัทได้รับความสะดวกสบายไปที่ไหนหาหามเปลหมอนนั้นไปเพื่อแก้กิเลสจะได้สะดวกสบายเลยไม่มีจึงต้องสอนลงในจุดที่ถูกต้องเหมาะสมนี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเลือกเฟ้นเต็มสติกำลังความสามารถแล้วที่จะได้ธรรมะมาให้เหมาะสมแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายคำว่าเหมาะสมนั้นไม่ใช่ว่าเหมาะสมกับความชอบใจของบรรดาสัตว์ความเหมาะสมในการแก้กิเลสของสัตว์โลกนั่นเองมีเท่านี้ไม่มีอย่างอื่นปุ่นง่ายไหวมีสัพพาวัสสะอาการังกูจะสู้ประสัมปดาสกิตตประโยชน์ปันนังนี่เท่านี้นอกจากนี้ไม่มีเครื่องมือใดวิธีการใดที่กิเลสจะกลัวกิเลสจะหลุดลอยออกไปได้มีวิธีนี้เท่านั้นนะปริยายก็อีกก็อีกเช่นเดียวกันอนุปวาโดจะไปกล่าวร้ายผู้หนึ่งผู้ใดไม่ดีอนุปคาโตอย่าฆ่าอย่าทำลายหรือทำร้ายสัตว์หรือมนุษย์เนี่ยไม่ดีปาติโมกเขจะสังวโรให้สังรวมอยู่ในข้ออัดข้อธรรมที่จะเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสเนี่ยมัตตัญญุตาจะพัดตัดสมิงรู้จักประมาณในการดูการกินดูปูวายอย่าให้ฟุ่มเฟือยจนเกินเหตุเกินผลสำหรับนักปฏิบัติสอนอย่างนั้นรู้จักประมาณปัญจสีนาสนังแสวงหาที่นั่งที่นอนอันสงัดเพื่อกำจัดกิเลสด้วยความวิเวกนั้นๆเนี่ยอภิจิตเตจะอาโยโวจงประกอบจิตให้ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับนี่ขยายความออกมานะก็มีเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเอตังพุทธาสาสนังเหมือนกันนี่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าทุกองค์เช่นเดียวกันเนี่ยท่านเลือกเฟ้นเต็มกำลังความสามารถแล้วไม่มีถ้าจะเราพูดอย่างแบบภาษาเราให้สบายสบายท่านพยายามหาหมอนให้พวกเราสบายสบายหาเสื่อหาหมอนหาที่นอนหมอนมุ้งไล่ยุงออกหมดอย่าให้มีอะไรมารบกวนเลยอยู่สบายสบายพวกนี้กิเลสจะได้หมดไปด้วยวิธีนี้มันไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงทำเพราะทำแล้วไม่เกิดประโยชน์เวลาประกาศทำให้เป็นเครื่องรื่นเริงแก่บรรดาสาวกท่านก็ต้องประกาศอย่างนี้เวลาสอนสาวกเหล่านั้นที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ท่านก็พยายามสอนวิธีที่สัพพาวัสสะกรณังนี้ทั้งนั้น yeah. จึงเป็นความจำเป็นที่พวกเราทั้งหลายจะต้องปฏิบัติตามนั้นซึ่งมีทางเดียวที่จะทำกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจโดยลำดับในพระโอวาทที่กล่าวมานี้เท่านั้นนะยากก็ต้องไปแถทางนี้ลำบากขรุขระสะดวกสบายก็ต้องไปสายทางนี้เท่านั้นถึงจะเป็นความเดินลัดตัดตรงไปเพื่อความพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงไม่มีทางอื่นเป็นที่เลือกนี่พระโอวาทนี้ถึงใจพวกเราไหมพี่นาย
ถึงพระทัยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถอดออกมาจากพระ

ใครมาสอนพวกเราพวกเราถึงใจไหมพระองค์ให้ด้วยพระเมตตาเต็มพระทัยพวกเรารับด้วยความจงรักภักดีเต็มจิตเต็มใจมากน้อยประการใดบ้างถามว่าการรับทำดุจจะทิ้งเสียมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถึงวันเดือนหกเพนก็เป็นวันทรงปรงสังขารที่ประกาศไว้ตั้งแต่วันเดือนสามเพนเช่นคล้ายกับวันนี้จากนั้นมาก็เริ่มธาตุเรื่องขันธ์ถิ่นบังคับหรือก่อควรนี้ก็หมดสิ้นไปจากพระพุทธเจ้าเป็นอนุภาที่เสสานิพานล้วนๆหมดความกังวลหมดความรับผิดชอบในสมมุติทั้งปวงไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยตรงนี้เรียกว่าเหนือโลกโลกก็คือสมมุตินั่นเองสมมุติน้อยใหญ่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งนั้นสามโลกคือโลกแห่งความสมมุติแห่งความเสียสันแห่งความแปรปรวนโลกแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นโลกก่อความวุ่นวายให้ตลอดสายไม่ว่าจะเป็นภพใดชาติใดเป็นโลกที่หมุนไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเจ้าอำนาจเป็นทางเดินใครจะหักห้ามไม่ได้พอพ้นจากนี้แล้วก็หมดปัญหาไปมิจฉาโตปริบุโตนั่นคือดับสนิทไม่มีสมมุติใดๆเหลืออยู่เลยธรรมนี้เป็นเครื่องกังวานอยู่ในความจริงที่พระองค์สอนไว้ทุกแห่งทุกหนถ้าเราได้น้อมประพฤติปฏิบัติด้วยความซึ้งใจในธรรมบทนี้แล้วก็จะมาทำเหล่านั้นก็จะมากังวานอยู่ภายในจิตใจของเราเริ่มต้นก็จะกังวานอยู่ในความสงบร่มเย็นภายในจิตใจด้วยสมาธิเป็นขั้นขั้นแล้วก็จะกังวานอยู่ด้วยปัญญาความคิดค้นหาเหตุหาผลเพื่อเบื้องต้นหลุดพ้นออกได้เป็นระยะระยะสุดท้ายกับกังวานถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นโดยประการทั้งปวงนะนิชชาโตเป็นนิบุโตดับความหิวโหยอะไรทั้งหมดเพราะกิเลสทุกประเภทเป็นเชื่อความหิวโหยทั้งนั้นไม่มีความอิ่มตัวไม่มีความพอตัวก็คือกิเลสเราจะยกน้ำมหาสมุทรมาทั้งมหาสมุทรก็สู้ความหิวนี้ไม่ได้นักกิจตัณหาสมานัตถิความหิวโหยที่เกิดอำนาจของกิเลสนี้จะเอาแม่น้ำมหาสมุทรมาแข่งเขาสู้ไม่ได้นี้เต็มอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกไม่เคยบกพร่องเลยตลอดกาลนั้นไหลไม่ว่าหน้าแล้งหน้าฝนข้างขึ้นข้างแรงไม่ได้เหมือนน้ำมหาสมุทรซึ่งมีการขึ้นการลงแล้วจะเอามาสู้น้ำอันนี้ได้อย่างไรแล้วนี่จะหัวแท่งด้วยวิธีใดหัวแท่งด้วยการวิทย์โดยทางความภาคเพียรของผู้ปฏิบัติไม่ค่อยหมดไปหมดไปถอนทุกวันพิจารณาทุกวันเข้าใจทุกวันปลดเปลื้องไปได้ทุกวันน้ำมันนี่ก็ไม่ใหญ่โตอะไรมากนะเท่าขันเรานี่แหละรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันมันก็มีเท่านี้แหละแต่มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับจิตที่ยึดที่ยึดที่ถือแผ่นดินทั้งแผ่นมันก็ไม่ไปยึดมันมายึดเอาตรงนี้เรื่องนี้มันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องหนักอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเผาจิตใจก็คือธรรมชาติอันนี้ไฟที่ไหนมันก็ไม่ไหม้มันเหมือนไฟกิเลสตัณหาซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจเผาที่ตรงนี้ถึงต้องได้วิทย์ออกน้ำท่วมหรือเราได้เคยได้ยินแต่น้ำท่วมปอดหมอฉีดหรือสูบออกช่วยน้ำกิเลสตัณหาซะว่ามันท่วมจะเอาอะไรมาสูบมาดูดออกล่ะทำให้เราศรัทธาความเพียรสติปัญญามีเท่านั้นไม่มีทางต่อนี้ดูดออกค้นพิจารณาให้มันเห็นชัดตามเป็นจริงมันไปถืออยู่กับอะไรแต่สำคัญอะไรธรรมดากิเลสมันต้องอวดดีกว่าพระพุทธเจ้ามันเป็นคู่แข่งกับพระพุทธเจ้าต้องอวดดีกว่าธรรมอวดดีต่อธรรมจึงเป็นคู่แข่งของธรรมค
ความยึดความถือนี้เป็นเรื่องของกิเลสการที่จะแก้ที่ถอนกิเลสนี้คือธรรมถอนด้วยปัญญาก็คือธรรมหลุดพ้นไปได้รับความสุขก็คือนิพพานธรรมที่สุดที่ธรรมนี่เป็นคู่แข่งกันอยู่ตลอดเวลาเราพยายามอย่าให้แพ้สิ่งเหล่านี้เวลานี้เราขึ้นเวทีแล้วอันเป็นแชมเปี้ยนใช่สู้ไม่ถอยตายเท่านั้นถึงใจเขาหามลงเวทีถ้ายังไม่ตายล้มลงก็พออะไรสู้ไปสู้ไม่ได้ก็แช่งมันบนเวทีไปไหนที่มันนักสู้วะสู้เขาไม่ได้ก็ด่าพ่อด่าแม่เขาไปเลยก็ฉันมีอาวุธอันนี้น่ะระวังนั่นสิต่อยไม่ได้ ฉันสู้ไปฉันต่อยไปฉันล้มลงก็ปากฉันถึงล้มลงก็พูดได้ด่าได้แช่งได้มีวะวะสู้มันถึงขนาดนั้นเลยนี่เรียกว่านักรบนาอืมนี่เราเทียบนักรบมันจะหมายถึงว่าไปด่าไปแช่งเขาอื่นไม่ได้นะมันหมายถึงว่าเราสู้กิเลสเอามันขนาดนั้นนะเราเห็นไหมล่ะครูบาอาจารย์เราเห็นประจักษ์อย่างนี้ที่เราได้กราบไหว้บูชาท่านมีแต่ท่านนักสู้แบบนี้ทั้งนั้นนะแล้วท่านก็ได้ชัยชนะมาด้วยวิธีนี้แล้วท่านเอาวิธีไหนมาสอนพวกเราสอนแบบเปรย์อย่างว่านเหรอถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็มาสอนแล้วนี่ครูบาอาจารย์เราจะไปอวดดีเอานั้นมาสอนดุสิตได้เหรอจะต้องเอาความต่อสู้ความทรหดอดทนพิจารณาพลิกแพงเปลี่ยนแปลงเรื่องปัญญาของเราให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในมันเป็นความเฉลียวฉลาดอันแหลมคมสามารถที่จะถอนตนได้จากหล่มลึกที่มันปักจมอยู่ภายในธาตุในขันธ์นี้เป็นเวลาหลายกับนับไม่ถ้วนสุดท้ายก็ปักอยู่ที่จิตถอนมันไปหมดถอนเราออกจากรูปจากกายจากธาตุดินจากธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี้ถอนจิตของเราออกจากทุกขเวทนาที่เข้าใจว่าเป็นตนนี้รูปก็ถอนออกจากควะรูปนี้ที่ถือว่าเป็นตนนี้ถอนออกจากเวทนาที่ถือว่าเป็นตนนี้เป็นเรานี้ถอนออกจากสัญญาสังขารวิญญาณที่ถือว่าเป็นเราเป็นของเรานี้ออกพยายามถอนตรงนี้ด้วยปัญญาเอาให้ทันจิตเป็นของละเอียดละออเป็นของวิเศษวิโสธาตุขันธ์นี้วิเศษวิโสอะไรถึงจะแบบไปหามันเขาไปยึดไปถือเขาถ้าไม่ใช่เราโง่ถ้าเต็มภูมิถึงไปยอมแบกสิ่งที่หยาบๆมาฉลาดแล้วก็ไม่แบกรู้เท่าทันปล่อยมันตามสภาพของมันเนี่ยมันแบกมันทำไมคนลงไปสติปัญญามีแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องตายนั่นกลัวไปหาอะไรความกลัวมันเป็นกิเลสสร้างกิเลสขึ้นมาด้วยความกลัวทำไมสร้างความกล้าหาญขึ้นมาต่อสู้ให้เห็นความจริงของมันว่าอะไรมันตายแน่ๆนี่แล้วมีอะไรตายนี่กิเลสมันโกหกเราอยู่ตลอดเวลาเผลอแป๊บเดียวมันเข้าย่องเข้ามานะเราจะตายวันไหนจะตายวันนั้นตายวันนี้ตายที่นั่นตายที่นี่เลยเคยคิดยุ่งตัวเองเขาอีกแหละอยู่ๆคิดยุ่งธาตุมันอยู่เฉยไม่ว่าอะไรเราเป็นคนยุ่งเองก็คือใจเป็นคนยุ่งเองใจว่ารับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบอะไรมันก่อกวนตัวเองไม่ใช่รับผิดชอบทำอย่างนั้นถ้ารับผิดชอบตัวเองต้องเป็นไปด้วยปัญญาพิจารณาถอดถอนพิจารณาปลดเรื่องความกังวลวุ่นวายอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเป็นการตายความเจ็บไข้อะไรอะไรเรื่องมันให้มันเห็นความจริงไปทั้งหมดมันก็สบายเท่านั้นแหละความสบายอยู่ที่ตรงนี้ความรับผิดชอบที่ถูกต้องอยู่ที่ตรงนี้ชัยชนะก็อยู่ที่ตรงนี้ยินแต่ข่าวท่านเป็นพระราชหันเช่นพระราหัน 1,250 องค์เนี่ยยินแต่ข่าวท่านคนนั้นสำเร็จโสดาคนนี้สำเร็จสกิทาคนนี้สำเร็จอนาคาคนนี้สำเร็จอรหัตพระรหัสข่าวของเรามีแต่ความอ่อนความแอความท้อแท้ท้อถอยความอับเฉาเบาความคิดความโศกความเศร้าความวุ่นวายมีแต่ข่าวของเราข่าวของเราเป็นไปอย่างนั้นนี้มันก็ข่าวของเราเป็นงั้นมันก็ทุกข์ก็เป็นข่าวของเราความจมกากก็ข่าวของเราอีกแหละเนี่ยที่ไม่ปรารถนามันก็มาเป็นข่าวของเราเพราะเราสร้างข่าวขึ้นมาเรื่องผลมันก็ต้องเป็นเรื่องของเราอยู่โดยดีธรรมะนี่ไว้เพื่อใครว่างั้นอะไร
ที่สอนวันนี้สอนเพื่อใครพุทธบริษัทคือใครบ้างถ้าไม่ใช่เราคนหนึ่งในพุทธบริษัทนั้นธรรมะนี่สอนเพื่อใครถ้าไม่สอนเพื่อเราสอนเพื่อเราเพื่อให้แก้อะไรแล้วสิ่งที่เราจะแก้มีอยู่กับเราหรือไม่แน่มันก็ไม่อยู่ที่นี่ก็เหมือนพระพุทธเจ้ามาทรงชี้แจงอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเวลานี้ทุกส่วนร้อนร้อนใครที่ไหนธรรมะพระพุทธเจ้าอยู่กับตัวของเราแล้วจะไปคาดตันหมายว่าเจ้านิพพานอยู่ที่โน่นที่นี่พระธรรมท่านสอนทั้งโน้นทั้งนี้ความจริงไม่มีการมีสมัยมีอยู่กับบุคคลทุกคนผู้เสาะแสวงหาความจริงศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ล้าสมัยไม่มีการไม่มีสถานที่มีอยู่กับบุคคลผิดขึ้นมาอะไรก็ได้เช่นเดียวกับกิเลสมีอยู่ทุกการทุกเวลาในใจของจัตโลกไม่ว่าครั้งพุทธกาลนู้นหรือครั้งนี้เป็นคนมีกิเลสด้วยกันการแก้กิเลสก็ต้องแก้ด้วยศีลสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรของเราด้วยกันมันจะห่างเหินกันที่ไหนไม่ได้ห่างนี่แก้ให้ถูกจุดเถอะพ้นได้ด้วยกันทั้งนั้นอันนี้สว่างสวยที่สุดเบิกออกตรงไหนมันปิดตกปิดกำบังใจมันมีขุ่นมีมัวตรงไหนจ่อปัญญาลงไปนั้นจ่อสติลงไปตรงนั้นพิจารณาอันนั้นเป็นอารมณ์มันสมองที่อยู่ไหนความสมองเป็นสภาพอันหนึ่งที่ให้เราใจเรารู้เนี่ยเหมือนกับความมืดความสว่างมันมาสัมผัสทางตาเรามืดอ้อนี่มืดผู้ที่รู้ว่ามืดมันไม่ได้มืดเนี่ยสว่างมันก็รู้มืดมันก็รู้แล้วมืดข้างในภายในใจเราก็รู้อับเฉามันก็รู้ผ่องใสมันก็รู้นั่นผู้รู้รู้อยู่ปัญญาพิจารณาเข้าไปถือเอาจุดหรือถือเอานั่นเป็นเป้าหมายพิจารณาเราอย่าไปตกใจอย่าไปดีใจเสียใจกับความเศร้าหมองกับความอับเฉาที่ปรากฏขึ้นมาในจิตใจให้เห็นว่าสภาพนี้เป็นสภาพหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาเพราะเป็นสิ่งที่เกิดที่ดับนอกประจักษ์ใจเป็นแต่เพียงอาศัยใจเกิดขึ้นแล้วเกาะอยู่ที่ใจเท่านั้นให้เราทราบมันทุรยะเราอย่าไปแสดงความวิตกวิจารกับมันอะไรผ่านขึ้นมาให้รู้หมดชื่อว่านักศึกษานักปฏิบัติต้องศึกษาให้รู้สอบส่องด้วยปัญญาให้เข้าใจกับสิ่งที่ปรากฏกับตนความรู้แท้ๆไม่ได้มีขึ้นมีลงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนั่นเป็นอาการอันหนึ่งที่จะให้เราทราบเมื่ออาการเหล่านี้มันหมดไปก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นแล้วไม่ต้องไม่ได้กังวลกับสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปการที่เราได้พิจารณาไม่ได้พบได้เห็นสิ่งเหล่านี้เสมอภายในจิตใจก็เพราะสิ่งเหล่านี้ยังมีก็ต้องประกาศความมีของตนให้เราทราบถ้าเราต้องการความจริงก็ต้องดูความจริงที่ปรากฏขึ้นทั้งความเศร้าความใสทั้งความอับเฉาทั้งความสุขความทุกข์ที่มันปรากฏขึ้นมาเป็นชื่อว่าเรารอบด้วยปัญญาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอาการหนึ่งที่อาศัยอยู่ในจิตนั้นซึ่งเราจะต้องรู้กันทั้งนั้นด้วยปัญญาของเราเรียนจบตรงนี้นะไม่ได้จบที่ไหนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกว่ามันไปงั้นมหาบริยนประโยค3ประโยค4ประโยค5ประโยค9ว่าไปงั้นแหละนอกนั่นลำดับลำดาเท่าไหร่ก็มันสิ้นสุด15ประโยค30ประโยคก็ว่าเป็นกันไปได้แต่กิเลสมันไม่ทราบเป็นประโยคไหนที่มันหนักอยู่บนหัวใจคนตลอดเวลามันต่ำเต้ากว่าคนเมื่อไหร่อำนาจมันสูงกว่าคนถ้าคนโง่ถ้าฉลาดมันก็เหยียบย่ำทำลายมันลงไปได้นี่เราสร้างคุกที่ตรงนี้เรียนความรู้เรียนทุกตรงนี้ญาตรีกันมันรอบตัวศีลสมาธิปัญญาปัญญาตรีตรงนี้เนี่ยโทก็เลื่อนชั้นขึ้นไปเอกขั้นมีเอกกิจเอกธรรมนั่นแต่ไม่ใช่เอกมีในตาข้างเดียวยังเราเห็นคนตาบอดข้างหนึ่งเสียยังเหลืออยู่ตาข้างเดียวก็ว่าเอกอย่างเป็นเอกแบบนั้นถ้าเอกแบบนั้นแหละมันเอกอยู่ที่สองที่เสร็จนะมันบอดข้างหนึ่งแล้วยังเหลืออยู่ตาเดียวแล้วนี่จะชมมันแล้วเอาทำลายตาแล้วเอกเสียเอาที่นี่จะชมไปแค่ไหนมันไปไม่รอดเอกแบบหนึ่งเป็นนี่เอกของบริชามจริงเอกกิจเอกธรรมเรียนให้ถึงขั้นปริญญาเอกนี่เองปริญญาปัญญาก็รู้รอบสิมันต้องที่เป็นเอกถ้าไม่รอบมันจะเป็นเอกได้ยังไงรอบเจ้าของนี่แหละเจ้าของมันโง่ปัญญาก็มาไก่กองที่นี่พิจารณาชำระถึงทำขั้นเอกทำอันเดียวธนะทำแท้เป็นอันเดียวจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันพุทธังธัมมังสังฆังสังฆังกัจฉามิ
ลงในธรรมอันเดียวทั้งนั้นธรรมโมปฏิโปสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกนี่คือธรรมแท้ไม่ใช่อาการอันนี้เป็นแท้ธรรมแท้อ้าวสร้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้มีขึ้นที่ใจของเราพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิเราถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะย่นเข้ามาให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในองค์แห่งความบริสุทธิ์ภายในใจของเรานี้ซึ่งเป็นที่รวมแห่งสรณะทั้ง3นั้นให้เห็นชัดเจนภายในจิตใจนี่คือว่าสร้างสรณะขึ้นภายในตัวเองอัตตาหิตมิมาโถเต็มภูมิต้องอาศัยอะไรละนี่พุทธะนี้ชั้นใดธรรมะนี้ชั้นใดสังขารนี้ชั้นใดพุทธะธรรมะนั้นก็เหมือนกันเช่นนี้เลยไม่ทราบนะเราจะไปหากราบพระพุทธเจ้าที่ไหนเอานี้เป็นบูชาท่านเลยเอาทำทั้งดวงในความบูชินเหล่านี้บูชาท่านเข้ากันได้สนิทไม่มีอะไรจะสนิทยิ่งกว่าพุทธะของท่านชั้นใดพุทธะของเราชั้นนั้นธรรมนั้นชั้นใดธรรมนี้ชั้นนั้นเป็นอันเดียวกันเลยไม่สงสัยพระพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้วหรือไม่นานไม่สงสัยเพราะเป็นอาการนี่หนึ่งธาตุหนึ่งขันธ์ท่านปล่อยธาตุขันธ์ตั้งหะในสถานที่นั้นการเวลานั้นปีนั้นพ.ศ.นั้นพระสงฆ์สาวกก็นั้นการท่านนิพพานไปแล้วหายไปหมดสูญสิ้นไปหมดไม่ต้องได้คิดอย่างนั้นให้ต้องเป็นความเห็นผิดขอควรไปเป็นเปล่าสังโฆคืออะไรก็คือผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ในขณะนี้นั่นแหละคือ

0: คนตายแล้วเหมือนกันเราต้องเป็นคนช่วยตัวเองมาถึงตนุนาโถด้วยสติปัญญาของเราเองนั่นแหละเป็นความที่ถูกต้องที่สุดเหมาะสมอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านปรงพระชนปรงอายุสังขารในวันนี้แล้วก็ปรงกิเลสตัณหาอาสวะมันตกในวันนี้ตัวนี้แหละตัวสำคัญปรงให้ตกเสียการตายเมื่อไรก็ตามมันจะไปตายวันนั้นวันนี้ดังพระพุทธเจ้าท่านว่าก็ไม่สำคัญสำหรับเรานะมันหมดลมหายใจเมื่อไรเป็นวันนั้นเป็นวันตายของเราเราเอาแค่ลมหายใจหมดแค่นั้นลมหายใจยังมีอยู่มันก็ยังไม่ตายอ้าวหายไปเรื่อยๆไปเป็นปัญหาอะไรก็เรื่องหลงเรื่องลมๆแรงๆสำคัญก็คือว่าสร้างหลักเกณฑ์ให้จิตใจของตนเป็นอัตโนอาตานิอัตโนนาโถอย่างเต็มภูมินั่นเป็นที่พึงพอใจการเป็นการตายตายที่ไหนตายที่การนั้นสมัยนี้ไม่มีอะไรเป็นปัญหาทั้งหมดเรื่องสมมตินะละการแสดงธรรมก็ยังสมควรอายุติเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2519ในโอกาสเทศนาอบรมวันมาฆบูชาในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ทั้งหลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่12เดือนกันยายนพุทธศักราช2548มีเชื่อกันเทศว่าจิตใจของเราเป็นอันธพาลตลอดขอเชิญท่านฟังครับ
1: วันนี้ก็วันจันทร์ก็วันไม่ว่างธรรมดาเป็นงานราชการงานประชาชนทั่วประเทศขนขวายหาเพื่อธาตุเพื่อขันธ์ความเป็นอยู่ปูวายกับธาตุขันธ์เป็นอันเดียวกันต้องแยกต้องแยกต้องขนขวายไม่ขนขวายไม่ได้นี่เป็นส่วนด้านวัตถุในร่างกายของเรามีความจำเป็นกับสิ่งเหล่านี้ทีนี้จิตใจของเรามีความจำเป็นกับศีลกับธรรมกับบุญกับกุศลในกายของเรานี่มีอยู่สองร่างกายนี่คือด้านวัตถุอาหารการบริโภคเกี่ยวกับร่างกายความเป็นอยู่ปูวายต่างๆเกี่ยวกับร่างกายทีนี้การที่เกี่ยวกับจิตก็คือความสุขความทุกข์บาปและบุญให้ขนขวายตรงนี้ให้มากนะจิตใจนี้จะไปแบบสมบุกสมบันไม่มีใครทราบแต่พระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ล้วนๆทราบ 100% 100% ท่านเหล่านี้ท่านตามรอยวัฏจักรของจิตที่มันหมุนไปหมุนมาสูงสูงต่ำต่ำรุ่นนรกขึ้นนรกโอขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมตกนรกอเวจีมีเยอะนะจิตดวงนี้ถ้าเจ้าของพาผิดพลาดด้วยความทะเยอทะยานแล้วจิตดวงนี้จะได้รับเคราะห์รับกรรมร่างกายทิ้งเกลื่อนไว้จะเผาไม่เผาไม่สำคัญแต่จิตนี้ไม่มีอะไรเผามีแต่บาปเผาหัวใจนะบุญเป็นเครื่องประยุงเป็นน้ำดับไฟตามๆกันไปท่านทั้งหลายให้จำไว้นี่คำสอนของพระพุทธเจ้าความรู้ของพระพุทธเจ้าและความรู้ของพระอรหันต์แบบเดียวกันท่านไม่สงสัยว่าบุญนรกสวรรค์เปรตผีประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงนิพพานนี่คือความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นประจั

0: ใดมาสอนพวกเราให้เชื่อนะอย่าเชื่อพวกอันธพาลจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นอันธพาลตลอดอันธพาลมันพาลเจ้าของทำลายเจ้าของนั่นแหละมันไม่ได้ทำลายใครให้ดูให้ดีนะอันนี้เป็นความตายเป็นความแน่นอนบาบุญเป็นเครื่องสนิทปิดกับอยู่กับใจข้าใครสร้างบาปมากนี่แหละคนนี้จะไปไหนอันนั้นจะจองจำจองจำลงไปเรื่อยๆใครสร้างบุญสร้างกุศลคนนี้จะสุดกุศลจะพยุงขึ้นเรื่อยๆนะพยุงขึ้นจนกระทั่งสุดขีดถึงนิพพานดังที่ว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนิพพานคืออะไรเอาย่อมาพูดซะก่อนนะเวลาเราเรียนหนังสือความมุ่งมั่นอยากไปนิพพานนี่อยากไปเป็นอยากไปมีน้ำหนักมากทีเดียวแล้วก็มีอันส่วนหนึ่งกิเลสมันมาขอแบบทำให้สงสัยว่าเอ๊นิพพานนี่มีหรือไม่มีนะนะนั่นเห็นไหมล่ะนี่แหละกิเลสมันมาขอแบ่งอ๋อส่วนใหญ่ว่าเราเชื่อแล้วว่านิพพานมีบาปบุญนรกสวรรค์มีนะเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เชื่อแต่ส่วนย่อยคือกิเลสนิพพานมีหรือไม่มีนะนี่หมายถึงหัวใจเราเอาหัวใจมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังเพราะเราผ่านมาหมดแล้วเรื่องเหล่านี้จึงนำมาสอนได้อย่างถูกต้องนะนิพพานมีหรือไม่มีนะถ้ามีผู้แนะนำสั่งสอนเราให้ลงใจว่านิพพานมีเราจะเอาตายเขาว่าเลยจะเอาให้ได้นิพพานนี่ล่ะมีหรือไม่มีนาเนี่ยเวลาปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปถึงทำขั้นที่หมุนติ้วแล้วทีนี้นิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนะนิพพานมีหรือไม่มีเลยไม่สนใจนะนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมเป็นเองนะที่ว่านิพพานมีหรือไม่มีนะมันไม่สนใจเลยนิพพานในการมาอยู่ชั่วเอื้อมเมื่อพางเข้านั้นแล้วนิพพานที่ไหนคือพ้นทุกโดยประการทั้งปวงนี่คือนิพพานนั่นละพ้นหมดเลยโลกเลยสงสารไปหมดนั่นคือนิพพานจอมปราชญ์ทั้งหลายพุทธเจ้าสาวกอรหันต์ท่านเข้าที่นั่นแล้วเป็นอนันตการเรียกว่าความเที่ยงแห่งความสุขทุกอย่างเป็นบรมสุขสุขนอกสมมติสุขเหล่านี้เป็นสุขเกือบปนถ้าเป็นอาหารก็มีทั้งก้างทั้งกระดูกใครกินมีแต่ตะการแล้วกระดูกฟาดคอมันเข้าใจไหมพวกนี้ตะการจะทำอะไรตะการแล้วมาเผาเจ้าของก้างขวางคอคือบาปนั่นมันมาขวางหัวใจเจ้าของไปไหนไม่สะดวกโลกสงสารกว้างแสนกว้างภูมิมีความดีงามทั้งหลายหลั่งไหลกันไปไหนเราไปที่ไหนมีแต่ความขัดข้องมีแต่ขวากแต่น้ำมีแต่หลุมแต่บ่อไปไม่สะดวกสบายนอกจากนั้นก็ตกหลุมตกบ่อเจ้าตำหนิใครตำหนิเรานั่นเองเราเป็นคนตะกามเห็นแต่เหตุได้แก่เอาเห็นจะอยากได้อะไรไม่คำนึงว่าผิดว่าถูกชั่วดีแล้วมันก็เจ้าของนั่นเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมนะพากันจำมาดีคำสอนพระเจ้านี้ไม่มีสองแต่ไหนแต่ไรมานะแต่กิเลสนี่ปิ้นป้อนหลอกลวงจอมหลอกลวงคือกิเลสเป็นคู่เคียงกันมากับพระพุทธกับธรรมนั่นเรียกว่าอาธรรมจำมานะอระเทศเป็นอย่างนี้ที่ถวายมาตะกี้นี้ได้เงิน 560,000 แล้วพวกทองคำอะไรนี่มันเป็นวันเกิดของนางจันดีเป็นวันเกิดของนางจันดีมีผลออกมาให้เราวันนี้ได้เราได้น้องเกิดพี่ชายได้เงินเราจะต้องสั่งเจ้าดีอีจันดีมึงกลับอันนี้มึงไปเกิดอีกนะไปหาเงินกูมึงไปกลับอันนี้มึงไปเกิดอีกกูจะรอเอาเงินกับมึงนี่อะไรวะอย่างเงี้ยฟังจ้าในฟังมันใครไม่รู้นั่นหายปัจจัยนี่นี่อะไรนี่เขียนมานี่ก็อ่านอย่างนี้เลยนะไม่ทราบว่าใครเป็นใครเอามาจากไหนไปถึงไหนก็มันก็จะทราบตามนั้นนะขอถวายปัจจัยแด่องค์หลวงตานี่อะไรเสียงธรรมเพื่อประชาชนเครือข่ายยอดที่1ที่2ที่3นะเป็นเงิน 147,994 บาทนี่แล้วจำนวนอะไรอีกนี่นะจำนวนอะไรอีก 6,452 บาทที่3นี่ว่าอะไร 100,000 บาทนี่รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 254,446 บาทนี่นะบรรดาศรัทธาทั้งหลายไม่ได้ออกชื่อนี่นะเหรอ
1: เสียงธรรมค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยขอถวายปัจจัยแด่พระหลวงตาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสร้างสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเครือข่ายยอดที่1ที่2ที่3รวมแล้วเป็นเงิน 254,446 บาทใช่สาธุนะสาธุก่อนแล้วทั้งนี้ยังอ่านทั้งยังไม่จบทั้งนั้นสาธุกันแล้วทั้งนี้อย่าว่าเข้าใจมันไม่ได้เรื่องได้ราวคนอ่านยังไม่จบนั้นสาธุกันแล้วทั้งนี้ก็เลยทั้งอ่านทั้งยกความไม่งั้นไม่ทันเหตุการณ์เข้าใจไหมก็ดีละนี่วิทยุมันเกี่ยวกับเรื่องวิทยุมือช้านี่ก็ยอดหนึ่งแล้วตั้ง 500,000 นี่นะนึกจะดีเอามาถวายยอดได้เท่าไหร่ 500,000 นะ 500,000 นี่รวมนี่เอาไปรวมอีกที่ทั้งสองงวดนี้เป็นเท่าไหร่สองงวดเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่รวมทั้งตอนก่อนจะหารกับตอนหลังจะหารนี่เป็นเท่าไหร่ไหนอ่านอีกทีหนึ่งว่าตอนเช้านี้นางจันดีถวายเขาถวายวันเกิดเขานางจันดีน้องสาวเขามาถวายวันเกิดเขาดีละกลับไปนี่ไปเกิดอีกเอาเงินเราสั่งน้องสาวบอกมึงกลับไปนี่มึงไปเกิดอีกนะจำเอาเงินมาให้กูอีกนั่นละยอดหนึ่งแล้วรวมกันทั้งยอดนั่นยอดนี่ด้วยกันนี่ยอดนี่ก็สองแสนกว่านั่นเนี่ยรวมเป็นเงิน760,446บาทเอาสาธุที่ไหนเขาอยู่ว่าไงแล้วมีอะไรอะไรอยู่ล่ะนี่นี่นะปากง่ามมาเมื่อนี้เก่งมากนะโซ่เมื่ออยู่ปากง่ามนั่นมาได้โซ่ข้ามหัวกรุงเทพมาเลยมันของเก่งเหมือนปากง่ามนี่โอ้ยข้ามหัวกรุงเทพมาเลยมาลงที่นี่เลยเก่งมากนะ
2: พระหลวงตาบอกว่าให้กลับไปเอามาใหม่อีกของค
0: ุ
2: ณแม่จ
0: ัน
2: ด
0: ี
2: เจ้าค่ะ
0: นั่นคือ
2: กล
0: ับ
2: มาได้อ
0: ี
2: ก
0: 13,000
2: เจ้าค
0: ่
2: ะ
0: นั่นอีก3,000สี่พันพอใจ
2: อ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: ของค
0: ุ
2: ณปิยะมันเกิดเจ้าค่ะกราบน้อมถวาย5,000
0: แล้วมี
2: ผู้ร่วมมาอีก1,500
0: เป็น6,500เจ้าค่ะนี่ว่าเพราะว่าวันเกิดแล้วมันก็ติดต่อกันมาตั้งแต่ง้อไงคือขอมาเรื่องวันเกิดมันการเกิดใครคือผายอะไรเรื่องเกิดมาลงมันคือให้ไปเกิดใหม่อีกวันนี้ก็ไปแค่วันพรุ่งนี้ก็จังไปแค่อยู่แค่อยู่เรื่อยๆอ่ะแค่หลวงตาบัวนี่มันคือเพี้ยนนะเพี้ยนเก่งๆคือแค่นี้มันเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่พ.ศ. 2494เป็นกี่ปี55ปีแล้ว2494นะจนกระทั่งบัดนี้เป็น2548มัน55 56ปีนะครับเนี่ยแค่มาตั้งแต่โน้นแล้วเบื้องต้นฮะไม่ได้เชื่อให้ใครฟังง่ายๆนะเบื้องต้นพระติดตามไปฟังอยู่ในป่าในเขาเราไม่ออกมาเราอยู่ในป่าในเขาท่านเก่ามาก็มาเกี่ยวเนื่องกับเกี่ยวเนื่องกับโยมแม่แล้วที่นี่ถอยออกมาถึงมารับโยมแม่การนั้นก็เริ่มแบบคิดเชกเรื่อยๆพอออกมาแล้วจะอยู่ตะกอนอยู่ในป่าเขามีเจ้าพระเท่านั้นประชาชนไม่มีเจ้าพระอยู่ในป่าเขาถ้าอย่างนี้เดินซอกซองก็ไปคนตามทันอย่างนั้นนะก็เริ่มเชิดมาเริ่มเชิดออกมาเชิดเรียกก็เชิดในวันนี้เชิดบนกระลาเชิดสมมาประเภทแกงหม้อเรียกหม้อจิ๋วเชิดนั้นจากนั้นมาก็เชิดทั่วไปจนกระทั่งออกช่วยชาติถือเป็นแกงหม้อใหญ่ไปเลยอ่ะหม้อเรียกมีน้อยหม้อจิ๋วแทบไม่มีหม้อเรียกหม้อจิ๋วก็เกี่ยวกับสารชื่อชื่อยายมีภาพปฏิบัติมากท่านสนใจฟังอัดฟังธรรมท่านมาร่วมในงานข้าพเจ้าด้วย เทศก็จะเอียงไปทางแกงหม้อเล็กหม้อใหญ่หม้อจิ๋วขึ้นเรื่อยถ้าธรรมดาก็เป็นแกงหม้อใหญ่ทั่วไปหมดคำว่าแกงหม้อใหญ่ก็ให้คนทุกชั้นได้เข้าใจไม่อาจจะทำที่เสียไปไม่ให้เสียผลเสียประโยชน์ไม่ได้ทุกขั้นทุกภูมิไปนะแกงหม้อใหญ่แกงหม้อเล็กนี่สำหรับขั้นผู้ตั้งใจปฏิบัติมุ่งกับมรรคผลนิพพานโดยสายเดียวเส้นพระปฏิบัติการเทศมันก็เป็นแกงหม้อเรียกเข้าไปเลี้ยงเครื่องเข้าไปสูงขึ้นไปขึ้นมากหรือว่าพุ่งอะไรก็เนี่ยคือแค่ถูกจักรกองอยู่บนชายาอย่างนี้ใครไม่ได้ฟังเมื่อไรก็มีเทปอัดกันไว้เราเทศสอนพระบนชายาเราเทปอัดกันไว้ถึงจากนี้แล้วกับขั้วประเทศไทยปัญญาพระกรรมฐานอยู่ที่ไหนมีทั่วประเทศไทยทุกภาคติดต่อขอมาทางนี้ส่งให้แทบแต่งมาเรียกมาจิ๋วนี่ส่งทั่วประเทศไทยและทุกภาคนั้นมาเป็นเวลานานแล้วนะแต่งมาใหญ่ถึงออกทีหลังอันนั้นไปก่อนแล้วแต่งมาเรียกมาจิ๋วเรากรรมฐานกรรมฐานท่านอยู่ในป่าเขาเนี่ยท่านขอมาส่งไปจากนั้นก็ช่วยกล้าก็เป็นแกงหม้อใหญ่เรื่อยไปอ่ะจนกระทั่งทุกวันนี้ทำเรามากหรือน้อยตั้งแต่แรกก็พิจารณาสิมาตั้งแต่ปี2493เรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลาดูมันจะ55ปีแล้วมั้ง55 56ปีแค่อยู่ตลอดเวลานี่เวลานี้ก็ออกทางวิทยุทั่วประเทศไทยและยังทั่วโลกอีกทั่วโลกรู้จะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือมั้งนั่นแล้วทำที่เรามาเทศทั้งหลายนี่ท่านทั้งหลายเชื่อหรือไม่เชื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาเป็นศาสดาเอกขึ้นในทันทีทันใดสอนโลกทั้งสามเลยเทวบุตรเทวดาอินพรหมมนุษย์มนาสอนหมดตั้งแต่ธรรมล้วนๆของจริง ที่เลิศเลยออกจากพระไถ่จากนั้นมาก็กระจายมาเป็นภาษาวกอรหันไปศึกษาอบรมจากพระพุทธเจ้าในป่าในเขาทั้งนั้นเนี่ยพระพุทธศาสนาสำหรับพระเรานี่ป่าเป็นพื้นฐานเป็นที่อยู่ของพระนะบำเพ็ญสมณธรรมองค์นั้นสำเร็จขั้นนั้นนั้นสำเร็จขั้นนั้นเป็นสาวกของมาสอนโลกล้วนแล้วตั้งแต่ธรรมที่กั่นกองมาจากจิตที่บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วด้วยกันทั้งนั้นสาวกอรหันต์เป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆธรรมที่ออกมาเป็นธรรมที่บริสุทธิ์เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นี่เราก็ได้นำมาเทศให้พี่น้องหลายฟังสำหรับธรรมเดียวบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์เรายันเลยเราพูดจริงๆธรรมเป็นของจริงพูดตามหลักความจริงผิดไปไหนธรรมเอามาสอนโลกด้วยความจากความจริงเอามาโกหกโลกได้เหรอนี่เราก็ปฏิบัติสุดเวียงละว่างั้นเถอะว่ารอดตายจริงได้ธรรมมาสอนพี่น้องทั้งหลายเวลาอยู่ในป่าในเขาใครไปทราบเราได้มาอะไรอยู่ในป่าในเขาเป็นผ้าขี้ริ้วห่อมูดห่อพูดเป็นยังไงไม่ใช่ผ้าขี้ริ้วห่อทองนะอยู่ในป่าในเขาเป็นผ้าขี้ริ้วห่อมูดห่อพูดมูดพูดคืออะไรขี้โลภขี้โกรธขี้หลงมันอยู่ในหัวใจนั่นผ้าขี้ริ้วห่อเข้าไปนั้นห่อมูดห่อพูดฟัดกันอยู่นั้นตลอดเวลาจึงได้มาโผล่ขึ้นมาวันที่15พฤษภาคม2493นั่นที่หลังวัดดอยสมเจดีนั่นที่ได้โผล่ขึ้นมาจากนั้นมาก็เริ่มสอนน่ะสอนพระซะก่อนอยู่ในป่าในเขาต่อไปก็ค่อยคุกรามมาจนกระทั่งมาเอาโยมแม่บวชที่นี่กระจายแล้วจนกลายเป็นธรรมสอนโลกทั่วประเทศไทยนั่งทั่วโลกภายนอกอีกด้วยนี่ล้วนแล้วตั้งแต่ธรรมที่ออกจากหัวใจวันนี้ได้กันกองสำเร็จเสร็จสิ้นกันลงในวันนั้นละตอนที่พูดนั่นละตั้งแต่บัดนั้นมีแต่การแนะนำสั่งสอนคนอื่นไม่ได้สอนตัวเองไม่ได้ชะล้างตัวเองที่เหลือตัณหาขาดสะบั้นลงไปหมดมีธรรมชาติที่จ้าอยู่บนหัวใจชะล้างท่านอะไรทำอันนั้นพอชะล้างตั้งแต่กิเลสตัวมัวหมองมืดตื้ออยู่ในหัวใจนี่แหละพอชะล้างอันนี้ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จ้าเลยพระพุทธเจ้าพระสาวกจ้าทั้งนั้นนะจะเป็นขึ้นมาเมื่อไหร่จ้าแบบนั้นทันการทันสมัยเป็นปัจจุบันคือจิตบริสุทธิ์โผล่ขึ้นมาแล้วก็บริสุทธิ์เมื่อนั้นมีธรรมของพระพุทธเจ้าให้พากันไปปฏิบัติเวลานี้กิเลสมันกำลังเหยียบย่ำทำลายธรรมเป จนกระทั่งศาสนาพุทธแล้วในเมืองไทยเราจะไม่มีเหลือนะเวลานี้มีแต่พวกมูดพวกพูดไม่ว่าอยู่ข้างนอกข้างในในบ้านในเมืองในวัดในวาในพระในเนรในประชาชนมีแต่มูดแต่พูดเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเนรเต็มประชาชนเต็มไปหมดนะกิเลสเข้าเหยียบย่ำทำลายตีให้แหลกเป็นมดทำแตกกระจายแตกกระจายจนจะไม่มีเหลือในหัวใจของโลกแล้วแล้วไปที่ไหนกิริยาการที่แสดงออกหน้าสลดสังเวชนะมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสตัณหาออกหน้าออกตาไม่ว่าข้างหน้าข้างหลังที่ไหนมองหาคนดูคนหนึ่งแค่มองไม่เห็นเรื่องอัดเรื่องทำจะแฝงอยู่ในหัวใจนะมันมีตั้งแต่กิเลสเต็มตัวของคนทั้งคนทั้งคนไม่สังโรดสังเวชยังไงสายตาของธรรมดูไม่เหมือนสายตากิเลสสายตากิเลสมันดูด้วยความมืดบอดหลับตาดูชนดะไปเลยว่าจะขอจะได้อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเจ้าของชั่วมันไม่ดูมันว่าอันนั้นดีอันนี้ดีเจ้าของชั่วไปโดยลำดับกับที่สำคัญมันหมายความว่าว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีเจ้าของเลวไปโดยลำดับไม่ได้ดูเจ้าของนี่อย่ามันเสียตรงนี้มนุษย์เราชาวพุทธถ้าเป็นชาวพุทธจริงๆอันนั้นดีเราดีหรือไม่ดีนั่นดูที่คอยคว้าหามันแล้วเรามีอะไรที่สำคัญยิ่งกว่านั้นไม่มีหรืออาจทำที่จะเข้าคอยคว้าเข้ามาสู่หัวใจไม่สนใจไปคอยคว้าหาพวกมูดพวกกูโลกามีทั้งหลายก็อาศัยเพียงธาตุเพียงขันธ์แต่เรื่องบุญเรื่องกุศลคุณงามความดีคือทำแท้นั้นอยู่ที่หัวใจค้นคว้าเข้ามาสู่ใจเวลาตายแล้วดีดผึ่งไม่ต้องหาใครมากุศลธรรมมาทำพอแล้วกุศลธรรมมาไอ้พวกเรานี่มันมีแต่พวกอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีตายแล้วคอยกวนพระนิมนต์พระมากุศลธรรมมาพระทั่วประเทศไทยจนจะตายแล้วมากุศลกันหาอะไรกุศลธรรมมามีต้นเหตุมาจากไหนนี่เรารู้ต้นเหตุเพราะฉะนั้นจึงพูดว่าเวลาเราตายอย่านิมนต์พระมากุศลนะเราบอกโกงๆเลยเราได้พิจารณาตัวของเราเสร็จสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกุศลธรรมมาแปลว่าอะไรความฉลาดเราแก้กิเลสได้เราแก้ได้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีใดเหลือแล้วตายแล้วอย่านิมนต์พระมากุศลธรรมมายุ่งเป็นประเพณีโสกบกไปกุศลธรรมมากับกล้วยหอมกล้วยไข่อยู่ไหนนามก็ไปอย่างนั้นมันไม่ได้ว่าอาจทำคนนี้เป็นยังไงจิตใจยังบกพร่องคนนั่นมีสมบัติภายในใจเพียงเท่านั้นคือธรรมสมบัติธรรมเนื้อมีมากมีน้อยกุศลธรรมมาเตือนไปบอกไปอย่างนั้นค่อยชั่วกุศลเป็นประโยชน์อันนี้กุศลธรรมมากล้วยหอมอยู่ไหนนาก้วยไข่อยู่ไหนนามันเกิดประโยชน์อะไรแล้วตายกันเลยอาวันนี้วันนี้อาหารว่างเราเกิดแล้วพอคนตายแล้วอาหารว่างเกิดแล้วอาหารว่างของกุศลธรรมมาหลับหูหลับตาไปกุศลกระเผานะไม่ได้ดูหัวใจเจ้าของเรื่องราวของกุศลมีมาจากไหนท่านบอกไว้เรียบร้อยแต่เราไม่ชี้แจงมันเสียเวลามากต้นเหตุของให้ภาพไปพิจารณาบางสกุลนั่นแหละจากนั้นมาก็เป็นกุศลบางสกุลเรื่อยๆมานะแต่ก่อนไม่มีมันมีตอนเที่ยวหลังเนี่ยที่นี่กุศลนี่เลยเป็นวิชาหากินของพระเต็มวัดเต็มวาเต็มบ้านเต็มเมืองโยมก็พอใจที่จะนิมนต์พระมากุศลจับคนตายนี่ฉุดลากขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นนั่นแหละพระก็พอใจที่จะวันนี้อาหารว่างเกิดแล้วกล้วยหอมกล้วยไข่จะมาวันนี้ละไปคนอาทิตย์ทางเข้าใจผู้ที่ตายเขาก็หวังพึ่งพระมากุศลธรรมมาภาพพิจารณาลงอัดลงธรรมใครบกพร่องยังไงเรื่องศีลเรื่องธรรมคุณงามความดีบกพร่องยังไงแต่เรื่องบาปไม่ต้องถามมันเต็มหัวใจทุกคนแล้วจะแนะนำสั่งสอนแก้ไขยังไงจะให้สิ่งเหล่านี้เบาบางลงพอได้ปลงว่างความทุกข์ทั้งหลายให้เป็นความสุขพอนอนหลับได้บ้างมันไม่มีนะเวลานี้นะนี่สอนทั้งหลายนี่สอนกุศลแบบนั้นนะแบบพระพุทธเจ้าก็สอนให้พากันตั้งอกตั้งใจพินิจพิจารณากุศลธรรมมาความฉลาดเอามาซักฟอกตัวเองสิสอนตัวเองให้มีความเฉลียวฉลาดความโง่น่ะคือว่ากิเลสมันทำคนให้โง่แต่แสกแสนปัญญาว่าตัวเฉลียวฉลาดนักปราชญ์แหลมคมตัวเองแท้ๆมันมีแต่ความโง่ทำจับเข้าไปปั๊บมันก็รู้ทันทีตรงไหนบกพร่องแก้ไขลงไปในจุดนั้นแล้วก็เฉลียวฉลาดขึ้นมาจนกระทั่งหายสงสัยพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายหายสงสัยทั้งนั้นพอทุกอย่างไม่มีอะไรกวนใจคือท่านผู้มีจิตบริสุทธิ์แล้วปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมธาตุหรือนิพพานเที่ยงอยู่ในหัวใจท่านตอนนั้นนั่นท่านชำระแล้วจิตเป็นของชำระได้เป็นความฝึกฝนอบรมได้อย่าให้มีแต่กิเลส มันมาฝึกฝนอารมณ์มันจะลากลงนรกอเวจีจนนรกอเวจีจะแตกได้สร้างนรกอเวจีใหม่นะถ้าเป็นเรื่องบ้านเรื่องเมืองของเราเรียกว่าตลาดตารางค่าแค่ไปนักโทษมีมากตารางไม่พอที่คุมขังมันมีได้ขยายไปได้ตารางแต่เรือนนรกไม่มีขยายมีมากมีน้อยขนาดเอาใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยจะคับแคบตีบตันขนาดไหนก็นักโทษมันพร้อมแล้วที่จะไปเสวยกรรมเหล่านี้คับแคบตีบตันนักโทษจะรับเองรับเองรับเองเพราะฉะนั้นในนรกจึงไม่ปรากฏว่าเมืองผีนั้นได้สร้างนรกเพิ่มเติมก็อีกสารโลกไปมากไม่มีที่อยู่ไม่มีใครไปก็จับยัดลงไปยัดลงไปกรรมของสัตว์กรรมของสัตว์อย่างนั้นเป็นยังไงเราอยากไปไหมฮะพิจารณาสิอยู่ในลงศาลานี่ที่ลูกศิษย์หลวงตาบัวเนี่ยใครสมัครอยากไปนรกหลุมนั่นน่ะหลุมไม่ต้องสร้างใหม่ไปได้สบายไปไม่ต้องสร้างใหม่มีไหมล่ะเวลานี้ให้รีบนะเดี๋ยวจะให้ไปจานนรกเขาไปสร้างนรกใหม่อย่าวางเขาจะสร้างให้นะเขาจะจับยัดลงไปเลยอัดแน่นอยู่ในนั้นให้รีบแก้ไขตัวเองตั้งแต่บัดนี้ธรรมะพุทธเจ้าไม่มีสองสวขาตัววตาธรรมโอตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมในธรรมทั้งหลายไม่มีคำว่าเคลื่อนคลาดไม่มีเพราะฉะนั้นความเคลื่อนคลาดก็คือสัตว์ทั้งหลายเองกิเลสลากไปเพื่อความเคลื่อนคลาดเอาความดีของมันแต่ความเคลื่อนคลาดเป็นของเราความบกพร่องของเราผู้รับเคราะห์รับกรรมเป็นของเราเองเนี่ยเรื่องของกิเลสมันเอาละเอาเปรียบตลอดเวลาทำไม่เคยได้เปรียบมันเลยเอาให้ทำได้เปรียบบางสิทำได้เปรียบก็นำมาสอนโลกอย่างพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายนั่นแหละเรียกว่าทำได้เปรียบกิเลสนำมาสอนโลกด้วยความสง่างามไปที่ไหนเทวบุตรเทวดาอินพรหมกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดไปบรรดาท่านเหล่านี้ไปไหนมนุษย์มนาไม่เห็นก็ตามเทวบุตรเทวดาอินพรหมเห็นทั้งนั้นเห็นทั้งนั้นแล้วคิดดีอย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้เบื้องต้นพอตรัสรู้ผางขึ้นมาเท่านั้นพวกเทวบุตรเทวดาตั้งแต่ภูมิเทวดาขึ้นไปจนกระทั่งถึงจาตุมถึงท่ามหาผมบอกข่าวกันไปโดยลำดับในธรรมจักรไปอ่านดูก็รู้นี่นะส่งข่าวไปโดยลำดับว่าธรรมเกิดแล้วพระเจ้าอุบัติแล้วว่าสะเทือนหมดเห็นไหมล่ะพระพุทธเจ้าตถาสหัสสีโลกธาตุสร้างกัมปีสัมกัมปีสัมเวทีเนี่ยธรรมของพระเจ้ากระเทือนโลกหมื่นโลกธาตุฟังที่มันโลกธาตุเดียวเมื่อไหร่ตั้งหมื่นโลกธาตุใครสามารถอ่านรู้เหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยเทวดาสัตว์โลกทั้งหลายกระเทือนหมดเลยเวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาแล้วพวกเรามันกระเทือนไหมหรือมันมีกระเทือนตั้งแต่เสือแต่หมอนนั่นหรือแล้วไปเห็นก้มอยู่ทำอะไรเนี่ยเย็บเสือมันเสือไปอะไรเสือขาดแล้วมันมาถึงขาดนอนไม่ลุกแล้ววันนี้มองไปทางนั้นหมอนขาดแล้วเรียบหมอนมันหมอนเป็นอะไรหมอนแตกหมอนขาดนอนไม่ลุกมันมีแต่อย่างนั้นนะพวกนี้นะกิเลสแตกกิเลสขาดไม่เคยได้ยินนะฟาดให้กิเลสแตกกิเลสขาดทีจ้าขึ้นมาเลยฟังกันจำมานะอย่ามานอนใจเฉยๆนะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสดาเล่นๆเป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กคือพวกเราเหมือนเด็กเล่นตุ๊กตาคำสอนพระพุทธเจ้าที่เลิศเลยเอามาเล่นเหมือนเด็กไม่มีคุณค่ามีราคาอย่างมากเขาเอาไปไว้ในบ้านเขาไปตั้งไว้ในบ้านไม่ทราบว่ากล่าวหรือไม่กล่าวเอาไว้ที่ในบ้านบ้านไหนมันมีนะพระพุทธรูปองค์เล็กๆเล็กๆอยู่ตามบ้านเลยมันไปกล่าวหรือไม่กล่าวก็ไม่ทราบถ้ามีคนมาจับแขนดุงไปอะไรยังไปกราบพระโอ้ยอย่างนั้นเหมือนหมาร้องแงะแงะเหมือนจูงหมาใส่ฝนจูงเข้าไปกราบพระนั่นเป็นไงถ้าจูงไปหาที่โกโลโกโสอยากได้สิบขาสิบขาไปไม่พอยังไปยืมขาก็ไม่อีกอ้าวขานี่ก็ไม่พอยังไปหายืมอีกจะมาเอากับเราได้ยังไงนี่ยืมขากันมันอยากไปหาที่โกโลโกโสเข้าใจไหมถ้าจูงเข้าห้องพระนี่ฟังเสียงน้องแงะแงะเหมือนจูงหมาใส่ฝนพวกเรามันประเภทหมาใส่ฝนหรือประเภทไหนพิจารณาสิเอาละเทศทำยังไงแล้วเทศไปเขาจะมาโจมตีดวงตาใช่ไหมเอาละพอหันจำมันนะอย่ามาอยู่เฉยๆนะศาสนาเป็นของเลิศเดิมมาดั้งเดิมนะกิเลสเป็นของเลวมาดั้งเดิมอย่านอนใจกับมันนะถ้ามาอยากจมเอาซะนั่นละนี่อะไรอีกล่ะ
3: ถวายมากครับ
0: เออ
3: หลังถวายมาก
0: นี่เป็นมากหมอนั่นนะมั้ง
3: ครับครับใช่
0: พันยามาก
3: ครับครับ
0: ควรมามวลผู้สวยงามมากนะ มวลภูสวยงามคนไม่เคยฉันหมากมวลภูสวยงามคนเคยฉันหมากมวลภูไม่เป็นคือเราอมีอะไรที่ว่ามาวันนี้ก็คนเยอะอยู่นะไม่ใช่เล่นๆแล้ววันนี้คนเยอะอยู่แต่น้อยกว่าเมื่อวานแน่นหมดมันทุกวันคนมากทุกวันเต็มหมดเลยนี่ก็คงจะเกี่ยวทางวิทยุบ้างเพราะเวลานี้วิทยุกำลังขยายออกเรื่อยขยายออกอย่างรวดเร็วนะออกเรื่อยเรื่อยบางคนยิ่งหนาหน้าหนาตาขึ้นมาเรื่อยเกี่ยวกับเรื่องอ่านเรื่องทำเข้าวัดเข้าวาจนขนาดถึงขนาดได้ขนาดเอาไว้ฟังสินะถึงขนาดได้ขนาดเอาไว้คือนั่นเห็นไหมที่ผ้าขาวสามแผ่นเขียนไว้เราจำนะก็เราเป็นคนสั่งด้วยคำพูดของเราเองพระก็เขียนตามคำพูดของเราบอกว่าที่นี่เป็นวัดเขียนป้ายผืนใหญ่ๆไว้นั้นนะที่นี่เป็นวัดเป็นสถานที่ภาวนาเพื่อความสงบใจไม่มีจิตจำเป็นไม่ควรเข้ามาเที่ยวเพ่นพ่านเขียนไว้นั้นเข้าใจเลยสามแผ่นอยู่ข้างนอกประตูด้านนี้แผ่นหนึ่งประตูด้านนี้แผ่นหนึ่งเข้ามาข้างในแผ่นใหญ่อยู่ตรงนั้นอยู่ไม่ทราบมันอ่านหรือไม่อ่านนะเมื่อวานตอนเย็นส่วนมากเราออกมาจะออกมาตอนเย็นตอนอื่นไม่ได้นะเขาหลุมออกหลงทิศไปต้องออกมาตอนเย็นเมื่อวานนี่ก็เย็นแล้วนี่นะเห็นว่าหมดคนแล้วเราจะออกไปดูอะไรข้างนอกอะไรมีความบกพร่องยังไงมาแล้วเราเป็นคนสั่งนั้นสั่งนี่นะเมื่อวานนี่เห็นว่าคนจะหมดไปแล้วเราก็ด้อมออกมาโอ้ยกำลังไหลเข้ามาแล้วส่วนมากพวกแม่ลูกแม่หลานน่ะมากจริงๆนะมีผู้ชายมาด้วยคนหรือ2คนนอกนั้นมีแต่แม่ลูกแม่หลานมีผู้หญิงแล้วก็มีเด็กเล็กๆเกือบ20ละมั้งมันไหลเข้ามานั่นที่พอดีมาเจอกับตัวดีเข้าใจไหมตัวดีที่เขียนป้ายไว้นั้นกำลังหลั่งไหลเข้ามานี่จะไปไหนกันนี่ล่ะเอาแล้วนะจริงนะมาเพียบเป็นพันอะไรเห็นมันได้อ่านมันนี่นาวะมันอยู่ข้างๆที่อ่านนี่ด้วยมันมาหาอะไรพวกนี่นาวะไปออกไปเดี๋ยวนี้นะวะสถานที่นี่ไม่ใช่สถานที่เป็นพระอ่านที่นั่นนะวะไล่ออกไม่ให้เข้ามาเลยไล่แต่คือเลยป่านนี้มันกลับยังมันวิ่งแต่คือนะตั้งแต่เย็นเมื่อวานมันต้องเอาขนาดนั้นคนอื่นเอาไม่ได้ต้องเป็นเราเองก็มาเจอแต่กับเราถ้าเจอกับเราโดนดีทุกทีแต่ว่าขอแต่เจอกับเราแต่ไล่เบี้ยหลงทิศไปเลยละมันจุ้นจ้านและตื่นข่าวกันวัดป่าวันตาเนี่ยเป็นสถานที่ตื่นข่าวของคนใครมาจากไหนยังไงจุ้นจ้านโดนผู้ที่รักษาข้อวัตถุประหยัดในวัดในว่าในศีลธรรมลำคาญจะตายไปแต่ท่านก็ไม่กล้าพูดพระก็ดีเพราะท่านมีกฎมีระเบียบปฏิบัติหน้าที่การงานของท่านถึงเวลาปัดกวาดนี่พร้อมกันเพิ่มความสะอาดเรียบร้อยไปหมดทุกแง่ทุกมุมนี่ท่านปฏิบัติเดี๋ยวนี้ท่านทำความสะอาดเรียบหมดนี่เป็นกฎข้อวัดปฏิบัติของท่านประจำไอ้นั่นมาเพ่นพ่านท่านคงจะหนักใจอยู่มากแต่ท่านไม่ท่านทนเอาแต่เราทนหรือไม่ทนก็ตามถ้าไปเจอกับเราได้ถูกขั้นหนาทุกรายนั่นแหละมาไล่เบียดอยู่มาอะไรได้ไหมเพราะถ้าหากว่ามีเหตุมีผลไม่ไล่เข้าใจไหมล่ะไอ้นี่มันมีแต่แบบนั่นที่มีแต่แบบมาจะได้อ่านหรือยังเนี่ยวะไม่ได้อ่านไล่เมื่อวานนี้แต่คือคบกันไม่รู้กี่พวกสำหรับหลวงตามาเจอแล้วพออีทุกครั้งอะไรคนอื่นเจอไม่อะไรนะพระเนียนนั่นก็เฉยแต่เรามาเจอแล้วเอาละแต่คืออย่างเมื่อวานคบกันจะตายหลังไหลไปเดี๋ยวนี้เอางั้นนะทำท่าขู่อย่างนี้ด้วยแต่ใจไม่มีใจยังโอดหัวเราะยังสงสารนะแต่กิริยาที่เป็นอย่างนั้นนะคือคักตึงตังไปดูนี่ใจเป็นหยอกอย่างเล่นเมตตาสงสารนะใจนะแต่อันนี้มันคือคักไม่งั้นมันไม่กลัวก็ใจไปอะไรจะกลัวต้องออกใจเนี่ยมันกบกันดีนะคือใจกับกิริยามันไม่เข้ากันมันกดระแบบอ้าวมีสนารันแล้วมีอะไร
4: ขออนุญาตคร
0: ับ
4: ผม
0: แล้วอะไรอีก
4: ทองคำเช้าวันนี้ได้9บาทครับผม
0: พอใจ9 บาทเท่าไหร่
4: 9บาทพอดีครับผม
0: แล้ว9บาทพอดี
4: คร
0: ับ
4: ผม
0: เนื้อว่ารถก็นั่นเราจะขอมาเพิ่มถ้ามันพอดีขอมาหาอะไรแน่มันก็มีเท่านั้นมันพอดีแล้วนะ เอาละทีนี้ไปได้ลูกหลานไปได้นะใครจะกลับได้ละทีนี้เอาละเลิกผมจะกลับได้ไปเดี๋ยวจะเรื่องคนตาบอดมาสอนนะไม่มีทางออกจะไปบอกเรื่องคนตาบอดเดี๋ยวก็เรื่องเราช่วยคนตาบอดเครื่องมือแพทย์เอาให้หมดเลยเตี้ยงเลยนะเตี้ยงอย่างโรงพยาบาลศูนย์ให้หมดเลยนี่เมื่อไหร่เลยนี่เขาขอมาตั้ง7ล้านให้เลย7ล้านให้เลยพี่สาวเดือนจันทร์ก็ขอมาด้วย8ล้านให้หมดนี่นะเราก็บอกเป็นความจำเป็นคนตาบอดคนตาความตาดีนี่สำคัญมากนะคนเราถึงจะโอยากขาดแคลนเรือก็เหี้ยเสียแข้งเสียขาขอให้ตายังดีเถอะยังมีความหมายแล้ววันถ้าตาบอดเสียอย่างเดียวอะไรหมดความหมายไม่มีค่าอะไรเลยตาจึงเป็นของสำคัญเพราะฉะนั้นเราจึงช่วยทำตาช่วยนี่แน่เราให้เนี่ยผู้ว่าซื้อพรแล้วเนี่ยติดต่อทางสายตาหมอทางไหนที่จะมาลงจุดตาได้ถ้าติดต่อนั่นนี่แล้วออกจากนี้แล้วเราจะไปตั้งศูนย์ตาให้ครบหมดเหมือนกันเป็นแห่งไปจากนี้ก็ไปภาคนั่นจากนั้นไปภาคนั่นทั่วไปนี่ฮะนี่ตอนนี้เราก็ชี้แจงถึงความจำเป็นถ้าใครเห็นว่าเรื่องตาไม่จำเป็นให้ค้านมาไม่มีใครค้านถ้าไม่มีใครค้านเราจะชี้แจงความจำเป็นของเราให้ฟังแล้วมันอดขบกันไม่ได้นะยกข้อเปรียบเทียบขึ้นมานะเอาสมมติว่าเรียกขึ้นเลยนะปิดประตูไว้ด้วยทางนู้นก็ปิดประตูไว้ ที่นี่ก็คนก็เต็มศาลา นี่เราจะยกตัวอย่าง คนเต็มศาลามีแต่คนตาบอดทั้งหมดเข้าใจไหมทีนี้พอได้เวลาเราจะได้ทำแล้วเราก็มีไม้ติดมือเราเข้าใจไหมไปกลับพวกนี้ไปเดี๋ยวนี้กลับมันก็วิ่งหัวก็ขึ้นตาบอดใช่ไหมไปชนต้นไม้ต้นเสาชนฟ้าชนอะไรชนกันล้มเกิดการตอนนี้มาวันนี้สุดท้ายมันไม่ดีอย่างนี้มันหัวเราก่อนพูดมันไม่ดีนะพอสุดท้ายแล้วมันไปหัวเราก่อนนะเนี่ยมันไล่ออกไปเนี่ยคือคนตาบอดมันไม่มีทางไปคนนี้คน

0: หมดเลยหมดแล้วละทีเอาละไปกันละเอาเลิกกันละทีนะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวหายานะสัมปันโนเมื่อวันที่12เดือนกันยายนพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าจิตใจของเราเป็นอันธพาลตลอดในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูท่ออำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬมีชื่อกันเทศว่าธาตุกรรมฐานขอเชิญท่านฟังครับ
1: ต่อไปโปรดตั้งใจฟังธาตุกรรมฐานหรือจตุธาตุวัฏฐานท่านเรียกเป็นสองในหนึ่งว่าธาตุกรรมฐานในหนึ่ง

0: ธาตุกรรมฐานมีอัดเป็นอันเดียวกันจะได้แปลกันหาไม่ได้อาการที่กำหนดธาตุนั้นพระอาจารย์เจ้าการสำแดงไว้เป็นสองสถานคือสำแดงโดยในสังเขปนั้นประการหนึ่งสำแดงโดยในพิสดารประการหนึ่งพิธีที่จะกระทำมนสิการคือพิจารณาในพระธาตุกรรมฐานนี้สำแดงไว้ในพระมหาสติปัฏฐานสูตรโดยสังเกตสำแดงไว้ในมหาอัฏฐิปโดปมะสูตรและราหุโลวาทสูตรและธาตุวิภังนั้นโดยพิสดารข้อซึ่งสำแดงสังเกตตามในพระมหาสติปัฏฐานนั้นว่าสมเด็จพระสันเต็ดพุทธองค์ตัดเทศนาในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุสงฆ์ทั้งปวงบุรุษผู้เป็นนายโคขาดคือผู้ฆ่าโคฆ่างัวนั้นหรือเป็นอันเตวสิกแห่งนายโคขาดนั้นฉลาดในการที่จะฆ่าโคขายเลี้ยงชีวิตเมื่อฆ่าลงได้แล้วก็เชือดเถือแล่เนื้อโคนั้นออกเป็นชิ้นชิ้นกองไว้เป็นชิ้นส่วนนั่งขายเนื้อนั้นอยู่ในประเทศทางสี่แพร่งฆ่าวิงโคเสนตัสสะแรกเริ่มเดิมเมื่อเลี้ยงโคไว้นั้นนายโคขาดก็สำคัญในใจว่าเรานี่เลี้ยงโคไว้การเมื่อนำโคไปสู่ที่ฆ่านั้นก็สำคัญในใจว่าเรานี่นำโคมาสู่ที่ฆ่าถึงการเมื่อผูกมัดรัดโคเข้าไว้ในที่ฆ่านั้นก็ดีการเมื่อฆ่าแล้วโคนั้นตายแล้วก็ดีถ้ายังมิได้เชือดเนื้อแล่เนื้อโคนั้นออกเป็นชิ้นชิ้นยังไม่ได้แยกออกกองไว้เป็นส่วนส่วนตราบใดนายโคขาดนั้นก็ยังสำคัญในใจว่าเป็นโคอยู่ตราบนั้นจิตที่สำคัญว่าโคนั้นจะได้ปราศจากกันดานหาบ่มิได้ต่อเมื่อใดเชือดเถือแล่เนื้อโคนั้นออกเป็นชิ้นชิ้นกองไว้เป็นส่วนส่วนนั่งขายเนื้อนั้นอยู่ในประเทศทางสีแป้งแล้วการใดจิตที่สำคัญว่าโคนั้นก็อันตรธานปราศจากสันดานในการนั้นจิตที่สำคัญว่าเนื้อนั้นประพฤติเป็นไปในสันดานแห่งนายโคขาดนายโคขาดจะได้สำคัญว่าโตเหมือนอย่างหนหลังนั้นหาบ่มิได้การเมื่อมหาชนทั้งหลายมาแต่ทิศทั้งสี่คือเนื้อนั่นได้แล้วแลนำไปนั่นนายก็คาดก็สำคัญในใจว่ามังสังยิกินามิเรานี่ขายเนื้อมหาชนทั้งหลายนี่นำเอาเนื้อไปนายก็คาดจะได้สำคัญว่าเราขายโคมหาชนชวนกันมานำเอาโคไปหาบ่ไม่ได้ภิกษุนี้เมื่อยังมีจิตสันดานเป็นฐานพุทธิชนอยู่แต่ก่อนนั้นบังเกิดเป็นคฤหัสถ์อยู่ก็ดีเป็นบรรพชิตแล้วก็ดีเมื่อยังไม่ได้จำเริญพระธาตุกรรมฐานยังบ่มิได้กระทำธาตุวินิโพกไว้ในใจคือแยกธาตุออกเป็นส่วนยังบ่มิได้พิจารณาธาตุทั้งสี่ให้ต่างออกเป็นแผนกแผนกตราบใดจิตที่สำคัญสัญญาว่าตนเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นบุรุษเป็นบุคคลนั้นก็ยังประพฤติเป็นไปในสันดานยังบ่มิได้อันตรธานจากสันดานตราบนั้นต่อเมื่อได้กระทำเพียรจำเริญพระกรรมฐานพิจารณาภาคธาตุทั้งสี่ให้ต่างออกเป็นแผนกแผนกแยกออกเป็นกองกองเป็นเหล่าเหล่าแล้วการใดจิตที่สำคัญสัญญาว่าตนเป็นสัตว์เป็นบุรุษเป็นบุคคลนั่นจึงอันตรธานปราศจากสันดานในการนั่นเมื่อพิจารณาเห็นร่างกายแห่งตนไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลแล้วจิตก็จะตั้งมั่นสำคัญลงเป็นแท้ว่าร่างกายนี้เป็นที่ประชุมแห่งธาตุทั้งสี่เมอุปมาดังนายโคขาดอันแล่เนื้อโคออกกองขายในทางสี่แพร่งและมีจิตสำคัญว่า ตนขายเนื้อจนทั้งปวงมานำเอาเนื้อไปโดยอุปมาที่สำแดงมาดังนี้อันนี้สำแดงตามในมหาสติปัฏฐานสูตรอันพระพุทธองค์ตรัสเทศนาโดยในสังเขปแต่นี้จะวิสัชนาตามพิธีที่สำแดง ไว้ในมหาหัตถีปโดปมะสูตรโดยพิสดารพระผู้เป็นเจ้าธรรมเสนาบดีสารีบุตรสำแดงพิธีพระธาตุกรรมฐานในมหาหัตถีปโดปมะสูตรโดยในพิสดารนั้นว่าดูก่อนอาวุโสสิ่งดังลือได้ชื่อว่าปฐวีธาตุภายในนั้นจะได้สิ่งดังลือสำแดงเป็นปุจฉาชนีแล้วพระผู้เป็นเจ้าสำแดงวิสัชนาสืบไปว่าดูก่อนอาวุโสธรรมชาติอันใดโลกสมมุติว่าบังเกิดในตนว่านับเข้าในสันดานแห่งตนอาศัยซึ่งตนแล้วแลเป็นไปมีลักษณะกระด้างมีอาการอันหยาบโลกทั้งปวงนับถือว่าตนว่าเป็นของแห่งตนธรรมชาติอันนั้นแลได้ชื่อว่าปฐมีธาตุคือธาตุดินภายในมิใช่อื่นใช่ไกลได้แก่อาการ20คือเจสาโลมานขาทันตาตราบเท่าถึงกรีสะเป็น19เอามัทรุงคางเพิ่มเข้าด้วยท้วนคำรบ20นี่แหละได้ชื่อว่าปฐวีธาตุภายในและอโปธาตุภายในนั้นจะได้แก่สิ่งดังนี้ดูก่อนอาวุโสธรรมชาติอันใดโลกสมมติว่าบังเกิดในตนว่านับเข้าในสันดานแห่งตนว่าอาศัยซึ่งตนแล้วแลเป็นไปมีลักษณะอันเอิบอาบซาบซึมมีอาการอันไหลหลั่งจากกายโลกทั้งหลายถือว่าตนว่าเป็นของแห่งตนธรรมชาตินั้นได้ชื่อว่าอาโปธาตุคือธาตุน้ำภายในใช่อื่นใช่ไกลได้แก่อาการ12คือปิตังเสมหังปุโพโรหิตตราบเท่าถึงสิงกานิกาละสิกามุตตังนี่แลได้ชื่อว่าอาโปธาตุภายในและอัชชติเตโชธาตุธาตุไฟภายในนั้นจะได้แก่สิ่งดังนี้วิสัชนาว่าธรรมชาติอันใดโลกสมมติว่าบังเกิดในตนว่านับเข้าในสันดานแห่งตนอาศัยซึ่งตนแล้วแลเป็นไปมีลักษณะอันร้อนมีอาการอันให้กระวนกระวายโลกทั้งหลายถือว่าตนว่าเป็นของแห่งตนธรรมชาตินั้นแลได้ชื่อว่าเตโชธาตุภายในมิใช่อื่นมิใช่ไกลได้แก่เพลินธาตุทั้งสี่คือสันตปคีชีระนักขีปริไทหักขีปรินามักขีสันตปคีนั้นได้แก่เพลิงธาตุอันกระทำให้กายอบอุ่นชีระนักขีนั้นได้แก่เพลิงธาตุอันกระทำให้กายเหี่ยวแห้งคร่ำคร่าให้จักขวาธิอินทรีย์วิกลวิการให้ทดถอยกำลังให้เนื้อและหนังหดห่อย่อย่อนเป็นเกลียวปราศจากงามปริเวทปริไทยหัดปริไทยหัดขีนั้นได้แก่เพลิงธาตุอันกำเริบขึ้นร้อนจะทนทานบ่มิได้ร้องไห้ร่ำไรว่าไทยหามิไทยหามิเร่าร้อนเร่าร้อนปรารถนายาสลมเป็นต้นว่าสปิเนยใสอันชำระได้ร้อยครั้งและโคสิจันอันเย็นสนิทปรารถนาจะให้พัดให้วีด้วยพัดใบตาลเป็นต้นและปรินามัคคีนั้นได้แก่เพลิงธาตุอันเผาอาหารให้ย่อยออกเป็นอันดีข้าวน้ำโภชนาหารขนมของกินน้ำอัมพบาลน้ำผึ้งน้ำตาลน้ำอ้อยเหลวน้ำอ้อยข้นแต่บรรดาที่บุคคลเราท่านทั้งปวงส่องเสพบริโภคสิ้นทั้งนั้นจะสุกเป็นอันดีจะย่อยเป็นอันดีนั้นอาศัยแก่เพลิงธาตุอันชื่อว่าปรินามมัคคีเพลิงธาตุทั้งสี่นี้แหละได้ชื่อว่าอัจฉติกะเตโชธาตุภายในอาชัตติกาวาโยธาตุนั้นได้แก่ธรรมชาติอันโลกสมมุติว่าบังเกิดในตนว่านับเข้าในสันดานแห่งตนว่าอาศัยซึ่งตนแล้วแลเป็นไปมีลักษณะอันคู่อวัยวะน้อยใหญ่มีอาการอันพัดขึ้นขึ้นลงลงซ่านไปในอังคาประยศทั่วสกลกายแห่งสรรพสัตว์สรรพสัตว์ถือว่าตนว่าเป็นของตนมิใช่อื่นใช่ไกลได้แก่วายโยธาตุคือธาตุลม6จำพวกคืออุทธังคมาวาตะ1อโทคมาวาตะ1กุสิสวาสยาวาตะ1โกฏฐาสยาวาตะ1อังคมังคานุสารีวาตะ1ปัสสาสะ อัสสาสะวาตะหนึ่งอุทธังขมาวาตะนั้นได้แก่วายุธาตุอันพัดขึ้นก็ทำให้เป็นโทษเป็นต้นว่าให้วิ่งเวียนให้รากให้เรอมีประการต่างๆและอโทขมาวาตะนั้นได้แก่ลมธาตุอันพัดให้สำเร็จจิตเป็นต้นว่าถ่ายอุจจระปัสสาวะและอุสิสยาวาตะนั้นได้แก่ลมธาตุการพัดอยู่นอกไส้โกฏฐาสยาวาตะนั้นได้แก่ลมธาตุการพัดอยู่ภายในแห่งไส้ใหญ่และอังคมังคานุสารีวาตะนั้นได้แก่ลมธาตุการพัดสั้นไปตามระเบียบแห่งแถวเส้นสัดสั้นไปในอังคาประยศใหญ่น้อยทั่วสกลสันทางให้สำเร็จจิตเป็นต้นว่าผู้กายเหยียดกายลุกนั่งยืนเที่ยวโดยควรแก่อัธยาศัยอัตตาสะปัตตาสะวาตะนั้นได้แก่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสิริเดิน20น้ำ12ไฟ4ลม6เข้าด้วยกันจึงเป็นอาการในกาย42โดยพิสดารสำแดงนี้ตามในอันพระผู้เป็นเจ้าธรรมเสนาบดีสารีบุตรสำแดงพระธรรมเทศนาในหัตถีปโดปมะสูตรเอวังราหุ โลวาเทธาตุวิพังเคสุและวิธีที่สำแดงพระธาตุกรรมฐานโดยพิสดารมีในราหุโลวาทสูตรและธาตุวิพังนั้นก็เหมือนกันกับในที่สำแดงแล้วในมหาหัตถีปโดปมะสูตรจะได้แปลกได้เปลี่ยนกันก็หาว่ามิได้พระภิกษุผู้จำเริญพระธาตุกรรมฐานนี้ถ้ามีปัญญาแหลมปัญญากล้าแล้วจะพิจารณาโดยในพิสดารว่าเกสานี่เป็นปฐวีธาตุประการหนึ่งโรมาคือผมก็เป็นปฐวีธาตุประการหนึ่งนาขาคือเล็บก็เป็นปฐวีธาตุประการหนึ่งจะพิจารณาโดยในพิสดารเป็นอธิดังปรากฏเห็นเป็นเนิ่นช้า เพราะเห็นว่าปัญญานั้นกล้าปัญญาเฉียบแหลมอยู่แล้วเหตุดังนั้นพระภิกษุที่ปัญญากล้านั้นสมควรจะพิจารณาแต่โดยสังเขปว่าอายังทัตทลักขณังธรรมชาติอันใดมีลักษณะอันกระด้างธรรมชาติอันนั้นแลได้ชื่อว่าปฐวีธาตุธาตุดินธรรมชาติอันใดมีลักษณะอันเอิบอาบซาบซึมมีอาการอันไหลหลั่งธรรมชาติอันนั้นแลได้ชื่อว่าอาโปธาตุธาตุน้ำธรรมชาติอันใดกระทำให้ยับให้ย่อยธรรมชาติอันนั้นแลได้ชื่อว่าเตโซธาตุคือธาตุไฟธรรมชาติ อันใดมีลักษณะอันคำสูอังคาประยศให้สำเร็จลุกนั่งยืนเที่ยว
1: ธรรมชาตินั่นแหละเรียกว่าวายโยธาตุคือธาตุลม
0: ก้านั้นเมื่อกระทำมณติการแต่โดยในสังเขปดังนี้ก็ยังอาจจะยังพระกรรมฐานให้ปรากฏแจ้งในสันดานได้และพระภิกษุที่มีปัญญามิสู้กล้ามิสู้หานนั้นเมื่อพระธรรมนัสการโดยสังเขปดังนี้พระกรรมฐานยังบ่มิได้ปรากฏแจ้งยังมืดมนอนธการอยู่ก็พึงกระทำมนัสการพระธาตุกรรมฐานโดยในพิสดารเหมือนในที่สำแดงมาแล้วในเบื้องต้นพระกรรมฐานจึงจะปรากฏเป็นอันดีเปรียบภิกษุสองรูปองหนึ่งปัญญากล้าองหนึ่งปัญญามิสุกล้าองที่ปัญญากล้านั้นสังวัตยายไปครั้งหนึ่งบ้างสองข้างบ้างภายหลังก็รวบรัดย่อเข้าด้วยอุบายย่อเข้าที่เหมือนกันในท่ามกลางนั้น ย่อเข้าเสียสังวัตยายแต่ที่สุดข้างนอนข้างนี้สังวัตยายแต่ที่แปลกๆกันอาการที่สังวัตยายนั้นจบเร็วบาลีนั้นก็ชำนาญตลอดทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายเพราะเหตุที่มีปัญญากล้าวายภิกษุองค์ที่มิปัญญาสู้กล้านั้นสังวัตยายเรียงบทออกไปทุกๆอันบทบ่มิได้ย่อเข้าด้วยสังวัตยายนั้นช่ำแล้วซ้ำเล่าเข้าใจว่าสังวัตยาย ไปสังมัธยายไปโดยย่อนั้นไม่พอปากว่าแต่ครั้งหนึ่งสองครั้งนั้นไม่ชำนาญปากเอามั่นเอาคงบ่ไม่ได้อันไม่สังมัธยายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเอามากเข้าว่านั่นแลจึงจะจำได้จึงจะชำนิชำนาญมั่นคงดีตกว่าอาการที่สังมัธยายนั้นจบท่าจะได้เหมือนพระภิกษุที่มีปัญญากล้านั้นหาไม่ได้ภิกษุที่มีปัญญากล้านั้นเห็นว่าสังมัธยายซ้ำแล้วซ้ำเล่าการที่จะ สังมัธยายอย่างนี้นี่เมื่อไรจะจบอาการที่พระภิกษุสองรูปสังมัธยายบรีมีอารมณ์มิได้ต้องกันเพราะเหตุที่ข้างหนึ่งปัญญากล้าข้างหนึ่งปัญญามิสู้กล้ายะถาอันนี้แลมิพมาชั้นใดพระภิกษุผู้จำเริญพระธาตุกรรมฐานนี้ที่มีปัญญากล้าก็ควรจะกระทำมนสิการพิจารณาโดยพิธีสังเขปที่มีปัญญามิสู้กล้าก็ควรกระทำมนสิการพิจารณาโดยพิสดารในอุปมาดังพระภิกษุสองรูปสังวัตยายบรีข้างหนึ่งพอใจย่อข้างหนึ่งพอใจพิสดารเพราะเหตุที่มีปัญญากล้าและมิสุกะโดยในที่แสดงมานี้เหตุดังนั้นพระภิกษุผู้มีปัญญากล้าจำเริญพระธาตุกรรมฐานนั้นเมื่อเข้าไปในที่สงัดอยู่แล้ว อยู่แต่ผู้เดียวแล้วก็พึงพิจารณารูปกายแห่งตนโดยในสังเกตว่าสภาวะหยาบสภาวะกระด้างมีในกายนี้เป็นปฐวีธาตุคือธาตุดินสภาวะเอิบอาบซาบซึมหลังไหลมีในกายนี้เป็นอโปธาตุคือธาตุน้ำสภาวะร้อนสภาวะกระทำให้แก่ให้ย่อยมีในกายนี้เป็นเตโชธาตุคือธาตุไฟสภาวะค่ำสู่อังคาประยศในกายนี้เป็นวาโยธาตุคือธาตุลมพิจารณาดังนี้แล้วเพิ่งกระทำมณสิการกำหนดกฎหมายให้เห็นว่ารูปกายแห่งตนนี้เป็นกองแห่งธาตุบ่ได้เป็นชีวิตเมื่อกระทำเพียรสอดส่องปัญญาพิจารณาประเภทแห่งธาตุด้วยประการชนิดอุปจารสมาธิก็จะบังเกิดจะได้สำเร็จอุปาจารสมาธิได้รวดเร็วบ่มิได้เนิ่นช้าจะได้สำเร็จแต่เพียงอุปจารสมาธิบ่มิอาจที่จะล่วงตลอดขึ้นไปถึงอัปปนาสมาธินั่นได้เพราะเหตุพระธาตุกรรมฐานมีอารมณ์เป็นสภาวะธรรมอธิบายว่าอารมณ์นั้นลงไปหาที่ยั่งที่สุดบ่ไม่ได้เปรียบเหมือนแลลงไปในเหวอันลึกบ่ไม่ได้เห็นพื้นเมื่อยังอารมณ์ไปไม่มีที่ยั่งที่สุดดังนี้จิตนั้นหาที่ตั้งบ่ไม่ได้พระอัปปนาสมาธิจึงไม่บังเกิดในสันดานจึงได้สำเร็จแต่เพียงอุปจารสมาธิในหนึ่งสำแดงไว้เป็นอัปปรนัยว่าพระผู้เป็นเจ้าธรรมเสนาบดีมีความปรารถนาจะสำแดงให้เห็นแจ้งว่าธาตุทั้งสี่ประการนี้ใช่สัตว์จึงสำแดงธรรมเทศนาจำแนกออกซึ่งโกฏธาตุสี่ประการว่าธรรมชาติอันใดได้นามบัญญัติชื่อว่ารูปนั้นอาศัยแก่โกฏธาตุทั้งสี่ประชุมกันคืออาศัยอัตถิประการหนึ่งอาศัยแก่เส้นประการหนึ่งอาศัยเนื้อประการหนึ่งอาศัยหนังประการหนึ่งโกฏธาตุทั้งสี่นี้มีอากาศแวดล้อมซ้ายขวาหน้าหลังแล้วการใดก็ได้ชื่อเรียกว่ารูปการนั้นโกฏธาตุทั้งสี่ซึ่งประชุมกันได้นามบัญญัติชื่อว่ารูปนั้นผู้มีปัญญากล้าพิจารณาเอาแต่สังเกตเท่านี้ก็อาจจะได้สำเร็จอุปจารสมาธิบ่ไม่ได้เนิ่นช้าและอาการที่จำเริญพระธาตุกรรมฐานนี่กำหนดไว้เป็นสี่ประการคือ สสัมภระสังเกตพิจารณาธาตุทั้งสี่โดยย่อเป็นต้นว่าปฐวีธาตุมีอาการอันกระด้างนั้นประการหนึ่งสสัมภระปิทักวิภัตติพิจารณาธาตุทั้ง3 โดยประเภทผนกมีเกสาโรมาเป็นอาทินั่นประการหนึ่งสันลักษณะสังเขปพิจารณาลักษณะแห่งธาตุโดยย่อนั้นประการหนึ่งสันลักษณะวิภัตติพิจารณาลักษณะแห่งธาตุโดยแผนกนั้นประการหนึ่งเป็น4ประการดังนี้อาการที่พิจารณาโดยสัมภาระสังเขปสันลักษณะสังเขปนั้นสมควรแก่พระโยคาวจรที่มีปัญญากล้าอาการที่พิจารณาโดยสะสัมภาระวิภัตสันลักษณะวิภัตตินั้นสมควรแก่พระโยคาวจรที่มีปัญญามิสู้กล้าผู้มีปัญญามิสู้กล้านั้นพึงเรียนซึ่งอุคหะโกศล7ประการมนสิการโกศล10ประการโดยในที่สำแดงแล้วในกายคตาสติพึงพิจารณาโดยในพิสดารว่าพระธาตุกรรมฐานนี้สำเร็จด้วยพิจารณาอาการในกายเหมือนกันกับพระกายคตาสติแปลกันแต่ที่กำหนดจิตในกายคตาสตินั้นกำหนดจิตว่าอาการในกายสิ้นทั้งปวงนี้มีสภาวะปฏิกูลพึงเกลียดพึงชังในพระธาตุกรรมฐานนี้กำหนดจิตว่าอาการในกายสิ้นทั้งปวงนี้มีสภาวะเป็นปฐวีธาตุเป็นอโปธาตุเป็นเตโชธาตุเป็นวายโยธาตุตกว่าต่างกันด้วยกำหนดจิตชนิดเมื่อกำหนดจิตพิจารณาโดยนิยมดังพรรณนามานี่อันว่าธาตุทั้งหลายก็ปรากฏเมื่อธาตุทั้งหลายปรากฏแล้วพิจารณาไปเนืองๆก็จะสำเร็จแก่อุปจารสมาธิดุจกาแล้วในหนหลังอานังโสตคุณบุตรผู้จำเริญจตุธาตุวัฏฐานภาวนานั้นพึงกระทำมนสิการในธาตุทั้ง4ด้วยมนสิการอาการ13ประการคือให้กระทำมนสิการโดยวิคหะประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยกาปประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยกิริยาที่กระทำให้เป็นจุนประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยลักษณะและจิตและผลนั้นประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยสมุฏฐานประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยต่างกันและเหมือนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยกิริยาที่ภาคจากกันและบ่มิได้ภาคจากกันนั่นประการหนึ่งให้กระทำมนสิการที่เป็นสภาคและวิสภาคประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยอัจฉติกะวิเศษและพาหิระวิเศษประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยกิริยาประมวลเข้าประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยปัจจัยประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยอสมนาหารประการหนึ่งให้กระทำมนสิการโดยปัจจัยวิสภาพประการหนึ่งสิริเป็นมนสิการพิจารณาอาการ13ประการด้วยกันที่ว่าให้กระทำมนสิการโดยวิคหะนั้นเป็นประการใดอธิบายว่าปฐวีธาตุนั้น คือธาตุดินมีในวิคหะว่าธรรมชาติอันใดได้นามบัญญัติชื่อว่าปฐวีธาตุนั้นโดยอัตว่าแข็งกระด้างพึงรู้ให้ทั่วไปในสรรพธาตุทั้งปวงเกิดสุดแท้แต่ว่าธาตุอันใดก็ได้มีประมาณพอหยิบขึ้นได้ด้วยมือธาตุสิ่งนั้นได้ชื่อว่าปฐวีธาตุคือธาตุดินและอโปธาตุนั้นมีอัตวิคหาว่าธรรมชาติอันใดเติมทราบอาบเอิบไปในปฐวีธาตุเป็นอาทิกระทำให้ชื้นให้ชอบให้ชุ่มให้หลังให้ ปรังให้เป่งเคร่งครัดให้จำเริญปฐวีธาตุเป็นต้นธาตุจึงนั่นแลได้ชื่อว่าอาโปธาตุคือธาตุน้ำและเตโชธาตุนั้นมีอัตวิคหาว่าธาตุอันใดกระทำให้อบอุ่นเป็นไอเป็นควานบำรุงรักษาปฐวีธาตุเป็นต้นมิให้เปื่อยมิให้เน่าเผาอาหารให้ย่อยธาตุอันนั้นได้ชื่อว่าเตโชธาตุและวายโยธาตุคือธาตุลมนั่นมีอัตวิคหะว่าธาตุอันใดกระทำให้ไหวให้ยกมือยกเท้าให้สำเร็จ ิริยาบถนั่งนอนยืนเที่ยวธาตุนั้นแลได้ชื่อว่าวายโยธาตุคือธาตุลมวิคหะดังนี้เรียกว่าวิเศษอธิบายว่าสำแดงอัดแห่งธาตุทั้งสี่นั้นให้แปลกกันทีนี้จะว่าด้วยสามัญวิคหะสืบต่อไปแล้วในวิคหะว่าธรรมชาติสี่ประการคือดินน้ำไฟลมได้นามบัญญัติชื่อว่าธาตุนั้นเพราะเหตุที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะแห่งตนลักษณะที่แข็งกระด้างลักษณะที่ซึมซาบอาบเอิบลักษณะที่กระทำให้อบอุ่นลักษณะที่ให้ไหวให้ติ่งนี่แลได้ชื่อว่าลักษณะแห่งตนแห่งดินน้ำไฟลมตกว่าดินนั้นทรงไว้ซึ่งลักษณะอันกระด้างน้ำนั้นทรงไว้ซึ่งลักษณะอันซึมซาบไฟนั้นทรงไว้ซึ่งลักษณะอันอบอุ่นอันร้อนลมนั้นทรงไว้ซึ่งลักษณะอันไหวอันติ่งนี่แลได้ชื่อว่าลักษณะแห่งตนอาศัยเหตุที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะสำหรับตนดังนี้ดินน้ำไฟลมจึงได้นามบัญญัติชื่อว่าธาตุในหนึ่งดินน้ำไฟลมได้นามบัญญัติชื่อว่าธาตุนั้นเหตุทรงไว้ซึ่งทุกข์เพราะเหตุเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ถ้าดินน้ำไฟลมหาบ่มิได้ไม่เกิดเป็นรูปเป็นกายแล้วความทุกข์เวทนามีประการต่างๆนั้นจะบังเกิดแต่สิ่งดังเล่าในอาศัยเหตุที่มีดินน้ำไปรวมบังเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นกายแล้วความทุกข์เวทนาจึงอาคูลมุนมองมาสะสมอยู่เป็นอเนกอนันต์ตกว่าดินน้ำไปรวมนี่ทรงไว้ซึ่งทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์จะนับจะประมาณมิได้อาศัยเหตุนี้ดินน้ำไปรวมจึงได้นามบัญญัติชื่อว่าธาตุวิคหะอย่างนี้เรียกว่าสามัญวิคหะเพราะเหตุวิคหะอันเดียวกันได้เนื้อความทั่วไปทั้งดินน้ำไป
1: วิคหะคือพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าวิคหะเพราะเหตุพิจารณาอย่างนี้เป็นวิคหะอันเดียวกันได้เนื้อความทั่วไปทั้งดินน้ำไปลมสิ้นทั้งสี่ประการกิริยาที่กระทำมณสิการกำหนดธาตุทั้งสี่ประการโดยวิเศษวิคหะและสามัญวิคหะดังนี้จัดเป็นมณสิการคือการพิจารณาเป็นปฐมเป็นที่หนึ่ง
2: และมณสิการพิจารณาอาการเป็นครบสองคือที่ให้กระทำมณสิการพิจารณาโดยกราบนั้นเป็นประการใดอธิบายว่าในหมวดปฐวีธาตุ40มีเกสาเป็นต้นมีมัทรุมคังเป็นที่สุดนั้นแต่ละสิ่งละสิ่งล้วนประกอบด้วยสุทธกาบสิ้นทั้งปวงสุทธกาบนั้นได้แก่ธรรมชาติ4ประการประชุมกันคือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุสีเป็นรสและโอชา8ประการประชุมกันเป็นหมวดแล้วเมื่อใดก็เรียกว่าสุทธกาภในการเมื่อนั้นปฐวีธาตุ20ประการนี้แต่สิ่งใดที่หนึ่งจะได้ปราศจากสุทธกาภก็หามิได้ผมแต่ละเส้นละเส้นขนแต่ละเส้นละเส้นเล็บแต่ละเล็บละเล็บฟันแต่ละสี่ละสี่นั้นแต่ล้วนดินน้ำไฟลมสีและกลิ่นรสและโอชาชีวิตินทรีย์ภาวะรูปประชุมพร้อมจะได้ปราศจากดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสและโอชาชีวิตินทรีย์และภาวะรูปหาบ่มิได้ข้อจึงเรียกว่าปฐวีธาตุนั้นเพราะเหตุธาตุดินมากกว่าธาตุทั้งสามแท้จริงผมและขนเล็บและฟันทั้งปวงนี้ใช่จะมีแต่ดินธาตุสิ่งเดียวนั่นหาไม่ได้ธาตุน้ำก็ซึมซาบอาบอิ่มนั่นก็มีอยู่ไฟธาตุที่กระทำให้อบอุ่นนั่นก็มีอยู่ธาตุลมที่พัดผันในต้นเส้นผมและเส้นขนเล็บและฟันนั่นก็มีอยู่ตกว่าธาตุทั้งสี่นั่นมีพร้อมแต่หากว่าธาตุดินนั่นมากกว่าธาตุทั้งสามสมเด็จพระมหากรุณาจึงยกเอาที่มากขึ้นมาตรัสเทศนาจัดเอาผมและขนเล็บและฟันเป็นต้นนั้นเป็นทวีธาตุหนังเนื้อเส้นอัฐิม้ามหัวใจตับผังผืดภูมิไส้ใหญ่ไส ได้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าสมองศีรษะนั่นก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีกลิ่นมีสีมีรสมีโอชาเหมือนกันทั้งสิ้นตกว่าธาตุทั้งสี่นี้มีพร้อมทุกสิ่งแต่หากว่าดินนั่นมากดินนั่นมีภาษาดินนั่นมีภาษีว่ามีภาษีกว่าธาตุทั้งสามสมเด็จพระผู้มีพระจึงตรัสเทศนายกหนังและเนื้อเป็นต้นนั่นขึ้นเป็นปฐวีธาตุ20ประการและอาโปธาตุ12ประการก็ดีมีดีเป็นอาทิมีมืดเป็นที่สุดนั่นแต่ละสิ่งละสิ่งแต่ล้วนประกอบด้วยดินน้ำลมมาไฟสีกลิ่นรสโอชาเหมือนกันทั้งสิ้นธาตุทั้ง4ประการนั่นบริบูรณ์พร้อมจะได้เฉพาะมีแต่ธาตุน้ำสิ่งเดียวนั่นหาไม่ได้แต่หากว่าธาตุน้ำนั้นมากธาตุน้ำนั้นมีภาษีกว่าธาตุทั้งสามสมเด็จพระมหากรุณาจึงยกเอาธาตุน้ำที่มีภาษีนั้นขึ้นตัดเทศนาจัดเอาอาการ12ประการมีดีเป็นต้นมีมูกเป็นปริสารเป็นประโยชน์สารนี่เป็นอาโปธาตุอาการที่กระทำมณสิการพิจารณากำหนดกฎหมายกราบโกรธธาตุในกรัตกายให้เห็นว่าประกอบด้วยกาบคือประชุมดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอตาบริบูรณ์พร้อมนี่แลได้ชื่อว่ามนสิการโดยกาบจัดเป็นมนสิการอาการเป็นครบ2และมนสิการคือพิจารณาอาการเป็นครบ3คือจุณโตที่ว่าให้กระทำมนสิการพิจารณาโดยกิริยาที่เป็นจุณนั่นเป็นประการใดอธิบายว่ากรัชกายแห่งเราท่านทั้งปวงนี้ถ้ามีประมาณเป็นปานกลางเหมือนอย่างกายแห่งมัชฌิมบุรุษไม่เล็กนักไม่ใหญ่นักและเราจะเอามาย่อยออกให้เป็นจุนนั่นโดนะมัตตาจะตวงได้ประมาณโทนะหนึ่งคือ16ธนานจุน16ธนานนั่นมีอโปธาตซึ่งทราบอาบอิ่มอยู่ถึงกันกับปฐวีธาตุนักปราชญ์เพิ่งสันนิษฐานว่าเตโชธาตุนั้นเป็นพนักงานกระทำให้ร้อนให้อุ่นบำรุงรักษาปฐวีและอาโปนั้นไว้ไม่ให้เปื่อยให้เน่าให้จำเริญขึ้นไปเป็นอันดีโดยสิริฝ่ายวายโยธาตุนั้นเป็นพนักงานอุปถัมภ์คำจูจะไหวจะจริงจะสำเร็จเรียบททั้ง4นั้นอาศัยแกวายโยธาตุเข้าหนุนประคับประคองแล้วเราท่านทั้งปวงซึ่งนั่งนอนยืนเที่ยวกระทำจิตการทั้งปวงได้สำเร็จมโนความปรารถนาหรือได้สำเร็จมโนรสความปรารถนาเมื่อธาตุทั้งสี่ประชุมการบำรุงรักษาอุปถัมภ์คำจูกันเป็นอันดีแล้วสมมติสัตว์ที่โรควัวหารเรียกว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลนั้นจึงบังเกิดมีเพราะเหตุมีธาตุทั้งสี่ประชุมกันเป็นหลักเป็นประธานอันสรีระกายแห่งเราท่านทั้งหลายจะปรากฏว่าน้อยว่าใหญ่ว่าสูงว่าต่ำว่ากันด่างว่ามั่นว่าทนนั้นอาศัยแก่ปฐวีธาตุที่จะเป็นน้ำเป็นเยื่อเป็นปรังคลั่งคลัดเครื่องคัดชุ่มมันนั่นอาศัยแก่อาโปธาตุปฐวีปฐวีปฏิทิตาอาโปธาตุนั้นตั้งอยู่ในปฐวีธาตุได้ปฐวีธาตุเป็นที่ตั้งได้เตโชธาตุเป็นผู้อภิบาลรักษาได้วายุธาตุเป็นผู้อุปถัมภ์จึงตั้งอยู่ได้เป็นอันดีมิได้รั่วมิได้ไหลออกกระทำสรีระกายประเทศนั้นให้อิ่มอยู่เต็มเป็นอันดีมิได้บกมิได้คล้องและเตโชธาตุสี่ประการนี้มีลักษณะให้อุ่นให้ร้อนบังเกิดมีอาการอันพุ่งขึ้นเป็นไอเป็นควันเตโชธาตุนั้นตั้งอยู่ในปฐวีธาตุได้ปฐวีธาตุเป็นที่ตั้งได้ปฐวี ได้อาโปธาตุเป็นผู้ช่วยสงเคราะห์ได้วายโยธาตุเป็นผู้อุปถัมภ์จึงเผาอาหารให้ย่อยออกเป็นอันดีก็ทำสรีระประเทศนั้นให้อบอุ่นบริบูรณ์ด้วยสีสันเป็นน้ำเป็นนวลกายแห่งเราท่านทั้งหลายจะ ไม่สแสดงอาการอันเน่าเปื่อยฟังนั้นอาศัยแต่แกเจโชธาตเป็นผู้อับบันรักษาและวายโยธาที่พัดสั้นไปในอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งปวงจำแนกออกโดยประเภทพิชดานเป็นวายโยถึง6ประการมีอุทังคมาวาตะเป็นต้นมีลักษณะให้สำเร็จจิตจำเนียนจาพาทีให้ตั้งกายทรงกายวายโยธานั้นตั้งอยู่ในปฐวีธาตุให้ปฐวีธาตุเป็นที่พึ่งได้ปฐวีธาตุเป็นที่พึ่งได้อาโปธาตุเป็นผู้ช่วยสงเคราะห์ได้เตโชธาตุเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำจุแล้วก็ดำรงกายไว้มิให้กายนั้นล้มส่วนสวดเสไปได้เมื่อวายโยธาตุจำพวกหนึ่งตั้งกายทรงกายไว้แล้ววายโยธาตุจำพวกหนึ่งก็เข้าอุดหนุนสำแดงกายวิญญาณยัดไหวกายอันยุติในเรียบทให้นั่งนอนยืนเที่ยวก็ปลอกคู่เข้าและเหยียดออกซึ่งหัดและบาและบาทโดยอันควรแก่จิตประสงค์สรีระยนที่โลกทั้งหลายสมมติเรียกว่าหญิงว่าชายว่าเจ้านั้นเจ้านี้นางนั้นนางนี้ตามประเพณีโลกวิสัยนี้มิใช่อื่นเลยคือธาตุทั้งสี่นี้เองหญิงก็แล้วด้วยธาตุทั้งสี่ชายก็แล้วด้วยธาตุทั้งสี่เมื่อมีปัญญาพิจารณาโดยละเอียดสรีระนี้เหมือนด้วยรูปคนอันรูปคนร้อยไว้ด้วยสายยนต์สรียนต์เนี่ยย่อมล่อลวงคนหาปัญญานี้ได้ให้ลุ่มให้หลงสแสดงลีลาอาการนั้นต่างๆถ้าปราศจากปัญญาแล้วก็พิศวงงงวยสติสัมปรดีสำคัญว่างดว่างามว่าประณีตบรรจงที่แท้นั้นธาตุทั้งสี่ทีเดียวถ้าจะย่อยออกเป็นจุนก็ตวงได้16ฐานจะเป็นเครื่องตัวเครื่องเน่าเครื่องผมแผ่นดินจะมีแก่นมีสารแต่ทั้งอย่างหน่อยหนึ่งหาบ่ไม่ได้พระโยคาพจรคุณบุตรอ่านกระทำมนัสิการพิจารณากำหนดกฎหมายโดยในดังประนามานี้ได้ชื่อว่ากระทำมนัสิการโดยกิริยาที่กระทำให้เป็นจุนจัดเป็นมนัสิการอาการคำรบสามและมนสิการอาการคารุสีคือลักขณาดิโตที่ว่าให้พิจารณาธาตุทั้งสี่โดยลักษณะเล็กและผลนั่นเป็นประการใดธาตุทั้งสี่ประการนี้มีสิ่งดังดูเป็นนิดมีสิ่งดังดูเป็นจิตมีสิ่งดังดูเป็นผลอธิบายว่าปฐวีธาตุนั้นมีกิริยาที่แข็งที่หยาบที่กระด้างนั้นเป็นลักษณะสุดแท้แต่ว่าธาตุสิ่งใดเป็นธาตุอันแข็งกระด้างเป็นธาตุอันหยาบควรจะต้องจะถือควรจะหยิบจะยกได้ธาตุสิ่งนั้นแลได้ชื่อว่าปฐวีธาตุตกว่าลักษณะอันที่กระด้างนั่นแลเป็นลักษณะแห่งปฐวีธาตุถ้าจะว่าในจิตนั้นกิริยาที่เป็นที่ตั้งแห่งธาตุทั้งสามเป็นที่สำนักแห่งธาตุทั้งสามนั่นแลเป็นจิตแห่งปฐวีธาตุถ้าจะว่าโดยผลนั่นคือกิริยาที่รับรองไว้ซึ่งธาตุทั้งสามนั่นแหละเป็นผลแห่งปฐวีธาตุและอโปธาตุมีกิริยาหลั่งไหลซึมซาบอาเบิดเป็นลักษณะถ้าจะว่าโดยจิตนั่นอโปธาตุมีจิตอันกระทำให้เปล่งปลั่งเคร่งครัดให้จำเริญสดชื่นชุ่มมันถ้าจะว่าโดยผลนั่นอาโปธาตุมีกิริยาอันช่วยสงเคราะห์แก่ธาตุทั้งสามให้กำลังแก่ธาตุทั้งสามนั่นแลเป็นผลและเตโชธาตุนั่นถ้าจะว่าโดยลักษณะมีลักษณะให้อุ่นให้ร้อนถ้าจะว่าโดยกิจมีกิจอันกระทำให้อาหารย่อยละเอียดลงถ้าจะว่าโดยผลนั่นเตโชธาตุมีกิริยาอันให้ซึ่งสภาวะอันอ่อนน้อมแก่กายเป็นผลอธิบายว่ากรัตกายแห่งเราท่านทั้งหลายจะอ่อนน้อมได้ด้วยสะดวกอาศัยแก่เตโชธาตุถ้าเตโชธาตุดับตัวเย็นแล้วกายก็แข็งกระด้างอย่างท่อนหนึ่งท่อนไม้และท่อนฟืนกิริยาที่กระทำให้กายอ่อนนี่แลเป็นผลแห่งเตโชธาตุและวายโยธาตุนั้นมีกิริยาอันหนุนค้ำชูให้ตั้งกายทรงกายได้เป็นลักษณะถ้าจะว่าด้วยจิตวายโยธาตุดันมีจิตอันกระทำให้หวั่นไหวให้ยกเท้าให้กลับเนื้อกลับตัวให้จำเนียนจาพาธี ถ้าจะว่าด้วยผลนั้นวายโยธาตมีกิริยาอันนำไปซึ่งกายสู่ทิศานุทิศต่างๆให้กระทำการงานทั้งปวงได้โดยควรแก่ประสงค์กิริยาที่คุณบุตรผู้มีปัญญากระทำมนัสสิการกำหนดกฎหมายในลักษณะและกิจและผลแห่งธาตุทั้งสี่โดยในพระนามาชนีจัดเป็นมนัสสิการคำรบสิบคำรบสี่และมนัสสิการคำรบห้าที่ว่าให้พิจารณาธาตุทั้งสี่โดยสมุดฐานนั้นเป็นประการใดอธิบายว่าอาการในกายแห่งสัพพกัตเราทานทั้งปวงนี้ถ้าจะนับโดยอาการโปธาตุนั้นนับได้ปฐวีธาตุ20อาโปธาตุ12เตโชธาตุ4วาโยธาตุ6ประการสิริเข้าด้วยกันจึงเป็นอาการโกธาตุ42และอาการโกธาตุทั้ง4คือน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกโกธาตุทั้ง4นี้มีสมุดฐาน2บางคาบบางเกิดแต่เพลิงธาตุบางคาบเกิดแต่จิตเพลิงที่เผาอาหารให้ย่อยนั้นไม่สมุดฐานอันเดียวบางเกิดแต่ทุศรากุศลกรรมสิ่งเดียวและลมระบายหายใจเข้าออกนั้นมีสมุดฐานอันเดียวจะได้บังเกิดแต่กรรมและเพลิงธาตุและอาหารนั้นหาบ่มีได้และอาการกดธาตุอันเศษนอกออกไปจากกฎธาตุที่แสดงมาแล้วนี้ยังมี32อยู่ในส่วนแห่งปฐวีธาตุ18อยู่ในส่วนแห่งอโปธาตุ6อยู่ในส่วนแห่งเตโชธาตุ3อยู่ในส่วนแห่งวายโยธาตุ5เหล่านี้แต่ล้วนมีสมุฏฐาน4บางคาบนั่นเกิดแต่อุทรากุศลกรรมบางคาบบางเกิดแต่จิตบางคาบบางเกิดแต่เพลิงธาตุบางคาบบางเกิดแต่อาหารพระโยคาพิจารณ์คุณบุตรพันกระทำมณสิการกำหนดกฎหมายธาตุทั้ง4ประการโดยในดังพระนามาจนีจัดเป็นมณสิการอาการเป็นกำรบ5และมณสิการอาการกำรบ6ที่ว่าให้กระทำมณสิการโดยต่างกันและเหมือนกันเป็นอันเดียวกันนั้นเป็นประการใดอธิบายว่าธาตุทั้ง4นี้ถ้าจะว่าโดยลักษณะมีก็มีลักษณะต่างๆกันถ้าจะว่าโดยจิตก็มีจิตต่างๆกันถ้าจะว่าโดยผลก็มีผลต่างๆกันถ้าจะว่าโดยสมุฏฐานก็มีสมุฏฐานต่างๆกันจะได้เหมือนกันหาไม่ได้เมื่อมนสิการโดยลักษณะและจิตและผลมนสิการโดยสมุฏฐานนั่นเป็นแต่อย่างละอย่างต่างๆกันโดยในดังพระนามาถ้ามนสิการโดยกิริยาที่เป็นรูปมนสิการโดยกิริยาที่เป็นมหาภูตรูปมนสิการโดยกิริยาที่เป็นธาตุมนสิการโดยกิริยาที่เป็นสังขารธรรมมนสิการโดยกิริยาที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นธาตุทั้งสี่นี้จัดเป็นรูปเหมือนกันเป็นมหาภูตรูปเหมือนกันเป็นธาตุเหมือนกันเป็นสังขารธรรมเหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันจะได้แตกกันหาไม่ได้แท้จริงธาตุทั้งสี่ประการคือปฐวีอาโปเตโซวายุนีได้นามบัญญัติชื่อว่ารูปเหมือนกันได้นามชื่อว่ารูปเหมือนกันนั่นด้วยเหตุ5ประการคือได้ชื่อว่ามหาภูตรูปเพราะเหตุปรากฏใหญ่นั้นประการหนึ่งได้ชื่อว่ามหาภูตคือมหาภูตะราเพราะเหตุเหมือนด้วยภูตะผีปีศาจนั้นประการหนึ่งได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุที่ต้องพิทักษ์รักษาเป็นอันมากนั้นประการหนึ่งได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุที่มีวิการมีวิบัติเป็นอันมากนั้นประการหนึ่งได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุจะพึงกำหนดด้วยความเพียรเป็นอันมากประการหนึ่งที่เป็น5ประการด้วยกันก็ซึ่งว่าธาตุทั้ง4ได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุที่บังเกิดปรากฏใหญ่นั้นเป็นประการใดอธิบายว่าธาตุทั้ง4นี้บังเกิดปรากฏในสันดาน2ประการคืออนุปาทินนะสันดานประการหนึ่งอุปาทินนะสันดานประการหนึ่งที่ปรากฏใหญ่ในอนุปาทินนะสันดานนั้นได้แก่ดินน้ำไฟลมเป็นปกตินี่แลเรียกว่าอนุปาทินนะสันดานพระอาจารย์เจ้าแสดงแล้วแต่หลังในห้องแห่ง พระพุทธานุสติกรรมฐานท่านแสดงปฐวีธาตุอโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุอันเป็นปกติกำหนดแผ่นดินโดยหนา 240,000 โยชน์กำหนดน้ำรองแผ่นดินหนา 480,000 โยชน์ กำหนดลมรองน้ำนะ 960,000 โยชน์กำหนดโดยความนั้นแทนปัทภีแผ่ไปหาที่สุดบ่มีได้เพราะเหตุว่าห้องจักรวาล นี้มีมากกว่ามากจะนับจะประมาณบ่มีได้น้ำรองดินก็แผ่ไปหาที่สุดบ่มีได้ลมรองน้ำก็แผ่ไปหาที่สุดบ่มีได้เหมือนกันกับแผ่นดินนะเตโชธาตุคือแสงพระสุริยะเทพบุตรและเปลวเพลิงที่แผ่อยู่ในโลกธาตุนี้ก็หาที่สุดบ่มีได้เหมือนกันบอกว่าธาตุทั้ง4อันเป็นปกติบ่มีได้นับเข้าในสัตว์ในบุคคลที่แผ่ไปหาที่สุดบ่มีได้นี่แลได้ชื่อว่าธาตุทั้ง4บังเกิดปรากฏใหญ่ในอนุปาทินนสันดานและธาตุทั้ง4ที่นับเข้าในอุปาทินนสันดานจัดเป็นสัตว์เป็นบุคคลโดยในพุทธฎีกาโปรดไว้ว่าเต่าและปลาในมหาสมุทรนี้บางจำพวกนั้นใหญ่ยาวได้100โยชน์บางจำพวกก็ใหญ่ยาวได้200โยชน์300โยชน์400โยชน์500โยชน์600โยชน์700โยชน์800โยชน์900โยชน์ 1,000 โยชน์ก็มีใช่แต่เท่านี้ยักษ์และคนทัพนาคและสุบรรณและเทพดาอินทร์พรหมทั้งปวงแต่บรรดาที่มีรูปกายอันใหญ่โตนั้นก็มีมากกว่ามากจะนับจะประมาณบ่มีได้ตัวเต่าตัวปลาที่ใหญ่ๆตัวนาคตัวครุฑที่ใหญ่รูปอินทร์รูปพรหมที่ใหญ่นั้นแต่ล้วนแล้วด้วยปฐวีอาโปเตโชวาโยชินด้วยกันจะได้พ้นออกไปจากธาตุทั้ง4นี้หาบ่มีได้ธาตุทั้ง4ที่จัดเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่แหละได้ชื่อว่าปรากฏใหญ่ในอุปาทินสันดานเป็นใจความว่าธาตุทั้ง4นี้บังเกิดปรากฏใหญ่ในสันดาน2ประการคืออนุปาทินสันดานและอุปาทินสันดานโดยในดังพระนามานี้เหตุดังนี้จึงได้ชื่อว่ามหาภูตะและข้อซึ่งธาตุทั้ง4ได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุเหมือนด้วยภูตะปีศาจนั้นเป็นประการใดอธิบายว่าภูตะปีศาจที่เจ้าเล่ห์เจ้ามายานั้นย่อมกระทำโกหกล่อลวงให้คนทั้งปวงลุ่มหลงสำแดงน้ำที่ใสๆนั้นว่าแก้วผึกวัตถุที่ไม่ใช่แก้วล่อลวงว่าแก้ววัตถุที่ไม่ใช่ทองล่อลวงว่าทองบางคาบเอาดินมาสำแดงให้เห็นเป็นทองตัวหาเป็นเทวดาไม่สำแดงให้เห็นเป็นเทวดาตัวหาเป็นนกเป็นกาไม่สำแดงให้เห็นเป็นนกเป็นกาภูตปีศาจเจ้าเล่ห์เจ้ามายาล่อลวงคนทั้งปวงให้ลุ่มหลงและมีชั้นใดธาตุทั้ง4ประการนี้ก็ล่อลวงให้คนทั้งปวงลุ่มหลงมีอุปมาดังนั้นตัวไม่สวยก็อะไรมาเจิมตัวไม่แดงก็อะไรมาเจิมมาประดับประดาตกแต่งต่างๆระยาแสดงจียาโดยประการต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแท้จริงธาตุทั้ง4ประการนี้ตัวเองหาเขียวใหม่ยกเอาอุปาทานรูปออกสำแดงให้เห็นว่าเขียวตัวเองหาเหลืองใหม่ยกเอาอุปาทานรูปออกสำแดงให้เห็นว่าเหลืองตัวเองหาแดงไม่ออกสำแดงกิริยามารยาทให้เห็นว่าตัวแดงตัวเองหาขาวไม่แล้วแสดงกิริยามารยาทประดับตกแต่งประดับประดาตกแต่งออกให้เห็นว่าขาวล่อลวงผ่านจนให้ลุ่มหลงให้สำคัญว่างามว่าดีอาการที่ธาตุทั้ง4ล่อลวงกับอาการที่ผีภูตะปีศาจล่อลวงนั้นคล้ายกันพอเสมอกันเหตุดังนี้สมเด็จพระมหากรุณาจึงตรัสเทศนาแสดงนามบัญญัติแห่งธาตุทั้ง4นี้ชื่อว่ามหาภูตธาตุเปรียบเหมือนผีปีศาจในหนึ่งแสดงอุปมาว่าภูตะปีศาจนั้นถ้าสิงกายคนทรงผู้ใดแล้วที่ว่าจะตั้งอยู่ภายในกายแห่งคนทรงผู้นั้นว่าบ่มีได้จะว่าตั้งอยู่ภายนอกกายแห่งคนทรงก็ว่าว่ามิได้ถ้าจะว่าอาศัยอยู่ที่กายแห่งคนทรงจะว่าเพียงนี่พอจะว่าได้อันนี้แลมีชั้นใดธาตุทั้ง4ประการอันอาศัยซึ่งกันและกันแล้วแลประพฤติเป็นไปนี่ที่จะว่าธาตุสิ่งนั้นๆ อยู่ภายนอกอยู่ภายในนั้นว่าบ่ไม่ได้อุปมาดังนั้นเพราะว่าอาการที่ธาตุทั้ง4ประชุมกันอาศัยกันเหมือนกับอาการที่ภูตปิศาจเข้าถือกายคนทรงนั้นจะได้แปลกันหาบ่ไม่ได้เลยอาศัยเหตุนี้สมเด็จพระพุทธองค์จึงตรัสเทศนาเรียกธาตุทั้ง4นี้โดยนามบัญญัติชื่อว่ามหาภูตะในหนึ่งสำแดงอุปมาว่ายักษินีปรารถนาจะกินเนื้อมนุษย์เป็นภักษาหารนั่นย่อมแปลงกายแห่งตนให้ปรากฏงดงามเปรียบประดุจเทพอัปสรบุรุษหาปัญญาบ่มิได้ไม่พินิจพิจารณาภาวะเข้าไปมีแต่จะเสียชีวิตกระทำตัวให้เป็นอาหารจิตแกนางยักษ์บ่มิอาจเอาตัวรอดได้นางยักษินีที่ล่อลวงให้บุรุษทั้งปวงลุ่มหลงให้อยู่ในอำนาจและมีชั้นใดธาตุทั้ง4ประการนี้ก็ปิดป้องกำบังซึ่งปกติแห่งตนที่โสโครกถึงเกียรติที่เป็นอสุจินั้นปกปิดเสียสำแดงให้เห็นว่างามว่าดีมีอุปมาเหมือนยักษินีที่แปลงตัวนั้นเที่ยงแท้เหตุชนีสมเด็จพระสันเพชรพุทธองค์จึงตรัสเทศนาเรียกนามบัญญัติแห่งธาตุทั้ง4ชื่อว่ามหาภูตธาตุคือผีและขอซึ่งว่าธาตุทั้ง4ได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุที่ต้องพิทักษ์รักษาเป็นอันมากนั้นเป็นประการใดอธิบายว่าธาตุทั้ง4ที่ประชุมกันสมมติว่าเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลแน่เราท่านทั้งปวงต้องเอาใจใส่ธนุบำรุงต้องหาให้กินให้อยู่หาให้นุ่งให้ห่มถึงเวลาร้อนต้องอาบน้ำสำนักขัดสีบำรุงอยู่เป็นนิจการจงคอยพวกเราเบาบางที่เหม็นที่โสโครกที่เป็นปฏิกูลเป็นเกลียดเป็นชังถ้าไม่ธนุบำรุงแล้วไม่มากแต่สักเวลาเดียวก็จะถึงซึ่งวิปริตน้ำแปรปรวนจะเศร้าหมองไม่ผ่องใสไปได้หากเป็นที่รังเกียจอายนี่เสี่ยงแท้ตกว่าต้องบำรุงรักษานี้สิ้นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่มีที่สุดลงได้อาศัยเหตุที่เป็นพระต้องพิทักษ์รักษาเป็นหนักเป็นหนาดังนี้ธาตุทั้ง4จึงได้นามบัญญัติชื่อว่ามหาภูตะและก็ซึ่งว่าธาตุทั้ง4ได้ชื่อว่ามหาภูตะเพราะเหตุที่มีวิการวิปริตเป็นอันมากนั่นเป็นประการใดอธิบายว่าธาตุทั้ง4เป็นอนุปาทินนะคือแผ่นดินและภูเขาป่าและมหาสมุทรมหานาทีและคุณนาทีทั้งปวงนั้นก็ย่อมถึงวิการวิปริตด้วยเพลิงปรายกันน้ำปรายกันลมปรายกันกำหนดเขตที่ชุบหายนั้นได้แสนกฎจักรวาลจะมั่นจะคงจะยั่งจะยืนนั้นหาว่าไม่ได้ธาตุทั้ง4ที่เป็นอุปาทินะคือสรีระกายแห่งสรรพสัตว์เราท่านทั้งปวงนี่ล่ะถ้าถึงปฐวีธาตุกำเริบแล้วก็แข็งกระด้างอย่างประหนึ่งว่าอาสรพิษอันชื่อว่ากัดธมุกมาขบบุคคลอันกัดธมุกอาสรพิษขบกัดนั่นมีตัวแข็งกระด้างและมีชั้นใดบุคคลอันมีปฐวีธาตุกำเริบนั้นก็มีกายอันแข็งกระด้างอย่างประหนึ่งว่าท่อนไม้และท่อนปืนมีอุปมาดังนั้นการเมื่ออาโปธาตุเกิดวิการกำเริบนั่นแหละสรีระกายแห่งสรรพสัตว์เราท่านทั้งปวงก็บังเกิดเปื่อยเน่าพังออกที่นั่นที่นี่เปรียบประดุจต้องเขี้ยวอสรพิษอันชื่อว่าปูติมุกบุคคลอันปูติมุกอสรพิษพบต้องเขี้ยวปูติมุกอสรพิษนั่นมีตัววะเปื่อยเป็นหนองเน่าพังออกไปและในชั้นใดเมื่ออาโปธาตุการกำเริบแล้วกายแห่งบุคคลทั้งปวงก็บังเกิดเป็นสีกะอาบปากหมูเป็นมะเร็งคุทธราชเคลื่อยวะพังออกไปมีประมาณดังนั้นการเมื่อเตโชธาตุเกิดวิการกำเริบนั่นหนาวสรีระกายแห่งสรรพสัตว์ทั้งปวงก็เกิดร้อนกระวนกระวายกระหายน้ำกายนั่นสุกไม้เกรียมไปยานพึงต้องเขี่ยวแห่งอัคคีมุกอัศรพิษบุคคลที่อัคคีมุกอัศรพิษขบกัดนั้นมีกายอันขึกไม้เกรียมไปสิ้นทั้งกรัตตกายเปรียบดุจเพลิงเผา
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์จวนกุลเจโตวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูท่ออำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬมีชื่อกันเทศว่าธาตุกรรมฐาน ในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่7เดือนเมษายนพุทธศักราช2550ในโอกาสเทศนาระพระป่าช่วยชาติณวัดป่าเสาหงตำบลโคกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญท่านฟังครับ
1: เป็นหันไปกรุงหันไปกรุงหันกรุงป่าเอ้ยนั่นนั่งยังไงเอาละก็นี่เป็นยังไงตั้งให้มันกรุงละอย่ามาใกล้นักอ่ะมีต้นโพต้นหนึ่งมีต้นโพต้นสวยงามมากต้นโพต้นแต่มันอยู่ใกล้ศาลาไงผีเลยพัดลมมีแรงเกินไปพัดลมมีลมจะแรงนะแล้วมีอะไรล่ะต่อจากนี้ไปมีอะไรและต่อจากนี้มีอะไร
2: เดี๋ยวมอบคาถานี้วิญญาณให้หลวงตา
1: ไหน
2: คาถานี้วิญญาณที่นี่ครับ
1: เดี๋ยวอยู่ไหนคาถานี้อยู่ไหนเวลานี้อยู่ไหนคาถานี
3: ้ที่ตั้งคาถานี้อยู่ข้างล่างนี
2: ้ข้างล่างนี้คร
1: ับ อ๋ออยู่ข้างล่างนี้เดี๋ยวออกทางไหนออกข้างโน้นเหรอออกข้างโน้นเหรอเสามีอะไรอีกเนี่ย
4: งานอันนี้ครับอันนี้
1: เ
4: น
1: ี่
4: ย
1: เ
3: น
1: ี่ย
3: สถานีนี้ครบรอบ2ปีค่ะได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน2ปีก่อนนะคะได้รับรบจากความร่วมใจของคณะศิษย์ของพระพุทธานิยมส่วนหนึ่งและหลวงตาเมตตามอบมาให้อีก600,000นะคะ
2: หลวงตาช่วยมา600,000
3: หลวงตาช่วยมา600,000
2: ตอนนั้นที่เหลือลูกศิษย์ของพระพุทธช่วยกันหา
3: ได้เสาสูง102เมตรค่ะ
1: ฮะ
2: เสาสูง102เมตร
1: นี่มันรัศมีมันไปไกลเท่าไหร่
3: 1ก
1: ิ
3: โลวัตต์ค่ะ1กิโลวัตต์ไปได้ถ
1: ึ
3: งชัยภูมิก็มีค่ะคือไปไกลค
1: ่
3: ะ
1: 7กิโลวัตต
2: ์กิโลวัตต
3: ์1กิโลวัตต
1: ์
3: ค่ะ
1: เป็นกิโลวัตต์ไปได้ไกลขนาดไหน
3: ไปได้ถึงประมาณ4คิ้ว
2: ในเมืองมีคลื่นวิทยุอื่นมากตีกันแต่ด้านนอกบัวใหญ่รับได
1: ้อ๋อ
2: มีคิ้วรับได
3: ้แล้วก็ไปถึงชัยภูมิ
1: ทางนู้นรับข้างนอกรับได้ข้างในนี่มันขึ้นมันตีกันรับไม่ได้
2: อ
1: ัน
2: นี้บอกชัยภูมิไปถึงเทศกิจเปิดเทศกิ
3: จอำเภอเทศกิจชัยภูมิก็รับได
1: ้โอ้เทพสถิตก็รับได้
3: ทีนี้ในเมืองถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ตอนนี้เราขยายสายให้ใหญ่ขึ้นถ้าช่วยในเมืองไม่ได้เราอาจจะต้องไปตั้งสถานีย่อยอีกขึ้นหนึ่งไว้16.75นะคะเจ้าอาวาสท่านเตรียมการนี้แล้ว
1: ไหนว่าไง
2: ถ้าในเมืองแก้ไขไม่ได้ตั้งสถานีย่อยช่วยขึ้นมาอีก
1: ตั้งสถานีย่อยที่ตรงไหน
3: ในเมืองค่ะ
2: ที่ในเมืองครับในเมืองรับได
1: ้และตั้งในนั้นน่ะมันรบกับเขาสู้เขาคอยสู้เขาไหวไหมล่ะ
2: ย่อยลงไปก็สู้ได
1: ้เ
2: หรอไปแล้วสู
1: ้
2: ได้อ
1: ันใหญ่สู้ไม่ได้อันน้อยไปสู้มันจะไปสู้ได้หรือ
3: แต่มันใกล้เลยค่ะ
2: อันใหญ่กับน้อยรวมกัน
1: เหรอ
2: ใหญ่กับน้อยรวมกันสู
1: ้เหรอเดี๋ยวนี้มันตั้งร้อยสถานีแล้วมั้งฮะเวลานี้มันร้อยกว่าสถานี
2: ครับทั้งเสร็จแล้วกำลังจะเสร็จ108
1: สถานีโอ้โหใกล้มากอยู่นะตั้ง108สถานีนะโอ้ใกล้อยู่มากอยู
2: ่
1: ไหน
2: พูดเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็พอเสร็จท่านก็จากเทียนตาเทศแล้วไปรับกระป๋า
5: ใช่ไหมครับ

0: หือ
1: ประเทศอะไรครับประเทศเสร็จแล้วครับ
0: นี่ตั้งขึ้นได้มีผ้าป่าช่วยชาติธรรมราหรือมีอะไรอีกแปลงมีหรือเปล่า
1: บนเทพแล้วก็รับผ้าป่าแล้วก็มีรายการถวายฐานีวิทยุนั่นแหละครับแค่นั้นแหละ
0: อ๋อ
1: ไม่มี
0: นี่ขยับอย่าว่านิดหน่อยเอาว่าทางนี้หน่อยว่าทางนี้หน่อยวันนี้กำลังจะบ่ายโมงวันนี้กำลังจะบ่ายโมงจากนี้ก็ไปเขาใหญ่อีกนะไปข้างที่เขาใหญ่มาพักที่นี่ก็ไปเขาใหญ่เมื่อคืนนี้ก็บุรีรัมย์นะจากนั้นก็มาที่นี่อันนี้ก็ไปพักข้างที่เขาใหญ่วันพรุ่งนี้ถึงจะออกถึงสวนแสงธรรมข้างที่นู่นข้างที่นี่มาเรื่อยๆอย่างนี้ วันนี้นับว่าเป็นวันมหามงคลของพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาและแถวใกล้เคียงจะเรียกว่าทั่วประเทศไทยก็ได้มาทุกแห่งทุกหนมารวมสถานที่นี้โดยมีพลเอกไตรรงค์อินทรทัตประธานดำเนินงานและพลตำรวจตรีชลศักดิ์อาสารองประธานดำเนินงานได้จึงได้เกิดการมหากุศลขึ้นในบริเวณนี้โดยมีหัวหน้ามาเป็นประธานพาดำเนินงานวันนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสวาสนาอํานวยของพี่น้องชาวไทยเราสมดังเจตนาของน้องตาที่ได้ช่วยชาติบ้านเมืองมาเต็มกำลังโดยลำดับลำดาโดยไม่มีอะไรติดมือเลยแบตลอดเราไม่เคยกรรมนะสิ่งทั้งหลายที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมามากน้อยนี้หลวงตาไม่เคยกำมีจะแบตลอดช่วยชาติไปหมดเลยเราพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในการบำเพ็ญธรรม การบำเพ็ญธรรมมีความเพียงพอหรือมีความพอดีจนกระทั่งถึงพออย่างสุดส่วนนี่เราก็ได้บำเพ็ญงานการกุศลมหากุศลครั้งนี้ในหัวใจของเราตลอดมาตั้งแต่วันอุปสมบทวันที่12สิงหาคมวันที่12พฤษภาคม2477ปีวันนั้นเป็นวันที่ครองผ้าเหลืองบวชเป็นพระรักษาศีลสาธรรมเอาศีลธรรมมาเป็นชีวิตจิตใจข้อวัดปฏิบัติความเคลื่อนไหวไปมาให้อยู่ในขอบเขตของศีลของธรรมตลอดมาจนกระทั่งถึงเข้าศึกษาเล่าเรียนหนังสือได้พอประมาณแล้วก็ก้าวเข้าสู่เวทีใหญ่คือป่าคือเขาลำเนาไพรโดยมีโรงงานใหญ่คือหลวงปู่มั่นเป็นประธานในการให้โอวาทอย่างถูกต้องแม่นยำสั่งสอนให้เป็นที่ถึงใจแล้วก็นำธรรมะของท่านออกปฏิบัติแบบสละเอาเป็นเอาตายเป็นเดิมพันเลยตั้งแต่ได้รับโอวาทของท่านเป็นที่แน่ใจมาแล้วแล้วก็ขึ้นสู่เวทีฟัดกับกิเลสเป็นเวลาตั้งแต่พรรษา7ถึงพรรษา16เป็นเวลา9ปีได้ต่อสู้กับกิเลสสมเหตุสมผลที่ได้ยินได้ฟังอัตธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่นที่ชี้บอกแนวทางอย่างถูกต้องแม่นยำถึงใจตั้งแต่บัดนั้นการปฏิบัติของเราก็เอาแบบถึงใจเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลยก้าวเข้าสู่ป่าสู่เขาไปคนเดียวทั้งนั้นไม่ได้เอาหมู่เอาเพื่อนเอาใครติดตัวไปด้วยพร้อมกับหลวงปู่มั่นท่านก็ส่งเสริมในการไปคนเดียวของเราทั้งที่บรรดาพระเนนที่เข้าไปลาท่านไปเที่ยวมีสององค์บ้างสามองค์บ้างไปยะลาท่านไปเที่ยวท่านก็ชี้เอาเลยว่าตั้งแต่อยู่ในวัดนี้มันก็ตกนรกทั้งเป็นให้เห็นอยู่ในวัดในวาตลอดมา แล้วมันจะออกไปตกนรกหลุมไหนอีกใครจะตามมันทันนั่นนี่แสดงว่าท่านไม่ให้ไปแล้วแต่สำหรับหลวงตานี่ไม่ได้คุยเอาความจริงมาพูดล้วนให้พี่น้องทั้งหลายฟังตามความสัตย์ความจริงที่ได้ปฏิบัติมาท่านพอใจเพราะว่าจะไปกี่องค์ว่าไปองค์เดียวเท่านั้นล่ะท่านพอใจทันทีเอาไปท่านมหาไปองค์เดียวใครอย่าไปยุ่งกับท่านนะนี่เอาให้จริงให้จังอย่าใครจะไปยุ่งท่านก็คงเห็นนิสัยของเรานั่นแหละว่าเอาจริงเอาจังปาดโผนโจรทยานในการประพฤติปฏิบัติธรรมไปเที่ยววิเวกนี่ไปคนเดียวคนเดียวป่าช้าอยู่กับเราอยากขบอยากฉันกี่วันไม่กี่วันแล้วแต่มันจะเป็นจะตายแล้วกับบิณฑบาตขอทานเขามาฉันสักวันหนึ่งหรือสองวันจากนั้นก็หายเงียบหายเงียบไม่ขบไม่ฉันจนกระทั่งไปบางหมู่บ้านเขาตีเกาะประชุมกันว่าท่านทั้งหลายเคยเห็นไหมตั้งแต่เราตั้งบ้านตั้งเรือนมานี่นานเท่าไรแล้วเราไม่เคยเห็นพระที่มาอยู่กับเราองค์เฉพาะองค์นี้ก็มาอยู่หลายเดือนแล้วไม่ทราบว่ากี่วันถึงมาจิตบิณฑบาตฉันหนหนึ่งแล้วหายไปหายไปมาอยู่นี่ได้เป็นเวลาหลายเดือนถ้าธรรมดามันไม่ตายแล้วหรือคนเราแต่นี่ท่านทำไมท่านถึงทำได้นี่คำพูดอย่างนี้คำพูดจากความตั้งจิตตั้งใจการประพฤติปฏิบัติของเราอย่างเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดฟาดกับกิเลสตั้งแต่บัดนั้นมาเขาก็ไปดูจริงๆนั่นแหละท่านไม่ตายแล้วเหลือถ้าไม่ตายท่านไม่ ทุรนทุรายไม่โกรธไม่ เสียดแช่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดบ้างเหลือไปดูที่หนามาพระตั้งแต่มาเข้ามาอยู่ในเขตแดนของบ้านเรานี่ก็ไม่ทราบกี่องค์พระกรรมฐานก็ดีแต่ไม่เคยเห็นองค์ใดเหมือนองค์นี้องค์นี้นั้นไม่ทราบว่ากี่วันมาฉันกี่วันมาฉันเดี๋ยวท่านไม่ตายเราหรือไปดูสิว่าถ้าท่านไม่ตายท่านไปโมโหโทโสอยู่หรือนี่เขาตีเกาะประชุมจริงๆนี่นะไปที่ไหนเราก็ทำแบบเดียวกันกับที่เคยทำนี่แหละแต่เมื่อเขาไม่ตีเกาะประชุมเราก็บอกว่าไว้ประชุมแต่บ้านนั้นเขาตีเกาะประชุมกันจริงๆจังๆก็มาหาเราถามกันเท่านั้นสองสามคำมาว่าตายหรือยังโมโหโทโสหรือไม่เท่านั้นแหละพอตอบรับกันแล้วก็มาอยู่ถึงสิบนาทีไล่เขาไปนี่แหละการประพฤติปฏิบัติของเราเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามคำสัตย์คำจริงมุ่งต่อพระนิพพานขอให้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้เท่านั้นชาติอื่นมันเคยเป็นมาแล้วตายกองกันไม่ได้ไม่ทราบว่ากี่ภพกี่ชาติชาตินี้จะให้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะมาตายกองกันเพียงผ่านมาแล้วนี่เท่านั้นแต่ตอนนี้ไปเราจะดับประชาด้วยอัดด้วยธรรมเป็นเครื่องดับมันให้มุดมอดจากจิตใจครองพระนิพพานไว้ที่จิตใจนี่เป็นความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของเราที่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นความเป็นความตายจึงเอาฟัดกันไปเลยเป็นคู่เคียงกันไปเราไม่ตายกิเลสตายกิเลสไม่ตายเราตายเท่านั้นนะฟัดกันก็สมเหตุสมผลกับหลวงปู่มั่นท่านให้ไปคนเดียวเพราะท่านรู้นิสัยว่าเอาจริงเอาจังมากในการปฏิบัติก็เห็นมากเห็นผลเป็นต้นมาตั้งแต่เริ่มแรกออกปฏิบัติฟาดกับกิเลสไม่มีหยุดมีถอยจิตใจก็ค่อยเจริญขึ้นมาจิตที่ว่าวุ่นขุ่นงัวเป็นฟืนเป็นไฟภายในหัวใจก็พ้นจากน้ำดับไฟคือธรรมนี้ไปไม่ได้ค่อยระงับดับลงไปใจที่ว่าวุ่นขุ่นงัวก็ค่อยสงบเย็นลงไปเย็นลงไปจนเป็นความสว่างสวยก้าวขึ้นสู่ความสงบสมถะธรรมแล้วก็ก้าวขึ้นสู่สมาธิธรรมคือความแน่นหนามั่นคงของใจจากนั้นก็ก้าวขึ้นสู่ปัญญาธรรมคือความสว่างสวยภายในจิตใจแก้กิเลสที่มันผัวพันอยู่ในจิตใจโดยลำดับลำดา จนก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปฟาดขึ้นไปจนถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานปัจจุบันฟาดกันเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สถานที่ปลดโปร่งฆ่าศึกศัตรูหมู่ไพเวรทั้งหลายที่มันพัวพันกับจิตใจของเรามาเป็นเวลาหลายกับหลายกันก็พึ่งมายุติกันลงได้ที่หลังวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดนครราชสีมาวันที่5พฤษภาคม2493วันนั้นเป็นวัน โลกสะเทือนสะท้านหวั่นไหวในหัวใจระหว่างกับใจกับกิเลสที่ฟาดขาดสะบั้นกันลงไปจิตใจนี่พุ่งเหมือนเหลาทีเดียวทั้งที่เราก็นั่งอยู่ธรรมดาร่างกายนี้พุ่งขึ้นเป็นเหมือนว่าจะเป็นจรวดดาวเทียมเพราะอำนาจของกิเลสมันเหนียวแน่นมั่นคงได้ขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจจิตดีดผึ่งออกจากกิเลสแล้วร่างกายก็สะดุ้งสะเทือนไปตามๆกันจะว่าเป็นเราว่าโลกธาตุไหวก็ถูกแต่โลกธาตุทั้งหลายเขาก็อยู่ตามธรรมดาของเขาแล้วส่วนที่มันไหวมากก็คือร่างกายของเราที่เป็นเรือนรับกิเลสกับธรรมอยู่ภายในใจระหว่างกิเลสกับธรรมได้ขาดสะบั้นออกจากใจเท่านั้นร่างกายพุ่งเหลาขึ้นเลยทีเดียวดีดผึ่งเลยนั่นละเป็นเวลาที่ตัดสินกันให้ขาดสะบั้นลงไปในระหว่างวัฏวนกับวิวัฏวนระหว่างวัฏความตายกองกันกับวิวัฏตัดสินกันขาดแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราได้ประกาศขึ้นกันขึ้นที่หลังวัดดอยธรรมเจดีย์วันที่15พฤษภาคม2493เวลา5ทุ่มเป๋งพอดีจากนั้นก็เรียกว่าลงเวทีก็เข้าอยู่ในป่าในเขาธรรมนาเพื่อนฝูงพระเนนนั่นแหละสำคัญมากลุ่มกันอยู่ตลอดเวลาหลังจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นวรณาภาพไปแล้วนะแล้วก็จากนั้นก็คนนั้นก็มาคนนี้ก็มาไหลก็มาจนกลายมาเป็นพระที่ช่วยโลกดังที่ท่านทั้งหลายเห็นแล้วเวลานี้เป็นมาจากโน้นแหละตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานจะเป็นจะตายถวายชีวิตไว้กับธรรมมาฟาดจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจพระนิพพานไม่ต้องไปถามหาที่ไหนความสิ้นกิเลสอยู่ที่ไหนพระนิพพานอยู่ที่นั่นความเที่ยงอยู่ที่ไหนความสิ้นจากกิเลสเป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นธรรมธาตุอยู่ที่นั่นแหละเราได้ลงใจขาดกิเลสขาดสะบั้นตั้งแต่บัดนั้นมาค่อยลืมหูลืมตาไม่เคยปรากฏว่าความทุกข์แม้ไม่ถีนไม่ซายจะเข้ามาแทรกแซงจิตใจได้เลยใจครองบรมสุขตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้แล้วก็ไม่เคยคิดเคยอ่านว่าจะได้ช่วยพี่น้องทั้งหลายท่านต่อมาบ้านเมืองของเราก็ จะนับวันจะล่มจมเฉพาะ2540นั่นเป็นปีที่ชาติไทยของเราหวั่นไหวมากหมูหมาเป็ดไก่ผู้คนหันหน้าลงไปทะเลแห่งความล่มจมด้วยกันทั้งนั้นทีเดียวเราก็อยู่ในท่ามกลางแห่งความล่มจมนี้ซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันจะทนดูอยู่ได้หรือก็ประกาศป้างออกมาเอา การล่มจมทั้งหลายจะล่มจมไม่มีใครมาทำบ้านเมืองของเราให้ล่มจมโดยมาทำวิธีการต่างๆเผาบ้านเผาเมือง ให้เบื้องไทยเราล่มจมไม่มีใครมีแต่คนไทยทั้งชาตินี้แหละทำบ้านเมืองของตนให้ล่มจมด้วยความไม่รู้จักประมาณการกินอยู่ปูวายการใช้การสอยฟุ่มเฟือยเหิมลืมเนื้อลืมตัวจนกระทั่งถึงบ้านเมืองของเราจะล่มจมให้เห็นต่อหน้าต่อตาไม่มีใครมาเป็นข้าศึกมีคนไทยของเราทั้งนั้นแหละเป็นข้าศึกเอาคราวนี้ตั้งหน้าตั้งตาให้เป็นคุณต่อชาติของตนในต่างคนฟื้นฟูการอยู่การกินให้รู้จักประมาณให้ขวนขวายสมบัติเงินทองมากน้อยได้มาเอารวบรวมกันเข้าสู่หัวใจคือคลังหลวงของเราทองคำก็ตามดอลลาร์ก็ตามเงินสดก็ตามได้มาเพียงมากน้อยเพียงไรให้นำเข้ามาหลวงตาจะพานำเข้าสู่คลังหลวงก็ตั้งแต่บัดนั้นมาปัจจัยเงินทองทั้งหลายก็ค่อยไหลเข้ามาจนกระทั่งปรากฏว่าเวลานี้ทองคำเราได้11ตันกับ400กว่ากิโล เขาสู้ครั้งหัวเรียบร้อยแล้วเงินดอลลาร์ก็ได้10,200,000 กว่าเข้าสู่คำหลวงของเราเรียบร้อยไปแล้วจากนั้นก็เป็นเงินไทยเงินไทยนำเข้าซื้อทองคำเข้าสู่กองคลังหลวง 2,000 ล้านบาทเข้าสู่คลังหลวงทั้งหมดนี่คือซื้อทองคำเงินไทย 2,000 ล้านกว่าบาทนี่ซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงจากนั้นก็หมุนเงินทั้งหลายที่มีอยู่นี้ออกช่วยโลกช่วยสงสารหลวงตาเองไม่เคยแตะแม้1 บาท 1 สตางค์ไม่เคยมีแบมือไปเพื่อพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาล้วนๆจึงบริสุทธิ์ใจตลอดมาตั้งแต่เริ่มต้นช่วยชาติบ้านเมืองมาจนกระทั่งบัดนี้เราไม่เคยมีมนทินภายในใจของเราว่าได้หยิบเอาสมบัติเงินทองเข้าของทั้งของพี่น้องทั้งหลายที่รักสงวนมากนำออกมาเสียสละเพื่อเราด้วยความตายใจของตนได้สูญหายไปเสียเท่านั้นบาทเท่านี้บาทไม่มีเลยเราก็ทำให้สมเจตนาของเราที่มีเมตตาต่อชาติบ้านเมืองและให้สมเจตนาของพี่น้องทั้งหลายที่รักชาติควักเอาเงินเอาทองสิ่งของต่างๆที่ตัวรักสงวนมากๆเข้ามาสู่ส่วนรวมมาจนกระทั่งบัดนี้นี่ก็ทองคำเราก็ได้ถึงขนาดที่ว่านี่แล้วแหละนี่ผลได้มาเป็นลำดับส่วนเงินบาทนั้นน่ะได้หมุนออกช่วยชาติบ้านเมืองโดยการวิธีก่อสร้างนั้นสร้างนี้เป็นตึกเป็นโรงพยาบาลที่ราชการต่างๆยกเช่นเรือนจำลาดยาวสร้างให้2 หลังเป็นเงิน49 ล้านบาทนี่ก็คือเงินของพี่น้องทั้งหลายที่รักสงวนมากสละออกมาเพื่อร่วมชาติร่วมบุญร่วมกรรมด้วยกันได้มาสร้างตึกใหญ่2 หลัง 3 ชั้น49 ล้านนี่เป็นใหญ่กว่าเพื่อนมากนอกจากนั้นก็สร้างที่นั่นสร้างที่นี่เฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลสร้างมากที่สุดในบรรดาช่วยโลกมามีช่วยโรงพยาบาลมากที่สุดไม่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือรถลาสถานที่ตึกรามอะไรสำหรับโรงพยาบาลช่วยทั้งนั้นที่สมควรจะช่วยได้มากน้อยเพียงไรได้ช่วยตลอดมาสำหรับเงินที่บริจาคท่านทั้งหลายบริจาคมาบาทหนึ่งเราไม่เคยแตะ เพราะเราทำด้วยความเมตตาสงสารชาติอย่างยิ่งทีเดียวเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเราจะมีแก่ใจไปหยิบเงินหยิบทองของรักพี่น้องทั้งหลายนำมาบริจาคได้ลงคอได้หรือเราทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงช่วยพี่น้องทั้งหลายด้วยความอบอุ่นภายในใจตลอดมาไม่มีมัวหมองผ่องใสในจิตใจตลอดเต็มไปด้วยเมตตากรุณาพี่น้องทั้งหลายได้ทราบเอาไว้ดังปัจจัยที่นำมาเวลานี้ก็เหมือนกันก็เหมือนที่ทำมาแล้วได้มาเท่าไรแล้วออกด้วยชาติบ้านเมืองทั้งหมดเราไม่เอาเราเสียสละแบแล้วเต็มมือดูเอาที่แบแล้วอย่างนี้เราแบตลอดมาเราไม่เอาสมบัติเงินทองทั้งหลายเหล่านี้เราออกช่วยส่วนรวมทั้งนั้นเลยเราไม่เอาเราบอกเราพอแล้วถ้าว่าทำก็พอเต็มหัวใจพออย่างเลิศเลยไม่มีที่สงสัยภายในจิตใจของเราแล้วเรียกว่าพอเต็มสัดเต็มส่วนทีนี้บรรดาพี่น้องร่วมโลกกันมีความบกพร่องต้องการอะไรที่จะต้องช่วยเหลือกันเราก็นำสิ่งของเหล่านี้ออกมาช่วยเหลือพี่น้องทั้งหลายดังที่เห็นอยู่นี้แหละจะช่วยไปจนกระทั่งเราตายทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่เอาพูดให้ชัดเจนพูดเป็นคำสัตย์คำจริงเป็นภาษาของธรรมต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาไม่มีลี้ลับเล่ห์เหลี่ยมร้อยสรรพันคมไม่มีในธรรมนอกจากกิเลสเท่านั้นนี่เราก็เป็นภาษาของธรรมพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าได้ช่วยพี่น้องทั้งหลายด้วยความบริสุทธิ์ใจเต็มไปด้วยความเมตตาหามาได้มากน้อยเพียงไรเพื่อพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยทั้งนั้นกรุณาให้พากันเข้าอกเข้าใจตามนี้โดยเจตนาของหลวงตาวัวเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายตลอดมาเพราะว่าทองคำก็ได้11 ตันกับ400 กว่าล้านแล้วเข้าเรียบร้อยแล้วไม่ไปไหนไม่ตกไปไหนเราเป็นคนควบคุมการเงินการทองเสียเองคนที่มาเกี่ยวข้องกับการเงินการทองต้องเป็นหัวใจของเราอย่างเดียว ใครมาผิดพลาดด้วยความทุจริตให้เราเห็นไม่ได้บอกว่าคอขาดเลยแล้วติดต่อกันไม่ได้จนกระทั่งวันตายถึงขนาดนั้นนะเราถ้าได้ลงใจกับใครลงอย่างนั้นถ้าได้ขัดกับใครก็ขัดตลอดตายเหมือนกันเข้ากันไม่ได้นี่เราก็ได้นำลูกศิษย์ลูกหาผู้มีใจอันเดียวกันนี่มาช่วยชาติบ้านเมืองโดยการเก็บเงินเก็บทองมีเท่าไหร่มาหมดไม่รั่วไหลแตกซึมไปไหนทองคำเหมือนกันเงินก็เหมือนกันเราได้ช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เราก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่าเราจะได้ช่วยชาติบ้านเมืองถึงขนาดนี้เมื่อเห็นความร่มจมของชาติไทยเราจะเป็นไปทั้งชาติหมูหมาเป็นไก่ก็จะลงความร่มจมทั้งหมดแล้วเราจึงทนอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยมาช่วยพี่น้องทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังที่มานี่เราไม่เอาอะไรนานเนี่ยแต่ไปที่โน่นที่นี่ไปรับวัตถุเทศทานของท่านทั้งหลายมาแทนที่จะเอาสักบาทหนึ่งสตางค์หนึ่งไม่มีแล้วพูดโกงๆอย่างนี้แหละภาษาธรรมที่พูดไว้ได้เท่าไรเท่าไรออกช่วยส่วนรวมทั้งนั้นทั้งนั้นการสร้างตึกสร้างอะไรนี่ไม่ต้องโรงพยาบาลเป็นระดับหนึ่งที่เราช่วยมากที่สุดเลยเรานี่ไหลออกสู่ส่วนรวมส่วนรวมเราไม่แต่นี่กรุณาพี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วหน้ากันเราพาดำเนินด้วยความเป็นธรรมนี่แหละธรรมเป็นผู้ชักจูงชักจูงเพื่อความสงบร่มเย็นแน่นหนามั่นคงแต่กิเลสให้ชักจูงชักจูงลงในนรกทั้งเป็นนั่นแหละตกนรกทั้งเป็นแต่ธรรมนี่ให้มีความสงบสุขร่มเย็นแน่นหนามั่นคงภายในจิตใจของตนที่ครองชาติไทยอยู่ได้สนับสนุนชาติไทยของตนด้วยการบริจาคของรักของสงวนออกไปหุ่นหุ่นให้ชาติไทยมีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นก็เป็นพี่น้องทั้งหลายเองกรุณาทราบตามนี้วันนี้เราก็มาที่นี่จากนี้ไปก็จะเข้าสวนทั้งธรรมไปที่ไหนมีแต่ช่วยโลกทั้งนั้นเราไม่เอาเราพูดโกงๆแบมือตลอดไม่เอาบ้านหนึ่งเราก็ไม่เอาว่าช่วยโลกเราช่วยจริงๆเราไม่เอาอะไรกับใครทั้งนั้นได้มาทลายออกหมดออกหมดออกหมดเพื่อช่วยโลกสงสารด้วยความเป็นธรรมเป็นธรรมไม่มีเล่ห์เหลี่ยมร้อยสรรพันคมทำแล้วกงไปกงมานี่ก็อย่างนั้นเราช่วยพี่น้องทั้งหลายไปที่ไหนภาคใดมีความจำเป็นเท่าไหร่ทุ่มลงทุ่มลงเลยเอาหมดเป็นหมดยังเป็นยังไปที่ไหนเป็นอย่างนั้นน่ะจึงว่าโลกเมืองไทยของเราก็เป็นโลกทั้งโลกช่วยทั่วประเทศไทยเป็นอย่างนี้ให้พี่น้องทั้งหลายกรุณาทราบตามนี้นะเราช่วยจริงๆช่วยพี่น้องทั้งหลายแต่ก่อนเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะได้ช่วยขนาดนี้เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นมาในท่ามกลางแห่งเมืองไทยเราก็จำเป็นเราอยู่ท่ามกลางเมืองไทยจะมองดูได้ตาปิดๆอยู่ได้หรือมันก็ต้องช่วยกันดังที่ได้ประกาศกล้องขึ้นมาว่าอ้าวที่นี่จะช่วยเมืองไทยไม่มีใครมาทำให้ร่มจมเสียหายพอจะเครียดแค้นให้ผู้หนึ่งผู้ใดถ้าเครียดแค้นให้เครียดแค้นให้แต่คนไทยของเราทั้งชาติมันสังหารชาติต้องตนเองสังหารตนให้ชาติของตนล่มจมลงเอาที่นี่รู้ตัวแล้วเอาฟื้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นที่นี่ฟื้นขึ้นมาสมบัติเงินทองของเราก็มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเรื่องศีลเรื่องธรรมธรรมก็ออกไปตามๆกันกับการช่วยชาติบ้านเมืองธรรมกระจายออกไปไปเทศที่ไหนคนได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมจิตใจชุ่มฉ่ำภายในจิตตัวเองตัวเองแล้วก็แก้ไขดัดแปลงสิ่งที่บกพร่องไม่ดีงามทั้งหลายก็ให้เป็นของดีของงามขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้แม้เทศนาว่าการเวลานี้ก็จะออกทางวิทยุเหมือนกันเทศไปนี่ไม่ไปไหนจะออกทางวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศไทยนี่เสียงธรรมไปกับเสียงวัตถุที่ช่วยชาติบ้านเมืองของเราเสียงธรรมช่วยทางด้านจิตใจวัตถุช่วยในทางความเป็นอยู่ปวายของแต่ละคนละคนแต่ละครอบครัวส่วนจิตใจนี่นำเข้าสู่ธรรมแล้วก็ให้ธรรมเขาเป็นผู้ช่วยเหลือจิตใจฟื้นตัวให้ดีขึ้นไปให้มีศีลมีธรรมประจำตนอย่าเป็นลักษณะเดรัจฉานเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันเกิดสร้างแต่ความชั่วช้าลามกมันตายลงไปแล้วจมไปอีกจมไปอีกไม่มีที่จะฟื้นใช้ไม่ได้นะเรารู้เนื้อรู้ตัวแล้วให้ฟื้นจิตใจของเราอีกให้มีศีลมีธรรมในใจคนไม่มีศีลมีธรรมไม่มีค่ามีราคาอะไรเลยถ้าเอาหางหมามาใส่นี่หมานี่แตกคือหมดทั้งประเทศเราจะมีแต่หมาหางกูดหางด้วนเพราะมนุษย์ไม่มีหางเอาหางมาสวมใส่ก้นของตนทั้งที่เป็นมนุษย์เพราะความประพฤติเลวกว่าหมาเข้าใจไหมล่ะ แล้วเอาหมาหางหมามาใส่หมามันก็เดือดร้อนไปด้วยเราอย่าทำให้หมาเดือดร้อนนะให้ทำตัวให้ดีหมาก็อยู่เป็นหมามีหางเป็นหมาเราก็อยู่เป็นมนุษย์ไม่มีไม่ต้องจำเป็นต้องมีหางมนุษย์เราเลิศเลยยิ่งกว่าหมาหลายเท่านั่นนะให้พากันจำเอานะพี่น้องทั้งหลายวันนี้เป็นวันมหามงคลท่านทั้งหลายได้บริจาคทานเพื่อชาติของเราเองนี่บริจาควันนี้เพื่อชาติของเราไม่ได้เพื่อผู้หนึ่งผู้ใดแล้วยะอัตธรรมเราก็ได้เพื่อจิตใจของเราได้ยินได้ฟังทั่วถึงกันแล้วให้นำไปประพฤติปฏิบัติกำจัดความชั่วช้าละโมบทั้งหลายจิตใจมันสกปรกชาล้างด้วยน้ำคือทำอันสะอาดให้จิตใจมีความสะอาดโปร่งใสรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักพระเจ้าพระสงฆ์รู้จักวัดจักว่ารู้จักบ้านรู้จักสถานที่ควรไปไม่ควรไปอยู่หรือไม่อยู่และสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำให้เอาทำไปเลือกแฟนอย่าเห็นจะได้จะทำจะกินแล้วเป็นบ้ากันทั้งประเทศดูได้หรือเมืองไทยเราก็เป็นประเทศใหญ่เติบโตแต่มองไปดูคนมีแต่คนบ้าแต่เมืองไทยดูได้ไหมล่ะเพราะความประพฤติพาเป็นบ้านั่นแหละหมดคุณค่าหมดราคาในเมืองไทยของเขาทั้งประเทศเราอยากได้ยินไหมถ้าไม่อยากได้ยินให้เอาธรรมเข้าไปชาล้างสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่ทำมนุษย์ให้เสียคนไปนั้นน่ะให้กลายเป็นมนุษย์ขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่ดีมีศีลมีธรรมรู้จักจำศีลรู้จักภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆให้มีในใจบ้างอย่าให้มีแต่ความด่าทอกันผัวกับเมียทะเลาะกันเป็นเหมือนหมากัดกันไปหันหน้าจะกันแวะแวะแวะแวะผัวกับเมียทะเลาะกันที่แรกได้มาด้วยความรักความชอบความสงวนกันกันได้มาไม่กี่วันพออยู่ด้วยกันแล้วก็เบื่อผัวกับเมียเลยกลายเป็นหมากัดกันอย่าให้มีนะศีลธรรมเข้าไปไม่เบื่อกันคนเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นจนอวสานตายไปจากกันด้วยความห่วงใยรักกันนั่นธรรมมีอย่างนั้นถ้าเป็นกิเลสแล้วก็มีความทุ่มทำในวันสองวันพอวันที่สามที่สี่ไปแล้วก็เป็นหมากัดกันนี่วิชาหมาวิชากิเลสกินไม่พอกินไม่พอผู้หญิงเห็นผู้ชายเป็นบ้าไปเลยผู้ชายเห็นผู้หญิงก็เป็นบ้าไปเลยเมียเจ้าของผัวเจ้าของไม่มองดูตั้งแต่อีสาไอ้ดุบแล้วแหละนี่แหละกิเลสพาให้ดูถ้าดูทำแล้วของเรามีพอแล้วใครที่ว่ามีเลิศเลยยิ่งกว่าเราผัวของเราก็มีครบแล้วหำก็มีคอยก็มีทุกสิ่งทุกอย่างก็มีผู้หญิงก็มีแล้วหินก็มีอะไรก็มีนมก็มีครบแล้วจะเอามาแข่งกันหาอะไรเมื่อต่างคนต่างมีพอดีแล้วต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ต่างสออยู่กินด้วยกันจนกระทั่งถึงวันตายด้วยความพอแล้วกับผัวคนเดียวเมียคนเดียวอย่าดีอย่าดิ้นนะมันเสียคนเรานั่นนะมันเสียอะไรกิเลสจะพาคนให้เสียจะเอาเมียมากี่คนมันก็มีอันเดียวเหมือนกันก็เมียของตัวเองเอาผัวมาร้อยคนมันก็มีอันเดียวกันกับผัวของเราดีดดิ้นหาอะไร มีเท่าไหร่ก็เท่าไหร่เอาร้อยเอาพันคนมามันก็เท่ากันเสือกหาอะไรว่าอย่างนี้เลยของเรามีอยู่เท่ากันเอามาแข่งทั้งโลกก็มีเท่ากันใครจะไปแข่งกันได้ล่ะก็มันหมดเท่ากันมาแข่งอะไรไม่ชอบบ้ากามนะให้พากันจำเอานะวันนี้ก็เทศนาว่าการได้เพียงเท่านี้ถ้าเทศมากไปธาตุขันธ์ก็ค่อยอ่อนลงอ่อนลงไม่เหมือนแต่ก่อนหนุ่มน้อยอยู่นี่เทศฟาดเท่าไหร่ก็ได้นะเทศนะเดี๋ยวนี้ไปไม่ได้แล้วอ่อนลงนี่ก็ธาตุขันธ์ก็อ่อนลงแล้วก็เห็นจะยุติในการเทศนาว่าการแสดงธรรมวันนี้ก็โดย

0: ผู้ดำเนินงานได้พาพี่น้องทั้งหลายได้สร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นี้มีหัวหน้าเป็นผู้นำทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีหัวหน้าปราศจากหัวหน้าเหลวไหลโลเลเมื่อมีหัวหน้าแล้วก็เหมือนกับว่าเข็มได้ต้องวิ่งตามเข็มเข็มพาไปไหนได้ได้ก็เป็นไปตามนี้กับผู้หัวหน้าก็คือเป็นเข็มนั่นแหละเราเป็นได้วิ่งตามเข็มมันก็เป็นความสุขความเจริญพร้อมเพียงกันเข้าใจไหมล่ะและการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขันแก่การเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเยอะอยู่นะเรียกว่าจะไปว่าถึงเกือบ28เนี่ยโอ้ก็ได้เยอะอยู่แล้วอะไร
1: อ้อยคร
0: ับ
1: ผม
0: เกือบ
1: น้ำอ้อย
0: น้ำอ้อยเป็นไรอ่ะเกือ
1: บแหมว่าไ
0: งเอ้ยว่าไง
1: ขอชานมาหลวงตา
0: โอ้ยไปเอาชานมาของทิ้งแล้วเราไม่ใช่ของทิ้งคนดีๆถ้าเป็นสาวก็กำลังสวยด้วยนี่จะเอาชานมามันเข้ากันไม่ได้เข้าใจไหมไปไป
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่7เดือนเมษายนพุทธศักราช2550ในโอกาสเทศนารับป่าช่วยชาติณวัดป่าเสาหงตำบลโคกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตตอนโรคกรรมเก่าขับร้องโดยคุณเลินพรมแดนครับ

0: พระองค์ที่สงสัยนั้นพอได้โอกาสก็แอบไปหาพระองค์ที่ท่านอาจารย์มิต้องให้ไปบิณฑบาตแล้วก็พูดว่า
1: ตามที่ท่านอาจารย์บอกว่าท่านกำลังเร่งความเพียรไม่ให้ไปบิณฑบาตนั้นผมอยากทราบการภาวนาของท่านเป็นอย่างไรบ้างนิมนต์เล่าให้ผมฟังบ้าง
0: พระองค์นั้นพยายามหลบเลี่ยงไม่อยากจะตอบแต่ทนความเศร้าซีไม่ไหวเธอจึงเอ่ยขึ้นว่า
2: จะเล่าให้ฟังก็ได้แต่อย่านำเรื่องนี้ไปเล่าถวายให้ท่านอาจารย์ทราบนะเพราะท่านทราบเรื่องของผมละเอียดแล้วยิ่งกว่าผมทราบเรื่องของตัวเองเป็นไหนๆฉะนั้นผมจึงอายและกลัวท่านมาก
1: เอาล่ะผมรับปากจะไม่ไปเล่าถวายให้ท่านพระอาจารย์ทราบเด็ดขาด
0: พระองค์นั้นจึงพูดต่อไปว่า
2: ผมจะภาวนาดีไปได้อย่างไรท่านอาจารย์เห็นคนจะตายท่านก็ทำท่าช่วยเสริมไปตามอุบายแห่งความฉลาดของท่านอย่างนั้นเองเมื่อวานนี้เราไปอาบน้ำด้วยกันที่แอ่งหินท่านเห็นอะไรบ้างล่ะ
1: ผมไม่เห็นอะไรนอกจากหมู่ผู้หญิงที่พากันมาจากไร่และเดินผ่านเพื่อกลับหมู่บ้านของเขาเท่านั้น
2: นั่นแหละท่านที่ผมจะตายอยู่ในเวลานี้จนถึงกับท่านอาจารย์ไม่ยอมให้ผมไปบิณฑบาตท่านกลัวว่าผมจะไปสลบหรือตายอยู่ในหมู่บ้านนั้นขณะที่จะไปเจอเข้าอีกทีนี้ท่านทราบหรือยังว่าคนจะตายนั้นหรือคือคนภาวนาดี
1: เอผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละว่าท่านไปเป็นอะไรกับพวกเขาเหล่านั้นด้วยล่ะขอนิมนต์เล่าต่อ
2: ผมจะไปเป็นอะไรกับเขานอกจากไปขโมยรักเขาเข้าโดยไม่รู้สึกตัวเพียงประสาททางตากระทบกันกับผู้หญิงคนนั้นมันเหมือนดมยาสลบเข้าไปไม่ได้สติสตังเอาเลยปรากฏมีแต่ความรักความผูกพันมัดจิตใจแน่นไปหมดไม่มีเวลาลดหย่อนผ่อนคลายลงบ้างเลยทำให้จิตใจเซ่อซ่าไปตามอารมณ์นั้นพยายามตั้งตัวยังไงก็ตั้งไม่ติดจนกรรมฐานแตกกระเจิงไปหมดปรากฏแต่ความสวยงามกับความบ้ารักของผมเท่านั้นเหยียบย่ำทำลายหัวใจผมแทบตายทั้งคืนเมื่อคืนนี้แม้เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ลดละเรื่องบ้านั้นเลยไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรกับมันท่านช่วยผมหน่อยได้ไหมนึกว่าเมตตาเอาบุญเถอะ
1: ถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้นะเมื่อท่านไม่สามารถระงับมันได้ถ้าฝืนอยู่ที่นี่ต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากมันจะกำเริบขึ้นเท่านั้นผมว่าท่านควรหลีกจากที่นี่ไปหาภาวนาเสียที่อื่นจะดีกว่าหากท่านไม่สามารถกราบเรียนท่านอาจารย์ด้วยตัวเองได้ผมจะช่วยกราบเรียนท่านให้ว่าท่านประสงค์จะไปแสวงหาที่วิเวกใหม่เพราะอยู่ที่นี่ไม่สบายเข้าใจว่าท่านคงจะอนุญาตเพราะท่านก็ทราบเรื่องท่านดีอยู่แล้วโดยปริยายเพียงแต่ท่านยังไม่พูดเท่านั้นเกรงท่านจะอายท่าน
0: จึงเป็นอันตกลงกันตามนั้นพอตกเย็นองค์ที่จะช่วยอนุเคราะห์ก็เข้าไปกราบเรียนท่านอาจารย์ซึ่งท่านก็อนุญาตทันทีพร้อมกับพูดเปรยๆเป็นปัญหามาด้วยอย่างลึกลับว่าโรคกรรมนี้มันหายากโรคที่มีเชื้อเดิมอยู่แล้วติดต่อลุกลามได้เร็วเท่านี้ท่านก็หยุดและไม่พูดอะไรต่อไปอีกแม้ผู้ไปกราบเรียนท่านก็ไม่เข้าใจในปัญหาท่านต่อมาเธอองค์ที่ถูกสอนรักนั้นก็หนีไกลออกไปพักในป่าลึกในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งไกลจากหมู่บ้านเดิมนั้นมากแต่อนิจจาโรคกรรมนี้มันหายากดังคำท่านพระอาจารย์มั่นพูดไว้ไม่ผิดแม้กระเบียดเดียวหญิงบ้านป่าคนนั้นให้บังเอิญอุตส่าห์ด้นดันเปะป่าไปหาเจอเข้าจนได้ซึ่งธรรมดาผู้หญิงชาวบ้านป่าไม่เคยเป็นเช่นนั้นและปกติไม่คุ้นกับพระซึ่งไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็ได้เป็นไปแล้วหลังจากท่านพระอาจารย์มั่นและหมู่คณะจากหมู่บ้านนั้นไปไม่นานนักก็ทราบว่าพระองค์นั้นสึกเพราะดมยาสลบซ้ำๆซากๆจนทนไม่ไหวสุดท้ายกรรมก็พาหมุนกลับมาได้เสียเป็นคู่ผัวเมียกันกับสาวงามชาวเขาเผ่ามูเซอร์คนนั้นที่บ้านนั่นเองนับว่ากรรมเอาเสียจริงๆถ้าไม่กรรมแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรได้นำเรื่องนี้มาเล่าก็เพื่อเป็นคติเตือนใจของนักปฏิบัติหากมีสมควรประการใดก็หวังได้รับการอภัยจากทุกๆท่านนะครับ

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตอนโรคกรรมเก่าขับร้องโดยคุณเพลินบ่มแดนครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีเกียรติอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล่าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 น.ร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 น.ร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจักขุชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่3เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2547ครับ
1: มีอะไรปัญหาครับ
2: เอาว่าม
1: าหาธรรมะจากเว็บไซต์หลวงตาวันที่3สิงหาคม47คนแรกเจ้าคณะภาคให้พระนายสายหลวงพ่อชาสุภัทโธนุ่งห่มจีวรสีพระราชทานและใช้ผ้ารัดอกด้วยเมื่อเข้าร่วมประชุมหรือทำกิจอื่นๆที่จังหวัดกำหนดได้ปรึกษา
2: ที่จังหวัด
1: ที่จังหวัดอุบลนะครับกับสายหลวงปู่ชาอยู่ที่นั่นนะครับ
2: อุบล
1: ครับ
2: เออเอาว่าไป
1: เมื่อเข้าร่วมประชุมหรือทำกิจอื่นๆที่จังหวัดกำหนดได้ปรึกษากับเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงแต่ได้รับการแนะนำว่าให้อยู่ในดุลยพินิจของพระแต่ละสาขาเองให้อยู่ในดุลยพินิจของพระแต่ละสาขาเองคือท่านมีหลายๆสาขาครับจึงนมัสการเรียนถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อรับคำแนะนำในการปฏิบัติจากลูกศิษย์พระป่าคือเขาจะถามว่าพระสายหลวงพ่อชานะครับนุ่งห่มจีวรแล้วก็ใช้ผ้ารัดอกด้วยเมื่อเวลาเข้าร่วมประชุมหรือทำกิจอื่นๆที่จังหวัดบนกำหนดนะครับทีนี้เขาก็ไปถามเจ้าว่าวัดหนองป่าพงท่านก็แนะนำว่าให้อยู่ในดุลพินิจของพระแต่คือแต่ละวัดหรือแต่ละสาขานั่นแหละครับถึงกราบเรียนถามหลวงตามาว่าขอคำแนะนำแล้วแต่จะแนะนำหรือหลวงตาจะพิจารณาอย่างไรก็ได
2: ้ครับก็ท่านก็แนะนำก็แล้วให้ดูดูในพินิจการพินิจพิจารณานี่สัมมากรณังเสยโยบอกแล้วใช่ไหมล่ะ
1: คร
2: ับ ให้พินิจพิจารณาท่านพูดก็ถูกต้องแล้วสาขาใดก็เป็นสาขาเป็นที่เป็นพระที่ศีลมีธรรมท่านก็จะต้องปฏิบัติตามหลักของศีลธรรมของท่านเนี่ยท่านที่สอนบอกไปว่าให้เป็นดุลพินิจของแต่ละวัดแต่ละสาขาก็ดูแลพิเงินของท่านท่านก็ปฏิบัติอยู่แล้วในทางศีลธรรมผมไม่ทราบจะว่าอะไรถามมาหาอะไรไอ้ผู้ถามเนี่ยมันซอกแทรกปากเปาะไม่เกิดประโยชน์เอาว่าไป
1: ครับ
2: นี่ถึงร่างอาจารย์ชานี่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นอยู่นะท่านจะเริ่มโน้นอาจารย์ไหนอาจารย์มีโคราชอาจารย์พินาลีหรืออะไรแล้วอาจารย์เราจะทำสามผง3 4 5อาจารย์นี่เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์มั่นนี่ฟังถ้าใครยังไม่เคยฟังมาศึกษาหลวงกับท่านอาจารย์มั่นเกิดความเชื่อความเลื่อมใสอย่ายัตติท่านบอกว่าอย่ายัตติเลยนี่เห็นไหมท่านพูดเป็นธรรมคือธรรมราโลกเขาถือกันจะเป็นฝักเป็นฝ่ายถ้าท่านทั้งหลายมีความเคารพเลื่อมใสแล้วมาขอญาติใหม่เสียท่านก็เลยจะเป็นฝ่ายหนึ่งไปแล้วพรรคพวกของท่านมีจำนวนมากก็ด้วยแล้วจะเข้าพวกท่านไม่ติดให้ศึกษาอบรมเถอะด้วยศีลด้วยธรรมสมณะเพื่อข้าเหล่านี้ไม่ห้ามมรรคผลนิพพานด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าธรรมยุทธมหานิกายมีชื่อมีนามตั้งไว้แม้แต่ไก่เขาก็มีนั่นว่าสำคัญที่การประพฤติปฏิบัติตัวเราให้มีจะเป็นนิกายใดก็ตามก็ถ้าพูดถึงทางโลกกับสังคมเขายอมรับกันด้วยแล้วยิ่งมรรคผลนิพพานก็เปิดอ้าไปแล้วสำหรับผู้ปฏิบัติดีโดยไม่ได้ยอมนิกายนั้นนิกายนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่อยากให้ไม่ท่านทั้งหลายยัดติเพื่อประโยชน์ส่วนรวมส่วนใหญ่ว่ามันท่านทั้งหลายออกไปแล้วเมื่อไม่ยัดติท่านพระทั้งหลายที่เป็นคณะเป็นพวกของพระพวกของท่านก็จะเข้าท่านติดท่านติดแล้วศึกษาอาธรรมไปก็จะกว้างขวางออกไปนี่ฟังที่คำพูดหลวงปู่มั่นนั้นเนี่ยท่านพูดเองเราฟังแต่ท่านนักเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์เหล่านี้จริงไม่ได้ยัติแล้วกระจายออกมาเป็นถึงอาจารย์ชานี่ก็เคยเข้าไปวัดน้องขือตั้งแต่พ่อแม่ของอาจารย์มั่นอยู่วัดน้องขืออาจารย์ชานี่เข้าไปศึกษาอบรมอยู่ที่วัดน้องขือออกมาก็เป็นสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเดียวกัน ไปลูกศิษย์กันเป็นแขนซ้ายแขนขวาในอวัยวะเดียวกันนี่เท่านั้นเข้าใจไหมล่ะเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้พูดเราคอยฟังเสมอคอยที่นี้พิจารณาเสมอเราเองไม่เคยรังเกียจผู้หนึ่งผู้ใดนิกายใดนะขอให้ปฏิบัติดีเข้ากันได้สนิททันทีทันทีนี่ทำเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้แยกได้แยกอะไรอย่างที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นให้ยัดติถูกต้องแล้วท่านจะไกลมันก็มีชื่อท่านว่าไปสนใจกับอะไรขอตั้งใจปฏิบัติท่านเหล่านี้จึงได้ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็มีลูกศิษย์เป็นกิ่งก้านสาขาออกมาเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสายท่านอาจารย์ชาอาจารย์ชาก็เป็นสายของครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์กินรีเนี่ยองค์นี้นะมีเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะก็มีฉะนั้นว่าไปไหนเราไปได้แล้วท่านเหล่านี้อยู่ลูกศิษย์อาจารย์ชาอยู่สำนักไหนเราไปได้หมดเลยเราเข้าสนิทสันติกันทีเลยคือเราไม่ถือนิกายนั้นนิกายนี้ถือสมณะที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมรรคผลนิพพานเปิดอ้าอยู่เหมือนกันหมดแล้วนั่นเนาะต่อไป
3: คนที่สองครับคนที่สองกราบนมัสการองค์หลวงตาด้วยความศรัทธายิ่งข้อหนึ่งผมปฏิบัติโดยการทำความรู้อยู่กับร่างกายตลอดเวลาและความรู้ความคิดและอารมณ์ต่างๆที่มากระทบจิตอยู่ตลอดเมื่อมีอารมณ์พอใจหรือไม่พอใจก็จะกำหนดรู้ให้ทันรู้แล้วก็ปล่อยวางจะทำอย่างนี้ตลอดกำหนดทันบ้างไม่ทันบ้างคงเพราะสติยังอ่อนและจะนั่งสมาธิช่วงก่อนนอนแต่เน้นสติความรู้อาการทางกายความคิดและรู้เท่าทันอารมณ์มากกว่าการนั่งถ้าหลานปฏิบัติอย่างนี้ตลอดไปกิเลสต่างๆจะค่อยๆหมดไปหรือไม่ครับเพราะเห็นหลวงตาบอกกิเลสต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานจึงทำให้ปัญญามีกำลังพอที่จะตัดกิเลสไปได้แล้วที่หลานทำอยู่นี้ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าต้องเน้นสมาธิไปด้วยครับ
2: ปฏิบัติอย่างที่ปฏิบัติแล้วก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องถามมาชื่อเสียตอบเข้าใจเหรอ
3: ครับ
2: ยังเขาก็ปฏิบัติกันทั่วโลกอยู่แล้วปฏิบัติแบบนี้เนี่ยเขาก็ไม่เห็นถามมาเพราะนั่นถึงว่าชื่อเสียตอบแล้วถามต่อไป
3: ข้อสองครับเกือบทุกครั้งที่นั่งสมาธิจิตของหลานมักจะจำอาการของปิติที่เคยเกิดขึ้นคืออาการตัวลอยจิตจะเป็นไปเองทุกครั้งแล้วก็ไปนิ่งสบายสงบลุ่มลึกไปเรื่อยๆอย่างนี้จะถูกหรือไม่หลวงตาช่วยแนะนำด้วยครับจากดนัย
2: เอาทำไปมันจะรอมันจะหอบขึ้นฟ้ากับแผ่นนกเขาบังขึ้นเป็นอะไรเรื่องนี่ก็ไม่รู้อะไรทำแล้วพวกปีกี่ห้าหรืออะไรฮะฮะเออเราก็ลืมมันอ่านมันงามแต่ว่าตัวลอยเนี่ยมีอะไรปีกี่เนี่ยทุกวันนี้ก็มีนะถ้าก็มีใครว่าก็มีนั่งภาวนาตัวลอยขึ้นไปทุกวันนี้ยังมีคือก็เป็นคือประเภทหนึ่งคิดไว้เพื่อสอนไว้เวลานั่งภาวนาตัวลอยขึ้นไปขึ้นไปต้องบอกว่าขึ้นเรื่อยว่ามันถ้าค่อยผ่อนเนาะก็ลงอย่างที่ท่านอาจารย์เสาท่านขึ้นตัวลอยอย่างนี้พระทุกวันนี้ยังมีนะใครว่าก็มีนี่แหละทำไม่จะขึ้นอยู่กับคารวะกับพระไม่ขึ้นอยู่กับผู้หญิงผู้ชายขึ้นอยู่กับที่หัวใจไม่มีเพศอย่างเดียวกันเข้าใจไหมใจไม่มีเพศเอาฟังง่ายๆว่าอะไรหมดแล้วครับผมสองภาคแล้ว
3: ครับตัวร้อยร้อยม
2: ีคำ
3: ถามขอกลับ
2: ถามแล้วทำไมพระ ที่
4: ท่านตัวร้อยที่นี่เกิดกันตนนาแล้วอย่างพุทธคลีที่ท่านสามารถทำที่ไทยองค์ร้อยที่ได
2: ้ฮะ
4: พลี
2: นะพลังจิตทำให้ขึ้นนะพลังจิตมันตั้งมีบ่ย่อยเราหนีนะลูกศิษย์ตั้งชื่ออะไรชื่อมือมนุษย์มีอาจารย์เฟื่องเป็นผู้เล่าให้ฟังเพราะอาจารย์เฟื่องอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนั่งนั่งด้วยกันสามคนทั้งหมดไอ้นู้นคนตั้งชื่อจะว่านู้นว่าให้ เดี๋ยวอาจารย์เพื่อนมานั่งฟังคุยกันแบบนี้แล้วนู่นนั่งฟังกันนะนั่งจะให้ขึ้นเหนือเดี๋ยวคนนั้นก็บุบบับนั่งภาวนาสิอันนี้ก็เอาขึ้นขึ้นท่านทำมือ

0: 如果我又换，我再困一阵啊！刚好我老不生意人困了，在路上吃点，他妈困困了，我再困一阵，他就跟我再买什么困，他妈跟我哎，我要再上两天了，跟我外面困，忘喝水也没困了，等于在厨房老你我又换，我再困一阵啊！咁有三三个月有，那我都有，哈哈，我说我都有。啊，佢話咗，我就困，但係我有生意人出嚟話，我就做個三打做個三，第三個三破三個月有，三個月沒困，我話佢三個月我就困啦，但係唔知，有個人話困幾多話，但係困到三點，咪拉就困啦，等於三三，啊，要困到兩三點，第二日早上困完就要冇啦。然后困困像他们一样啊，困困困困的，困那刚刚，我拿那个刀还把还困困的，看怎么我那也困，然后给我肉又那五碗肉一样都困了啊，我腰上不行，那长壮啊，长的，我两个放下没人就完了没，我来你，我根本没困困的，那根本没困困的呀。那盘子这个老天爷，不叫烧肉工人去进来，光送盘那么要就买烧肉，就盘炒盘，那也买多买老货了，然后出去打个拿钱，跟打个拿二块钱，然后皮薯从楼下也好拿，拿去看嘛嘞，那个是毛价不啦，我这个进来要上。爽的要入味的要甜的要爽的要什么那些鱼就要被蛇人了我出滚的把那不算爽了呢不干本末不叫爽从小的我们也亲自也亲近爽肉的话没数出养的不干面养的关键给他帮出养的你要帮他比那来还帮他呢让开始才住คืนไฟกำลังเผาไหม้พุทธศาสนาที่ให้ความร่มเย็นแก่โลกมานานเวลานี้กำลังหมุนเข้ามาเอาไฟเผาเข้ามาแบบนั้นแบบนี้อย่างที่อ่านไปดูโอ้ยเราสลดสำแรกนะทำไมจึงเลวร้ายขนาดนั้นมนุษย์เราและให้ตั้งตัวเป็นพระเป็นตัวฟ้าตัวขุนด้วยนี่นี่เร็วมากนะอ๋อเสียพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทิพย์ประทานเจตนาหวังจะเชิดชูบูชาคุณให้มีแก่ใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ให้เป็นแบบเปรียบเสียงนี้ท่านใจนี้เราเชิดสองแม่เราพูดแม้แต่อย่างนี้ก็ตามเราโอ้ยเราสงสารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสงเชิดชูเราก็ยังโดดบึ้งลงมาเห็นแล้วนะไปละก็ว่าจะลุกเทียลุกมาจุดแล้วคืนหาเรื่องนั้นมาเรื่องนี้มาอย่างนี้โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหยียดขาเดี๋ยวก่อนมันจะลุกมาขึ้นแน่โอ้โถตายหมดเนี่ยปวดอยู่นี่นี่ปวดตรงนี้ถ้านั่งกันนานนี่ลุกยากนะนี่เก้าโมงถึงเก้าโมงสิบห้านาทีแล้วโอ้โถขานี่หนักกว่าขานี่เพราะนั่นจึงเหยียดขานี่ก่อนไปแล้วค่อยๆลุกเอามือค้ำมากับลุกนะพอลุกแล้วเดินไปเดินเดินไปได้สบายเลยเบื้องต้นลุกกับนั่งระวังยากเวลานั่งเหมือนกันนั่งไม่ทันตกก่อนตู้มเลยแล้วลุกลุกลุกไม่ได้ตกอีกนั่งก็อย่างนั้นนะยาหมอสิ่งที่ว่าเนี่ยฉันว่ามันเป็นไข้เนี่ยมันไล่จากนี่ไปอยู่หัวเข่าปวดเข่านะในปวดเข่าเลยมันจะไล่เลยไปมันไม่เลยมันอยู่หัวเข่าตรงนี้เลยปวดเข่าปวดจากปวดเข่าได้เข่าอ่อนไปเลยถึงก็ถึงมาเลย
1: ท่านมาฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่3เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2547ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ นานาส

0: านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่10เดือนตุลาคมพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าชาคราจิตชาคราธรรมขอเชิญท่านฟังครับ
1: ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นี
2: ่ดูในทีละมาคนครับ
1: ทั้งรวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นี่ที่มาม
2: าในรถประมาณ60คนครับใช่ไหมครับประมาณ70ครับ
1: ประมาณ70เหรอ
2: ครับ
1: นี่มันทางไหนมาบวกด้วยหรือไงเนี่ยนี่พวกนี่พวกกองแอบเนี่ยคอยแอบด้วยนี่มีใครมาตัดแต่ก็จะคอยแอบก่อนเรียกว่ากองแอบเนี่ยไฟไฟฟ้ามันมีอยู่เหรอนู้นจะมีนะเปิดตรงนู้นนะนึกว่าทำไว้โก้ๆนั่นเราก็ไม่ได้สนใจกับมันนั่นมันมีตั้งแต่เขาเอาไฟฟ้าอะไรเครื่องฮอนด้าฮอนเดอร์อะไรมาแล้วอันนั้นก็เสียไปแล้วนึกว่าไม่มีนี่มีมาจากไหนอีกนี่มันเสียงเครื่องคงใช่แล้วนะมีท่านปัญญาละทางติดที่ทำมาเนี่ยพวกไฟฟ้าอะไรนะมีท่านปัญญาแล้วนะมาอยู่นี่ได้เท่าไหร่28 29ปีแล้วมั้งมาตั้งแต่ต้นปี06ถ้าจำไม่ผิดก็คือวันที่6กุมภาพันธ์06วันที่6กุมภาพันธ์06ท่านปัญญาที่เป็นชาวอังกฤษมาท่านเป็นน้องจนป่านนี้แล้วก็ท่านละทำเรื่องไฟฟ้าเครื่องยนต์คนไฟอะไรพวกเครื่องเทปเครื่องอะไรนาฬิกาเสียมีแต่ท่านมาแก้ทั้งนั้นนะในที่สุดรถยนต์เข้ามานี่มาตายในวันนี้ก็ท่านแก้ให้รถมาวัดมาแล้วก็มาตายในวันนี้กลับไม่ได้แต่ท่านต้องแก้ให้ท่านทำงานหมดทุกอย่างปัญญานี้รู้สึกว่าโอ้ความรู้กว้างขวางมากนะทำปัญญาทำอะไรไม่มีอัดมีอั้นทำอะไรทำเป็นหมดรถยนต์รถไฟเครื่องยนต์กลไกเรือเหาะเรือบินทำเป็นหมดนี่เราก็เลยถามเขาไปอีกว่าจะตรวจจะเทียมทำเป็นไหมบอกว่าทำเป็นโอ้ยดึงจริงนะแต่ทำสิ่งเหล่านี้มันทำคนเดียวมันสำเร็จแน่ว่านั้นโรงงานทำอันนี้มันตั้งเป็นหมื่นหมื่นกว่าคนงานทำงานอะไรนี่เป็นหมื่นขึ้นไปว่ะทำคนเดียวไม่สำเร็จแต่วิธีทำรู้วะท่านปัญญาหรือถามไม่เห็นอาจจะอ้างอะไรท่านทำงานมากทุกอย่างทำอะไรท่านทำงานนะละเอียดถูกขุมมากนะหมอก็ตอบแล้วไม่ตอบด้วยเนี่ยก็จะกลับน้องนี้จะกลับบ้านยอมแล้วยังไงชื่องานหมดกันไหมเนี่ยหกคือไม่ยากกับขยาไปบ้างหรือข้างในก็แง่หมดข้างในแง่หมดนั่นข้างในเพราะเห็นบ้างแต่ขยาไงเพราะงั้นแง่หมดเป็นไงอ่ะชาวได้ดูแล้วเป็นไงคิดเห็นคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมคิดเห็นคุณของคุณพ่อคุณแม่บ้างไหม
2: เห็นนะ
1: เนาะเวลาเราเลี้ยงลูกเราเป็นไงก็นั่นแล้วพ่อแม่เลี้ยงเราก็เลี้ยงอย่างนั้นแหละเหมือนเราเลี้ยงลูกเราก่อนเป็นเด็กมันทะเลสลายนั่นเนี่ยพ่อแม่เราอกจะแตกหลงตายเลยช่วยมันถึงจะเป็นผู้เป็นคนมาพ่อแม่รักมากก็ต้องเข้มงวดกดขันนะธรรมดาแต่ลูกไม่คิดงั้นสิเขาพ่อแม่รังเกียจถ้าดุด่าว่ากล่าวบ้างอะไรบ้างเพราะว่าพ่อแม่รังเกียจมันคิดไปอย่างนั้นเด็กพ่อแม่รักอะไรก็ยิ่งเข้มงวดกดขันกลัวส่วนกลัวเสียกลัวจะไม่ทันหมู่ทันเพื่อนการศึกษาเราเรียนว่าเที่ยวว่าเขียนไปเรื่องเด็กไปงั้นด้วยกันนะที่หมายถึงว่าทั่วไป เรื่องความรู้ความเห็นน้องเด็กเป็นอย่างไรความรู้ความเห็นของพ่อแม่เป็นอีกอย่างนี่มันก็มาเข้ากันเมื่อไม่เข้ากันแล้วมันก็เลยทะเลาะกันเรือเขาไปกรุงเทพแต่ละครั้งไม่ได้เข้าไปเยี่ยมในบ้านเลยเพราะมันมีเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งยุ่งตลอดตั้งแต่ไปจนกระทั่งกลับกรุงเทพแต่ละครั้งละครั้งเข้าไปเยี่ยมบ้านคือบ้านใหม่เนี่ยจตุรงค์ด้วย
2: ใกล้ๆก
1: ับ
2: จตุรงค์คร
1: ับ เออนั่นแหละก็ใช่ไม่ได้ไปนะตั้งแต่มาอยู่บ้านใหม่นี้ไม่ได้เคยจะเข้าบ้านนี้เลยเพราะไม่มีเวลาเวลามันยุ่งมากกว่ามากยุ่งตลอดเมื่อทั้งวันกับไปทีไรเหมือนกัน
2: ได้ฟังเทศน์อาจารย์เช้าเหมือนกับอาจารย์มานั่งอยู่ใกล้ๆครับ
1: เราเปิดฟังลูกเขาฟังเท้าคือ
2: เปิดฟังครับ
1: เพื่อสอนพระหรือสอน
2: ทั้งสองอย่างครับ
1: มีเพื่อสอนพระเพื่อสอนคารวะด้วยเพื่อสอนพระเข้มข้นมากเพื่อสอนพระว่าไม่ค่อยเท่าไหร่เรียกสอนพระมันก็เป็นไปตามเรื่องถ้าก็สละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันมีแต่หน้าที่บำเพ็ญทำเข้าสู่ใจอย่างเดียวยังไงจะจับรวมได้มากน้อยเพียงไรมันก็ต้องพอเต็มกำลังความสามารถการเทศก็เป็นการส่งเสริมกำลังความสามารถให้ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจึงได้เข้มข้นเพียงแต่ว่าจะมีกี่บ้านการเงินหลายด้านหลายทางเขาแบ่งรับแบ่งครูในหน้าที่การงานทั้งหลายผู้เทศก็ต้องเทศตามแบบนั้นทำให้เรื่องสบายต้องเชื่อมลงไปแล้วแขกไม่ขาดเพราะฉะนั้นมาครั้งนี้ไปตลอดจนค่ำเรื่องพวกนี้ก็เป็นวันปรนาประมาณตีห้าพระก็จะเริ่มประชุมกันเหมือนหนึ่งว่าไล่พวกญาติโยมให้ตื่นถึงระยะนั้นแล้วก็ต้องตื่นกันปลุกปลอบพระท่านก็จะมาที่นี่วันสว่างท่านก็มาปรนนาที่นี่บรรดาพวกญาติโยมทั้งหลายในสลาเนี่ยก็ต้องแตกกันฮือๆเลยไม่แตกน้ำสาดเลยถึงเวลาเริ่มมานอนกันเลยนั่งหนาอยู่ว่างั้นน้ำสาดพร้อมเลยเขามาว่าต่อวันการจะเป็นได้นะอย่างนั้นนะไม่เหมือนวัดทั้งหลายวัดนี้พอหวดเลยนั่นพอสาดเลยว่างนะใครยิ่งต้องระวังไม่ระวังไม่ได้รวมจริงๆเรื่องดุเหมือนกันใครก็ควรรักควรหนาเราไม่มีของดีออกแก่ประชาชนทั้งหลายมีแต่ของดุเรื่องดุนี่โหกระเทือนทั่วประเทศไทยอ่ะบางทีลูกศิษย์นั่นยังว่ามันยังว่าลูกศิษย์กับกรุงเทพแล้วมายังมาหยั่งเสียงดูมันจะออกช่องไหนคงว่างั้นไปที่ไหนก็ได้ยินแต่เสียงหลวงพ่อเรานี่ได้ยินแต่เรื่องหลวงพ่อเรานี่แหละทําหน้าลักษณะนี้หยีเศร้าๆหน่อยมันเป็นยังไงพระทั้งโลกคนทั้งโลกมันมีแต่เรื่องของเราเรื่องเดียวครอบโลกอย่างนี้แหละว่ามันเรื่องอะไรว่าสิเขาเรื่องดุนแหละว่าเพราะว่าเขาเรื่องดุนแหละว่าอ๋ออย่างนั้นเหรออ๋อถ้างั้นก็เวลานี้มันยังไม่มีเรื่องดีมันมีแต่เรื่องดุก็เอาเรื่องดุไปก่อนนะว่าเมื่อได้ของดีแล้วค่อยมาเอาทีหลังจนกระทั่งป่านนี้ไม่มาอีกเลยมาเอาของดีนะมาก็มาอย่างอื่นไปเสียไม่มาเอาของดีก็ยังไม่มีของดีให้เดี๋ยวก็ต้องเอาของดูดแล้วให้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นคนนี้มาเนี่ยคนนี้มาขวางแง่นี่คนนั่นมาขวางแง่นี่คนนั่นมาขวางแง่นั่นคนนี้มาขวางแง่นั่นโดนดุเอาก็ดุเอาแล้วดุเอาสุดท้ายก็ดุไปทั่วมาทั้งประเทศไทยมันก็แบบเดียวกันก็ดุกันนั่นสิที่ว่ามันกระเทือนมันมาทั่วประเทศไทยนี่ว่าไงมาที่นี่จะไม่ได้ดูได้ไงคนนั้นขวางแบบนั้นคนนี้ขวางแบบนี้โดยที่เจ้าตัวไม่มีเจตนานะมันนับเป็นอยู่ในนั้นอันนี้ก็ดูเอาสิทั้งนี้มีเจตนาตาดูจริงๆหูฟังจริง ไม่ใช่ดูแบบเลื่อเล่ๆอย่างนี้ชิดชิดจริงๆตาถึงไหนความรู้สึกถึงนั่นว่าไงความรู้สึกคือความเจาะจงพับไปไหนไปไหนนี่มันต้องติดตามมันไปเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่อเหตุเพื่อผลพร้อมกันไปหมดไม่ว่าจะได้ยินไม่ว่าจะเห็นฟังเรื่องอะไรก็ตามฟังเหตุฟังผลฟังแง่หนักแง่เบาไปทุกแง่ทุกมุมนะมองเห็นกับเหมือนกันกิริยาการยังไงเพราะอะไรออกมาจึงเป็นกิริยาอย่างนั้นเพราะอะไรออกมาจึงเป็นกิริยาอย่างนั้นจึงเป็นอาการอย่างนั้นอย่างนั้นพูดออกมานี่พูดออกมาจากใจใจเป็นยังไงมันถึงแสดงกิริยาอย่างนั้นออกมาเนื้อออกมาท่านมันรับกันอยู่ตลอดอย่างไรเราจึงเห็นได้ว่าธรรมของพระพุทธเจ้านี่ละเอียดมากสุดเลยสุดยอดไม่มีอะไรเสมอแล้วในโลกนี้ธรรมจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมคือธรรมเหนือโลกธรรมไม่อยู่ใต้โลกเป็นธรรมเหนือโลกคือธรรมของพระพุทธเจ้าเหนือตลอดผู้ปฏิบัติธรรมให้รู้ธรรมทั้งหลายเป็นลำดับลำดาไปมันก็ต้องเหนือไปเรื่อยเหนือโลกโลกก็คือเลยโลกคือกิเลสนั่นเองจะเป็นอะไรแต่ว่าโลกคือหมู่สัตว์เราก็ไม่อยากพูดโลกคือกิเลสมันก็อยู่ในหัวใจสัตว์หัวใจคนนั่นมีผู้ท่านมีธรรมสูงท่านมองลงมันก็เหมือนผู้หนึ่งอยู่ข้างบนมองลงมาข้างต่ำมันก็เห็นชัดพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านมองอย่างนั้นเพราะท่านเรียนทะลุไปหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมืดตื้อท่านก็เคยมืดมาพอค่อยสว่างขนาดไหนท่านก็รู้มาโดยลำดับลำดาด้วยภาคปฏิบัติของท่านจนกระทั่งจิตมันสว่างจ้าไปหมดไม่มีอะไรปิดบังนี้รับแล้วอะไรจะมาปิดที่เหลือมันก็อยู่กับหัวใจใจก็เป็นนักรู้นะนักรู้แล้วยังมีสติปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าท่านผู้พิเศษทั้งท่านยังมีญาณอีกนั่นเป็นชั้นๆกันไปหลายขั้นหลายภูมิของเรามีแต่ความรู้สึกธรรมดากิเลสบงการว่ายังไงยังไงก็เป็นไปตามความบงการของโลกของกิเลสไปเรื่อยๆเลยโดยไม่รู้สึกตัวว่ากิเลสเป็นยังไงธรรมเป็นยังไงเราไม่เข้าใจทั้งๆที่ธรรมเราก็ไปมาอยู่รับทราบอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ค่อยเข้าใจต้องมีผู้แนะนำสั่งสอนใครแนะนำสั่งสอนก็ตามกันเราไม่ตำหนิติเตียนนะกันศึกษาเราเรียนมาแนะนำสั่งสอนกันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งคือมีตำหนักตำรามียังไงท่านก็แนะนำสั่งสอนไปตามตำหนักตำราไปแล้วมันก็ไปแบบนั้นผู้ฟังก็ไม่ค่อยจะสะดุดใจไปภาควิวันท่านค้นหาของจริงออกมาจริงๆมีอะไรอยู่ในนั้นมันก็อยู่ในหัวใจของสัตว์โลกนั่นแหละเรื่องสิ่งที่มันขีดมันขวางหัวใจท่านก็เคยมีอยู่แล้วเวลาปฏิบัติเข้าไปขุดเข้าไปค้นเข้าไปก็เจอเข้าไปเรื่อยๆเลยสิเหมือนอย่างเราขุดดินลงไปเนี่ยขุดดินนี่เจออันนี้อันนั้นเจอนั้นมันเจออยู่เรื่อยๆทั้งที่มันก็อยู่ในดินนั่นแหละแต่มันไม่มีความแปลกๆต่างๆกันในวัตถุต่างๆที่เราเจอในใต้ดินนั่นขุดลงไปนี่เจอนี่แม้แต่ดินก็ยังเปลี่ยนแปลงไปอ๋อดินนี่สีอย่างนี้ดินนั้นสีอย่างนั้นเนื้อของดินเป็นอย่างนี้เนื้อของดินแปลงนั้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราขุดลงไปนี่เรื่องขุดอัดขุดทำขุดหาอัตถธรรมมันก็ไม่เจอกิเลสจะไปเจออะไรเพราะกิเลสเป็นผู้ปิดบังธรรมไว้เนี่ยขุดลงไปมันก็เจอกันเข้าขุดไปเท่าไรก็ยิ่งเจอสติปัญญาแหลมคมเท่าไรก็ยิ่งเจอเข้าไปเอากิเลสละเอียดขนาดไหนสติปัญญาก็เหนือเข้าไปมันก็รู้กันปิดไม่อยู่มันก็เลิกเปิดออกหมดเลยท่านว่าโลกวิถูอาโลโกตปาดิสว่างโลดทั้งกลางวันกลางคืนคือสว่างในดวงใจไอ้เมื่อแจ้งนี้เป็นอากาศดินฟ้าอากาศเป็นธรรมดาเมื่อตะวันตกแล้วมันก็จะต้องได้จุดไฟอย่างนี้แต่หัวใจของท่านที่สว่างอยู่โดยหลักธรรมชาติเป็นเรียกว่าชาคาโรคือตื่นอยู่โดยหลักธรรมชาติคำว่าชาคาโรนี่ก็ชาพูดเรานี่ก็ยังสงสัยกันมากมายเพราะว่าชาคาโรท่านผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาท่านไม่หลับไม่นอนเหรอว่าท่านคำว่าชาคาโรแปลว่าตื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วท่านไม่หลับไม่นอนเหรอการหลับการนอนมันเป็นเรื่องของธาตุของขันนั่นชาคาโรนั่นเป็นเรื่องของจิตที่ส่องมาจากความสว่างมันต่างกันอย่างนั้นมันก็ไม่รู้จะว่าไงปฏิบัติเข้าไปมันก็รู้ไม่มีใครบอกก็รู้เพราะความสว่างจะเกิดขึ้นจากจิตจะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติ ปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรก็จะผลจะแสดงออกมาแสดงออกมาจะเป็นความสว่างสุดท้ายก็เป็นอาโลโกอุดปาริสว่างโลดทั้งกลางวันกลางคืนภายในจิตใจเมื่อแจ้งนี้เป็นเรื่องของอินทรีย์อากาศไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันเลยกับชาคราธรรมนั่นชาคราจิตน่ะต่างกันอย่างนั้นอันนี้ว่าชาคโรชาพุทธเราสงสัยกันมากพุทธท่านเป็นชาคราจิตสว่าตื่นอยู่ตลอดเวลาท่านมีเวลาไหนเป็นเวลาหลับนอนไปงั้นเนี่ยแล้วเอาธาตุเอาขันมาทับอันนี้สิว่านั่นมันเป็นคนละอย่างเรื่องธาตุเรื่องขันก็หลับก็นอนเป็นธรรมดาเหมือนเราท่านเพราะธาตุขันนี่เหมือนกันไม่มีอะไรผิดแปลกต่างจากกันไม่ว่าพระพุทธเจ้าสาวกและปุถุชนคนธรรมดาเราการเจ็บไข้ได้ปวดหัวตัวร้อนการหิวการกระหายมีเหมือนกันนี่ไม่มีอะไรผิดกันที่ว่าชาคราไม่ใช่อันนี้ชาคราจิตชาคราธรรมอยู่กับจิตนั่นมันคนละอย่างฮะ มันไม่เป็นแล้วก็พูดมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องมันเป็นแล้วไม่พูดมันก็รู้ฮะเจอเข้าไปแล้วไม่ไปพูดก็รู้เพราะธรรมพระเจ้าเป็นของจริงทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วถึงมาแสดงไม่ใช่แสดงแบบเปล่าๆหาเนื้อหาตัวไม่เจอมีแต่เงาเอามาพูดกันเฉยๆลมๆแรงๆอย่างนั้นไม่มีในศาสนาของพระพุทธเจ้าพูดอะไรเป็นของจริงของจังทุกอย่างเพราะทรงเห็นแล้วรู้แล้วถึงได้มาพูดแต่กระนำมาจริงหนึ่งไม่มีสองคืออะไรพระญาณอย่างทราบของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรทรงอย่างทราบตลอดตัวถึงหมดแล้วนำมาพูดตามสิ่งที่มีที่เป็นที่ทรงทราบทรงรู้ทรงเห็นแล้วนั้นถึงไม่มีอะไรผิดที่ว่าเอกนำมาจริงหนึ่งไม่มีสองคือพยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าไม่มีสองแน่เลยว่าอะไรมีว่าอะไรเป็นฮะว่าบาปว่าบุญฮะว่านรกฮะมาสวรรค์ไม่มีได้ยังไงเห็นอยู่รู้อยู่พวกที่ไม่มีก็คือคนตาบอดนั่นเองคนตาดีสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นต้องเห็นคนหูดีสิ่งที่ควรได้ยินก็ได้ยินนอกจากคนหูหนวกตาบอดไม่ได้ยินไม่เห็นแม้แต่ต้นไม้มันก็ไปชนปึ๋งโลกเขาไม่ชนโลกตาดีทั้งหลายเขาไม่ชนต้นไม้โดนต้นไม้แต่คนตาบอดมันโดนได้อย่างสบายทั้งนี้น่ะโดนแล้วมันยังไม่ลงนะทิศทีมยังสูงจุดฟ้าหน่อยโดนปึ๋งสมมติเนี่ยโดนต้นเสาต้นเนี้ยเดินไปเนี่ยมันไม่เห็นน่ะโดนปึ๋งล้มทั้งหงายเลยล้มทั้งหงายลุกขึ้นมันยังถอต้นไม้ต้นนี้กูสมหวังในวันนี้ฟังดิน่ะกูพยายามโดนมันตั้งแต่วันนี้นู่นน่ะแล้วมองดูต้นเสามันไม่ได้มองต้นมันมองไปทางโน้นอีกเลยมันไม่ได้มองดูต้นเสาที่โดนนั่นเลยเพราะมันไม่เห็นไม่ทราบต้นเสาอยู่ที่ไหนล้มมันล้มทั้งหงายนี่ล้มด้วยความเผลอด้วยความตื่นเจ็บปวดแล้วมันจะมีสติสตังอะไรหันหน้าทางไหนมันก็เข้าใจว่าต้นเสาอยู่ทางนั้นมองไม้ต้นนี้กูสมหวังแล้ววันนี้ว่ะกูพยายามโดนมาตั้งแต่วานนี่มันไม่เห็นมันโดนมันก็ไม่ยอมรับนี่ว่าไงมันยังบอกว่ายังสมหวังแล้ววันนี้กูพยายามโดนมันตั้งแต่วานนี้ฟังที่คนตาดีฟังเป็นไงอันนี้แหละเรื่องคนมืดนะตามืดด้วยกิเลสมันครอบงำหัวใจมันก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่ได้ยอมลงใครง่ายนะเรื่องของกิเลสอ่ะมันไม่ลงใครง่ายเหมือนคนตาบอดนั่นแหละหาความจริงไม่ได้หักคุยหักโม้พระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นว่าอะไรมีก็จริงอย่างนั้นจริงอย่างนั้นว่าบาปมีก็เอาที่ใครจะปฏิเสธไปไหนว่าบาปไม่มีลบล้างไปไหนก็ลบล้างสิความลบล้างนั้นของคนคนนั้นแหละเป็นอันตรายแก่ตัวเองเป็นปืนไฟที่จะเผาเป็นเครื่องสังหารตนไม่ได้สังหารใครสังหารพระพุทธเจ้าก็สังหารไม่ได้พระองค์ทรงรู้เห็นหมดแล้วผ่านไปหมดแล้วสังหารคนผู้ดีทั้งหลายเขาก็สังหารเขาไม่ได้เขาเป็นคนดีไม่ได้เป็นคนชั่วคนหูหนวกตาบอดแบบนี้เนี่ยสุดท้ายมันก็มาสังหารตัวเองนั่นแหละความรู้ความเห็นต่างนี่แหละที่เดิมที่ว่าไม่ลงใครง่ายๆนะว่ะเออตอนนี้ออกมาแล้วมันจะมีอะไรทิฏฐิมานะมีมาจากไหนมีแต่ความจริงล้วนๆอะไรถูกยอมรับทันทีฮะอะไรผิดก็รับว่าผิดทันทีไม่มีการดีการเลี่ยงนั่นแหละเรื่องของธรรมเป็นงั้นที่ว่าโกงไปโกงมาของจริงก็คือธรรมนั่นเองไม่เอ็นไม่เอียงเพราะฉะนั้นโลกเขาต้องเรียนนำมาใช้อยู่ว่าขอความเป็นธรรม ที่ทำตรงนี้ไม่ถูกต้องขอความเป็นธรรมนะคือธรรมเป็นสิ่งที่ตาใจได้เลยแต่ไหนแต่ไรมาธรรมภาคปฏิบัติกับธรรมที่เราเรียนจดจำมามันต่างกันมาก แต่ที่จะเป็นทําภาคปฏิบัติขึ้นมาต้องอาศัยปริยัติที่เราศึกษาเราเรียนเป็นแบบแปลนหรือเข็มทิศทางเดินต้องเดินตามนี้เดินตามที่ท่านสอนไว้นั่นเพราะนั้นท่านเรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทน่ะ3อย่างทําทั้ง3ประเภทนี้ถ้าต้องการผลจากทําทั้งหลายแล้วแยกกันไม่ออกนอกจากจะได้แต่ชื่อแต่นามรวมๆแรงๆมาพูดกันอย่างนั้นเรียนมาสําเร็จแล้วก็เพราะว่าตัวได้มรรคได้ผลไปเสียนั้นอันนั้นมันเป็นไปได้แต่มันมีแต่ลมนะฮะมันไม่มีของจริงบาปบาปมันก็ไม่เห็นในหัวใจเจ้าของจําได้แต่ชื่อบาปบาบุญก็ไม่เห็นในหัวใจเจ้าของจําได้แต่ชื่อบุญเฉยว่ากิเลสอาสวะประเภทไหนมันก็ละไม่ได้ในหัวใจเจ้าของแล้วไม่รู้จนกระทั่งอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นตัณหารวมทั้งหมดก็มาเป็นตัวของเราทั้งหมดตัวของเราก็มีใครแตะต้องได้สิเมื่อมันเป็นตัวใครจะไม่รักไม่สงวนตัวแล้วกิเลสมันก็อยู่ในที่นั่นแท้เห็นไหมก็สบายเช่นเราจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยกลัวเหน็ดกลัวเหนื่อยกลัวกิเลสเหนื่อยนั่นเองเกี่ยวกันไปเพราะกิเลสกับเราเป็นอันเดียวกันแล้วแน่ถ้าแยกแยกกันมันก็มีทางฟาดทางเหวี่ยงกันไงนั่นแหละธรรมท่านมีแยกมีแยกนี่เมื่อเรียนศึกษาเราเรียนมาแล้วก็เดินตามเส้นทิศทางเดินคือปริยัติเอาเดินตามนี่พอเดินตามนี่แล้วจะเจออย่างนั้นเจออย่างนั้นอย่างนั้นดังพระพุทธเจ้าทรงสอนก็เจออย่างนั้นจริงๆเพราะท่านเห็นแล้วถึงมาสอนพวกเราเจอไปเรื่อยๆอย่างว่าบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานเหล่านี้ปิดบังที่ไหนเปิดเผยอยู่ด้วยหลักธรรมชาติของความมีอยู่ของตนแต่มันปิดบังสำหรับกิเลสครอบหัวใจคนเท่านั้นเองเนี่ยกิเลสมันครอบแล้วปิดบังไว้เห็นแล้วมันก็ยังต้องให้บอกว่าไม่มีอีกนั่นแหละมันสองชั้นสามชั้นนะกิเลสมันดัดสันดานจับโลกพูดแล้วมันคันฟันมานี่นะคันจริงๆไม่ใช่พูดเล่นๆเพราะเคยฟัดเคยอย่างกันมาพอแล้วแล้วไม่ทราบว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นเราอะไรเป็นเขาวุ่นกันไปหมดพยายามแยกแยะหลายครั้งหลายหนด้วยภาคปฏิบัติทีนี้ค่อยรู้เข้าเห็นเข้าเมื่อมันไปกดขึ้นภายในใจไม่เชื่อพระพุทธเจ้าได้หรือเมื่อเชื่อตัวเองแล้วเชื่อความจริงตัวเองที่รู้ที่เห็นนี่แล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทำเหล่านี้จริงเหล่านี้ล่ะพระพุทธเจ้าสอนแล้วไปแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นจริงเหล่านี้มีแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วทั้งนั้นแล้วเหตุใดเราจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเมื่อเรายอมรับตัวเองแล้วก็ต้องยอมรับพระพุทธเจ้าเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปเลยนี่ภาคปฏิบัติเมื่อเป็นมีการปฏิบัติแล้วผลจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเมื่อผลปรากฏขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็เชื่อตัวเองได้เชื่อไปโดยลำดับลำดาเอาข้อหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เลยมากลมกลืนเป็นเดียวกันกับธรรมชาติที่เรารู้เราเห็นเราทรงอยู่อยู่ในบัดนี้เสียหมดนั่นหลังจากที่นี้เชื่อพระพุทธเจ้าจะเชื่อใครธรรมชาตินี้คืออะไรนะธรรมนั่นคืออะไรนะมันก็อยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วปฏิเสธใครที่นี่เอาว่าปฏิเสธเจ้าของปฏิเสธได้ไหมอันนี้ปฏิเสธได้ไงความจริงนะแล้วพระพุทธเจ้าคืออะไรก็คือความจริงเฮ้ยกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วปฏิเสธได้ที่ตรงไหนหาทางปฏิเสธไม่ได้ยอมกราบราบนั่นนั่นแหละท่านผู้รู้ธรรมเห็นธรรมท่านรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นว่านรกนสวรรค์เหมือนกันนี่เลยเป็นความจริงเหมือนกันหมดลบล้างไปได้ยังไงสิ่งนี้เคยมีมาดั้งเดิมแต่การนั้นไหนพระสิ่งได้เตือนเสมอสดร้อนๆหนาสดร้อนๆหนาเราบางทีพูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนว่าแผดออกมาพอดีเพราะความสงสารนั่นเองไม่ใช่อะไรนะไม่ได้ความเป็นความโมโหตัวโสเพราะความสงสารนี่ก็มีกำลังกล้าหนึ่งเหมือนกันที่จะให้แผดเสียงออกมาพังให้ดีนะพังให้ดีนะนู่นขู่ขนาดนั้นนะบางทีถึงขนาดที่ว่านี่หลวงตาบัวตายไม่มีใครเชื่ออย่างนี้นะถึงขนาดนั้นนะมันจะเพราะอะไรเพราะความสงสารเนี่ยมันสดร้อนๆสดร้อนอย่างนี้นะสารทั้งหลายมันเหยียบไปย่ำมาอย่างนี้ไม่เห็นคิดว่าไงพระพุทธเจ้าท่านเห็นท่านรู้อยู่จึงได้ปัดออกปัดสัตว์ทั้งหลายอย่าทำความชั่วช้าละมุกอย่านะปัดออกถ้าทำบ้างก็เหมือนกับเปิดทางแล้วเนี่ยจะลงแล้วเนี่ยท่านที่ปิดได้หมดตรงไหนเป็นทางที่จะไปเดินแห่งความทุกข์ความทรมานมากน้อยปิดไว้หมดแล้วเปิดทางที่ดีให้เอาละทำพากันสร้างงามความดีอย่าละอย่าถอยอย่าปล่อยอย่าวางทุกยากลำบากขนาดไหนก็ตามเอาทำลงไปสิ่งที่เป็นคุณแล้วทำลงไปเป็นคุณทั้งนั้นเอาฝืนความฝืนกิเลสตัวมันไม่อยากให้ทำนั่นแหละจะฝืนอะไรไปทำไม่ได้ฝืนท่านแหละท่านดีอยู่แล้ว กิเลสนั้นที่ตัวขัดตัวขวางไม่ให้ทำเพราะการที่จะทำคุณงามความดีการปฏิบัติดัดแปลงตัวเองให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ดีจึงไม่อยากทำคนเราเพราะกิเลสไม่ให้ทำทีนี้เราก็ไม่รู้ที่ว่าอะไรไม่ให้ทำก็มีแต่ว่าเราไม่อยากทำไปเท่านั้นเองนะทางด้านที่มันมีฉากหลังของมันอยู่นั่นไม่เห็นนะสิผู้ท่านเห็นท่านเห็นอยู่นี่ที่ว่าไงเมื่ออันนี้มันหมดไปแล้วอะไรมาปิดมากั้นเริ่มจะสร้างคุณงามความดีอะไรตลอดเหตุผลต่างๆนี่กลมกลืนไปกับธรรมทั้งนั้นอะไรควรไม่ควรท่านรู้เองเห็นเองละเองปล่อยเองไม่ต้องไปว่าแต่ฝืนอย่างนั้นฝืนอย่างนี้ไม่มีของกิเลสไม่มีในหัวใจของท่านแล้วอะไรมาฝืนเมื่อไปอย่างนั้นมันก็ทราบไปชาติที่ว่าอ๋อความฝืนไม่อยากให้เป็นความดีทั้งหลายที่มีแก่ตัวเองเนี่ยไม่ว่าทั้งแง่ใดก็ตามนี่คือกิเลสทั้งนั้นเนี่ยทั้งนั้นเลยนั่นมันก็รู้เลยสิในลูกหลานนั่นแหละก็พากันจำเอานะต่อไปนี้ศาสนาจะไม่มีติดบ้านติดเมืองติดผู้ติดคนชาวพุทธเราแหละมันจะมีแต่กิเลสพันหัวพันคออยู่นั่นไอ้มองไปไม่เห็นคนทั้งคนไม่มองเห็นเลยมีแต่กิเลสเอาหนังหุ้มเอาหนังกิเลสครอบไปหมดเลยเห็นแต่กิเลสเต็มเนื้อเต็มตัวไม่เห็นอาจเห็นธรรมพอมีที่มีแววบ้างเลยมันหนามเป็นอย่างนั้นนะมันไม่เชื่อโลกหมดแหละนรกพระพุทธเจ้าองค์วิเศษองค์ไหนท่านก็ไม่เคยทำลายนรกเทวทัตในหัวใจเรานี้มันไปเที่ยวทำลายหมดนะอันนี้ระวังให้ดีนะเทวทัตอันนี้มันจะสังหารเราแล้วนะไม่สังหารใครนะเพราะนรกไม่มีห้านล่ะเอาแล้วนะนรกไม่มีมันก็ไม่กลัวนรกสิไม่กลัวนรกมันก็กล้าทำบาปแล้วที่คนเรานั่นน่ะทางมาละที่นี่นะนะกิเลสมันปิดปุ๊บทางนั้นมันก็เปิดทางนี้ให้มีกี่สันกี่คมกิเลสทำมันบอกนรกไม่มีเมื่อไม่มีแล้วก็ไม่ต้องกลัวละสิไม่กลัวอยากทำอะไรก็ทำคำสิ่งที่อยากทำมีแต่ชั่วทั้งนั้นนานเราเปิดทางให้แล้วเปิดทางให้แล้วเห็นดูที่พระเจ้ามาตรัสรู้กี่พระองค์มันเป็นกี่ล้านพระองค์วะมันมีน้อยเมื่อไหร่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ขึ้นมาไม่หยุดมาอย่างที่มานี่นะนี่พระพุทธเจ้าของเราพระสัมมาสัมพุทธองค์ก็มาตรัสรู้อยู่ในวงปัจจุบันนี้แล้วต่อจากนี้ก็พระอริยเมตไตรก็จะมาเนี่ยถึงจะห่างกันขนาดไหนก็มาไม่หยุดมาอยู่นี่กี่กับกี่กันแล้วทำไมมันจะไม่มากล่ะมาด้วยเหตุผลมูลกายอะไรเนี่ยท่านตรัสรู้ด้วยเหตุผลมูลกายอะไรสิ่งที่จะให้ตรัสรู้มีอยู่เนี่ยก็เห็นอย่างชัดอย่างที่ว่าอริยสัจนั่นทางเปิดให้ศาสดาอุปเอกเกิดขึ้นได้ทางเปิดให้สาวกอรหันต์ทั้งหลายเกิดได้เกิดที่ตรงนี้นี่นั่นทางเปิดมีอยู่แล้วทำไมจะขึ้นมาได้เกิดไม่ได้ทางเกิดให้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมามีอยู่นะอริยสัจเป็นเครื่องยืนยันฝังลึกเที่ยวถอนไม่ขึ้นศาสนาพุทธของเรานี่คืออริยสัจเป็นแก่นถ้าขาดอริยสัจเสียอย่างเดียวเท่านั้นหมดกิเลสหัวเราะย่อหมดอริยสัจเป็นของสำคัญมากทีเดียวมรรคสัจนี่มรรคสัจทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์ก็เพื่อปราบกิเลสนั่นเองสมุทัยสัจได้แก่พวกกีดขวางทางเดินทางเพื่อความดีทั้งหลายแล้วสร้างแต่ความทุกข์มาให้สัตว์ทั้งหลายเรียกว่าทุกข์สมุทัยสมุทัยมันเป็นผู้สร้างทุกข์ขึ้นมาทุกข์ก็เกิดขึ้นนิโรธมากก็คือเป็นผู้ที่จะดับทุกข์ทั้งหลายจึงเรียกว่านิโรธด้วยการสร้างคุณงามความดีนี่สถานที่เกิดของแดนแห่งความประเสริฐทั้งหลายเกิดที่นี่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเกิดที่นี่เมื่อธรรมชาตินี้มีอยู่ทำไมท่านจะเกิดไม่ได้เข้าถูกช่องถูกทางแห่งอริยสัจแล้วบรรลุได้ตรัสรู้ได้องค์นี้ตรัสรู้ได้องค์ทำไมองค์นั้นตรัสรู้ไม่ได้เมื่อเข้าในช่องอริยสัจที่จะผ่านได้โดยกันแล้วผ่านทั้งนั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าคนธรรมดาเราให้ผ่านเข้าไปตรงนั้นก็เป็นอรหันต์ได้เหมือนกันมาถึงพร้อมแล้วถึงพร้อมแล้วเอาไว้ไม่อยู่นี่สถานที่จะให้เกิดของคนของท่านสถานที่จะเกิดของท่านผู้วิเศษนี่อยู่ในนี้ปฏิเสธกันไม่ได้แล้วเราจะมาลบล้างลมๆแรงๆได้ยังไงเราพระพุทธเจ้าไม่มีหนึ่งฮะพระอรหันต์ไม่มีหนึ่งนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีผู้ที่ดูนรกสวรรค์มีอยู่นี่นอกจากคนตาบอดหูหนวกจึงไม่รู้คนตาดีหูดีท่านรู้กันทั้งนั้นนะพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่จะปฏิเสธว่ามันนรกสวรรค์ไม่มีเพราะพระพุทธเจ้าองค์นั้นไม่รู้รู้แต่องค์นี้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เคยมีโลกวิถูแจ้งเหมือนกันหมดเลยเสมอกันหมดคือพระพุทธเจ้าที่ลงที่ทรงทราบในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีองค์ใดที่ค้านกันแม้การแนะนำสั่งสอนก็ไม่มีค้านกันแม้แต่นิดเดียวทรงสั่งสอนแบบเดียวกันหมดเพราะรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันสอนวิธีละสอนวิธีจำเพนสอนแบบเดียวกันหมดท่านฟังนี่ นี่แหละพระพุทธเจ้าอุบัติมาเท่าไหร่ถึงช้าครับนานขนาดไหนก็ตามท่านก็อุบัติอยู่เรื่อยๆอย่างนี้มันจะไม่ถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านยังไงแล้วนี่โลกสมมตินี้มีมากี่กับกี่กันใครนับได้ไหมว่ากี่กับกี่กันต้นอยู่ที่ไหนปลายอยู่ที่ไหนของสมมติอันนี้ที่ปรากฏขึ้นมาที่แรกอยู่ที่ไหนไม่เห็นมีนานมากหรือไม่มากนานหรือไม่นานพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเป็นคู่เคียงของโลกของสารอยู่ตลอดคือพุทธศาสนานั่นแหละเป็นศาสนาคู่บ้านคู่เมืองคู่โลกคู่สงสารที่จะลื้อคนสารให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับผู้สร้างบารมีก็ตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากทีเดียวอย่างอื่นก็เป็นงูปลาปลาลมๆแรงๆไปหาความแน่นอนไม่ได้แต่พุทธศาสนานี่จริงจังเลยเถอะไม่ผิดเพี้ยนไปไหนเลยสร้างบุญจริงๆสร้างบาปจริงๆแน่นอนขนาดนั้นเนี่ยจึงว่าเป็นศาสนาคู่บ้านคู่เมืองคู่โลกคู่สงสารเราเกิดมาในพบพระพุทธศาสนานี่นับว่าเป็นบุญเป็นลาภของเราประเสริฐแล้วนะเกิดมาพบเฉยไม่สนใจก็มีนี่เยอะ นี่เรายังเล็บนับไปนับถือได้พระพุทธปฏิบัติตัวของเราเป็นจำนวนล้านๆเราเป็นคนหนึ่งเท่านั้นในจำนวนล้านที่เขาไม่นับถือเราก็เป็นผู้มีคุณค่าเล็ดรอดออกมาจากจำนวนขาดล้านทุกคนคือเราเล็ดรอดออกมาแล้วนั่นเป็นบุญของเราได้มาเกิดพบพุทธศาสนาได้สร้างคุณงามความดีไว้เพื่อสืบต่อภพชาติของเราให้เป็นความสุขความเจริญในภพชาตินั้นๆนอกจากนั้นแล้วยังคุณงามความดียังตัดภพตัดชาติให้ย่นเข้ามาที่ยาวแสนยาวค่อยๆตัดเข้ามาด้วยอำนาจแห่งความดีเนี่ยหักหดตัดเข้ามาให้หดให้ย่นเข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยท่านนี่แหละความดีท่านจึงไม่ประมาทและพากันสร้างความดีอย่าไปตื่นนั่งหนาตื่นโลกคือตื่นกิเลสนั่นแหละกิเลสมันไม่ทำใครให้ชินมันแหละถ้าไม่มีใครที่ไปรู้กลมายาของกิเลสเราก็ยังไม่เคยเห็นนั่นถ้าว่าบวชนี่ก็บวชมานานแล้วใครได้เห็นกลมายาของกิเลสดอกไม่เคยเห็นใครพูดก็มีแต่พูดแบบกิเลสชมกิเลสไปซะทั้งหมดกราบกิเลสไปซะทั้งหมดไม่เห็นใครที่จะต่อสู้ของกิเลสเห็นพิษเห็นภัยของกิเลสได้เลยก็เพราะมันแหลมคมกว่าพวกเรามากกันสิเราจึงไม่เห็นกิริยาการแสดงออกมาอะไรมีแต่กิเลสหนุนออกมามันอยู่ข้างหลังแต่เราไม่เห็นนะถ้าเห็นแล้วทำไมศอกมีงัดลงข้างหลังให้มันหงายไปรุ่นไปไหนถ้าเราเห็นมันงัดแหละศอกงัดที่ขึ้นข้างหลังนี่มันไม่เห็นนี่มันมีแต่มันงัดเรางัดให้ทำความชั่วช้าเรามกจกเปรตไปนิยมชมชอบไปตามลมๆแรงๆเขาว่านั่นดีนี่ดีก็ดีไปตามเขาดีตามเขามีแต่ชั่วทั้งเพเราก็ไม่รู้สึกตัวนั่นเห็นไหมกิเลสมันหลอกคนแล้วยังจะตื่นกับโลกของสารเข้าไปถึงไหนอีกทำมีก็มาส่องเลยเหมือนกระจกเอามาดักหน้าที่มันจะได้เห็นเงาเจ้าของบ้างนี่ทำมีก็มาดักหน้าบ้างสิมีสติปัญญาคิดอ่านแต่ตรองบ้างการทำอย่างนี้ผิดหรือถูกน่ะเราจะทำสิ่งนั้นมันผิดหรือถูกน่ะคิดบ้างนี่เรียกว่าเอากระจกเงามาดักหน้าก็ได้เห็นเงาตัวเองกิริยาตัวเองจะทำอะไรมันก็รู้นั่นนี่ขอบแกก็ไปทุกวันแต่ก่อนประเทศได้ทั่วประเทศไทยแล้วนั่นเนี่ยประเทศหมดไม่ว่าภาคไหนไปหมดเดี๋ยวนี้งดหมดเลยนะก็เคยเกริ่นมานานแล้วนี่นะว่าต่อไปนี้จะเทศไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ก็ถึงวาระนั้นแล้วเทศไม่ได้ก็เลยต้องหยุดเนี่ยอบรมสั่งสอนพระเนนในวัดนี้ก็เราก็ไม่เคยที่จะหยุดตั้งแต่วันเข้าพรรษาเทศอบรมเข้าพรรษาวันเดียวนั้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่เคยได้ประชุมเทศพระเลยเราไม่เคยมีตั้งแต่รับพระเนรอยู่ในการความปกครองของเรานี่ก็มีซะแล้วนี่เพราะอะไรเพราะธาตุขันธ์นี่เองมันไม่อำนวยซะแล้วหลงลืมสัญญาความจำมันเป็นเรื่องของขันธ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้เช่นตาเวลามันดีอยู่เราก็มองเห็นนี่เครื่องมือนี่ยังดีมันยังมองเห็นโหเครื่องมือนี่ยังดีฟังมันได้ยินเดี๋ยวต่อไปก็สึกหรอก็ฟ้าเข้าไปฟังเข้าไปหูก็ค่อยหนักเข้าไปก็หนวกเข้าไปสุดท้ายก็หูหนวกกับตาบอดนะเครื่องมือนี่ใช้ไม่ได้แล้วทั้งที่ใจมีอยู่ผู้ที่จะใช้เครื่องมือแต่เครื่องมือไม่อำนวยใช้ไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายอะไรๆมันก็ทำรูดทุจริตไปเดิมดับๆนี่ท่านจึงเรียกว่าขันธ์นี่สัญญาความจำได้หมายรู้แล้วนี่ก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งแล้วมันก็จำไม่ได้เสร็จแล้วนี่มันไม่อำนวยแล้วมันสึกมันหลอไปแล้วมันจะไม่มีอะไรเหลือท่านแล้วก็เลยก็ทำงานไม่ได้เวลานี้เท เทศนาว่าการก็อย่างว่านี่แล้วนี่ก็มาทนเท่านั้นเนี่ยมาพูดพูดไปหลงหน้าหลงหลังไปนั่นแหละวกไปเย็นมามันไม่เหมือนแต่เก่าแหละแล้วเมื่อสังขารร่างกายไม่อำนวยการแนะนำสั่งสอนทำประโยชน์ให้โลกนี่ลดลงลดลงแล้วก็ทำให้เป็นห่วงเป็นใยมากเพราะสิ่งที่มันจะเป็นฟืนเป็นไฟเนี่ยมันลุกลามขึ้นเรื่อยๆนะมันไม่ได้สงบตัวของมันลงเหมือนอัดเหมือนทำทำนี่ถูกเผาถูกไหม้ยุบย่อไปเรื่อยๆจนจะเป็นเท่าเป็นฐานไปแล้วเวลานี้ทำถูกกิเลสเผาไม่ใช่ทำเผากิเลสนะท่านว่าตปธรรมตปธรรมเครื่องแผดเผากิเลสเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นกิเลสเผาธรรมไปแล้วกิเลสมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่กับตัวของเราทุกคนเวลานี้มันเผาเราหรือไม่เผาดูเจ้าของก็รู้เองนี่นะเผาเราเผาเล็กเผาน้อยเผาไปจนกระทั่งถึงเปี้ยงไม่มีเหลือเลยตาทิ้งกระเป๋าไม่เกิดประโยชน์เลยหั่นกิเลสเผาคนแม้แต่เราเป็นนักบวชตั้งใจมาฝึกปฏิบัติในวัดในวาก็ไม่ทนไม่พ้นที่มันจะเผาจนได้แหละไปเดินจงกรมมันก็เผาในทางจงกรมพูนเผาไปทวีปนู้นไปทวีปนี้คิดไปได้กี่ห้าทวีปมันไม่ได้อยู่กับอัดกับทำเช่นเราบริกรรมพุทโธพุทโธนี่พุทโธพุทโธพุทโธได้ตั้งแต่คำบริกรรมสักนิดนึงก็หายไปห้าทวีปก็กลับมาพุทโธถูกเผาแล้วฮะว่าไงภาวนาไปภาวนาไปมันเอาไปแล้วไปเผาได้ห้าสิบจนเป็นเท่าเป็นฐานแล้วกลับขึ้นมาเผาแล้วฮะเราไม่รู้นี่ว่าไงนี่เนี่ยไม่เนียมมันไม่แหลมคมขนาดนั้นมันจะครองหัวใจโลกได้ยังไงพี่เด็กถึงว่าไม่มีใครที่จะมาแก้มาปลดมาเปลื้องมาปำราบมันได้นอกจากพระพุทธเจ้าและธรรมของพระเจ้าเท่านั้นอันนี้ยอมรับทันทีพี่เด็กหมอบอันนี้ธรรมพี่เด็กหมอบแล้วนำไปใช้กิเลสอยู่ในหัวใจของเรามันก็หมอบเมื่อมันหมอบแล้วก็เรียกว่าตปธรรมนั่นเองเผามันละสิความขี้เกียจขี้ค้านเผามันไปก็เกิดความขยันหมั่นเพียรเข้าไปติดต่อสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆเกิดความเพลิดความเพลินในอรรถธรรมทั้งหลายที่นี่เผาเรื่อยเลยเผากิเลสถ้าไม่มีอะไรเหลือติดใจแล้วข้าศึกมาจากไหนที่นี่ไม่มีข้าศึกในสามแดนโลกธาตุอะไรมาเป็นข้าศึกต่อหัวใจเราไม่มีนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นนั่นพอกิเลสดับไปแล้วไม่มีเพราะฉะนั้นพระอรหันต์อรหันต์ท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่มีทุกข์ในใจเมื่อสิ้นกิเลสได้ตรัสรู้ปึงลงไปเท่านั้นแล้วตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งวันนิพพานท่านไม่มีทุกข์มีก็มีแต่ส่วนร่างกายเจ็บไข้ปวดศีรษะนี่ซึ่งโลกเขาก็เป็นมีเหมือนกันอันนี้แต่มันสำคัญที่ว่าไม่ซึมเศร้าความทุกข์ใจให้เกิดความกระทบกระเทือนเดือดร้อนนั่นสินี่เรียกว่าทุกข์ทางใจของท่านไม่มีมันต่างกันกับเราอย่างนี้นะท่านผู้สิ้นท่านผู้บริสุทธิ์ท่านผู้รอบเป็นอย่างนี้เป็นหลักธรรมชาติธรรมชาติจะต้องถูกบังคับบัญชาไม่ให้มันซึมเศร้าถ้ายังถูกบังคับบัญชาให้ซึมซาบอยู่มีเวลาอ่อนแรงจนได้และให้ซึมซาบจนได้ถ้าเป็นหลักธรรมชาติแล้วมันก็เป็นอาถรรพ์ทำยังไงมันก็ไม่เข้าไม่ซึมเพราะเป็นหลักธรรมชาติแล้วเป็นอาถรรพ์เป็นไปอะไรอีกไม่ได้แล้วนั่นให้ลูกหลานตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวอย่าได้ตื่นโลกตื่นสงสารเขาจนเกินเหตุเกินผลให้มีอัตมีธรรมประจำใจนรกนั้นมีอยู่สดๆร้อนๆนะไม่ว่าจะหลุมไหนสดๆร้อนๆบาปมีอยู่สดๆร้อนๆสวรรค์นิพพานมีอยู่สดๆร้อนๆเป็นตลาดแห่งธรรมทั้งหลายของพระพุทธเจ้าศาสนาธรรมพุทธเจ้าเป็นตลาดแห่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้รู้แจ้งหมดไม่สงสัยถ้าปฏิบัติตามแล้วจะไม่มีทางสงสัยนอกจากเราไม่ปฏิบัติมันก็ลุ่มๆดอนๆอย่างว่าพาการปฏิบัติวันนี้ก็พูดธรรมะพอเป็นเครื่องเลือกกันเพียงเท่านี้แหละเอาละที่นี่บางตระกูลนี่บางถือว่าบางตระกูลนี่เนี่ยบางตระกูลแล้วก็เข้าบางตระกูลเลยไม่ต้องถวายเรื่องเก่าไม่ได้จะให้พรนะแล้ววันพรุ่งนี้เช้าคณะลูกศิษย์ก็จะหลังอย่างหันแล้วก็จะได้ออกเดินทางไปเข้ากระถิ่นที่วัดดอยธรรมเจดีย์จังหันเรียบร้อยแล้วไปอย่างสบายสบายไปทั้งหิวทั้งโหยไม่ดีแหละหิวโหยอะไรที่นี่มีอยู่เลี้ยง
3: พรุ่งนี้จะไปแวะวัดป่าแก้วชุมพลด้วย
1: เธอเหลือ
3: เป็นจะเลยไปวัดจอย
1: นั่นแล้วไปเรื่อยเป็นบุญไปเรื่อยแหละเราไปสร้างบุญเนี่ยเป็นมาเรื่อยตั้งแต่เริ่มคิดที่แรกเรื่อยมาล่ะบุญต่อเนื่องกันมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยอันนี้ที่นี่ให้พรนะ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ อิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตูสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติอราโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโค วินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปชายิโนจัตตาโรธัมมาวาทานติอายุวันโนสุขังภะลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอานุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมธัมมขันธานุภาเวนะปิตกัตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตทุนิมิตาสัพเพเตอวมังคลาวินาสันตุอายุวัฒกาธนวัฒกาสิริวัฒกายสวัฒกาภลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคัพพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจะเตจะสาชยสิทธิตะนังลาพังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจยสวาสตวสาจะอายุจะคีวสิทธิพวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังหรคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีภาวันตุเต
4: จบนะเนี่ย
1: โอ้ไอ้ปังมาจะเมื่อไรเนี่ยไอ้เนี่ยนี่อยู่ที่น่ะมันขึ้นมาเมื่อไรมันรู้เนี่ยอ่านฐานไปเว้ยไอ้อ้วนไปไหนไว้ไอ้สอบมันไม่เห็นมาไอ้สอบมันเคยมานะคนเวลามีคนมากมักจะเป็นไอ้นี่ไอ้สอบไอ้อ้วน3ตัวมั้งไอ้ตั้งนั่นหาไม่มันจำชื่อมันได้นะมึงเฮาเก่งมั้ยไอ้ปั้ง
5: อาจารย์ครับท่านใดรวมทั้งเช็ค 100,000 บาทจากวันที่
1: ส่วนเช็คส่วนเช็คมาถวายใช่ไหมปัจจัยเช็คเอาไว้ในห้องนะและในท่ากันบอกส่วนเช็คเอามันใช่ไหมลูกๆหลานๆทางนั้นเข้าใจปากก็ไม่ทราบว่าหลวงตาเทศน่ะหลวงตาเทศพวกลูกๆหลานๆเด็กเล็กเด็กน้อยพอกันเข้าใจกว่าผมด้วยนะนี่เป็นเช็คส่วนเช็คครับส่วนปัจจัยแล้วเอาพระสิจอพระพระท่านบอกที่เจ็ดนะท่านผู้นี้เข้าก็ประมาณละแปดชวนเพลนี้เป็นลูกศิษย์มาตั้ง30กว่าปีหนุนตุ้งจะโน้นเริ่มกันมาตั้งแต่2005จนป่านนี้ก็เป็นเหมือนครัวเรือนเดียวกันเรื่อยมาเลยแต่เพียงว่าไม่ได้ไปมาหาสู่กันบ่อยนักเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนเช่นอย่างไปกรุงเทพนี่ก็ไม่ได้ไปแวะร้านไปแวะตรงพิมพ์เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนไปทีแรกก็ต้องไปฉันให้ที่บ้านก่อนล่ะเหมือนหนึ่งว่าถ้าไปฉันที่บ้านนี้ก่อนแล้วไม่ควรจะไปฉันบ้านใครในโลกนี้เหมือนหนึ่งว่าเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ไปล่ะเป็นลูกศิษย์ต้นสติมานานขนาดนั้นแหละอะไรเรื่อง35-36ปีเนี่ยมันจึงเป็นเหมือนหนึ่งว่าเป็นครัวเรือนเดียวกันแต่ระยะนี้ไปกรุงเทพนี่ยุ่งมากเลยไม่มีเวลาไปเยี่ยมไปบ้านก็ไม่ได้ไปบ้านไหนเหมือนกันอะไรกรุงเทพไม่ได้ไปเลยไปก็ไปบ้านรถไฟชาวนั้นก็มีความจำเป็นเหตุเป็นผลหนึ่งไปฉันบ้านรถไฟชาวแล้วก็เข้าไปหาหมอแน่ทางนั้นก็นัดกับหมอไว้เรียบร้อยพอฉันเสร็จแล้วก็ไปหาหมอตรวจตาทำไมนั่นก็เลยไปวัดเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปละต้องไปแวะไปทางโน้นก็ไม่ยอมต้องให้ไปตรวจอยู่เรื่อยตาหมออุทัยกับ ด็อกเตอร์แล้วองคมนตรีแล้วก็หมออุทัยก็พูดอย่างคงไปคงมาถ้าเป็นตาคนอื่นๆทั่วๆไปโอ้ยมันปล่อยไปนานแล้วแหละว่างั้นนะแต่นี่เป็นตาท่านอาจารย์ปล่อยไม่ได้ไปอย่างนั้นหนึ่งนะมันปล่อยไม่ได้มันก็เป็นอิตาพูนนะสิปล่อยไม่ได้มันเป็นอิตาพูนนะดิพูดไปวนมากับวงเยี่ยนมาในพูนจะได้นะในพูนก็ขันดีเพราะว่าเดี๋ยวมาพูดให้ลูกให้หลานให้ใครฟังเรื่อยมันเป็นข้อตลกขบขันดีในพูนนิทานในพูนการ์ตูนในพูนนี่พอพูดมาแล้วก็หายเงียบนะที่จะให้พูดมาพูดต่อเรื่องนี้มานี่มีอะไรเป็นต้นเหตุลืมแล้วอย่างนั้นแล้วมันจะพูดอะไรไปได้ทุกวันพอพูดมาถึงนี่ก็ไม่ทราบว่ามาจากไหนนี่มันลืมไปเนี่ยมันก็เทศต่อไปไม่ได้สิจึงไม่เทศที่ไหนเวลาเนี่ยในวันนี้ไม่เคยปล่อยเดี๋ยวนี้ปล่อยหมดเทศนาว่าการอะไรอยู่ลำพังคนเดียวพอเหมาะพอดีถ้าเนี่ยก็พูดโกงแล้วเอาพระกำเนิดก็พูดอยู่นี่เราฝืนเฉยๆนะเราฝืนเต็มที่นะว่ะยิ่งเท่าแก่เท่าไรยิ่งฝืนมากฝืนมากฝืนอัธยาศัยไม่ใช่อะไรนะเพื่อข้าไม่ฝืนให้ปล่อยตามอัธยาศัยมันก็เป็นมาแต่แรกแล้วพอข้าสายบอกไม่ยุ่งกับใครเคยดูที่ขโมยหนีจากพระจังเดือนที่แรกพอหลวงปู่มั่นเรามารับภาพแล้วท่านเรียนนี้เกาะเพิบเลยทันทีนะไม่ใช่ธรรมดานะเกาะเพิบเลยโอ้มันเป็นเรื่องง่ายไม่ทราบมาจากไหนจากไหนเฮ้ยพระเรียนนี่นี่จดจ้องมองดูเรามาตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะเราไม่เคยสนใจกับใครนอกจากดูหัวใจเจ้าของเท่านั้นแต่ก่อนก็มีหลวงปู่มั่นเราเป็นร่มโพร่มไทรอยู่แต่องค์เดียวก็องค์เดียวจริงไม่มีใครไปยุ่งเราทั้งก็เป็นนิสัยอย่างนั้นมาตั้งเดิมอยู่แล้วเพราะงั้นไปไหนจึงมีแต่ไปองค์เดียวองค์เดียวไปทั่วประเทศเขตแดนก็มีแต่ไปองค์เดียวใครก็ไม่รู้เราว่าเราไปไหนบ้างไปไหนบ้างเพราะงั้นการที่จะมาเขียนประวัติเรานี่โอ้เขียนยากนะเพราะไม่ระยะนี้ท่านไปแล้วนี่เราไปกับองค์นั้นไปอยู่นั้นแล้วช่วงนั้นเราไปกับองค์นั้นนั้นนี่มันก็มาต่อกันได้ใช่ไหมล่ะวันนี้ไม่ได้ไปกับใครเลยมันจะวันออกปฏิบัติขนาดนั้นหรอไม่ทำงั้นมันไม่เด็ดความหมายก็ว่างั้นเองคือมันเป็นกังวลกับเพื่อนกับฝูงไปด้วยกันองค์นึงก็เป็นเหมือนกับน้ำไหลไปสองทางเลยสามวงสามทางสี่ทางมันเป็นน้ำไหลบ่าไม่มีกำลังลงท่อเดียวพุ่งเราไปองค์เดียวเรามันเด็ดคือตามใจของเราเลยใจของเราเป็นยังไงก็จะฆ่าที่เด็ดนี่จะเป็นยังไงระหว่างมันก็เด็ดเลยสิกินก็กินไม่อยากกินกี่วันช่างมันไม่สนใจกับใครเลยในป่าและเขาทีจะลุกก็จะล้มลุกเดินก็จะล้มตอนนั้นเราพูดถึงธาตุขันนะที่มันจะทำให้เป็นอย่างนั้นก็เพราะอะไรก็เพราะใจนั่นเองเวลาเราดัดสันดานของร่างกายมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะสง่างามดัดเท่าไรยิ่งสง่างามยิ่งสง่างามสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยรู้ก็เห็นไม่เคยเป็นขึ้นมาเป็นขึ้นมานี่เนี่ยกินข้าวเรากินมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นเป็นอะไรขึ้นมานั่นอดเท่านี้มันจะเป็นอะไรไปหวาฮะมันก็พุ่งมาสิเริ่มกินข้าวมันเห็นยากอะไรกินเมื่อไรก็ได้แน่เรื่องคำเป็นของยากของลำบากมากเนี่ยมันแก้กันอย่างนั้นนะเหตุผลเพราะฉะนั้นบางทีมันจะมีเรื่องขึ้นมาในใจถ้าเป็นทั้งหลายนั่นก็อาจจะพูดว่าทำเกิดก็ได้แต่เราตัวต้องหัวจะทำอะไรจะเกิดจะมีแต่กิเลสมันเกิดเวลาเอาจริงมันจะเป็นจะตายจริงมันขึ้นภายในนี่เห็นไหมท่านอดอาหารอดข้าวจะฆ่าพิเรศแต่เวลานี้พิเรศจะไม่ตายท่านกำลังจะตายก่อนพิเรศรู้ไหมนั่นเอาดิเมื่อเป็นอย่างนั้นถ้าแก้ไม่ตรงมันก็ต้องอ่อนที่คนเราขั้วตายตามพิเรศหลอกสิทั้งนั้นก็ฉันก็นี่เราเลยสุฟาดทั้งกลางคืนด้วยไม่รู้ เพราะอ่อนเปรียบการพิเรนว่าไงเอ้าบักนี่มึงก็เล่นตั้งหลายเลยนี่โอ้มึงมันจะฝ่ายยังมึงเอาเอาฟันเต็มเพื่อนมึงมึงก็แก้ทั้งทุกข์เลยสินั่นนั่นเรียกว่าอุบายเรื่องระหว่างที่เอกธรรมต่อสู้กันเรายกมาเพียงเอกเทศมันแก้กันนี่ท่านอรหันต์เพื่อจะฆ่าพิเรนให้ตายแต่เวลานี้พิเรนจะไม่ตายท่านกำลังจะตายก่อนพิเรนรู้หมายนั่นมันขึ้นละคราวนี้ก็รักกันปุ๋งเลยเริ่มทางด้านทำก็รักกันแก้วก็เคยกินมาตั้งแต่วันเกิดแล้วเองวิเศษวิโสอะไรอดเท่านี้จะตายก็ตายไปที่นานเห็นไหมแก้กันมันก็พึงเลยนี่อย่างนี้เป็นต้นวางแก้กันเป็นอย่างนี้แหละข้าวกินเมื่อไรก็ได้ยากอะไรไปยิ้มว่าก็เต็มบาทมาหน่อยแต่ที่มันไม่เต็มบาทเพราะอะไรไอ้แหละก็ไปหาแต่ที่มันสองสามหลังคาเรือนไปหาอยู่อย่างนั้นไปอยู่บ้านใหญ่ไปที่ไหนสักคนมีเราไหลมาหาโอ้แล้วกันบ้านนี้มาเรื่องแล้วนั่นคือเขาจะยุ่งมันจะไม่ได้ภาวนาก็หาอุบายหนีหรอกว่าจะไปรับอยู่บ้านนั้นไปไม่ได้นะถ้ามีคนมาลุมมันไม่เอาหลอกเลยหาบ้านเก้าหลังคาเรือนสิบหลังคาเรือนสี่ห้าหลังคาเรือนอยู่อย่างนั้นเวลาเราไม่ฉันเราอยู่กี่วันก็ตามอยู่ในป่าในเขาเขาก็ไปหาเราเราก็ไม่สนใจกับใครไม่จะฟาดกันทุกอย่างนั่นมันเด็ดอย่างนั้นนะคนเดียวมันต่างกันอย่างนั้นนะถ้าไปสององค์นับองค์เราอดไปอย่างนี้นี่พระท่านอยู่กับเราทำไงนะเดี๋ยวท่านเกรงใจเราท่านจะอดตามเราแล้วท่านก็หิวสิว่าไงท่านน้ำไหลบ่าแล้วคิดนั่นคิดนี่แล้วมันความคนเรามันเป็นสัญชาตญาณรับผิดชอบกันอยู่โดยลึกๆอย่างนี้ไปด้วยกันกี่คนก็ต้องมีความรับผิดชอบอยู่ลึกๆด้วยสัญชาตญาณของมนุษย์แม้แต่สัตว์ยังรับผิดชอบกันวะนี่เชื่อไม่สะดวกหมายถึงว่าอัธยาศัยนิสัยไม่ชอบจะไปกับใครถ้าไปคนเดียวแล้วทั้งวันก็เดินโยกมทั้งวันทำกับเพียรทั้งวันเดินไปทั้งวันมันพิจารณาตลอดนั่นถ้าไปกับเพื่อนกับผมมันก็มีคิกๆแค่ก็ได้ยินเสียงนั่นนี่แล้วบางทีก็จะคุยกันบ้างเป็นบางการนี่มันเป็นอย่างนั้นซึ่งว่าไม่มีกรรมการห้ามสำหรับนักมวยก็ไม่มีกรรมการห้ามเอาใครดีให้อยู่ใครไม่ดีให้ตกเวทีเลยกรรมการไม่จำเป็นต้องมาห้ามนั่นอันนี้ระหว่างพี่เอกกับคำฟัดกันก็เหมือนกันนั่นแล้วจะเอาใครไปเป็นเพื่อนเหรอนี่การนิสัยมันถึงคือไปคนเดียวมันสนุกเด็กกันใครเก่งก็เอาครองหัวใจใครไม่เก่งก็พังทำเก่งก็ทำครองหัวใจที่เด็ดพังถ้าทำไม่เก่งก็ที่เด็ดครองหัวใจทำก็พังนี่เราพูดให้ฟังอย่างนี้ เป็นคตินะไม่ได้พูดเพื่ออวดนะเป็นคตินี่แล้วก็ทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วหมู่เพื่อนมาลุมนี่ทำไงโอ้ยังไงกันนี่เอาแล้วนะที่ไม่สะดวกไม่สบายเพราะปกติอยู่คนเดียวคนเดียวทั้งวันทั้งคืนมันติดต่อสืบเนื่องกันอยู่นั่นถ้าพูดถึงเรื่องว่าที่เรียกเป็นเหมือนกับตัดเป็นเหมือนกับไอ้ฟังนี่นะเห็นไหมไอ้ฟังเนี่ยไอ้ฟังวิ่งแล้วก็วิ่งตายฟังจับหางฟังผิดจับหางฟังถูกวิ่งไปจะฆ่าไอ้ฟังว่างั้นถึงไหนไอ้ฟังเป็นที่เรียกเข้าใจหรือเปล่าทำเป็นตัวนี้ไอ้ฟังเสร็จไปนานแล้วนั่นนะจับหางมันหัวเราฆ่าไอ้ฟังนี่ความฟัดกับกิเลสมันเป็นอย่างนั้นนะสูบเบียดอย่างนั้นแล้วใครจะมายุ่งได้ล่ะเป็นอย่างนั้นแล้วเราพูดเป็นข้อเทียบเทียงเพราะมันเอากันยังย้อนจริงๆยังว่าจะติดคุกติดตารางก็สู้ไม่ได้เราบอกว่าแต่สมมติว่าเขาให้เราไปติดคุกติดตารางเอาให้กินข้าวนอนหลับสบายเหมือนนักโทษทั้งหลายนั่นแหละกิเลสก็จะหลุดลอยไปเองหลุดลอยไปเองเหมือนเราทำภาวนาในป่าเนี่ยเราสมัครเป็นนักโทษเลยใครจะไม่เคารพนับถือแล้วก็ช่างขอที่กิเลสมันหลุดลอยแล้วขอใจอยู่ในป่าพระพุทธทรมานดับกิเลสอยู่นั้นทุกแสนทุกแสนสาหัสอยู่ในเรือนจำแสนสาหัสอะไรดับร้องรำทำเพลงก็ได้กินข้าววันหนึ่งกี่มื้อเหลาตอกวันหนึ่งได้ห้าเส้นเท่านั้นพอข้าไปรับเวลาไปเท่านั้นเลยออกนั่นไม่เห็นยากลำบากเลยเราไม่เป็นงั้นเอาด้วยเจตนาจริงเอาจริงก็จังทุกอย่างอันนั้นเขาไม่ได้มีเจตนาอะไรทำพอข้าไปรับเวลาไปวันคืนปีเดือนไปแล้วได้ออกจากคุกจากตารางตอนนั้นเพราะงั้นเราจึงสมัครเลยว่ะ มันมีอุทธรณ์เนี่ยมันมีเจ้าได้อะไรตำแหน่งหลวงตาบัวนี้ไปเถอะวางไปนัดไปเถอะเราจะเป็นนักโทษวางอะไรทันทีเพราะมันความสุขความทุกข์มันต่างกันมากขนาดนั้นนะแต่นี้มันเป็น

นี่ยขโมยหนีแล้วสิออกทางไม่มีผ้าจะพายบาทออกกลางคืนนี่ฮะบางทีไปทั้งวันดูหมู่เพื่อนเห็นเงียบเดินดูร้านเราก่อนนะเดินฉางฉางนี้ไปดูเหมือนว่าเราเที่ยวดูวัดความจริงไปดูพระเดินทำงานกันอยู่บางองค์เดินยังคงบางองค์นั่งสมาธิภาวนาอยู่ทำงานดูไม่สนใจกับเรามากับผู้ปัดจึงขอเปิดทางนี้เลยไปเลยฮั่นไม่รู้กี่ครั้งนั้นเองนะจนกระทั่งมันไปไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนก็อย่างมาก10วันโหยกลิ่นตามกลิ่นนี่เก่งจมูกใครจะเก่งยี่กว่าจมูกพระวะไอ้ตั้งสู้ไม่ได้วะไปที่ไหนตามทันมดไปอยู่ในป่าเนี่ยเขาก็ทันว่าทันอะไรก็แล้วมีจะบาดเปล่าไปแล้วก็ออกมีจะบาดในบ้านเขาเลยที่เขาก็รู้ก็เห็นแล้วนั่นมาถามแล้วโอ้นี่ก็มาทางนี้มาถามแล้วมาถามแล้วตามติดเลยฮะสุดท้ายก็อยู่กับหมูเพื่อนจนป่านนี้แล้วก็ทนนั่นทนนะเฝื่อนเรื่อยๆนะแล้วก็คือไปอยู่ตามสะดวกสบายเจ้าของอยู่ในป่านะเขาที่ไหนเดินมีจะบาดบ้านหนึ่งสองบ้านแล้วมากินใช่แล้วกินแล้วอย่างนี้ไปไหนไปตามเรื่องของเจ้าของทั้งวันจะไปเที่ยวในป่านะเขาลูกไหนใครจะรู้เราเห็นเราบ้างวะเราก็สบายแสนสบายอยู่นั้นไม่ต้องยุ่งเนี่ยมันไปงั้นสิอันนี้ก็มาคิดอีกแง่หนึ่งไปไหนก็ไปเถอะว่างั้นเราก็คนคนหนึ่งเขาก็คนคนหนึ่งเราไปไหนไปเถอะบอกให้มาไปเถอะเขาจะว่างั้นนี่เราถึงหมดไหมว่างั้นในประเทศไทยนี่หรือเมืองไหนก็ตามเถอะว่างั้นเลยนะสุดท้ายก็อยู่หมัดเนี่ยเพราะอย่างงั้นเนี่ยคิดหลายเนี่ยหลายทางเราไปได้ทำไมเขาไปไม่ได้เขาคนเหมือนกันเขายิ่งหนุ่มกว่าเรานี่นักเนี่ยเพราะเรายิ่งแก่ๆมาโมหันอะไรนี่มึงมาคุยโม้อะไรว่าเขาจะว่างนั่งกับสิบสี่อะไรเขาหนุ่มกว่าเราก็วิ่งทีเดียวในห้าสิบวิบเราเพียงสามก้าวสรุปแล้วมันจะไปโม้อะไรเนี่ยคุยอะไรเนี่ยมันก็อยู่หัวซื้ออยู่อย่างนี้แล้วมีแต่กักกันเอาไว้จำเป็นเวลาของเราไม่ใครยุ่งเช่นอย่างพระท่านไม่ยุ่งแหละเพราะรุ่นนิสัยมาตั้งเดิมแล้วพอฉันเสร็จแล้วไม่มีใครเราอยู่คนเดียวตลอดไม่ใครไปยุ่งไม่ได้นั่นให้เราเป็นความสะดวกสบายของเราแม้จะอยู่กับหมู่เพื่อนก็ให้มีความสะดวกของเราตามระยะเวลาที่เราต้องการนะนอกจากมีแขกมีคนมาแล้วก็ทนเอาเพราะเห็นจิตหัวใจก็ทนเอาทนไปทนมาก้นก็ได้ไม่ได้จะตายก้นด้านเป็นอะไรนั่งไม่หยุดเลยสิเห็นไหมก้นลิงอ่ะเห็นก้นด้านเห็นก้นคนมันจะเหนือลิงไปไหน พูดมันถึงเหตุถึงผลเลยสิว่าไม่รู้สนุกพูดนั่นแหละนะเหมือนบ้าไปจะว่าอะไรก็ช่างก็เฉยอีกเหมือนกันนะไปว่าอะไรก็เฉยอีกเหมือนกันพูดแล้วอันนี้ก็เรื่องความห่วงความใยโลกของสารนี่หนักมากขึ้นนะเป็นในใจจึงได้พูดจึงเทศจึงได้แผดเป็นที่สิเหรอว่าพระพุทธเจ้าโกหกโลกเหรอนั่นจะถ้ามันเป็นวิสัยนั้นแล้วจะก็เปิดให้ดูเห็นไหมอย่างว่างั้นนั่นน่ะมันโมโหขนาดนั้นนะตัวเท่าหนูเนี่ยมันก็เป็นจะว่าไงเหรอมาพระพุทธเจ้ามาโกหกโลกหรือเนี่ยไม่โกหกตั้งแต่กิเลสครอบหัวใจเหรออยากถามว่างั้นทำไมจึงสรรเสริญเยินยอนักหนาจะเป็นจะตายจะเข้าลงอยู่แล้วยังไม่พ้นที่จะจมเชยสรรเสริญกิเลสอยู่นี่ทำยังไงกันนี่ไม่มีวันเบื่อพันพอเห็นไหมกิเลสเก่งไหมนั่นมันเข้มโมโหก็ว่าไปงั้นแล้วมันไม่ได้โมโหแล้วก็ว่าไปงั้นแหละโลกมันมีสมมุติจะว่าไงก็ว่าไปตามนั้นแหละโมโหคันฟันว่าฟันคันบ้าไปเลยฟันไอ้ยิ่งเท่าแก่ถ้าอะไรแนะนำต่างๆหมู่เพื่อนไม่ได้ทำประโยชน์ไม่ได้เรื่องราวมันไม่ได้ลดลงเลยนะมันยิ่งทวีรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นนี่ที่ทำให้ที่ตกวิจารณ์ตกวิจารณ์ก็สิ่งอะไรทั้งหมดที่พระเจ้าทรงสอนไว้มันมีหลุดลุ่ยไปตรงไหนสักนิดนึงไม่ถี่ไม่สายไม่มีนี่เสมอต้นเสมอปลายจริงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าบาปบุญว่านรกสวรรค์ใครจะว่าไม่มีอะไรก็ตามสิมันมีอย่างนั้นน่ะก็จึงว่าพระพุทธเจ้าองค์เอกองค์เอกมาตรัสรู้แต่ละองค์ได้สร้างบารมีมาเท่าไหร่กว่าจะได้มาตรัสรู้เป็นของเล่นเมื่อไหร่แล้วมาโกหกโลกมีอย่างเหลือนั่นน่ะฟังสิแต่กิเลสมันโกหกตลอดเวลานั่นน่ะมันไม่ดูมันบ้างเห็นนักภาวนาแล้วนี่แหละตัวถูกต้มตุ๋นทั้งวันทั้งคืนน่ะออกจากนี้ไปแล้วก็ไปเนี่ยวันนี้ไปฟังเทศท่านหน่อยพักหน่อยแหน่มันจะเอาแล้วนะมันจะเอาแล้วนั่นฟังหน่อยพวกนิสลานี่เหมือนกันโอ้วันนี้มาทั้งวันมีน้ำซ้ำท่านเทศยังไม่หยุดเลยเทศไม่มีนโมนี่จบไม่เป็นตัวด้วยพอลงนี่เราฟังเสียงดังเคาะแขกเคาะแขกแข่งกันนะว่าไงนะเมื่อเช้าก็จะได้น้ำมาสาดในที่ลุกระวังนะน้ำตอนเช้าน่ะระวังให้ดีบอกเตือนไว้อย่าว่าไม่เตือนเลยว่าไม่บอกอันนี้ฟังไงถึงกี่

0: หญิงด้วยเออลูกพี่อาจารย์นะพบกันวันนี้เอาให้เต็มเหนียวนะกันละพี่เนี่ยเลิกกันนะพอสมควรละเอาพักกันสักลูกหลานมาเหนื่อยๆขณะนี้กำลังกินได้นอนหลับนอนสบายนะต้องตาพูดสนุกไปอย่างนั้นแหละนอนสบายต้องตาพูดสนุกกับลูกหลานไปงั้นแหละเอาละไปแล้วนี่เหนื่อยเย็นเป็นสุขกันเถอะดีแล้วได้สร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยปัญญาบารมีเรามีเนี่ยเครื่องพึ่งเป็นพึ่งตายดูเอานี่เนี่ยขึ้นเป็นเวลาเอาจริงๆนี่แล้วมันปล่อยหมดนะมันปล่อยหมดจะก่ออะไรก็พังอะไรก็พังอะไรก็พังมีอะไรมีแต่พังพังสุดท้ายร่างกายของเรานี่ก็จะพังแล้วก่ออะไรจิตมันต้องวิ่งหาบุญหาบาปผู้ใดสร้างบาปมากร้อนเป็นฟืนเป็นไฟตายแล้วขึงทันทีเลยนี่เวลาจนก่อมันมีนี่แล้วเลือกปุ๊บปั๊บสร้างบุญสร้างกุศลแล้วสร้างไว้แล้วขอปั๊บเลยอบอุ่นปุ๊บพอตายแล้วก็ผึ่งเลยทางดีนั่นอย่างนั้นนะใครจะฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เกาะเพิ่งเป็นเพิ่งตายได้นี่ว่าไงความดีทั้งหลายนั้นรวมกันแล้วความดีทั้งหลายนั้นน่ะที่จะเกาะเพิ่งเป็นเพิ่งตายได้นอกนั้นมันมีแต่สิ่งที่จะพังทั้งนั้นแหละอย่าว่าที่อื่นเลยแม้แต่ร่างกายของเราก็จะพังนี่ก็ไปพามาแล้วเนี่ยมันจะพังแก้มันไว้นี่หมอตรวจให้ตรวจเรื่อยเพราะฉันจะไปฉันด้านรุ่นชาวแล้วก็ไปบ้านหมอเขาเป็นเราเรื่องมันนะเอาละเทียบสองกันสามกันเทียบไม่มีน้ำมูลโอ้จบไม่เป็น ไปละไปเฉยแล้วไม่จบแหละ
1: ท่านมาฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่10เดือนตุลาคมพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าชาคราจิตชาคราธรรมในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมมนารามอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่14เดือนตุลาคมพุทธศักราช2532มีชื่อกันเทศว่าพุทธศาสนาสอนสัจธรรมขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: พระพุทธศาสนาพยายามมากในวันพระวันศีลเพราะทุกท่านทุกคนก็แสวงหาที่พึ่งที่อาศัยในด้านจิตใจโดยเฉพาะทางวัดแต่ในด้านภายนอกเกี่ยวกับการธรรมะอาชีพอันนั้นเฮาวิ่งเส้นหากันอยู่ตามฐานะและผู้ใดชอบก็ได้แล้วก็ว่ากันไปตามเรื่องทำกันอยู่ตลอดจนกลายเป็นประเภทนี้แหละแต่ว่าในด้านแสวงหาในด้านที่พึ่งพิงอาศัยในด้านจิตใจนี่ก็มีเป็นบางส่วนแต่ทั้งนี้และก็ตามก็ได้หน้ามาเป็นชาวพุทธร่วมกันโดยเฉพาะเมืองไทยของเฮาแต่ว่าผู้ที่มีความเห็นที่นับถือพุทธถือศาสนาอื่นก็มีอยู่ในป่าปลายเป็นบางแห่งแต่โดยเฉพาะเรื่องชาวพุทธเล่าอันนี้ถือว่าเป็นหลักเป็นศาสนาประจำประเทศชาติบ้านเมืองเฮาก็ว่าได้พอทุกผู้ทุกคนที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามสอแสวงหาความจริงในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาคนสอนไปในลักษณะที่เรียกว่าเป็นความจริงเป็นสัจธรรมความจริงในสรรพสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างมนุษย์ของเฮาแต่ละท่านก็คงจะเข้าใจกันหมดร่างกายของเฮาหมดทั้งก่อนอันนี้ก็แยกแยะออกไปกันหลายแต่แล้วก็มีร่างกายกับจิตใจสองอันหนึ่งที่แอบอาศัยกันอยู่ในระยะเรียกว่ามีกายกับใจด้านร่างกายในพวกนี้ก็พยายามหามาบำรุงเรียงรักษาอยู่ตามฐานะของแต่ละคนแต่ในด้านจิตใจที่สุดสำคัญต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าผู้คนจะได้รู้ได้เห็นในพระพุทธปฏิมาค้นคว้าไปถึงความเป็นจริงเอาซึ่งเอาความจริงมาสอนจิตใจไม่ได้คอยสิลงแต่ว่าจิตใจบ่ลงมันบ่ยอมก็เรียกว่ามันบ่ฮับรับหลักการที่แท้จริงฉะนั้นทุกคนที่มานี่ก็เพื่อจะมาสอนจิตใจของเฮาให้ได้รับธรรมะให้ได้รับของจริงหรือได้ดูดดื่มรสของธรรมะสิบเขาได้กล่าวอยู่ว่าเศร้าว่าพุทธังธรรมังสรณังคัจฉามิหอดสังฆังก็จะทุติตาสิยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันนี้เขาจะยึดต้นเลยถ้าพอยึดความจริงถึงจะมีให้มีเกิดขึ้นในจิตใจของเขาทุกอย่างที่พันพ่อไว้ยังนรกสวรรค์กระทำหรือยังพบพุ่มต่างๆก็ตามข้องเคียงผู้คนไปเห็นไม่แล้วนะคนเล่าได้ย่างกับพระเจ้าพระเจ้าหรือคนกล้าไปได้สำหรับทางด้านต่างๆอันนั้นมันกล้าเป็นการล่อล่วงชักชวนให้คนมาปฏิบัติจริยธรรมกล้าถึงความเป็นจริงที่คนได้รู้ได้เห็นมาแล้วย่างบรรดาสัตว์ตัวไปในโลกเขากับพ่อที่มองเห็นกันแล้วย่างมนุษย์แล้วก็มีหลายหมู่หลายเล่าหลายพวกถ้าพูดถึงตัวโลกบางคนก็แตกต่างไปในด้านภาษาก็มีแตกต่างไปในด้านกิริยามารยาทความประพฤติก็มีแตกต่างไปในด้านร่างกายก็มีแต่สิ่งเหล่านี้เพิ่นว่าเป็นมาจากบุญเก่าหรือว่าบุพเพกตปุญญาตาที่เรียกว่าเป็นบุญกุศลหรือเรียกว่าเป็นวาสนาได้ทรงต่อมาตลอดจนถึงในครอบครัวเดียวกันหรือธิดามารดาร่วมกันก็มีชนิดที่ใช้ต่างกันมีรูปพันธุ์สันฐานต่างกันมีโรคไข้ไข้เก็บในรอยละลายต่างกันมีความโง่เขลาหรือปัญญาความเฉลียวฉลาดต่างกันสิ่งมื้อนี้เรียกว่ามาจากการกระทำถึงเฮาได้กระทำมาแต่ก่อนหน่อยหลายต่างกันตามหลักของกรรมเพิ่นสอนไว้ในรูปนั้น เพราะว่ากรรมเป็นเสื้อเป็นสายเป็นแนวเป็นสิ่งที่จะนำสนับสนุนให้เฮาเป็นไปตามรูปของกรรมกรรมก็หมายถึงการกระทำการกระทำทั้งกายก็ดีการกระทำทั้งวาจาก็ดีการกระทำทั้งจิตใจถึงมันมีความรู้สึกผิดหนึ่งแล้วก็สร้างกายสร้างวาจาทำไปตามหน้าที่ฉะนั้นผลของการกระทำทุกอย่างที่ปรากฏเห็นกันด้วยระยะนี้ก็เรียกว่าผลของบุญเก่าของเฮาแต่ละท่านแต่ละคนผู้ใดมีรูปพันธสันฐานแบบใดมีปัญญาเฉลียวฉลาดโง่เขลาสำเร็จมีฐานะความเป็นอยู่แค่ไหนมีร่างกายสดสวยงดงามแค่ไหนมีโรคไข้ไข้เจ็บหน่อยๆหลายๆหรือว่ามีโรคไข้เฉลยๆก็มีซึ่งเรานี่ก็เรียกว่าเรื่องมาจากการกระทำบันเก่าแล้วก็ในระยะที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เข้ากับสิ่งกระทำแบบใดวิธีใดอันนั้นขึ้นอยู่กับเรื่องของจิตขึ้นอยู่กับเรื่องของเฮาถ้าเฮาเชื่อไปตามหลักของจริงซึ่งพระพุทธองค์ทรงสอนไว้แล้วเฮาก็พยายามปรับจิตใจของเฮาให้เป็นไปตามหลักการของเพิ่นหลักการวิธีการที่เพิ่นสอนได้น้อมน้อมมาแล้วหลายพันปีหรือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็สอนมาในทำนองเดียวกันเพื่อหลักสอนคิดใจดวงเดียวนี่แหละถึงมีอยู่กับตัวของเฮาโดยเฉพาะร่างกายอันทุกข์นี่ก็เรียกว่าเป็นเลื่อนล่างของใจเป็นเลื่อนล่างของคิดถ้าพระได้สอนคิดใจได้ก็ดีร้ายในหลักการภายนอกพระก็สอนในบทในวิธีการต่างๆในหลักของศีลหลักของสมาธิหลักปัญญาทำอย่างไรมันเป็นไปเพื่อความดีความบ่ดีสอนในบทแล้วในพระไตรปิฎกจนถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนจะสอนปรับปรุงแก้ไขกายวาจาและคิดใจของคนทั้งนั้นแต่แล้วทุกคนก็คงสิรู้กันอยู่บ่หน่อยก็หลายแต่ถึงแม้ว่ารู้แล้วเฮามาสอนหรือบ่สอนแล้วคิดใจเฮายอมหรือบ่ยอมหรือยังดันทุรังไปเฮ็ดผิดไปจากคำนองข้องธรรมของเพิ่นอยู่ก็มีเป็นบางครั้งบางคราวเมื่อเราเฮ็ดเฮาทําลงไปแล้วผลมันก็จะสะท้อนกลับมาสู่คิดใจของเฮาคือเก่าหั่นจะเป็นของดีของบ่ดีก็ตามนี่ให้แต่ละท่านแต่ละคนพิจารณาเบิ่งเอาถ้าผู้ใดต้องการจะดีขนาดใดเพิ่นก็หลักการของเพิ่นสอนทั้งหมดแต่ว่าเฮาก็ต้องฟังต้องพิจารณาถึงหลักเหตุผลธรรมะต่างๆซึ่งเพิ่นสอนไปตามตำรับตำราบางที่ก็มีเกจิอาจารย์แต่งขึ้นไม่ก็มีแต่งไปตามความคิดความเห็นของผู้แต่งให้บางทีอาจจะมีความเห็นผิดพลาดไปแน่นิดๆหน่อยๆหรือบางทีอาจจะพิมพ์ผิดเป็นบางครั้งบางคราวไปก็มีต้องพิจารณาใกล้กองเบิ่งให้มันเป็นไปตามหลักเหตุผลหรือไปตามหลักความจริงฉะนั้นในระดับการปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าเป็นการทดสอบเพิ่งตามหลักการที่คนสอนไว้หรือคนเขียนไว้มันเป็นความเพียงแค่ไหนขนาดไหนการปฏิบัติจิตใจเพื่อจะให้รู้ของจริงว่าเป็นของจริงแค่ไหนถ้าคิดใจว่าเห็นไปตามความจริงแล้วมันบ่ยอมง่ายๆดอกไอ้เพิ่นผู้ใจว่าปานใดก็ว่านรกปานใดตกนรกมกใหม่ทนทุกข์ทรมานแบบนั้นไปที่นี่ก็จะว่าเพิ่นคู่อย่างให้คนเฮ็ดดีซื่อๆนอนบ่แม่นความจริงว่าสวรรค์ว่าเป็นของเลิศเลิศมีความสุขสดชื่นเบิกบานเพียงแค่ไรก็ตามก็จะว่าเป็นการย่องย่อจูงคนอย่างให้ปฏิบัติดีเอาแต่ว่าไปละเพิ่นหาทางออกอยู่ตลอดคำว่าพระนิพพานเนี่ยมันเป็นของสิเลื่อเลื่อนโกมูถ้าคิดใจเฮาบ่เห็นแล้วมันบ่ย่อมง่ายๆหรอกฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องพิสูจน์ไปด้วยตนเองให้ตัวเองน่ะเป็นผู้พิสูจน์ได้ตามหลักธรรมะที่มันสอนไว้ตนได้รักสวาคาโตธรรมคุณสวาคาโตภควตาธรรมโมธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสดีแล้วหรือกล่าวดีแล้วเป็นธรรมะประเภทใดยังเข้ากับเด็กเศร้าปล่อยพระธรรมวัดเศร้าวัดคำอยู่ว่าเศร้าขั้นแรกคนก็ว่าสันทิฏฐิโกหลดผู้ปฏิบัติจอมเห็นอยู่มอบให้ผู้ปฏิบัตินั้นเป็นผู้พิสูจน์เองปฏิบัติไปเห็นแล้วมันจริงหรือว่าจริงแค่ไหนมันดีหรือว่าดีนั่นเป็นหน้าที่ของตัวเองที่ต้องตัดสินตัวเองถ้าหากเข้าปฏิบัติจะบ่ทันรู้บ่ทันเห็นหรือว่าได้พิจารณาโดยรอบครอบใจมันก็ยังบ่ยอมอยู่ตลอดแม้นเท่าฮู้อยู่ว่ามันผิดก็ตามแต่ก็พอเฮ็ดได้ก็ทำผิดกันไปอยู่เรื่อยไป ว่าเป็นบุญกระทับไปแน่แท้กับพื้นผืนเล็กน้อยไปสำนองแต่ถ้าหากใจมันเห็นชัดลงไปแล้วไม่ได้ฟังไฟเลยไปยินเขียวๆแล้วมาห่ำก็ว่าฟังเลยใจมันแน่วแน่ลงไปเต็มทีว่าเป็นบุญมาเป็นความดีที่แน่นอนแล้วถ้าเชื่อกันจริงๆมันเอากันใจมันก็เห็นได้ทำได้ฉะนั้นการปฏิบัติย่างขันศีลนี่เฮาพยายามรักษากัจจริยานี่ศีล5ก็มีศีล8ก็มีรักษาศีลนี่ได้ผลน้อยมากซ้ำสูงเพียงใดแค่ใดเฮาได้พิสูจน์เบิ่งเพียงใดแค่ใดก็ได้พิสูจน์เบิ่งแน่มันมันได้ประโยชน์สำหรับประโยชน์มอมอนอกๆนี่ก็หลายอยู่จะไปรักษาอยู่วัดก็ได้รักษาอยู่บ้านก็ได้ก็อยู่บ้านมันคุกคีหลายอย่างแต่ว่ามาอยู่วัดคราวหนึ่งครั้งหนึ่งมันได้บุญได้กุศลซ้ำเลยเข้ารักษาไปตามตัวบทกฎตามบทบัญญัติของเพิ่นฐานะศีลกามเมตตาสุราตลอดเพิ่มก็ไปอีก 3-4 ข้อเป็นศีล8เป็นศีล9คือ9ข้อแต่ว่าข้อนึงมันรวมกันอันนี้ก็เพิ่มเกี่ยวกับในด้านจิตใจเรียกคนสอนเนี่ยถ้ารักษาได้ตามนี้ก็ยังดีอยู่ตามหลักการที่คนสอนไว้แต่ละบางครั้งบางคราวอาจจะบ่ได้ไปตามพุ่มที่คิดไว้ก็มีตามหลักการของเพิ่นก็เรียกว่าเป็นการสอนจิตใจของเฮาโดยเฉพาะแต่ว่าตัวศีลห้าภาวนาที่หน้าคาเมมุสาสุราเนี่ยในห้าข้อเนี่ยมันเมื่อทำผิดลงไปแล้วมันเป็นพจน์ว่าเป็นของที่มีกรรมมีเวทนี่ปัญจเวทระเวลาถ้าผู้ใดบ่งดเว้นทำไปแล้วเป็นกรรมหลดกรรมแล้วก็มีเวทเนี่ยกรรมเวทเนี่ยอยู่ใส่ไปแซ่อยู่ในจิตใจของเขาแต่มันไม่มีรูปมันไม่มีร่างมันเป็นน้ำมาทำคล้ายๆกับว่าแร่ธาตุต่างๆทั้งนอกห้องมันไม่รสชาติพิษจากปกติเอาสิ่งเหล่านี้ไปแช่อยู่ในคิดใจคิดใจมันจะเปลี่ยนรสชาติไม่หรอกเปลี่ยนความคิดความเห็นไม่หรอกไปจังหวัดสุภัยนอกเขาที่ทำมันเปลี่ยนลัทธิเปลี่ยนรสชาติไม่ก็ยังได้ยังพักกาดหรือเป็นเนื้อสัตว์ยังเห็นแต่มันเป็นสมก็ได้ขณะวัยนั้นมันก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปได้ตัวไปแช่อยู่ห้องไปดองอยู่ได้คิดใจใจก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความคิดความเห็นนั่นเมื่อทำเขาเคยชินจนเกิดเป็นนิสัยแล้วมันก็แช่อยู่ได้คิดใจของเขาใจมันก็ เป็นไปหลายรูปมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอันนี้มองข้างนอกมองถ้าเข้าไปถึงในด้านภายในถ้าคิดใจเขาเคยสงบเคยมีความสุขในด้านคิดใจสงบหรือในด้านสมาธิแล้วยังคอยจะหัวชักพักความมันเชื่อผลกับสิ่งเหล่านี้มันผิดแปลกไกลกันเพียงไหนแค่ไหนใจมันเปลี่ยนสภาพใหม่เรียกว่าหมดสภาพในด้านจิตใจอันนี้จะเป็นไปในทางดีฉะนั้นรักการพ้นจากใครรักษาศีลก้อนเนี่ยเรียกว่าเป็นโทษขันต่ำปฏิภาเวทเว้นทั้งศีลห้านี้ได้แล้วเมื่อผู้รักษาศีลแปดก็ได้เพิ่มเข้ามาอีกอันหนึ่งห้ามว่าอยากให้ฉันเมื่อให้กินข้าวในเวลาบ่ายหมายความว่าเวลาวิการวิการภพบ่ให้บริโภคของอะไรซึ่งเป็นอาหารบริโภคซึ่งแล้วนี่ก็ไปแล้วในร่างกายไฟธาตุมันก็ต้องทำหน้าที่เผาผลาญย่อยอาหารย่อยครัววัตถุเสร็จสำเร็จรูปพุ่นก่อนขึ้นไปแล้วหาเวลาโอกาสที่มาประพฤติปฏิบัติสิ่งทำได้ยากเวลามันเผาอยู่กับท่ำใหม่มึนเมาไปน้ำเหลือให้ง่วงเหงาหาวนอนลานพันอย่างเขาจะว่าให้งดเว้นเวลาเวลาจะไม่อยากให้ฉันพัมเพื่อจนเกินไปงดไปเลยอันนี้ก็เพื่อรักษาจิตใจเพื่อจะให้ประพฤติปฏิบัติในด้านจิตใจให้มันสะดวกให้มันคล่องแคล่วมีอันเดินมาเชื่อผลเพราะว่าเขาฝึกหัดใหม่มันก็เลยให้งดไว้ส่วนมาจะขี้มาล่ามันนี่มันการประดับประดาแต่งตัวนั่นนี่การเด่นและเด่นเนียงต่างๆเพื่อกระงดไว้ย่านชิดใจไปยึดอารมณ์ทางนอกอย่าใครเอาอารมณ์มายึดอยู่ในชิดใจของเขาเนี่ยอยู่เฉพาะได้ตัวเจ้าของนี่เราเยอะๆส่วนที่นั่งที่นอนใหญ่ๆสูงๆน่ะก็ไม่อยากให้นอนดอกร้อนใจนอนจะได้ก็นอนไปเลยโดยไม่ได้เอาความสุขในการนอนจะเอาความสุขในการปฏิบัติธรรม คนก็เอาไปแต่ขันนี้ซะก่อนต่อจากขันไปก็พยายามทำจิตใจให้เกิดความสงบเอาที่นี่วิธีอะไรที่ทำจิตใจให้เกิดสงบได้หาวิธีการต่างๆข้างนอกที่ใส่ปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในด้านจิตใจก็ยังได้หรือที่ใส่ทำจิตใจให้เกิดความสงบด้วยอำนาจของสมาธิก็ได้ทั้งสมาธิโดยอำนาจของสติก็ได้คือมีความระลึกรู้กำหนดรู้เฉพาะอยู่ในด้านจิตใจให้จิตใจว่าได้ส่งไปตามอารมณ์ต่างๆเมื่อให้ผูกสานลำคั่นไปทางหน้าทางหลังให้อยู่ในตัวของเขานี่สติรับรู้อยู่ตลอดถ้าคนอยู่ในอารมณ์แน่หนึ่งหยุดจู่หันแล้วมันก็มีพลังสติกำลังของจิตมันก็เกิดขึ้นแต่ตามธรรมดามันก็วิ่งไปตามอารมณ์เดียวไปหน้ามาหลังส่งหน้าส่งหลังไปข้างใช่ข้างโค้ข้างบนข้างล่างยุ่งนะยุ่งสันอารมณ์มาดีแต่อนาคตเนี่ยมีคิดใจกวนกำลังเข้าตั้งกำหนดอารมณ์มันหนึ่งมันอยู่ในกับอารมณ์มันเดียวนี่วะอายุได้นั่นก็เป็นการร่วมพลังของจิตให้มีกำลังจนกว่าคิดใจสิร่องเป็นสมาธิสงบซื่อๆสงบจากอารมณ์นี่บ่ฮั่นยังบ่ฮั่นเป็นสมาธิเรื่องของเขาสมาธิมันมันเรื่องเขาภาวังเดิมของมันภาวังอันนี้เป็นที่อยู่ของจิตเป็นที่พักผ่อนของจิตแต่ถ้าว่าเป็นทำทำที่ร้อนของเฮานี่แต่มันมีหลายห้องมีห้องพอประนึงนี่ก็มีห้องดีกว่านั้นก็มีที่พักหน่อยพักหลายเป็นเรื่องของสติขึ้นอยู่กับเรื่องของสติของห้องถ้าเขามีสตินั่นก็สามารถที่พักอยู่ได้นานๆถ้าพักช่วงระยะนึงนี่คนเรียกชื่อว่าคณิกะคณะเดียวนิดเดียวหันคณิกะสมาธิมันไปพักได้อยู่นานๆก็เรียกว่าอุปจารสมาธินานๆแล้วก็เลยมาขึ้นสู่อารมณ์ออกไปตามอารมณ์เนี่ยก็พยายามอีกก็มาเข้าอยู่นานจังน้อยหนึ่งแล้วก็ถอยไปสู่อารมณ์อันนี้ก็เรียกว่าขันหนึ่งพอได้พักผ่อนได้นานจังน้อยหนึ่งแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ฝึกหัดไม่ได้ทอดถอยทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยจนคิดใช้มันชำนิชำนาญมันก็ลงไปสู่สมาธิขันใหญ่สั่งว่างขาดบัดในสิ่งภายนอกเราเรียกว่าอัปปนาสมาธินี่เป็นที่อยู่ของจิตด้วยมันผักพรก็จิตแต่แล้วมันก็เข่ากันอยู่คู่มือเวลานอนหลับบางทีมันก็เข่าไปเข่าไปทำบ่เฮาไม่มีสติรู้ถ้าไม่มีสติอยู่ก็ไม่รู้มันออกมาก็ไม่รู้เข่าไปก็ไม่รู้ไปมันก็หาทางออกหาทางลบทางหลีกเข้าอยู่ตลอดอันนี้ต้องอาศัยสติคือความระลึกรู้จะสังเกตเห็นได้ก่อนที่เขาที่เขาคอยเขาแห้งแค่ใดเขาเรียกเขาซ่าขนาดใดเขาไปแล้วมันไม่รสชาติเป็นไงออกมาแล้วมันเป็นรูปใดวิธีนี่แสดงว่าคิดใจมันได้หูจักเรื่องเขาไปอยู่นานๆมีความสงบเพียงใดแค่ใดมันก็หูจักเรื่องว่าไม่รสชาติแค่ใดสมาธิมีรสชาติเพียงใดแค่ใดอ่านได้หรือเขาคันถึงคันใดถึงที่กันคิดใจเขาไปในคันนี้มันโอนอ่อนดีใส่ใส่ที่นี่และมีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้ได้ของต่างๆซึ่งเขาไม่เคยเห็นเคยรู้มันก็เลยรู้ขึ้นมามันละเอียดรู้ไปตามความเป็นจริงคิดใจมันเฉพาะย่อมออกไปส่งออกไปทางนอกทั้งไปแล้วมันก็ไม่ใครสบายต้องเขามาอยู่มันพักผ่อนอยู่นี่มันสบายแต่ข้าก็ว่าวันตรวจเหตุไพ่ต่างๆนะวันนี้มันก็มาลบซ่อนหนึ่งเมื่อชำเนชำนาญเขาไอ้สมาธิขันต่างกับขันใหญ่ไม่ได้กลายเป็นชาติเลยชำนาญไปอยู่ข้าว่าคือจังสร้างบ้านเท่าเอื้อนกันธรรมดาเป็นวันเสริมเย็นหนึ่งไปอยู่นี่ไม่สบายมันมีอะไรมาอยู่นี่พักผ่อนจนสนจนก็คิดใจมีกำลังเต็มที่เขาย่ำได้ก็เลยเดี๋ยวว่าชำนีชำนาญเขาย่ำได้ก็เลยนั่งยืดก็เลยยืดยืดก็เลยเดินไปใช้ยืดใช้ก็ทำได้หมดนี่ก็เรียกว่าชำนาญเมื่อชำนาญจะเสร็จแล้วก็มาค้นคว้าถึงด้านปัญญาก็เรียกว่าเดินมีปัสนาค้นคว้าถึงความเป็นจริงในร่างกายก่อนนี่แหละก่อนอื่นค้นมาถึงแค่ต้นจนถึงปลายค้นแค่ปลายขึ้นมาถึงต้นอนุโลมปฏิโลมหนึ่งเบิ่งของตัวเนี่ยเบิ่งของผู้อื่นเนี่ยของผู้อื่นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวหรอกเบิ่งตัวเจ้าของกับพ่อเนี่ยรวมลงในสรรพสิ่งต่างๆทั้งหลายแหละมันจะตกอยู่ในสภาพของโลกมัด ธาตุที่ดินน้ำไฟลมของเฮาเนี่ยก็เป็นของโลกเรื่องของเฮาก็มีแต่แค่จิตวิญญาณดวงเดียวมาอาศัยธาตุของโลกอยู่เป็นเลื่อนล่างเลยของเรานี่มันก็เป็นไปตามเรื่องของโลกคันเนี่ยอบตวงของเรามันเป็นไปตามวิสัยของเขาถ้าไม่เกิดไปแล้วถ้ามีแก่มีเก็บไม่ตายยุ่งที่ตลอดเมื่อว่าแต่ของมีวิญญาณมันมีวิญญาณคือกันหมดตลอดถึงผู้เขาเล่ากายขีดยิงขีดร้อนทนไม่มันก็ซึ้งหล่อไปเรื่อยไปตามธรรมดาแต่ว่าเวลาสัญญาตั้งกันและมนุษย์ก็คือกันหมดเมื่อว่าผู้หน่อยผู้ใหญ่ผู้เล็กเมื่อเรียกชาติชั้นว่านานับแต่คนปวดถนนตลอดถึงเกี่ยวฝ่ามหากษัตริย์ทุกอยู่ในขันนี้หมดเพราะมันเป็นวัตถุของโลกเข้าไปนั่มมาเลยของเสียวไปนั่มได้เลยแก่คุณธรรมซึ่งมันเกิดขึ้นจากคิดใจของเขาคือของที่บ่มีรูปเป็นนามธรรมฉะนั้นสิ่งต่างๆซึ่งเขาพยายามเสียสละมาสมบูรณ์สุนทานซึ่งเป็นวัตถุนี่ก็เพราะเพื่อมาแลกเอาของละเอียดเรียกว่าบุญภาษาเนี่ยบุญนี่คือสื่อแห่งความสุขเอาความสุขของคิดนี่แหละก็ได้ให้ได้ทำแล้วก็ดีอกดีใจบ่อยากให้ยึดถือในวัตถุเข้าของต่างๆความหมายของคนไอ้เรื่องยึดถือในวัตถุเข้าของอยู่มันยุ่งกันที่บางคนบ่ได้คิดถึงเรื่องบุญเรื่องบาปว่าจะได้ไรเป็นเอาหลดจังคนสมัยนี้มีอยู่หลายๆคนไปแย่งเราแย่งบ่ได้ก็ข่าวข่าเจ้าของแล้วก็เอาวัตถุต้องการเนี่ยแล้วก็เอาหลดไปพุ่นไปจี้ไปร้านพันยางครับไปเรียกคาทงคาไทยกันนู่นมันเลื่อยเถิดเพราะนั้นคิดใจมันไปยึดของเนี่ยบ่ได้ยึดถึงความงามความดีบ่ได้ยึดถึงใจอยากได้ของชักที่ได้ไกลมากอย่างนี้ได้มากก็เป็นบาปเป็นกรรมนะเขาเอาผมมีเจ้าของอยู่ก็ไปบายเอายังเอาระดับเปรียบซ้อสนกันเอาวุ้ยร้านพันยางคนเสมอได้มาติดภายนอกนี่หลายเท่าที่สังเกตเลยแต่ผู้ที่ได้ติดได้สินได้ทำมันรู้สึกว่าหน่อยอันนี้เคยมีเรื่องหนึ่งย่างไปกรุงเทพข้าวเสียแล้วอันนี้เป็นมู่เดียวกันกับนวัดอันนี้ซื้อสวิตแต่ว่าเป็นคนรวยเนี่ยแต่คนอภัยด้วยแต่ว่าอยากขบุญทุนท่านดอกเป็นเมียเคยเอาไปท่านแต่ถึงจมมาหายย้อนถึงสองสามปีจนเมียย่องแต่ว่าเงินได้หลายอยู่แต่ไม่เคยใส่เมื่อได้มาแล้วก็ย่างว่าที่ทำอยู่คือกันแต่บ้านถึงระยะอายุมา40กว่าปีเกิดหัวใจวายปวดหัวใจวายด้วยตายแล้วมีเงินอยู่8ท่านล่ะแต่ว่าท่านบ่ผิดแล้วก็พอดีนิมิตมาหานางว่าแล้วเขาอยากมันค่อยสนิทติดเชื้อเขาศพไปฝากไปวัดธาตุทองพาคนไปวัดธาตุทองไปแต่เห็นว่ามันนั่งจมนั่งไห้ว่าไม่อยากตายก็เห็นนั่งว่าแต่โอ้ยหาวิธีการไม่ให้รักษากันในต่อประสบเราก็อยากตายไม่ให้จะตายไปไหนถ้าว่าตายแล้วเจ้าก็คือตายแล้วตายไปเนี่ยก็ไม่อยากตายอยากขึ้นไปก็ต้องเถียงกันเบากันจังเลยว่าตายแล้วศพเรามันขึ้นอยู่ก็คอยก็ไปเผาศพตัวมัวเนี่ยน้าไม่อยากตายอยู่อายุเท่านั้นนั่งเฝ้าศพอยู่ตรงนั้นแล้วศพเจ้าของปรากฏอยู่ใกล้ๆว่าชนละจังใครหนีขึ้นมาแล้วก็เลยพอได้อย่างนั้นพอดีก็ได้เอาศพไปไว้วัดไทรังสีผู้เมียก็คือจะตนสงสารก็ได้เอาเงินไปทำน้ำท่านน้ำซีร่างไปจัดศพให้แล้วก็ไม่อนุญาตซื้อแล้วมันมาขายก็มีเห็นไว้ก็บ่ทําบ่ได้ซื้อมาแล้วจะไปมอบให้นางว่านางว่าเราบ่เอาดอกว่าเราจะไปขายจะซื้อได้ล้านมาบ่เอาดอกซื้อล้านเจ้าดอกนักเขาล้านนึงเจ้าดอกยังเสียวหรือบ่แม่บ่ได้อย่างนี้มันติดอยู่ในวัตถุติดอยู่ในร่างกายเจ้าของว่าเจ้าของมีเงินเราเสียไปยังไงเนี่ยก็หาเงินไปซื้อผู้อื่นใส่จะเขาสิใส่หรือบ่ใส่หรือสิฟ้องร้องกันแบ่งกันยุ่งยากกันอยู่ทั้งพี่ทั้งน้องทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยจะไปทำนั่นแหละแต่คนห้องพ่อเนี่ยสิขาพ่ออยากตายสิอยู่มันอยู่พ่อเลยถึงระยะก็ต้องไปเรื่องในโลกปัจจุบันนี่ก็ยังเห็นกันแต่ซึ่งแล้วนี่เป็นเรื่องเป็นคติสำหรับกระตุ้นเตือนจิตใจของห้อง แต่ยังพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนจะให้เอาที่พึ่งอันละเอียดนิ่มนวลเรียกว่าเป็นของจริงในสัจธรรมเพื่อใจเฮานี่แหละอยากให้ใจเฮานี่เป็นศีลเป็นธรรมได้หลายถ้าได้ยิ่งดีเรื่องของภายนอกสิแต่งกันขึ้นนี่ก็เพราะเป็นเครื่องให้ได้มาซึ่งวัตถุมาเรื่องธาตุขันธ์ก็นี่แต่ก็พอได้พอพุทธปฏิมาธรรมก็ยังดีอยู่แต่ว่าสาเหตุเพราะได้ล่ะสิจังได๋ถ้าเฮาบ่หาวิธีการฝึกหัดดัดแปลงให้มันเกิดให้มันรู้ให้มันเห็นให้หายสงสัยจริงจังจิตใจเฮาเห็นชัดลงไปแล้วมันหายสงสัยนี่แต่ละยิ่งสิ่งแต่ละอย่างจนกลัวที่นั่งจิตใจขึ้นสู่ธรรมะขั้นสูงนี่เป็นแต่เพียงมาแค่ได้มาแค่นี่ให้มันว่างซะก่อนให้มันเข้าสู่ความสงบได้จังว่าคันบ่ว่างบ่ลงนี่ลงเป็นสมาธิมันจะติดทางนอกอยู่คันลงน้อยๆมันก็ขึ้นมาอยู่จนต่อมันก็ออกมาเร็วคันมันว่างโดนๆเข้าก็เป็นสมาธิกลางๆมันก็จะค่อยออกมาคันว่างลงหมดย่างเข้าสมาธิขั้นสูงขาดหมดบ่มีได้มีแต่ธรรมชาติของจิตอย่างเดียวโลกนี่บ่มีเจ้าของก็บ่มีตัวเองผู้อื่นบ่มีทั้งนั้นล่ะนั่นมันว่างหมดมันก็อยู่ของมันได้อยู่แต่มันมายึดถือนี่สิออกถ้าบ่ว่างซะก่อนเพียงอะไรก็บ่ได้เรื่องมันก็ได้เป็นของใช้อยู่ตลอดอยู่นี่วิธีการของพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนเขาก็ยังว่าอันนั้นอันนั้นอันนั้นมันเป็นของพ้นอันนี้ของพ้นนี่มันมัดน้ำห่วงมัดให้หน้าหน้าอันนี้ว่าอะไรเป็นของเจ้าของมัดเหรอไปสุดมาเลยร่างกายนี่ก็แท้ต้องมาเลยว่าซื้อกันยุ่งกันท้องกันร้องกันหรอกเดี๋ยวว่าประมาทประเมินกันลอยแนวพันแนวเดี๋ยวเบื้องกันก็ว่าเขามองข้างท่านหาทางมักเกลี้ยงแค่ไหนจงเพราะนั้นมีความทุ่มฉะนั้นเท่าที่มีวิธีการอะไรที่พยายามนั่งคิดใจนี่ให้เป็นศีลเป็นธรรมตามแบบของพระพุทธเจ้าคุณสอนนี่แนวนำหลักการไม่ได้ว่าร้ายเถื่อแล้วเพื่ออยากให้ผู้มาใหม่ได้ทำไปค้นไปคิดไปพิจิตรพิจารณาเบิ่งเสียเอาใจเข้าไปสู้ธรรมะขันใดสิอยู่จังใดเพราะว่าสิตั้งอยู่มู่ใดก็จะนั่นอัตตาสัมมาปริสิจาว่าสิเข้าสิตั้งอยู่ในธรรมะมู่ใดสิตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในสมาธิหรือสิตั้งอยู่ในขันธ์ปัญญาหรือสิเป็นจนกว่าสิคือเป็นตั้งอยู่ในมรรคได้ผลนั่นเองบอลมันปรากฏเห็นคนพระพุทธเจ้าคนเน้นหนักมาทางนี้เพื่อตาคนได้รู้เห็นว่างมันแล้วซึ่งเรานี่จิตใจมันก็บริสุทธิ์พุทธองสดชื่นเบิกบานร้อยเด่นโดยเฉพาะเรื่องของจิตรู้เท่าท่านในทุกอย่างอันนี้มันสิบ่สบายผู้ใดเป็นเจ้าได้ก็หัวจักคือเก่าหั่นหรือสิมาคุกคีอยู่แต่ละหน้าทั้งสองห้องฟ้องไห้น้ำกันย่ำเก็บย่ำพัวย่ำไข่ย่ำตายย่ำเป็นเจ้าได้ไห้น้ำก็ไม่ได้เรื่องก็ห้องเขาสิเป็นกันอยู่แล้วเรื่องมือนี่เรื่องอุปสรรคเรื่องเหตุภัยต่างๆมันก็มีอยู่เรื่องหาอยู่หากินเรื่องไปเรื่องมาโรคภัยไข้เจ็บก็มีอยู่สิฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระจึงสอนในบ่เศร้าอันเท่าว่าเศร้าก็ว่าเป็นของบ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่บ่เศร้าของอันใดก็เป็นเกิดมาแล้วก็แก่ก็เก็บก็ตายผู้ได้สั่งกรรมนั้นได้ก็เป็นของเจ้าของกรรมนี่เป็นเฒ่าเป็นท่านเป็นเสื้อเป็นสายเป็นผู้นำสนับสนุนเฮาอยู่ตลอดทั้งเฮาไหว้พระสวดมนต์อยู่หมดว่าอยู่ซั่นน่ะแต่ว่าเฮาบางคนก็สิบ่ได้คิดว่าตั้งแต่ปากไปก็แล้วไปใจยังส่งไปทางอื่นคนเฮาเรื่องของเฮาอยากให้เฮารู้ตัวเด้อเราเขาจะแก้ไขแบบไหนแก้ไขคิดใจให้เกิดธรรมะมุ่งนี่เป็นนาทีของพวกชาวพุทธที่จะต้องคิดและพินิจพิจารณาเบิ่งและก็นำไปฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขจริตใจของเขาจนกลัวเขาจะได้ผลเกิดมาประสบพบพระพุทธศาสนาในโลกรวมโลกกับเขาในชาติหนึ่งๆก็เพราะให้ได้ผลจักหน่อยหนึ่งยังไม่ได้ไปถึงที่สุดก็ได้ไปถึงขันได้ขันหนึ่งคนมีทุนจักหน่อยก็ยังดีขันพาดต้องไปขันตั้มไปทั้งอบายโลกโอ้ยแห้งไกลแล้วถ้าเคยครับเคยกันก็สิง้อขึ้นมาเป็นคนคนนี่คนถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคลาภในนี่คิดโฉมนุษย์ปฏิลาภูมีโชคมีลาภหลายเพราะได้เอาอัตภาพมาเป็นมนุษย์สามารถที่จะสร้างมรรคผลเอาสวรรค์นิพพานได้มั้งสร้างเอาบาปเอากรรมก็ได้เบิดขันนี่เป็นขันกลางนี่มันเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อแล้วถ้าหลุดจากขันนี่ก็ลงขันตั้มถ้าเกินขันนี้ไปก็ยุ่งสู้ขันสูงหมดนี่เรื่องของคิดจะเป็นผู้ที่นำไป เขาเที่ยวขันได้แค่ไหนขนาดไหนนี่เป็นหน้าที่ของแต่ละคนรับผิดชอบในชีวิตของตนให้เฮาพิจารณาเบิ่งแต่ว่าเฮารักการครอบแน่นอนพระพุทธองค์ผู้สอนไว้ตามหลักเข้ามารักความเพียงวางซะนี่ละแนะนำมาพ่อเป็นแนวทางให้นำไปคดจิตพิจารณาเบิ่งผู้ใดเห็นว่าพ่อเป็นขอวัดปฏิบัติสินนำไปฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขชีวิตจิตใจตัวเองให้เป็นไปในทางดีได้เท่าไรตามกำลังความสามารถของแต่ละคนก็จะเป็นผลของตัวเองอะไรเป็นผู้ใดรับคนอื่นเขาก็บ่ได้สิซื้อสิหาไม่ผู้ใดซื้อได้แจกผู้อื่นก็แจกผู้ใดเป็นของเฉพาะตนก็แจ้งว่านี่ละแนะนำมาย่อๆเพราะเป็นแนวทางก็ให้ทุกท่านจงไปพิจิตรพิจารณาเอาแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติทุกท่านเราต่อจากนั้นไปจะรับความสุขความเจริญนะละกัน
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมมนารามอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่14เดือนตุลาคมพุทธศักราช2532มีชื่อกันเทศว่าพุทธศาสนาสอนสัจธรรมได้โดยการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับก็ในนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนธันวาคมพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: คนเจ้าหกถึงเขาเอาผ้าเอ่ยกันหนามมาถวายพระก่อนข้าวเราจะหยุดถึงเรื่องของเรากับเรื่องคือจะนอนตายอยู่เหมือนหมูอ้าวเรื่องอะไรกันหนาวกันหนาวก็มาแล้วมันก็นอนเหมือนหมูที่ขี้เกียจภาวนาไม่ภาวนาแต่สมัยปัจจุบันนี้มันจะภาวนาหรือไม่ก็ไม่รู้ว่าเราหมายถึงกรรมฐานเห็นพอมองเห็นพวกอะไรผ้าอังสะกันหนาวกันอะไรมาถวายตอนเช้าเนี่ยมันอดขึ้นมาได้มันสะดุดหรืออะไรสะดุดใจแล้วผ้าเราจะคิดหรือไม่คิดก็ไม่รู้แต่สมัยเรายิ่งสะดุดคิดเต็มหัวใจตลอดเพราะไม่เคยรับความสะดวกสบายเกี่ยวกับเรื่องหน้าหนาวเลยแล้วไม่มีความสะดวกสบายแล้วสุดยัดกันตลอดไม่อารมณ์มันนอนสะดวกสบายหลับสบายตื่นสบายไม่มีสำหรับเรามันจะหนาวขนาดไหนให้สองนั่งคือผ้าสังกาติผืนหนึ่งจีวรผืนหนึ่งพับใส่กันสองผืนพับในการให้เท่านั้นมันจะหนาวขนาดไหนก็เอาเถอะวางให้เลยเรียกว่าให้เท่านั้น นอนไม่หลับตลอดรุ่งมีมันหนาวจริงที่มันนอนไม่หลับก็ต้องนั่งภาวนาพอนั่งภาวนาปิดเข้าภายในความหนาวนี่หายไปหมดเลยไม่มีพอจิตเข้าไปในความหนาวหายหมดนี่พอจิตถอยออกมาแต่พักนอนเวลานี้จะนอนยังให้หลับที่หนาวนี่มันโหมเข้ามาไม่หลับแล้วครั้งนั้นเข้าที่อีกย่างอีกถูกชายแจ้งไม่หลับเลย กลางวันพักให้เพียงเล็กน้อยแต่กลางวันนั้นก็เดินจงกรมมากที่สุดคือใช้เหลือให้พอดีกันกับค่าขันคือกลางคืนมันไม่ได้เดินจงกรมเดินไม่ได้กลางคืนมันตัวแข็งไปหมดเลยขนาดนั้นอ่ะมันเริ่มทุ่มลงไปแล้วเอาละลงเดินไม่ได้เลยหนาวขนาดนั้นมันจะก้าวขาไม่ออกน้ำค้างโถเหมือนหาฝนนะอยู่ในป่าในเขาน้ำค้างเหมือนหาฝน พอ3 ทุ่มจะเริ่มตกแล้วคือน้ำค้างมันมาเกาะอยู่ใบไม้ไม้พอประมาณ3 ทุ่มมันจะค่อยตกลงมาปุบปับปุบปับช้าช้า3 ทุ่มเลยหนักงานก็ถือเข้าถือเข้าเป็นตีสี่ตีห้าอยู่โอ้ยเหมือนหาฝนมันหนาวน้ำค้างอย่างว่าเนี่ยเชื่อมาอยู่นี่ไม่เห็นมีน้ำค้างเหงื่อน้ำค้างเพี้ยกจริงๆนะตอนเช้านี่น้ำค้างที่มันตกลงจากใบไม้มันเหมือนหาฝนอะความหนาวแต่เราไม่เคยมีประหลอดไม่เคยมีไอ้วัดแม้แต่นาฬิกาก็ไม่มีตามหน้าตามตาอะไรนี่โอ้ยตกกระไปหมดเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันหนาวขนาดนั้นแต่สำคัญที่ว่าผ้าห่มนี่ตัดขาดจะบ้างไปเลยไม่ให้มีครับมีแต่จีวรกับหลังคาพับซ้อนกันเท่านั้นให้เท่านั้นพอยังไม่พอก็ให้เท่านั้นเมื่อมันหนาวมากนอนไม่หลับมันก็ถึงขั้นนอนไม่หลับเอาไม่หลับไม่หลับไม่ต้องหลับนะทีนี้เห็นเขาเอาอังสะกันหยงกันหนาวมาอินทำให้สะดุดมียากล่อมหมูอะเมื่อวันว่าอุ่นๆแล้วก็นอนไม่อยากพลิกตัวอะนอนหลับสบายเลย โอ้เรื่องแก้ที่เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยบอกแล้วงานในโลกนี้เราเคยทำมาทุกอย่างแต่ว่าหนักก็ยอมรับว่าหนักแต่ไม่เคยเสียชีวิตกับมันในงานนั้นทำให้จุดทิ้งไว้แล้ววันหลังทำใหม่แต่งานฆ่ากิเลสนี่โถถึงวาระที่ซัดกันแล้วเอาเป็นตายซัดกันเลยเสียชีวิตเสียกันเลยคือมันถอยไม่ได้แล้วต้องพุ่งแล้วหนึ่งเองว่าคือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านเอาผ้าห่มของท่านไปบังสกุลให้เราก็ไม่เคยสนใจกับอะไรผ้าห่มไม่เอามาตลอดนะออกปฏิบัติมีผ้าห่มตัดขาดไปเลยจ้ะมีแต่สบงจีวรจนกระทั่งพ่อแม่ครูอาจารย์เอาผ้าห่มของท่านที่ท่านห่มอยู่ทุกวันนั่นแหละก็เราปฏิบัติรักษาอยู่ช่วงเครื่องบริการผ้าห่มใบของท่านเห็นว่าผ้าห่มพับดีนะพับเรียบร้อยเลยเราไม่ลืมถึงใจมากเดี๋ยวแล้วก็เอาเทียน2 เล่มดอกไม้เงียบเลยผ้าที่พับไว้ไปวางบนที่นอนของเราเลยอะที่ของเราที่สูงยังแค่นี้อะสูงประมาณเมตรจะกว่ากันนิดหน่อยพอเราเดินมันอยู่เข้าไปมันก็เห็น อยู่หน้าต่างมองไปเห็นใครเอาผ้ามาบังสุขุนเราหน้าวะ เราก็ขึ้นก็จีไปอยู่ซึ่งหายได้เป็นผ้าห่มของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราเองอยู่อ๋อหนึ่งผ้านี้ผ้าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็เราอยู่แย่เก็บพับอยู่ตลอดเวลาปฏิบัติอยู่ตลอดพอเห็นว่ามันชัดเจนแล้วเราก็เลยก้มลงกราบผ้าแล้วห่มให้นะห่มให้เฉพาะที่อยู่กับน้องเขยนะพอออกไปแล้วก็ปล่อยเลยห่มให้ถึงคราวมันจะกอกจนมุมสติปัญญาไม่ได้โง่ทุกคนนะถ้าเป็นนักต่อสู้เวลามันขับขันก็เท่าไหร่เนี่ยสติปัญญามันจะหมุนติ้วเลยคือหมุนได้ทันกับเหตุการณ์แก้เหตุการณ์ที่ทุกมากมากอะไรไล่เบี้ยเรื่องกองทุกข์กับธาตุกับขันธ์แต่ละส่วนละส่วนสติปัญญาจะหมุนติ้วทุกข์มากเท่าไหร่ยิ่งหมุนที่จะให้เราทนอยู่เฉยไม่ถูกทนทุกข์อยู่เฉยไม่ถูกต้องทนด้วยสติปัญญาพิจารณาแก้ไข เรียนนะมันทันเรื่องกิเลส มันก็รู้เรื่องกันแก้กันได้นะถ้าเรียนไม่ทันมันก็หมอบมันเหยียบหัวไปนะนี่อย่างที่ว่าทุกข์มากๆในขณะนั่งหามรุ่งหามค่ำนี่ทุกข์แสนสาหัสเลยนะเวลาจิตมันยังลงไม่ได้นี่ทุกข์แสนสาหัสเรานั่งตัวของเราที่นั่งอยู่นี่เหมือนหัวต่อเทียบแล้วนะที่ทุกขเวทนาที่มันเผาเราเต็มตัวนี่มันเหมือนกับไฟเผาหัวต่อที่นั่งอยู่นั่นไล่กันไปอะไรจะตายก่อนตายหลังทุกมาจากไหนจากไหนไล่ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญาเมื่อหนังเป็นทุกข์หรือนะหนังรองเท้ามาใส่อยู่เขาไม่เห็นเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะอะไรว่าเนื้อเอ็นกระดูกตลอดถึงคนตายแล้วมันไม่เห็นมีทุกข์สิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่แล้วเวลานี้ทุกข์มาจากไหนไล่กันไปไล่กันมานะปัญญามันน่ะเกิดเองล่ะถึงขั้นจนกรอกจนมุมมันจะอยู่ไม่ได้จะให้ทนเฉยๆไม่ถูกทนไม่ได้ต้องทนเพื่อแก้เหตุการณ์ให้ทันเมื่อแก้กันรอบตัวแล้วมันก็ลงผึ่งเลยจิตเห็นไหมล่ะที่มันเป็นกองไฟอยู่นั่นน่ะพอจิตลงผึ่งทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ดับหมดเลยนั่นมันเป็นอยู่กับใจจะเป็นอยู่กับอะไรก็มีสมุทัยคือกิเลสมันแทรกอยู่นั่นกลัวเป็นกลัวตายเป็นกิเลสทั้งนั้นนะสติปัญญาก็ไล่เบี้ยกันเอาตายอะไรตายก่อนอะไรตายหลังดูให้ดูกันอะไรจะดับก่อนหลังนะวะซัดกันไปไล่กันมามันไม่มีที่ไปพอพิจารณาตรงไหนเทียบเหตุเทียบผลเข้าไปพอได้สัดได้ส่วนแล้วมันก็ลงของมันลงนี่ไอ้ที่ว่าทุกข์มากๆหายหมดสุดท้ายร่างกายหายไปตามๆกันเหลือแต่ความรู้ที่อัศจรรย์อยู่นั่นเห็นไหมล่ะมันเห็นแล้วนะนั่นที่นี่อะไรตายล่ะไม่เห็นมีอะไรตายจิตเนี่ยมันหลอกตัวเองว่าเจ็บนั่นปวดนี่อันนั้นจะเป็นอันนี้จะตายต่างหากเนี่ยตัวจิตเองมันไม่เห็นตายมันไปกลัวตายหาอะไรเห็นไหมไล่ถ้าลงได้ลงอย่างนั้นแล้วไม่มีแล้วร่างกายหายไปตามๆเหลือแต่ความแปลกประอัศจรรย์ภายในจิตดวงเดียวเท่านั้นนี่เรื่องทั้งหลายดับหมดไปเลยพอจิตเรียนเรื่องของตัวเองรอบแล้วหดหลวงตัวเองเราไปหมายนั่นหมายนี่เรียนตัวเองรอบแล้วมันก็หดเข้ามามันไปหาตำหนิอะไรเขาไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นอยู่กับจิตนี่นะไล่ก็มาพอจิตมารอบตัวรู้ตัวแล้วมันก็ปล่อยของมันแล้วก็ลงเลยนะนี่เมื่อมันลงแล้วอะไรจะเหมือนล่ะจิตที่ลงเต็มที่มันอะไรหายหมดเลยไม่มีอะไรเหลือแต่ความมหัศจรรย์อยู่ในนั้นสักแต่ว่ารู้พูดเลยนั้นไปไม่ได้นะรู้นั่นหากเป็นรู้อัศจรรย์แล้วสักแต่ว่ารู้คือรู้อัศจรรย์อันเดียวพูดออกไปอีกมันก็เป็นสองเป็นสามไปเสียพูดได้แต่สักแต่ว่าแต่ไม่ใช่สักแต่แบบธรรมดานะแบบไม่มีความหมายนะสักแต่ว่านะคือหมายอัศจรรย์เกินคาดนั่นความหมายว่าอย่างนั้นพอมันลงแล้วเรื่องทั้งหลายมันก็ดับหมดพอจิตมันถอยออกมาแล้วทุกเวลาไม่มีเวลานั้นนะพอจิตถอยออกมาแล้วทุกข์มันดับไปแล้วไม่มีนี่พอนั่งต่อไปอีกมันก็เริ่มขึ้นมาอีก เริ่มขึ้นมาเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกพอเป็นทุกข์ขึ้นมาพิจารณาอีกแต่เราจะเอาหลักวิชาที่เราเรียนที่เราปฏิบัติมาแต่ก่อนจนได้ผลถึงขนาดที่จิตรวมเต็มที่นั้นไม่ได้นะต้องเป็นออกปัจจุบันสดๆร้อนๆอุบายเก่าจะเอามาใช้อย่างเก่าเอาสัญญามาใช้ไม่ได้ต้องเป็นอุบายสดๆร้อนๆแม้จะซ้ำของเก่าอยู่ก็เป็นสดๆร้อนๆใช้ได้ตลอดไปไม่มีพลาด วันไหนได้ลงนั่งตลอดรุ่งแล้วไม่มีพลาดแม้คืนเดียวเลยที่จะไม่ได้ชมธรรมะอัศจรรย์ภายในจิตได้ชมทุกคืนความเกิดความกล้าหาญชาญใจต่อความล้มความตาย เพราะได้พิจารณารอบกันหมดแล้วมันจะเอาทุกขเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะนั่นทุกขเวทนาเต็มในขันธ์นี้รู้มันหมดแล้วมันจะเอาอะไรมาหลอกเรามีเวลาปฏิบัติอยู่กิเลสก็มีอยู่ฟัดกันไปอย่างโหเวลาขึ้นหาครูบาอาจารย์นี่มันอาถรรพ์นี่แต่ก่อนที่ยังไม่รู้ไม่ภาษีภาษาอะไรขึ้นไปหาท่านความเคารพไม่ว่าองค์ใดก็เหมือนกันเหมือนผ้าพับไว้เรียบๆนะนี่เวลาขึ้นไปหาท่านธรรมดายังไม่แสดงลวดลายก็เรียบพอใจไหมล่ะพอได้โอกาสที่นี่กราบเรียนท่านนะเรื่องผลของการภาวนาเป็นยังไงเราพิจารณายังไงยังไงทุกเป็นยังไงมันจิตของเราจึงได้ลงอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เวลานี่มันออกนี่ผางเลยนะเหมือนแชมเปี้ยนไม่ใช่ธรรมดานะออกด้วยความอาถรรพ์ชันชัยที่รู้ที่เห็นที่เป็นขึ้นมายังไงพูดออกมาตามหลักความจริงไม่มีสะดุ้งสะท้านท่านเองแล้วนั่งนิ่งฟังเราก็ออกเต็มเหนียวเราเลยแต่ก่อนมันไม่เคยมีไม่เคยเป็นเวลามันเป็นขึ้นในจิตแล้วมันอะไรพูดไม่ถูกพลังของจิตนี่แหละมันทำให้อยากพูดกราบเรียนท่านเพื่อท่านจะได้พิจารณานาแก้ไขพอเสร็จแล้วท่านจะอธิบายแก้ไขเพิ่มเติมให้เราความหมายว่างั้นพอไปสุดฉีดแล้วก็หมอบทีนี้นั่งหมอบแล้วท่านเริ่มรู้แล้วตั้งแต่มันขึ้นลวดลายเหมือนเสียมเปลี่ยนอ่ะท่านรู้แล้วเออไอ้บ้าตัวนี้คงจะว่าไอ้บ้าตัวนี้มันรู้แล้ววันนี้คงว่างั้นดูกิริยาท่าทางถ้าไม่ถือเป็นประมาณนักกิริยาอะไรนะท่านจะถือพลังของจิตที่หมุนออกมาให้พูดความหมายว่างั้นพอเสร็จแล้วท่านนั่งหมอบคอยฟังท่านละทีนี้เรื่องราวของเราหมดแล้วแล้วเดี๋ยวท่านก็ขึ้นผางเลยท่านนะโอ้ยถึงกันเลยเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเอาละทีนี้ได้หลักเกณฑ์แล้วนะขึ้นแล้วได้หลักเกณฑ์แล้วเอาตายเขาว่าเลยนะว่าโวยวันยิ่งปลูกใหญ่นะหมาตัวนี้ทั้งจะกัดจะเห่ามันมีแก่ใจใบไม้ร่วงมันก็นึกว่าข้าศึกมันก็จะเห่าจะกัดแล้วสภาพนี้มันมาตายถึง5หนแล้วนะมันตายเพียงหนเดียวเท่านั้นน่ะท่านบอกเอาที่เอาลงไปไม่ถอยมันว่ามันบอกว่าได้หลักแล้วท่านว่าสัตว์ปันไหนก็ได้ทวนแต่เป็นแต่เพียงว่ามีช้าหรือเร็วต่างกันเราจะไปเอาความรู้ความเห็นแต่ก่อนที่เป็นมาอุบายแต่ก่อนที่เราเคยแก้ไขเจ้าของมาแก้ในเวลานั้นไม่ได้นะต้องเป็นปัจจุบันขึ้นปัจจุบันแม้จะซ้ำของเก่าก็เป็นปัจจุบันเป็นตัวของตัวตลอดไม่ไปอิงกับสัญญาอารมณ์อะไรนะทำวันไหนมันเป็นทุกวันความแปลกประหลาดขึ้นหาท่านก็อย่างนั้นนะเวลามันขึ้นมันเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงนี่เราไม่รู้สินั่นเห็นไหมจอมปราดกับจอมโง่เราเป็นเราก็ภาคภูมิใจในความเป็นของเราไม่คิดแง่หนักแง่เบาอะไรนี่หนักเข้าหนักเข้ามีท่านกระตุกละที่นี่พอขึ้นไปนั่งกราบแล้วมันลืมเมื่อไหร่มันสดๆร้อนๆพอไปนั่งกราบแล้วนะขึ้นเลยมาตัวมันพยศอดสูมากมากท่านว่าเขาสารถีฝึกมากเขาจะต้องฝึกอย่างหนักเลยไม่ควรให้กินน้ำไม่ให้มันกินไม่ควรให้กินยาไม่ให้กินแต่การฝึกเขาจะฝึกอย่างหนักเดียววานเอาจนกระทั่งม้ามันลดพยศลงลดพยศลงเขาก็ความฝึกของเขาทรมานม้านั้นเขาก็ลดลงลดลง จนกระทั่งม้าใช้การใช้งานไปแล้วไม่มันคือหายพยศแล้วเขาก็ปฏิบัติต่อม้าธรรมดาว่างั้นนะเรามันรู้แล้วนี่พอทำแยบตอนนั้นรู้มันมีในคัมภีร์แล้วนี่ก็เรียนมาแล้วนี่บ้างไงถ้าเราก็ยังเคยพูดอยู่เรายังเสียดายมาท่านว่าเมื่อม้ามันหายพยศแล้วใช้การใช้งานไปแล้วเขาก็หยุดในการฝึกทรมานเช่นนั้นว่างั้นแต่เรายังเสียดายอยากให้ท่านย้อนเข้ามาหาตัวเราเอง ไอ้หมาตัวนี้มันฝึกยังไงอยากให้ว่างั้นน่ะคือน้ำหนักนะเข้าใจไหมล่ะไอ้หมาตัวนี้มันฝึกยังไงมันถึงไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักประมาณก็ถูกแล้วจนนั่งจนก้นแตกมาแต่ไม่เคยเล่าให้ท่านฟังนะก้นแตกไม่เคยท่านว่าไอ้หมาตัวนี้มันฝึกยังไงมันจึงไม่รู้จักประมาณอย่างให้ท่านว่าอย่างนั้นแต่ท่านไม่ว่าธรรมะฉะนั้นแล้วตั้งแต่วันนั้นมาเราก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่งอีกเลยนะไม่เคยถ้าหากว่าท่านไม่กระตุกมันยังจะเอาอีกนั้นเนื้อก้นแตกแตกก็แตกกิเลสไม่แตกไม่ถอยนั่นน่ะมันจะเอาตรงนั้นนะพอท่านเทียบกับเรื่องมาแล้วก็ลงกันได้ปุ๊บเราก็ไม่เคยหักโหมถึงขนาดนั่งหาวรุ่งหามข้าวเหมือนแต่ก่อนไม่นั่งตลอดรุ่งเลยเพราะหมายของอาม่ามันหายประโยชน์คือจิตนี่มันหายประโยชน์ความคึกความขนองความดีดความดิ้นเพราะการฝึกทรมานมันอย่างหนักมันก็ประโยชน์มันก็ลดลงควรจากการฝึกทรมานไปในขั้นธรรมดาได้ก็ควรเป็นอย่างนั้นความหมายว่างั้นแต่ถ้าไม่พูดกลัวเราจะอ่อนเปียกเราเขาจับได้ทันทีนี่เรื่องของกิเลสเราจะเห็นด้วยฤทธิ์สติปัญญานี่เป็นฝ่ายธรรมกิเลสมันจะออกทุกแง่ทุกมุมเวลาทุกข์มากอย่างนั้นมันจะมีแต่ความกลัวตายละมากวิธีการที่จะฝึกให้ได้อุบายสติปัญญาแก้ความทุกข์นั้นมันจะไม่มีละสินี่กิเลสก็โหมเอาไปไม่ไหวแล้วล้มตูมนี่ไม่ล้มบางอันเลยซัดกันลงจนกระทั่งถึงเหตุถึงผลจิตที่เวลามันลงมันอัศจรรย์มากนะทั้งที่เป็นไฟเผาหัวตอคือเราที่นั่งอยู่นะจากทุกขเวทนานะคือไฟนะเวลามันเต็มเหนียวมาเนี่ยเราที่นั่งอยู่เหมือนหัวตอทุกขเวทนาที่เผาเราเนี่ยเหมือนไฟเผาหัวตอเวลาแก้มาแล้วมันก็ลดสดร้อน

พรรษาที่10อยู่ที่บ้านนามนเนี่ยที่นั่งหามรุ่งหามค่ำทุกข์จริงๆดัดทุกด่านทุกด้านเลยนะแล้วนั่งตลอดรุ่งจนรุ่งก็อยู่ที่นั่นนั่นทุกข์มากที่สุดร่างกายก็ทุกข์มากจิตใจก็ฟัดกับกิเลสก็ทุกข์มากเป็นทุกข์มากที่สุดคือเวลามันทุกข์มันไม่ได้ไปเสมอกันนะถ้าจิตของเรามันอาถรรพ์ฌานชัยมีกำลังบังชาไปโดยลำดับลำดาแล้วมันจะหมุนของมันไปเรื่อยไม่ได้นั่งตลอดรุ่งร่างกายก็ไม่เป็นทุกข์หรือไม่ได้ทำความเพียรอย่างแสนสาหัสนั้นร่างกายก็ไม่เป็นทุกข์แต่ใจนั้นฟัดกับกิเลสนี่ทุกข์หรือไม่ทุกข์มันก็หมุนของมันไปเองนี่บางทีเวลาจิตละเอียดเข้าไปแล้วมันใจมันจึงหมุนตัวไปเองความเพียรนี้ไม่ได้บอกถึงขั้นมันออกตัวของมันได้กำลังบังชาแล้วนะเรื่องความเพียรเป็นอัตโนมัติขึ้นไปเลยหมุนติ้วติ้วติ้วอันนี้ก็เรียนจากเราเองเราไม่ไปหาเรียนจากผู้ใดอันนี้ถึงขั้นนี้จิตเป็นอย่างนี้ขั้นนั้นจิตเป็นอย่างนั้นขั้นที่ถูไถนี่ก็โอ้หนักแบบหนึ่งคือยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ยังไม่มีทุนมีร้อนอะไรเลยก็เรียกว่าสู้เสือด้วยกำปั้นว่างั้นเถอะทุกข์มากแล้วก็ปลอบตนเองเวลานี้เรายังไม่มีอะไรก็ทุกข์บ้างเป็นธรรมดาเอาทุกข์ก็ทุกข์ทุกข์เพื่อทำไม่เป็นไรนะเวลาจิตได้หลักได้เกณฑ์แล้วจะค่อยเบาลงไปเบาลงไปนี่ความคาดคิดนะจะเบาลงไปเรื่อยเมื่อจิตได้หลักได้เกณฑ์แล้วจะเบาลงไปเรื่อยทุกอย่างจะราบรื่นไปเรื่อยนี่เป็นความคิดตัวของคิดด้นเดานะนี่เวลาจิตมันได้หลักได้เกณฑ์แล้วที่นี่มันก็ยิ่งพุ่งของมันนี่เป็นเองนะเป็นหลักธรรมชาติจิตมันยิ่งพุ่งพุ่งพุ่งความเพียรนี่หมุนตลอดเลยการร่างกายจะไม่นั่งตลอดรุ่งไม่ทุกข์ขนาดนั้นแต่ใจมันหมุนกับกิเลสเป็นกองทุกข์อันหนึ่งแต่มันไม่เคยสนใจกับความทุกข์อันนั้นนะมีแต่เจ้ากิเลสให้ม้วนเสือม้วนเสือมันก็หมุนลงติ้วติ้วติ้วทีนี้เวลาคิดละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ที่เราคาดคิดว่าจะค่อยสบายไปสบายไปยาวว่างั้นเลยเจ้าร่นเดาเวลาจิตละเอียดเท่าไรงานของจิตยิ่งละเอียดงานของจิตยิ่งหมุนตลอดเวลาไม่มีเวลาว่างเลยจนได้สะดุดเจ้าของนี่มันยังไงกันแต่ก่อนเราทำความภาคเพียรเบื้องต้นก็มันทุกข์ยากลำบากถูไถไปมาก็ปลอบตนเองว่าเวลานี้ยังไม่มีทุนมีร้อนแล้วก็เอาให้เต็มเหนียวก่อนทุกข์ก็โยนทนเอาแต่เวลามีทุนมีร้อนมีกำไรแล้วมันจะค่อยก้าวของมันจะของจะได้สะดวกว่าเนี่ยที่ไหนได้มันไม่ได้เป็นเช่นนั่นที่นี่นี่เวลาเป็นความจริงขึ้นมา มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเวลามีอัตมีธรรมเกิดขึ้นในใจยิ่งมีกำลังใจมากนี่ความภาคความเพียรมันเลยหมุนง่อนไปเลยนี่ที่เราคิดว่ามันจะค่อยสะดวกสบายเฮ้ยอย่าฝันว่างั้นเนี่ยมันรู้เจ้าของนะโอ้ยมันคาดคิดทั้งนั้นเลยว่าจิตนี่เมื่อถึงก้าวถึงความขั้นเห็นทุกข์เห็นภัยของกิเลสแล้วความเห็นคุณค่าของธรรมมันมีน้ำหนักเท่ากันมันจะบืนออกแล้วจะฆ่ากิเลสฆ่ามาหยุดไม่ถอยเป็นตายมิแต่จะฆ่าท่าเดียวนั่นเวลามันมีกำลังของมันมิแต่จะฆ่าหมดกิเลสฆ่ากิเลสขาดจากบ้านแล้วพ้นทุกข์ไปเท่านั้นนี่จิตมันก็หมุนของมันไปเรื่อยๆถ้าลงได้อยู่ที่ไหนแล้วเป็นอันนั้นแหละคือจิตมันไม่ออกมันอยู่ภายในอยู่กิเลสอยู่ภายในใจสติปัญญาคือธรรมฟาดกันอยู่ภายในใจมันเป็นอยู่วงในช่วงอกนี่เลยเวลาเหนื่อยตรงนี้นะเหนื่อยช่วงอกเรื่องสมองสำหรับนักภาวนาหรือการภาวนาแล้วไม่ใช่เลยสมองไม่ใช่มันมาอยู่นี่หมดความเฉลียวฉลาดรอบคอบอะไรอยู่นี่ความสว่างสวยอยู่ในท่ามกลางอกหมดเลยไม่ได้ขึ้นไปอยู่สมองนะให้มันทดสอบหรือให้มันรู้กันประจักษ์ด้วยภาคปฏิบัติ

0: ถึงชัดเจนว่าเป็นความสว่างสวยมันจนกระทั่งถึงจิตนี่เป็นเหมือนอันเนี่ยเป็นเหมือนอะไรตะเกียงชัพพยุเพราะเมื่อเหมือนอะไรที่มันใสๆก็อยู่กลางๆนะนี่เหมือนอะไรนะเออไส้ตะเกียงจิตที่มันสว่างสวยนี่เหมือนกับไส้ตะเกียงมันทะลุออกมาทางร่างกายร่างกายเหมือนแก้วครอบนะมันทะลุออกหมดเลยมันก็อยู่ตรงกลางนี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นสมองเอาจนกระทั่งร่างกายนี้มันทะลุไปหมดใสเป็นแก้วไปตามๆกันเลยว่างไปหมดในร่างกายทั้งร่างเพราะอำนาจของจิตมันพุ่งออกสุดท้ายจากนั้นมาแล้วที่โลกก็ว่างเข้าว่างเข้าว่างจนว่างไปหมดเลยจิตดวงนี้มันว่างโลกเขาจะว่างอะไรเขาก็อยู่ของเขาอย่างนี้แต่จิตนี่มันว่างมันทะลุไปหมดเลยจนกระทั่งอัศจรรย์ตัวเองนี่ก็ไม่ลืมขึ้นอุทานขึ้นมาเลยโอ้ทำไมจิตของเรานี่ถึงได้สว่างสวัยเอานักหนานะถึงได้ทำไมถึงได้อัศจรรย์เอานักหนานี่ขึ้นอุทานขึ้นมาภายในใจเพราะมันสว่างมันก็ครอบไปหมดเลยทั้งที่กิเลสยังอยู่หน้านั้นมันสว่างมันครอบไปหมดแต่ตัวภายในใจนี่เรียกว่าอวิชชาอยู่ที่นั่นมันยังไม่มันยังมืดอยู่ในตัวใจคือจิตยังไม่รู้รอบตัวใจมันก็ส่งความสว่างไปข้างนอกแต่ตัวของมันยังไม่ได้ดูนี่มันก็ออกอุทานนะจ๊ะโอ้โหทำไมจิตเรานี่มันถึงได้สว่างสวัยอัศจรรย์ถึงขนาดนี้นะเที่ยวนะว่ามันเป็นอย่างนั้นนะมันยิ่งชัดเจนนะเราไม่ได้ลืมมันเป็นกับตัวเองนี่มันว่างไปหมดเลยมองดูภูเขาทั้งลูกนี่ความว่างมีอำนาจทะลุหมดเลยนะถ้ามองเห็นอย่างนี้ก็เป็นลางๆเหมือนเป็นเงาๆส่วนใหญ่มันทะลุไปหมดทะลุไปหมดมันว่างไปหมดเลยนี่เรียกว่ามันว่างอยู่ภายนอกแต่ตัวจิตเองยังไม่ว่างยังไม่วางมันว่างภายนอกวางภายนอกต่างหากมีเวลามันหมดทางที่จะไปแล้วมันก็หมุนเข้ามาภายในเข้ามาภายในถึงจิตตัวมันยังไม่ว่างยังไม่วางพอเข้าถึงนี้ทะลุปังอันนี้เสร็จแล้วที่นี่ว่างหมดทั้งภายนอกทั้งภายในว่างหมดปล่อยหมดทั้งภายนอกทั้งภายในนั่นมันถึงได้ว่างแท้ ทีนี้จิตที่หมุนเป็นธรรมจักรทั้งวันทั้งคืนไม่มีการแทบจะไม่มีการหลับการนอนคือต้องบังคับเวลาจะนอนไม่บังคับไม่ได้มันเพลินในความเพียรอันนี้มันหยุดไปตามๆกันเลยนะเพราะธรรมชาตินี้ว่างภายในเต็มส่วนแล้วเท่านั้นมันก็เปิดหมดเลยจ้าไปหมดเลยนี่ความเพียรที่เป็นธรรมจักรหมุนตลอดเวลาหยุดทันทีเพราะความเพียรเช่นสติปัญญามหาสติมหาปัญญานี้เป็นเครื่องมือแก้กิเลสเมื่อแก้กิเลสสิ้นสุดลงไปแล้วจะไปแก้อะไรนี่เครื่องมือเหล่านี้ก็หยุดเองเหมือนมาปล่อยกันเองโดยหลักธรรมชาติ นั่นแหละที่มีผลทางการปฏิบัติธรรมมายุติที่ตรงนี้ถ้ากิเลสยังมีอยู่หัวใจมากน้อยจะพาหมุนอยู่ตลอดไปเรื่อยๆถ้ากิเลสเต็มตัวโลกไม่มีความหมายใครจะว่าเก่งว่ากล้าสามารถขนาดไหนก็ตามไม่มีความหมายเลยความทุกข์เต็มหัวใจอยู่ตามเดิมเหมือนกับคนจนคนมีคนจนแต่กิเลสเต็มหัวใจด้วยกันมีความทุกข์เหมือนกันไม่แปลกกันแต่ถ้าผู้มีธรรมคนมีก็ตามคนจนก็ตามมีธรรมภายในใจแล้วมีเครื่องบรรเทามีเครื่องยับยั้งไม่เตลิดเปิดเปิงไปตามกิเลสโดยชายเดียวนั่นเพราะฉะนั้นเรื่องจิตจึงเป็นของสำคัญจิตที่เป็นหลักเกณฑ์จะทุกข์จะมีจนพ้นแค้นอะไรก็ตามขอให้จิตมีธรรมจะครองตัวได้เป็นความผาสุกเย็นใจนะถ้าเราจะเอาภายนอกทั้งหลายนั้นที่โลกทั้งหลายเป็นบ้ากันอยู่นั่นมาเป็นประมาณนี้เหลวไปด้วยกันหมด ไม่มีใครได้หลักได้เกณฑ์ไปถามดูโลกอันนี้ที่โลกหมุนไปด้วยอำนาจของกิเลสเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลานี้ใครมีความสุขมากน้อยเอามาอวดกันพูดยืนตัวเลยว่าไม่มีบอกได้ชัดเจนแต่ถ้ามีทำมากน้อยภายในใจนี่เป็นเครื่องยันเข้าไปแล้วนะความสุขมีจะทุกข์จะมากอะไรทุกข์มากทุกข์น้อยมีจิตมีที่ยับยั้งสุขหัวนอนได้สบายในท่ามกลางแห่งความจนตรอกจนมุมของสมบัติเงินทองนั่นแหละที่นี่ผู้มีธรรมก็ผู้มั่งมีขนาดแล้วก็ตามจิตมันจะปล่อยของมันเข้ามามันจะมาเห็นความสง่างามความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่ที่จิตนี้หมดสิ่งเหล่านั้นเหมือนเป็นเศษเป็นเดนไปหมดเนี่ยเห็นไหมล่ะแต่ก่อนมันปีนป่ายกันอยู่ตลอดเวลาอำนาจของกิเลสพาให้ปีนให้ป่ายเพราะฉะนั้นคนเราจึงดับทุกข์ไม่ได้ถ้าไม่ดับกิเลสตัวพาให้สร้างทุกข์ต้องดับกิเลสถ้ามันโลภมากๆก็หักมันเข้ามาจะโลภไปอะไรนักหนาตายแล้วก็เอาไฟไปเผาเท่านั้นนะสมบัติเงินทองเขาไม่เคยเอาไปเผาคนนะแต่เราทำไมเวลายังมีชีวิตอยู่นี่ทำไมจึงไม่มองดูความตายที่มีอยู่กับทุกคนอยู่กับตัวของเราเป็นสำคัญบ้างล่ะนั่นดีดีเวลาตายแล้วสิ่งของนั้นเขาช่วยอะไรไหมไม่เห็นมีอะไรช่วยเขาก็เป็นเขาสิ่งใดเป็นสิ่งนั้นไอเรามีหลักเกณฑ์มากน้อยเพียงไรหรือไม่มีถ้าไม่มีแล้วท่ามกลางสมบัติกองเท่าภูเขาจะจมไปเลยจมไปท่ามกลางสมบัติเท่ากองเท่าภูเขาเพราะที่พึ่งจริงๆมันอยู่ที่จิตแต่แต่ความดีงามทั้งหลายทำอยู่ที่จิตแต่ยิ่งมีตั้งแต่ความบาปกรรมทำชั่วช้าดมกไปแล้วโอ้ยเป็นไฟตลอดเลยเพราะเปลี่ยนร่างภูมินี่เมืองผีเต็มตัวขึ้นมาทันทีนี่เราในสงสารเราจึงได้พูดให้ฟังให้บรรดาทั้งหลายได้ทราบทั่วหน้ากันว่าธรรมพระพุทธเจ้าในเลิศเลยสุดยอดแล้วนะแต่กิเลสมันเหยียบย่ำทำลายธรรมมันประยกเอามูดเอาคู่เอาสิ่งภายนอกหยาบๆโลนมาเป็นของดีมันก็เป็นมูดเป็นคู่อยู่วันยั่งค่ำแล้วเหมือนเรายกมู่ยกพูดขึ้นโชว์นี่สิมันก็เหม็นคุ้งไปหมดยกไปสูงเท่าไหร่มันก็เหม็นสูงขนาดนั้นพวกต่ำซ้ำยกสูงเท่าไหร่มันก็ไม่สูงมันก็ต่ำอยู่ในหลักธรรมชาติของมันนั่นแหละทีนี้จิตใจเมื่อมีธรรมแล้วมันเป็นธรรมที่มันสูงแล้วนั่นเริ่มสูงแม้จะอยู่ในท่ามกลางความทุกข์ข้นแค้นใจนี่มีที่อยู่มีที่อาศัยอยู่อาศัยอยู่กับนี้ไม่เดือดร้อนถึงจะเป็นจะตายไม่มีเราจะกินเลยจิตมันก็ไม่ได้เดือดร้อนนะนั่นแหละธรรมมีในใจไม่เดือดร้อนมันต่างกันจึงพาให้กันแยกแยะทุกอย่างอย่าเพลิดอย่าเพลินในรายได้รายมีรายฟุ้งเฟ้อเหอเหิมจนเกินเนื้อเกินตัวได้มาพอเป็นพอไปทั้งเขาทั้งเราแล้วโลกนี้จะมีความผาสุกเย็นเพราะทำทำให้รู้จักประมาณถ้าไม่รู้จักประมาณนี้ตกทะเลทั้งนั้นแหละความโลภพาคนตกเหวตกบ่อมากต่อมากมันหลอกไปหลอกไปยิ่นไปดิ้นไปประมาณได้เท่านี้และอยากได้เท่านั้นและอยากได้เท่านั้นปีนพอขึ้นที่ว่าสูงแล้วตูมเลยตกจมถ้าทำแล้วมีเท่าไรยิ่งปีนเอาปีนขึ้นปีนขึ้นเรื่องทำพอถึงที่สุดปุ๊บเท่านั้นเรื่องกองทุกข์ทั้งหลายไฟธนาคารจะบั้นนั่นถึงนิพพานไม่ได้ตกตูมตายเหมือนกิเลสหลอกคนนะกิเลสหลอกสัตว์โลกนี่หลอกไปอย่างนั้นละไม่มีคำว่าพอได้เท่าไรเท่าไรก็ไม่พอเพราะสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันเป็นเครื่องเสริมไฟให้กิเลสหนักหนาเข้าหนาเข้ามากเข้าหามาเรื่อยหาเรื่อยเจ้าของก็เลยตายนั่นเรามีการยับยั้งบ้างอย่างนี้ทางด้านธรรมะเราเร่งเข้ามานี่ธรรมะมันพอในใจสิ่งภายนอกที่อาศัยแต่ก่อนเราก็อาศัยทั้งความติดความพันความรักของมันแต่เวลาทำขึ้นมีในใจแล้วไม่ได้รักได้ชอบไม่ได้พัวพันมากเหมือนแต่ก่อนนะมันพัวพันอยู่ภายในจิตที่เป็นความสุขความรื่นเริงบันเทิงอยู่ภายในใจนี่เป็นธรรมส บายสบายเวลาตายไปก็ดีถึงไม่สนใจกับสิ่งทั้งหลายที่เราเคยครองเขาอยู่นะจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วดีถึงไปด้วยกันเลยไม่ห่วงอะไรไม่หวงอะไรนะนั้นเรื่องความตายมีกับทุกคนนะให้พากันคิดไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลในน้ำบนบกมีความตายประจำตัวของเขาทุกตัวสัตว์นั่นแหละเรากับทุกตัวเราเพราะเราซึ่งเป็นมนุษย์มีความรู้สูงกว่าเขาและเป็นลูกชาวพุทธด้วยขอให้นำวิชาความรู้ของพระพุทธเจ้ามาใช้ประดับตัวของเราเราจะมีความสง่างามขึ้นเป็นลำดับจะรู้จักวิธีปัดที่วิธีปลดวิธีปล่อยไปได้ไม่พันกันไปจนกระทั่งลงในโลกโดยชายเดียวนะให้พากันตั้งอกตั้งใจจริงๆธรรมสมบัตินี่คือภายในใจของเราเรียกว่าธรรมสมบัติวัตถุสมบัติเป็นสิ่งภายนอกอาศัยชั่วการชั่วเวลาไปเวลามีชีวิตอยู่ธรรมสมบัตินี่อาศัยตลอดขึ้นเรืองบันเทิงไปตลอดถึงเวลาจะตายแล้วมันก็ไม่ได้วิตกวิจารกับเรื่องความเป็นความตายคืออันนี้มันพอแล้วในจิตไม่มีอะไรที่จะวิตกวิจารกับความเป็นความตายตัวเองสัตว์โลกกลัวตายไม่ต้องเรียนนะไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลใครก็ตามไม่ต้องเรียนเรื่องความกลัวตายนี้ไม่มีใครมาสอนกับมันรู้โดยหลักธรรมชาติของใจเองเพราะมันเคยเกิดเคยตายมามากต่อมากแทนที่มันจะชินไม่กลัวไม่เป็นอย่างนั้นกลับยิ่งกลัวขึ้นเรื่อยๆอย่างนั้นเวลามีทำในใจมันมีเครื่องประกันอยู่ในนั้นเครื่องประกันตัวอยู่ในนั้นไม่มีใครบอกก็รู้เองทำกับใจมันอยู่ด้วยกันเป็นอันเดียวกันนั้นรู้อยู่ด้วยกันและยิ่งมีความดีเขาเป็นเครื่องประดับแล้วมันจะลื่นเริงถึงเวลาตายก็ตายความโอดอยากขาดแคลนของเราในจิตดวงนี้ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจะไม่มีจะมีตั้งแต่ความมันสู่ความเจริญความสงบร่มเย็นไปพบใดชาติใดก็เป็นพบเป็นชาติที่สมหวังไปเรื่อยไม่ได้ผิดหวังนะการเกิดเราจะเกิดเอาตามต้องการไม่ได้ ท่านแสดงไว้ว่ากัมมังสัตเตวิภัชติยะดีดังหินัปปณีตังกรรมเป็นเครื่องจำแนกแยกสัตว์ให้มีความประณีตเลวทรามต่างกันใครกรรมชนิดใดไว้ผลนั้นจะติดตามผลนั้นถ้าเป็นชั่วมันก็เป็นเครื่องกดทวงบีบปี้สีไฟตัวเองตลอดพบตลอดชาติไปพบใดชาติใดก็ตามจะเป็นแบบนั้นเรื่อยไปถ้าเป็นกรรมที่ดีนี่ปราณีตแล้วนี่กรรมที่ดีเราสร้างไว้แล้วก็เป็นชาติที่ดีที่ดีปราณีตไปโดยลำดับตั้งแต่ชาติมนุษย์ถึงเทวูเทวดาอินพรหมตลอดถึงนิพพานเลยนี่เพราะมีธรรมหล่อเลี้ยงในจิตใจมันต่างกันอย่างนั้นนะเราจะไปเอาเกิดเอาตามต้องการอย่าไปหวังลมๆแรงๆนะไม่เกิดประโยชน์อะไรให้ดูตัวปัจจุบันที่มันจะก้าวเดินออกไปข้างหน้าคือจิตนี่เป็นตัวสมบุกสมบันเป็นนักท่องเที่ยวให้สั่งสมความดีงามสั่งสมบัติของธรรมเป็นความรับครอบแก่จิตใจของเราแล้วไปดีเลยไม่ต้องถามใครไม่มีใครถามเวลาตายแล้วจะไปถามใครว่าจะไปไหนเช่นจะไปบ้านนั้นบ้านนี้จะไปทางเส้นใดแยกใดอะไรไปทางสวรรค์กับทางนรกไม่มีใครบอกกรรมเป็นผู้นำเองภาพถ้าตายทางชั่วเป็นทางชั่วกรรมทางชั่วพาไปเองไม่ต้องถามทางกับใครไปสวรรค์พรหมโลกตลอดนิพพานกับวันการไม่ต้องถามทำท่านพาไปเองจนตั้งถึงความพ้นทุกข์นั่นนี่แหละจึงว่ากรรมจึงเป็นของสำคัญไม่ต้องถามใครลงกรรมแล้วแต่ละภพละชาติมีกรรมเป็นของตัวทุกคนกรรมสากโกมหิกรรมทายาโทเรามีกรรมเป็นของเราแต่อย่างเดียวคนอื่นไม่มาแทรกได้เรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมดีหรือกรรมชั่วไว้กรรมดีและกรรมชั่วนั้นเป็นของเราทั้งนั้นนั่นเมื่อกรรมชั่วก็เป็นของเราก็เอาไฟมาเผาเราเราจะไปสร้างมันอะไรกรรมชั่วเราสร้างแต่กรรมดีนี่ก็มีแต่ของดี มาพอกพูนหัวใจเราตายแล้วไม่ต้องไปถามใครดีผึ่งเลยผึ่งเลยนั่นอำนาจแห่งความดีความชั่วพาไปเองนรกอย่างที่ว่าเราไม่เชื่อไม่เชื่อนี่ตัวท้าทายนรกล่ะ ใครที่ไม่เชื่อว่านรกมีบาปมีบุญมีพวกนี้พวกท้าทายแดนนรกพวกนี้จะเป็นกองรับเหมาล่ะไปรับเหมานรกที่หลุมที่เป็นกองทุกข์มากๆจะผู้นี้จะเป็นผู้ไปรับเหมาไปท้าทายนรกไม่มีพระพุทธเจ้าจอมปราชญ์ทั้งหลายทุกโป่งท่านสอนแบบเดียวกันหมดบาปมีนี่พระพุทธเจ้าบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกนิพพานมีพระพุทธเจ้าทุกโป่งจะไม่ปฏิเสธเลยนี่จอมปราชญ์ทั้งนั้นเป็นผู้รับรองเป็นเสียงเดียวกันไอ้เราก็จอมโง่ทั้งนั้นเป็นผู้รับรองเป็นเสียงเดียวกันว่าบาปไม่มีบุญมีตายแล้วจมนรกทั้งหมดอีกนั่นเห็นไหมล่ะถ้ารับรองทั้งหมดไปนรกทั้งหมดไม่มีอัดมีอั้นนะเพราะฉะนั้นอย่าไปท้าทายจอมปราชญ์นะศาสดาองค์เอกมาสอนโลกไม่ใช่คนโง่มาสอนโลกคนฉลาดทั้งนั้นมาสอนนี่เราเป็นคนโง่ก็ยอมรับเหมือนคนตาบอดยอมรับกับคนตาดีให้เขาจูงไปไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยอันนี้เราใจบอดเราก็อาศัยผู้เจ้าที่ทรงโลกวิถีสง่างามตลอดเวลานำสัตว์โลกไปไม่มีผิดมีพลาดให้ตามท่านไปจะไม่ผิดไม่พลาดถ้าฝืนท่านเมื่อไรแล้วก็เรียกว่าทำลายเราทำลายเรานี่สำคัญมากนะจุดนี้เชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อหัวใจตัวเองที่มันเป็นนักท่องเที่ยวนี่แหละมันจะพาไปไหนกรรมดีหรือกรรมชั่วนั่นจะพาไปให้เราดูนี่ไว้ทำท่านสอนให้ดูการกระทำของเรานะทำดีหรือทำชั่วให้กันกรองแต่เบื้องต้นเวลาตายแล้วจะมากันกรองไม่มีความหมายอะไรนะให้รีบดัดแปลงแก้ไขเจ้าของอะไรไม่ดีให้แก้ออกอะไรดีให้ส่งเสริมเข้ามานี่ถูกต้องแล้วตามธรรมของพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้แล้วความสุขความเจริญเราจะเป็นที่สมหวังตลอดไปจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์เพราะเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนใครให้ลงนรกนะแต่สัตว์มันหักหน้าด้านเองมันบึกมันบืนมันเสือกข้อนไปอย่างนั้นไปลงนรกต่อหน้าพระพุทธเจ้าที่ลากขึ้นจากแดนนรกมันไม่ยอมฟังเสียงมันบืนลงไปก็ไปกรรมของสัตว์พระองค์ก็ช่วยไม่ได้สอนเพื่อจะฉุดลากมันไม่ยอมรับตกลงไปตกเหวหมอกก็มันเตกตกเองตกนรกอวิชชาก็เป็นเรื่องของสัตว์เองท่านสอนด้วยความเมตตาล้วนๆท่านไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ใดเลยเราเป็นลูกศิษย์ลูกหากำลังพากันตาบอดง่วงๆต้มเตี้ยมก็ให้ฟังเสียงธรรมอาศัยธรรมเป็นเครื่องชักจูงเราจะแคล้วคลาดปลอดภัยไปเรื่อยๆถ้าตาบอดเท่าไหร่ก็แข่งขันกับต้นไม้แข่งขันกับหลุมกับบ่อตายเลยนะหัวก็โดนเสาจ้ะตกลงไปเป็นหลุมเป็นบ่อตกเหวหมอจมไปทั้งนั้นน่ะนี่ถ้าเชื่อความตาบอดของเราจะเป็นอย่างนั้นถ้าเชื่อพระพุทธเจ้านั่นซึ่งเป็นคนตาดีเราก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยไปลำดับนะบาปบุญทุกส่วนร้อนอยู่กับหัวใจทุกคนอย่าไปคิดการนั้นสถานนี้ว่าบาปอยู่ทางโน้นบุญอยู่ทางนี้คว้าโน้นไม่ถึงคว้านี้ไม่ถึงอย่าไปคิดนะมันจะคว้าแต่บาปนะบุญไม่มีแล้วว่าบาปไม่มีมันก็คว้าอยู่นี่มันจะเอาบาปมาเผาหัวมันบุญไม่มีไม่สร้างบุญเนี่ยมันมีแต่ทางจะจมนะถ้าแหวกแนวจากพระพุทธเจ้าไปแล้วจมทั้งนั้นนะพากันคิดกันอ่านนี่วันนี้ก็เทศเพียงเท่านี้แหละให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะหลวงตาก็มาเป็นการเป็นเวลาที่จะมาการทำประโยชน์ให้โลกนี้เราก็ทำสุดชีวิตของเราในชาตินี้เราก็ไม่เคยคิดว่าจะได้ทำประโยชน์ดังที่เป็นมานี้นะมันหนักเป็นหนักไปของมันนั่นแหละจะว่าเป็นกรรมก็ถูกสายกรรมก็ไม่ผิดนั่นมันหนักเป็นก็เองหมุนไปอย่างที่ว่าช่วยชาติเราเคยคิดเมื่อไหร่ตั้งรัฐบาลมากี่ยุคกี่สมัยก็ทราบรัฐบาลใดเป็นยังไงก็ทราบแต่ไม่เคยสนใจที่จะไปเกี่ยวข้องกับเขาเลยนะเราเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของพระศาสนาไปเรื่องศาสนาของเราเรื่องของโลกแล้วแต่เขาจะคืบจะคลานกันไปยังไงก็เป็นเรื่องของเขานี่ปล่อยวางมาธรรมดานะแต่เมื่อเวลาจำเป็นจะเข้าถึงเรื่องราวตัวเองแล้วมันก็เป็นดังที่เห็นนี่นะเมืองไทยต่อจ่อหัวลงไปทะเลแห่งความร่มจมทั่วหน้ากันทั้งประเทศหมูหมาเป็ดไก่เจ้าของจะลงทะเลมันจะปีนขึ้นสวรรค์ไปไหนหมาตัวไหนที่เอามาเห่าวอกๆตอนเช้านี้มันจะปันจูงเจ้าของไปสวรรค์ที่ไหนพี่นายเจ้าของขาจมมันก็จมละม้าเรานั่นมันติดเจ้าของซะด้วยเข้าใจไหมคนอื่นมันไม่ไปมันติดเจ้าของไปก็เจ้าของเห่าว่าคนอื่นแต่กับเจ้าของไม่เห่าเหมือนกันนะหมา แล้วเจ้าของความมันจมมันก็ต้องจมแล้วสินี่แหละเรื่องราวเป็นยังไงถึงได้พิจารณาเต็มหัวใจนะถึงว่าอ้าวจันเป็นผู้นำนั่นออกแล้วนะที่ออกแล้วก็ทำหน้าที่เต็มกำลังแห่งความเป็นผู้นำทุกชิ้นทุกอันไม่ว่าวัตถุได้แก่สมบัติเงินทองข้อของนี่ก็ขนเข้ามาสู่ครั้งหลวงขนออกช่วยประเทศชาติบ้านเมืองของเราทุกแง่ทุกมุมธรรมะก็แสดงตลอดทั่วถึงอยู่ก็ต้องมาทุกวันนี้ธรรมะนี่ออกหนักมากนะวัตถุนี่ก็มียุติยังอย่างช่วยชาติก็ยุติไปแล้วผู้นำในการช่วยชาติอะไรนี้ก็ไปเที่ยวเจตนาว่าการสั่งสอนที่ไหนอีกแล้วนี่ทางด้านวัตถุแต่ด้านธรรมะออกตลอดนะทุกวันนี้ก็ออกทางวิทยุกระจายเสียงอินเทอร์เน็ตที่ไหนออกไปทั่วโลกดินแดนเวลานี้นี่ธรรมะถ้าธรรมะได้เข้าสู่จิตใจก็เหมือนน้ำดับไฟน้ำดับไฟไปเรื่อยๆค่อยสงบร่มเย็นไปเราอยากจะให้โลกนี่มันอยากบ้าเฉยเราก็ยิ่งว่าอยากแล้วก็หยุดไม่อยากอยากให้โลกได้สนใจประพฤติปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะสงบร่มเย็นกันไปทั่วโลกนั่นแหละเพราะคำสอนนี้เป็นคำสอนสอนไตรโลกธาตุศาสตร์ทั้งแสนทั้งสามไตรโลกธาตุไม่เหนือธรรมธรรมสอนลงไปที่ไหนจะชุ่มเย็นแต่อันนี้มันกรรมของสัตว์เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตามันก็ไม่สนใจสิ่งที่มันสนใจก็คือฟืนคือไฟเผาไหม้กันและกันนั่นแหละเอาละวันนี้เทศเพียงเท่านี้พอขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนธันวาคมพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าทำเข้าสู่ใจแล้วมีคุณค่าขอเชิญรับฟังครับ
1: สำหรับวัดป่าวันตานี้ไม่มีงานอะไรยิ่งกว่างานภาวนาของพระและผู้มาบำเพ็ญในวัดนี้นะให้หนักแน่นในทางภาวนาอบรมจิตใจใจนี้เป็นตัวสำคัญมากทีเดียวโลกไม่มองกันมองแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวมองโลกนี่พระพุทธเจ้าองค์เดียวมองโลกทั่วถึงนอกนั้นไม่มองว่าอย่างนี้ซะเลยละถนัดใจกว่าคือใจเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากทีเดียวตัวพาเกิดพาตายได้รับความทุกข์ความลำบากทั้งหมดมาอยู่ที่ใจดวงเดียว ใจดวงนี้มีตัวพิษภัยอยู่ที่นั่น คือเขาเรียกกิเลสความเศร้าหมองมืดตื้อคือกิเลสอยู่ภายในใจธรรมก็มีอยู่ด้วยกันแต่แสดงออกมาไม่ได้นะอำนาจของกิเลสรุนแรงมากเพราะฉะนั้นทุกข์จึงมากยิ่งกว่าความสุขความสุขมีน้อยมากเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้ถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วพระพิสูจน์กันภาคปฏิบัติพิสูจน์พุทธศาสนาเราพิสูจน์ด้วยภาคปฏิบัติจะกราบพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้สนิทใจโดยไม่ต้องเลยเห็นพระองค์แหละอันนี้ละจ้าคือนี่มันจะบอกไปหมดเลยนั่นจึงให้พากันอบรมจิตใจให้ดีนะจิตใจนี่เวลานี้เป็นฟืนเป็นไฟมันแสดงเปลวตลอดเวลาแสดงออกความอยากนี่แหละสำคัญความอยากความหวังนั้นนี่พุ่งอยากให้เจ้าของดีดดิ้นไปตามผิดหวังละมากอยากส่วนมากผิดหวังได้มาแล้วไม่ถูกตามความอยากมันเป็นภัยไปขอให้ภาวนาให้ด้วยความตั้งอกตั้งใจพระเราในวันนี้ผมไม่มีงานอะไรนะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาวัดป่าวันตาดไม่มีงานใดให้ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่างานภาวนานี่ถือเป็นหลักทีเดียวสำหรับวันนี้ให้ได้ภาวนากันหากจะมีความจำเป็นจะรบกวนเพื่อนฝูงบ้างก็ให้มีเป็นการเวลาแต่กำหนดไว้เสมอไม่ได้เหมือนภาวนานี่เอาตลอดไม่มีว่ากำหนดเวลานั้นเวลานี้ส่วนงานนอกเข้ามารบกวนนั้นหากจำเป็นจริงๆก็แยกให้ชนิดหนึ่งนิดหนึ่งแล้วปัดออกเข้าสู่งานด้านภาวนาท่านทั้งหลายได้เห็นสิเห็นใจเป็นยังไงอยู่กับใจไม่เคยเห็นใจตัวเองนั่นเป็นยังไงพระพุทธเจ้าสอนลงที่ใจว่ามหาเหตุมหาเหตุมันเป็นยังไงมหาเหตุนั่นน่ะเอาคำสอนพระเจ้าปฏิบัติตามนั้นลองดูจะเห็นมหาเหตุขึ้นต้นกับมหาเหตุคือกิเลสความดีดความดิ้นความยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นฟืนไฟอยู่ที่หัวใจแสดงออกมาแนวแสดงออกมาที่นี่มหาคุณก็เอาจิตตภาวนาสอดเข้าไปสอดเข้าไปสอดเข้าไปจะเริ่มเห็นการที่ระงับที่เป็นฟืนเป็นไฟลงด้วยน้ำคือจิตตภาวนาเรื่อยจิตใจจะเย็นขึ้นเย็นขึ้นเมื่อเย็นขึ้นเต็มที่แล้วครอบโลกธาตุไม่มีอะไรที่จะเลิศเหลือยิ่งกว่าหัวใจที่ได้อบรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงขั้นธรรมธาตุไม่มีอะไรที่จะมาเสมอเหมือนได้แล้วเนี่ยที่ใจสะอาดเป็นอย่างนั้นนะใจสวยงามใจมีคุณค่าไม่ได้เหมือนกิเลสมีคุณค่าที่เสกสรรปัญญาขึ้นมาอันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีเสกขึ้นมาแข็งทำสิทำมันเหมือนทองคำทั้งแท่งกิเลสมันเหมือนมูดเหมือนขูดแข็งขนาดไหนมันก็เป็นกิเลสวันยังคำกิเลสวันยังคำแต่มันก็พอใจแข็งให้ถอยไม่มีถอยนะก ิเลสแข่งทำไม่มีถอยแข่งเหยียบไปจนได้เหยียบไปจนได้นั่นแหละแต่ผู้มีธรรมในใจเหยียบไม่ได้นะออกมาแง่ไหนแง่ไหนรู้หมดกลมายาของกิเลสออกแง่ใดรู้หมดรู้หมดนั่นนั่นเรียกว่าธรรมเหนือโลกเหนือโลกก็คือเหนือกิเลสนั่นแหละถ้าไม่มีธรรมในใจจะมองไม่เห็นกิเลสเลยมีแต่กิเลสเหยียบเอาเหยียบเอาให้ท่านทั้งหลายเอาภาวนานี้ไปปฏิบัติเราดูจะได้เห็นพระพุทธเจ้าสดสดร้อนๆอันนี้ผ่านไปเท่านั้นปีเท่านี้เดือนที่นั่นที่นี่จ้าขึ้นในใจนี้เป็นอันเดียวกันหมดเลยไม่ได้นิยมว่าไก่ว่าไก่พระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ถึงกันหมดเลยนะเหมือนเรามือจ่อลงน้ำมหาสมุทรจ่อลงน้ำถึงกันหมดมหาสมุทรนี่จิตนี่พอจ่อเข้าสู่ธรรมอันเลิศเลอเบื้อกันหมดเลยท่านแสดงไว้ว่าบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ตรัสรู้เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเสมอกันหมดท่านว่าไม่จำเป็นจะต้องไปดูหน้าดูตาดูนี่ถึงกันหมดเลยนี่ท่านว่างั้นนัตถิเสยโยปาปิโยไม่มีผู้ใดยิ่งยอดกว่ากันเสมอกันหมดคือจิตที่บริสุทธิ์เป็นธรรมล้วนๆหรือธรรมธาตุแล้วนี่เกิดขึ้นจากจิตตภาวนาไม่มีใครที่จะลื้อฟื้นจิตขึ้นมาเป็นของเลิศเลอได้นอกจากพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระองค์แรกเท่านั้นให้นำมาปฏิบัติเราอยู่กับของเลวอยู่ยังไงเลวเอาของเลวไปแข่งทำของเลวไปแข่งทำเอาความทุกข์ไปแข่งความสุขมันแข่งได้ยังไงให้นักตั้งใจภาวนาพระเราอย่าดูอะไรยิ่งกว่าดูหัวใจนะกิจการงานทั้งอะไรก็ตามนะให้ดูจิตสติติดหน้ากับจิตหน้าที่การงานอะไรจะรอบครอบไม่ค่อยเผลอตัวถ้าคนไม่เผลอสติถ้าเผลอสติอะไรก็ไม่เป็นท่าทั้งนั้นนะสติเป็นสำคัญมากแล้วปัญญาก็แนบกันไปแนบกันไปไอ้นี่มึงไปไหนมาเนี่ยไอ้หยองกูเทศมึงมากวนกูนะกูอยากต้มยำนะเวลานี้กูกำลังหิวข้าวอยู่ฉันยังหันนะแล้วพอให้พร
2: มีอะไรว่า
3: อันนี้ของโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่นะครับ
1: เอาว่า
3: ตามเอกสารก
1: ็ทั้ง
3: ก็เป็นค่าวัสดุทั้งหมด4,1970 บาทเป็นค่าแรงงานครับ244,800 บาทรวม2รายการเป็นเงินทั้งหมด646,770 บาทครับ
1: นี่คงเป็นรายการพิเศษนอกจากที่เราสร้างนั่นแล้วมีช่างไปทำแล้วมันไม่เกี่ยวกันฉันมีคงจะเป็นพิเศษแก้เข้ามาข้าววัตถุดูมีอะไรโยงข้าววัตถุทั้งหมด41,970 บาทค่าแรงงานรั่วยาว272 เมตรสูง3 เมตรราคาเม็ดละ900 บาทเป็นเงิน244,800 บาทรวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น646,770 บาทนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
3: ครับ
1: เอานี่ไปมอบให้คุณ
3: ครับ
1: ถ้าควรจ่ายตอนเช้าตอนนี้ถ้าจ่ายทันมันก็จ่ายไปเลยนะ
3: ครับ
1: เอาไปให้บอก
3: ครับ
1: ที่แจงให้ด้วยทราบ
3: ครับ
1: ถ้าจ่ายวันนี้จ่ายไปพร้อมจะเลย
3: ครับ
1: เพราะอันนี้มันเป็นพิเศษส่วนตึกที่เราทำโดยเฉพาะเอาช่างไปทำอันนี้มันพิเศษเช่นรั้วตกเขาตกลงกันเราเนี่ยที่พิเศษเพราะงั้นครับเมื่อทราบรายการทุกอย่างแล้วควรจ่ายในเช้านี่เขาจ่ายไปซะเลยส่วนใหญ่นั่นอยู่ในเรื่องของเราคนเดียวอันนี้อีกย่อยควรจ่ายเขาจ่ายไปซะเลยต้องอ่านดูรายการดีกว่าควรถ้าหากว่าเงินสดมันพอที่จะจ่ายใน ทยานี้ก็จ่ายเพราะเงินสดนี่หมุนตลอดนะไม่ทันไม่ทันถอนเลยถอนออกมาออกมาจ่ายไม่ทันสำหรับเงินสดนี่โอ้ยไม่ทันนะต้องไปถอนออกมาจากธนาคารมาช่วยกันช่วยกันทั้งนี้มันแตกมาแตกมาแตกมายักจบตรงไหนเลยจบถึงไหนอ่ะ
2: ตอนนี้อาการ
1: ยัง
2: ตอนนี
1: ้
2: อยู่ชั้นที่หนึ่งอยู่ครับ
1: กำลังจะชั้นที่หนึ่ง
2: ครับกำลังจะเทอาการชั้นสองครับ
1: เราไม่จะไปอยู่งานเนี่ยพอๆกันกับพี่บุญยักษ์พี่บุญยักษ์ก็สามชั้นเช่นเดียวกันเป็นร่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพักสามชั้นสองหลังดูยากกับพี่ยำใหม่ขึ้นพร้อมกันนะมีเรื่องไม่เสร็จนะขึ้นชั้นสองหรือ
2: กำลังจะเป็นช
1: ั้
2: นสอง
1: อ๋อจะทราบว่าทางพี่ดูยากหรือว่าจวนเสร็จระหว่างนั้น
2: เมื่อวันช่วงหลังหลังการนี้จะระดมคนงานมาเยอะ
1: ฮะ
2: หลังจากช่วงนี้ไปจะระดมคนงานมาเยอะขึ้นจะเร็ว
1: ทั้งเราสะอาดรู้จะตวนเต็มที่แล้วอันนี้สองชั้นหลังใหญ่อันนี้หลังใหญ่เฉพาะหลังยี่สองล้านหลังใหญ่อีกหลังหนึ่งแปดล้านเสร็จไปแล้วครึ่งหลังใหญ่หลังทั้งสองหลังสามสิบล้านเราสะอาดมันสะอาดตวนเต็มที่แล้วเราผ่านมาวันนั้นก็ดูเป็นมาจากกรุงเทพดูเหมือนว่าเราผ่านไปเหมือนว่าเรียบร้อยหมดแล้วเพราะอะไรคาสงคาสีเหมือนว่าเรียบร้อยแล้วมองเข้าไปมุมก็เรียบร้อยแล้วถึงคาสีถึงมองเข้าไปเหมือนว่าเรียบร้อยหมดแล้วแต่ทราบว่าตัวนั้นที่มีความจำเขาพุ่งกลับไปกันถามเขาอยู่เรื่องนะถามว่าเขาจะพอจ่ายเมื่อไหร่ไอ้พ่อมีแต่จ่ายไปพ่อไปเพราะอายุมันปีกย่อยจ่ายไปทีเดียวส่วนใหญ่ก็จึงอันนั้นอยู่ในภาระของเราอันนี้มันปีกย่อยคนจ่ายจะตอนนี้จะจ่ายไปเพื่อพอจ่ายนี้ไปก็ก็ค่อยบางไปอ่ะในระยะนี้นะค่อยบางไปเรายังไม่จำที่ไหนขึ้นอยู่นะเท่าที่ยังอยู่นี่ยังอยู่ที่เราทำมาแล้วยังไม่รับโครงการใหม่ยังไม่รับโรงเรียนที่คนใหญ่โตโรงเรียนบ้านโบราณที่ใหญ่มีชุดสองห้องห้องใหญ่ๆขึ้นถึงโน่นต้นไม้แล้วก็อยู่เขาไปอยู่วันอย่างนี้ก็ตัวจะสูงแล้วสายแล้ว
3: ไปแล้วครับไปหาชูแล้วไปบอกไปแล้วครับเนี่ยไปหาแล้วครับ
1: เขาจะจ่ายที่ไหนเลย
3: เดี๋ยวเขาจะนับจ่ายอีกทีไปแล้วเดี๋ยวก็จ่ายยังไงเขาก็สมองกันครับ
1: อืมแล้วก็คุณถ้าหาว่าเงินจบก
3: ็ครับครับ
1: เขาก็จะจ่ายตอนเช้าที่ไป
3: ครับครับ
1: ถ้ามันเงินจบยังไม่พอเขาจะจบลงยังไง
3: ครับ
1: เขาก็จบลงเองเพราะเงินมันปื้อย่อยนะอืมแล้วมันจะได้อีกที
3: บุษราขอเมตตาบังสกุลให้ได้กับกรรมในเวรของนายพดุงศักดิ์เฉลิมเกียรติครับเขาทำร้านอาหารอยู่ที่ออสเตรเลียครับเงิน 3,000 บาทด้วยครับ
1: คุณเวลาอยู่ที่ไหนอยู
3: ่กรุงเทพครับตอนนี้เพื่อนเขาครับ
1: เราพักโรงพยาบาลนี้ออกมาแล้วนะ ครับเวลาเนี่ยออกมาจากโรงพยาบาลแล้ว
3: แล้วครับผม
1: ออกแล้วนะ
4: แต่ต้องไปๆมาๆฉายแสง
1: ที่ห้าเป็นวันอะไรนะที่ห้าแดงเป็นวันอะไรนะถึงแล้วจะไป
4: มงคลครับ
1: ฉันมงคลเนี่ยนั่นจะเห็นตัวนี่แดงแต่ว่าชื่อที่เป็นอีกแดงฮะเออนะเดือนนี้ว่างหลายวันมันใช้ราชการมีน้อยอันนี้รู้ว่าความมีสมัยรู้ว่าความมีใจรู้ว่าอะไรรู้ว่ามีอะไรมีสมัยไม่จำได้ว่านั่นเฉพาะที่ก็4 ไร่ 4 ล้านที่ขยายออกไปมันแคบมันอยู่ในย่านตลาดไม่ได้ห่างออกไปนะมันอยู่ติดกับตลาดในที่มันก็แคบเราเลยให้ติดต่อเขาเลยว่าที่ต่อกันไปนี่มันว่างไหมเขาจะขายไหมให้ไปติดต่อก็เลยได้ความเดี๋ยวนั่นเขาโทรศัพท์ถึงกันพอพูดกันเดี๋ยวนั่นตกลงเดี๋ยวนั่นเลยพูดว่าที่4 ล้านแล้วอะไรบ้างนะถมดินอีกโถไม่ใช่เล่นถมดินมันอยู่ลึกอะถมขึ้นเสมอเราบอกให้ถมให้เสมอเลยโหดีมากนะยังไม่ลืมจะไปซื้อที่ให้โรงพยาบาลสีชมพูแคบนิดเดียวเรื่องนี้ทางโรงพยาบาลเขาเป็นทางวงการมันก็ติดกับโรงพยาบาลอยู่เท่านี้นอกนั้นแบบไม่มีที่ขยายแล้วถามเขาจะขายในที่แถวนี้นะเขาจะขายจะเท่าไหร่สักกี่ไร่แล้วถามไปถามเขาได้ความแล้วเขาก็มาบอกเดี๋ยวมันที่15 ไร่แต่ก่อนมัน9 ไร่โรงพยาบาลนี้มี9 ไร่เท่านั้นเองเราซื้อไปเขาขายเท่านั้น15 ไร่เราซื้อหมดทั้ง15 ไร่ก็ดูมันไม่ถึงล้านนะ15 ไร่นะแต่เวลาถมดินนี่ฟาดทั้งล้าน300,000 กว่าโน่นเห็นไหมล่ะถมดินนะค่าถมสูงให้มันเสมอกันค่าถมดินแพงกว่าค่าซื้อที่ดินอย่างนั้นนะล้าน300,000อะไรถมดินนั่นอย่างนั้นไอ้ที่ดินดูมันไม่ถึงล้านขาดนิดหน่อยไอ้ซื้อที่นะบอกเวลาถมที่แพงกว่าอย่างนั้นนะทุกแห่งล่ะซื้อที่ขยายที่ให้ถ้ามันแคบตรงไหนนอกจากเขาไม่ขายก็สุดวิสัยมีอยู่หลายแห่งที่ไปดูมันแคบอยู่ที่ต่อกันไปเขาไม่ขายก็มันก็หมดปัญญาก็ไม่ได้ซื้อละครับแคบอยู่งั้นละเช่นโรงพยาบาลโรงหลวงนี่แคบนั้นเขาไม่ขายเขาไม่ได้ถ้าขายเอาให้แล้วนั่นพยายามขยายอย่างอำเภอฝางนี่ยกให้ทั้งโรงใหญ่เชียวเข้าไปก็เหมือนอยู่ในครัวตลาดนั่นเลี้ยงที่รั้ว9 ไร่เหมือนกันนะ8 หรือ 9 ไร่อยู่กลางตลาดเลยโห้ยอยู่ยังไงเข้าไปก็เห็นเอ็กซเรย์มันเสียแล้วแหละเอาผ้าคลุมว่าเห็นมันโผล่เข้าไปนั่นอะไรนั่นนะวะศพอะไรนั่นนะวะเราก็เคยว่ากันนั่นศพอะไรผ้าคลุมมานั่นนะเขาบอกศพเอ็กซเรย์เขาก็เลยพูดต่อเลยว่าศพเอ็กซเรย์แล้วทำไมเป็นนั่นนะมันเสียใช่ไหมล่ะให้เลยนะจากนั้นกับที่นี้ก็แค่ไปเลยซื้อที่ใหม่ดูมัน25 ไร่หมดเท่านั้นอ่ะเอาหมดเลย25 ไร่ยกอันนี้ออกไปเลยแต่เราบอกว่าเราไม่มีวัตถุสิ่งก่อสร้างให้นะเราให้กับที่เท่านั้นให้ติดต่อทางราชการเอาตำรวจเขารับรองว่าจะได้วางเอาได้เอาเลยเราก็ซื้อให้เลยก็ออกไปแล้วยกไปเลยอันนี้ก็เดี๋ยวมันจะเป็น สาธารณสุขอะไรไปอย่างนั้นแหละไอ้ที่เก่านี่นะยกใหม่ๆนั้นยี่ห้าไร่กว้างพอประมาณเราไปดูเที่ยวหลังเขาทำเรียบร้อยแล้วที่วัตถุสิ่งก่อสร้างมอบไปเขาทั้งหมดบอกว่าเรารับไม่ได้เรารับให้ถึงที่ตอนนั้นที่ให้ยี่ห้าไร่ไปหลายล้านอยู่นะไปอย่างนั้นแหละช่วยทุกแห่งทุกหนถ้าพูดถึงเรื่องการช่วยโลกนี้เราจะที่นี้วางนี่เลยนะเราไม่คุยเราทำออกพูดนี่นะเราไม่ต้องการความโชคดีเสริเสริญเหยียบย่ำทำลายเราเป็นสันล้วนเหนือทั้งสองอย่างนี้แล้วเราจะพูดโดยธรรมโดยธรรมทุกอย่าง ผิดถูกบอกคงไปคงมาถ้าลงได้ออกแล้วถูกทั้งนั้นแหละพิจารณาเรียบร้อยแล้วออกผู้ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามก็เป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องธรรมที่ออกไปนี้ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วอย่างนั้นแหละเราที่ขยายที่ให้โรงพยาบาลนี่ไม่น้อยนะที่ซื้อให้หมดก็มีโรงพยาบาลอำเภอสามแห่งเดียวเหล่านั้นซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มแห่งโอ้ยมากมากต่อมากทางไหนทางไหนทางวัดที่จะภูมิจะวันกันเอากันครึ่งหนึ่งเลยเจ้าเอาไปครึ่งเอาหมดที่เขาของเขาแล้วเอาหมดเลยขยายกว้างน่าดูมันช่วยหลายแบบหลายฉบับถึงว่าถ้าพูดถึงเรื่องการช่วยโลกเราอย่างโลกนี้เลยที่เรานี่ช่วยเต็มกำลังจริงโดยไม่หวังอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยนะอะไรมากน้อยนี่เราไม่เคยเอามาติดมือเราเลยออกหมดเพราะเราช่วยด้วยความเมตตาเราไม่ได้ช่วยด้วยความหิวโหยอะไรเราไม่มีช่วยล้วนๆมีอะไรออกบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจถ้าจ่ายมากจ่ายน้อยก็อย่างนี้แหละที่เขาว่าฉะนั้นนะจ่ายตามนี้นี่ก็ถูกต้องตามนั้นแล้วใช่ไหมล่ะนี่อย่างนี้แหละเรียกว่าบริสุทธิ์อย่างเขาว่า400ก็คือฉะนั้นจังเอาจ่ายเลยแน่นี่ก็ถูกต้องแล้วก็อย่างนั้นเนี่ยถ้าจ่ายมากจ่ายน้อยให้มีเหตุมีผลถูกต้องดีงามใจชุ่ยๆแล้วไม่เอาทำอะไรไม่เอาต้องให้แม่นยำหมดมากหมดน้อยให้มีเหตุมีผลครอบครอบครอบถึงมดเราสมศรีถึงมากไม่ได้นะทำอะไรเหมือนกันต้องแม่นยำแม่นยำตลอดจะหมดมากหมดน้อยเอาหมดไปด้วยเหตุผลนั่นเอาเหตุผลจับปุ๊บจับปุ๊บจับปุ๊บเข้าไปเลยเราได้ช่วยจริงๆเต็มกำลังความสามารถของเราละยังช่วยโลกการก่อสร้างนี่ก็สมบัติเงินทองที่รักสงวนของพี่น้องทั้งหลายนั่นแหละโกยออกมาออกมาช่วยพี่น้องร่วมชาติกันที่ไหนบกพร่องกันเขินช่วยไปช่วยไปโรงเรียนกับโรงพยาบาลนี่มากจริงๆนะโรงพยาบาลรู้สึกจะมากกว่าโรงเรียนซะอีกโรงเรียนก็ว่ามากแล้วแต่โรงพยาบาลยังมากกว่านั้นคือโรงพยาบาลไม่ขาดวักขาดตอนสร้างตึกให้เรื่อยๆเรื่อยโรงเรียนยังมีขาดบ้างนี่ก็ขาดไปเพิ่งมาสร้างหลังนี้ยัง ขาดเป็นมากเป็นตอนไปบ้างแต่โรงพยาบาลไม่ค่อยขาดติดกันมาเรื่อยๆแล้วเราช่วยอย่างนี้แล้วเงินที่มีน้องหลายบริจาคมานั้นให้ตายใจได้เลย บอกว่าเราไม่มีอะไรเลยช่วยจริงๆช่วยโลกไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวที่จะไปหยิบนั่นหยิบนี่ของพี่น้องหลายมาเมาบอกไม่มีตัดขาดเลยเราไม่มีเราพอแล้วทุกอย่างเห็นไหมอาหารเป็นกระบาดฉันให้ตายก็ตายเหลือเฟือนแต่พุทธิโอจาขาดแคลนมียังไงก็ต้องดูกันให้ทั่วถึงที่คนอยู่ด้วยกันไม่ดูกันดูใครจะดูแต่ตัวของตัวคนที่ดูแต่ตัวของตัวคนนี้คอยเอาดัดเปรียบนะคอยรีดคอยใช้คอยค้นคอยโกงหลายสันพันคงคือคนที่มองดูตัวเองไม่ได้มองดูรอบด้านถ้ามองดูรอบด้านมันจะกระจายออกทันทีความจำเป็นที่ไหนเขากับเราจำเป็นมันก็เหมือนกันนั่นเมื่อเป็นนั้นมันก็ต้องเฉลี่ยถึงกันถึงกันนี่เราเริ่มทำไปแล้วกันทำไม่ได้มองแคบนะทำมองกว้างทีเดียวแล้วนี่พอใจที่เราช่วยชาติเขานี่ช่วยสุดขีดสุดแดนสุดกำลังความสามารถทุกด้านทุกทางทางด้านวัตถุก็ดังที่เห็นนั่นแหละหมดเลยมีเท่าไรชุ่มลงหมดทางด้านนามธรรมเวลานี้ก็กำลังออกเชื่อศาสนาว่าการก็ออกทั่วโลกมานานแล้วเรื่องวิทยุในเมืองไทยเรากำลังกระจายออกไปเวลานี้ธรรมนี้รู้สึกว่าสำคัญมากนะ ข้าสู่ใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีไปตามๆกันนะถ้าทำเข้าถึงใจนอกจากนั้นเลอะเทอนะอะไรจะมีมากมีน้อยไม่สำคัญถ้าทำเป็นหลักใจไม่มีสิ่งนั้นไม่แน่นอนท่านมีทำเป็นหลักใจแล้วแน่นอนไปตามส่วนของมันไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่ฟุ้งเฟ้อเหอไม่ลืมเนื้อลืมตัวคือคนมีทำในใจถ้าไม่มีทำในใจลืมตัวทั้งนั้นแหละคนเรามีมากเท่าไหร่ลืมตัวไปเดี๋ยวเย่อหยิ่งจองหองแล้วเหยียบหัวคนอื่นไปด้วยนะเนี่ยเป็นอย่างนั้นแหละที่เลวถ้าทำไม่เหยียบไม่ลงนะเสมอกันหมดเลยอำนาจเมตตาตั้งแต่เล็กถึงใหญ่ความเมตตาสร้างถึงกันหมดเสมอเหมือนอวัยวะของเราเนี่ยเอานิ้วไหนนิ้วไหนก็ของเรารักอันไหนมากอันไหนน้อยมันเท่ากันหมดนะอันนี้ก็มันการความเมตตาเสมอกันหมดเลยเดี๋ยวที่นี่ความเมตตาไปไหนเย็นไปหมดนั่นแหละขอให้เอาธรรมเข้าสู่ใจจิตใจจะกว้างขวางตาของเราก็จะกว้างไปหูก็จะกว้างความคิดก็อ่านจะกว้างเพื่อผู้อื่นอย่าเพื่อเราเกิดมาได้เยอะเกิดมากับเพื่อนกับฝูงต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องมองกันคนเราถ้ามองกันแล้วเรื่องราวที่ไม่ดีนั้นมีน้อยมากเรื่องดีจะมากขึ้นนะถ้าดูแต่เจ้าของเรื่องราวที่ชั่วช้าละมกจะมากขึ้นโดยลำดับนะไปที่ไหนเดือดร้อนคนที่มองแต่เจ้าของไปที่ไหนมักจะทำความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นแต่คนที่ดูเป็นความจิตใจกว้างขวางโดยอดโดยธรรมแล้วจะเย็นไปเรื่อยๆนะให้พากันจดจำเอานะธรรมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเราฟื้นธรรมขึ้นมาในปัจจุบันนี้ก็คือหลวงตาบัวอีตาบัวนี่แหละที่ลือธรรมขึ้นมาท่านทั้งหลายได้ทราบตัวนาการถอนออกมาจากหัวใจที่มันกระจายออกไปหมดออกไปจากใจนะไม่อย่างนั้นมันพูดไม่ได้มันไม่เห็นไม่รู้มันพูดได้อย่างไรมันเห็นมันรู้มันก็พูดออกมาตามส่วนเห็นอะไรที่ควรจะออกหนักเบาบางน้อยก่อนหลังมันก็ออกของมันไปเรื่อยๆเพราะมันเห็นอยู่นี่อะไรที่มันยังหนักอยู่นั่นก็ปล่อยไว้ซะก่อนอะไรที่ควรแก้ไขดัดแปลงช่วยกันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนั่นแหละทำไปอย่างนั้นแหละโลกยังอยู่ด้วยกันได้ผาสุกได้ทำเราอยากเข้าใจว่าอยู่ได้ด้วยยศถาวรศักดิ์อยู่ได้ด้วยความมั่งคงมีดีเด่นโดยไม่มีธรรมในใจอยู่ไม่ได้นะร้อนถ้ามีธรรมในใจคนทุกข์ก็ดีคนจนคนมั่งมีก็ดีเย็นไปตามๆกันหมดขอให้มีธรรมแทรกภายในใจเถอะนี่แหละเครื่องหล่อเลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างสมบัติเงินทองจะเย็นไปตามๆกันถ้าใจมีธรรมแต่อย่างเดียวถ้าใจไม่มีธรรมร้อนไปหมดนะให้ท่านหลายนำธรรมนี้ไปปฏิบัติต่อใจตัวเองแล้วไปไหนท่านหลายจะมีเพื่อนสูงมากทีเดียวนะมีความเฉลียวเผื่อแผ่เห็นใจเขาใจเราดูตาก็กว้างหูก็กว้างใจก็คิดกว้างแล้วแม่คัดแคบสื่อกันไปไหนเบิกกว้างไปหมดเลยนี่พอไปเมื่อวันศุกร์นี่เราก็อดไม่ได้นะเราของไปลงที่ด่านคือเราไม่ลงรถหรอกตั้งแต่นั่งรถป้าขึ้นไปจนกระทั่งมาถึงวัดถึงลงรถทีเดียวไม่ลงที่ไหนเลยไปนี่บึ่งไปถึงด่านนี่เปิดท่ารถออกขนของออกเสร็จเรียบร้อยแล้วบึ่งเลยเราไม่ลงที่นี่ก็ไปด่านสุดท้ายที่มันน่าคิดนะพอไปด่านสุดท้ายคนเต็มอยู่นั่นมีด่านสุดท้ายโอ้คนมาอย่างไรมากมายนั่งเราก็ไปจอดเขาเต็มพอไปจอดเปิดประตูรถเปิดนั่นออกเจ้าของลงพ่อก็มองเห็นรู้หมดนะนั่นนี่แหละเป็นอย่างนั้นพอมองเห็นตาลูกวาวิลุงเข้ามาเลยที่เนี่ยเข้ามาตรงนี้เต็มมาหมดอ้าวมาไงไปไงวะรู้ไหมว่าเป็นใครโอ้ยหลวงตาบูรู้ได้ยังไงวะรู้ทั้งทีอย่างนี้นะแล้วก็พูดว่านี่จะไปยังไงมาไงกันเห็นมากมายนะนี่จะว่าจะไปนครสวรรค์แล้วอยู่จังหวัดไหนล่ะอยู่จังหวัดชลบุรีมาแล้วหัวหน้าแล้วนะมาปุ๊บปั๊บเข้ามานี่มารู้สึกจะกระเทือนใจอยู่มากละชาถ้าคิดให้กว้างออกไปก็คือว่าผู้นี้แหละผู้ช่วยโลกก็หมายว่างั้นมันก็ถึงใจเขาแล้วสิไม่เคยเห็นหน้าก็ตามเห็นในทีวีก็ทีวีช่วยโลกแต่ว่าไง พอมาผู้บ้านมาก็เขาก็จับเท้าลงไปจับขาเท้าลงไปถูหัวเขาไอ้คนนั่นคนที่เป็นหัวหน้าจับเท้าเราไปถูหัวเอ้าถูอะไรเท้านี่มันสะดับเหยียบขี้เหยียบต้นเหยียบอะไรอย่างนั้นนะไม่ใช่เหยียบเพื่อเหยียบหัวคนโอ้ยเหยียบอะไรเถอะว่ากันยิ่งเอาใหญ่เลยถูเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นแหละนี่มันก็กระเทือนถึงว่าผู้นี้เองผู้ช่วยโลกนะถ้าจะคิดกว้างขวางไปก็คือผู้นี้แหละมันก็ถึงใจเขาเองใช่ไหมล่ะเคยเห็นหน้าคนนี้ไม่เคยเห็นมายังมาจับขาเราฝ่าเท้าเราไปถูหัวตั้งเอ้าฝ่าเท้ามันสำหรับเหยียบขี้เหยียบตัวนี้แล้วไม่ได้เหยียบหัวคนโอ้เหยียบต้องทำยิ่งถูใหญ่เอาใหญ่เลยนะถูเอาซะจนเอาละพอแล้วอย่างนั้นนะยิ้มแย้มแจ่มใสทั่วหน้ากันนี่เห็นไหมนี่เรื่องความกว้างขวางมันถึงกันหมดอย่างนี้นะเราเคยเห็นกันที่ไหนกระเป๋าทำไมลุงเข้ามาแล้วนะนี่เครื่องหมายก็คือว่าอุ้มชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มองเห็นปั๊บเขารู้ทันทีว่าเป็นผู้นำนำช่วยชาติในข้าวนี่คือเราแน่มันกระเทือนถึงกันหมดเพราะฉะนั้นใจมันถึงลงทันทีเลยมาไอ้ข้าวเราอยู่นี่มันยังจับไปถูหัวมันบอกว่าข้าวนี่จะระเบียบขี้นะโอ้ยไม่สนใจเหยียบที่อะไรก็ขอเหยียบหัวสักหน่อยเถอะยิ่งถูอย่างขบกันนี่นะนี่แหละหัวใจลงอย่างนั้นล่ะทำพาให้ลงเราก็เลยไม่ลืมนะไม่ไปสัมผัสกันเลยเล่าเสียนี่ออกจากนี้จะไปทางนครสวรรค์นะมีโอกาสพากันมาเที่ยวเพราะว่านั่นนะมาจากจังหวัดชลบุรีมากนะไม่ใช่เล่นๆนะมีมากลุ้มกันมาหมดเลยโอ้เมืองชลเราก็ไปกลับเมื่อสองสามวันนี่แหละแล้วก็ว่าเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพแล้วก็มาที่นี่นะแล้วก็มีเท่านั้นแหละจริงไม่มีอะไรนะวันนี้ก็จะให้พูดมากนะก็เทศเพราะขนาดนี้ก็พอดีแล้วเรื่องธรรมเข้าสู่ใจเรื่องธรรมเข้าสู่ใจ

0: ผ่าเท้าเราไปเหยียบหัวมันเห็นไหมล่ะเคยเห็นกันดีสักสีนั่นน่ะใจมันลงลงเพราะเหตุอะไรเขาก็รู้แล้วนั่นเป็นอย่างนั้นแล้วมีอะไรตอนนี้ก็จะให้พรนะ8โมงครึ่งแล้วเสร็จแล้วก็จะให้พรแล้วยังมีสุราอยู่นั่นนี่นะไม่ใช่เล่นนะวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วไม่ว่างเพราะอะไรเพราะสงเคราะห์โลกทั้งนั้นนะเราไปไม่ได้อยู่เฉยไปสงเคราะห์โลกของพ่อโลกวันนี้เอาของไปทุ่มที่นี่วันนั้นเอาของไปทุ่มที่นั่นเมื่อวานไปโน่นไปสีชมพูอันนั้นก็เรียกว่าทุ่มเลยวันนี้พอไปถึงปากคาดมีอะไรแต่มีแต่ของจะเอาของดีหมดเลยลากไปจนว่าห้วยรถมันจะไปไม่ได้แล้วว่าเนื้อเอาอย่างนั้นค่อยๆไปค่อยๆไปจริงๆเมื่อวานนี้เต็มขนาดนั้นเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นมีแต่จะเอามีแต่จะเอาแล้วก็เหมือนพ่อครัวนะเราไปไหนเหมือนพ่อครัวไปไหนอะไรก็ดีอันนี้ก็ดีเรื่อยนี้โยมกระทั่งก็บอกว่ารถมันแน่นแล้วมันจะไปไม่ได้แล้วเฮ้ยเอาค่อยๆไปค่อยๆไปอย่างนั้นแหละนี่อำนาจของเมตตาเห็นไหมท่านทั้งหลายเห็นไหมออกจากเมตตานะไม่ใช่ออกจากไหนวิ่งไปตามทางเห็นก็มาขายของมาขี่มอเตอร์ไซค์มีสินค้าติดแนบกับข้างมอเตอร์ไซค์ไปบางทีก็ลงซื้อของเขาซื้อของเขาแค่นี้แหละให้เขาเท่านั้นไปถ้าหากว่าไม่กลัวให้เสียเวลานี่จะไปไม่ถึงไหนแล้วเราไปนี่ก็เจอนั่งก็ลงอีกเอาอีกเอาอยู่นั่นแต่นี่เราคิดถึงเวลาของเราเอาถ้าเป็นบางแห่งบางแห่งก็ผ่านอย่างนั้นแหละไปแล้วให้พรนะเอามาหนังสือเอามาเลยเอามาหมดได้แจกเดี๋ยวนี้นะเอาสดๆร้อนๆกินสดๆร้อนๆนี่วะเหมือนตะกี้นี่กำลังอะไรผ่านมานี่ไอ้หยองกำลังมาผ่านมานะมึงจะผ่านหน้ากูนะกูเราหิวข้าวเดี๋ยวกูต้มยำมึงนะไปอย่างนั้นนะ
1: พี่บูชาถามมาพี่น้องพี่บูชา
0: ถามต้มยำมาไม่มีใครพูดเราคนเดียวพูดสบายเลยเดี๋ยวต้มยำมาตัวนั้นตัวนี้ว่าพูดอย่างนี้แล้วมึงเช่าไปนะมึงเช่าจึงได้ทราบชัดเจนว่ามันคุ้นกับเราแต่เมื่อไรไอ้ดำหูตู่หางปูดนั่นน่ะที่เราไปพูดเมื่อวานวันที่นี่นะเมื่อเช้าเราออกไปอยู่แต่เช้าไปอยู่ไปเขาอยู่ในกรงมันมีหมาสามตัวเล็กตัวหนึ่งคล้ายกันแต่เล็กกว่ากันพอเห็นเราไปตัวหนึ่งเห่าว้าวๆคนหนึ่งเห่าอะไรวะพอเดินเข้าไปไอ้หางหูตู่ก็อยู่ที่นั่นไอ้หูตู่กับเราเฉยเลยนะพวกนั่นเห่าแล้วก็ไอ้ตู่นี่เฉยไปก็เอามือเข้าไปคูบหลังมันยังนอนเฉยอยู่แสดงว่ามันคุ้นกับเราแต่เมื่อไหร่ไม่รู้มีส่วนนั่งทำนึกว่ามันตายแล้วที่ไหนได้เอามันตัวขาวต่างหากตายไม่ใช่ตัวนี้ตายตัวขาวต่างหากตัวนี้มันมาอยู่ที่นี่ไปเห็นมันไหมทำไมมันเหมือนว่าตัวไอ้หมาตัวนี้ทำมันมาแต่เราฝังใจว่าตัวนั้นมันตายแล้วมองเห็นตัวนี้ไม่ได้นึกว่าเป็นตัวนั้นแต่มันเหมือนกันมันทำไมเหมือนแล้วเมื่อเช้ายังไปดูโอ้ยเราไปดูนี่เขานอนเฉยเลยไปจับหลังเขาใส่นี่เขาเฉยเลยโอ้ยเขาพุ่งกับเราว่าจะเมื่อไรเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี่เขาจะมองดูเรามองแต่เราไม่เล่นกับเขาเพราะยังไม่สนิทกันเมื่อเช้านี่ไปจับหลังถูเลยเขาเฉยเลยเอาละให้พรเอาหนังสือเอามาเอาแจกซะก่อนแจกหนังสือก่อนแจกหนังสือก่อนหนังสืออะไรไปอ่านดูเป็นหนังสือเราแจกนั่นแน่กันนะเออนั่นถ้าเป็นเราแจกแล้วแน่ใจเป็นไงไม่ว่าธรรมะขั้นใดสงสารเออเอาละที่นี่เลิกกันละเลิกกันเราก็จะไปไกลนะวันนี้ไปไกลอยู่ไปหลวงพ่อโลกอะไรไม่ใช่อะไรเสร็จยัง
2: เรียบร้อยแล้วคร
0: ับ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: คร
0: ับเออเสร็จแล้วเรากลับได้เลยละนี่ก็จะไปสุราแล้วมีเท่านั้นนะเออกลับได้ไปละหนังสือแจกหมดไม่หมดก็แล้วแจกเมื่อไหร่ก็ได้เอาเฉพาะเท่านี้ได้เท่านี้ก็เอาฟังว่า 2,000 คงหลายเรื่องอยู่แล้วก็แจกขึ้นไปเองมันละไปละ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบ

านั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าทำเข้าสู่ใจแล้วมีคุณค่าในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตวันนี้นำเสนอมาตอนที่18ครับ

0: พอไปถึงบ้านแล้วชาวบ้านต่างมารุมถามเป็นการใหญ่เขาอธิบายให้ฟังตามที่ท่านสั่งสอนเขาแต่โดยย่อไว้ก่อนนั้นนอกจากนั้นเขายังอธิบายเรื่องท่านพระอาจารย์ให้ชาวบ้านฟังว่าที่สงสัยการนั่งหลับตานิ่งๆและการเดินกลับไปกลับมานั้นท่านนั่งและเดินหาพุทโธดวงเลิศต่างหากมิได้นั่งและเดินแบบเสือเย็นดังที่พวกเราเข้าใจกันพอชาวบ้านทราบวิธีตามที่พวกมาถามท่านนำไปเล่าให้ฟังแล้วต่างคนต่างสนใจฝึกหัดนึกพุทโธภายในใจโดยทั่วกันนับแต่หัวหน้าบ้านลงมาถึงผู้หญิงและเด็กๆที่พอรู้วิธีนึกพุทโธได้เป็นที่อัศจรรย์ไม่คาดฝันว่าจะมีผู้รู้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าภายในใจอย่างประจักษ์โดยไม่เนิ่นนานนักคือผู้ชายคนหนึ่งชื่อซึ่งตามหาพุทโธแล้วประสบธรรมคือความสงบสุขทางใจจากการนึกบริกรรมพุทโธตามวิธีที่ท่านบอกเขาท่านเล่าว่าก่อนหน้า 3-4 วันที่เขาจะประสบผลจากพุทโธเขานอนหลับฝันถึงท่านพระอาจารย์มั่นว่าท่านเอาเทียนใหญ่ที่จุดไฟอย่างสว่างไสวแล้วไปติดไว้บนศีรษะเขาพอท่านติดเทียนเสร็จแล้วนับแต่ศีรษะลงมาถึงตัวเขาปรากฏว่าสว่างไสวไปโดยตลอดเขาดีใจมากว่าตนได้ของดีมีความสว่างไสวแผ่ออกไปนอกกายตั้งหลายๆวาพอจิตเขาเป็นขึ้นมาก็รีบมาหาท่านพระอาจารย์และเล่าเรื่องความเป็นและความฝันให้ท่านฟังอย่างน่าอัศจรรย์จากนั้นท่านก็ได้อธิบายเพิ่มเติมให้เขาไปทำต่อปรากฏว่าได้ผลอย่างรวดเร็วและยังสามารถรู้ใจของผู้อื่นได้อีกด้วยว่าใจของใครยังมีเศร้าหมองและผ่องใสเพียงใดเขาพูดกับท่านอย่างไม่มีการสะทกสะท้านเลยซึ่งตรงกับจริตคนป่าที่มีนิสัยพูดตรงไปตรงมาอยู่แล้วในเวลาต่อมาเขาออกมาเล่าธรรมให้ท่านฟังว่าเขาได้พิจารณารู้เห็นจิตท่านอาจารย์และพระที่อยู่กับท่านได้อย่างชัดเจนท่านเองก็ถามเขาบ้างเป็นเชิงเล่นๆว่าจิตของท่านเป็นอย่างไรมีบาปมากไหมเขาตอบท่านทันทีเลยว่าจิตของตุ๊เจ้าไม่มีจุดมีดวงเหลืออยู่แล้วมีแต่ความสว่างไสวอันเป็นที่อัศจรรย์อย่างยิ่งอยู่ภายในเท่านั้นตุ๊เจ้าเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกไม่มีใครเสมอเหมือนเฮาไม่เคยเห็นนงเล็บคำว่าเฮาเทียบกับคำว่าผมตุ๊เจ้ามาพักอยู่ที่นี่ตั้งนานร่วมปีแล้วทำไมไม่สอนเฮาบังกาแต่แรกมาอยู่วงเล็บเปิดกาเท่ากับเล่าหรือไหมก็ได้แปลได้หลายในมากพอดูมีติดท้ายประโยคได้ทั้งคำถามคำตอบวงเล็บปิดท่านตอบจะให้เราสอนอย่างไรก็ไม่เคยเห็นพวกสูงมาศึกษาไต่ถามเรานี่นาเขาตอบท่านว่าก็เฮาบ่ฮู้กาวงเล็บบ่เท่ากับไม่ว่าตุ๊เจ้าเป็นผู้วิเศษถ้าฮู้จะทนอยู่ได้อย่างไรต้องมาแน่ทีนี้พวกเขาฮู้แล้วกล้าว่าตุ๊เจ้าเป็นผู้ฉลาดมากเวลาพวกเขามาถามว่าตุ๊เจ้านั่งหลับตานิ่งๆและเดินกลับไปกลับมานั้นทำไมหรือหาอะไรตุ๊เจ้าก็บอกพวกเขาว่าพุทโธหายให้พวกเขาช่วยหาเมื่อถามถึงพุทโธเป็นลักษณะอย่างไรก็บอกไปว่าเป็นแก้วดวงสว่างไสวความจริงจิตตุ๊เจ้าเป็นพุทโธอยู่แล้วไม่ได้สูญหายไปไหนแต่เป็นอุบายฉลาดของตุ๊เจ้าที่เมตตาสงสารพวกเขาให้ภาวนาพุทโธเพื่อให้จิตพวกเขาสว่างไสวเหมือนจิตตุ๊เจ้าต่างหากเฮาฮู้แล้วว่าตุ๊เจ้าเป็นผู้ประเสริฐและเฉลียวฉลาดปรารถนาให้พวกเขาได้บุญมีความสุขและพบพุทโธดวงประเสริฐที่ใจตัวเองไม่ใช่หาพุทโธให้ตุ๊เจ้านับแต่เขาคนนั้นได้เห็นธรรมภายในใจเพียงคนเดียวเท่านั้นเรื่องก็กระจายไปทั่วบ้านในไม่ช้าคนในบ้านต่างก็เกิดความสนใจและพากันภาวนาพุทโธไปตามๆกันตลอดเด็กเล็กๆและเกิดความเชื่อถือและเลื่อมใสท่านพระอาจารย์มั่นมากเรื่องเสือเย็นเลยหายซากไปไม่มีใครกล่าวถึงเลยนับแต่นั้นมาเวลาท่านกลับจากบิณฑบาตคนที่ภาวนาเป็นนั้นต้องตามส่งบาตรและศึกษาธรรมกับท่านทุกวันถ้าวันไหนเขามีธุระไม่ได้ตามส่งบาตรท่านก็สั่งกับคนไว้ในหมู่บ้านนั้นทราบว่ามีคนภาวนาเป็นอยู่หลายคนมีทั้งชายและหญิงที่เก่งกว่าเพื่อนนั้นก็คือเขาคนเป็นก่อนนั่นเองคนเราเมื่อความพอใจมีแล้วสิ่งอื่นๆก็ค่อยเป็นไปเองเช่นคนพวกนี้แต่ก่อนเขาไม่เคยสนใจกับท่านเลยว่าท่านได้อยู่ได้นอนได้ขบฉันอย่างไรบ้างแม้จะเป็นหรือจะตายเขาไม่สนใจทั้งนั้นพอเขาเกิดความเชื่อถือและเลื่อมใสแล้วทุกสิ่งที่เคยขาดแคลนก็กลับกลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นลำดับทางจงกรมกุฏิที่พักที่ฉันเขาพร้อมกันมาทำถวายท่านเองจนเรียบไปหมดโดยไม่ได้บอกกล่าวเลย มีหนำเขายังมาตำหนิท่านเป็นเชิงชมเชยอยู่อย่างลึกลับด้วยว่าทางจงกรมอย่างนั้นตู้เจ้าก็เดินได้ดูแลมีแต่ต้นไม้เครือเขาเถาวัลย์เต็มไปหมดตู้เจ้าไม่ใช่หมูพอจะเดินบุกป่าฝ่าดงไปอย่างนั้นแต่ทำไมยังอุตส่าห์เดินบุกไปได้เมื่อเฮาถามว่านี่ทางอะไรก็บอกว่าทางเดินหาพุทโธพุทโธพุทโธเราหายเมื่อเฮาถามว่านั่งหลับตาอยู่นิ่งๆนั้นนั่งทำไมก็บอกว่านั่งหาธรรมบ้างนั่งหาพุทโธบ้างพูดอย่างนั้นก็ได้ตู้เจ้านี้แปลกกว่าคนทั้งหลายตู้เจ้าวิเศษเลิศโลกเท่าไรก็ไม่ได้บอกว่าวิเศษตู้เจ้าคนนี้แปลกมากเฮาชอบนิสัยตู้เจ้าตนนี้มากที่หลับที่นอนก็มีแต่ใบไม้ปูเต็มพื้นดินจนจะเหม็นเน่าอยู่แล้วท่านทนนอนมาตั้งหลายเดือนทำไมทนได้เฮาดูที่นอนตู้เจ้าแล้วเหมือนที่นอนหมูเห็นแล้วเฮาสงสารตู้เจ้ามากจนเกือบร้องไห้พวกเฮาเองก็โง่จริงๆโง่กันทั้งบ้านไม่รู้จักของดีมีหนำบางคนยังหาว่าตู้เจ้ามาอยู่เพื่อหลอกลวงชาวบ้านแล้วเขาก็พากันรังเกียจระแวงแต่เวลานี้พวกเขาพากันเชื่อถือและเลื่อมใสตู้เจ้ากันทั้งบ้านแล้วเพราะเขาทราบเรื่องของตู้เจ้าจากเฮาก้าดังนี้ท่านว่าคนพวกนี้ถ้าลงเขาได้เชื่อและเคารพนับถือแล้วต้องนับถือแบบถึงใจจริงๆและถึงไหนถึงกันเป็นก็เป็นด้วยกันตายก็ตายด้วยกันแม้ชีวิตก็ยอมสละได้เราพูดอะไรเขาเชื่อฟังและเคารพนับถือมากการบริกรรมภาวนาหาพุทโธของเขาท่านก็สอนให้ขยับเวลาขึ้นไปตามความเคยชินและผู้ชำนาญเป็นลำดับปีนั้นท่านต้องจำพรรษากับพวกเขารวมแล้วเป็นเวลาปีกว่าท่านไปอยู่กับพวกเขาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายนปีหลังจึงได้จากเขาไปก่อนจะจากเขาไปได้ก็นับว่าทุลักทุเลด้วยความสงสารเขาเอาการอยู่เนื่องจากเขาไม่ยอมให้ท่านหนีไปไหนเอาเลยเขาบอกท่านว่าแม้ท่านตายลงไปในที่นั้นเขาทั้งบ้านจะรับรองเผาศพท่านแม้เขาเองก็มอบชีวิตไว้กับท่านด้วยเพราะความรักและเคารพเลื่อมใสท่านมากผลดีก็เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจน่าชมเชยเขาที่มีความฉลาดระลึกในความผิดได้พอเห็นพระที่ปฏิบัติดีน่าเลื่อมใสจริงๆแล้วก็กลับมาเห็นโทษความผิดของตนที่คิดไม่ดีแต่ก่อนแล้วพร้อมกันมาขอขมาโทษท่านให้อโหสิกรรมให้ก่อนจากพวกเขาท่านได้พูดกับพระที่อยู่ด้วยว่าที่นี่เขาหมดโทษแล้วเราจะไปที่ไหนก็ได้ไม่ขัดข้องแล้วแต่สำคัญตอนลาเขาออกจากที่นั้นท่านว่าน่าสงสารสังเวชกับความรักความนับถือความเคารพเลื่อมใสและคำวิงวอนเขาจนบอกไม่ถูกพอพวกเขาทราบว่าท่านจะจากเขาไปเท่านั้นเขาพากันออกมาทั้งบ้านมาร้องไห้วิงวอนกันอย่างชลมุนวุ่นวายไปทั้งป่าเหมือนคนร้องไห้คิดถึงคนตายนั่นเองท่านก็พยายามแสดงเหตุผลที่จำต้องจากเขาไปและปลอบโยนพวกเขาไม่ให้เสียใจจนเลยขอบเขตแห่งธรรมคือความพอดีจนเขาเป็นที่ลงใจแล้วก็ออกจากที่พักอันแสนสำราญนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันกลับเกิดขึ้นอีกคือทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างคนต่างวิ่งออกไปรุมล้อมท่านและเข้าแย่งเอาบริขารกรดบาตรกาน้ำกับผู้ตามส่งท่านและฉุดชายสบงจีวรกอดแข้งกอดขาท่านดึงกลับมาที่พักอีกเหมือนเด็กๆโดยไม่ยอมให้ท่านไปท่านต้องกลับมาแสดงเหตุผลและปลอบโยนใจให้สงบเย็นอีกพักหนึ่งแล้วค่อยพากันปล่อยให้ท่านไปพอท่านก้าวออกจากที่พักเดินไปได้ประมาณ 4-5 วาเท่านั้นต่างก็ร้องไห้แล้วพากันตามฉุดเอาท่านกลับมาอีกทำเอาท่านเสียเวลาไปหลายชั่วโมงฟังเสียงร้องไห้ระเบงเซงแซ่ฉุกละหุกวุ่นวายไปทั่วทั้งป่าซึ่งเป็นที่น่าสมเพชเวทนาเอานักหนาคำว่าเสือเย็นที่เกิดขึ้นในตอนแรกๆจึงหมดความหมายไปทั้งสองฝ่ายที่ยังเหลืออยู่จึงมีแต่ความเคารพเลื่อมใสความอาลัยอาวรณ์ในท่านผู้ทรงคุณธรรมอันสูงส่งที่สุดจะอดกลั้นไว้ได้ขณะที่ท่านจากไปจึงมีแต่เสียงร้องไห้ระทมทุกข์ของพวกชาวเขาที่พิไรรำพันทั้งเสียงร้องไห้และสั่งเสียว่าเมื่อตุเจ้าไปแล้วให้รีบกลับคืนมาหาพวกเขาอีกอย่าอยู่นานพวกเขาคิดถึงตุเจ้าแทบอกจะแตกตาอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก้าจนไม่ทราบว่าเป็นเสียงเด็กหรือเสียงผู้ใหญ่ที่ต่างคนต่างร้องไห้ไว้ทุกข์ในคราวท่านจากไปเวลานั้นนับว่าท่านไปอยู่ในท่ามกลางแห่งความระแวงสงสัยไม่พอใจของเขาในครั้งแรกแต่จากไปในท่ามกลางแห่งความอาลัยเสียดายของเขาในภายหลังจึงนับว่าท่านเที่ยวชะล้างสิ่งสกปรกรกรุงรังให้กลายเป็นของสะอาดปราศจากมลทินควรแก่ความเป็นของมีคุณค่าขึ้นได้ สมกับท่านบวชมาเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตผู้ไม่ถือโกรธถือโทษกับผู้ใดจริงๆใครรังเกียจท่านก็พยายามอนุเคราะห์ด้วยความเมตตาสงสารไม่ยึดเอาความผิดพลาดของเขามาเป็นอารมณ์เครื่องขุ่นข้องหมองใจให้เป็นภัยแก่ตนและผู้อื่นมีใจที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาอันเป็นที่เจริญศรัทธาของโลกผู้ร้อนด้วยกิเลสตัณหาวิ่งเข้ามาอาศัยให้ได้รับความไว้วางใจและเย็นฉ่ำทั่วหน้ากันนับว่าเป็นผู้อัศจรรย์ด้วยคุณธรรมอันหาที่เปรียบได้ยากขณะนั่งฟังท่านเล่าผู้ฟังเกิดความสังเวชสลดใจอดวาดภาพไปตามไม่ได้ปรากฏในมโนภาพขณะนั้นเหมือนดูภาพยนตร์ที่แสดงเรื่องชุลมุนวุ่นวายของชาวบ้านป่าที่มีศรัทธาแรงกล้าสละเลือดเนื้อชีวิตดวงใจต่อท่านผู้วิเศษด้วยคุณธรรมขอให้ท่านประพรมโสดสงด้วยพรหมวิหารประทานเมตตาแก่พวกเขาให้มีชีวิตชีวาเจริญวาสนาสืบต่อไปด้วยการวิงวอนและร้องไห้วิ่งกอดแข้งกอดขาฉุดผ้าสังฆาติสบงจีวรบาทบริขารท่านกลับมาสู่บรรณศาลาหลังเล็กๆของลือสีที่มุงด้วยเปลือกไม้ใบหญ้าอันแสนสำราญซึ่งเป็นที่น่าสงสารอย่างประทับใจแต่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกอนิจจังจำมาต้องจำจากเพราะการพัดพรากแปรผันเป็นสายทางเดินแห่งคติธรรมดาไม่มีท่านผู้ใดสามารถปิดกั้นหรือทำลายได้ดังนั้นท่านพระอาจารย์มั่นแม้จะทราบอัธยาศัยของชาวศรัทธาที่เกี่ยวพันหนักแน่นกับท่านอยู่อย่างเต็มใจก็จำต้องจากไปในเมื่อการมาถึงแล้วเป็นที่ทราบกันว่าท่านพระอาจารย์มั่นที่ชาวบ้านในเขาเคยให้นามท่านว่าเป็นเสือเย็นแต่ท่านเป็นวิสุทธิบุคคลอยู่ในข่ายแห่งปุญญเขตังโลกัสสะของโลกท่านได้จากชาวเขาไปเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่โลกต่อไปตามอัธยาศัยไม่มีประมาณเรื่องทั้งนี้นับว่าเป็นคติแก่อนุชนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดีซึ่งเวลานี้พุทธศาสนิกชนผู้รักความสงบกำลังวิตกห่วงใยทั้งตนและพุทธศาสนาอันเป็นสมบัติล้นค่าและเป็นคู่เคียงแห่งชีวิตจิตใจตลอดมาที่อาจถูกเพ่งเล็งกล่าวหาอย่างลึกลับว่าเป็นเสือเย็นทำนองที่ท่านพระอาจารย์มั่นถูกมาแล้วกำจัดทำลายอย่างเปิดเผยก็ได้จากฝ่ายใดก็ตามที่มีความรู้ความเห็นเป็นประปักษ์ต่อหลักพระศาสนาและคตินิสัยของพุทธศาสนิกชนซึ่งเวลานี้ก็เริ่มไหวตัวบ้างพอให้รู้สึกว่าไม่ควรนอนใจถ้านอนหลับทับสิทธิ์จนเกินไปอาจเสียใจในภายหลังท่านพระอาจารย์มั่นท่านดำเนินตามแบบสุขโตไปอยู่ในป่าในเขาก็เป็นประโยชน์แก่ชาวป่าชาวเขาเทวบุตรเทวธิดาอินพรหมพูดผีหน้าครุฑไม่ว่างงานท่านมีเมตตาสงสารอนุเคราะห์โลกอยู่ตลอดเวลาออกมาเมืองมนุษย์มนาก็โปรดมนุษย์มนาพระเนนเทนชีคหบดีถวยข้าประชาชนคนทุกชั้นไม่เว้นแต่ละเวลามีมนุษย์มนาไปมาหาสู่ศึกษาอบรมอัตธรรมกับท่านเป็นประจำนับว่าท่านทำประโยชน์มหาศาลแก่ส่วนรวมซึ่งยากจะมีผู้ทำได้ละเอียดละออกว้างขวางเหมือนอย่างท่านเวลาพักอยู่ในภูเขาตอนบ่ายเย็นพวกชาวป่าก็พลอยได้รับความแช่มชื่นเบิกบานจากธรรมที่ท่านแสดงโสดสงตกตอนดึกก็แก้ปัญหาและแสดงธรรมแก่เทวดาที่มาจากชั้นและที่ต่างๆฟังเรื่องเช่นนี้นับว่าเป็นภาระอันหนักที่ท่านต้องทำซึ่งหาตัวแทนยากไม่เหมือนการสั่งสอนมนุษย์มนาที่ใครๆสั่งสอนก็พอรู้เรื่องกันนอกจากจะฟังและปฏิบัติตามหรือไม่เท่านั้นการเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าทั้งเบื้องบนเบื้องล่างนับว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับท่านพระอาจารย์มั่นฉะนั้นประวัติของท่านจึงมักมีเรื่องเกี่ยวกับเทพสับปนกันไปเสมอตามประสบการณ์ในสถานที่และเวลาต่างๆกันจนกว่าจะจบประวัติท่านเรื่องทำนองนี้ถึงจะสิ้นสุดลงเมื่อไม่นานมานี้ผู้เขียนได้ไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมอันสูงซึ่งเป็นอาจารย์ทางวิปัสสนากรรมฐานมีประชาชนและพระเนนเคารพนับถือท่านมากแทบทั่วประเทศไทยพอไปถึงก็เป็นเวลาที่ท่านกำลังสนทนาธรรมอยู่กับพระสามสี่องค์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านภายในวัดเราพลอยได้โอกาสเข้าผสมด้วยท่านแสดงอัธยาศัยด้วยความเมตตาอย่างยิ่งเราเริ่มสนทนาธรรมภาคปฏิบัติแขนงต่างๆจนเตลิดไปถึงเรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นอาจารย์ท่านระยะนั้นท่านไปศึกษาอบรมอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นที่จังหวัดเชียงใหม่ในภูเขาลึกห่างจากตัวอำเภอมากเดินด้วยเท้าเปล่าเป็นวันๆจึงจะถึงอำเภอท่านเล่าให้ฟังหลายเรื่องซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ฟังแล้วสะดุดใจและเกิดความอัศจรรย์ชนิดบอกไม่ถูกแต่จะนำมาเล่าให้ท่านฟังเท่าที่เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ควร นอกนั้นจึงขอผ่านไปตามที่เคยเรียนให้ทราบมาแล้วท่านเล่าว่าท่านพระอาจารย์มั่นนอกจากจะเป็นที่แน่ใจอย่างยิ่งว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดในสมัยปัจจุบันแล้วท่านยังมีคุณธรรมพิเศษหลายประการอีกด้วยทั้งน่ากลัวทั้งน่าเคารพทั้งน่าเลื่อมใสทั้งทำให้เราระวังตัวอยู่ตลอดเวลาความรู้แปลกๆที่ท่านเล่าให้ฟังนั้นผมเองก็จำไม่ได้หมดผู้เขียนเรียนถามท่านว่าส่วนที่จำไม่ได้ก็สุดวิสัยแต่ที่พอจำได้ก็ขออาราธนาเล่าให้กระผมฟังบ้างพอได้ยึดไว้เป็นขวัญใจและเป็นที่ระลึกบูชาไปนานๆท่านพูดว่าก็เราคิดอะไรขึ้นมาภายในใจท่านรู้เอาเสียหมดจะว่าอย่างไรล่ะผมเองเหมือนถูกมัดไว้ทั้งวันทั้งคืนเลยด้วยการระวังรักษาจิตถึงขนาดนั้นท่านยังเอาเรื่องความคิดของเราไปเทศให้เราและหมู่เพื่อนฟังจนได้แต่จิตผมก็รู้สึกว่าดีอยู่ไม่น้อยในระยะที่อยู่กับท่านนั้นเป็นแต่รักษาใจไม่ให้คิดไปทุกแง่ทุกมุมไม่ได้เท่านั้นเองใครๆก็ทราบว่าใจเป็นของเล่นเมื่อไรมันคิดได้ทั้งวันทั้งคืนใครจะไปทนตามทนห้ามมันหวาดไหวฉะนั้นจึงโดนท่านเทศเสียเรื่อยบางทีเราคิดและหลงลืมไปแล้วพอมาหาท่านท่านเทศเรื่องนั้นขึ้นเราถึงระลึกได้ว่าเราได้หลวมตัวคิดอย่างท่านว่าจริงๆอย่างนี้ท่านดุให้ท่านอาจารย์ด้วยหรือผู้เขียนถามบางทีท่านดุเอาบ้างแต่บางทีแนะนำไปทีเดียวโดยยกเอาเรื่องที่เราคิดนึกฝันไปนั่นเองมาเป็นธรรมแสดงแก่เราเองบางครั้งก็มีพระไปนั่งฟังอยู่ด้วยเรานึกอายพระที่ไปได้ยินด้วยแต่ดีอยู่อย่างหนึ่งเวลามีพระไปนั่งฟังอยู่ด้วยนับแต่หนึ่งองค์ขึ้นไปท่านไม่ระบุชื่อผู้เป็นต้นเหตุคิดเป็นแต่อธิบายเรื่องความคิดนึกดีชั่วนั้นๆไปเรื่อยๆเท่านั้นท่านอาจารย์คิดอย่างไรบ้างท่านถึงได้ดูพังสั่งสอนบ้างผู้เขียนเรียนถามฟังแต่คำว่าปุถุชนเป็นไรมันหนายิ่งกว่าภูเขาหินและชนดะไปหมดไม่เลือกว่าดีว่าชั่วว่าผิดว่าถูกมันคิดไปได้ทั้งนั้นพอดีกับเรื่องที่ควรดุท่านถึงได้ดุท่านอาจารย์กลัวท่านมากหรือเปล่าเวลาท่านดุผู้เขียนเรียนถามทำไมจะไม่กลัวตัวไม่สั่นแต่หัวใจมันสั่นอยู่ภายในบางทีแทบลืมหายใจก็ยังมีการรู้วาระจิตของผู้อื่นนั้นท่านรู้จริงๆผมไม่สงสัยเลยเพราะเรื่องมันบอกอยู่กับตัวเราทุกอย่างที่คิดออกไปท่านตามเก็บเอามาเทศสอนเราเสียสิ้นบางครั้งผมคิดว่าจะไปเที่ยวตามภาษาความโง่ของตนถ้าคิดตอนกลางคืนพอตื่นเช้ามาไปทำข้อวัดอุปถากท่านท่านก็เก็บเอาเทศทันทีที่ไปถึงท่านว่าท่านจะไปเที่ยวที่ไหนอีกที่นั้นไม่ดีสู้ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่นี่ดีกว่าทำนองนี้ทุกๆครั้งที่เราคิดปรากฏว่ามายอมไม่ผ่านพ้นไปได้ท่านว่าอยู่ที่นี่สนุกฟังเทศดีกว่าอยู่ที่นั้นแล้วก็ไม่อนุญาตให้เราไปที่นั้นจริงๆด้วยเท่าที่สังเกตดูท่านคงเป็นห่วงเรามากกลัวจิตเราจะเสื่อมเสียและท่านก็พยายามอบรมอยู่ตลอดเวลาที่ผมกลัวท่านมากก็คือไม่ว่ากลางคืนหรือกลางวันพอเรากำหนดพิจารณาดูท่านเมื่อไรก็ปรากฏเห็นท่านจ้องมองเราอยู่แล้วประหนึ่งท่านไม่ยอมพักผ่อนเอาเลยบางคืนผมไม่กล้านอนเพราะมองดูท่านแล้วเหมือนท่านนั่งอยู่ตรงหน้าเราและเพ่งตาจับจ้องอยู่ที่เราทุกขณะเรากำหนดจิตออกไปข้างนอกทีไรก็เห็นแต่ท่านมองดูเราอยู่แล้วฉะนั้นการเคลื่อนไหวทุกอาการจึงเป็นไปด้วยความสำรวมระวังอยู่เสมอเวลาไปบิณฑบาตตามหลังท่านต่างองค์ต่างระวังสำรวมใจไม่ให้พลั้งเผลอออกนอกกายได้ไม่ฉะนั้นขากลับออกมาถึงวัดหรือยังไม่ถึงด้วยซ้ำในบางครั้งโดนเทศจนได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั้งกลางวันและกลางคืนต้องมีสติระวังตัวตลอดเวลาแม้ฉะนั้นยังมีเรื่องให้ท่านนำมาเทศจนได้และก็จริงดังที่ท่านเทศเสียด้วยคือต้องมีองค์ใดองค์หนึ่งที่อุปโลกไปคิดเรื่องขึ้นมาให้ท่านจำต้องนำมาเทศบางครั้งขณะนั่งฟังเทศได้ยินเสียงท่านเทศดุเรื่องแปลกๆซึ่งเราเองไม่ได้คิดทำนองนั้นพอเลิกประชุมฟังเทศแล้วออกมากระซิบถามกันว่าวันนี้ท่านเทศถูกใครบ้างเสียงเทศรู้สึกชอบคนต้องมีองค์หนึ่งสารภาพตัวให้เราฟังจนได้ว่าวันนี้ท่านเทศถูกผมเองเพราะผมอุตริไปคิดอย่างนั้นจริงๆดังนี้แต่อยู่กับท่านรู้สึกดีมากเพราะมีสติอยู่กับตัวแทบตลอดเวลาเนื่องจากกลัวท่านท่านเล่าว่าขณะไปถึงเชียงใหม่ทีแรกและเข้าไปพักวัด1ได้ไม่ถึงชั่วโมงเห็นรถยนต์วิ่งเข้ามาในวัดที่ผมพักอยู่และตรงเข้ามาจอดที่นากุฏิผมพอดีพอมองลงไปเป็นท่านพระอาจารย์มั่นผมก็ รีบลงไปต้อนรับท่านและเรียนถามถึงเรื่องการมาของท่านท่านก็บอกทันทีว่าผมก็มารับท่านนั่นเองเพราะทราบว่าท่านจะมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วเราเรียนถามท่านว่ามีใครเล่าถวายท่านอาจารย์หรือว่ากระผมจะมาที่เชียงใหม่ท่านตอบว่าใครจะบอกหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาถ้าทราบและอยากมาก็มาเองได้ดังนี้พอได้ยินคำนั้นแล้วจิตผมเริ่มนึกกลัวขึ้นมาและยังทำให้เรานึกพิสดารไปต่างๆซึ่งจะทำให้กลัวท่านมากขึ้นเวลาไปอยู่กับท่านจริงๆเรื่องก็เป็นดังที่คิดไว้ทุกประการขณะประชุมฟังเทศถ้าใจคิดเป็นธรรมแบบสละทิฏฐิมานะเสียจริงๆก็รู้สึกสนุกเพลิดเพลินในธรรมท่านเพราะท่านเทศเป็นธรรมล้วนๆทำให้จิตใจเพลิดเพลินไปตามยิ่งกว่าอะไรที่เคยผ่านมาถ้าจิตไม่ค่อยเป็นธรรมและหาผามโลกไปทับถมท่านจะได้ยินเสียงเทศเป็นไฟไปทีเดียวและผู้ฟังแบบหามโลกไปหาท่านก็รู้สึกร้อนเป็นไฟไปเช่นเดียวกันทางนี้ท่านไม่ได้สนใจว่าการเทศจะไปโดนกิเลสของใครเข้าตรงไหนที่มีเรื่องมีกิเลสชุกชุมมากท่านจะพุ่งธรรมเข้าไปตรงนั้นไม่ยอมแสดงไปที่อื่นเลยบางครั้งถึงกับระบุตัวบุคคลออกเลยว่าคืนนี้ท่านองค์นี้ภาวนาทำไมอย่างนั้นนั่นมันไม่ถูกที่ถูกต้องทำอย่างนั้นและเมื่อเช้านี้ท่านองค์นี้คิดอะไรอย่างนั้นถ้าไม่อยากฉิบหายเพราะการทำลายตัวด้วยความคิดประเภทสังหารนั้นแล้วอย่าหันคิดต่อไปสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้คิดให้ทำทำไมไม่คิดไม่ทำแหวกไปคิดหาอะไรอย่างนั้นที่นี่เป็นสถานที่อบรมศีลธรรมเพื่อแก้ความเห็นผิดคิดผิดมิใช่สถานที่สั่งสมความคิดเพื่อก่อไฟเผาตัวทำนองที่คิดนั้นผู้ที่ยอมรับความจริงทางใจจะรู้สึกเย็นสบายท่านเองก็ไม่ค่อยว่าอะไรสำคัญที่มีอะไรไปตะกิดตะขวงใจท่านอยู่ภายในอย่างลึกลับนั้นรู้สึกจะเหมือนเอาไฟไปเผาโดนท่านและจะได้ยินคำแปลกๆออกมาทันทีแต่ถ้าผู้นั้นรู้สึกตัวรีบแก้ไขความคิดเห็นสมัยก็ไม่มีอะไรต่อไปอีกเรื่องก็สงบไปคืนหนึ่งมีพวกชาวเขาพูดกันว่าตุเจ้าหลวงคือพระอาจารย์ใหญ่ที่มาพักอยู่กับพวกเราท่านจะมีคาถากันผีขับไล่ผีหรือเปล่าก็ไม่ทราบพรุ่งนี้พวกเราลองพากันออกไปขอท่านดูท่านจะพอมีให้พวกเราบ้างไหมพอตื่นเช้ามาท่านอาจารย์มั่นก็รีบบอกกับพระทันทีว่าคืนนี้นั่งภาวนาอยู่ได้ยินพวกชาวเขาในหมู่บ้านนี้พูดกันว่าพวกพระเราจะมีคาถากันผีไล่ผีบ้างไหมเขาจะมาขอคาถานั้นกับพวกเราถ้าเขามาขอคาถาดังที่ว่านั้นให้เอาคาถาพุทโธธัมโมสังโฆให้เขาไปภาวนาคาถานี้กันผีดีนักผีในโลกนี้กลัวแต่พุทโธธัมโมสังโฆเท่านั้นไม่มีผีตัวใดจะกล้าต่อสู้กับธรรมเหล่านี้ได้พอตอนเช้าพวกชาวเขาพากันมาจริงๆดังที่ท่านบอกไว้และพร้อมกันมาขอคาถากันผีไล่ผีกับท่านจริงๆท่านก็บอกคาถาพุทโธธัมโมสังโฆให้แก่เขาไปโดยบอกวิธีทำให้เขาคือนึกพุทโธธัมโมสังโฆบทใดบทหนึ่งไว้ในใจและบอกว่าผีกลัวนักหนาพอเขาได้พุทโธธัมโมสังโฆไปแล้วต่างก็เริ่มทำพิธีกันผีตามที่ท่านสั่งโดยที่เขาไม่รู้ว่าท่านให้เขาภาวนาพอเขาพากันทำแบบที่ท่านสั่งสอนใจเลยรวมสงบลงเป็นสมาธิในขณะนั้นรุ่งเช้าเขาก็รีบออกมาหาท่านและเล่าอาการที่เป็นให้ท่านฟังท่านบอกว่านั่นเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วผีแถวๆนี้จะต้องกลัวและพากันวิ่งหนีหมดอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้เพราะธรรมของพวกแก่กล้าแล้วต่อไปพวกแกไม่ต้องกลัวผีอีกแล้วแม้พวกที่ภาวนากันผียังไม่เป็นผีก็เริ่มกลัวอยู่แล้วจากนั้นท่านสอนให้เขาทำทุกวันตามปกติคนชาวเขาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตมาดั้งเดิมจึงสั่งสอนง่ายอยู่บ้างเขาพากันทำทุกวันอย่างเอาจริงเอาจังต่อมาไม่ช้าคนในบ้านนั้นบางคนภาวนาเป็นจริงๆจนจิตเกิดความสว่างสวยสามารถรู้จิตใจของคนอื่นได้ตลอดจิตพระที่อยู่ในวัดเช่นเดียวกับคนบ้านเสือเย็นที่กล่าวผ่านมาแล้วเวลาเขาออกมาวัดมาเล่าเรื่องภาวนาให้พระอาจารย์ฟังและเรื่องที่จิตสามารถรู้เห็นสิ่งต่างๆอย่างน่าจับใจนั้นพระในวัดเกิดความอัศจรรย์และกลัวเขาจะรู้เห็นจิตของตัวที่คิดไปต่างๆพระบางองค์ที่มีนิสัยขี้ขลาดแต่อยากรู้เรื่องต่างๆอดทนไม่ได้ก็ถามเขาก็เล่าให้ฟังตามเป็นจริงยังทนต่อความอยากถามไม่ได้อีก
1: พยายามแคะไขไล่เบี้ยสอบถามเขาเข้ามาหาเรื่องของตัวโดยจะขาดทุนก็ไม่ยอมรู้สึกตัวราวกับใจมีฝาปิดไว้ร้อยชั้นอย่างมิดชิดไม่มีอะไรจะสามารถเอื้อมเข้าไปสัมผัสแตะต้องได้พอถามเขาเขาก็บอกอย่างตรงไปตรงมาตามภาษาของคนป่าซึ่งไม่สนใจกับสังคมว่านิยมกันอย่างไรพระที่ฟังแล้วชอบใจว่าถูกกับปมด้อยของตัวและกลัวในเวลาคิดปรุงไปต่างๆว่าเขาจะรู้ทำนองที่เขาเคยรู้แล้วนั้นนอกจากเขาจะรู้สิ่งต่างๆดังที่ว่านั้นเขายังพูดกับท่านพระอาจารย์มั่นอย่างหน้าตาเฉยด้วยว่าจิตตุเจ้าหลวงเฮาก็ฮู้ก้าน้องเล็บเรารู้ครับเพราะเฮาดูและฮู้จิตตุเจ้าหลวงก่อนใครๆท่านก็ถามบ้างว่าจิตเราเป็นอย่างไรกลัวผีไหมเขายิ้มแล้วก็ตอบท่านว่าจิตของตุเจ้าหลวงหมดดวงสมุติแล้วเหลือแต่นิพพานในร่างมนุษย์อย่างเดียวและไม่กลัวอะไรเลยจิตตุเจ้าวิเศษสุดแล้วเรื่องผีสางอะไรเขาเลยไม่กล่าวถึงแม้คนในบ้านนั้นก็หันมาเลื่อมใสศาสนาและท่านพระอาจารย์มั่นเสียหมดไม่สนใจกับผีกับสางอะไรอีกต่อไปเพราะคนที่ภาวนาเก่งคนนั้นเป็นผู้ประกาศให้ชาวบ้านทราบเรื่องของศาสนาและเรื่องของท่านพระอาจารย์อยู่ทุกวันเวลาใส่บาตรเขาพร้อมกันมารวมใส่ในที่แห่งเดียวพอเสร็จจากการใส่บาตรเวลาจะอนุโมทนาท่านพระอาจารย์บอกให้เขาพร้อมกันสาธุดังๆเพื่อเทวดาจะได้อนุโมทนาด้วยเขาจะมีส่วนบุญกับพวกเราอีกส่วนหนึ่งเขาเชื่อท่านพร้อมกันสาธุดังๆทุกวันที่ท่านให้เขาสาธุดังๆนี้ทราบว่าเวลากลางคืนยามดึกสงัดมักมีเทวดามาเยี่ยมและฟังเทศท่านเสมอบางพวกก็บอกว่าได้ยินเสียงสาธุดังไปถึงเขาเขาจึงทราบว่าพระคุณเจ้าพักอยู่ที่นี่ถึงได้พากันมาเยี่ยมตามธรรมดาทุกครั้งที่พวกเทพมาเยี่ยมจะต้องมีหัวหน้านำมาเสมอและพวกเทวดานั้นๆก็มีภูมิที่อยู่ต่างๆกันบางพวกก็เป็นรุกขเทวดามาจากที่ใกล้บ้างไกลบ้างบางพวกก็เป็นพวกเทวดาบนสวรรค์ชั้นนั้นๆดังที่แสดงไว้ในตำราก่อนเวลาเขาจะมาในคืนใดคืนนั้นท่านต้องทราบล่วงหน้าไว้ก่อนเสมอว่าเขาจะมาประมาณตีสองหรือตีสามท่านก็พักผ่อนเสียก่อนพอจวนถึงเวลาก็ลุกขึ้นเข้าที่คอยต้อนรับถ้าทราบว่าเขาจะมาราวเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งท่านก็เข้าที่คอยต้อนรับแต่การเข้าที่คอยนั้นมีสองประเภทคือภาวนาไปตามลำพังจนจิตลงสู่ความสงบแล้วพักอยู่หนึ่งพอควรแก่การแล้วถอนขึ้นมาอยู่ระดับพอดีกับภูมิของแขกจะรับทราบกันได้หนึ่งถ้าแขกยังไม่มาก็ดีกำลังมาก็ดีหรือมารออยู่ก่อนแล้วก็ดีย่อมรับทราบกันได้กับจิตที่อยู่ในระดับนี้มีอะไรก็สนทนากันไปจนกว่าจะยุติลงด้วยเหตุการณ์อันควรถ้าจิตลงไปอยู่ในสมาธิเสียจริงๆภูมิของแขกที่มาเยี่ยมก็เข้าไม่ถึงถ้าถอนออกมาเป็นจิตธรรมดาเสียหากจิตไม่มีความชำนาญในทางนี้จริงๆก็ไม่อาจรับทราบกันในทุกระยะกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแม้ทราบได้ก็ไม่ถนัดเหมือนจิตที่อยู่ในขั้นเตรียมรับฉะนั้นจิตที่อยู่ภูมิอุปจาระคืออยู่ที่ปากประตูจึงเป็นภูมิที่เหมาะกับเหตุการณ์แทบทุกกรณี

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นโพธิทัตโตซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่18ในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อกันเทศว่านะโมเทิดทูนสูงสุดขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นการตั้งนะโมนั้นมีระเบียบธรรมเนียมมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลก่อนที่ท่านจะทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเพิ่นมีการตั้งนะโมตั้งนะโมก็คือว่าตั้งใจตั้งตัวตั้งใจน้อมนึกรำลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้านั้นเราทุกคนต้องเทิดทูนไว้สูงสุดเรียกว่าบนเสียงเกล้าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันตาคีนาศพเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเป็นศาสดาจารย์ของมนุษย์และเทวดาอินพรหมทั้งหลายแหล่นะโมนี้จึงเป็นที่น้อมนึกลำลึกถึงคุณของพระองค์เมื่อเราเข้าใจว่าพุทโธนะโมเป็นการกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องตั้งใจฟังโดยเคารพการนั่งสมาธิภาวนาเป็นข้อวัดปฏิบัติในทางพุทธศาสนาจงพากันหัดนั่งสมาธิการนั่งสมาธินี้ให้นั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาขวาเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรง น้อมนึกลำลึกเอานะโมหรือว่าพุทโธคุณพระพุทธเจ้าเข้ามาไว้ในใจอันพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีพรหมวิหารทั้งสี่พระองค์มีความเมตตาแก่พวกเราทั้งหลายดูเถิดพระองค์ไม่สามารถที่จะมาถึงพวกเราทั้งหลายด้วยพระวรกายแต่พระธรรมพระวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังเผื่อแผ่มาถึงพวกเราทั้งหลายนานมา 2,526 ปีแล้วพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสอยู่45พรรษา45ปีนั้นรวมแล้วเรียกว่าพระไตรปิฎกพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ให้ชื่อว่าตู้พระไตรปิฎกพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์เมื่อพระธรรมคำสอนมากมายมาถึงพวกเรานั้นมีจุดมุ่งหมายอะไรจุดมุ่งหมายก็คือให้เราทุกคนทุกดวงใจได้บำเพ็ญบารมีของตนของตนให้แก่กล้าเพื่อจะระงับ ดับไฟราคะโทสะโมหะอันมีอยู่ในจิตใจของเราทุกคนให้ดับให้มอดไปจึงมีวิธีการนั่งสมาธิภาวนามีวิธีการฟังธรรมแล้วมีวิธีการปารภความเพียรด้วยการเดินจงกรมนั่งกรรมฐานมีระเบียบธรรมเนียมไหว้พระสวดมนต์ท่องบนสาธยายพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลสมัยก่อนโน้นทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีสิกขมานาท่านจดจำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ได้มากกว่าพวกเราทั้งหลายสมัยก่อนโน้นยังไม่มีอักขระตัวหนังสือการขีดเขียนไม่มีท่านก็จำเอาไว้ไม่ต้องอ่านหนังสือเรียกว่าจำไว้อย่างว่าพระองค์ตรัสปฐมเทศนาที่ไหนท่านก็จำได้ว่าที่เมืองพาลานาสีสอนใครก็สอนปัญจวัคคีย์ทั้งห้าให้ได้สำเร็จเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันตาฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสาวกในครั้งพุทธกาลท่านภาวนาทำความเพียรสงบกายสงบวาจาสงบจิตมีศรัทธาเชื่อเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าว่าคุณพระพุทธเจ้ามีจริงคุณพระธรรมมีจริงคุณพระสงฆ์มีจริงคุณพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณคุณพระธรรมไม่มีประมาณคุณพระสงฆ์ไม่มีประมาณเรียกว่ามากมายการที่เราได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้ตั้งจิตเจตนามาเพื่อปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสก็จงตั้งอกตั้งใจอย่าได้ประมาทพระพุทธเจ้าทรงเตือนพระอานนท์ให้ภาวนามรณกรรมฐานเตือนใจไม่ให้ประมาทว่าคนเราทุกคนนั้นเกิดมาแล้วนอกจากหนีไม่พ้นความแก่ความชราแล้วก็หนีไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยพยาธิโรคขาแล้วผลสุดท้ายหนีไม่พ้นซึ่งความตายในโลกเหล่านี้มันเรื่องทุกข์ไม่ใช่เรื่องสุขไม่ใช่โลกนี้สบายถ้าหากว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเป็นความสุขสบายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายก็คงอยู่ในโลกนี้เพราะโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยโทษเต็มไปด้วยภัยมีแต่ความทุกข์พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านจึงหาทางออกทางออกจากทุกข์นั้นเรียกว่าทางภาวนาทางปฏิบัติบูชาต้องรวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นจึงจะมีทางออกคือถ้าเราเพียงแต่ว่าฟังอย่างเดียวไม่ทำไม่ภาวนาภาวนาอย่างเดียวไม่ละกิเลสความโกรธความโลภความหลงก็ไม่มีทางออกทางออกคือจิตต้องสงบ ใจต้องตั้งมั่นให้จิตใจมาเพียรเพ่งดูพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าน้อมนึกรำลึกอยู่ในหัวใจการภาวนานี้ไม่เฉพาะแต่พุทธโธคุณพระพุทธเจ้าร่างกายสังขารของเราทั้งหมดมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนับตั้งแต่เกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนาลูเอ็นอัฐิกระดูกอัฐิเมนชังเยื่อในกระดูกภายในหนังหุ้มนี้เข้าไปตลอดจนน้ำเลือดน้ำเหลืองสิ่งโสโครกปฏิกูลที่เต็มอยู่ในร่างกายของเราทุกคนนี่แหละเป็นบทกรรมฐานเป็นธรรมกรรมฐานที่ทุกคนจะต้องกำหนดพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจดูเวลาผู้จะบวชเป็นเนนผู้จะบวชเป็นพระก่อนที่จะรับศีลท่านให้เรียนกรรมฐาน5เอาไว้พิจารณาได้แก่เกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมา เกศาสิ่งเหล่านี้แหละจะต้องเอามาพินิจพิจารณาพิจารณาว่าอย่างไรท่านให้กำหนดพิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงนี้ไม่ใช่เป็นของสวยของงามเป็นอสุภกรรมฐานทุกๆคนเหมือนกันแล้วก้อนอสุภกรรมฐานนี้ก็รอเลี้ยงรักษาอยู่ด้วยสิ่งปฏิกูลที่เราบริโภคอาหารทุกมื้อทุกวันไม่ได้ขาดก็คือร่างกายของเราทุกคนมันก้อนอสุภกรรมฐานไม่ว่าจะเอาผ้าผ่อนท่อนสบายมานุ่งห่มผ้าผ่อนท่อนสบายที่มาถูกต้องร่างกายของเราแล้วก็มีแต่เปื้อนเปอะเลอะเทอะเหม็นสาบเหม็นขาวมีเหือมีใครติดนั่นก็คือแสดงออกภายนอกให้เราทุกคนตามรู้เห็นว่ารูปขันธ์ร่างกายของเหล่านี้เป็นปฏิกูลคือว่าไม่สวยไม่งามเต็มไปด้วยปุพโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆถ้าหากว่าจิตนี้ออกจากร่างกายไปแล้วเมื่อใดรูปขันธ์ร่างกายของเรานี้จะมีกลิ่นส่งฟุ้งออกมาไม่มีอะไรที่ละว่าสวยสดงดงามตั้งอยู่มั่นคงถาวรไม่มีเลยรูปขันธ์นี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดถ้าคนที่เคยไปดูเมื่อคนที่เขาตายไปใหม่ๆพอตายแล้วกลิ่นของคนตายก็จะเป็นกลิ่นอีกชนิดหนึ่งส่งกลิ่นฟุ้งออกมา แสดงว่าโรคประขันร่างกายนี้เป็นของปฏิกูลจริงภายในเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆถึงกันนั้นถ้าคนตายแล้วไม่ว่าพระเนนหรือญาติโยมเขาก็ใส่หีบใส่หอประดับประดาด้วยลวดลายต่างๆยังมีดอกไม้ของหอมธูปเทียนมาจุดถึงจะจุดอย่างไรก็ตามจะบูชาประดับประดาด้วยวิธีการใดๆก็ตามภายในหีบหอไม่ใช่ของสวยงาม ป็นของปฏิกูลโสโครกแม้ตัวเราที่ยังไม่ตายนี่แหละยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยอยู่ก็ให้กำหนดให้ได้ว่าร่างกายของเรานี้ก็เหมือนศพที่อยู่ในหีบในโลงในหอนั่นแหละภายในนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆจิตใจของผู้ปฏิบัติภาวนาให้มุ่งพิจารณาไปในทางที่เรียกว่าสังขารทั้งหลายรูปขันธ์สังขารอันนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดมาไม่กี่วันเกิดมาไม่กี่เดือนเกิดมาไม่กี่ปีส่วนมากชีวิตของคนเราสมัยนี้นั้นไม่ค่อยจะถึงร้อยปีมักจะแตกดับเปื่อยเน่าพุพังก่อนร้อยปีเป็นส่วนมากแม้ผู้ใดจะเลยร้อยปีไปก็ไม่พ้นจากภัยอันตรายต้องมีความแตกความดับเป็นธรรมดาอย่างนี้เมื่อผู้ปฏิบัติฟังธรรมเข้าใจว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงอย่างนี้ควรหรือที่เราจะมายึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเราของเราตัวเราของเรานี้โดยสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นถ้าแท้ความจริงมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราวัตถุเข้าของทรัพย์สินของมนุษย์ความจริงมันก็เป็นสมบัติของแผ่นดินคือว่าร่างกายก็ดีวัตถุเข้าของก็ตามมันต้องถมแผ่นดินคนที่เกิดมาเมื่อตายก็ถมแผ่นดินคนจะมีสมบัติพัสสถานอะไรแผ่นดินเลือกสวนไร่นาบ้านเรือนกุฏิวิหารผลที่สุดก็ถมแผ่นดินลองโซสภาพแผ่นดินจิตใจผู้รู้ผู้เห็นผู้ภาวนาอยู่ในจิตใจของเราต้องตามกำหนดให้รู้เมื่อไม่รู้ก็ให้ทำจิตให้สงบตั้งมั่นจึงจะรู้ได้เข้าใจถ้าจิตฟุ้งซ่านออกไปภายนอกแล้วไม่มีทางรู้มีแต่ทางหลงพระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วว่าในโลกนี้เมื่อพระองค์ท่านยังไม่พ้นจากโลกก็คือวนเวียนอยู่อย่างที่เราท่านเป็นอยู่นี่แหละอเนกชาติอเนกชาติสังสารังสันธาติสังอนิพิสังคนเราทุกคนนั้นคือว่ามาเกิดมาตายในโลกนี้ไม่จบไม่สิ้นสักทีไม่มีที่จบที่สิ้นเพราะอำนาจของตัณหาในใจตัณหาความดิ้นรนวุ่นวายไม่สงบระงับไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจึงต้องมีข้อวัดปฏิบัติต่างๆนานาเป็นเครื่องอบรมฝึกฝนยังดวงจิตดวงใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติคือนั่งก็ภาวนานอนก็ภาวนายืนก็ภาวนาให้ได้เดินไปไหนมาไหนไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ไปไหนก็ตามจงภาวนาพุทโธในใจหรือมรณะกรรมฐานในใจให้ได้ทุกเวลายังดวงจิตดวงใจนี่แหละให้มีความสงบตั้งมั่นโยในธรรมะปฏิบัติไม่ให้นอกจากธรรมะปฏิบัติ ดูร่างกายสังขารของเราเองจะดูอะไรแต่ละอย่างละอย่างมันเต็มไปหมดในร่างกายสังขารอันนี้อัฐิกังกระดูก300ท่อนก็เต็มตัวของเราอยู่ภพพโลหิตธาตุดินน้ำไฟลมก็เต็มอยู่ในตัวของเรานี่แหละทุกๆคนจึงจำเป็นต้องนำมาพิจารณากำหนดให้เข้าใจในธรรมปฏิบัติแล้วจะได้ปฏิบัติบูชาภาวนาให้จิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นนี้มารู้เห็นเป็นจริงอยู่ภายในหรือที่ท่านว่าพุทโธพุทโธพุทธะดวงพุทธะจริงๆพุทธะจริงๆก็ได้แก่จิตผู้รู้นี้เองพุทธะพุทธโธพระพุทธเจ้าก็มีจิตใจเหมือนพวกเราพุทธะพุทธโธของพระอริยสงฆ์สาวกก็มีจิตใจเหมือนพวกเรานี่แหละแต่พระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าก็ตามท่านมีความเพียรความหมั่นความขยันในการบริกรรมภาวนาพิจารณาธรรมกรรมฐานอยู่เนืองนิดติดต่อกันไปท่านระงับความโกรธความโลภความหลงได้ด้วยการภาวนาในใจรวมจิตรวมใจเข้ามาตั้งภายในสังขารมานกิเลสมานมันจะปรุงแต่งอะไรอะไรขึ้นมาท่านก็ไม่ตามมันไปภาวนาอยู่ที่นี้ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในเมื่อรวมหลักนี้ได้แล้วจิตก็จะเย็นสบายดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราแต่ก่อนพระองค์ก็ยังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านอยู่เมื่อมาถึงวันวิสาขบูชาเป็นวันภาวนาใต้ต้นไม้โพธิ์พระองค์นั่งกรรมฐานภาวนาบริกรรมอนาปาลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ใช่พูดแค่ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็หยุดนิ่งไปท่านนึกอยู่เจริญอยู่พิจารณาอยู่ในลมหายใจเข้าออกจนท่านมองเห็นได้ว่ามรณะภัยคือความตายนั้นมีได้เป็นได้ทุกลมหายใจถ้าลมหายใจนี้ติดขัดอะไรขึ้นมาหายใจเข้าออกไม่ได้บุคคลผู้นั้นก็ถึงซึ่งความตายอยู่ไปไม่ได้แต่ถ้าผู้ใดมากำหนดพิจารณารู้ได้เข้าใจว่าเรานึกพุทโธภาวนาพุทโธดวงจิตผู้รู้ว่าพุทโธนี่มันอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนก็ให้รวมจิตใจเข้าไปที่นั้นจนความสงบระงับเยือกเย็นบังเกิดมีขึ้นในจิตใจของเรานั้นความร้อนใดๆซึ่งเป็นราคะกีนาไฟคือราคะโทสะกีนาไฟคือโทสะโมหะกีนาไฟคือโมหะไม่ให้มันลุกขึ้นมาเพียรพยายามบริกรรมทำใจให้สงบทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนระวังจิตใจไม่ให้ความง่วงความเหงาฟุ้งซ่านลำคาญเข้ามาทับถมจิตให้จิตนี่แหละใสเหมือนแก้วมณีโชต

องค์ลงไปเรื่องราวใดๆซึ่งเป็นอดีตอนาคตของคนอื่นผู้อื่นจิตใจเราไม่ต้องไปสนใจรวมกำลังเข้ามาเดี๋ยวนี้ขณะนี้ว่าจิตดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนบัดนี้เดี๋ยวนี้เราก็ให้รวมลงไปที่นี่มันเย็นสบายลงไปพุทโธอยู่ที่นี่ธัมโมก็อยู่ที่นี่สังโฆก็อยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีธรรมมาก็บำเพ็ญที่นี่ที่ดวงจิตดวงใจก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราจะได้มาตรัสรู้นี้นับว่าเป็นเวลาอันยาวนานนับตั้งแต่พระองค์มีปณิธานหมายมั่นปั้นใจเพื่อบำเพ็ญบารมีเพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้ช่วยลือขนสัตว์ให้ออกจากโลกออกจากวัฏสงสารพระองค์ตั้งใจบำเพ็ญทานบารมีการให้การบริจาคพระองค์รักษาบำเพ็ญศีลบารมีรักษาศีล5ศีล8ศีล10 227ตามการเวลาเมื่อพระองค์บำเพ็ญทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาหรือว่าเนกขัมมะบารมีเว้นจากกิเลสกามวัตถุกรรมพระองค์ก็ฝึกฝนจิตใจให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาให้จิตใจดวงที่มีความรู้อยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้แหละมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดมีความอาถรรพ์ในการที่จะปฏิบัติบูชาเชี่ยมสอนจิตใจของตนของตนให้เกิดความฉลาดและให้เกิดความสามารถอาถรรพ์สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายท่านภาวนาทำเพียรได้เราก็เพียรพยายามตั้งอกตั้งใจเพียรลงไปยังจิตใจให้มีปัญญาให้มีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมเรียกว่าสอนใจของเราให้มีพยาปัญญาไม่ให้นิ่งดูได้เมื่อจิตใจมีปัญญาจิตใจอันนี้แหละแกจะต้องบำเพ็ญวิริยะความภาคความเพียรความพยายามในทางที่จะเลิกละกิเลสความโกรธกิเลสความโลภความหลงให้เบาบางหมดสิ้นไปวิริยะบารมีนี้สำคัญมากเหมือนกันพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรผู้จะแก้ไขจิตใจอันเต็มไปด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะได้ดีที่สุดก็ต้องมีความเพียรความหมั่นความขยันความเอาใจใส่ในกิจกรรมการงานในทางพุทธศาสนาเมื่อจิตใจดวงนี้มีความภาคความเพียรแล้วท่านว่าไม่เหลือวิสัยของผู้มีความเพียรมีความเพียรที่ไหนก็ย่อมมีความสำเร็จที่นั้นเมื่อขาดความเพียรก็คือขาดหมดทุกอย่างพระองค์จึงทรงตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรท่านผู้มีความเพียรทั้งหมดจึงพ้นจากทุกข์ได้บุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรผู้จะแก้ไขจิตใจอันเต็มไปด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะได้ดีที่สุด

0: ก็ต้องมีความเพียรความหมั่นความขยันความเอาใจใส่ในกิจกรรมการงานในทางพุทธศาสนาเมื่อจิตใจดวงนี้มีความภาคความเพียรแล้วท่านว่าไม่เหลือวิสัยของผู้มีความเพียรมีความเพียรที่ไหนก็ย่อมมีความสำเร็จที่นั้นเมื่อขาดความเพียรก็คือขาดหมดทุกอย่างพระองค์จึงทรงตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรท่านผู้มีความเพียรทั้งหมดจึงพ้นจากทุกข์ได้ความเพียรนี้ก็ตั้งใจนี่แหละไม่ให้หลงไม่ให้ลืมจะภาวนาบทใดข้อใดก็ให้รวมให้สงบเข้ามาสู่จิตใจแล้วจิตใจของคนเราก็ต้องให้มีขันติความอดทนด้วยขันติความอดทนนี้ก็เป็นบารมีข้อสำคัญคนเราถ้ามีความอดทนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนความอดทนนี่แหละเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์นักปราชญ์ราชบัณฑิตในทางพุทธศาสนานี้ท่านมีความอดทนขันติธีรัสลังกาโลขันติความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลคนเราไม่ว่าทำอะไรพูดอะไรคิดอ่านอะไรนั้นเริ่มหลักไม่ได้คือว่าสัจจะความจริงใจทำอันใดถ้าทำไม่มีสัจจะพูดอะไรไม่มีสัจจะคิดอะไรไม่มีสัจจะต้องให้มีสัจจะอยู่ในใจเมื่อมีสัจจะอยู่ในใจชื่อว่าบารมีข้อสัจจะมีโยในจิตใจของเราทุกคนแล้วก็สบายใจแล้วอีกข้อหนึ่งก็เรียกว่าอธิษฐานใจไม่ว่าเราจะบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างใดที่จะเจริญก้าวหน้าไปนั้นจะต้องอาศัยการอธิษฐานใจเราจะนั่งสมาธิภาวนาก็อธิษฐานใจไว้ถ้าจิตใจไม่สงบระงับเราจะไม่เลิกล้มความเพียรมีอธิษฐานไว้จะนานเท่าไรก็ช่างเอาให้มันสงบระงับได้ทุกวันทุกคืนอันความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเอาไว้ทีหลังสัจจะอธิษฐานนี้ต้องทำให้ได้จิตใจก็จะโล่งโปร่งเย็นสบายเมตตาบารมีข้อนี้สำคัญมากคำว่าเมตตามีอยู่สองแผนเมตตาตนมุ่งให้ตนมีความสุขกายสบายใจภาวนาให้ได้บรรลุมรรคผลเมตตาสัตว์หมายถึงคนถึงสัตว์ภายนอกก็ต้องมีความเมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายเมื่อคนและสัตว์ทั้งหลายล่วงเกินเราก็อย่าไปทุกข์ไปร้อนเป็นธรรมดาของสัตว์โลกทั้งหลายเขาไม่รู้เมื่อสัตว์โลกเขาไม่รู้เขาก็พูดไปด้วยความไม่รู้ทำไปด้วยความไม่รู้คิดไปด้วยความไม่รู้เราผู้รู้ผู้เห็นผู้เรียนผู้ปฏิบัติภาวนา จงทำใจของเราให้มีความสงบระงับเยือกเย็นสบายมีความเมตตาบางแห่งท่านก็เมตตาหลวงเมตตาหลวงเมตตาใหญ่คำว่าเมตตาหลวงเมตตาใหญ่เมตตานี้ได้แก่ตั้งใจไว้ให้กว้างไม่ให้ใจมันแคบมนุษย์ก็ดีสัตว์สิ่งเดรัจฉานก็ตามในโลกมนุษย์นี้ในเทวโลกในพรหมโลกหรือที่สุดก็เรียกว่าเบื้องบนแต่ภวัคคพรหมลงมาเบื้องต่ำแต่อเวจีมหานรกขึ้นมาลองกลมหมื่นจักรวาลแสนโกฏจักรวาลอนันตาจักรวาลจนนับไม่ถ้วนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายซึ่งอยู่ในที่กล่าวมานี้จงพากันอยู่เย็นเป็นสุขเถิดข้าพระเจ้าไม่เบียดเบียนแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายขอให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยและว่ามุ่งมากปรารถนาให้เห็นว่ามนุษย์คนเราก็ตามสัตว์สิ่งเดรัจฉานก็ตามเป็นเพื่อนเกิดด้วยกันเป็นเพื่อนแก่ด้วยกันเป็นเพื่อนเจ็บไข้ได้พยาธิเหมือนกันแล้วก็เป็นเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงพยายามยังจิตใจอันเมตตาธรรมภายในให้บังเกิดมีขึ้นจนความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรไม่มีมีพุทธโธคุณพระพุทธเจ้ากราบไหว้ทุกวันมีธรรมโมคุณพระธรรมกราบไหว้ทุกวันมีสังโฆคุณพระอริยสงฆ์กราบไหว้สักการะบูชาทุกวันเวลาชื่อว่าเมตตาภายในเมตตาภายนอกเมตตาจนถึงดวงจิตดวงใจเหลือแต่วิญญาณอยู่ท่านก็ให้มีความเมตตาให้ถึงกันไม่ให้มีความอิจฉาพยาบาทแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเมื่อบุคคลมาเจริญเมตตาธรรมได้ในใจเจตใจของผู้นั้นก็ย่อมเข้าถึงอุเบกขาจิตอุเบกขาธรรมคือว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายยังมีกิเลสความโกรธอยู่ยังมีกิเลสความโลภอยู่ยังมีกิเลสความหลงอยู่ก็ย่อมมีความเร่าร้อนในจิตใจใจเราผู้เรียนอุเบกขาจิตเมื่อสิ่งใดมันเหลือวิสัยสุดวิสัยเป็นไปไม่ได้จิตเราก็อย่าได้เป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างว่าคนเราที่เกิดมาแล้วมันมีหน้าที่จะต้องตายก็ให้รู้ไว้บางคนเมื่อถึงเวลามันจะแตกจะตายก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางยึดไว้ถือไว้ตอนนั้นก็เป็นทุกข์เลยถ้าไม่ยึดไว้ถือไว้ทำจิตใจในดวงผู้รู้อยู่สบายวางเฉยไว้เมื่อถึงเวลาเราแตกเราตายก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนหรือเรายังมีชีวิตอยู่บุคคลอื่นสัตว์อื่นในโลกนี้เขาแตกเขาตายเขาทุกข์เขาร้อนก็ให้รู้จักวางเฉยให้ได้ไม่ต้องไปทุกข์แทนเขาอย่างดวงจิตดวงใจดวงนี้ให้ผ่องใสสะอาดเป็นแก้วมณีโชติแก้วมณีอยู่เสมอมีความเยือกเย็นสบายเป็นสุขภายใน จิตใจไม่วุ่นวายภายนอกนี่แหละคือว่าสาวกของพระพุทธเจ้านั้นท่านบำเพ็ญภาวนาในทางพุทธศาสนาท่านศึกษาเล่าเรียนประพฤติตามปฏิบัติตามทำนองครองธรรมจนได้รู้ได้เข้าใจในอกในใจของท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นก็ได้ดื่มอมตะธรรมคือธรรมไม่ตายเข้าถึงได้แล้วไม่ตายไม่หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ท่านภาวนาอยู่ทุกวินาทีในจิตใจนั้นให้เราทุกคนทุกดวงใจรวมจิตใจเข้ามาให้สงบระงับตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติโอปนายิกธรรมน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาโยในจิตในใจทุกขณะทุกเวลานั่นแหละสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อประพฤติได้กระทำได้อยู่สม่ำเสมอก็มีความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทธาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อกันเรียกว่านะโมเทิดทูนสูงสุดในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังปฏิปทาพระตุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอตอนที่32ครับ
2: ก้าวเข้าไปในสถานที่อันสูงศักดิ์ที่ได้รับสถาปนายกย่องมาจากพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาแห่งโลกทั้ง3เฉพาะวัดป่าต่างๆพระท่านเป็นเหมือนพระลิงพระข้างไม่ค่อยมีโอกาสวาสนาได้เห็นได้ชมบ้านเมืองที่เจริญแล้วด้วยวัตถุและวัฒนธรรมนำสมัยเมื่อเห็นท่านผู้นำยุคแต่งตัวทันสมัยเข้าไปในวัดท่านรู้สึกว่าเสียวใจพิกลคล้ายจะเวียนศีรษะและเป็นไข้ในเวลานั้นทางนี้อาจเป็นความตื่นตกใจที่ไม่เคยพบเห็นเพราะความเป็นป่าก็สันนิษฐานยากเพราะปกติท่านก็เป็นป่าอยู่แล้วแต่พอมาเจอสิ่งแปลกตาล่าทำเข้าจึงแสดงความวิปริตจิตแปรปรวนชวนให้สลดสังเวชขึ้นมาโดยมากพระธุดงค์ป่าท่านพูดในทำนองเดียวกันซึ่งน่าเห็นใจสงสารแม้จะมีผู้อธิบายเรื่องความเจริญของบ้านเมืองทั้งด้านวัตถุและวัฒนธรรมให้ท่านฟังว่าเป็นสิ่งเจริญทัดเทียมกันหมดเวลานี้ทั้งในและนอกประเทศทั้งในเมืองและบ้านนอกทั้งวัดบ้านและวัดป่าทั้งในที่ธรรมดาและในป่าในเขาแต่ท่านไม่ยอมเชื่อมีแต่ความขยะแขยงและหวาดกลัวสลดสังเวชเอาท่าเดียวจนผู้ชี้แจงให้ฟังหมดปัญญาไม่มีทางทำให้ท่านหายตกใจหวาดเสียวได้จึงน่าสงสารที่ท่านเป็นป่าเถื่อนและห่างความเจริญเอาเสียจริงๆวัดท่านอาจารย์องค์นี้อยู่ในป่าในภูเขาเป็นทำเลบำเพ็ญภาวนาดีมากเต็มไปด้วยหินผาป่าไม้น่าเรื่นรมทราบว่าท่านพยายามหลบหลีกบรรดาสิ่งดังกล่าวมากถ้าจะว่าท่านเป็นป่าเถื่อนเหมือนพระธุดงค์ทั้งหลายก็ไม่อาจตำหนิได้ลงคอเพราะท่านมีคุณธรรมสูงมากหนทางที่น่าตำหนิเสียแล้วในความรู้สึกของผู้เขียนจึงเพียงสันนิษฐานว่าท่านอาจมีนิสัยระวังตัวกลัวภัยในป่าติดตัวมาแม้มีคุณธรรมสูงสุดแล้วก็ยังละนิสัยนั้นไม่ขาดอาจเป็นตามธรรมที่ท่านแสดงไว้ว่านิสัยดั้งเดิมพระสาวกทั้งหลายละไม่ขาดนอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวอิโซละพระนิสัยพร้อมกับวาสนาได้โดยเด็ดขาดสิ้นเชิง ท่านอาจารย์องค์นี้เวลามีคนเข้าไปพลุกพล่านไม่เข้าเรื่องเข้าราวมากๆท่านจะปลีกตัวหนีไปอยู่ตามป่าตามซอกหินบนภูเขาโน้นจนกว่าเรื่องสงบลงตอนเย็นๆหรือค่ำมืดถึงจะกลับลงมาที่พักเมื่อถูกถามว่าทำไมท่านจึงหลบปลีกตัวออกไปอยู่ในที่เช่นนั้นเล่าท่านก็ให้เหตุผลว่าทำเรามีน้อยสู้กำลังของโลกที่เชี่ยวจับไม่ไหวจำต้องหลบหลีกไปขืนอยู่ต่อไปทำต้องแตกทลายที่ไหนจะพอประคองตัวได้ก็ควรคิดเพื่อตัวเองแม้ไม่มีวาสนาพอจะเพื่อผู้อื่นได้ดังนี้แต่เท่าที่ทราบมาท่านมีความเมตตาอนุเคราะห์ประชาชนอยู่มากตามปกตินิสัยที่ท่านปลีกตัวหลบหลีกไปในบางกรณีนั้นน่าจะเหลืออดเหลือทนดังท่านว่าที่ฝ่ายทำลายโดยไม่มีเจตนาหรือมีก็ไม่อาจทราบได้ซึ่งมีจำนวนมากและโดนอยู่เสมอแต่ฝ่ายพยายามประคองรักษาศีลธรรมความดีงามไว้มีจำนวนน้อยต้านทานน้ำหนักไม่ไหวก็จำต้องได้รับความลำบากเป็นธรรมดาส่วนมากประชาชนเป็นฝ่ายสังเกตพระมากกว่าจะสังเกตตัวเองเวลาเข้าไปในสถานที่คนเคารพนับถือจึงมักสะดุดหูสะดุดตาน่าคิดสำหรับท่านผู้มีความสังเกตเกี่ยวกับการปล่อยตัวไม่สำรวมที่เคยเป็นนิสัยมาโดยไม่ได้สนใจว่าใครจะสังเกตหรือมีอะไรกับตนบ้างจึงลำบากเวลาท่านไม่สบายอยู่ในป่าอยู่ในเผาท่านไม่ค่อยสนใจกับยูยาอะไรเลยยิ่งไปกว่าการระงับด้วยธรรมโอสถซึ่งได้ผลทั้งทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันและยึดเป็นหลักใจระลึกไว้ได้นานกว่าธรรมดาท่านเคยระงับไข้ด้วยวิธีภาวนามาหลายครั้งจนเป็นที่มั่นใจต่อการพิจารณาเวลาไม่สบายเริ่มแต่จิตเป็นสมาธิคือมีความสงบเย็นใจเวลาเป็นไข้ทีไรท่านต้องตั้งหน้าสู้ตายกับการภาวนาด้วยความมั่นใจที่เคยเห็นผลประจักษ์มาแล้วแรกๆได้อาศัยท่านอาจารย์มั่นคอยให้อุบายเสมอในเวลาเป็นไข้โดยยกเรื่องท่านขึ้นเป็นพยานว่าท่านจะได้กำลังใจสำคัญทีไรต้องได้จากการเจ็บป่วยแทบทั้งสิ้นเจ็บหนักป่วยหนักเท่าไรสติปัญญายิ่งหมุนตัวดีและรวดเร็วไปกับเหตุการณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นในเวลาเจ็บป่วยโดยไม่ต้องถูกบังคับให้พิจารณาและไม่สนใจกับความหายหรือความตายอะไรเลยนอกจากจะพยายามให้รู้ความจริงของทุกเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นและโหมเข้ามาในเวลานั้นด้วยสติปัญญาที่เคยฝึกหัดอยู่เป็นประจำจนชำนิชำนาญบางครั้งท่านอาจารย์มั่นมาเตือนขณะเป็นไข้เป็นเชิงปัญหาเหน็บๆว่าท่านเคยคิดไหมว่าท่านเคยทุกข์ก่อนจะตายทุกข์มากยิ่งกว่าทุกข์ที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ในภพชาติที่ผ่านๆมาเพียงทุกข์ในเวลาเป็นไข้ธรรมดาซึ่งโลกเขามิได้เรียนธรรมเขายังพออดพอทนได้บางรายเขายังมีสติดีมีมัญญาติงามกว่าพระเราเสียอีกคือเขาไม่แสดงอาการทุรนทุรายกระสับกระส่ายร้องครางทิ้งเนื้อทิ้งตัวเหมือนพระบางองค์ที่ใหญ่ๆซึ่งไม่น่าจะมีในวงพุทธศาสนาเลยและไม่น่าจะมีจะทำศาสนาให้เพื่อนเปรอะไปด้วยแม้เจ็บมากทุกข์มากเขายังมีสติควบคุมมัญญาตให้อยู่ในความพอดีงามตาได้อย่างน่าชมผมเคยเห็นฆราวาสป่วยมาแล้วโดยลูกๆเขามานิมนต์ผมเข้าไปเยี่ยมพ่อเขาเวลาจวนตัวจะไปไม่รอดพ่อเขาอยากพบเห็นและกราบไหว้ในวาระสุดท้ายพอเป็นขวัญใจระลึกได้เวลาจะแตกดับจริงๆขณะเราเข้าถึงบ้านพ่อเขาพอมองเห็นเรากำลังก้าวเข้าไปที่เตียงนอนเท่านั้นทั้งที่กำลังป่วยหนักปกติลุกนั่งคนเดียวไม่ได้ต้องช่วยพยุงกันแต่ขณะนั้นเขายังสามารถพรวดพราดลุกขึ้นคนเดียวได้ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มที่ไม่มีอาการไข้และป่วยหนักใดๆปรากฏเหลืออยู่พอให้ทราบได้ว่าเขาป่วยหนักเลยทั้งกราบทั้งไหว้ด้วยความรื่นเริงบันเทิงในใจในจิตใจและมัญญาที่อ่อนน้อมสวยงามจนใครๆในบ้านเกิดพิศวงงงันไปตามๆกันว่าเขาลุกขึ้นมาโดยลำพังคนเดียวได้อย่างไรเมื่อปกติแม้จะพลิกตัวเปลี่ยนการนอนท่าต่างๆก็ได้ช่วยกันอย่างเต็มไม้เต็มมือเพราะความระมัดระวังกลัวจะถูกกระทบกระเทือนมากและอาจสลบหรือตายไปเสียในขณะนั้นแต่พอเห็นท่านเข้ามากลับเป็นคนใหม่ขึ้นมาจากคนไข้ที่จวนจะตายอยู่แล้วจึงอัศจรรย์ไม่เคยเห็นดังนี้และชาวบ้านพูดกับผมว่าเขาตายไปหลังจากเวลาที่ผมออกมาไม่นานนักเลยด้วยความมีสติตลอดเวลาสิ้นลมหายใจและไปอย่างสงบ ประสบสุขโทไม่ผิดพลาดส่วนท่านเองไม่เห็นเป็นไข้หนักถึงขนาดนั้นทำไมนอนใจไม่พิจารณาหรือมันหนักด้วยความอ่อนแอทับถมจิตใจจึงทำให้ร่างกายอ่อนเปียกไปด้วยพระกรรมฐานถ้าขืนเป็นกันลักษณะนี้มากๆศาสนาต้องถูกตำหนิกรรมฐานต้องล่มจมไม่มีใครสามารถทรงไว้ได้เพราะมีแต่คนอ่อนแอกรรมฐานอ่อนแอคอยแต่ขึ้นเคียงให้กิเลสมันสับเอายำเอาสติปัญญาพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ประทานไว้สำหรับคนขี้เกียจอ่อนแอโดยนอนเฝ้านั่งเฝ้าไข้อยู่เฉยไม่คิดคนพิจารณาด้วยธรรมดังกล่าวเลยการหายไข้หรือการตายของผู้อ่อนแอไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยสู้หนูตายตัวเดียวก็ไม่ได้ท่านจะนำลัทธิและวิชาหมูนอนคอยเคียงอยู่เฉยๆมาใช้ในวงศาสนาและวงพระกรรมฐานผมอายคฤหัสถ์ผู้เขาดีกว่าพระและอายหนูตัวที่ตายแบบเรียบๆซึ่งดีกว่าพระที่เป็นไข้แล้วอ่อนแอและตายไปด้วยความไม่มีสติปัญญารักษาตัวท่านลองพิจารณาดูสิว่าสัจธรรมมีทุกขสัจเป็นต้นที่ปราท่านว่าเป็นธรรมของจริงสุดส่วนนั้นจริงอย่างไรบ้างและจริงอยู่ที่ไหนกันแน่หรือจริงอยู่ที่ความประมาทอ่อนแอดังที่พากันเสริมสร้างอยู่เวลานี้นั่นคือการเสริมสร้างสมุทัยทับถมจิตใจให้งอหัวไม่ขึ้นต่างหากมิได้เป็นทางมรรคเครื่องนำให้หลุดพ้นแต่อย่างใดเลยผมที่กล้ายืนยันว่าเคยได้กำลังใจในเวลาป่วยหนักนั้นผมพิจารณาทุกที่เกิดกับตัวจนเห็นสถานที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของมันอย่างชัดเจนด้วยสติปัญญาจริงๆจิตที่รู้ความจริงของทุกข์แล้วก็สงบตัวลงไม่แสดงการสายแสบแปรสภาพไปเป็นอื่นนอกจากดำรงตนอยู่ในความจริงและเป็นหนึ่งอยู่เพียงดวงเดียวไม่มีอะไรมารบกวนลวนลามเท่านั้นไม่เห็นความแปลกปลอมใดๆเข้ามาเคลือบแฝงได้เลยทุกขเวทนาก็ดับสนิทลงในเวลานั้นแม้ไม่ดับก็ไม่สามารถทับจิตใจเราได้คงต่างอันต่างจริงอยู่เพียงเท่านั้นนี่แลที่ว่าสัจธรรมเป็นของจริงส่วนจริงอย่างนี้เองท่านคือท่านอยู่ที่จิตดวงมีสติปัญญารอบตัวเพราะการพิจารณาไม่ใช่เพราะอ่อนแอเพราะนั่งทับนอนทับสติปัญญาเครื่องมือที่ทันคันกับการแก้กิเลสอยู่เฉยๆผมจะเปรียบเทียบให้ท่านฟังหินนั้นปาหัวคนก็แตกทับหัวคนก็ตายได้แต่นำมาทำประโยชน์เช่นเป็นหินรับมีดหรืออะไรๆก็ได้ตามแต่คนโง่จะนำมาทำลายสังหารตนหรือคนฉลาดจะนำมาทำเป็นหินรับมีดหรืออื่นๆเพื่อประโยชน์แก่ตนตามต้องการสติปัญญาก็เช่นกันจะนำไปใช้ในทางผิดคิดไตรตรองในทางไม่ชอบฉลาดประกอบอาชีพในทางผิดเช่นฉลาดหาอุบายฉกลักปล้นจี้เขาเร็วยิ่งกว่าลิงจนตามไม่ทันก็ย่อมเกิดโทษเพราะนำสติปัญญาไปใช้ในทางที่ผิดจะนำสติปัญญามาใช้เป็นการอาชีพในทางที่ถูกเช่นคิดปลูกบ้านสร้างเรือนเป็นช่างไม้ช่างเขียนช่างแกะลวดลายต่างๆเป็นต้นหรือจะนำมาใช้แก้กิเลสตัณหาตัวเหนียวแน่นแก่นวัฏฏะที่พาให้เวียนเกิดเวียนตายอยู่ไม่หยุดจนหมดสิ้นไปจากใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ถึงวิมุตติพระนิพพานทั้งเป็นในวันนี้เดือนนี้ปีนี้ชาตินี้ก็ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์จะทำได้ดังที่ท่านผู้ฉลาดทำได้กันมาแล้วแต่ต้นพุทธกาลจนถึงปัจจุบันคือวันนี้ปัญญาย่อมอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้สนใจใคร่ครวญไม่มีทางสิ้นสุดเพราะสติกับปัญญาไม่เคยจนตรอกหลอกตัวเองแต่ไหนแต่ไรมาพอจะทำให้กลัวว่าตนจะมีสติปัญญามากเกินไปจะกลายเป็นคนดีซ่านผลาญธรรมประคองตัวไปไม่รอดและจอดจมในกลางคันสติปัญญานี้ปราท่านชมว่าเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดอย่างออกหน้าออกตาแต่ดึกดำบรรพ์มาไม่เคยล้าสมัยท่านจึงควรคิดค้นสติปัญญาขึ้นมาเป็นเครื่องป้องกันและทำลายข้าศึกอยู่ภายในให้สิ้นซากไปจะเห็นใจดวงประเสริฐว่ามีอยู่กับตัวแต่ไหนแต่ไรมาการสอนท่านด้วยธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมที่ผมเคยพิจารณาและได้ผลมาแล้วไม่ได้สอนแบบสุ่มเดาเกาหาที่คันไม่ถูกแต่สอนตามที่รู้ที่เห็นที่เคยเป็นมาไม่สงสัยใครที่อยากพ้นทุกข์แต่กลัวทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตนไม่ยอมพิจารณาผู้นั้นไม่มีวันพ้นทุกข์ไปได้เพราะทางไปนิพพานต้องอาศัยทุกข์กับสมุทัยเป็นที่เหยียบย่างไปด้วยมรรคเครื่องดำเนินพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ทุกๆพระองค์ท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานด้วยสัจธรรม4กันทั้งนั้นไม่ยกเว้นแม้องค์เดียวว่าไม่ได้ผ่านสัจธรรม4โดยสมบูรณ์ก็เวลานี้มีสัจจะใดบ้างที่กำลังประกาศความจริงของตนอยู่ในกายในใจท่านอย่างเปิดเผย ท่านจงพิจารณาสัจจานั้นด้วยสติปัญญาให้รู้แจ้งตามความจริงของสัจจานั้นอย่านั่งเฝ้านอนเฝ้ากันอยู่เฉยๆจะกลายเป็นโมฆะบุรุษในวงสัจธรรมซึ่งเคยเป็นของจริงมาดั้งเดิมถ้าพระธุดงค์กรรมฐานเราไม่สามารถอาจรู้ความจริงที่ประกาศอยู่กับตนอย่างเปิดเผยได้ก็ไม่มีใครจะสามารถอาจรู้ได้เพราะวงพระกรรมฐานเป็นวงที่ใกล้ชิดสนิทกับสัจธรรมอยู่มากกว่าวงอื่นๆที่ควรจะรู้เห็นได้ก่อนใครหมดวงนอกจากนี้แม้จะมีสัจธรรมประจำกายประจำใจด้วยกันก็จริงแต่ยังห่างเหินต่อการพิจารณาอันเป็นทางรู้แจ้งผิดกันเนื่องจากเพศและโอกาสที่จะอำนวยต่างกันเฉพาะพระธุดงค์กรรมฐานซึ่งพร้อมทุกอย่างแล้วในการดำเนินและเดินก้าวเข้าสู่ความจริงที่ประกาศอยู่กับตัวทุกเวลาถ้าท่านเป็นเลือดนักรบสมนามที่ศาสดาทรงขนานให้ว่าสากยบุตรพุทธชิโนรสจริงๆแล้วท่านจงพยายามพิจารณาให้รู้แจ้งสัจจะคือทุกขเวทนาที่กำลังประกาศตัวอยู่อย่างจงแจ้งเปิดเผยในกายในใจท่านเวลานี้อย่าให้ทุกขเวทนาและการเวลาผ่านไปเปล่าขอให้ยึดความจริงจากทุกขเวทนาขึ้นสู่สติปัญญาและตีตราประกาศฝังใจลงอย่างแน่นหนาแต่บัดนี้เป็นต้นไปว่าความจริง4อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ตลอดมานั้นบัดนี้ทุกขสัตว์ได้แจ้งประจักษ์กับสติปัญญาเราแล้วไม่มีทางสงสัยนอกจากจะพยายามเจริญให้ความจริงนั้นเจริญยิ่งขึ้นโดยลำดับจนหายสงสัยโดยสิ้นเชิงเท่านั้นถ้าท่านพยายามดังที่ผมสั่งสอนนี้แม้ไข้ในกายท่านจะกำเริบรุนแรงเพียงไรท่านเองจะเป็นเหมือนคนไม่ได้เป็นอะไรคือใจท่านไม่ได้ไหวหวั่นสั่นสะเทือนไปตามอาการแห่งความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในการนั่นเลยมีแต่ความภาคภูมิใจที่สัมพันธ์กับความที่ได้รู้เห็นแล้วโดยสม่ำเสมอไม่แสดงอาการรุ่มดอนเพราะไข้กำเริบหรือไข้สงบตัวลงแต่อย่างใดนี่แลคือการเรียนธรรมเพื่อความจริงปราท่านเรียนกันอย่างนี้ท่านไม่ได้ไปปรุงแต่งเวทนาต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการเช่นอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ตามชอบใจซึ่งเป็นการสั่งสมสมุทัยให้กำเริบรุนแรงยิ่งขึ้นแทนที่จะเป็นไปตามใจชอบท่านจงจำไว้ให้ถึงใจพิจารณาให้ถึงอัตถึงธรรมคือความจริงที่มีอยู่กับท่านเองซึ่งเป็นฐานะที่ควรรู้ได้ด้วยตนเองแต่ละรายละลายผมเป็นเพียงผู้แนะอุบายให้เท่านั้นส่วนความเก่งกาจอาถรรพ์หรือความล้มเหลวใดๆนั้นขึ้นอยู่กับผู้พิจารณาโดยเฉพาะผู้อื่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเอานะท่านจงทำให้สมหน้าสมตาที่เป็นลูกศิษย์มีครูสั่งสอนอย่านอนเป็นที่เช็ดเท้าให้กิเลสขึ้นย่ำยีตีแผ่ได้จะแย่และเดือดร้อนในภายหลังจะว่าผมไม่บอกท่านเราว่าพอท่านเทศให้เราแบบพยุบุแคมอยู่พักใหญ่แล้วก็หนีไปเราเองรู้สึกตัวจะลอยเพราะความปิติกินดีและตื่นตันในโอวาทที่ฉลาดแหลมคมและออกมาจากความเมตตาท่านล้วนๆไม่มีอะไรจะมีคุณค่าเสมอเหมือนได้ในเวลานั้นพอท่านไปแล้วเท่านั้นเราเองก็น้อมอุบายที่ท่านเมตตาสั่งสอนเข้าพิจารณาแก้ทุกขเวทนาที่กำลังแสดงตัวอยู่เต็มความสามารถโดยไม่มีความย่อท้ออ่อนแอแต่อย่างใดเลยขณะพิจารณาทุกขเวทนาหลังจากท่านไปแล้วเรากับท่านนั่งคอยดูและคอยให้อุบายช่วยเราอยู่ตลอดเวลายิ่งทำให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับทุกข์มากขึ้นขณะพิจารณานั้นได้พยายามแยกทุกข์ออกเป็นขันคือแยกกายและอาการต่างๆของกายออกเป็นขันธ์หนึ่งแยกสัญญาที่คอยมั่นหมายหลอกลวงเราออกเป็นขันธ์หนึ่งแยกสังขารคือความคิดปรุงต่างๆออกเป็นขันธ์หนึ่งและแยกจิตออกเป็นพิเศษส่วนหนึ่งแล้วพิจารณาเทียบเคียงหาเหตุผลต้นปลายของตัวทุกข์ที่กำลังแสดงอยู่ในกายอย่างชุลมุนวุ่นวายโดยไม่ได้มีกำหนดว่าทุกข์จะดับเราจะหายหรือทุกข์จะกำเริบเราจะตายแต่สิ่งที่หมายมั่นปั้นมือจะให้รู้ตามความมุ่งหมายเวลานั้นคือความจริงของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเฉพาะที่อยากรู้มากในเวลานั้นคือทุกขสัตว์ว่าเป็นอะไรกันแน่ทำไมจึงมีอำนาจมากสามารถทำจิตใจของสัตว์โลกให้สะเทือนหวั่นไหวได้ทุกตัวสัตว์ไม่ยกเว้นว่าเป็นใครเอาเลยทั้งเวลาทุกแสดงขึ้นธรรมดาเพราะความกระทบกระเทือนจากเหตุต่างๆทั้งแสดงขึ้นในวาระสุดท้ายตอนจะโยกย้ายภพภูมิไปสู่โลกใหม่ภูมิใหม่สัตว์ทุกทุ่นหน้ารู้สึกวันเกรงกันนักหนาไม่มีรายใดหารสู้หน้ากล้าเผชิญนอกจากทนอยู่ด้วยความหมดหนทางเท่านั้นถ้าสามารถหลบหลีกได้ก็น่าจะหลบไปอยู่คนละมุมโลก พราะความกลัวทุกตัวเดียวนี้เท่านั้นเราเองก็นับเข้าในจำนวนสัตว์โลกผู้ขี้คลาดหวาดกลัวทุกจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับทุกที่กำลังแสดงอยู่นี้จึงจะเป็นผู้องอาจกล้าหาญด้วยความจริงเป็นพยานเอาละเราต้องสู้กับทุกข์ด้วยสติปัญญาตามทางศาสดาและครูอาจารย์สั่งสอนไว้เมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์มั่นท่านก็ได้เมตตาสั่งสอนอย่างถึงใจไม่มีทางสงสัยท่านสอนว่าให้สู้ด้วยสติปัญญาโดยแยกแยะขันธ์นั้นออกดูอย่างชัดเจนก็เวลานี้ทุกขเวทนาเป็นขันธ์อะไรเป็นรูปเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณและเป็นจิตได้ไหมถ้าเป็นไม่ได้ทำไมเราจึงเหมาเอาทุกขเวทนาว่าเป็นเราเป็นเราทุกเราจริงๆคือทุกขเวทนานี้หรืออะไรกันแน่ต้องให้ทราบความจริงกันในวันนี้ถ้าเวทนาไม่ดับและเราไม่รู้แจ้งทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาอย่างจริงใจแม้จะตายไปกับที่นั่งภาวนานี้เราก็ยอมแต่จะไม่ยอมลุกจากที่ให้ทุกขเวทนาหัวเราะเย้ยหยันเป็นอันขาดนับแต่ขณะนั้นสติปัญญาทำการแยกแยะห้ำหันกันอย่างเอาเป็นเอาตายเข้าว่าระหว่างสงครามของจิตกับทุกขเวทนาต่อสู้กันอยู่เวลานั้นกินเวลา5ชั่วโมงจึงได้รู้ความจริงจากขันแต่ละขันได้เฉพาะอย่างยิ่งรู้เวทนาขันอย่างชัดเจนด้วยปัญญาทุกขเวทนาดับลงในทันทีที่พิจารณารอบตัวถึงที่ท่านว่าท่านได้เริ่มเชื่อสัจธรรมมีทุกขสัจเป็นต้นว่าเป็นของจริงแต่บัดนั้นมาอย่างไม่หวั่นไหวแต่นั้นมาเวลาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆขึ้นมาใจมีทางต่อสู้กันเพื่อชนะทางสติปัญญาไม่อ่อนแอปวกเปียกใจมักได้กำลังในเวลาเจ็บป่วยเพราะเป็นเวลาเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายกันจริงๆทำที่เคยถือเป็นของเล่นโดยไม่รู้สึกตัวมาประจำนิสัยปุถุชนในเวลาธรรมดาไม่จนตรอกก็แสดงความจริงให้เห็นชัดในเวลานั้นขณะพิจารณาทุกขเวทนารอบแล้วทุกดับไปใจก็รวมลงถึงฐานของสมาธิหมดปัญหาต่างๆทางกายทางใจไปพักหนึ่งจนกว่าจิตถอนขึ้นมาซึ่งกินเวลาหลายชั่วโมงมีอะไรค่อยพิจารณากันต่อไปอีกด้วยความอาถรรพ์ต่อความจริงที่เคยเห็นมาแล้วท่านว่าเมื่อจิตรวมลงถึงฐานสมาธิเพราะอำนาจการพิจารณาแล้วไข้ได้หายไปแต่บัดนั้นไม่กลับมาเป็นอีกเลยจึงเป็นที่น่าประหลาดใจว่าเป็นไปได้อย่างไรข้อนี้สำหรับผู้เขียนเชื่อทั้งร้อยไม่ขัดขานเพราะเคยพิจารณาแบบเดียวกันนี้มาบ้างแล้วผลก็เป็นแบบเดียวกับที่ท่านพูดให้ฟังไม่มีผิดกันเลยจึงทำให้สนิทใจตลอดมาว่าธรรมโอสถสามารถรักษาโรคได้อย่างลึกลับและประจักษ์กับท่านผู้ปฏิบัติที่มีนิสัยในทางนี้โดยมากพระธุดงค์กรรมฐานท่านชอบพิจารณาเยียวยาธาตุขันธ์ของท่านเวลาเกิดโรคภัยไข้เจ็บอย่างเงียบๆโดยลำพังไม่ค่อยระบายให้ใครฟังง่ายๆนอกจากวงปฏิบัติด้วยกันและมีนิสัยคล้ายคลึงกันท่านจึงสนทนากันอย่างสนิทใจที่ว่าท่านบำบัดโรคด้วยวิธีภาวนานั้นมิได้หมายความว่าบำบัดได้ทุกชนิดไปแม้ท่านเองก็ไม่แน่ใจว่าโรคชนิดใดบำบัดได้และโรคชนิดใดบำบัดไม่ได้แต่ท่านไม่ประมาทในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวท่านถึงร่างกายจะตายไปเพราะโรคในกายแต่โรคในจิตคือกิเลสอาสวะต่างๆก็ต้องให้ตายไปด้วยอำนาจธรรมโอสถท่านบ้างเหมือนกันฉะนั้นการพิจารณาโรคต่างๆทั้งโรคในกายและโรคในใจท่านจึงไม่ได้ลดละทั้งสองทางโดยถือว่าเป็นกิจจำเป็นระหว่างขันธ์กับจิตจำต้องพิจารณาและรับผิดชอบกันจนวาระสุดท้ายพระอาจารย์องค์นี้ท่านชอบรักษาไข้ด้วยธรรมโอสถตลอดมาครั้งหนึ่งท่านพักอยู่ภูเขาแถบจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นที่ชุกชุมด้วยไข้มาลาเรียหลังจากฉันเสร็จวันนั้นก็เริ่มไข้จับซันขึ้นในทันทีทันใดผ้าห่มกี่ผืนก็มีแต่หนักตัวเปล่าๆหาความอุ่นไม่มีเลยท่านจึงสั่งให้งดการบำบัดหนาวทางภายนอกจะบำบัดทางภายในด้วยธรรมดังที่เคยได้ผลมาแล้วและสั่งให้พระหลีกจากท่านไปให้หมดและให้รอจนกว่ามองเห็นบานประตูกระต๊อบกุฏิเล็กๆเปิดเมื่อไรค่อยมาหาท่านเมื่อพระไปกันหมดแล้วท่านก็เริ่มภาวนาพิจารณาทุกขเวทนาดังที่เคยพิจารณามาทราบว่าเริ่มแต่9นาฬิกาคือ3โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงจึงลงกันได้ไข้ก็สางและหายไปแต่บัดนั้นจิตก็รวมลงถึงฐานและพักอยู่ราว2ชั่วโมงเสร็จ จนร่วม6โมงเย็นจึงออกจากที่สมาธิภาวนาด้วยความเบากายเบาใจไม่มีอะไรมารบกวนอีกเลย
3: เวลา18 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่30000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTทีวีผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีเกียรติอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล่าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 น.ร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 น.ร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจปุชนียานังเอตมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

จเป็นตัวเหตุใจมันดีดมันดิ้นตลอดเวลาไม่มีธรรมระงับมันมันมีแต่ความชั่วออกดีดดิ้นมีแต่กระแสของฟืนของไฟออกไปก็กลับมาเผาไหม้เจ้าของเจ้าของถ้ามีธรรมระงับก็เหมือนกับน้ำดับไฟคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปโนณวัดป่าบ้านตาดเมื่อวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2537

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: ให้พากันตั้งใจใส่ศีลใส่ธรรมนะท่านทั้งหลายจะมีที่ยืนที่ก่อนนะอาศัยสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าท่านว่าเราไม่มีใครที่จะสมหวังหรอกผิดหวังทั้งนั้นนะนี่เป็นเครื่องอาศัยชั่วการเวลาส่วนธรรมภายในจิตใจคือบุญกุศลที่เราสร้างไว้ติดอยู่กับใจมันจะจนไปไหนใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันอยู่แล้วนั่นนะไม่มีจนถึงจะตายก็ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสพอพูดอย่างนี้แล้วเราก็ได้ยกเราเคยมาพูดหลายหนแล้วนะมีธรรมิกะบาโสก็ดีจะทำภาวนาจะเป็นนักให้ทานไปมีงานการทั้งหลายนี้ถึงจะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเขาก็มาเชิญแกไปเป็นประธานไปเป็นหัวหน้างานเพราะแกเป็นคนใจบุญสุนทรอย่างมากเด่นหมดนะมีงานที่ไหนมาเชิญแกละไปเป็นประธานทีนี้พอจวนตัวบอกลูกนั่นเห็นไหมภาวนาแกก็เป็นด้วยนะรู้ภายในออกภายนอกรู้ด้วยนะไม่ใช่จะบุญเต็มหัวใจแสงสว่างของบุญยังรู้อีกตามนิสัยของท่านเอง พอนี่พอจวนแล้วทีนี้ ก็สั่งลูกให้ไปนิมนต์พระมาสวดทำให้พ่อฟังเพื่อรื่นเริงภายในใจเป็นวาระสุดท้ายที่พ่อจะจากไปนั่นบอกอย่างนี้นะลูกก็ไปนิมนต์พระมา พอนิมนต์พระมาแล้วก็พระท่านก็สวดทำให้ฟังนั่นก็เพลินในธรรมจิตก็สงบลงพอสงบลงไปก็ออกรู้สิ่งต่างๆพวกเทวบุตรเทวดาเต็มท้องฟ้านี่ความจริงฟังที่นะอุบาสกคนนี้แหละเป็นผู้ต้อนรับเทวดาฟังธรรมอยู่นี่จิตมันคล้อยตามสงบลงไปจิตออกรู้พวกเทวบุตรเทวดาสวรรค์หกชั้นควรแก่อุบาสกคนนี้ทุกขั้นของสวรรค์หกชั้นคนนั้นก็เชื้อเชิญรถทิพย์เต็มอยู่บนท้องฟ้านี่แหละตำราคนนั้นก็เชื้อเชิญให้ไปสวรรค์ชั้นของเขาชั้นของเขาเลยเชื้อเชิญเรียนหกชั้นมาทุกชั้นเลยรถทิพย์มาจะไปขั้นไหนชวนทางนั้นในสวรรค์หกชั้นนั้นทางนี้มันก็เลยหลุดปากออกมานะนี่เรียกว่าหลุดปากคือความรู้อันสำคัญนี้พุ่งอยู่กับพวกเทวบุตรเทวดาที่เนี่ยมันเลยเป็นคำพูดอันหนึ่งมันหลุดปากมาให้รอก่อนว่างั้นนะมันเลยหลุดปากมาเป็นคำพูดภาษาโลกไปให้รอก่อนหมายก็ว่าอุบาสกคนนี้บอกให้พวกเทพทั้งหลายรอไว้ก่อนคือเวลานี้กำลังฟังธรรมมันจะเป็นรายต่อธรรมว่าราชกว่าไปเพียงว่าบอกว่ารอก่อนพวกหูหนวกตาบอดนึกว่าอุบาสกคนนั้นห้ามไม่ให้สวดพระก็ไปพาตาบอดคงมีหลวงตาบัวอยู่ในนั้นด้วยล่ะท่าตาบอดเพราะว่าให้รอก่อนพระเลยหยุดสวดมนต์พอหยุดสวดมนต์แล้วพระก็ออกไปออกจากบ้านไปถึงบ้านถูกถึงวัดพระพุทธเจ้าขนาบเลยมาอะไรกันนี่หน้าวะสวดมนต์ยังไม่เสร็จมาอะไรก็อุบาสกว่าให้หยุดว่างั้นนะไม่ได้บอกว่ารอก่อนนะบอกว่าให้หยุดว่างั้นอุบาสกไม่ได้บอกเธอทั้งหลายนะบอกพวกเทพทั้งหลายที่เต็มอยู่บนท้องฟ้าซึ่งเขาจะเชิญอุบาสกคนนี้ไปสวรรค์หกชั้นชั้นใดก็ได้ว่างั้นต่างหากนะมันอุบาสกห้ามพวกเทพทั้งหลายต่างหากไม่ได้ห้ามพวกเธอทั้งหลายไม่ให้สวดนะไปกลับไปเดี๋ยวนี้ว่างั้นนะไล่พากลับขึ้นมาก็พอดีอุบาสกคนนั้นใจปิดถอยก็มาปั๊บตรงนี้ก็พระหายหน้าไปหมดอ้าวพระคุณเจ้าไปไหนหมดก็คุณพ่อบอกว่าให้รอก่อนท่านก็ไปดีโอ้พ่อไม่ได้บอกให้พระท่านรอนะบอกพวกเทพทั้งหลายมันกวนกำลังฟังธรรมเพลินต่างหากนะไปนิมนต์ท่านมาอีกเลยเขาก็ลูกก็ไปนิมนต์พระก็ถูกพระพุทธเจ้าขนาบไล่กลับมาเข้าใจหรือก็มาสวดพอสวดจบเรียบร้อยแล้วก็ในการเวลาแล้วก็อาราพ่อจะไปนะไปเลยนั่นเห็นไหมบุญกุศลเป็นอย่างนั้น ไปสวรรค์ก็คงเป็นชั้นที่6เลยละเพราะ6ชั้นทุกชั้นมารออยู่เต็มหมดแล้วควรแก่อุบาสกคนนี้ทุกขั้นไปนะว่าเทวโลกเรียกว่าสวรรค์6ชั้นนี่แหละอำนาจทางการกุศลมันเป็นขึ้นภายในใจมันรู้เนี่ยมันรู้มันเห็นว่ามันทางทานนี่ก็เลยลืมเพลินเลยหลุดวางมาให้รอก่อนแล้วบวกเทวดาเท่าไหร่รอพระตาบอดของหลวงเลยนึกว่าท่านให้อยู่สวดพากันเพ่นเลยไปจะพระพุทธเจ้าขนาบกลับมาอีกเข้าใจไหมล่ะนี่เรื่องราวเพียงนั้นแหละแน่ใจภาวนาเก่งอยู่อุบาสกคนนี้พร้อมกันบุญกุศลก็สร้างมามากต่อมากแล้วแล้วการภาวนาก็รู้เอาแล้วไปนี่พูดอย่างนี้นะแล้วก็ยังจะมีตัวอย่างของเราไป
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: อะไรจะมากี่ขวางเอาฟ้ามหาสมุทรไม่มีสงสัยว่าใครเรื่องงานนี้

เรื่องด้วยนะเนี่ยเราไม่เห็นจะสำนวนโลหารคำพูดคำจาว่าพร้อมด้วยเจตนาว่าเป็นของอีกของอีกอย่างเดียวถ้ามันขวางอยู่แล้วมีมือพิจิตรในนั้นแหละตัดออกทันทีออกเลยถึงน้องเข้าใจว่าอุตส่าห์พยายามจะเกียบตะกายมาตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานที่จะจมลงทะเลดังที่อ่านเบื้องต้นก็ทราบไม่ใช่แล้วพากันจะเกียบตะกายมาเห็นผลประโยชน์ด้วยมาจนคลื่นผูกตัวขึ้นมาได้มีสักขีพยานก็ทรงความกองเพลินเชิงชุกอยู่นั้นแล้วมาแสดงเหตุผลกลไกตามหลักการเกณฑ์ที่ถูกต้องแม่นยำมาตลอดเสียหายไปตรงไหนนอกจากจะเป็นสิ่งภาคภูมิใจในกำลังวังชาของเราและน้ำใจของเราที่ขนขวายมาแสดงในที่แล้วการอ่านก็อ่านตามนี่มันเป็นสิ่งภาคภูมิใจสั่งว่ามอบเงินที่อยู่สองในศาลของมันกันเราเลือกขึ้นมาเลยเราฟังใครเมื่อไรสามโลกชาติเราไม่เคยหวั่นเราจะเอาธรรมออกเดินเดินเดินตลอดโลกมันสกปรก มันคอยจีบคอยขวางคอยผักคอยดันคอยฉีกคอยแตกอยู่นั่นเรื่องโลกสกปรกเรื่องข้าศึก นี่ก็ค่าสุดของชาติของศาสนาเพราะมันแทรกทุกหย่อมย่าอยู่ว่างเวลาเป็นผู้รักษาชาติรักษาศาสนาทั้งพระมหากษัตริย์ด้วยเราต้องเข้มงวดกวดขันในการรักษาอะไรควรรับไม่รับก็รับอะไรไม่ควรรับปัดออกทันทีทันทีอย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้รักตัวสงวนตัวคือชาติของตัวศาสนาของตัวพระมหากษัตริย์ของตัวใช่ไหมล่ะต้องปัดเลยน้อยแอบสุภาพยังได้หรือนี่สุภาพมันสุภาพด้วยความหลอกลวงนะทำจะเป็นสุภาพกับมันไม่ได้มันหลอกลวงต้มตุ๋นปากหวานอย่างมันออกปากหวานไงปลอมให้หลงหรือไม่หลงบอกคนมาเนี่ยอะไรบูมอะไรจะจับคุกระยะเลยทำจับกิเลสมันทำไมมันจะจับไม่ได้วะเราเคยจับกิเลสจับหัวใจเราขาดสะบั้นไปแล้วทำไมจะจับเรื่องนอกๆนี้ไม่ได้วะนั่นต้องอย่างนั้นสิอะไรก็ตามถ้าเราลงได้สั่งอะไรแล้วเราพุ่งอย่างนั้นอะไรมาผ่านไม่ได้ขาดสะบั้นไปเลยนี่พิจารณาเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกอย่างการช่วยชาติบ้านเมืองนี้ เรานำธรรมออกหน้าเลยเราไม่เอาอะไรมาออกหน้านะคือเราจึงไม่มีความระแคะระคายภายในใจของเราในการนำพี่น้องทั้งหลายทั้งด้านวัตถุและนามธรรมและแก่อัตธรรมเข้าสู่ใจเราจะพิจารณาทุกแง่ทุกมุมทางด้านวัตถุก็ดีทางด้านธรรมะก็ดีถือธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินตลอดธรรมก้าวเดินไปทางไหนทางไหนจะไปตามธรรมไม่ได้ไปตามโลกกิเลสก็ เป็นความสะดวกราบรื่นเรื่อยมาก็ไม่เห็นขัดข้องที่ตรงไหนวัตถุของเราก็ภาคภูมิใจแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายตั้ง11ตันกับ37กิโลครึ่งนี่ที่เข้าเรียบร้อยแล้ววันนี้แล้วยังเป็นซึมซาบออกมาจากน้ำใจที่รักชาติของพี่น้องทั้งหลายอีกไม่มีกำหนดนะนี่ก็จะไหลซึมเข้ามาเรียกว่าประเภทไหลซึมไหลซึมไปเสริมกองใหญ่กองใหญ่กองใหญ่ให้หนาแน่นมั่นคงขึ้นในกลางหลวงของเราก็เท่ากับหัวใจของแต่ละคนมีความแน่นหนามั่นคงความเป็นอยู่ปูวายการทำมาหาเลี้ยงชีพการซื้อการขายคล่องตัวโดยลำดับลำดาไปเพราะอันนี้อยู่จุดกลางเข้าใจไหมล่ะ

0: นี่ได้พิจารณาเต็มกำลังแล้วนะมันเราจึงได้อุตส่าห์พยายามมีแล้วก็ว่าจะแต่แล้วภายในที่กำหนดนี้จะไปเจอเอาที่ทองคำในคลังหลวงมีน้อยมากน้อยมากกระเทือนใจตลอดแต่ควรพูดก็พูดไม่ควรพูดเก็บไว้ซะก่อนเอาส่วนใหญ่ออกมาก่อนเช่นอย่างทองคำที่จะพาพี่น้องหลายเอาให้ได้เท่านั้นเป็นระยะยาวเดินทางนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องเหล่านั้นต่อจากนั้นก็แยกออกไปหาขี้เข้าใจไหมจากนั้นเราค่อยกระจายออกแล้วทีนี้กระจายออกเรียกว่าทุ่มลงแล้วก็ค่อยไหลนั่งลงมาที่นี่เป็นประเภทไหลซึมที่เหมาะกับโอกาสอันดีงามของพี่น้องชาวไทยเรานับว่าดวงชะตาราศีของชาติไทยเราประกอบกับพุทธศาสนาเป็นร่มโพร่มใสพาก้าวพาเดินได้ความราบรื่นดีงามตลอดมานี่เรายังเชื่อพี่น้องทั้งหลายดังที่เคยเชื่อมาแล้วจนกระทั่งบัดนี้ว่าทองคำนี้จะค่อยไหลซึมเข้าไปไหลซึมเข้าไปหนุนกองที่มีอยู่แล้วให้กระจายออกแน่นหนามั่นคงออกแล้วการทุกสิ่งทุกอย่างของชาติไทยเราจะขยายตัวออกไปนี่เราคิดอย่างนั้นนี่เราก็เชื่อแล้วว่าจะค่อยไหลซึมระยะนี้ก็ดูมันได้หลายกิโลแล้วมั้งเนาะเมื่อวานหรือวันไหนก็ได้ตั้ง7กิโลแล้วนะนอกจากที่มอบนี่ละคือที่เศษที่เหลือยังไม่ได้หลอมเนี่ยจะไม่ได้มอบเนี่ยจำนวนเหล่านี้ดูมันลูกคุณยายพูดให้ฟังเมื่อวานหรือวันไหนนะดูว่าได้7กิโลแล้วนั่นเห็นไหมซึมเข้ามายังไม่ถึงไหน7กิโลเข้ามาแล้วนะมันค่อยซึมเข้ามาอย่างนี้เรื่อยๆแล้วค่อยหนุนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ค่อยกระจายออกไปความสะดวกความแน่นหนามั่นคงกระจายออกความสะดวกทุกอย่างกระจายไปตามอันนี้แหละนี่แหละหัวใจของชาติคือทองคำเรามีทองคำไว้เป็นเครื่องประกันตัวแล้วหายใจได้อันนี้เราจึงสงวนเสาะแสวงนั้งหนามาจึงได้ประเดียงให้พี่น้องหลายทราบไว้ในโอกาสอันดีงามอย่างนี้ว่าเหมาะสมแล้วที่เราทั้งหลายจะได้ขวนขวายตามกำลังความสามารถของเราเท่าที่เป็นไปได้แค่ไหนก็แค่นั้นหลวงตาก็เคยเรียนให้ทราบแล้วทีนี้จะไม่บอกไม่บังคับไม่ขู่ไม่เข็นเหมือนคราวแรกทั้งถูกทั้งตีกระเป๋าไหนเงินไหนทองเดี๋ยวนี้บอกว่าไม่เอาแบบนั้นไม่เอาแล้วนี่แบบไหลซึมนี่ก็เรียนให้บรรดาพี่น้องหลายทราบถึงความจำเป็นแห่งคลังหลวงของเราเวลานี้ยังบกพร่องอยู่มากทีเดียวเพราะงั้นเราถึงได้แยบออกมาเพื่อจะได้ต่างคนต่างซ่อมแซมเมื่อเรามีต้นทุนตั้งไว้แล้วค่อยซ่อมแซมไปแล้วค่อยมีความแน่นหนามั่นคงไปโดยลำดับนะถ้าจะไม่ได้เวลานี้จะไม่มีนะจะหมดไปเลยได้มีเท่าไหร่ก็จะเท่านั้นนะอันนี้เป็นโอกาสอันดีน้ำก็กำลังไหลอยู่ไม่ขาดว่าขาดตอนก็ปล่อยให้ไหลก็ไปเรื่อยไหลใหญ่แล้วไหลเล็กไหลน้อยไหลซึมก็ไปเรื่อยนี่แหละเมื่อถึงการควรแล้วแต่สิ่งเหล่านี้ยังเรียนหรือบอกให้พี่น้องหลายทราบเมื่อถึงการควรที่จะยับยั้งหรือว่าจะอยู่ขนาดไหนทำไมจะไม่มีปากมีอยู่ก่อนแล้วพูดได้สบายเข้าใจไหมเดี๋ยวนี้มันพูดไม่ได้ก็เพราะยังต้องการเนี่ยพูดได้แต่ทางจะเอาเข้าใจไหมทางจะปิดยังไม่พูดเวลานี้ล่ะขอให้ได้พอสมควรก่อนนี่แหละที่ว่าเป็นโอกาสอันเหมาะสมมากทีเดียวไม่มีโอกาสใดที่จะเหมาะสมมากกว่าเวลานี้เวลานี้เรากำลังขนทองเข้าสู่กลางหลวงของเราส่วนใหญ่เราก็ได้แล้วสมมักสมหมายไม่มีอะไรคาดเคลื่อนผู้นำพี่น้องหลายก็ยิ้มแย้มแจ่มใสภาคภูมิไปภาคภูมิใจกับบรรดาพี่น้องที่รักชาติรักความสามัคคีฟังเสียงอาจเสียงธรรมก้าวเดินมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงผลเป็นที่พอใจหัวหน้ามาเป็นที่พอใจก็คือหัวหน้าเองเป็นผู้กำหนดให้ได้เท่านั้นก็ได้เท่านั้นเท่านั้นมาเป็นลำดับลำดา จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ได้เท่านั้นเลยยังเศษเหลือไปอีกเศษเหลือไปอีกเราก็ภาคภูมิใจมาเป็นลำดับไม่บกพร่องเท่าที่เราผ่านมาแล้วก้าวเดินมาแล้วพาพี่น้องทั้งหลายก้าวเดินมาไม่มีอะไรบกพร่องบรรดาพี่น้องทั้งหลายก็พร้อมจิตพร้อมใจกันเสียสละเราเป็นเศรษฐีที่ไหนเมืองเรายังจะจมแม้ยังอุตส่าห์หาทองคำมาได้ทั้ง11ตันมีอย่างเหลือเนี่ยสำคัญอันนี้นะไม่ออกจากน้ำใจจะออกจากอะไรน้ำใจมีความรักชาติความรักความเสียสละนี่ออกมาได้มีมากมีน้อยออกได้เต็มกำลังของตัวเองจนกระทั่งถึงบัดนี้บัดนี้ก็ประกาศกล้องขึ้นได้เต็มปากแล้วว่าทองคำเราได้แล้วเข้าสู่ครองหลวงทั้ง2ครั้งนี้ เป็น11ตันกับ37กิโลครึ่งนะนั่นเข้าเต็มเหนียวแล้ว11ตันกับ37กิโลครึ่งนะส่วนเงินบาทก็เคยเรียนให้ทราบแล้วไม่พูดถึงละมีเท่าไหร่ก็กระจายตลอดอย่างนี้ นี่ก็คือคุณค่าการฟังเสียงผู้นำนั่นเอง และผู้นำก็เป็นคนประเภทใดอีกก็ประเภททั้งที่ท่านทั้งหลายเห็นนี่แหละ การเป็นผู้นำของเราเราเริ่มต้นมาตั้งแต่เป็นผู้นำตัวเองอันนี้เราก็ไม่ได้ต้องที่ความเป็นผู้นำของเราเรื่อยมานะตั้งแต่เริ่มแรกการศึกษาเราเรียนก็เหมือนเราทันเขาได้เราได้ไปธรรมดาเวลาออกปฏิบัตินี่จะไม่ค่อยเหมือน พอจิตมันดิ่งมันฝังลึกนะนี้พูดถึงเรื่องอดีตให้บรรดาพี่น้องหลายทราบมันอาจจะมีนิสัยอันหนึ่งฝังอยู่ในใจลึกๆเวลาธรรมดาก็เป็นธรรมดาพอไปอ่านหนังสือธรรมะเขาท่านเกี่ยวกับเรื่องสวรรค์นรกพรหมโลกนิพพานจิตใจดูดดื่มดูดดื่มไปทางสวรรค์พรหมโลกเขาอ่านหนักเข้าหนักเข้ามันพูดถึงเรื่องนิพพานพระพุทธเจ้าพระอรหันต์บำเพ็ญที่นั่นที่นี่ตรัสรู้ธรรมเป็นพระอรหันต์เลิศเทอขึ้นในโลกจิตใจดูดดื่มเข้าไปตรงนั่นที่นี่ดูดดื่มดูดดื่มแล้วมีความมุ่งมั่นเข้าไปเรื่อยๆอันนี้เวลาเรียนหนังสือมันก็เป็นอยู่ภายในใจอยู่กับเพื่อนกับฝูงก็เหมือนลิงเหมือนลิงเหมือนข้างนะลิงข้างแบบพระนั่นแหละไม่มีเสียหายกิริยามีตลกขนองหยอกเล่นกันภาษาพระว่างั้นเถอะเขาเป็นลิงแล้วก็เป็นลิงกับเขาเป็นแบบไหนก็เป็นกับเขาแต่เรื่องอัตธรรมภายในใจที่ฝังลึกนี่ไม่พูดให้ใครฟังนะไม่พูดเราไม่ได้ปล่อยนะภาวนาเรียนหนังสืออยู่ก็เป็นอยู่ลึกๆเข้าห้องนั่งภาวนาเวลามาหมู่เพื่อนมาทำอะไรเข้าห้องทำอะไรวะโอ้ยคนมันจะตายอยากหลับก็หลับอยากนอนก็นอนอยากนั่งก็นั่งแล้วไปงั้นเสียความจริงเข้าภาวนาถ้าไปพูดเรื่องภาวนาฟังมาได้แล้วเฮ้ยอย่าไปสวรรค์นิพพานนี่หรือคอยก็หน่อยน่ะมันจี้เอามันเล่นนี่เห็นไหมลิงเล่นลิงจะผิดจะถูกอะไรก็มันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็แขนซ้ายแขนขวาตีกันแล้วเอาผิดเอาถูกกับแขนไหนล่ะแต่ว่าเขาผิดก็จะไปว่าอะไรก็พวกเดียวกันพวกนั้นเก็บบางทีเดินจงกรมเวลาเงียบๆดึกๆลงมาเดินจงกรมก็วัดทั้งวัดจะไม่มีพระเดินอะไรคนมาเดินมาฮะทำอะไรไอ้ทีแรกเราก็เซอไปหน่อยบอกว่าเดินจงกรมเราก็ว่างั้นเลยนะฮะเดินจงกรมจะไปสวรรค์นิพพานตอนนี้เหลือคืนเดียวนะโอ้ยรอซะก่อนนายเรียนจบแล้วค่อยไปด้วยกันไปงั้นมันหน้าโมโหนั่นเราตั้งแต่นั้นมาไม่บอกเลยเรื่องภาวนานี้เรียกว่าไม่บอกแต่เดินโยกมไปเจอเอาอย่างนั้นเราเซ่อๆทีแรกเราก็บอกอย่างนั้นตามกงเพราะว่างั้นคราวหลังพีคใหม่พอมาเจอกันกลางคืนเดือดเดินพระเดินมา จะทำอะไรโอ้มันนั่งเรียนหนังสือมันจะตายก็ต้องเปลี่ยนยาบทเปลี่ยนบรรยากาศบ้างสิไปนั่งเสียไม่ให้จับได้แต่ภายในอยู่ดื้อไม่ถอนนะนี่อันหนึ่งมันอาจจะมาเป็นนิสัยฝังลึกอยู่ภายในใจเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานมันมุ่งมั่นจนกระทั่งถึงได้ออกปากพูดชัดๆเลยล่ะทีนี้เพราะเป็นความมุ่งมั่นเต็มหัวใจแล้วนี่เวลานี่เรียนก็เรียนเพื่อออกปฏิบัติเท่านั้นนะพอเรียนจบแล้วจะออกปฏิบัติกรรมฐานโดยฐานเดียวเท่านั้นเราบอกคงๆทีนี้บอกจนกระทั่งเรื่องกระเทือนไปถึงพระผู้ใหญ่สมเด็จนั่นแหละมีพระไปเล่าให้ท่านฟังไหมที่ไหนว่าท่านบัวน่ะเรียนแล้วจะออกกรรมฐานใช่ไหมเราก็ไม่ตอบนี่โอ้ยอย่าโดนออกที่ให้ได้หกประโยคซะก่อนค่อยออกเป็นว่างแล้วก็นิ่งคงมีคนเล่าให้ท่านฟังสำหรับเราเองโอ้ยไม่เล่าอย่างนี้อย่างนั้นก็มีเป็นหนักแน่นอยู่ตลอดมีก็โอกาสก็อำนวยเหมือนกันนะพอเรียนจบตามคำอธิษฐานไว้แล้วให้ได้ปริญญา3ประโยคเท่านั้นเรียกว่าแบบแปลนแผนผังในการก้าวเดินภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพานนี่สมบูรณ์แบบแล้วถ้าโรงเรียนจบประโยค3แล้วออกทันทีเลยความหมายว่างั้นนะนี่แหละพอเรียนจบเท่านั้นแหละทีนี้มองดูอะไรเหมือนว่าใบไม้เหลืองไปหมดเลยนะเป็นโลกใหม่ขึ้นมาแล้วคือจะอยู่ต่อไปอีกไม่ได้แล้วเราตั้งสัจจะไว้แล้วว่าเรียนจบประโยค3เราจะไม่เรียนประโยค4สอบประโยค4ต่อไปจะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวนี่ก็เรียนจบประโยค3แล้วขาดไปแล้วทีนี้มีแต่จะปฏิบัติต่อคำสัจความจริงที่ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้เท่านั้นไม่มีทางอื่นไปนานหลังที่นี้ก็พอดีสมมรรคสมหมายที่เราจะออกอยู่แล้วด้วยอันนี้เวลาอยู่ในกรุงเทพก็ติดองค์เดียวนี่แหละผู้ใหญ่นี่แหละสมเด็จท่านวัดพระศรีมาธาตุสมเด็จมหาวีระวงศ์เพราะท่านเมตตามากสำหรับเราแต่เราก็เคารพท่านมากท่านเป็นนักเสียสละตั้งแต่เราผ่านปลายปริยัติมานี้เราไม่เคยเห็นองค์ไหนที่จะเป็นนักเสียสละเหมือนสมเด็จมหาวีระวงศ์อันนี้ยกนิ้วให้เลยไม่มีเหลืออะไรตกมามากน้อยไม่มีเหลือเราเป็นคนเก็บรักษาสิ่งของท่านซะเองจะไม่รู้ได้ยังไงหมดไม่มีอะไรเหลือหมดเราจึงได้เทิดทูนสุดหัวใจจนกระทั่งทุกวันนี้นะทางฝ่ายปริยัติก็สมเด็จมหาวีระวงศ์ทางฝ่ายปฏิบัติก็พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมีสองอย่างนี้สององค์เนี่ยอยู่ในหัวใจเรานี่อันนี้เวลาอันที่เราจะออกก็พอดีท่านออกไปต่างจังหวัดสิได้โอกาสเข้ากราบลาสมเด็จมหาวีระวงศ์ที่โสอ้วนมะบรมในวาดเพราะตอนนั้นสมเด็จพระวงศ์เรานี้ท่านยังไม่ได้เป็นสมเด็จท่านเป็นราชกวีอยู่ท่านนั้นพอทางนั้นอนุญาตแล้วออกเลยนี่ก็ง่ายนะนี่แหละเรื่องราวใหม่ออกก็ออกเลยตลอดเลยนะมีนี่การรู้ปฏิบัติก็ค่อยลาบลื่นไปเรื่อยๆแล้วก็เอาจริงเอาจังไม่เลยคิดว่าจะขอท้อถอยน้อยใจอ่อนแอในการประพฤติปฏิบัติลังเลสงสัยทางนั้นทางนี้อะไรจะไปหรือจะอยู่ไม่มีมีจะพุ่งจะออกปฏิบัติให้ได้มรรคผลนิพพานโดยถ่ายเดียวนี่จากนั้นกับการปฏิบัติก็กลมกลืนกันไปการปฏิบัติเมื่อความมุ่งมั่นหนักแน่นแล้วมันจะมาอ่อนแอขี้เกียจขี้ค้านได้หรือคนเรามันต้องหมุนพอไปได้ยาโอสถอันใหญ่หลวงจากหลวงปู่มั่นด้วยแล้วทีนี้จากนั้นมาก็ผึ่งเลยเจ้านะพูดถึงเรื่องความภาคเพียรของเรา นี่สรุปแล้วเราก็ไม่เคยได้ตำหนิความภาคเพียรของตนว่าย่อหย่อนอ่อนข้อที่เสียจีร้านอ่อนแอท้อแท้เลวไหลที่จุดไหนจุดไหนไม่มีมีแต่พุ่งเรื่อยไปจนกระทั่งเต็มเหนียวแล้วก็ในมาสอนโลกทั้งหลายเราจึงหาข้อตำหนิเราไม่ได้เลยไม่มีข้อที่จะตำหนิพุ่งถึงจุดด้วยความเอาเป็นเอาตายไอ้เรื่องความทุกข์ความทรมานไม่ต้องพูดในระหว่างน้องมวยเขาต่อยกันเจ็บปวดเขารู้เองใช่ไหมล่ะอันนี้ระหว่างกิเลสกับธรรมฟาดกันมันก็แบบเดียวกันบางครั้งถึงแบบสลบสไลด์ก็มีแต่ไม่เคยสลบหากเป็นหากมีเฉียดอยู่ตลอดนั่นแหละทีนี้ออกมาสั่งสอนโลกเราดำเนินมาเราก็ไม่เคยได้ทำนิติเตียนเจ้าของมีข้อบกพร่องที่ตรงไหนนี่ก็ไม่เห็นเคยเห็นมีเรื่องความโง่ความฉลาดเป็นธรรมดาแต่เรื่องความบึกบึนนี่ไม่ถอยบางนั้นเถอะยังได้มานำพี่น้องทั้งหลายโดยไม่ขาดไม่ขีดแหละยังได้นำมานี่แล้วการนำนี่ก็เหมือนกันเอาธรรมเป็นสายทางเดินตลอดแล้วไม่เอาโลกสงสารมาเป็นอารมณ์หรือเป็นทางเดินยิ่งกว่าธรรมที่เรากำหนดไว้ภายในใจในใจทุกอย่างอะไรเรื่องนอกเรื่องนาอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรที่ขัดกับธรรมปัดออกอะไรที่เหมาะสมกับธรรมแล้วออกอย่างนั้นแหละที่นำพี่น้องทั้งหลายนี่เหมือนกันจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้อันนี้เรื่องวัตถุก็สมใจดังที่ท่านทั้งหลายทราบทั่วหน้ากันแล้วทีนี้เรื่องนามธรรมการแนะนำสั่งสอนก็สั่งสอนมากขนาดไหนดังที่เขาอ่านวันนี้มากไหมนี่อ่านเพียงออกช่วยชาติบ้านเมืองเพียง6ปีนะว่ากี่กันเทศก็ดีแล้วเทศก่อนหน้านี้มาขนาดไหนยิ่งต้นไปแล้วมีแต่ธรรมะเผ็ดร้อนๆดุเดือดเรียกว่าแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วหม้อเล็กหม้อจิ๋วสอนขาล้วนๆตลอดมานี่กินมีมากขนาดไหนอันนี้เพียง6ปีที่เรามาสั่งสอนพี่น้องเท่าไหร่ที่ก่อนหน้านี้มานานเท่าไหร่แล้วสอนมาเรื่อยๆอย่างนี้นี่แล้วก็พอใจในอัตในธรรมที่เราสอนบรรดาพี่น้องเท่าไหร่ไม่ได้สอนด้วยความรูปคำครับกำดำกำขาวสงสัยสนเทถูกหรือไม่ถูกนายไม่มีออกแง่ไหนผึงแน่วตรงต่อความจริงความจัดความจริงภายในใจทุกอย่างออกมาตลอดอย่างนี้จนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็ไม่สงสัยเพราะงั้นเวลาเราสั่งอะไรอย่างนี้เช่นอย่างบอกให้ขึ้นมาอ่านอย่างอะไรมาผ่านไม่ได้เลยเรียกมาเลยเอานั่นนี่แหละอย่างบัดนี้ก็เหมือนกันเรียกเข้ามาเลยเอาเลยถ้าลงอันนี้ได้ออกเต็มเหนียวแล้วอะไรมาผ่านไม่ได้ขาดไปเลยเดียวนี่เรียกว่าธรรมเราเป็นที่แน่ใจถนัดใจโล่งในหัวใจของเราแล้วอะไรมาขวางไม่ได้นี่คือธรรมออกเลยเราจึงไม่เอาอะไรมาเป็นประมาณมากนะโลกเขาจะว่าขวางหน้าขวางตาขวางใจเขาอะไรก็ตามไม่ขวางธรรมแต่อย่างเดียวดีถูกต้องเพราะธรรมไม่เคยพาให้ใครผิดพลาดพระพุทธเจ้าถูกต้องจึงได้เป็นศาสดาสาวกถูกต้องด้วยธรรมทั้งนั้นนี่เราพิจารณาด้วยอดด้วยธรรมก้าวเดินจะผิดไปที่ไหนนั่นก็ทำอันเดียวกันทำดำเนินอย่างเดียวกันเนี่ยที่เรียกว่าธรรมเป็นความตายใจได้ทุกอย่างทางทุกวันนี้สอนโลกก็เหมือนกันเราสอนด้วยความแน่ใจของเราทุกอย่างเพราะงั้นใครจะยึดจะเกาะให้ยึดนะเวลาหลวงตาบัวตายแล้วจะมาลูบมาคำไม่ได้นะพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรสดร้อนๆตลอดมานะจนกระทั่งปัจจุบันนี้อย่าเข้าใจว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วนานเกินการไปแล้วนะกลายเป็นธรรมคลึกล้ำล้าสมัยอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วอย่าเข้าใจว่าบาปบุญนรกอเวจีทั้งหลายพระพุทธเจ้าแสดงไว้นานแล้วคือแล้วล้าสมัยแล้วสวรรค์นิพพานทั้งหลายคือล้าสมัยแล้วมันทันสมัยตั้งแต่ความทะเยอทะยานความดีดความดิ้นที่จะเอาตัวลงไป ในหลุมนรกใหญ่โตนั้นอันนี้ทันสมัยให้ระวังตัวนี้ให้ดีนะพระพุทธเจ้าแสดงไว้ทุกบททุกบาทเป็นสวาขาธรรมทั้งนั้นไม่ได้มาโกหกโลกจำข้อนี้ให้ดีสดสดร้อนร้อนไม่มีคำว่าคือหรือว่ายืดยาวนานที่ไหนสดสดร้อนร้อนสดสดร้อนร้อนตลอดมาว่าอะไรพระพุทธเจ้าแสดงอะไรไว้ทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์แล้วแสดงออกมาแสดงมาทั้งฝ่ายโทษฝ่ายคุณให้เราไปลูกชาวคุณขอให้ยึดหลักนี้ให้ดีนะอย่าล้อแหละนะล้อแหละก็คือล้อแหละตัวเองและล้อแหละด้วยกิเลสเข้าแล้วนั่นจะทำลายตัวเราแล้วให้พากันระวังว่าบาปว่าบุญว่านรกสวรรค์โทษร้อนๆเหมือนกันหมดเลยให้พากันระมัดระวังไม่ระวังไม่ได้นะ คลิปหายเพราะความสำคัญทั้งตัวนั่นแหละนี่ธรรมที่สอนไว้โทษร้อนนี่ก็สอนแบบโทษร้อนเหมือนกันที่สอนโลกทุกวันนี้เราไม่ได้ไปรู้ไปคำมาจากที่ไหนสอนประจักษ์จากหัวใจที่รู้ที่เห็นไปยังไงขึ้นมาแม้แต่กิเลสภายในใจละเอียดขนาดไหนใครจะมองเห็นมันได้ง่ายๆหรือกิเลสโลกนี่ไม่มีใครเห็นกิเลสนะนอกจากพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ละเอียดขนาดไหนกิเลสไม่มีใครเห็นได้เห็นได้จนสังหารมันให้ขาดบั้นลงไปกลายเป็นผู้เลิศเลอขึ้นมามีพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์เท่านั้นนอกนั้นไม่มีไม่ปรากฏเนี่ยละเอียดไหมกิเลสแล้วใครไปทำไปสังหารมันได้ถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์สังหารไม่ได้นี่ละเอียดขนาดไหนท่านยังฟาดมันพังขาดทลายในหัวใจจะไม่ละเอียดหรือว่าได้ยังไงในธรรมสองโลกของท่านกิเลสก็ไม่มีอะไรมัวหมองในใจพอที่จะปิดบังให้สอนรู้ความคำสอนด้วยความกระจ่างแจ้งโลกวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงท่านสอนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนั้นนี้ก็เป็นสดๆร้อนๆเหมือนกันบาปบุญนรกสวรรค์สดๆร้อนๆกิเลสสดๆร้อนๆพิจารณาอยู่ภายในจิตใจแก้วได้สดๆร้อนๆสดๆร้อนๆพังลงไปกิเลสพังลงไปใจบริสุทธิ์ผุดขึ้นมาสดๆร้อนๆแบบเดียวกันหมดรู้เห็นอะไรจะไปจืดไปจางที่ไหนสดๆร้อนๆแบบเดียวกันหมดนี่แหละท่านสอนธรรมท่านสอนด้วยความสดๆร้อนๆนะเราจะไปฟังแบบรู้ความคำนะเอาการสถานที่เวลาเป็นเรื่องกลมายาของกิเลสมาหลอกลวงพระพุทธเจ้าก็นี่ผ่านไปแล้วนั่นฟังดินรกสวรรค์ก็ไม่มีแล้วบาปไม่มีบุญไม่มีศาสนาล่วงไปนานแล้วศาสนาไม่ได้อยู่กับการสถานที่เวลามืดแจ้งนะอยู่กับหัวใจคนทั้งบาปทั้งบุญอยู่ที่หัวใจคนนะเราอยากเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้จะล่วงโรยไปตามการสถานที่เวลาไม่ได้ล่วงโรยใครสร้างที่ไหนไม่ว่าบาปบุญจะเป็นขึ้นกับหัวใจนั่นนะสดๆร้อนๆอยู่ที่หัวใจนะท่านละลายอยากเข้าใจว่าสดๆร้อนๆอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจให้จับอันนี้ให้ดีถ้าจับอันนี้ได้แล้วจะดีไปโดยลำดับคนเรา นี่ได้ปฏิบัติมาก็ยิ่งจวนจะตายบอกอยู่เรื่อยๆแล้วนะเตือนเรื่อยๆแล้วนะว่าที่จะอยู่ต่อไปเหมือนว่าอยู่ยืมวันยืมคืนอยู่ไปอย่างนั้นแหละอยู่กับโลกกับสงสารเกิดมากี่กับกี่กันก็ไม่เคยคิดนานเท่าไหร่ตั้งแต่วันเกิดมาอีกถึงนี่กี่ปีก็ไม่เคยคิดมาถึงระยะนี้มันยิบยับยิบยับก็เตือนแล้วการช่วยโลกช่วยสงสารจะเป็นจะตายทายวันหนึ่งกี่ครั้งกี่หนมันก็ยังนั่นยังบึกบืนช่วยโลกช่วยองศาเต็มพลังความสามารถขึ้นมาอยู่โดยลำดับลำดานพอจากหลังจากนั้นแล้วมันมีลักษณะยิบยับยิบยับจึงได้เตือนท่านทั้งหลายนะอย่าพากันนอนใจนาวคำพูดคำใดนั้นแหละสดๆร้อนจับให้หนีนะพระพุทธเจ้าแสดงว่าอะไรทำเป็นอันเดียวกันรู้เห็นอย่างเดียวกันผิดกันไปไหนวะว่างั้นเลยให้พากันเอาไปตั้งใจประพฤติปฏิบัติเวลานี้โลกโสกโปกนี้มันท่วมท้นไปหมดนะคุณงามความดีจะไม่มีใครมองล่ะจะมองตั้งแต่ความเพื่อเพลินความนิ่งเหลืองบันเทิงอันจะพาให้ลงไปจบในนรกมันมองกันทั่วหน้าไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลตัวไหนวิ่งลงต้นลงไม่มีใครวิ่งขึ้นนะให้พากันนั้นเรามีศาสนาพุทธอยู่แล้วเลิศเลอสุดยอดแล้วเกิดมาพบพุทธศาสนายิ่งมีความเคารพเลื่อมใสยืดให้ดีเกาะให้ติด ไม่เช่นนั้นจะจมนะไม่มีใดเลิศในโลกอันนี้พุทธศาสนาเลิศสุดยอดพุทธศาสนาจะรวมลงมาที่ใจใจจะจ้าขึ้นมาที่นี่เลยไม่มีอะไรสว่างยิ่งกว่าใจพระอาทิตย์ร้อยดวงสู้ใจสว่างไม่ได้นะความสว่างนี้สว่างเลิศเลยยิ่งกว่าพระอาทิตย์พระอาทิตย์เป็นเรื่องโลกเรื่องสมมูลส่วนความสว่างของใจนี้เป็นธรรมวิมุตติหลุดพ้นจ้าไปหมดครอบโลกธาตุมันต่างกันนะ ชาวพุทธเราอยากให้ฟื้นทางด้านจิตใจขึ้นบ้างจะได้เป็นสักขีพยานของพุทธศาสนาขึ้นที่ใจของตัวเองเพียงแต่เรียนตามตำรับตำราท่านเหมือนเราเหมือนท่านไม่ค่อยมีเกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่ใช่เรียนเพื่อความตั้งใจปฏิบัติยิ่งเรียนเอาชั้นเอาภูมิไปแล้วเหมือนเขาเรียนทางโลกเรียนธรรมก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเรียนเพื่อปฏิบัติท่านเตือนตรงไหนแล้วสะดุดใจระมัดระวังตลอดนี่เรียกว่ามีภาคปฏิบัติไปด้วยอย่างนั้นถูกต้องในงานให้สนใจทางภาคปฏิบัติคือจิตตภาวนาอยากให้รู้เห็นจิตดวงนี้แหละที่หมอบอยู่ตลอดกิเลสครอบหัวมันตลอดเวลาเหมือนหนึ่งว่าจะไม่ได้แสดงฤทธิ์ให้เห็นเลยแต่เวลาเปิดออกเปิดออกก็แสดงขึ้นมาจุดที่หมอบนี่แหละแล้วจ้าขึ้นมาที่นี่ไปยังไงเราเคยคาดเคยคิดที่ไหนเป็นขึ้นมาอย่างนั้นประจักษ์กับหัวใจแล้วไม่พูดออกมาได้ยังไงไม่อุทานออกมาได้ยังไงมันเต็มหัวใจแล้วจะไปถามใครเจ้าก่อนวะเมื่อมันพุ่งขึ้นมาเต็มเหนี่ยวแล้วนี่แหละธรรมเป็นอย่างนั้นเวลาขึ้นเต็มที่แล้วเต็มหัวใจพระพุทธเจ้าพระสาวกไม่ต้องถามกันผางขึ้นมาทีเดียวต่างองค์ต่างเต็มตัวนั่นเป็นอย่างนั้นนะท่านจะไปถามใครเราก็ไม่เคยได้ยินว่าสาวกตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมแล้วยังไปทูลถามพระพุทธเจ้าไม่เคยมีแม้พระองค์เดียวแม้ที่สุดตั้งแต่ไปที่จะไปถามปัญหาท่านเพื่อแก้กิเลสครั้งสุดท้ายพอไปท่านเทนี้ไปแก้ปัญหาที่เวลาฝนตกไปอยู่ที่ใต้ถุนพระกตกุฎีฝนตกพิจารณาธรรมะขั้นสูงตกน้ำตกลงมาจากใจคาแล้วหยดย้อยลงมากระทบกับน้ำของล่างตั้งเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วเกิดแล้วดับไปท่านพิจารณาสังขารธรรมของท่านภายในใจทั้งดีทั้งชั่วเกิดแล้วดับแล้วเข้าถึงวิชาผืนขาดกระบั้นพอฝนตกอยู่แล้วกลับเลยว่าจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าแท้ไม่ไปท่านเห็นไหมพอถึงขั้นหยุดเลยไม่ไปก็จ้าขึ้นมาแล้วไปถามหาอะไรถามพระพุทธเจ้าก็แบบเดียวกันก็เหมือนถามตัวของเรานี่จะไปถามใครความจังความจริงความจังอยู่กับหัวใจถามที่ไหนมันก็ชัดเจนอยู่นี่นี่แหละธรรมะสดๆร้อนๆด้วยกันลงในปฏิบัติไม่มากก็น้อยแม้จะไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ตามนะการภาวนานี้มีอนิสงส์มากอยู่ตลอดนะมีอนิสงส์มากกว่างานการกุศลทั้งหลายทีนี้ยิ่งได้รู้ได้เห็นแล้วยิ่งเพิ่มก็อีกเพิ่มดูดดื่มทุกอย่างมีกำลังเป็นอาจเป็นธรรมไปตามๆกันหมดนะเรื่องภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเป็นเรื่องใหญ่โตอยู่มากแต่เวลานี้พุทธศาสนาเราเรื่องภาวนานี้รู้สึกจะไม่จะมีแต่วงกรรมฐานมั่งเล็กๆน้อยๆไปนอกจากนั้นไม่มียิ่งเรียนมากเท่าไหร่ยิ่งไม่สนใจกับภาวนาเลยนะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไปมองเห็นกันจะไปสวรรค์นิพพานนี่หรือมันเป็นบ้าสดๆร้อนๆได้เห็นใจไหมล่ะนั่นมันปฏิบัติเมื่อไหร่ถ้าปฏิบัติมันจะไปว่าอะไรแย่อะไรอย่างนั้นเข้าใจไหมเท่านี้มันก็จับได้แล้วนั่นเพราะงั้นจึงต้องเก็บปิดเลยไม่ให้รู้เหมือนไม่รู้ไม่ชี้เรื่องภาวนาเราไม่เคยเล่าให้ใครฟังเรียนหนังสืออยู่แต่ทำทุกวันนั่นอยู่ในใจดูแลเรื่องๆไม่เคยพูดแต่เวลาเดินโยกมันออกที่เปิดเผยดึกๆนึกว่าใครจะไม่ไปพบไปเห็นก็ไปเจอเขาทำอะไรไอ้เราก็เซ่อๆโง่เดินยังกลมเฮ้ยจะไปสวรรค์นิพพานเรานี่ดีขึ้นเลยงวยรอซะก่อนที่เรียนจบแล้วค่อยไปแล้วกันโคตรพ่อโคตรแม่มันเคยไปสวรรค์นิพพานหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็พูดเล่นไปแขนซ้ายแขนขวาตีกันใครจะผิดจะถูกมันก็แบบเดียวกันลิงกับลิงเจอกันก็เป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเวลาเข้าพวกลิงฝูงลิงแล้วก็เป็นลิงก็เขาไปเสียออกมาเป็นตัวของตัวเป็นเรื่องของตัวไปเสียเนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่มีใครสนใจเรียนหนังสือมันก็เรียนไปเฉยนะเห็นในพวกเดียวกันจึงต้องได้เก็บซ่อนตัวให้รู้เรื่องรู้ราว เรื่องเดินโยมผมแต่เรื่องภาวนาไม่ให้รู้เลยไม่เคยพูดให้ฟังเป็นอะไรเป็นอยู่ภายในใจถึงบอกเวลาออกปฏิบัตินู้นค่อยเป็นก็ไปแล้วออกสนามปฏิบัติพระต่างองค์ต่างปฏิบัติที่นี่เปิดเผยต่อกันได้ในวงกรรมฐานด้วยกันใครรู้ใครเห็นเป็นยังไงเราจะมาแสดงต่อกันเพราะวิถีจิตใจนี่ก็เหมือนเราเดินทางไปที่ไหนตามีหูมีมันก็เห็นไปเห็นไปรู้ไปจิตใจนี่เป็นอาจนะของตัวเองมันก็รู้ไปเห็นไปหมดนั่นแหละตามนิสัยของตนควรที่จะรู้สิ่งใดสิ่งใดมันจะรู้ที่นี่ผู้ปฏิบัติด้วยกันคนหนึ่งรู้อย่างหนึ่งคนหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งมาพูดกันมันก็เข้ากันได้ทันทีนี่ทางเดินของจิตท่านก็คุยกันเรื่องทางเดินของจิตจากจิตตภาวนาท่านเป็นดังนั้นนะในวงปฏิบัติพูดกันได้ตลอดเลยในวงเดียวกันนะถ้าออกไปข้างนอกท่านก็เหมือนไม่รู้ไม่ชี้ไปเสียนี่ภาคปฏิบัติเป็นอย่างนั้นก็มีดีภาคปฏิบัติพูดได้กงกงจะเป็นภาคที่ทรงมรรคทรงผลตลอดมรรคผลนิพพานได้ไม่สงสัยก็คือภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเช่นพระกรรมฐานท่านอยู่ในป่าในเขาสนใจประพฤติปฏิบัติอัตธรรมจริงท่านเหล่านี้เองเป็นผู้ที่จะทรงมรรคทรงผลไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรแล้วท่านทรงของท่านอยู่ในนั้นแหละถ้ามีภาคปฏิบัติการปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วผู้นี้แหละผู้จะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลตลอดไปเลยล่ะไม่ว่าคุณลูกสุดท้ายภายหลังที่ปฏิบัติตามธรรมบุญเจ้าสดสดร้อนๆเป็นแบบเดียวกันไปเลยถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยก็อยู่ไปเรียนได้ตามคำพีไวลานแล้วก็เรียนไปจำได้เป็นนกขุนทองเป็นหนอนแทะกระดาษไปเสียไม่เกิดประโยชน์อะไรแม้ที่สุดพระพุทธรูปมาไหว้ประดับมาไว้ที่บ้านว่าให้กราบไหว้มันเลยเป็นเรื่องเป็นเครื่องประดับบ้านไปเสียเวลาจะนอนมันไม่กราบพระพุทธรูปก็ไม่กราบมันขี้เกียจเข้าใจไหมมันมีในบ้านในเรือนของเราพระพุทธรูปก็มีแต่เวลาจะนอนมันไม่ได้มองดูสู้สู้หมอนไม่ได้เข้าใจไหมมันลงจะนอนดังเสียงตุ้มตามตุ้มตามไปอย่างนั้นมันไม่ได้กราบพระพุทธรูปนะมันเป็นอย่างนั้นจิตใจมันจืดไปจางไปจางไปความดีอยู่ชื่อไปหมดความชั่วนี้ดูดดื่มนี่แหละวิเลกกล่อมสัตว์ใจของสัตว์โลกกล่อมลงกล่อมลงให้บ้างจำเอาไว้นะไม่มีใครมาพูดอย่างนี้นี่พูดได้อย่างจังๆเพราะมันเคยเป็นในหัวใจมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีทั้งชั่วนำมาพูดได้ตลอดนะพากันจดจำเอาสนใจปฏิบัติบ้างนะทีทีเวลามันรู้มันของแปลกประหลาดนี่โถของง่ายเลยเราไม่เคยเห็นฟังที่ว่าถึงอุทานออกโถบางที่เราเคยคิดเคยอ่านเมื่อไหร่ว่ามันจะรู้จะเห็นอย่างนี้เวลามันผางขึ้นมานี้โถขึ้นมาเลยนะเห็นไหมล่ะกิเลสเปิดออกทั้งนั้นนะจ้าขึ้นมาเลยนั่นธรรมชาติอัศจรรย์อยู่ในนั้นเปิดออกตัวออกมาไม่ได้เพราะกิเลสปิดบังเอาไว้พอเปิดกิเลสออกเต็มเหนี่ยวแล้วก็จ้าขึ้นมาเต็มเหนี่ยวนี่คือธรรมอัศจรรย์อยู่ที่จิตอิตตภาวนาจำไว้นะเอาละวันนี้พูดอยู่นี่พูดไปพูดมาก็เหนื่อยโอ้พูดไปพูดมาก็เหนื่อยแล้วถ้าพูดลงมันก็เข้มข้นไปไม่ได้นานเหนื่อยนะถ้าพูดเข้มข้นไม่นานเหนื่อยเราจะประมาณสักกี่นาทีวันนี
1: ้36ครับ
0: เออ
1: 36นาที
0: แน่ได้มาก36ได้นานเพราะพูดเร่งถ้าพูดช้าธรรมดามันก็ไปได้นานถ้าเล่นปุ๋งปังบางไม่นานหมดกำลังอันนี้คนก็ขนาดว่าไปมากแล้วมันก็จะมีหน้าที่ไหนก็ดีนึกว่าเพียบไปแล้วทั้งวันมาสองวันแล้วท่านบรรดาก็ว่าขึ้นไปแล้วเรากลับไปโน่นถึงได้พิจารณาการควรเมื่อไรก็จะพิจารณาจัดการเองให้มีการทำประโยชน์ให้วัดมาก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกและขึ้นบัญชีใหม่สำหรับผู้สอบผ่านพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องการทุจริตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้สหรัฐใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลความแม่นยำสูงเกือบทั้งหมดตลอดช่วงระยะเวลากว่า5เดือนในการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกรายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
2: พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลจะไม่มีการปกป้องใครเดี๋ยวนี้คำว่าปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมค่อนข้างจะกระจายไปในระบบราชการโดยเฉพาะยิ่งระบบที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีผมค่อนข้างพึงพอใจว่าเพื่อนข้าราชการฝ่ายประจำได้นำแนวปฏิบัติของผมไปสั่งการแล้วก็ดำเนินการจะได้สบายใจทุกฝ่ายเปิดมาโดนคนไหนก็คนนั้นไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะเป็นการเมืองหรือเป็นประจำก็ต้องดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมด
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกและขึ้นบัญชีใหม่สำหรับผู้สอบผ่านพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องการทุจริต
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ครั้งที่10โดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณารับรองมติการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านเดิมและรับรองการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านใหม่พร้อมกำหนดแนวทางเสนอต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางพิจารณาเห็นชอบในวันพรุ่งนี้โดยผู้ที่สอบผ่านตามคะแนนจริงและได้รับการบรรจุแล้วประมาณ 12,000 คนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปขณะที่ผู้สอบผ่านจริงแต่ยังไม่ได้บรรจุจะถูกจัดเรียงลำดับใหม่ในบัญชีเพื่อรอเรียกบรรจุแทนตำแหน่งว่าง
4: เมื่อเราได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้วก็จะมีผู้ที่เขาสอบได้อยู่ประมาณ 12,000 คนเนี่ยเขาก็จะได้ดำเนินการนะครับตามที่เขาได้บรรจุไปแล้วส่วนคนที่คะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือสูงขึ้นเนี่ยก็จะต้องไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีไปแล้วเป็นคนใหม่เข้ามาแทนที่เลยอันนี้เราก็ได้ดำเนินการในการหาข้อปฏิบัติในการกำหนดรายงานให้กองกลางเพื่อทราบแล้วส่วนพิธีปฏิบัติเนี่ยกองกลางก็ได้พิจารณาเป็นไปตามกฎหมายที่เขาได้ยืนยัน
3: ทั้งนี้กลุ่มผู้ที่มีการปรับเพิ่มคะแนนรวม774คนซึ่งมีผู้มารายงานตัวบรรจุแล้ว561คนพบว่ามี97คนที่มีคะแนนจริงสอบผ่านเดิมอยู่แล้วจึงยังคงมีรายชื่อตามคะแนนจริงแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จริงจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีและให้ออกจากราชการนอกจากนี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า100รายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งสอบสวนกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการขนส่งทางบกรั่วไหลขณะที่กระทรวงคมนาคมตรวจพบ IP ที่มีการใช้งานผิดปกติเชื่อมโยง3หน่วยงาน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงมหาดไทย รั่วไหลจากระบบว่าได้กำชับให้ดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มกำลังเพราะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงหากเกิดการรั่วไหลเช่นนี้โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในระดับกรมและระดับหน่วยงานต่อไป
2: รับผิดชอบปล่อยให้เรื่องนี้ล่วงมาเดี๋ยวเขาก็คงมีการตั้งกรรมการสอบสวนนี่มันเป็นระดับกรมระดับหน่วยงานนะครับเราก็บอกไปแล้วว่ามันร่วมไม่ได้เพราะเวลาเข้ามาขอทำระบบทำอะไรต่างๆคณะมนตรีอนุมัติก็ต้องอนุมัติบนพื้นฐานว่าการป้องกันข้อมูลต่างๆมันต้องมีความรัดกุมอยู่แล้ว
5: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากรณีการรั่วไหลของข้อมูลในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบพบ IP ต้องสงสัยจาก3 account ที่มีการใช้งานผิดปกติในการสืบค้นข้อมูลและพบพฤติกรรมการค้นหาที่ผิดปกติโดยตรวจพบเชื่อมโยงกับ3หน่วยงานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสิงหนาถซึ่งได้สั่งระงับบัญชีผู้ใช้ทั้ง3หน่วยงานเป็นการชั่วคราวแล้วนอกจากนี้ยังได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกรีเซ็ตบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมได้รวบรวมรายชื่อผู้เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการแล้วทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าแม้ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศีลรายงาน
1: ขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีบริษัทโดมคลาวผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีบล็อกเชนเปิดเผยว่าพบระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสซึ่งจัดเก็บข้อมูลนักเรียนกว่า 2,500,000 คนโดยใช้รหัสผ่าน123456ในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลว่าได้สอบถามข้อเท็จจริงไปยังสอสแล้วได้รับการยืนยันว่าไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลแต่อย่างใดโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นสอสยืนยันว่าระบบจัดเก็บข้อมูลมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมมีระบบป้องกันหลายชั้นทำให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลได้ยากยืนยันว่าไม่มีข้อมูลรั่วไหลตามที่มีการตั้งข้อสังเกตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้โดยร่างแถลงการร่วมดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในหลายมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจตลอดจนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนทั้งนี้แถลงการดังกล่าวไม่ถือเป็นสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญโดยนายกรัฐมนตรีจะร่วมรับรองร่างแถลงการนี้ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำเมียนมาเพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามในการสกัดกั้นยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้าประเทศไทย
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2,569 วงเงินรวม16ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามในการสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันรวมทั้งปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติตั้งแต่พื้นที่ต้นทางก่อนลักลอบเข้าสู่ชายแดนและพื้นที่ตอนในของประเทศไทยเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติด ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำยังอยู่ในระดับน่ากลัวโดยพื้นที่ดังกล่าวได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตยาเสพติดสังเคราะห์ขนาดใหญ่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและมีความพยายามใช้ประเทศไทยเป็นทั้งจุดทานและจุดหมายปลายทางรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการป้องกันเชิงรุกเพื่อลดปริมาณยาเสพติดที่อาจถูกลอดเข้าชุมชนในส่วนของเมียนมาจะสนับสนุนการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดแบบทวิภาคีและปฏิบัติการร่วมกันในพื้นที่สำคัญเช่นมันดาเลย์พะโคย่างกุ้งและรัฐกลางตะวันออกขณะที่สปป.ลาวจะเน้นการสนับสนุนชุดปฏิบัติการสกัดกั้นตามแนวชายแดนและการดำเนินโครงการหมู่บ้านคู่ขนานหรือหมู่บ้านสีขาวส่วนเวียดนามจะมุ่งพัฒนาการควบคุมสารตั้งต้นการตรวจที่สูตรยาเสพติดและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยกฤติกาแก้วใสรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลอุตสาหกรรมดิจิทัลให้เติบโตอย่างยั่งยืนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนต่างชาติการจัดตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญในการกำหนดนโยบายมาตรฐานและกรอบแนวทางปฏิบัติงานของภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนโดยจะมุ่งเน้นการดูแลครอบคลุมทุกมิติได้แก่ด้านพลังงานและทรัพยากรส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดควบคุมราคาพลังงานให้เป็นธรรมและจัดสรรทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกำหนดมาตรฐานผังเมืองการป้องกันอัคคีภัยควบคุมผลกระทบต่อชุมชนและขับเคลื่อนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้านความมั่นคงดูแลความมั่นคงด้านข้อมูลของประเทศและความมั่นคงทางพลังงานในภาพรวมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติให้ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาระยะทาง 12.54 กิโลเมตรพร้อมจัดพื้นที่รองรับผู้โดยสารโดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง
7: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าฉบับที่พ.ศ.เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพิษณุโลกเพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบรางโดยมีระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร12สถานีมีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1แห่งที่สถานีคลองวะและจุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง3แห่งที่สถานีคลองวะสถานีคอหงและสถานีรถตู้รูปแบบสถานีมีลักษณะสถานีเป็น3ชั้นตั้งอยู่บนพื้นที่คล่อมเกาะกลางถนนจัดให้มีพื้นที่รองรับความต้องการเดินทางและเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งจากยานพาหนะประเภทต่างๆรวมถึงรองรับปริมาณผู้โดยสารจากพื้นที่โดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงโดยได้ออกแบบจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับพื้นที่สำหรับจอดและรับส่งและพื้นที่สำหรับจอดและจอดรวมทั้งจัดให้มีพื้นที่โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงไว้หนึ่งแห่งบริเวณสถานีคลองวะทั้งนี้คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้วและเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรัดการรับรองสิทธิ์โฉนดชุมชนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนและห้ามขับไล่หรือรื้อถอนระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE ในประเด็นเรื่องโฉนดชุมชนสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.เร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแต่การดำเนินงานที่ผ่านมายังล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายนายกรัฐ ฐมนตรีจึงสั่งการให้คทช.เร่งพิจารณารับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนพร้อมให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีและกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา
9: ในเดือนพฤษภาคมปีนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้คทช.เร่งดำเนินการรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนหลังจากที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีมาจนถึงวันนี้การดำเนินการไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายมีความล่าช้าจึงส่งผลให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนในเรื่องของที่ทำกินที่อยู่อาศัยและนำมาสู่การเรียกร้องท่านนายกรับรู้ถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจึงสั่งการให้เร่งพิจารณารับรองสิทธิและสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนเมื่อดำเนินการแล้วจะต้องกลับมารายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบนะคะโดยในรายละเอียดก็จะต้องมีทั้งการกำหนดขั้นตอนผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง
8: นอกจากนี้ให้คทช.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อป้องกันการถูกขับไล่หรือถอนหรือได้รับผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า4ล้านรายมั่นใจระบบสำรวจครอบคลุมผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศและจะไม่เปิดลงทะเบียนเพิ่มนายลวลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้ไม่มีการเปิดให้สมัครรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมเพราะมั่นใจว่ากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สำรวจกลุ่มตกหล่นที่มีความยากจนจริงๆครบถ้วนแล้วกว่า 5,380,000 คนโดยยืนยันว่าการลงทะเบียนรอบนี้ถือเป็นการดำเนินการที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดูแลและอำนวยความสะดวกให้แม้กระทั่งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทำให้มั่นใจได้ว่านโยบายนี้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่หมู่บ้านอย่างแท้จริง
10: จะไปลงทุกหมู่บ้านประชาคมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศผมเชื่อว่าไม่มีใครตกหล่นรอบนี้เป็นรอบที่ผมว่าเราเอ็กซเรย์ทุกหมู่บ้านแล้วใครจะติดเตียงใครมาไม่ได้เพราะว่าเป็นการลงทะเบียนของคนที่ครบที่สุดประมาณ4,100,000
1: สำหรับข้อมูลล่าสุดมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า4,100,000รายจากจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ9,300,000รายกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยยอดส่งออกข้าวไทยช่วง6เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่3,280,000ตันพร้อมเร่งขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันการส่งออกทั้งปีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่7ล้านตัน
11: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ไทยส่งออกข้าวที่ปริมาณ 3,280,000 ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ 6,387 ล้านบาทโดยลดลงร้อยละ 18 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสาเหตุสำคัญจากปริมาณข้าวในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้การแข่งขันด้านราคารุนแรงขึ้นประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้การส่งออกข้าวไปยังตลาดสำคัญอย่างอิรักหยุดชะงักตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมการส่งออกจะชะลอตัวแต่เริ่มมีสัญญาณบวกจากหลายประเทศอาทิมาเลเซียฟิลิปปินส์และหลายประเทศในแอฟริกาที่เร่งนำเข้าข้าวเพื่อสำรองสต็อกและเสริมความมั่นคงทางอาหารรองรับความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ไทยมีโอกาสขยายตลาดทดแทนอิรักโดยตั้งเป้าผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้ได้7ล้านตันภายในปีนี
12: ้ข้าว6เดือนแรกส่งออกไปที่ 3.28 ล้านตันลบ 18.81 สถานการณ์ในตัวออกกลางก็ทำให้เราเหมือนแค่จะปิดประตูของสินค้าข้าวขาวนะคะไปยังตัวออกกลางเพราะว่าตลาดอิรัก1ล้านตันของเราก็หายไปเลยทีเดียวในครึ่งปีแรกนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะปัจจัยที่เราก็หวังว่า5เดือนหลังเราจะพลิกฟื้นกลับมาได้ก็คือเรื่องของความต้องการสำรองสต็อกข้าวนะคะจากแนวโน้มภาวะภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ตลาดที่เราไปได้เยอะนะคะก็คือมีมาเลเซียฟิลิปปินส์แอฟริกาใต้ข้าวขาวยังคงเป็นอันดับหนึ่ง
11: ทั้งนี้กรมการค้าต่างประเทศจะเดินหน้าขยายตลาดส่งออกข้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งพร้อมเร่งผลักดันการซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G กับ Costco ของรัฐบาลจีนและนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนพบผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญในฟิลิปปินส์และมาเลเซียเพื่อสร้าง

0: สู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติและศูนย์กลางการบินของภาคอีสานเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงรวมถึงเตรียมระบบขนส่งรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569อย่างครบวงจรสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระฤทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกองทัพสหรัฐที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยใกล้ทางยุทธวิธีและขีปนาวุธโจมตีพิสัยไกลแม่นยำสูงซึ่งแต่ละลูกมีมูลค่ามากกว่า1 ล้านดอลลาร์สหรัฐเกือบทั้งหมดในช่วงระหว่างการทำสงครามกับอิหร่านตลอด5 เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของกองทัพสหรัฐในการรับมือกับความขัดแย้งในอนาคตอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวบางรายระบุว่ากองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคตะวันออกกลางยังสามารถหมุนเวียนอาวุธยุทโธปกรณ์จากคลังแสงของกองทัพสหรัฐในภูมิภาคอื่นมาทดแทนได้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยืนยันว่าคลังแสงของกองทัพสหรัฐมีขนาดใหญ่กว่าประเทศใดในโลกและกำลังเร่งผลิตกระสุนและอาวุธเพิ่มเติมในระดับสูงสุดเป็นประวัติการนายทาริกจาซาเรวิชโฆษกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกกำลังทวีความรุนแรงและแพร่ระบาดของอย่างรวดเร็วเกินกว่าขีดความสามารถที่มีอยู่จะรับมือได้พร้อมเน้นย้ำว่า WHO ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งด้านการเงินรวมทั้งทรัพยากรอื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการรักษาการสืบสวนโรคภาคสนามการฝังร่างผู้เสียชีวิตอย่างปลอดภัยและเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในชุมชนทั้งนี้ดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะเมื่อวันที่15 พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 3,800 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,707 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมจึงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6-9 สิงหาคม 2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24 ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่

0: และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 น.
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบบางเวลานั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518มีชื่อกันเล่นว่าอริยสัจภายในจิตขอเชิญท่านฟังครับ
4: ิตใจเวลาเกี่ยวข้องคือปกติมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอยู่เป็นประจำหรือว่าเป็นประจำจิตหรือเป็นนิสัยของจิตไม่ได้คิดได้ปรุงมันอยู่ไม่ได้คิดปรุงก็เพื่อเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆจะล่วงมานานไม่นานก็ต้องวาดภาพปรุงแล้วเป็นภาพนั้นขึ้นมาจิตก็เอาอารมณ์นั่นแหละว่าเป็นเพื่อนความจริงมันก็เป็นพิษเพราะไม่ทราบจะแก้ไขยังไงไม่เข้าใจไม่รู้ดีก็ต้องติดชั่วก็ต้องติดนั่นสุขก็ต้องติดทุกข์ก็ต้องติดเพราะพร้อมที่จะติดภายในจิตใจไม่มีทางออกไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขจึงมีแต่ทางติดโดยถ่ายเดียวเมื่อมีแต่ทางติดความติดก็เป็นเรื่องให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงไม่ว่างจากความทุกข์มีอยู่ทุกแห่งทุกหนบรรดาสัตว์สังขารที่มีวิญญาณครองนอกจากพูดได้หรือไม่ได้แสดงตัวออกมาอย่างมนุษย์เราไม่ได้แต่ความรับทราบความแห่งความกระทบกระเทือนนั้นต้องรับทราบด้วยกันถ้าจิตมันติดความติดความวาดความคิดความปรุงหมายนั่นหมายนี่ล้วนแล้วตั้งแต่ติดหาเรื่องทั้งนั้นเรื่องของจิตจึงมีมากมายก่ายกองมากยิ่งกว่าเรื่องใดๆทั้งหมดในโลกนี้การจะแก้จิตให้มีเรื่องอันน้อยลงไปโดยลำดับและให้คัดเลือกเรื่องที่ควรคิดไม่ควรคิดเรื่องที่ควรส่งเสริมควรแก้ไขดัดแปลงหรือควรลบล้างเราไม่มีทางทราบได้มันเป็นอย่างนี้นั้นจึงต้องได้เรียนให้รู้วิธีถ้าเราดูตามหลักธรรมชาติธรรมชาติที่กล่าวคือเรื่องของจิตและเรื่องของทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับจิตมันก็ไม่มีอะไรปิดบังโลกทั้งโลกทราบกันโดยทั่วถึงเพราะสัมผัสกันอยู่ทุกแห่งทุกคนใครอยู่ที่ใดก็ตามในน้ำบนบกบนอากาศใต้ดินเหนือดินจะต้องมีความสัมผัสทุกข์รับความกระทบกระเทือนจากทุกข์อยู่เช่นเดียวกันหมดเป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบวิธีแก้ไขดัดแปลงหรือระงับดับลงไปได้จึงต้องยอมอยู่กับทุกข์ทั้งๆที่ใครก็ไม่ปรารถนาผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยในอุบายต่างๆที่จะหาทางลิดรอดออกจากทุกข์นี่จึงเป็นเรื่องที่หนักอยู่มากเรายังดีพวกเราหลักธรรมะคำต่างสอนของพระพุทธเจ้าทั้งมวลมีแต่อุบายแก้ทุกข์ทั้งนั้นและเป็นหลักที่แหลมคมมากทันกับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ทั้งมวลได้เช่นเดียวกันนี่เราจึงเรียกว่าได้เปรียบบรรดาสัตว์ทั้งหลายแม้แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขาไม่ได้เข้าใจไม่ได้สนใจกับศาสนธรรมที่ถูกต้องแม่นยำเหมาะสมกับการแก้ที่เหลือนี่พูดแล้วเลยขาดต้นไปไม่ทราบสืบเนื่องมาจากไหนเบงเนี่ยพูดมันดับไปพร้อมๆแล้วผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยนั้นถ้าเทียบกับเราผู้ที่ได้รับการอบรมปรึกษาจึงมีทางได้เปรียบกันอยู่มากมายนี่แหละมนุษย์เราก็มีความต่างกันอยู่เช่นนี้พอได้เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับการอบรมด้วยอุบายต่างๆจากหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์นำมาสั่งสอนก็ดีที่ได้ศึกษาเราเรียนก็ดีเราจึงควรถือเป็นสำคัญ พราะการเรียนก็เพื่อจะแก้ทุกข์เพื่อจะรู้สาเหตุเพื่อจะแก้เรื่องทุกข์การปฏิบัติก็เพื่อจะถอดถอนทุกข์ตามอุบายที่ท่านสอนไว้สัตว์บางจำพวกหรือมีมากจำพวกไม่มีทางออกไม่รู้ทางออกจากทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นอยู่ภายในกายในใจของสัตว์โลกทั้งที่เรารู้อย่างนี้มีมากมายกายกองเฉพาะอย่างยิ่งทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสพาให้เกิดความทุกข์ให้กระทบกระเทือนแก่ด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ขันโลกจะหาทางแก้ไขกันได้ยากมากส่วนมากไม่มีทางจึงต้องยอมรับกันทั้งโลกเราจะไปโลกไหนก็ไปเถอะจะต้องได้ยินเรื่องความทุกข์ความลำบากของสัตว์โลกด้วยกันไม่มีบกพร่องสัตว์ก็มีมนุษย์ก็มีจะเป็นคนชาติท่านมรณะไหนก็มีมันก็เหมือนกันเพราะธรรมชาตินี้มีอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นการประเป็นเรื่องประกาศตนในหลักธรรมชาติแห่งสิ่งที่มีอยู่นี้ก็คือความเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมนุษย์หญิงชายมีเชื้ออันใดพาให้เกิดนี่มันเป็นเครื่องประกาศตนอยู่ในนั้นถ้ามันมีเชื้อจะเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ไม่ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกที่หมดเชื้อไปแล้วท่านไม่เกิดนี่เห็นได้อย่างชัดเจนผู้ที่เกิดก็เกิดเพราะเรื่องของกิเลสเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วจึงเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นผู้ชักผู้จูงผู้นำผู้ทำลายหรือผู้เบียดเบียนเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นสัตว์โลกทั่วไปจึงต้องยอมรับกันในเรื่องของทุกข์เพราะกิเลสมีอยู่ภายในจิตใจต้องผิดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่องความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจจึงมีอยู่เรื่อยๆหาทางสิ้นสุดยุติไม่ได้เศรษฐธรรมที่ท่านสอนนี่เป็นความถูกต้องที่สุดที่จะแก้จุดนี้ได้มีศาสนธรรมนี้เท่านั้นเมื่อเราเทียบกับสัตว์โลกทั่วไปเรื่องของพระพุทธเจ้ากับสัตว์โลกทั่วไปและอุบายของพระพุทธเจ้ากับอุบายของโลกที่แก้ทุกนี้เราจะเห็นได้ว่าผิดกันคนละโลกเลยจ้ะยังไม่มีใครที่จะมาคิดค้นขึ้นเดินลำพังตนเองและแก้ทุกข์ให้ผ่านพ้นไปได้โดยไม่ต้องศึกษากับครูกับอาจารย์ก็มีแต่สยามภูคือผู้รู้เองได้แก่พระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเท่านั้นและยังไงก็ตามอย่างผู้ที่ได้ศึกษามันก็ยังดีเพราะศึกษาในแนวทางที่ถูกยังปฏิบัติตนพ้นไปได้โดยลำดับนี่แหละท่านว่ากองทุกกองทุกที่ว่าสัจธรรมท่านว่ากระเทือนโลกอยู่นั้นเราพอจะทราบได้หรือไม่ว่ากระเทือนอย่างนั้นจริงไหมจะไม่กระเทือนยังไงสัตว์ทุกตัวมีทุกข์กันทั้งนั้นประกาศอยู่ในกลางวานอยู่ภายในกายภายในจิตของสัตว์โลกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดแม้แต่อินทรมก็ไม่เว้นถ้ากิเลสยังมีอยู่นั้นก็ต้องประกาศตนมากน้อยตามส่วนของกิเลสที่มีอยู่เช่นเดียวกันกิเลสมีอยู่ในสถานที่ใดกองทุกข์จะมีอยู่ในสถานที่นั้นและสัจธรรมคือทุกขสัจเรายกทุกข์กษัตริย์ขึ้นเป็นข้อแรกประกาศผลของกิเลสอย่างโดยอย่างตรงๆทีเดียวประกาศกลางวันอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่รู้เลยไม่เห็นเลยท่านพูดอย่างถูกต้องเลยมันประกาศอยู่กับสัตว์กับบุคคลทั่วไปโกนุฮาโซจิมานันโดนิจจังปัจฉิเตสติอันทกาโอเลนะโอนัตถาปฏิปังนั่งเวสถะอันนี้อย่างที่พูดที่สลาวันนั้นพูดเอาเนื้อความให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงตามความจริงและจุดที่หมายก็คือก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้ร้อนไปด้วยเพลิงของกิเลสเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลายเพลิดเพลินกันไปหาอะไรนั่นทำไมจึงไม่แสวงหาที่พึ่งเราเนี่ยโกนุห้าโซนก็หมายถึงว่าหัวเราะรื่นเริงบันเทิงนิจจังปัจฉิเตสตินี่หมายความว่า ไฟที่เรียกตัณหาใช่ไหมมันเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงมีแก่จิตแก่ใจเพลิดเพลินดื้อดึงอยู่โดยไม่รู้สึกตัวปฏิปังนักเวทศาสตร์จึงอันธกาโลเลนะโอนัขาคือความมืดบอดมันครอบจิตอยู่ตลอดเวลาฟ้าจะสว่างตะวันจะกี่ดวงก็ตามความมืดของจิตตะวันไม่สามารถที่จะส่องเข้าไปถึงนั่นแหละตัวมืดด้วยอำนาจของกิเลสมันปิดได้อย่างนั้นเมื่อมันครอบงำจนมิดอยู่เช่นนี้ทำไมจึงต้องรื่นเริงกันอยู่ล่ะไม่แสวงหาที่พึ่งนานนี่แหละเป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธภาษิตมันน่าสลดสังเวชอยู่ไม่น้อยบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายได้จมอยู่ในกองทุกข์มากี่กับกี่กันแม้ตนเองก็ไม่นับได้เลยว่ากี่ภพกี่ชาติก็มาเห็นในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นเพราะสายตาเรามันสั้นเพียงมองดูรอบตัวนี่ก็ยังไม่ตลอดทั่วถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วในชาตินี้มันก็จำไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าชาติโน้นชาตินี้อะไรเลยเพียงชาตินี้เราก็ยังจำไม่ได้ทำมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วหลงลืมไปแล้วหลงลืมไปแล้วส่วนกองทุกข์มันมีอยู่ภายในใจมันแสดงอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะไปสามารถทราบได้ยังไงในภพในชาติของเราที่เป็นมามากน้อยสักขีพยานก็คือตัวสำคัญได้แก่กิเลสที่เป็นเชื้อให้เกิดอยู่ตลอดเวลาทุกภพทุกชาติล้วนแล้วตั้งแต่เป็นไปเพราะกิเลสเป็นเชื้อนี้เท่านั้นนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องเกิดคือเราต้องเคยเกิดมาแล้วเช่นเดียวกับชาติปัจจุบันนี้เพราะอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดเพราะกิเลสตัวให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจนี่เป็นเครื่องยืนยันภพชาติของตนจะนับได้หรือไม่ได้ก็ตามว่ากี่ภพกี่ชาติที่เคยเป็นมามันบอกอยู่ภายในนี้ถ้าลบล้างตัวนี้ไม่ได้เมื่อไหร่ต้องเป็นนักเกิดนักตายอยู่เช่นนี้ตลอดไปคำว่านักนี่มันไม่ใช่นักเกิดนักตายมันก็เป็นนักแบกหามของทุกข์ซึ่งตามมาด้วยความเกิดนั่นเองแล้วก็ผิดกิเลสขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแดนแห่งความพ้นทุกข์อยู่ที่ไหนเมื่อมีแต่กิเลสเป็นเจ้าเรือนเป็นผู้บงการอยู่ภายในจิตใจมันก็มีแต่เรื่องกองทุกข์ที่มันผิดขึ้นมาให้เรานั่นเองนี่แหละแต่ละบุคคลมีเต็มตัวนี้ท่านว่าทุกประกาศกลางวันอยู่ทั่วโลกดินแดนในใจโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยสัจธรรมนั่นสัจธรรมคือทุกขสัจก็เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งสมุทัยสัจก็ได้แต่ตัวกิเลสที่เป็นตัวบงการเป็นตัวผิดทุกข์ขึ้นมาให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานมันก็ประกาศกลางวันอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกเออถ้าเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติทางดำเนินไม่มีสัจธรรมทั้งสองประกาศนี้ก็จะไม่ได้ย้ายตำแหน่งไม่ได้ขยายตัวเองไม่ขยับขยายตัวเองออกจากที่เคยอยู่ได้จากจิตใจของสัตว์โลกนั่นแหละเป็นสถานที่อยู่ของกิเลสของทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์ออกจากนั้นก็ผิดมาเป็นรูปเป็นกายทุกเรื่องกายทั้งหมดก็เป็นสถานที่อยู่แห่งทุกข์อีกด้วยนอกจากมีอยู่ภายในจิตใจแล้วยังมาแตกแขนงออกมามีอยู่ในร่างกายของสัตว์โลกอีกสองสัจจะนี่แหละเป็นเจ้าครองโลกครองสงสารครองวัฏจักรให้หมุนให้สัตว์โลกได้หมุนไปหมุนมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่รู้จักสิ้นสุดไปได้เช่นเดียวกับมดมันไต่ขอบดงไต่ไปไต่มาอยู่นั้นหาทางออกไม่ได้เพราะขอบดงมันกลมกิเลสมันก็หมุนไปหมุนมานี่มันไม่ได้หมุนออกไปไหนจากวัฏจักรมันหมุนอยู่ในวัฏจักรมันก็เหมือนกับกลมเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายต่อเมื่อได้สัจธรรมอันข้อที่4ท่านว่ามรรคเข้ามาสถิตภายในจิตใจ ข้ามาแก้ไขเข้ามาระงับเหตุการณ์เข้ามาชำระความภายในจิตใจนั่นละเรื่องคดีที่มีอยู่ภายในจิตใจอันเป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาจะค่อยจางไปจางไปเรื่องสติปัญญาศรัทธาความเพียรคุณงามความดีทั้งหลายนี่แหละเป็นตัวกำจัดเป็นตัวชำระเฉพาะอย่างยิ่งคือสติปัญญาเข้ามาทำงานอยู่ในที่นี้กิเลสก็เริ่มขยับขยายไปโดยลำดับลำดับเมื่อสติปัญญามีความสามารถแจกกล้ามากน้อยเพียงไรกิเลสก็จะค่อยขยายตัวออกไปจางไปจางไปจางไปมากน้อยเพียงนั้นนี่เรียกว่ามรรคสัตว์ทำหน้าที่ยึดชำระอธิกรณ์ทำลายวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตของสัตว์ทำลายหม้อนรกที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกให้แตกเป็นชิ้นเป็นอันโดยลำดับจนกระทั่งทำลายได้โดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจใจก็เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นวิมุตติปรินิพพานหลุดพ้นแล้วจากความเป็นนักโทษในห้องขังคือวัฏจักรได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในเรือนจำคือวัฏจักรเจ้าผู้รับกองทุกข์คือนักโทษก็ได้แก่ตัวของเราได้แก่จิตของเราเนี่ยสัจธรรมคือมรรคสัตว์นี้เป็นเครื่องทำลายนิโรธสัตว์นั้นก็คือความดับทุกข์ไปโดยลำดับดับอันเป็นผลมาจากมรรคที่มีกำลังมากน้อยนั่นเองทั้ง 3-4 อย่างนี้ทำหน้าที่เกี่ยวโยงกันอยู่เสมอเช่นอย่างมรรคศาสตร์ก็มาทำงานอยู่ภายในจิตใจกิเลสก็ทำงานอยู่ภายในจิตใจชำระกิเลสไปได้มากน้อยก็นั้นอำนาจของมรรคศาสตร์และนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามลำดับแห่งกิเลสที่ดับไปมากน้อยจนกระทั่งมรรคศาสตร์มีความสามารถเต็มที่กำจัดสมุทัยศาสตร์ให้หมดไปจากใจโดยสิ้นเชิงนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับอย่างสนิทไม่มีสิ่งใดเหลือผู้นี้แลเป็นผู้พ้นแล้วจากห้องขังคือความเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารอุบายวิธีที่จะให้หลุดพ้นจากวัฏจักรนี้ก็คือศาสนธรรมมีมรรค8เป็นสำคัญถ้านอกเหนือไปจากมรรคแปดนี้แล้วไม่มีอันใดที่จะรับรองว่าผู้นั้นจะพ้นทุกข์ไปได้ด้วยลำพังความคิดเดาของตนเองหรือด้วยความอยากของตนเองเท่านั้นสิ่งที่รับรองก็คือสัจจะก็คือมรรคสัจสรุปแล้วก็คือคุณงามความดีทั้งหลายมีมรรคสัจเป็นสำคัญได้จากปัญญาสติเนี่ยเป็นเครื่องทำลายกิเลสเป็นเครื่องทำลายวัฏจักรเรื่องความเกิดตายที่จะเป็นไปในการต่อไปนั้นบอกกันได้ชัดๆภายในจิตว่าหมดเชื่อแล้วอย่างมรรคสัตว์ได้ทำลายตัวกงจักรหรือตัวเชื้อนี้ออกไปมากน้อยเพียงไรถ้าทำลายไปโดยสิ้นเชิงความเกิดอีกต่อไปก็หมดโดยไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นเครื่องยืนยันอยู่ภายในจิตของสัตว์โลกด้วยกันและเป็นเครื่องยืนยันอยู่กับมรรคคือข้อปฏิบัติได้แก่สติปัญญาเป็นผู้ที่จะตัดสินสิ่งเหล่านี้ลงได้หรือเรื่องกิเลสนี้ลงได้เมื่อกิเลสละเอียดหยาบเพียงไรได้หมดไปจากใจแล้วนั่นแลคือการตัดสินวัฏจักรได้พ้นโทษไปแล้วโดยสิ้นเชิงผู้นั้นจะไม่มาตกหลุมตกเหวตกบ่อคือความเกิดแก่เจ็บตายรับความทุกข์ความลำบากเหมือนอย่างสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นอยู่เวลานี้และกับตัวเองซึ่งเคยเป็นเช่นเดียวกันนั้นก็เป็นอันว่าผ่านพ้นไปแล้วถ้าพญามัจจุราชมันจะมาเอาก็ได้แต่กากเมืองได้แต่ร่างกายนี้อ้าวเจ็บนั้นปวดนี้พระพุทธเจ้าก็เจ็บบรรดาธาตุขันธ์ไม่ว่าธาตุขันธ์ของใครแม้แต่ผู้บริสุทธิ์ท่านก็ต้องยอมรับว่าเจ็บแต่ท่านไม่ได้เสวยความเจ็บความทุกข์นั้นเพราะจิตใจท่านไม่ซึมซาบท่านจะเสวยทุกข์เช่นกับสัตว์โลกได้อย่างไรการรับทราบความกระทบกระเทือนอย่างทุกข์นี้ท่านรับทราบ แต่จะให้ท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเดียวกับคนมีกิเลสทั่วไปนั้นเป็นไปไม่ได้ก็รับทราบไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของขันธ์ที่มันจะแสดงตัวเต็มที่ในเวลานั้นคือการสลายนี่ท่านมีด้วยกันเราก็เป็นนักรบคนหนึ่งในสงครามคือเรื่องของขันที่เรารับผิดชอบมาเรื่องของจิตเราก็ทำความรอบคอบต่อขันเราอย่าไปโง่กว่าขันถ้าโง่กว่าขันเราก็ยอมแบกทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในขันโดยที่ขันเขาไม่มีความหมายเขาไม่ทราบเลยว่าเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรนอกจากจิตผู้ที่โง่เขานี่เท่านั้นจะเป็นผู้ไปรับความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในขันโดยหาประโยชน์อะไรไม่ได้นอกจากความกระทบกระเทือนจิตใจตนโดยถ่ายเดียวผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณามีสติปัญญาความรอบคอบในธาตุในขันเจ็บตรงไหนก็ให้ทราบว่าเจ็บพอเยียวยากันได้ก็เยียวยาเมื่อเยียวยาไม่ได้ก็ปล่อยไปตามความจริงคือยถาภูตังญาณรัตนังให้รู้เห็นตามเป็นจริงของมันเราก็อยู่ตามเป็นจริงของเราก็ไม่คลาดเคล้าเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ขันทนไม่ไหวขันก็แตกแต่ก็แตกสิ่งที่ไม่ใช่ขันมันยังแตกเป็นหม้อหายแต่ถาดต้นไม้ภูเขามันยังแตกได้ทำไมขันของคนเพียงเท่านี้จะแตกไม่ได้มันเป็นกติธรรมดาเราจะหวงห้ามมันไม่ได้เอาแตกปล่อยให้แตกตามหลักธรรมชาติของมันเราอย่าไปฝืนมันนี่ชื่อว่าเรียนความรู้ตามความจริงการฝืนไม่ใช่ความจริงการฝืนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์เพราะฝืนความจริงเมื่อรู้ตามความจริงแล้วทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความกังวลเพราะความยึดถือมันก็ไม่มีนี่เรื่องความเกิดขึ้นมาแล้วความตายมันมีเท่ากันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์ตัวใดมีเท่ากันเป็นแต่เพียงว่าต่างกันตามวาระที่จะมาถึงของขันธ์ของธาตุนั้นๆเท่านั้นไม่มีอะไรใครที่จะยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องความตายเช่นเรานั่งอยู่ด้วยกันเวลานี้ความตายก็เต็มตัวอยู่ในขันนี้ด้วยกันใครจะได้เปรียบเสียเปรียบกันได้ที่ตรงไหนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องความตายถึงการแล้วก็ต้องเป็นไปเช่นเดียวกันเช่นผู้นี้ตายในวันนี้วันนี้กับวันหน้ามันก็สืบเนื่องกันไปนี่ก็ไม่เห็นผิดแปลกอะไรมันก็ตายอันเดียวกันแน่เท่ากันสำคัญที่ความเฉลียวฉลาดกับความโง่นี้เท่านั้นเป็นสำคัญ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวอายนะสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอริยสัจภายในจิตในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันพุธที่5เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม7ค่ำเดือน8ปีมะเมีย

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ

ขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดและตามด้วยพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่18เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าการแสวงโลกการแสวงธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่23เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2532มีชื่อกันเทศว่าหากมีญาณเห็นโทษใครจะอยู่ได้ตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่8เดือนเมษายนพุทธศักราช2509ในโอกาสเทศนาอบรมพระจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่27เดือนมีนาคมพุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าความโง่และความสงสัยต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนมกราคมพุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าปฏิสังขาโยนิโสตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่9เดือนมกราคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าปัจจัยปัจเวกขณะจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่28เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2531มีชื่อกันเทศว่าการประกอบความภาคเพียรต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่ามานะ9อวิชชาครอบจิตตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าความเป็นอิสระของจิตต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่20เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่าหวังพึ่งตัวอย่ากลัวทุกข์และพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าฝึกจิตด้วยปฏิปทาที่ทรหดจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทพบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านด่านจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2522มีชื่อกันเน้นว่าอะไรจะยิ่งยิ่งกว่าธรรมไปยืนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศรินทราวาสวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569นักกีฬาทีมชาติไทยพร้อมลงแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมด้วยชุดแข่งขันใหม่จากแกรนด์สปอร์ตภายใต้แนวคิดสายใยแห่งจิตวิญญาณสะท้อนเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:08 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญปจมปชมวมพปร3วปร3และคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญตจปมณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเวลา 17:56 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส.ตั้งแต่ปี2552ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานมทส.จบการศึกษาไปแล้วกว่า 1,222 คนนายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและมูลนิธิ BJC บิ๊กซีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568และวันที่28กรกฎาคม2569สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายพรเทพพรประภาประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ธนาคารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวเป็นรถที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ในการแพทย์การกู้ชีพการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิต และการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เวลา 8:12 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในวันเดียวกันนี้เวลา 13:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายสมเกียรติชอบผลประธานกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมลินำพระสงฆ์และคณะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิประจำปี2569เฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทรับการถวายและรับพระราชทานรางวัลดังนี้ 1. สาขาพระสงฆ์พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณสมชายฐานพุทโธผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. สาขาผู้บริหารการศึกษานายมนตรีพลแพงขวาผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราชอุปถัมภ์ตำบลหนองกุ่งแก้วอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต1 3. สาขาครูภาษาไทยนางสุภาพชาวป่าครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนามั่งตำบลบ้านยวดอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1 4. สาขาครูสังคมศึกษานายธนวันพักดีวันครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 5. สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษานางนันทยาถวยพรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 6. สาขาการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีพนายสัญชัยช่องวารินภูมิปัญญาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทวัดบุรีตำบลไพศาลอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือของผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569นายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคู่สมรสและคณะกรรมการกาชาดกระทรวงการต่างประเทศประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจัดพิมพ์สลากบัวแก้วนำโชคในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางยางเยคริสจูประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BMW Group ประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายประสิทธิ์พงษ์ชินประเสริฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบรมนิวาสเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนำข้าราชการและผู้ตรวจการคณะลูกเสือแห่งชาติเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายแดนนี่ไวท์เฮดผู้อำนวยการบริติชคาวซิลประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และนางซาร่าโรเจสันเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทยอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่4สิงหาคม2569เวลา 19:56 น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: ตัสสะวะธัมเมปุพพังปะปะทังมะยายังธัมโมปะฏิกันโตอัตติยันตังกาลันตะเอสะวะริตังวะธัมเม
1: ท่านธรรมยังสังฆานุสติใน

0: จตสาวะสัพพิเตหุตมัสสะระตัมมะยายะนัมโคตติคันธะโรเจตังอารันตะเวสังวะริโกสัมปิ
1: อาชมายา

โลกที่ไม่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจก็ผิดอะไรกับสัตว์โลกที่มีอยู่เป็นอยู่ทั่วดินแดนไม่มีอะไรแตกต่างกันสิ่งที่จะให้มนุษย์กับสัตว์แตกต่างกันก็คือศาสนาเพราะอันนี้ศาสนานี้ต่างจากโลกโลกทั่วไปก็เรียกว่าโลกทั้งนั้นศาสนาไม่ใช่โลกพระจึงมีความแตกต่างเมื่อจิตใจเข้าสัมผัสสัมพันธ์กับศาสนาจะเป็นศาสนาใดก็ตามส่วนมากเป็นเรื่องธรรมทั้งนั้นแม้ผู้เป็นเจ้าของศาสนาจะไม่สามารถรู้ตลอดตัวถึงของธรรมแต่ธรรมก็มีอยู่ในศาสนานั้นๆอยู่โดยดีเพราะเจตนาของผู้สอนศาสนาเป็นธรรมจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ถือศาสนานั้นๆได้เป็นอย่างดีและดีมากผิดกับผู้ไม่มีศาสนาเลยเป็นไหนๆเพราะนี้เป็นเครื่องเป็นคู่เคียงกับใจโดยตรงเป็นที่ยึดที่ให้ความสุขความไว้วางใจตามสัดตามส่วนของศาสนานั้นๆและของธรรมขั้นนั้นๆได้เป็นอย่างดีอีกพูดในวงพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาเป็นศาสดาสอนโลกย่อมเป็นธรรมเต็มภูมิคือเต็มพระทัยในพระทัยนั้นเป็นธรรมทั้งดวงเลยจึงสอนศาสนาได้มีความถูกต้องแม่นยำวิชาธรรมที่นำมาใช้นี้ก็ไม่ใช่ได้มาแบบโลกต้องได้มาด้วยวิธีการของธรรมการเสาะการแสวงการขวนขวายการอุตสาห์พยายามทุกอย่างผิดกับโลกเขาทั้งนั้นเป็นลำดับลำดามาตั้งแต่

0: การบำเพ็ญธรรมภาคพื้นพื้นไปจนถึงธรรมละเอียดสูงสุดมีความแตกต่างจากอาการของโลกโดยลำดับไปธรรมจึงไม่เป็นโลกจิตที่รู้ธรรมเห็นธรรมด้วยการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นจิตที่แตกต่างจากโลกไปโดยลำดับจนเป็นคนละถ้ามีโลกทั้งสองก็เรียกว่าเป็นคนละโลกเลยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นสยามภูคือทรงรู้เองการทรงรู้เองนั้นก็คือไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งมาสั่งสอนเพราะผู้มาสั่งสอนนั้นต้องเป็นศาสดาถึงจะมาสั่งสอนภูมิของผู้ที่จะเป็นศาสดาได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงไม่มีศาสดาจึงมีได้เพียงพระองค์เดียวองค์เดียวด้วยการขวนขวายของศาสดาแต่ละองค์นี่แหละวิธีการต่างๆที่จะเริ่มภูมิอัตภูมิธรรมขึ้นภายในพระทัยของศาสดาแต่ละองค์นั้นจึงต้องเป็นมาโดยลำพังพระองค์เองเพื่อความเป็นสยามภูคือรู้เองเห็นเองเพราะขวนขวายเองไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งจะได้จะมาแนะมาบอกมาสอนเพราะผู้มาแนะมาบอกมาสอนนั้นเป็นนิสัยของสามัญชนธรรมดา ความรู้ธรรมดาจะมาสอนภูมิศาสดาเพื่อความเป็นศาสดาย่อมไม่ได้ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงต้องทรงขวนขวายโดยลำพังพระองค์ทั้งนั้นวิธีการขวนขวายจะผิดหรือถูกประการใดก็ต้องเป็นอุบายวิธีของพระสติปัญญาของแต่ละศาสดาที่จะพึงขวนขวายเองจึงเริ่มไปตั้งแต่ความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความทนสติปัญญาเริ่มแตกจากโลกไปตั้งแต่เริ่มแรกแห่งการปฏิบัติเพื่อความเป็นศาสดาในพระชาตินั้นของแต่ละศาสดานี่จึงเวลาได้เป็นผลแล้วจึงเป็นสยามภูเต็มพระองค์คือไม่มีใครจะมาให้อุบายเพิ่มเติมได้เลยเป็นสิ่งที่เหมาะสมด้วยภาคปฏิบัติภาคค้นคว้าจนกระทั่งถึงภูมิแห่งธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นเป็นเรื่องทรงขุดค้นทรงอุตสาห์ขวนขวายทรงรู้ด้วยพระองค์เองนั้นจึงให้นามว่าสยามภูทุกๆพระองค์บรรดาศาสดาที่มาสอนธรรมในแดนพุทธศาสนาเราจะเห็นได้จากภาคปฏิบัติแม้จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ตามนี่ได้เงื่อนได้เหตุผลต้นปลายจากศาสดาทรงสั่งสอนแต่วิธีการ ที่ผู้นั้นจะนำไปขุดค้นจะนำไปขวัญขวายจะนำไปพิจารณาในแง่ใดก็ตามจะเป็นเรื่องของผู้นั้นโดยเฉพาะไม่ใช่จะยึดเอาศาสนธรรมนั้นเข้ามากลางเหมือนเขากลางแบบแปลนแผนผังเช่นนั้นนั่นใช้ไม่ได้เลยทั้งจึงมอบให้ในวงปัจจุบันของผู้นั้นจะขุดค้นด้วยสติกำลังความสามารถโดยยึดหลักส่วนใหญ่ที่ท่านสอนไว้เป็นแนวทางไว้เท่านั้นส่วนที่นอกเหนือไปจากนั้นเป็นวิสัยของผู้บำเพ็ญนั้นจะขวนขวายเอาเองเช่นอย่างปัญญาท่านก็แสดงไว้ทั้งรุ่นคือกลางๆธรรมะส่วนใดแง่ใดก็เป็นกลางๆของส่วนนั้นแง่นั้นที่จะแตกแขนงไปจากส่วนกลางจากส่วนนั้นแง่นั้น แง่นั้นนั้นนั่นเป็นอุบายวิธีการเป็นการขวนขวายของผู้บำเพ็ญแต่ละรายละรายจะพึงทำให้เกิดให้มีขึ้นในตนนี่ละหลักของการปฏิบัติธรรมโดยแท้จริงการรู้ธรรมเห็นธรรมโดยแท้จริงไม่ว่าพระพุทธเจ้าแม้แต่สาวกยังมีร่องรอยที่จะพึงขวนขวายหรือว่าอัตหิอัตโนนาโถเคลือบแฝงอยู่นั่นแหละเมื่อปรากฏผลขึ้นมาแล้วยังเป็นสันทิฏฐิโกคือรู้เฉพาะเจ้าของที่ขวนขวายเฉพาะเจ้าของเหตุจะหนักเบามากน้อยลึกตื้นหยาบละเอียดเป็นสิ่งที่เจ้าของรู้เจ้าของเป็นเจ้าของขวนขวายขึ้นมาผลปรากฏขึ้นมามากน้อยจนกระทั่งเป็นสันทิฏฐิโกขึ้นมาก็เป็นเรื่องของผู้บำเพ็ญ นั้นจะพึงทราบโดยเฉพาะเท่านั้นผู้อื่นทราบให้ไม่ได้ผู้อื่นไปแนะให้ไม่ได้ในความจริงอันนั้นเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงว่าตุมเหหิจังอาตัปปังอคขาตาโรตถาคตาการประกอบความเพียรเพื่อยังกิเลสทั้งหลายให้หดแห้งไปจากจิตใจนั้นเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะพึงขวนขวายเองพระพุทธเจ้าทุกทั้งหลายเนี่ยครับทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางให้เท่านั้นโดยเหตุนี้จึงได้แนะนำหรือเตือนเพื่อนหมู่เพื่อนเสมอในอุบายวิธีการต่างๆที่สอนก็สอนทั้งดุ้นถึงจะว่าละเอียดตามความรู้สึกของหมู่เพื่อนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังในอรรถธรรมบางแง่บางบทก็ตามแต่ก็ยังไม่จัดว่าเป็นความละเอียดเท่าเจ้าของปฏิบัติได้รู้ขึ้นมาเองนั่นเป็นความละเอียดเป็นความตายตัวของผู้ปฏิบัติและของผู้จะรู้จะเห็นหรือผู้รู้ผู้เห็นจำพ่อตนนั่นจึงเป็นของจริงแท้เป็นผู้ขวนขวายหามาด้วยลำพังตนเองทำประเภทต่างๆเหมือนกับท่านยกให้เราทั้งรุ่นให้เราไปเจริญในไปแจงออกด้วยสติปัญญาด้วยอุบายวิธีการของเราเองนี่เป็นความชอบธรรมนี่เป็นทางเดินของผู้จะรู้จะเห็นธรรมทั้งหลายจะเป็นอย่างนี้เพียงแต่ยึดโอวาทยึดคำสอนของครูบาอาจารย์และไปกลางเช่นเดียวเขาเข้ากลางแผนที่นั้นเป็นไปไม่ได้ในหลักปฏิบัติ เราเพียงถือเอาเงื่อนนั้นมาเป็นหลักใจเนื้อแจงจากเงื่อนใหญ่ที่ท่านสอนไว้นั้นพอไปเป็นแขนงเล็กๆน้อยๆแขนงใดก็ตามให้เป็นอุบายของเราเองเป็นเรื่องสติปัญญาศรัทธาความเพียรความขวนขวายของเราเองนั่นแหละเราจะได้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้ก็เห็นขึ้นมาเองโดยไม่มีใครหยิบยกหรือยื่นให้เรานั่นเป็นสิ่งที่ภูมิใจเป็นสิ่งที่แน่ใจของเราโดยแท้เป็นธรรมแท้สำหรับเราไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นไหนแท้ไปโดยลำดับลำดาของขั้นแห่งธรรมเรื่องความคาดความหมายเอามาใช้การใช้งานอะไรไม่ได้ในวงปฏิบัติที่จะเข้าได้เข้าเข็มกันจริงล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของเจ้าของผู้บำเพ็ญ นั้นจะพึงขนฝายเองทั้งนั้นจึงขอได้พากันจำในข้อนี้เอาไว้ในเวลานี้ศาสนาก็นับวันมีสิ่งที่เป็นไผ่สิ่งที่เป็นข้าศึกหนาแน่นขึ้นโดยลำดับแม้ในวงชาวพุทธของเราเองโดยไม่มีเจตนาจะทำลายหรือจะขัดแย้งมันก็ยังมีได้เพราะสิ่งที่ขัดแย้งนั้นไม่ที่ทำลายนั้นไม่ขึ้นอยู่กับเจตนามันก็ขัดได้แย้งได้ทำลายได้นี่คือภาคแห่งความจำภาคแห่งความคาดทะนีจะไปตรงกับความจริงไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเขาออกในหนังสือว่าถ้าผู้ใดหรือพระองค์ใดยังมีการนอนหลับอยู่แล้วพระองค์นั้นไม่ใช่พระอรหันต์นั่นพระอรหันต์แท้ไม่ได้หลับถ้าเพียงพักผ่อนธาตุขันธ์เท่านั้นส่วนจิตใจของท่านตื่นอยู่ตลอดเวลาคือ หมายเอาชาคารธรรมที่มีอยู่ประจำจิตที่บริสุทธิ์ของท่านนั้นแต่เวลาเอานำออกมาพูดด้วยความจำด้วยความคาดคะเนมันจึงผิดกันไปคนละโลกหาเข้าใกล้คิดกับความจริงนั้นแม้แต่น้อยไม่เลยกลายเป็นคนละเรื่องขึ้นมาการหลับนอนเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์ก็ทราบดีอยู่แล้วแล้วผู้รู้อันบริสุทธิ์ซึ่งครองร่างอยู่นั้นคืออะไรคือชาคระหมายถึงธรรมชาติที่ตื่นอยู่นอกจากวงสมมุติทั้งปวงมีขันธ์เป็นต้นอาการแห่งความทราบในวงแห่งขันธ์จะเป็นอาการใดก็ตามเป็นเรื่องของขันธ์เป็นเรื่องของสมมุติอาการเหล่านี้ระงับตัวลงไปก็เรียกว่าขันธ์ระงับธรรมชาตินั้นเป็นชาคระอยู่นอกสมมุติคือขันธ์อันนี้ไม่ได้อยู่ในวงสมมุติคือขันธ์อันนี้แม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์ก็ตามชาคละนั่นคือชาคละเมื่อหลับก็เป็นเรื่องของขันนี้ระงับตัวลงไปไม่ใช้อาการทุกส่วนของขันของสมมุติที่มีอยู่ในขันนี้ส่วนชาคละนั้นจะขันจะตื่นขึ้นมาตื่นจะหลับก็ตามไม่ตื่นขึ้นมาก็ตามชาคละก็คือชาคละอยู่นั้นโดยหลักธรรมชาติของตัวเองไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหลับและตื่นนั่นนี่เอามาคาดดิกลายเป็นเรื่องพระอรหันต์นอนหลับอยู่แล้วก็ไม่ใช่พระอรหันต์นี่จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความคาดความหมายความจดความจำกับความจริงมันต่างกันอย่างไรต่างกันอยู่มากทีเดียวคือต่างกันเอามากอาการทั้งหมดที่แสดงในขันเป็นล้วนเป็นสมมุติด้วยกันทั้งนั้นเพราะขันเป็นรากฐานของสมมุติอยู่แล้วขันกระดิกอะไรออกมามันก็เป็นสมมุติทั้งหมดเพราะขันระงับตัวลงไปสมมุติในวงขันนี้ก็ระงับตัวไปด้วยแล้วชาคละนั้นจะมามีส่วนได้ส่วนเสียกับขันนี้อย่างไรเพราะไม่ใช่ฐานะที่จะมาเกี่ยวข้องกันได้หรือมาสัมผัสสัมพันธ์กันเหมือนโลกทั่วไปได้ต่างอันต่างเป็นหลักธรรมชาติของตัวอยู่เช่นนั้นคือความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั้นเราจะนำมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความรู้เช่นเดียวกับความรู้ในขันนี้มันพูดไม่ได้อันนี้มันหยาบนี่รู้เด่นอยู่ในขันธ์อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องสมมุติอันหนึ่งนะไม่ต้องถึงพูดถึงว่ารู้โดยการคิดการปรุงรู้โดยการรับทราบสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับขันธ์กับอายตนะแม้แต่ความรู้อยู่ธรรมดาโดยลำพังตนเองที่เด่นๆนี้ก็เป็นเรื่องสมมุติอันหนึ่งนะที่นอกจากนี้ไปคืออะไรนั่นพูดไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่รู้แต่ไม่รู้แบบที่รู้อยู่ในวงขันธ์อันนี้เป็นเรื่องอาการของสมมุติทั้งหมดจะเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ที่ไหนได้เพราะมันเป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดจะไปใช้ในวิมุตได้หรือใช้ไม่ได้ธรรมชาติที่เป็นวิมุตที่เป็นความรู้ของวิมุตอย่างแท้จริงแล้วไม่พูดไม่ได้เพราะไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นนั่นถ้าไม่รู้สิ่งนั้นเราก็เหมือนว่าสิ่งนั้นไม่มีจะมีตั้งแต่ความรู้ที่เด่นๆอยู่ในขันธ์เห็นชัดๆกันอยู่นี้รู้ชัดๆกันอยู่นี้เท่านั้นว่าเป็นความรู้ที่วิเศษวิโสอะไรไปมันวิเศษวิโสอะไรความรู้เหล่านี้สิ่งที่วิเศษนั้นไม่ได้พูดว่าวิเศษไม่ได้พูดว่าเลว ไม่ได้พูดว่าอะไรบรรดาที่เป็นสมมุตินั่นต่างหากแม้อยู่ในขันก็ไม่ใช่ขันทั้งปฏิบัติที่จำให้ดีคำพูดคำนี้ท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติจะประกาศกังวานขึ้นในตัวในเมื่อเต็มภูมิที่ควรจะรู้จะเห็นทำประเภทนี้แล้วจะไม่ปรากฏว่านมนานผ่านไปกี่ปีกี่เดือนอะไรสำหรับคำพูดของครูอาจารย์ตลอดถึงพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วประการใดก็ตามจะสดสดร้อนร้อนอยู่กับความรู้อันเป็นหลักธรรมชาติของมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติของตนนั่นแหละเพราะฉะนั้นการรู้การเห็นการพูดอะไรก็ตามถ้าไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับตนเองในแง่ธรรมะต่างๆแล้วจะไม่เป็นที่แน่ใจได้เลยจึงควรปฏิบัติให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองจะพูดหรือไม่พูดจะแสดงออกมามากน้อยหรือไม่แสดงเป็นที่แน่ใจอยู่ตลอดเพราะธรรมนั้นเป็นธรรมแน่ใจอยู่แล้ววิธีการของการปฏิบัติก็ได้อธิบายผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ขอให้ใช้ความคิดพินิจพิจารณาละเอียดถี่ถ้วนอย่านำเรื่องโลกคือเรื่องกิเลสเข้ามาแย่งชิงเข้ามายึดเราคุมอำนาจเราเป็นเครื่องมือของมันทั้งๆที่ประกอบความภาคเพียรอยู่แล้วก็คิดเป็นนิสัยแบบโลกโลกให้รู้อย่างนั้นให้เห็นอย่างนี้ให้เป็นขั้นนั้นให้เป็นภูมินี้ไปหมดซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นนิสัยของโลกนิสัยของกิเลสซึ่งเคยทำลายทำมาเป็นเวลานานอยู่แล้วและก็มาทำลายอยู่ในวงความเพียรของเราโดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้ขอให้ยึดในหลักปัจจุบันเสมอในการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ขุดค้นลงในสติปัฏฐาน4นี่แหละคือคลังแห่งธรรมอยู่ตรงนี้ในอริยสัจ4ให้ฝังใจให้ลึกธรรมทั้ง2ประเภทนี้มาเอี่ยมอยู่ในตัวของเรานี่แหละผลที่จะได้จากสัจธรรมทั้ง4และสติปัฏฐาน4นี้ก็มาเอี่ยมอยู่ในจุดเดียวกัน ไม่มีการไม่มีสถานที่ที่จะว่าใหม่หรือเก่านอกจากพูดว่าใหม่เอี่ยมตลอดเวลาเท่านั้นไม่ใช่จะใหม่ระยะนี้แล้วไปเก่าในระยะนั้นคือเป็นธรรมของจริงล้วนจึงพูดได้ว่าใหม่เอี่ยมตลอดเวลาไม่ละความจริงนี้จะเอาความข้ามคร่าไปใส่ให้สัจธรรมนี้ได้ยังไงต้องพิจารณาตรงนี้ทุกข์ก็ขอให้ยอมรับว่าทุกข์แต่อย่าเอาตัวของเราเข้าไปเป็นเขียงรองในทุกนั้นจะถูกทุกนี้สับเอาแหลกทุกก็ยอมว่าทุกผู้ที่รู้ว่าทุกมีอยู่ให้กำหนดเรื่องความทุกข์ทางกายนี่เป็นสิ่งสำคัญมากในขั้นเริ่มแรกมันทุกตรงไหนให้แยกแยะดูเรื่องความทุกข์ที่เรียกว่าทุกขเวทนาเนี่ยเด่นกว่าเพื่อนก็คือทุกขเวทนาในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีในขณะที่นั่งประกอบความเพียรนานๆก็ดีสัจธรรมอันนี้จะเด่นมากกว่าเพื่อนเมื่อสัจธรรมอันนี้เด่นแล้วเราจะเอาตัวของเราไปรองสัจธรรมนี้ว่าเราเป็นทุกข์นี่จะทำให้ความท้อถอยอ่อนแอท้อแท้และปล่อยวางงานการพิจารณานี้ไปโดยไม่ต้องสงสัยเพื่อความถูกต้องกับเหตุการณ์ที่กำลังแสดงขึ้นคือทุกขสัจคือความจริงเท่านั้นที่เราต้องการจะทุกข์มากทุกข์น้อยให้ดูจุดของทุกข์เต็มหัวใจสติมีเท่าไรจ่อเข้าไปปัญญามีเท่าไรคลี่คลายออกดูระหว่างทุกข์กับกายกายนั้นอวัยวะส่วนไหน ชิ้นใดที่ปรากฏว่าเป็นทุกข์เด่นกว่าเพื่อนในวงแห่งกายนี้แยกดู ด้วยความอยากรู้จริงเห็นจริงอย่านำคำที่ว่าอยากหายทุกข์อยากให้ทุกข์หายเข้ามาเกี่ยวข้องจะหลวมตัวเข้าไปให้กิเลสสับเอาความอยากนั่นคือกิเลสแท้ๆคืออยากหายนั่นนั่นแหละท่านเรียกว่าความอยากเป็นกิเลสความอยากรู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่ปรากฏอยู่นี้ที่เรียกว่าธรรมนี้นี่ความอยากนี้เรียกว่ามรรคอ้าวอยากลงไปอยากเท่าไรยิ่งขุดยิ่งค้นเป็นมรรคให้เห็นความจริงแยกดูกายกับทุกขเวทนานี้เป็นอันเดียวกันจริงจริงหมายแยกดูแล้วย้อนดูใจกับทุกขเวทนากับกายทั้งสามอย่างนี้เป็นสิ่งที่เด่นมากอยู่ในร่างกายของเราแล้วเป็นอันเดียวกันหมายย้อนหน้าย้อนหลังด้วยความสนใจด้วยสติที่จดจ่อสืบเนื่องกันให้ปัญญาเป็นผู้ทำงานแยกแยะแยกตรงไหนจ่อตรงนั้นดูความจริงในตรงนั้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นดูความจริงของทุกขเวทนาให้เด่นให้ชัดด้วยสติแยกไปทางร่างกายส่วนใดก็ตาม เป็นเหมือนกันนี่ไหมเป็นเหมือนทุกขเวทนานี่ไหมทุกขเวทนานี้เป็นเหมือนร่างกายส่วนนั้นนั้นไหมมันเป็นอันเดียวกันไหมถ้าเป็นเหมือนกันก็เป็นอันเดียวเวลาแยกแยะเข้าไปด้วยสติปัญญาแล้วมันไม่ใช่อันเดียวกันนะทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์ที่ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติแห่งความจริงของตนเท่านั้นและเพิ่งเกิดขึ้นและตั้งอยู่และยังจะต้องดับไปกายนี้ปรากฏมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้ค่อยเจริญโตโตเติบโตขึ้นมาด้วยการบำรุงรักษาทุกชิ้นทุกส่วนของร่างกายนี้เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดแล้วจะนำเข้ามาบวกให้เป็นเรื่องของทุกเป็นเรื่องของกายกายกับทุกเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรนี่การพิจารณาด้วยปัญญาจิตก็เป็นสภาพที่รู้เวลาทุกขเวทนานี้ยังไม่เกิดจิตก็รู้อยู่เช่นนี้เวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยจิตก็รู้อยู่เช่นนี้เวลาทุกขเวทนาดับไปจิตก็รู้อยู่เช่นนี้แล้วเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรถ้าเป็นอันเดียวกันจริงๆเมื่อทุกเกิดขึ้นจิตถึงจะความรู้ถึงจะปรากฏทุกดับไปแล้วความรู้ก็ต้องดับไปตามความทุกนั้นจึงเรียกว่าเป็นอันเดียวกันแต่นี่ทุกก็เป็นทุกรู้ก็เป็นรู้ทุกมากทุกน้อยผู้ที่รู้นี้ไม่ลดความรู้ของตนรู้อยู่โดยสม่ำเสมอนี่จึงเรียกว่าจิตแยกดูให้เห็นชัดเจนตามหลักความจริงอย่าเอาความตายเข้ามาเกี่ยวข้องกลัวตายนั่นแหละคือสมุทัยต้องการแต่อยากรู้อยากเห็นความจริงอย่าหมายอย่าคาดอันใดในขณะที่พิจารณากันอยู่เวลานั้นทุกจะร่างกายจะแตกก็ให้แตกเป็นเรื่องของกายจะแตกเรื่องของความรู้นี่ไม่ได้แตกที่จะพิจารณาสัจธรรมทั้งหลายให้เข้าใจประจักษ์ด้วยสติปัญญาของตนนี้ไม่แตกสิ่งเหล่านั้นจะแตกให้แตกไปอย่าเอามาคาดมาหมายอย่าเอามากีดขวางทางเดินคือสติปัญญาเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมได้แก่สัจธรรมคือทุกขสัจและสมุทัยสัจการพิจารณาแยกแยะตีต้อนกันไปมานี้เป็นการที่จะหาเหตุหาผลของสมุทัยคือตัวสำคัญมั่นหมายว่านั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์ว่าเราเป็นทุกข์ว่าขาของเราเป็นทุกข์หนังเราเป็นทุกข์เอ็นเนื้อกระดูกเป็นทุกข์นี่เป็นเรื่องของสมุทัยที่มันไปเที่ยวปักปันเขตแดนเอาไว้เป็นขั้นเป็นตอนโดยลำดับลำดาทั่วสรรพางร่างกายสติปัญญาสอดแทรกลงไปสติปัญญาสอดแทรกเห็นชัดตรงไหนความสำคัญที่ว่านี้จะถอนตัวออกมาถอนตัวออกมาสุดท้ายก็เมื่อความสำคัญนี้ถูกตีต้อนเข้ามาด้วยปัญญาแล้วจะหดตัวเข้ามาทุกที่ว่าเป็นอยู่ในร่างกายนั้นสายยาวเหยียดของมันที่ไปยึดไปถือได้แก่ความสำคัญเป็นตัวเหตุให้ยึดให้ถือว่าทุกข์นี้เป็นเรามันก็หดตัวเข้ามาสุดท้ายหดเข้ามาสู่ใจถึงใจเลยอ๋ออาการอันนี้เองพาให้เกิดทุกข์ ทุกข์อันนั้นก็มีอยู่อย่างนั้นอาการอันนี้พาให้เกิดทุกข์ขึ้นอีกประการหนึ่งต่างหากพอความสำคัญนี้ได้หดตัวเข้ามาแล้วแม้ร่างกายนั้นจะเป็นทุกข์อยู่ก็สักแต่ว่าทุกข์นานผู้นี้ก็รู้ตัวเองจิตก็รู้ตัวเองไม่ไปสำคัญทุกข์ก็เป็นของจริงขึ้นมาเต็มส่วนในขั้นนี้แล้วนะกายก็เป็นความจริงขึ้นมาประจักษ์ใจเต็มส่วนจิตก็เป็นความจริงขึ้นมาประจักษ์ตัวเองเต็มส่วนต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกันแม้ร่างกายจะทุกขเวทนาจะแสดงอย่างแรงกล้าหรือสาหัสประการใดก็ตามก็ไม่มีอะไรที่จะมากระทบกระเทือนจิตใจยิ้มได้หัวเราะได้สบายถ้าจะหัวเราะนั่นไม่กระทบกันมันกระทบก็เพราะเอาไปประสานกันฝืนหลักธรรมชาติหลักความถูกต้องฝืนหลักธรรมนำทุกขเวทนานำกายเข้ามาบวกกับใจเลยกลายเป็นหนึ่งอันเดียวกันนี่ทีนี้ก็สร้างทุกข์ขึ้นมาทับถมหรือเผาไหม้ตัวเองกลายเป็นทุกข์ทางใจขึ้นมาอีกเพื่อความรอบคอบเพื่อการเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งในสัจธรรมซึ่งเกี่ยวโยงกันทั้งหมดเช่นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่เป็นธรรมเกี่ยวโยงกันเราไม่ต้องไปคาดไปหมายว่าพิจารณาทุกข์แล้วจะพิจารณาสมุทัยแล้วจะนำมรรคมาใช้พิจารณามรรคแล้วถึงจะทำความแจ้งในนิโรธนั่นเป็นความคาดความหมายไม่ใช่ความจริงท่านเขียนไว้ตามอาการของธรรมเหล่านี้ของความจริง4อย่างนี้ว่ามีลักษณะต่างกันอย่างนี้นี้ต่างหากไม่ใช่ท่านจะให้เราไปปฏิบัติต่อสัจธรรมอย่างนี้แล้วต่อสัจปฏิบัติต่อสัจธรรมอันนั้นและต่อสัจธรรมนั้นเรียงรายไปอย่างนั้นไม่ถูกท่านพูดไว้ตามอาการการกำหนดรู้ทุกข์ก็เพื่อจะสาวหาเหตุของทุกข์ว่าอะไรมันเป็นทุกข์มันเป็นมาจากอะไรเป็นมาจากไหนด้วยสติปัญญาซึ่งทำหน้าที่อยู่ในขณะเดียวกันนะเมื่อเข้าใจแล้วคำว่านิโรธความดับทุกข์ทางใจก็ย่อมดับโดยลำดับลำดาของกำลังสติปัญญาที่เป็นมรรคเมื่อสติปัญญามีกำลังเต็มที่สามารถฟาดฟันวิเลศให้พังทลายลงไปจากจิตโดยสิ้นเชิงแล้วนิโรธความดับทุกข์ก็ดับเต็มที่เพิบเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วไม่มาดับอีกนั่นก็เรียกว่ากิริยาเช่นนั้นเรียกว่านิโรธเป็นกิริยาของมรรคที่มีกำลังปราบกิเลสให้สิ้นเชื่อลงไปแล้วทุกข์ที่เป็นผลก็ดับไปพร้อมๆกันเป็นอาการของสัจธรรมแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นเมื่อได้ทำงานเต็มที่เรียนสัจธรรมจบรอบหมดแล้วสัจธรรมทั้ง4นี้ก็หมดปัญหาต่อกันทุกข์ในใจก็ไม่มีเพราะสมุทัยสิ้นเชื้อไปแล้วสมุทัยเป็นสาเหตุให้ทุกข์ทางใจเกิดขึ้นได้สิ้นเชื้อไปแล้วทุกข์ทางใจหมดไปเพราะมรรคมีกำลังสังหารสมุทัยเมื่อทุกข์ดับไปกิริยาแห่งการดับทุกข์และสมุทัยนั่นแหละท่านเรียกว่านิโรธแล้วก็หมดปัญหากันไปโดยสิ้นเชิงมรรคก็ไม่ทำหน้าที่จะถอนกิเลสตัวใดอีกต่อประเภทใดอีกผู้ที่รู้ว่ากิเลสดับไปแล้วทุกข์ดับไปแล้วและสมุติสติปัญญาได้มีกำลังพอได้ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงแล้วนั่นคือผู้บริสุทธิ์นั่นจริงอันนั้นธรรมชาตินั้นนอกจากสัจธรรมทั้งสี่สัจธรรมทั้ง4นี้เป็นทางก้าวเดินพอพ้นจากนี้แล้วธรรมชาติที่รู้ว่าทุกข์สมุทัยดับไปด้วยสติปัญญานั้นไม่ใช่สัจธรรมนั่นคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ตรงนั้น สิ่งเหล่านี้ที่มันจะเป็นเศษเป็นเดนอยู่ภายในร่างกายก็ทราบเช่นทุกข์ในเรื่องร่างกายมันก็เป็นของมันอยู่เช่นนั้นแหละแต่ทุกข์ทางใจเพราะสมุทัยเป็นเครื่องเสริมไปไม่มีเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาทางใจเพราะสิ่งเหล่านี้ดับไปแล้วเอาอะไรไปเป็นเวทนาสิ่งเหล่านี้ต่างหากเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเวทนาขึ้นมากิเลสเป็นผู้สร้างทุกข์ขึ้นมาทางใจกิเลสดับไปจากใจแล้วเอาอะไรมาสร้างทุกข์ให้ใจให้รับความทุกข์หรือสุขมรรคก็เป็นกิริยาดับกิเลสลงไปแล้วก็สิ้นหน้าที่ของตนสุขที่เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์นั้นท่านก็ให้ชื่อว่าปรมังสุขขังซึ่งไม่ใช่สุขเวทนานี้เป็นสุขในหลักธรรมชาติที่นอกเหนือไปจากวงสมมุติทั้งมวลแล้วธรรมที่กล่าวมาทั้งมวลนี้อยู่ไหนเวลานี้สัจธรรมทั้ง4กังวานอยู่ในกายในจิตของเราทุกๆท่านสติปัฏฐาน4ก็เกี่ยวโยงกันเช่นเดียวเวลาทำหน้าที่เกี่ยวโยงกันเช่นเดียวกับทำหน้าที่สัจธรรมทั้ง4อย่าไปเข้าใจอย่าไปแยกไปแยะไปเรียงลำดับลำดาในการปฏิบัติจะผิดจากหลักความจริงทั้งมวลแล้วจะไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาวงปฏิบัติเป็นเช่นนี้พิจารณากายแล้วจะพิจารณาเวทนาแล้วจะพิจารณาจิตแล้วพิจารณาธรรมพอจ่อลงไปกายนั้นมันอะไรมีอยู่ในนั้นมันก็รู้สติลงสติปัญญาได้อย่างลงไปแล้วทั้งกายทั้งทุกข์ทั้งสุขมันจะรู้กันตรงนั้นเพราะมันเกี่ยวโยงกันเวทนาจิตในจิตก็เป็นผู้พิจารณาแท้ๆทำไมจะไม่รู้ตัวเองธรรมคืออาการต่างๆที่แสดงอยู่ในวงสติปัฏฐานสี่นี้มันจะแยกกันไปไหนมันจะไปอยู่ในที่เล่นลับที่ไหนมันก็ทราบกันไปโดยลำดับภายในวงแห่งสติปัฏฐานสี่นั่นแหละมันทำงานเกี่ยวโยงกันหนักตรงไหนคือสัมผัสสัมพันธ์ที่ตรงไหนมากให้กำหนดนั้นเป็นจุดการพิจารณาเช่นพิจารณากายเอาเวลาพิจารณากายทุกมันเกิดขึ้นมายังไงพิจารณาทุกมันนักบอกของตัวของมันเองให้พอเหมาะพอดีนั่นแหละเมื่อเวลาพิจารณาทุกมันก็วิ่งเข้าหากายพิจารณากายก็วิ่งเขาหาทุกข์สุดท้ายก็วิ่งเขาหาใจเนี่ยภาษาตัวนั้นนี่การพิจารณารับความจริงเป็นเช่นนี้พิจารณาให้ดีผู้ปฏิบัติอย่าทำละหล่อเลยแหละให้มีความจริงใจหลักวิชาทั้งมวลนี้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติที่จะผลิตขึ้นมาใช้สำหรับตัวเองหลักวิชาฆ่ากิเลสเราจะเอาสติปัญญาแบบโลกๆมาใช้ไม่ได้ต้องเป็นสติปัญญาแบบธรรมในวงปฏิบัติของเราเองพิจารณาขุดค้นขึ้นมาคิดขึ้นมาตามขั้นตามภูมิแห่งสติปัญญาที่ควรจะพิจารณาได้นี่แหละโดยลำดับลำดาไปจนกระทั่งถึงเป็นสติปัญญาแห่งธรรมล้วนๆได้แก่มหาสติมหาปัญญานี่ไม่เกี่ยวกับโลกใดไม่เกี่ยวกับวิชาของโลกแขนงใดเลยเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาภายในตัวเองเกิดขึ้นมาภายในตัวเองมีกำลังขึ้นมาในตัวเองแก้กิเลสภายในตัวเองไปโดยลำดับลำดาเนี่ยการแก้กิเลสเราจะเอาวิชาของโลกซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสมาใช้มันใช้ไม่ได้ต้องเอาวิชาที่เกิดขึ้นจากธรรมสติที่ตั้งสติธรรมนาของกิเลสตั้งมาตั้งมันก็เป็นสติของกิเลสอยู่โดยดีอยู่แล้วเนี่ยไม่เห็นสนใจจะตั้งแต่ถ้าเป็นสติของธรรมแล้วต้องตั้งต้องส่งเสริมปัญญาของทางโลกอันเป็นเครื่องมือของกิเลสแล้วเขาก็ใช้กันอยู่อย่างที่เห็นนั่นแหละมันลำบากลำบนที่ตรงไหนแต่ปัญญาที่ทางด้านธรรมะนี้ต้องได้ใช้ความคิดฝึกให้คิดหัดให้คิดบังคับให้คิดตั้งสติบังคับจิตใจให้ดีด้วยสติหนักมีการบังคับบัญชากันจดจ่อต่อเนื่องกันยังเอาจริงเอาจังนี่หลักของการตั้งสติหลักของการบำรุงสติก็คือรักษาสติให้ดีหลักการผิดปัญญาขึ้นมาก็ต้องบังคับให้คิดให้อ่านในแง่นั้นแง่นี้ นี่แหละเรียกว่าวิชาหรือปัญญาที่เกิดขึ้นทางด้านธรรมะต้องเกิดขึ้นด้วยวิธีนี้ท่านว่าสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญานั้นหนุนอย่างนี้เองพอสมาธิมีกำลังปรากฏขึ้นภายในตัวแล้วจิตย่อมไม่หิวโหยต่ออารมณ์นั้นอารมณ์นี้ซึ่งเคยเป็นมาอิ่มตัวในขั้นนี้แล้วพาให้พิจารณาทางด้านปัญญาบังคับให้พิจารณาก่อนในขั้นเริ่มแรกไม่งั้นมันจิตมันติดอยู่ในสมาธิในความสุขของสมาธิสงบร่มเย็นนี้จะไม่สนใจทำงานซึ่งจะได้ความละเอียดแหลมคมมากยิ่งกว่านี้หรือความสุขละเอียดยิ่งกว่านี้ถ้าไม่ใช้การถ้าไม่ได้ใช้การบังคับบัญชาต้องใช้บังคับบัญชาให้พินิจพิจารณาจนกว่าว่าสติปัญญานี้พอจะตั้งตัวได้เห็นเหตุเห็นผลในเช่นอย่างทุกขังอย่างนี้หรืออสุภะอสุภังมันก็ค่อยปรากฏขึ้นมาแต่ก่อนก็มีถึงแต่คาดแต่หมายใช้ปัญญาพินิจพิจารณาหลายครั้งหลายหนคำว่าอสุภะอสุภังก็ค่อยเด่นขึ้นภายในจิตใจเด่นขึ้นทางปัญญานั่นเมื่อเด่นขึ้นแล้วเห็นผลเมื่อเห็นผลแล้วก็สติปัญญาต้องมีแก่ใจขยับตัวเข้าไปพิจารณาเข้าไปจนแจ้งชัดขึ้นมาโดยลำดับอสุภะที่รู้เองเห็นเองจากการปฏิบัตินี้กับอสุภะที่จำมานั้นผิดกันคนละโลกนั่นที่นี่แหละที่ว่าสติปัญญาเป็นเรื่องของทำผิดขึ้นมาเองเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติจะผิดขึ้นมาเองแม้แต่เราเรียนในปริยัติเราจะเอานั้นมากางเหมือนแผนที่ก็ไม่ได้ไม่เป็นอสุภะให้เป็นแต่สัญญาความจำเฉยไม่เป็นความจริงขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของอสุภะที่มีอยู่ในร่างกายนี้เลยนะจึงต้องได้ใช้ปัญญาสอดแทรกเข้าไปพิจารณาเข้าไปบังคับที่แรกต้องใช้การบังคับเพราะปัญญายังไม่เห็นผลของตัวเองต่อเมื่อได้ปรากฏผลขึ้นมาโดยลำดับลำดาแล้วจะมีแก่ใจแล้วขยับไปเรื่อยทั้งผลก็ปรากฏให้เป็นที่สุขสบายเบาไปโดยลำดับลำดาเพราะการถอดการถอนเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับแล้วสติปัญญาก็จะก้าวเดินด้วยเดียวต่อจากนั้นสติกับปัญญาก็ไปด้วยกันนี่กลมกลืนกันจนกระทั่งเป็นสติปัญญาอัตโนมัติขึ้นมานี่เป็นวิชาธรรมแท้เป็นวิชาธรรมล้นล้วนจริงเราไม่ต้องไปคิดหาอุบายจากวิชาโลกวิชาใดเข้ามาช่วยแก้กิเลสมันหากเป็นหากผุดขึ้นมาแล้วผิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาเรื่อยเกิดขึ้นมาเรื่อยเกิดขึ้นมาไม่หยุดไม่ถอนไม่ถอยนี่จริงว่าเป็นสิ่งที่อกินไตไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะคิดอย่าไปไม่น่าจะไปคำนึงคำนวณว่าสติปัญญานี่มีความกว้างแคบละเอียดแหลมคมแค่ไหนขอให้รู้ด้วยตนเองเถอะพิจารณาด้วยตนเองละเอียดแหลมคมหรือกว้างแคบขนาดไหนจะรู้ด้วยตนเองรู้ตนเองเป็นสันทิฏฐิโกทั้งเรื่องของสติทั้งเรื่องของปัญญาทั้งเรื่องของการฆ่ากิเลสหมดไปมากน้อยเป็นวิชาของตัวเองทั้งนั้นเรียกว่าวิชาธรรมแท้เราจะนำสติปัญญาทางโลกวิชาทางโลกมาใช้แก้กิเลสฆ่ากิเลสไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของวิชาธรรมที่ผิดขึ้นมาภายในตัวเองโดยอาศัยตำรับตำราที่เรียนมาเป็นหลักเกณฑ์เอาไว้ส่วนการที่จะปฏิบัติหน้าที่เองนั้นต้องเป็นเรื่องของเราโดยเฉพาะจนกระทั่งรู้ชัดเห็นชัดดื่มด่ำในความภาคเพียรเห็นโทษก็เห็นโดยลำดับลำดาจนเห็นอย่างถึงใจเห็นคุณแห่งธรรมและเห็นคุณค่าของปัญญาก็เห็นโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเห็นอย่างถึงใจเมื่อทั้งสองอย่างคือทั้งเห็นโทษเห็นคุณอย่างถึงใจแล้วทำไมพลังของใจจะไม่มีอำนาจมากมันต้องมีอำนาจมากพุ่งไงทีนี้เราจะได้เห็นชัดเจนว่าความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอความท้อแท้เหลวไหลเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเมื่อก้าวถึงมาถึงขั้นนี้แล้วมันหายหน้าไปหมดความที่ว่านิสัยน้อยวาสนาน้อยปัญญาหยาบเป็นคนอาภัพวาสนาเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสมากล่อมมาให้เราดำเนินทางด้านธรรมะให้ออกจากเนื้อมือของมันหรือจากอำนาจของมันแต่พอสลัดมันออกได้ด้วยวิธีความเพียรเช่นนี้แล้วเราจึงเห็นได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเพลงของกิเลสกล่อมใจทั้งนั้นเพราะมันไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้ค้านไม่มีมีแต่จะเอาให้รู้ให้เห็นมีแต่จะเอาให้หลุดพ้นจากความกดขี่บังคับของกิเลสที่โดยถ่ายเดียวเท่านั้นถึงจนถึงขั้นว่าเอ้าถ้ากิเลสยังมีอยู่ ภายในจิตใจนี้คำว่าถอยนี้เป็นมีไม่ได้คำว่าแพ้นี่เป็นมีไม่ได้นอกจากตายเท่านั้นมีมาเท่าไหร่เป็นอันว่าทุ่มเดียวกันทุ่มเดียวกันมีแต่ให้รู้ไม่รู้ตายให้พ้นไม่พ้นตายเท่านั้นคำว่าแพ้นี่มีไม่ได้คำว่ามีไม่ได้คือมีเต็มหัวใจแล้วว่ามีไม่ได้ฟังสิมันเต็มหัวใจแล้วนอกจากจะให้ชนะถ่ายเดียวให้หลุดเห็นประจักษ์โดยถ่ายเดียวเวลานี้ก็เห็นประจักษ์มาโดยลำดับนานแล้วแต่ยังไม่ได้เต็มภูมิจะเอาให้เต็มเอาให้ชนะอย่างเด็ดขาดนี่ที่นี่ความขี้เกียจที่ขั้นมันจะมาแอบมาซ่อนอยู่ที่ตรงไหนเวลาไหนขณะใดมันไม่มีเมื่อไม่มีแล้วก็รู้เลยทีว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องกดท่วงเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเอาจนกระทั่งกิเลสพังหมดก็ด้วยสติปัญญาของธรรมที่เราผลิตขึ้นมาเองเป็นสติปัญญาของธรรมล้วนๆเป็นความเพียรของธรรมล้วนถึงกิเลสพังไม่มีอะไรเหลือแล้วทีนี้ไอ้เรื่องความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามซึ่งเป็นต้นเป็นเหตุเมื่อถึงผลอันสมบูรณ์แล้วเหตุเหล่านี้ก็หมดไปไม่มีอะไรเหลือสติปัญญาก็เป็นสติปัญญาธรรมดาถึงเวลาที่จะใช้ก็ใช้ไปส่วนสติปัญญาสำหรับแนวรบนั้นรบอะไรเนี่ยหากเป็นในตัวเองหากรู้ในธรรมชาติตัวเองโดยไม่มีใครบอกใครสอนจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกเพราะเหมาะเพราะควรแก่ผู้ปฏิบัติแก่ผู้รู้ผู้เห็นไปโดยลำดับลำดานั่นแหละจนกระทั่งเหมาะสมเต็มที่ภายในจิตใจอย่าหนีจากหลักสัจธรรมทั้งสี่จะพิจารณานอกก็ตามมันติดตรงไหนนำมาแยกมาแยกเอาให้เห็นตามความจริงเพราะความจริงมีอยู่แท้ๆมีแต่กิเลสมันมาพรางตาไว้เฉยมาปิดตาไว้ให้เห็นไปตามเรื่องของมันทั้งๆที่เหลวไหลหาความจริงไม่ได้มันหลอกขนาดนั้นเชื่อมันได้อยู่หรือเห็นอย่างว่าร่างกายนี้เป็นของสวยของงามมันสวยตรงไหนเอาดูสิตั้งแต่ตาเนื้อนี่ก็เห็นกันอยู่แล้วไม่ใช่คนตาบอดทำไมจะไม่เห็นถึงตาบอดจมูกมันก็บอกเขาจมูกไม่บอดมันเห็นกันอยู่รู้กันอยู่ยางลงไปให้เห็นความจริงเลยแต่ถึงขั้นอสุภะมันเห็นชัดเจนอย่างที่ว่าปัญญาจะเห็นแท้ๆเมื่อเรามาใช้อยู่เสมอจะหนีจากหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไปนี่ไม่ได้เลยเพราะเป็นความจริงแท้ๆไม่ได้ปลอมเหมือนกิเลสกิเลสมันปลอม 100% ปัญญาจริง 100% ธรรมจริง 100%เวลานี้เราจะนำธรรมมาใช้ปราบสิ่งที่จอมปลอมเหล่านั้นให้มันหมดให้มันสิ้นซากไปจากใจใจจะไม่ได้รับความทุกข์จะเป็นนักโทษถูกออกจากที่คุมขังนี้ไปสู่คุกที่คุมขังนั้นออกจากภพนี้ไปสู่ภพนั้นซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นที่คุมขังอันอยู่ใต้อำนาจของกิเลสทั้งหมดมันดีที่ไหนให้พ้นอำนาจของกิเลสเสียเท่านั้นเราจะเห็นเป็นยังไงที่นี่โลกนี้เป็นยังไงขันอันนี้แหละที่เคยอยู่ด้วยกันใจดวงนี้แหละที่เคยรู้เคยเห็นมาแต่ก่อนกราบความขนาดที่กิเลสมันหลุดลอยไปหมดแล้วเป็นยังไงเห็นขันนี่เห็นเป็นยังไงบ้างทีนี้เห็นจิตนี่เห็นเป็นยังไงบ้างมันจะเป็นถ้าเป็นสองโลกเป็นคนละโลกกันเลยถ้าไม่ว่าสองโลกก็คือสมมุติกับวิมุติเป็นยังไงนะมันก็รู้ในตัวเองถามหาที่ไหนพระนิพพานขอให้มันเอากิเลสให้มันแหลกไปเถอะตัวนี้แหละตัวมันให้ฆ่าให้หมายตัวมันทำลายมรรคผลนิพพานความดีของเราว่านะมันพังไปหมดแล้วไม่ต้องถามจะถามอะไรก็เป็นความดีอยู่แล้วเต็มหัวใจถ้าว่าดีก็เต็มอยู่แล้วไม่มีใครเข้ามาขัดมาแย้งนี้แต่กิเลสเท่านั้นมันขัดแย้งหัวใจบีบบังคับหัวใจให้ทำงานหรือให้อยู่ตามปกติสุขไม่ได้มีกิเลสเท่านั้นแหละในสามแดนโลกธาตุนี้เราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาแผ่นดินทั้งแผ่นนี้มาเป็นภัยมาเป็นอันตรายต่อจิตใจเลยนี้กิเลสเท่านั้นความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเป็นต้นมีเท่านี้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของมันเป็นพิษเป็นภัยทั้งหมดเป็นเครื่องกดขี่บังคับจิตใจให้เราได้เป็นนักโทษเพราะมันได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงปราบลงให้มันเรียบอย่าให้มันเหลือสิ้นซากอยู่ภายในใจเลยนั่นแหละจะแสนสบายขนาดไหนวิเศษขนาดไหนไม่ต้องถามไม่ต้องเสกสรรมันหากเป็นอยู่ภายในจิตใจขาดนู้นขาดนี่หมดแม้ที่สุดภพชาติจะไปเกิดที่ไหนที่ไหนหมดตายแล้วไปเกิดที่ไหนหมดชีวิตร่างกายนี่จะตายเมื่อไรหมดไม่ไปสนใจเพราะรู้กันอยู่แล้วว่าดินก็เป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟตายไม่ตายก็เห็นเป็นอย่างนี้นั่นมันก็รู้อยู่
1: จเป็นใจเนี่ยไม่มีอะไรเข้ามาบีบบังคับเพราะให้ใจมันดิ้นคาดโน้นคาดนี้การที่ใจมันกระเสือกกระสนกระวนกระวายก็เพราะมีสิ่งบีบบังคับมานั่นแหละเมื่อมันมีอะไรสิ่งบีบบังคับเป็นอิสระในหลักธรรมชาติเต็มตัวแล้วมีอะไรเข้าไปเกี่ยวนั่นแหละท่านมาแสนสบายบรมสุขตรงนั้นเองการห่วงหมู่เพื่อนก็เป็นห่วงดังที่ว่านี้ไม่อยากจะรับมากรับพระรับเนนแต่ก็จำต้องได้รับเพราะเห็นหัวใจของแต่ละดวงละดวงมีคุณค่าแสวงหาที่พึ่งที่เกาะครูอาจารย์เพราะตนไม่สามยังไม่สามารถจะพึ่งตนเองได้ต้องสอบแสวงหาครูอาจารย์เป็นไม้เท้าหรือเป็นร่มโพล่มชายเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะเราเห็นใจเพราะเราเคยสอบแสวงหาครูอาจารย์มาแล้วทำไมจะไม่เห็นใจไม่รู้เรื่องของหมู่เพื่อนนี่แหละเป็นเหตุที่จะให้รับไว้มากแต่การรับไว้มากประโทษของมันก็มีอีกไม่ใช่ว่าจะมีแต่เห็นแต่คุณค่าของใจดวงเดียวใจนั้นมันทำให้เป็นพิษได้ถ้าผู้ปฏิบัติแต่ละรายรายไม่รอบคอบในตัวเองไม่มองให้รอบข้างข้างหน้าข้างหลังทั้งท่านทั้งเราที่อยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากน้อยเป็นอย่างไรที่จะปฏิบัติต่อกันให้เป็นความราบรื่นสงบร่มเย็นปฏิบัติอย่างไรถ้าไม่คิดอย่างนั้นมันก็ย้อนเข้ามาคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองอย่างเดียวนั่นแหละมันกระทบกันพากันระมัดระวังให้รู้ทั้งนอกรู้ทั้งในรู้ทั้งท่านรู้ทั้งเราหัวใจท่านเป็นไงหัวใจเราเป็นไงถ้ามุ่งอัดมุ่งทำต่อกันแล้วอยู่ด้วยกันได้มากน้อยสบายทั้งนั้นแหละสงบสุขไปหมดก่อนอื่นอะไรผิดก็ตามอย่าด่วนไปตำหนิว่าคนอื่นคนใดผิดให้ดูตัวเองให้รอบครอบซะก่อนสมมติว่าผู้นั้นผิดก็ให้เห็นว่าผิดแต่ก็ให้อภัยเพราะเป็นสิ่งที่ควรให้อภัยได้ก็ต้องให้อภัยแล้วมีเหตุผลคนกลางแล้วก็พูดกันตามเรื่องผู้ที่ตั้งใจมาพูดปฏิบัติด้วยกันแล้วให้ยอมรับกันทันทีเพราะความถูกต้องนั้นคือธรรมเรามาแสวงหาธรรมไม่เอาความถูกต้องจะเอาอะไรเอาทิฏฐิมานะมันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นปืนเป็นไฟเผาตัวเองแล้วก็เผาคนอื่นนะให้ต้องคิดอย่างนี้เสมอนะปฏิบัติอยู่ด้วยกันมากน้อยเราถึงการปฏิบัติอดอาหารด้วยวิธีการต่างๆก็ให้คุณพิจารณาตัวเองอดมากอดน้อยเป็นยังไงได้ผลยังไงบ้างอย่าทำไปสุ่ม4สุ่ม5แบบด้นดาวเกาหมัดมันก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันคือเหล่านี้เป็นอุบายวิธีช่วยความเพียรทั้งเราไม่ใช่เป็นเรื่องฆ่ากิเลสเพราะการอดอาหารอย่างเดียวอันนั้นเป็นอุบายเป็นเครื่องหนุนการจะฆ่ากิเลสต้องฆ่าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอันนี้ต่างหากนะให้พิจารณาการอดอาหารอดมากอดน้อยก็ให้คำนึงถึงผลเป็นยังไงบ้างมีสติมีปัญญารอบการปฏิบัติทั้งตัววิธีการต่างๆที่เรานำมาทำมาบำเพ็ญที่เรียกว่าความเพียรเพียรนี้มันเหมาะสมอย่างไรบ้างถ้ามันมีสติปัญญาเข้าไปแทรกเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันจะเลยเถิดได้แล้วมันจะอ่อนจนหย่อนยานจนก้าวขาไม่ออกได้มันมีได้ทั้งด้วยกันทั้งนั้นน่ะถ้าสติปัญญาไม่รอบตัวเพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงต้องรอบต้องใช้ทั้งวิธีการวิธีปฏิบัติทั้งฆ่ากิเลสด้วยสติปัญญานี้ไม่เว้นอะไรก็ตามต้องแนะนำมาใช้เสมอเสมอขอให้ทุกท่านได้นำมาที่นี่พิจารณาการปฏิบัติตัวเองวิธีการใดที่เป็นผลเป็นประโยชน์ก็ให้ทำในวิธีการนั้นได้หรือจะเสริมไปโดยวิธีใดเป็นอุบายของเจ้าของเองคนอื่นจะไปบอกไปบังคับไม่ได้มันผิดการก็ยังทำก็ถือว่าพอสมควรรู้สึกเหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นจึงต้องไปหาที่กลัวทั้งๆที่ผมเป็นคนขี้ขลาดนะตั้งแต่เป็นคาว่าผมก็ขี้ขลาดเป็นพระก็ขี้ขลาดแต่มันเรื่องธรรมนี่คือมันมีอำนาจเหนือกว่าความขี้ขลาดจึงต้องหาดักสันดานเจ้าของในที่เช่นนั้นเป็นนั่งหาอยู่ตามป่าตามเขาคือจิตมันตั้งท่าความตั้งท่าก็คือสติไปที่นาที่บางแห่งเหมือนกับหมดคุณค่าราคาหมดเลยในตัวของเราเหมือนผ้าชีริ้วเหมือนกับว่าพูดภาษาทางภาคอีสานก็เรียกว่าโสตายคือสละตายไปเลยนี่กับภาวนาดีเนี่ยนี่แปลกนะเวลาสละจะสู้สิ่งที่อย่างแล้วความกลัวก็เลยหายหมดมีปกติเราไม่ได้รบกับมันละความกลัวนี่นะมันสละทุกอย่างแล้วมันก็เลยหายกลัวก็เลยอยู่สบายไปเวลามันกลัวแก้มันด้วยวิธีต่างๆนั้นเราก็แก้นั้นมันหายด้วยการทรมานการฝึกกันอันนี้เพียงเอาความสละตายเข้าไปเท่านั้นมันก็เลยหายกลัวนี่จิตก็สบายภาวนาดีนี่มันถึงสอนให้ไปอยู่ในป่านั้นเขาที่ไหนๆที่เดียวๆคนเราไม่มีที่พึ่งก็มาหวังพึ่งตัวเองไงพี่ มันหินมันย้อนเข้ามาก็อาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรานี่เป็นหลักไปอยู่นู่นออกเที่ยวก็อยู่แถวใกล้เคียงประมาณสัก15หรือ16กิโลนี่ก็มากลับได้เราอยู่ไกลพันนานๆต้องเป็นเดือนเดือนกว่าๆถึงจะมาทีนี้มันไกลเช่นอย่างมาทางอำเภอวฤกษภูมิกับหนองผือมันไกลเดินทางต้องค้างคืนหนึ่งกว่าจะไปถึงไม่รถมีร้านไม่ต้องถามถ้ามันไม่คิดถึงมันแต่ก่อนถ้ามาแบบนี้แล้วต้องนานๆถึงจะได้กลับไปกินเป็นเดือน2เดือนมาอยู่แถวใกล้เคียง 14-15 กิโลจะมาวันไหนเวลาไหนก็มาข้อกังวลใจเกิดขึ้นแล้วมันอยู่ไม่ได้อ่ะมันต้องมาพอฉันเสร็จแล้วก็ล้างบาตรเก็บบาตรแล้วก็บึ่งเลยคนเดียวไปถึงมันก็ประมาณสัก11โมงเช้าพอตอนบ่ายโมง2โมงท่านก็ออกจากที่แล้วขึ้นหาบ้านมีธุระอะไรก็ทำซะก่อนอยากจะกลับไปที่พักเราเมื่อไหร่ก็ได้บางทีกำลังมืดจะมืดค่อยไปก็ภาวนาไปนี่ไปคนเดียวเสือก็เยอะนะแต่มันไม่สนใจยิ่งกว่าการภาวนามันสนใจกับภาวนาเหมือนดงทั้งนั้นนี่หนองผือแถวนั้นมีแต่ดงทั้งนั้นดงเสือทั้งนั้นแต่แทนที่มันจะไปมาเป็นอารมณ์มาเสือไม่อยากไปเมื่อไหร่ก็ไปกลางคืนไม่ได้จุดไฟนั่นไปวัดเจ้าของไปที่พักเจ้าของบุกขึ้นไปนั้นเขาทางมันแค่ๆหรือคอไปได้อย่างเงี้ยเอานานเลยเนี่ยโอ้ทุกอย่างลำบากมากการฆ่าที่เหลือฆ่ายากจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรฆ่ายากยิ่งกว่ากิเลสยิ่งได้กล้าพูดแล้วที่ไม่มีอะไรแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสความฉลาดแหลมคมนี่ทำไมแหมอย่างนั้นล่ะก็พลิกสติปัญญาที่เป็นฝ่ายธรรมนี่ไม่ทันมันก็เหยียบหัวเราเหยียบมันนั้นต้องสอนเสมอพูดเพราะพูดด้วยความถึงใจมีเราไม่ได้พูดแบบพูดคำๆแล้วพูดอย่างนี้ไม่ใช่อวดนะถ้าสิ่งใดที่เคยผ่านมาแล้วนำสิ่งที่ผ่านมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลมาพูดให้ฟังสุดท้ายที่มันมาเด่นชัดก็คือไม่มีอะไรค่ายากยิ่งกว่าค่าที่เด็กงานใดก็ตามไม่มีงานใดหนักยิ่งกว่างานค่าที่เด็กเนี่ยมันลงนั่นหมดอุบายวิธีอะไรก็ตามสติปัญญามีเท่าไรได้ทุ่มมาหมดงานอื่นเราไม่เห็นได้ใช้สติปัญญานั่งหนาอันนี้ไม่แต่มันใช้อยู่ภายในมันไม่ได้มาสมองสมองไงเขาว่าเนี่ยใช้สมองใช้สมองถ้าเป็นความจำในใช้สมองผมก็เคยจำผมเคยเรียนเวลาเรียนมากๆนี่ความจำนี้มันก็มาใช้ที่สมองสมองทื่อหมดเลยมันไม่จำอะไรให้อยู่ซะก่อนเพราะมันเหลือแต่ใจที่จะเอาจะเอานั่นที่นี่ความจำมันไม่จำให้มันทื่อบนสมองแต่เวลามาใช้ทางด้านสติปัญญาทางด้านธรรมะไม่ได้ขึ้นสมองนี่นะมันไม่มีในสมองมันมีอยู่ตรงนี้ถ้าว่าสงบมันก็สงบอยู่ตรงนี้ตรงกลางมันละเอียดละออไปขนาดไหนจิตมีความโปร่งใสยังไงมันก็รู้อยู่ตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้ตรงนี้เวลาสติปัญญามันก้าวออกคือมันสงบอยู่เป็นสมาธิเป็นพื้นฐานสมาธิมันก็สงบอยู่ตรงนี้ตรงกลางนี่เวลามันออกทางด้านปัญญาเวลาออกทางด้านปัญญามันก็ออกอยู่ในนี้ภายในไปหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ภายในมันไม่ได้ขึ้นสมองเลยนี่ต้องทำความจริงความจำความจริงความจำต้องเอามาใช้บนสมองมาทำงานบนสมองความจริงภาคปฏิบัตินี่มันอยู่ภายในใจหมุนติ้วติ้วติ้วนี่ทำไงพาเราจะไม่ได้หลักได้เกณฑ์ก็คงควรเป็นรากฐานคือในศาสนาต่อไปให้ประชาชนพระเนนทั้งหลายได้ยึดที่ทำไงผมมีกบวิจารณ์อยู่มากนะเพราะเห็นโทษของเรื่องของกิเลสมันเผาคนมันก็อดคิดไม่ได้นี่แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าว่ามหาการุณโกราโถว่าท่านเห็นโทษของกิเลสก็พอแล้วเต็มพระทัยสัตว์โลกทั้งหลายไม่เห็นทั้งไม่กล้าสงสารทุ่มลงโอวาทคำสอนลำบากในบนแล้วก็ตามทนพระองค์ทนพระเมตตามีกำลังมากเกินกว่าจะมาเป็นกังวลกับเรื่องทุกข์ลำบากนี่แหละพิษภัยของมันขนาดนั้นแหละท่านผู้เห็นแล้วท่านเห็นไหมท่านเวลามันกล่อมมันไม่เห็นไม่รู้ ยิงเดียวมันละเอียดมากแหลมคมมากบอกมันดอกเพลงไหนหลงทั้งนั้นมนุษย์เราอ่ะเนี่ยไม่งั้นมันจะกรอบโลกได้ทั้ง3แดนโลกธาตุนี่เลยเรื่อง

ผลประโยชน์แก่โลกคือเอาถ้ามันยังไม่พ้นเรื่องกามราคะไปมันก็ยังไม่เห็นโทษของกิเลสมากนะพอมันผ่านไปแล้วนั่นเนี่ยเห็นภัยของกิเลสอยู่มากน้อยมันเห็นตรงนั้นเห็นคุณค่าของธรรมก็ตรงนั้นแหละนั่นแหละที่ว่ามันหมุนเป็นอัตโนมัติเพราะความเห็นโทษเห็นคุณนั่นแหละมันพาให้หมุนเป็นพลังสำคัญมากเลยตัวนี้เรากล่อมมากที่สุดกว่าเพื่อนกามราคะก่อนกล่อมมากเลยพอมันผ่านไปแล้วก็มีอะไรเป็นเครื่องกล่อมแบบผ่าทุ่งผลเหมือนอันนี้มันก็มีเป็นแบบนั่งพักนั่งถึงสติปัญญามันก็พอผ่านนี้ไปแล้วมันก็เป็นนั่งพักนั่งถึงสติปัญญาที่ใช้ในวงอสุภะที่จะพังสลายกรรมจากครั้งนี้ต้องเป็นสติปัญญาประเภทน้ำโจรลงมาจากภูเขาสติปัญญาต้องแรงมากคันกระเทือนไปหมดปรากฏว่าเป็นนั่นนะเพราะอันนี้มันรุนแรงสติปัญญาที่จะต่อสู้กันมันก็ต้องเป็นของรุนแรงโดยหลักธรรมชาติของมันเองนะแต่ว่าเราตั้งใจไว้ตั้งใจมันก็ไม่ใช่มันพอเหมาะพอสมกันกับว่ามัชฌิมาคือประเภทนี้รุนแรงมากคือปัญญาที่นำมาชาติกว่าที่เด็กประเภทนี้จึงต้องรุนแรงไปตามๆกันคือเหมือนกับว่าน้ำที่ไหลตัวลงมาจากภูเขาลงมาหรือไหลลงมาจากหน้าผาอันนั้นก็คือปัญญาคันพอผ่านอันนี้ไปแล้วรูปกายนี่ไปก็เป็นนามธรรมนี่มันก็เป็นอัตโนมัติแบบน้ำซับน้ำซึมไปมันไหลลินห่อนละเอียดไหลลินอันตอนอรูปะตอนเกี่ยวกับรูปกายนี่มันรุนแรงก็คือปัญญารุนแรงพอผ่านนั้นอยู่แล้วมันก็เบาไปอย่างน้ำครับน้ำผึ่งไหลลินไม่ขาดวักขาดตอนไหลลินเหมือนนั่นนี่ชื่อว่าเพลินกำงานนะตั้งแต่ขั้นอรูปะไปจนถึงนั่นแล้วถึงนี้มันจะไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยคือมันเสียการเสียงานอยู่คนเดียววันย่างค่ำลืมวันเดิมคืนลืมไปล่ำเวลาเพราะมันอยู่กับงานงานนี้เป็นงานอัตโนมัติมันหมุนมันอยู่ที่ที่นี่คือหมุนที่หมุนแก้หมุนขอดหมุนขอดไม่เหมือนหมุนมัดเข้ามาหรือแต่ก่อนเป็นอัตโนมัติด้วยนั่งคือเป็นอัตโนมัติเห็นก็ผูกเข้ามามัดเข้ามาได้ยินรูปเสียงถึงด้วยเครื่องสัมผัสมากระทบกายของสมองเรื่องการมีแต่ผูกเข้ามามัดเข้ามามัดเข้ามาเลยอัตโนมัติของมันนี่พอถึงขั้นอัตโนมัติของสติปัญญาเรื่องมันก็มีแต่คลี่คลายออกแก้ออกเรื่อยเป็นอัตโนมัติไปทำแล้วก็เป็นธรรมจักรเก่าแต่ก่อนถึงเป็นวัฏจักรพอถึงขั้นมันเป็นธรรมจักรแล้วเรื่องมันก็ธรรมจักรวิวัฏจักรจับหมุนเพื่อถอนตัวกลายเป็นอัตโนมัติเหมือนกันแม้นั้นก็ไม่ทันกันนี่ตามขั้นตอนของกิเลสผลที่เดือดมันอย่างนั้นออกสู้กันอย่างรุนแรงพอถึงขั้นเหลืองเป็นน้ำซ้ำน้ำสูงพอสุดท้ายเข้าไปก็มันเรื่อยเข้าไปเรื่อยมันก็ทำให้เพลินอยู่นั่นตลอดนั่นจึงอยู่กับหมู่เพื่อนมาแรกผมในระยะนี่ตั้งแต่นี่ไปแล้วมันอยู่กับพวกผมมาแรกเมื่อก่อนก็ถ้าอยู่คนเดียวอยู่แล้วเพื่อพอมาพิจารณาธรรมะขั้นนี้จิตขั้นนี้เนาะมันยิ่งนั่นเลยก็หมู่เพื่อนไม่ให้ใครไปด้วยนั่นเสียเวลามันเหมือนกับน้ำไหลบ่าคือตามหลักธรรมชาติของสัญชาตญาณคนเราไปด้วยกันก็รับผิดชอบกันโดยลึกๆอยู่นั่นแหละไปสองเป็นสองไปสามเป็นสามไปคนเดียวก็ต้องมีอะไรถ้าน้ำมันไหลลงท่องเดียวพุ่งเป็นกับตายมันก็อยู่คนเดียวอยากกินก็กินไม่อยากกินก็นั่งเนี่ยมันเป็นธรรมดาสบายเลยกี่วันไม่กินข้าวมันถ้าไปกับหมูเพื่อนถ้าเราไม่ฉันไม่กินหมูเพื่อนเป็นไงเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงนะนี่เพราะสะดวกพอไปคนเดียวแล้วมันปล่อยเลยเดินไปทั้งวันก็เป็นเดินกลมไปทั้งวันนะเป็นความเพียรตล

รู้งั้นมาถึงขั้นมันทำมีอำนาจมันก็เป็นอย่างนั้นที่อ่อนตัวลงไปเท่าไหร่ยิ่งก็ยิ่งมีเรื่องมีอำนาจจนกระทั่งมันหมอกที่มันหมอกแต่ว่ามันกลัวแล้วนะฉลาดไงคุยเขี่ยขุดค้นกันอย่างนั้นเจอจนได้ฆ่าไปเป็นนักเป็นการเป็นรักเป็นการที่แรกนะตัดสิ่งนั้นตัดสิ่งนี้ถ้าเป็นจริงพอดีถ้าไม่เยอะแบบฆ่าตัวนั้นฆ่าตัวนี้เลยประเภทต่างๆมันเยอะมันมากกันมากไม่เป็นนั่นก็ไปเป็นทิ้งเป็นอันไปเรื่อยๆเลยมันถึงขั้นวาระสุดท้ายอันนั้นเราหมอถึงขั้นเองไปเองจะพูดถึงเต็มปากได้ว่าอย่างขั้นอวิชชาใครจะไปถอนมันตั้งใจถอนมันมันเป็นอัตโนมัติเนี่ยพอถึงที่มันจะเป็นของมันแล้วมันพรวดเดียวเลยอันนี้พรวดเดียวเท่านั้นนอกนั้นตัดมาเป็นดัดแปลงดาบพอถึงรากแก้วแล้วมันทั่วเดียวน่ะแล้วหมดไปเลยนี่แหละมันอยู่กับจิตไม่มีอยู่ที่ไหนอยู่กับจิตไม่มีทางออกกระดังที่เคยเทือกนั่นนะถูกตัดเข้ามาสะพานนองทางเดินของมันตัดเข้ามาตัดเข้ามาด้วยความรู้แจ้งหินกินปล่อยวางมาเดินดับดาบนี่มันก็หดตัวเข้าไปหดตัวไปตัวไปเสาะแสวงหาอาหารมันไปไม่ได้ทางรูปเสียงถึงด้วยกระผัดตาหูจมูกเป็นทางเดินออกไปจากตาหูจมูกนี่มันก็พิจารณาเข้ามามันตัดเข้ามาตัดเข้ามาวนเข้ามาจนกระทั่งถึงกายพังนี้เข้าไปตัดเข้าไปตัดเข้าไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณามันก็ว่าอันนี้เป็นนั่นอยู่ทีนี้พิจารณาเข้าไปพิจารณาไปมันก็เป็นจริงเข้าไปละเอียดเข้าไปแล้วนี่แหละเดี๋ยวไปก็ไปสุมอยู่ในจุดเดียวแต่นี่ก็เป็นเพียงกิริยาการที่ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กมันก็เห็นชัดนั่นนี่แหละพิบัติภาคปฏิบัติท่านพิธีโกมันเห็นอย่างนั่นอยู่ว่าไงมันรู้อยู่อย่างนั้นใครจะมาค้านสามแดนโลกธาตุมันก็ไม่สนใจฟังเพราะความจริงมันอยู่กับเราไปฟังใครเขาพูดอยู่ปากคนนู้นความจริงอยู่กับเรานี่เห็นกันอยู่นี่รู้อยู่นี่นี่นะพระพุทธเจ้าจัตุราเพียงองค์เดียวจึงสามารถสอนโลกได้ทั้งสามโลกความจริงอยู่กับพระองค์หมดเราเป็นขี้หมูขี้หมาตัวหนูตัวหนึ่งเท่านั้นเท่ากับหนูตัวหนึ่งมันก็ยังพอมาพูดได้ว่าความจริงมันเต็มอยู่ในหัวใจสงสัยที่ไหนไปงมเงาที่ไหนกันมาไงอาการทั้งห้าเวทนาปัญญาทั้งขันธ์วิญญาณที่มีอยู่ตามความละเอียดของมันเช่นเวทนาภายในจิตมันก็มีของมันมันมีสุขสุขละเอียดมันก็มีทุกข์ละเอียดเนี่ยมันเป็นคู่กันอยู่นั่นเนี่ยเวทนาทางจิตถ้ามันยังปล่อยตัวไม่ได้รากฐานของมันยังมีอวิชชาเวลามันยึดถือมันมันไม่มีที่ยึดมันก็ไปยึดใจที่นี่แหละมันยึดไปหมดพอถูกตัดออกด้วยปัญญาแล้วเข้าไปไม่มีทางยึดผมมายึดทางกายตัดทางกายเข้าไปนั่นก็ไปยึดพวกนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาเข้าไปชัดเข้าไปชัดเข้าไปก็ปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปสุดท้ายก็ยังเหลือแต่ใจมันมีทางปากมันก็ไปติดจนได้นี่เวลามันยังไม่รอบนะเห็นว่าติดมันสติปัญญาขั้นนี้มันไม่ติดแบบจมนะถึงจะติดมันก็จ่อมันอยู่พิจารณาของมันอยู่นั่นหักติดหักพิจารณามันอยู่เฉยๆไม่ได้สติปัญญาขั้นนี้มันเป็นอัตโนมัติมันบอกแล้วคือจะแสดงว่าเรื่องมันยังมีอยู่มันต้องก็หมุนของมันอยู่นั่นเราจะเห็นในชาติเวลามันหมดเรื่องนั้นมันก็หมดหมุนเลยเนี่ยนี่ที่เป็นสักขีพยานกันคือมันเป็นเหมือนกับไฟได้เชื้อที่นี่เชื้อมันอยู่ในหัวใจในใจมันก็หมุนของมันอยู่นั่นอะไรนั่นปั๊บอะไรแยกออกมามันก็รู้เสียว่านี่เป็นอาการเนี่ยยับมาเลยมันก็เป็นอาการเขารู้เสียตัวจริงมันเป็นไงเนี่ยเหมือนกันอยู่นั่นไปมึงมาก็ไปพ้นเนี่ยมันก็พรวดถ้าดินถล่มเป็นไรหรอก็มันเคยฝังอยู่ในหัวใจมันนานแสนนานเท่าไหร่เวลามันถอนตัวไปมันจะไม่เหมือนฟ้าดินถล่มเลยถ้าจะพูดแบบโลกมันก็เหมือนกับว่าสะเทือนโลกธาตุนั่นแหละความตื่นความตกใจหรือความอัศจรรย์มันมาพร้อมๆกันหมดความเห็นภัยเวลาภัยมันล้มละนาวไปแล้วถึงมาเห็นมันเลยโอ้โหนั่นแล้วความอัศจรรย์มันก็ขึ้นในขณะเดียวกันมันทั้งสองอย่างกระเทือนเลยสิวิชาจมลงไปฟ้าดินถล่มวิชาวิมุตติโผล่ขึ้นมาเป็นในขณะเดียวกันมันก็ไม่แสดงความแปลกประหลาดอาจารย์ในขนาดนั้นแต่แสดงขนาดไหนไม่มีขนาดไหนที่จะกระเทือนถึงสามแดนโลกธาตุถ้าจะพูดถึงสามโลกธาตุยิ่งกว่าขนาดนั้นอ่ะเวลา
ป็นของมันขณะของมันสิ้นลงไปแล้วมีแต่ความมหัศจรรย์เลยเหนือโลกมันเหนือโลกมหัศจรรย์มันเหนือโลกเพื่อมันจะทำให้เกิดความท้อใจมันก็ย้อนไปถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะพระเจ้าที่ทรงปรารถนาว่าจะเป็นศาสดาสอนโลกพอถึงภูมินั้นแล้วเกิดท้อพระทัยทำความขวายน้อยเพราะว่านี่ว่าเป็นสุดวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้ที่แรกเพราะว่าไม่กระจายไปถึงปฏิปทาไม่เห็นเฉพาะในวงปัจจุบันเขาว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้สอนไปยังไงลูกกับอันนี้มันไม่ใช่จะเป็นวิสัยจะเข้ากันได้นะพูดง่ายๆว่างั้นในขณะนั้นมันจะไปสอนอะไรกันถ้าพูดภาษาเราก็ไปสอนที่ไหนเขาก็จะว่าเราบ้าทั้งนั้นที่เขาเป็นบ้าเนี่ยไม่สอนอยู่นี่มันสบายนี่พอถึงวันตายท่านก็พอแล้วเนี่ยนี่สอนใครก็จะว่าบ้าหมดแน่ขณะที่มันเป็นอยู่ในวงปัจจุบันมันยังไม่กระจายปฏิบัติจากนั้นมามันก็แยบกันแล้วที่นี่ถ้าเป็นของอาจารย์เหนือโลกเหนือสงสารแล้วว่ามนุษย์มนาที่จะรู้ได้ไม่มีใครรู้ได้เห็นได้แล้วเราเป็นอะไรเนี่ยเราเป็นมนุษย์เป็นอะไรทำไมรู้ได้เห็นได้รู้ได้เห็นได้เพราะอะไรเนี่ยทีนี้มันก็วิ่งไปถึงปฏิปทาอยู่เพราะเหตุนั้นเนี่ยก็เมื่อพูดให้เขาฟังแนะนำสอนเขาด้วยตามเหตุตามอุบายตามทางเดินไหมมันก็รู้ได้เห็นได้ยี่แต่ถ้าเรายังรู้ได้แล้วเพราะอย่างนั้นอย่างนั้นเขาทำไมเขาจะไม่รู้ได้เพราะเหตุนั้นเหมือนกันกับเราวะเนี่ยนี่ก็มีเกียรติไทยมีใจอ๋อเนี่ยมันก็เบิกกว้างนะท่านเพราะเอาปฏิปทาเครื่องดำเนินทางจะไกลบ้านอยู่ไหนจะไกลแสนไกลทางมีมันก็ไปถึงกันได้เนี่ยบ้านกี่ชั้นกี่หับนะทางมีมันก็ขึ้นได้ขึ้นบันไดขึ้นลิฟต์อะไรก็แล้วแต่มันขึ้นได้เนี่ยอันนี้มีทางนี่ปฏิปทาเครื่องดำเนินมีนี่นั่นทำไมจะรู้ไม่ได้ขอจะสอนให้มันถูกต้องคือสอนให้มันตามเลือกความจริงนี่เถอะสอนผู้มุ่งความจริงมีอยู่นี่เนี่ยไม่ใช่จะเลี้ยวไหลเลี้ยวแหลกไปหมดมนุษย์ผู้มุ่งความจริงมีอยู่ความจริงกับความจริงก็เข้ากันได้สนิทเลยเข้ากันได้ง่ายเลยน่ะนี่ก็ปรุงพระไทยลงสอนเวมีพิกเวใส่เป็นเจ้าทีทั้งห้าก็พุ่งเลยนะเห็นไหมผู้นั้นท่านนี้เป็นผู้พร้อมแล้วเพื่อความจริงทางนี้ก็เป็นความจริงล้วนแล้วความจริงกับความจริงเข้าสู่กันทีเดียวมันก็ผางเลยนั่นขึ้นเวมีพิกเวอันตาบาปเจนเรเซกับบาอันนั้นผิดนั้นผิดอย่าไปนะมัชฌิมาปฏิปทาขึ้นไปตรงนี้ให้ไปตรงนี้ทางนี้อย่างนี้กามฐานนิโยกผิดอัตถิฐานนิโยกผิดทางผิดทางแยกนี่อย่าแยกไปนะมัชฌิมาปฏิปทาปทาก็เตือนสัมปุทาจักขุกริญญากันนี้ปฏิมาจะอภิญญาสัมโบราสัมโบธาวิบาลสร้างวัตถุนี้เฉยที่ดังอะไรสมาธิสมาสังกปรกขึ้นนี่ทางเดินตรงนี้เอาพิจารณานี่บอกให้เหยียบลงไปตรงไหนก็เหยียบลงไปในสัจธรรมทั้งสี่นี่เหยียบตรงนี้นะบอกนะเห็นไหมสมาธิสมาสังกปรกจะให้ก้าวลงที่ไหนเอาก้าวลงที่นี่เนี่ยพูดง่ายๆลงในสัจธรรมทุกสมุทัยนิโรธมากลงในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมเอานี่แหละทางนี้เอาเหยียบลงตรงนี้นะนะเอาสติปัญญาเหยียบลงตรงนี้คือหยั่งลงตรงนี้พูดง่ายๆนั่นบอกแล้วนี่ก็พุ่งเฮ้ยรูปังอนัตตาเวทนาตาสัญญาตาสังขารตาเห็นไหมอนัตตาลักษณะสูตรทั้งอนัตตาทั้งอนัตตาอนัตตาปล่อยยายืดปล่อยเรื่อยอันนี้ก็อนิจจังทุกขังตามนี่แต่ขวากแต่หนามนี่แต่ฟืนไฟปล่อยยาเหยียบยาย่างอย่าไปแตะอย่าไปหยับอย่าไปยืดถ้ามันจะให้ถูกเผาทั้งมือนั่นพูดง่ายๆเหมือนกับตีข้อมือไว้เอาก้าวนี้ตีขาไว้ก้าวไปตรงนี้จะก้าวไปตรงนั้นก้าวไปเรื่อยก็เอาอานิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทางเดินพิจารณานี่ปล่อยไปเรื่อยเข้าใจเรื่อยๆนะรู้สึกการพรหมจรรย์ยังกระตังกระยังนาปรังใจติปชาลติเฮ้ยว่าแต่พูดตามความจริงนี่ผมก็พูดแล้วผมนั้นนะสำหรับอนัตตาสูตรถ้าเราจะพูดตามสูตรจริงๆสำหรับผิดผมไม่สนิทนะแต่อริสสัพพยาสูตรผมลง 100% เลยเพราะภาคปฏิบัติเป็นอย่างนั้นจริงนี่ผมคิดว่าถ้าจะคิดว่าท่านเทศท่านอันนั้นเห็นว่ามากแล้วท่านย่นออกมานี่ผมก็ไม่สนิทใจมันเลยไปลงกับผู้ที่จดจารึกซะมากผู้จดจารึกเป็นคนประเภทใดนะถ้าเป็นพระอรหันต์จดจารึกแล้วจะเต็มภูมิเหมือนอย่างอนัตตอริยสัจอริยสูตรอันนั้นผมหาที่แยกไม่ได้เลย
ภาคปฏิบัตินะลงได้อย่างสนิท 100% แต่อันนี้มันเป็นอย่างนั้นนะอนัตตลักษณสูตรไม่ลงจิตนี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอนัตตาพออันนี้เป็นอันตราแล้วเบื่อหน่ายไปเลยนิพพิทังวิราชติวิราคายุพุจติไปเลยคือเมื่อเบื่อหน่ายในอาการทั้ง5นี้แล้วย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดแล้วย่อมหลุดพ้นเบื่อหน่ายเพียง5นี้มันหลุดพ้นได้ยังไงถ้าภาคปฏิบัติมันไปกองอยู่ในจิตนั่นน่ะนี่มันเห็นได้ชัดๆเห็นในภาคปฏิบัติเรามันเป็นอย่างนี้นี่นะนั่นคือมันเอาความจริงนี้ออกมายันกันพอถึงอริยตปริยสูตรท่านแหมแจงละเอียดมากนะรูปสมิงปีริเวตติจักขุสมิงปีริเวตติคือเบื่อหน่ายทั้งทางรูปทั้งทางตาทั้งทางเสียงทั้งหูเนี่ยย้อนหน้าย้อนหลังเรื่อยๆตลอดถึงสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์กันก็ทำให้เกิดสุขบ้างทุกข์บ้างอะไรบ้างมันเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไปหมดทั้งสุขทั้งทุกข์เรื่อยไปจนกระทั่งถึงมนัสสมิงปีริเวตติทำเมสปีริเวตติหนึ่งแล้วก็วิญญาณในปีริเวตติว่าไปหมดเบื่อหน่ายในจิตเบื่อหน่ายในธรรมคือเครื่องสิ่งที่มาสัมผัสกับจิตอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตเบื่อหน่ายแล้วว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นมันจะได้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเวทนาอะไรอะไรขึ้นมาก็เบื่อหน่ายหมดเบื่อหน่ายหมดนี่ท่านเอาละเอียดมากนะนี่เข้าถึงจิตแล้วนี่เบื่อหน่ายเข้าถึงจิตแล้วก็ถึงธรรมธรรมก็หมายถึงอวิชชาอยู่ในนั้นนี่ว่างไงเข้าถึงนั่นหมดเลยเป็นแตกกระจายเลยแล้วนี้บิดามีราชีเรื่อยเลยนี่ลองเต็มที่ผมแต่นะแต่ละขั้นสูตรนี้ไปถึงขั้นห้านั้นไปนั่นหมดเนี่ยถามจากคุณอริยะคุณอาทานโอคุณอริยะเวทีท่านก็พูดไปตามแบบอริยะเจ้าเราก็โอ๊ยไม่เอาอยากให้ท่านแยกในทางภาคปฏิบัติท่านไม่แยกท่านก็พูดอย่างนั้นอย่างนั้นก็ถูกต้องแล้วเราก็เลยหยุดเพราะเราพูดไม่ได้พูดด้วยความหนักใจอะไรนี่เราพูดตามความจริงที่ในภาคปฏิบัติที่ได้ปฏิบัติมาอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ทำไมนั้นมันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองแล้วไม่ไปแบบไปหามไปยึดถือเนี่ยถึงเวลาที่ควรจะพูดกันเพื่อปรับปรุงความเข้าใจหรืออะไรกันมันมีแง่คิดกันบ้างแต่ท่านไม่ไปนั่นท่านก็ไปปริยัติท่านเสียปริยัติแล้วก็เรียนเหมือนกันจะปริยัติมาอวดปริยัติมาอวดอะไรมันคำพีเดียวกันสูตรเดียวกันว่าเรียนมาด้วยกันจำได้ด้วยกันคำแปลก็รู้ได้ด้วยกันแน่มันก็เลยยึดโอ้ยถามแล้วว่าอนัตตลักษณสูตรเพื่อไปถึงพอขันห้าจบแล้วก็ไปเลยเบื่อหน่ายจิตมันยังไม่ถึงทำให้คิดไปถึงเรื่องผู้รัตนานี่ทำให้คิดไปหลายนั่นเหมือนกันนะทุกวันนี่แต่ก่อนผมไม่ได้คิดอะไรมากนั่นแหละก็เกี่ยวข้องกับผู้รัตนาคำพีเหล่านั้นละนั่นมานะเป็นคนประเภทใดนี่ถ้าเป็นประเภทอรหันต์นั่นจะถึงใจมาโดยลำดับเลยเพราะเอาความจริงมาอันนั้นกลางมาอันนี้ความจริงอันนี้อยู่ในหัวใจนี่มันยิ่งถึงกันปั๊บปั๊บปั๊บประสานกันอันนี้เอาแต่ความจำท่านว่างนะการมีเอาความจำไปใส่มันไม่มีคุณค่ามันหลุดมันขาดตกไปได้นี่ถ้าลงความจริงมันฝังอยู่ในหัวใจแล้วว่าไปตรงไหนมันสัมผัสสัมพันธ์กันประสานกันอย่างนี้มันก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยเรายกตัวอย่างเช่นอย่างเราจะไปพูดเขียนประวัติของพระอรหันต์เอาเราดูสิเพียงความจำเรานี่จะเอาประวัติของจะเขียนประวัติของท่านของพระอรหันต์ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันเป็นไปไม่ได้ผมว่างั้นเลยถ้าเป็นพระอรหันต์เขียนประวัติของพระอรหันต์นั้นเต็มหมดเลยแน่เพราะความจริงมันเป็นอันเดียวกันท่านผ่านไปแล้วก็ตามความจริงอันนี้มันรู้อยู่มันไม่ผ่านมันวิ่งถึงกันหน้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนี่ตอนถึงขั้นทำมันถึงขั้นทำละเอียดเลยที่ตอนมันจะไปไม่ได้นะเอาเพียงความจำมาเฉยมันไปไม่ได้ถ้าไม่มีความจริงเป็นเชื่อวิ่งถึงการประสานกันกับประวัติของท่านนั่นนะมันสำคัญเราเป็นยังไงโง่ถึงจะมันอาหารแบบของโง่อยู่เราดิมอาหารแบบโง่อยู่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆโอ้ใครจะไปชัดยิ่งกว่าจิตรู้จิตวะใครจะไปชัดยิ่งกว่าจริงจิตรู้ความจริงวะนั่นถึงไม่กล้าพูดว่าสามเดือนแล้วท่านไม่มีอะไรที่จะมาคัดค้านได้มาลบล้างได้นะถ้าลงในจิตมันถ้าถึงความจริงแล้วเพียงอันเดียวเท่านั้นพอแล้วเนี่ยท่านจึงกล้าพูดว่าพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนะสามารถสอนโลกได้ทั้งสามเดือนแล้วท่านเพราะอะไรเพราะความจริงเต็มพระไถ่เนี่ยแล้วนั้นก็มีความจริงอะไรน้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นหมื่นแสนล้านล้านมันก็มีแต่ปอไปหมดนะอันนี้อันเดียวเท่านั้นจริงเลยเนี่ยมัดเดียวพอนี่อะไรนะเลิกเลยนะมันจะเหนื่อยแล้ว

ต่างท่านต่างมาศึกษาอบรมอย่าลืมที่พูดแล้วพูดเล่าเกี่ยวกับเรื่องการมาศึกษาอบรมให้มีน้ำหนักอยู่ภายในจิตใจของตนโดยสม่ำเสมออย่าให้จืดจางว่างเปล่าไปเสียในสาระคุณที่ได้คิดไว้แล้วในเบื้องต้นได้แก่การมุ่งมาเพื่อศึกษาอบรมส่วนมากมักเป็นเช่นนั้นจึงหาผู้ทรงอัตทรงธรรมตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้และทรงสั่งสอนตลอดสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านสอนไม่ได้ประหนึ่งว่าธรรมนี้ไม่มีในโลกนี้เลยมีแต่กิเลสเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารออกจุ้นจ้านตีตลาดลาดเลยไปหมดไม่ว่าแดนบ้านแดนวัดคารวาสพระเนตรเป็นสนามเล่นกีฬาของกิเลสก่อปืนก่อไฟเผาตัวถ้าหากว่าเรามีญาณเหมือนพระพุทธเจ้าหรือเหมือนพระสาวกท่านมองดูความจริงทั้งหลายที่ระหว่างกิเลสกับหัวใจของสัตว์โลกที่เกี่ยวพันกันจนถึงกับว่าเป็นคำว่ากรรมหรือวิบากกรรมแล้วเหมือนโลกนี้จะหาที่ปรุงที่วางไม่ได้เลยเพราะมีตั้งแต่ธรรมชาตินี้ออกหน้าออกตาทำการทำงานกอบโกยผลประโยชน์ของตนจากหัวใจสัตว์โลกโดยที่สัตว์โลกนั่นก็สักว่ามีแต่ความรู้เท่านั้นการหลีกกันหรือต้านทานต่อสิ่งนั้นที่มากอบโกยเอาผลประโยชน์บนหัวใจเรานั้นเราไม่มีเลยภายในจิตใจความรู้ประเภทที่จะนำมาหยีดกันต้านทานกันนั้นไม่มีเมื่อเป็นเช่นนั้นการมาศึกษาก็ไม่พ้นที่สิ่งเหล่านี้จะเข้ามาแบ่งสรรปันส่วนเป็นอย่างน้อยแล้วบีบบังคับเอาซึ่งหน้าเป็นลำดับลำดาอยู่ตลอดมานี้รู้สึกจะเป็นประจำธรรมทั้งหลายที่ท่านแสดงไว้ว่ามีว่ามีนั้นท่านทรงไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมที่เป็นฝ่ายผลทรงอยู่แล้วภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าจึงได้นำออกมาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างเต็มพระทัยหรือพูดภาษาของเราก็เลยนำมาสอนอย่างเต็มปากไม่มีคำว่ากระดากอายกิเลสเลยเพราะกิเลสได้ม้วนเสื่อลงจากพระทัยท่านหมดแล้วไม่มีสิ่งใดเหลือธรรมที่ว่าประเสริฐเลิศเลยที่ได้ออกมาประกาศสอนโลกว่าธรรมนั้นพระองค์ทรงไว้โดยสมบูรณ์แล้วประกาศให้โลกทั้งหลายได้ทราบทั้งผลคือธรรมแท้ที่พระองค์เสวยอยู่ภายในพระทัยทั้งเหตุคือทางเดินเข้าไปสู่ธรรมนั้นก็ทรงประกาศสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมท่านภูมิอุปนิสัยสามารถที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วก็รู้ได้เมื่อรู้ได้เต็มส่วนแห่งธรรมแล้วธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงไว้นั้นสาวกทั้งหลายก็ทรงธรรมประเภทนั้นเช่นเดียวกันเรียกว่าธรรมกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วโล่งไปหมดในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องทำลายหรือมารบกวนได้เหมือนอย่างแต่ก่อนที่กิเลสตัวสำคัญยังมีอยู่ภายในพระทัยและใจนั่นเลย นั่นท่านเรียกว่าธรรมเปิดเผยดังที่ท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกัปปวัตนสูตรว่างานังอุตปาณเกี่ยวกับเรื่องสิ่งทั้งหลายที่จะทรงรู้ทรงเห็นด้วยพระญาณของพระองค์
คำว่าอาโลโกอุดปานี้สว่างอยู่ในพระไถ่นี้ด้วยสว่างออกไปสู่ข้างนอกไม่มีปิดบังลี้ลับด้วยได้ทั้งสองประเภทธรรมนี้เปิดเผยในพระไถ่ของพระพุทธเจ้าถ้าเราทั้งหลายมองเห็นได้เช่นเดียวกับพระอาทิตย์แล้วพระไถ่ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ทรงทำประเภทนี้นั่นเราจะเทียบได้ว่าเหมือนพระอาทิตย์กี่ดวงล่ะพิจารณาสิเพียงพระอาทิตย์ดวงเดียวนี้เราก็เห็นสว่างจ้าแล้วพระทัยของท่านที่ทรงอัดทรงทำเต็มที่ในนั้นแล้วเมื่อผู้ต่างคนต่างก็รู้จริงเห็นจริงอย่างเดียวกันนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างสว่างขนาดไหนเพียงแต่เรามีกิเลสก็ตามถ้าเป็นวิสัยของเรามองดูได้เช่นเดียวกับเราดูพระอาทิตย์พระจันทร์นี้เราจะเห็นความอัศจรรย์แห่งความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านขนาดไหนว่าอย่างนั้นเลยทำไมเราจะนอนใจได้ในการประกอบความภาคเพียรและก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้หรือบรรลุธรรมและบรรลุธรรมคือสาวกทั้งหลายนั้นท่านได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะอำนาจของกิเลสนี้บีบบังคับอยู่เรื่อยมาไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันความทุกข์ความทรมานทั้งหมดประมวลลงแล้วไม่มีสิ่งใดมาทำให้ทุกข์มาทำให้เกิดทุกภพทุกชาติแบกหามทุกข์มากน้อยเป็นลำดับมานอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อได้ทราบทั้งโทษเต็มพระทัยอย่างนี้และเห็นทั้งคุณก็เต็มพระทัยอีกเช่นเดียวกันแล้วการสอนโลกจึงสอนอย่างเต็มภูมิของศาสดาพระเมตตามีเท่าไหร่เต็มพระทัยก็ทุ่มลงไปหมดตั้งแต่วันตรัสรู้ทีแรกจนกระทั่งวันปรินิพพานยังทรงห่วงใยสัตว์ทั้งหลายอยู่อีกก็ประกาศสาธารณธรรมไว้เช่นศาสดาของเรานี้ประกาศไว้ 5,000 ปีเพราะยังพอมีผู้ที่จะยึดเอาสาระประโยชน์จากธรรมของพระพุทธเจ้านั้นอยู่มีจำนวนมากมายเนี่ยธรรมนี้ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ออกตลาดล่าเลยได้แล้วจะไม่มีอะไรเสมอเหมือนเลยในแดนโลกธาตุนี้ขอให้ธรรมได้แสดงตัวออกเต็มที่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนี้ลองดูโลกนี้จะเป็นอย่างไรบ้างผิดกันกับกิเลสออกแสดงตัวตีตลาดลาดเลยเต็มโลกเต็มมังสารนี้เป็นไหนไหนเวลานี้มีเราอยากจะพูดว่ามีแต่สิ่งนี้ทั้งนั้นในหัวใจของสัตว์โลกแม้ชาวพุทธและผู้นักบวชผู้ปฏิบัติเราก็ไม่พ้นที่สิ่งเหล่านี้จะเข้าย่ำยีตีแหลกอยู่ตลอดเวลาจึงหาเวลาที่จะรู้อัดรู้ทำเพราะความภาคเพียรด้วยความตั้งใจจริงๆนั้นไม่ได้มีแต่กิเลสทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่เจ้าของก็ภูมิใจว่าเราได้เดินจงกรมเรานั่งสมาธิเราภาวนาเท่านั้นนาทีเท่านี้ชั่วโมงเอียบทนั้นๆนะแต่สิ่งที่มันไม่บอกไม่กล่าวซึ่งเป็นความลี้ลับของมันตัวฉลาดแหลมคมนั้นมันทำงานอยู่ตลอดเวลาในหัวใจของเราที่ขาดสติแม้แต่ยังมีสติอยู่ธรรมชาตินี้ที่มีอำนาจก็ข้ามสติไปได้ต่อหน้าต่อตาข้ามปัญญาของเราไปได้ประหนึ่งว่าเป็นเศษไม้เศษคนเศษพระเศษเนรไม่มีคุณค่าอันใดเลยในปัญญาเหล่านั้นที่เรากำลังบำเพ็ญอยู่เพราะอำนาจของมันเหนือกว่าสิ่งเหล่านี้อยู่มากมายด้วยเหตุนี้ธรรมชาตินี้จึงต้องเพ่นพ่านอยู่บนหัวใจของนักบวชผู้ปฏิบัติกระจายออกไปทั่วโลกดินแดนไม่มีช่องใดที่จะว่างซึ่งจะไม่ได้ทำงานหรือ
กิเลสนี้ได้ว่างงานไปเพราะไม่มีงานทำไม่มีสถานที่ทำงานแต่มันเต็มไปด้วยสถานที่ทำงานเต็มไปด้วยงานของกิเลสตักตวงเอาผลประโยชน์จากหัวใจสัตว์ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานเพราะการก่อโกยเอาทุกข์เพราะการก่อกวนเอาผลประโยชน์ของมันแล้วสร้างความทุกข์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายเต็มทั่วโลกดินแดนเป็นอย่างนั้นหากว่าเรามีญาณมีความมีความรู้หรือว่ามีญาณอย่างทราบเรื่องเหล่านี้แล้วเราเองผู้ปฏิบัตินี้จะอยู่ได้อย่างไรเพราะในโลกนี้เต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาทั้งเผาอยู่ในวงปัจจุบันทั้งเสวยผลที่ทำมาแล้วก่อนแล้วที่เรียกว่าวิบากกรรมวิบากกรรมตกนรกบกไม้เกิดไปเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้กี่ประเภทนับไม่ได้เลยนี่ขนาดไหนมากขนาดไหนมีที่ว่างที่ตรงไหนที่ความทุกข์ของสัตว์ไม่อยู่เพราะจิตวิญญาณนี้เต็มไปหมดทั่วแดนโลกธาตุในบรรดาจิตวิญญาณดวงใดที่มีอยู่เหล่านั้นดวงใดที่หลุดพ้นจากการกดขี่บังคับของธรรมชาติอันนี้คือกิเลสที่จะไม่ได้สร้างความทุกข์ร้อนให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่มีเลยมีมากมีน้อยมีอยู่เป็นประจำตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเว้นเฉพาะพระพุทธเจ้าพระปฏิเจกับพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายเท่านั้นนอกนั้นเป็นแบบเดียวกันอย่างนี้หนักบ้างเบาบ้างเป็นการเป็นเวลาแต่ยังไงก็ตามแม้แต่อยู่ในแดนนรกกิเลสก็ยังแฝงอยู่ในนั้นได้แต่มันไม่ร้อนกิเลสมันไม่ร้อนสัตว์ทั้งหลายตัวรับเคราะห์รับกรรมเป็นสถานที่รองรับกิเลสคือใจดวงนั้นเป็นผู้เดือดเป็นผู้ร้อนเป็นผู้เสวยกรรมกิเลสมันไม่เสวยกรรมหากเราทั้งหลายได้มีญาณอย่างทราบคือสมมุติขึ้นมาว่าได้มีความรู้อย่างทราบเช่นนั้นแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรเพราะมีทางเดียวคือการประกอบความภาคเพียรเท่านั้นที่จะเป็นทางหนีรอดจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จากกองทุกข์มหันตทุกข์กว้างแคบขนาดไหนดังที่ประจักษ์อยู่กับตาของเราคือจะว่าตาภายในก็ได้ตาภายนอกก็ได้เพราะเรายกข้อเปรียบเทียบขึ้นมาแต่หลักธรรมชาตินั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นเพียงว่าเราไม่เห็นนี่เกิดว่าเราได้มีญาณมีความรู้เห็นอย่างนั้นแล้วเราจะอยู่อย่างที่เราอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรคนคนนี้แลจิตใจดวงนี้แลความสามารถดังที่เคยปฏิบัติมาอย่างนี้แหละจะเปลี่ยนไปหมดทุกแง่ทุกมุมทุกอากัปกิริยาความรู้ความเห็นจะพลิกตัวเข้ามาเพื่อหาทางออกด้วยการตะเกียกตะกายสุดกำลังความสามารถขาดดิ้นของหัวใจชีวิตจิตใจขาดเมื่อไหร่ถึงจะอยู่ถ้าไม่ขาดแล้วความเพียรนี้เป็นไม่ขาดควรดิ้นต้องดิ้นควรโดดต้องโดดควรคระควรคลานต้องคลานควรวิ่งต้องวิ่งให้อยู่เฉยๆให้เดินไปสบายสบายสบายนี้ไม่ได้เพราะเห็นภัยอย่างเต็มหัวใจประจักษ์กับความรู้ที่เห็นอยู่นี้มองไปเมื่อไหร่ก็เห็นรอบตัวของเราก็มีอยู่อย่างนี้เต็มไปด้วยกองทุกข์ของแห่งวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายที่กิเลสมันบีบมันบังคับมันเผามันลนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เราจะอยู่ได้ยังไงต้องดีดต้องดิ้นสุดกำลังความสามารถและพร้อมทั้งเรามีอัตมีธรรมคือสวัสขาธรรมของพระพุทธเจ้าดังที่พวกเราทั้งหลายได้ทรงอยู่เวลานี้จากการได้ยินได้ฟังจากการศึกษามาจะรวมตัวเข้ามาสู่เป็นสู่พลังของใจนี้แวกว่าตะเกียกตะกายเต็มความสามารถจนหลุดพ้นไปได้โดยไม่อาจสงสัยนี่แหละกำลังเป็นของสำคัญมากดังที่ท่านผู้มีปุญญาสายสามารถท่านเห็นโทษแห่งความเป็นอยู่ในโลกนี้แล้วหยอก
อยากสะแสวงหาธรรมเพื่อเป็นความร่มเย็นในการต่อไปแม้ท่านจะไม่มียานท่านก็มีความรู้สึกเบื่อหน่ายในโลกอยู่ดังประเภทกุคติตันอยู่ดังที่ตัวอย่างที่ยกไว้ดังพระสารีบุตรพระโมคคัลลาท่านเหล่านี้สมบูรณ์พูนผลด้วยสมบัติสิงคานบริวารแต่ท่านก็เบื่ออยากสอดแสวงหาคุณงามความดีท่านจึงได้ออกไปเป็นบวชเป็นเดรัจฉีนิครนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านก็เป็นนักบวชคนหนึ่งเหมือนกันนี่เพียงท่านเห็นโทษแค่นี้ท่านก็ยังตะเกียกตะกายออกไปลงได้เห็นอย่างที่ว่านี่ไม่ว่าท่านว่าเราว่าใครใครจะอยู่ได้เมื่ออยู่ในวิสัยที่จะเกียรตะเกียรตะกายได้แล้วต้องตะเกียรตะกายนอกจากสัตว์ที่จมอยู่ในหม้อน้ำร้อนเท่านั้นมันจะเอาอะไรไปตะเกียรตะกายนี่เรายังอยู่ในวิสัยที่จะตะเกียรตะกายได้อย่างไรก็สุดกำลังความสามารถขาดดิ้นแห่งชีวิตจิตใจของเรานั่นแหละถึงจะหยุดการตะเกียรตะกายไม่ถ้ายังพอดิ้นได้ยังไงก็ต้องดิ้นไม่อยู่เพราะเรื่องของทุกข์ในโลกนี้ทุกข์อย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าโกหกสัตว์โลกว่าญาณังอุตตปานี้ก็เหมือนกันทรงอย่างทราบไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับพระญาณของพระพุทธเจ้านั่นเลยเหตุใดพระองค์จะไม่เห็นสิ่งดังกล่าวเหล่านี้อันนี้เพียงเรานำมาพูดให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังโดยที่เราก็ไม่ได้มีญาณมีความรู้อันใดแต่เราแน่ใจ 100% ว่าธรรมชาติที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นความจริงทั้งนั้นแล้วนำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนก็เรายังกล้าสั่งสอนเหตุใดพระพุทธเจ้าทรงรู้จริงเห็นจริงรอบไปหมดใน3แดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับทำไมจะไม่ทรงรู้ทรงเห็นทำไมจะไม่นำมาสอนโลกให้เต็มที่เต็มฐานเต็มพระสติกำลังความสามารถด้วยอำนาจแห่งเมตตาเป็นสำคัญต้องสอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนโลกไม่ได้สอนเหมือนอย่างใครๆสอนโลกเลยเป็นเอกทั้งศาสดาด้วยทั้งความรู้ด้วยทั้งอุบายในการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกที่ควรจะสั่งสอนอย่างไรด้วยไม่มีใครเกินศาสดาในเรื่องความฉลาดแหลมคมฟังแต่ว่ายานยานความฉลาดแหลมคมก็เป็นเช่นเดียวกับคำว่ายานยานนั่นแหละควรจะสั่งสอนสัตว์โลกด้วยวิธีการใดพอจะเป็นผลประโยชน์ในแง่ใดพระองค์จะทรงสั่งสอนเต็มพระสติกำลังความสามารถเพราะทรงเห็นโทษแห่งกิเลสที่ย่ำยีตีแหลกสัตว์ทั้งหลายมาประจำสมมุติอันนี้นานจากเท่าไหร่แล้วกว้างแคบขนาดไหนพระองค์ไม่ต้องไปคำนึงคำนวณถ้าอย่างสมัยปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าทราบด้วยคอมพิวเตอร์พระญาณอย่างทราบของพระพุทธเจ้าถ้าเทียบก็เป็นอย่างนั้นแต่ยังละเอียดกว่านั้นไปอีกสักกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านเท่านี่เพียงเอามาเทียบเท่านั้นแล้วเหตุใดพระองค์จึงจะไม่สั่งสอนสัตว์โลกให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วที่นี่สมมุติว่าเราเห็นแต่เพียงแง่ใดแง่หนึ่งไม่ได้มากถึงพระองค์ก็ตามก็จะต้องตะเกียกตะกายอย่างที่ว่านี้แล้วในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ที่เรามาประพฤติปฏิบัติอยู่ด้วยความเป็นนักบวชเช่นนี้ตั้งหน้าตั้งตาที่จะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อยู่แล้วสิ่งใดที่เป็นข้าศึกต่อความพ้นทุกข์สิ่งใดที่เป็นทุกข์ให้เราได้พยายามเหยียบย่างเพื่อข้ามพ้นทุกข์นั่นน่ะคืออะไรก็คือทุกข์ทุกข์นี่เป็นผลมาจากอะไรก็เป็นผลมาจากกิเลสที่สร้างทับหัวใจของสัตว์โลกทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งสร้างทับบนหัวใจเราเหตุใดเราจะอยู่ได้อยู่เฉยๆเดินธรรมดานั่งสมาธิภาวนาทั้งง่วงทั้งหลับสบสับสงบงกงานอยู่ได้อย่างที่เป็นอยู่เวลานี้อย่างไรก็จะต้องดิ้นจนสุดขีดความสงบพวกนั้นจะไม่มีมาเหลือเลยยิ่งกว่าความกลัวเป็นกลัวตายกลัวความทุกข์ที่จะเผาเราอีกถ้าเราย่อยกเป็นข้อเปรียบเทียบแล้วก็เราไม่ต้องเอามากแล้วเอาเมื่อเดือนก่อนนั้น30วัน
เคยถูกกิเลสสับฟันมาเลือดสาดไปเต็มเนื้อเต็มตัวตายก็มีสลบสลายก็มีในอัตภาพของเราอัตภาพเดียวนี่แล้วเดือนนั้นทั้ง30วันนั้นเราได้ถูกกิเลสจับยำมาตลอดในวันนั้นวันนั้นเป็นภพหนึ่งชาติหนึ่งภพหนึ่งชาติหนึ่งมาจนกระทั่งถึงเดือนนี้เราก็ได้เห็นเช่นนี้มาถึงเมื่อวานนี้ก็เห็นอย่างชัดๆว่าถูกสับถูกฟันถูกฆ่าวันนี้ก็เห็นอย่างชัดๆว่ากิเลสมันสับมันฟันอยู่ตลอดเวลาเลือดสาดหรือเลือดไหลอาบตัวของเราเหมือนกับอาบน้ำอยู่เนี่ยและวันพรุ่งนี้มันก็จะเตรียมจะสับจะฟันแล้วอีกยังเป็นอย่างนี้แล้ววันมะรืนก็จะต้องเป็นแบบเดียวกันนี้เราจะนิ่งนอนใจอยู่ได้ไหมเราพิจารณาสินี่แหละพระพุทธเจ้าท่านทรงเห็นภัยของโลกท่านเห็นดังนั้นอันนี้เป็นเพียงเทียบเฉยๆนะยิ่งเห็นยิ่งลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกอันนี้เรามาเทียบอย่างนี้แล้วเป็นยังไงความเปลี่ยนของเราเราเอาเมียงมาเพียงย่อๆเท่านี้เฉพาะอัตภาพของเราที่มันเกิดมันตายเพราะความ ถูกสับถูกยำของกิเลสประเภทต่างๆให้รับความทุกข์ความทรมานมาถึงวันนี้ก็ถูกสับถูกยำให้เห็นประจักษ์อยู่เรื่องของกระแสของกิเลสออกในหัวใจแง่ใดมุมใดเป็นเรื่องสับเรื่องฟันให้เราได้เจ็บได้ปวดแสบร้อนอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี้ด้วยความมีสติสตังค์มีปัญญาของเราแล้วแล้ววันพรุ่งนี้มันจะทำอย่างนี้อีกเป็นยังไงเราพิจารณาเราจะนอนใจได้ไหมถ้าวันมะรืนก็จะต้องเป็นอีกอย่างนี้และตั้งกับตั้งกันเราจะต้องแบกต้องรับกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปเป็นยังไงเฉพาะที่เป็นอยู่บัดนี้ก็ทุกข์พอแล้วเราทำไมจะสามารถทนอยู่ได้ว่าจะต้องรับภาระต่อไปแบบหน้าตาเฉยนี่อยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้เมื่อเป็นฉะนั้นความเพียรที่จะให้หลุดรอดออกมาได้ในขณะใดเวลาใดเราจะต้องตะเกียกตะกายเต็มสติกำลังความสามารถของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นความเพียรจึงเด่นความเพียรจึงดีความเพียรจึงกล้าจึงสามารถสติปัญญาจะมาจะเสริมสร้างกันขึ้นด้วยพลังของใจที่จะให้หลุดพ้นด้วยความเพียรสติปัญญาจะมาพร้อมๆกันโดยลำดับลำดาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่สติปัญญามีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในจิตใจกิเลสจะค่อยอ่อนลงไปอ่อนลงไปเพราะสติปัญญาใดเกิดขึ้นมาจะพ่ออย่างยิ่งปัญญาเกิดขึ้นมาในแง่ใดมุมใดเป็นการเกิดขึ้นมาเพื่อสังหารกิเลสไปพร้อมๆกันเรื่อยแล้วยิ่งเป็นสติปัญญาที่แก้วกล้าสามารถด้วยแล้วก็ยิ่งจะฟาดฟันกิเลสถ้าเห็นประจักษ์นั่นแหละทีนี้ก็ต้องลืมหลับลืมนอนลืมกินลืมถ่ายลืมไปหมดเพราะเข้าตะลุมบอลกับกิเลสเพื่อไม่ให้มันต่อเงื่อนไปถึงวันพรุ่งนี้ที่จะต้องถูกมันสับมันฟันให้เลือดอาบหมดทั้งตัวเช่นเดียวกับเขาอาบน้ำอีกต่อไปเฉพาะเดี๋ยวนี้ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นจึงต้องฟัดต้องฟันต้องต่อสู้กันสุดเบี่ยงมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเท่าไหร่โหมกันมาเอาให้ม้วนเสื่อในเดี๋ยวนี้ไม่ให้มันมีเงื่อนต่อไปถึงวันพรุ่งนี้เลยนั่นแหละความเพียรมีเท่าไหร่มาหมดนี่ถ้าจิตได้มีความรู้สึกพอเป็นเครื่องเทียบเคียงดังที่กล่าวมานี้ความเพียรของผู้ปฏิบัติเราเริ่มมาตั้งแต่มาศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์จะมีความขยันหมั่นเพียรตั้งอกตั้งใจกว่าปกติที่เป็นอยู่เวลานี้และเป็นมาแล้วและจะดียิ่งขึ้นไปผลก็จะประจักษ์ขึ้นภายในจิตใจของตนสมาธิไม่เคยมีความสงบไม่เคยมีก็จะมีขึ้นด้วยการภาวนาเพื่อสมถะธรรมเช่นเรานำทำบทใดเข้ามาบริกรรมทำบทนั้นกับใจของเรากับสติของเราจะกลมกลืนกันอย่างแยกไม่ออกเพราะความเห็นไผ่เป็นสำคัญถ้าทำอะไรก็เท่ากับเราตกจากสะพานไม้ลำเดียวลงจมน้ำนั่นแหละใครจะไปตกสะพานเวลานั้นต้องตั้งสติสตังให้เต็มที่ไม่ให้ตกตายสะพานไม้ลำเดียวข้ามลำแม่น้ำไปเขามีสติไหมเวลาเขาตายไม่ลำเดียวเดินไปไม่ลำเดียวนี่ก็เหมือนกันเราสติกับใจของเรานี่ให้กลมกลืนกันถึงขนาดนั้นแนบสนิทแล้วที่นี่ความสงบไม่ต้องบอกจะเกิดขึ้นมากขึ้นโดยลำดับลำดาด้วยพลังของใจที่มีอยู่อย่างว่านี้คำว่าสมาธิไม่เคยมีก็มีในหัวใจเรา
ป็นยังไงที่นี่สมาธิคือความสงบใจกับความฟุ้งซ่านของใจซึ่งเป็นเหมือนกับไฟเผาลนอยู่ตลอดเวลาต่างกันไหมนี่ก็เทียบเทียมกันได้แล้วออกจากนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาในวาระต่อไปที่ควรจะพิจารณาแต่ไม่ใช่พิจารณาในวาระเดียวกันต่างวาระกันคือช่องของก้าวเดินด้วยปัญญามีช่องที่จะทำความสงบเพื่อเอากำลังใจก็มีปัญญาก็ก้าวเดินเดินอย่างเพลินเดินอย่างลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมเหน็ดลืมเหนื่อยเมื่อยล้าลืมไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่หมุนตัวเป็นธรรมจักรอยู่ระหว่างปัญญากับกิเลสฟัดกันฟัดกันน่ะทีนี้กิเลสตัวไหนจะเหนียวแน่นมาขนาดไหนพระพุทธเจ้าเคยสังหารมาแล้วด้วยพระปรีชาความสามารถของพระองค์ก็คือพระปัญญานั่นเองพระสาวกทั้งหลายได้สังหารกิเลสหมอบราบไปหมดได้ครองมหาสมบัติคือนิพพานสมบัติเต็มหัวใจทั้งพระพุทธเจ้าและพระสาวกเพราะอำนาจแห่งปัญญานี่แหละสตินี่แหละจะเป็นอะไรไปพวกเราทั้งหลายเมื่อนำมาใช้ด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความเห็นโทษเห็นคุณจริงๆแล้วศาสนธรรมก็คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเปิดเผยให้รู้หมดว่านี่สินค้านี่ราคาเท่าไหร่สินค้าราคาเท่าไหร่เปิดหน้าห้างหน้าร้านเอาไว้ให้เห็นหมดเอาใครทำไมจะไม่อยากได้ของที่มีคุณค่ามากเพราะอยู่ในความสามารถของผู้ที่ของผู้ที่จะอาจจะเอื้อมให้ได้ในสินค้าเหล่านี้ไม่นิยมว่าใครขอให้มีความสามารถจะได้เป็นสมบัติของตัวได้ชมสมบัตินั้นเป็นของตัวโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมความเพียรของเราก็มีเราเป็นคนคนหนึ่งสติเรามีปัญญาเรามีความภาคเพียรของเรามีทำไมจะมาโหมตัวเข้ามาเพื่อสมบัติที่มีค่ามากหรือมหาสมบัตินั้นเป็นลำดับเรานี่เมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าตลาดแห่งผลนิพพานมันก็ธรรมะเหล่านี้หรือว่าสมบัติเหล่านั้นก็กลายเข้ามาสู่ใจใจก็เลยเป็นกลายเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานขึ้นมาให้เจ้าของได้ชมอย่างเต็มหัวใจนานนี่ย่นเข้ามาสู่ตัวของเรานี่มาเป็นสมบัติของเราแล้วสมบัติของพระพุทธเจ้านี้ได้ประกาศธรรมสอนโลกเอาไว้เป็นกลางๆนั่นเรียกว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเราประพฤติปฏิบัติจนสามารถได้ทำเหล่านั้นมาเป็นสมบัติของเราตั้งแต่สมาธิขึ้นถึงขั้นปัญญาวิมุตติหลุดพ้นกลายเป็นใจของเราเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานใช่เองนี้เยี่ยมภูมิใจถ้าจะภูมิไม่มีอะไรยิ่งประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่าผู้ครองมรรคผลนิพพานอยู่ในตลาดคือหัวใจที่บริสุทธิ์นี้เป็นสำคัญหรือไม่มีใครจะเลยจากนี้ไปได้เลยยิ่งกว่านี้ไปได้เลยนี่เราทำมาเลิศที่ตรงนี้ขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เอาจริงเอาจังมาศึกษาก็ให้ตั้งใจศึกษาอย่ามาเล่ร่อนๆอย่างที่ว่านี่คือความไม่เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษทั้งหลายแล้วก็จะไปโดนเอาโทษนั่นอีกไม่มีจบมีสิ้นลงไปได้เลยก็คือพวกเราพวกตายไม่เข็ดพวกทุกข์ไม่เข็ดไม่หลับตายแล้วตายเล่าเพราะอำนาจแห่งความทุกข์บีบบังคับแล้วกิเลสทั้งหลายมันก็ปิดบังไว้ไม่ให้มองเห็นสิ่งที่เป็นมาเสียเราก็นอนใจข้างหน้าก็เหมือนจะไม่มีอะไรไม่มีทุกข์ทั้งที่เคยมีมาแล้วขนาดไหนเราก็ไม่เห็นไม่รู้ในสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็จะให้ประมาทไปในอนาคตอีกไม่มีที่จบสิ้นลงได้เราก็กลายเป็นใจที่ดวงที่ประมาทเพราะอำนาจแห่งกิเลสมันครอบงำปิดบังไว้อย่างมิดชิดมองไม่เห็นแล้วจะทางออกแห่งความพ้นทุกข์ของเราอยู่ที่ตรงไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่มีและเหตุใดถึงจะมีได้ก็ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าประกาศกลางวานอยู่นี้เป็นธรรมโกหกเมื่อไหร่กิเลสเป็นเครื่องโกหกผ่านมาแล้วก็ไม่เห็นไม่มีนรกตกมาแล้วไม่รู้กี่กับกี่กันกี่ครั้งกี่หนมาแล้วก็มันก็ไม่เชื่อว่านรกมีบาปก็คือมหันตทุกข์ถึงขั้นมหันตทุกข์บาปก็เคยจมมาแล้วกับบาปถูกเผามาแล้วมากขนาดไหนมันก็ไม่เชื่อว่าบาปนั้นมีเสียนั่นก็คือเรื่องของกิเลสมันปิดไว้แล้วไปข้างหน้าก็เช่นเดียวกับข้างหลังที่เป็นมานี่ข้างหน้าก็ไม่มีนรกข้างหน้าก็ไม่มีบาป
ไม่มีบุญไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานก็มีแต่ความอยากเต็มหัวใจความอยากเต็มหัวใจมันเอายาพิษฝังไว้ในความอยากนั้นแล้วอยากอะไรเป็นเรื่องของกิเลสเสียทั้งมวลแยบออกไปตรงไหนก็มีแต่ยาพิษเผาลงไปเป็นยังไงพวกเราที่โง่เขลาบ่ปัญญาที่สุดที่ได้จมอยู่ในกองทุกข์เวลานี้ไม่มีวันเข็ดหลาบบ้างหรือถามตัวเองสิศาสนาธรรมพระเจ้าที่ประกาศกลางวานอยู่นี่เป็นสวคารธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทำไมมันจึงไม่ฟังทำไมมันจึงไม่เชื่อมันจึงไปเชื่อสิ่งที่จอมปลอมที่เคยต้มตุ๋นมามากต่อมากแล้วก็คือกิเลสตัวใดที่เคยเป็นความจริงให้เชื่อถือได้มีไหมแล้วถ้าว่าเจ้าจะพูดเป็นโคตรเป็นแทรกตั้งแต่ปู่ย่าตายายโคตรแทรกของกิเลสมาถึงลูกเต้าหลานเหลียนมีแต่จอมโกหกทั้งนั้นโกหกสัตว์โลกอยู่ได้ด้วยการโกหกธรรมชาติอันนี้อยู่บนหัวใจของสัตว์เพราะฉะนั้นจึงบีบบี้สีไฟสัตว์ทั้งหลายรับความทุกข์ความทรมานถ้าพวกเราทั้งหลายได้เห็นด้วยตายายจริงๆแล้วจะอยู่ได้ยังไงโลกอันนี้เฉพาะตัวของเรานี่มีที่ไหนตรงวางใจของเราลงไปได้มีแต่เป็นปืนเป็นไปด้วยกันหมดทำไมจะไม่ดีดไม่ดิ้นคนเราต้องดิ้นสุดขีดทีเดียวขอให้รู้ให้เห็นเถอะนะอันนี้มันไม่รู้ไม่เห็นนั่นสิมันถึงหลับหูหลับตาชนแล้วชนเล่าโดนแล้วโดนเล่าตกแล้วตกเล่าตกเขียวตกบ่อตกนรกอเวจีตกสติกับอีกการมันก็เท่ากันกับไม่ตกเพราะถูกปิดถูกบังไปเรื่อยไม่เห็นเลยข้างหน้าก็เป็นอีกแบบเดียวกันดังที่เป็นอยู่เวลานี้ที่นี่ในขณะนี้ก็กิเลสมันหลอกไปที่ไหนออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางจมูกทางลิ้นทางกายมันผลักมันดันออกตามช่องทางอันนี้เพราะอำนาจของกิเลสตัวสำคัญมันเต็มอยู่ภายในหัวใจจนอัดแน่นจึงผลักดันออกมาเราก็ยังไม่รู้จะทำไงมันละเอียดไหมกิเลสเราไม่รู้ว่ากิเลสดันผลักดันออกมาให้เราคิดเราพูดให้เราดูให้เราเห็นให้เราฟังให้ได้ยินให้คิดอ่านไตรตรองมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลเรื่องธรรมมีที่ตรงไหนเมื่อเป็นฉะนั้นกิเลสเอาความสงสัยมาให้ใครมีแต่เรื่องต้มเรื่องตุ๋นเรายังจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานเท่าไหร่เพราะเราไม่ดูนี่จะว่าไงพระฉะนั้นจึงต้องหาอัตถธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมมาเป็นเครื่องแก้กันเริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมลงไปให้ใจสงบเราจะมีที่ยับยั้งชั่งตัวถ้าใจไม่สงบแล้วหาที่ยับยั้งชั่งตัวไม่ได้นะพระเราก็ตามผ้าเหลืองมีในตลาดไม่อดไม่อยากศีรษะใครโกนก็ได้แต่ใจมันเป็นปืนเป็นไฟนั่นละกองทุกข์อยู่ที่พื้นที่ไฟนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ผ้าเหลืองไม่อยู่ที่หัวโล้นโกนคิ้วนะมันอยู่ที่หัวใจสั่งสมออกปืนออกไฟราคะกินาโทสักกินาหมอกินาเผาอยู่ที่นั่นกองทุกข์อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นถึงจะแก้ท่านถึงสอนให้แก้ลงที่จุดนั้นเพื่อใจได้รับความสงบพอสงบแล้วก็ตั้งตัวได้มองนู้นมองนี้ได้ละคนเรามองดูดินฟ้าอากาศที่ไหนพอมองได้เมื่อพอมีความสุขบ้างแล้วแต่นั้นก็เพิ่มความสมถะธรรมของเราให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปอย่าด้วยการเอาจริงเอาจังเราอย่าทำเล่นๆนะทำพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นทำเล่นๆนะทำแก้ทุกข์จริงๆทำเห็นทุกข์จริงๆทำเห็นกิเลสจริงๆทำฆ่ากิเลสได้จริงๆไม่ใช่ทำแบบคำบอกเล่าหรือว่าพูดกันเปล่าศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเจ้าของศาสนาเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วและทรงสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดสอนโลกสอนด้วยโลกวิถูไม่ได้สอนด้วยความมืดดำกำตาพระพุทธเจ้าสอนโลกโลกวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าไม่มีคู่แข่งการสอนโลกจริงไม่มีคู่แข่งสอนได้หมดทุกแง่ทุกมุมที่สัตว์ทั้งหลายจะได้รับประโยชน์ในแง่ใดพระองค์สอนทั้งนั้นนั่นฟังสินี่แหละธรรมะพระพุทธเจ้าปราบกิเลสมาได้เท่าไหร่แล้วฟังสิท่านไม่ใช่ธรรมะแบบเป็นโมฆะว่าอะไรมีอย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้มาโกหกโลกถ้าสัตว์โลกไม่เชื่อก็เป็นกรรมของสัตว์เองถ้าเชื่อก็เป็นบุญกรรมของสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่จะได้ตะเกียกตะกายตนเพื่อความหลุดพ้นนั้นและสั่งสมคุณงามความดีเพื่อตะเกียกตะกายเพื่อความดีให้เด่นขึ้นไปเด่นขึ้นไปก็หลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะอำนาจแห่งธรรมพุทธเจ้ามีธรรมก็มีอยู่ท่านประกาศไว้แล้วเป็นของเล่นเมื่อไรกิเลสไม่ใช่ของเล่นธรรมเป็นของเล่นไงกิเลสเป็นข้าศึกต่อหัวใจของสัตว์โลกจริงๆโลกจะรับความเดือดร้อนมาทุกหย่อมย่าคืออะไรเป็นผู้พาให้โลกได้รับความทุกข์ก็คือกิเลสประเภทเดียวนี้เท่านั้นกิเลสคำเดียวนี้เท่านั้นมันครอบไปหมดทั่วแดนโลกธาตุกี่ภพกี่ชาติล่ะกามาโลกรูปโลกอรูปโลกกามาภพรูปภพตรงไหนที่กิเลสไม่ครองในหัวใจของสัตว์ซึ่งอยู่ในภพนั้นๆไม่มีเลยทางที่แล้วเหตุใดจะไม่เป็นพิษเป็นภัยเหตุใดจะไม่รับความทุกข์ลง
ไฟตัวนี้ได้เข้าเผาที่ตรงไหนแล้วมันแหลกไปทั้งนั้นน่ะนี่พระพุทธเจ้าก็เห็นแล้วอย่างประจักษ์แล้วนำธรรมเข้ามาเป็นน้ำดับไฟประกาศสอนโลกเพื่อแก้ทุกข์แก้กิเลสทั้งหลายใครฟังก็ได้แต่ใครไม่ฟังก็จนใจจะทำไงกรรมของสัตว์อย่างที่ว่านั้นนี่เราทั้งหลายเป็นนักบวชเป็นนักปฏิบัติพร้อมอยู่แล้วที่จะปฏิบัติตามหลักศาสนาต่างพุทธเจ้ากำลังมังช้างเราไปไหนมันก็มีอยู่นี่สติปัญญามาจากไหนตู้สติปัญญามีอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่หัวใจทำท่านบอกลงในที่นี่สอนลงในที่นี่และมรรคผลนิพพานก็เหมือนกันที่จะรับมรรคผลนิพพานจริงคือหัวใจเช่นเดียวกับรับกิเลสนั่นแหละเมื่อเต็มภูมิแล้วก็จะรู้กันขึ้นที่ตรงนี้เมื่อได้เปิดเผยแล้วจะสว่างไปหมดเลยในบรรดาเรื่องของกิเลสในบรรดาเรื่องกองทุกข์ของสัตว์โลกกระจายไปทั่วโลกดินแดนไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับหัวใจที่บริสุทธิ์นี่เลยเห็นไปหมดรู้ไปหมดถึงการที่จะรู้ถึงการที่เห็นปิดไม่อยู่เอาอะไรมาปิดความจริงมันมีนี่ความรู้ตามความจริงมีทำไมจะไม่เห็นกันไม่เจอกันเอาเปิดให้ใจให้มันถึงความจริงสิความจริงมีอยู่นั่นจะลี้ลับความจริงธรรมชาติที่รู้นี่ได้ยังไงต้องเปิดต้องเผยต้องรู้ต้องเห็นนั่นธรรมพุทธเจ้าท่านรู้อย่างนั้นแหละท่านเห็นอย่างนั้นท่านสอนโลกท่านสอนอย่างนั้นแหละและสอนพวกเราท่านก็สอนอย่างนั้นนอกจากพวกเราไม่ทำอย่างนั้นเท่านั้นเองมันถึงปีนเกลียวกันโดดไปหากิเลสไอ้กิเลสเอาไปต้มไปถุนคอขาดแขนขาดขาขาดเอาไปเหลือเท่าไรยังวิ่งกับมันไปตลอดเวลาโลกกำลังวิ่งไปตามกิเลสโลกจึงต้องเป็นทุกข์นี้มากมายก่ายกองเคยวิ่งมาขนาดไหนเราก็ยังไม่เห็นเอาปัจจุบันนี่สิให้เห็นอยู่นี่เป็นยังไงไม่ว่าท่านว่าเรามันเป็นแบบเดียวกันหมดไม่มีใครที่จะทรงตัวได้ด้วยความสงบสุขร่มเย็นเลยมีตั้งแต่ความดีดความดิ้นวุ่นวายไปหมดเนี่ยพากันตั้งใจปฏิบัตินะอย่านอนอกนอนใจมาศึกษาจริงๆปฏิบัติจริงๆอย่าเห็นเป็นเรื่องเล่นๆนะธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เล่นดังที่ว่ามานี่แหละกิเลสไม่ใช่เรื่องของเล่นเป็นพื้นเป็นไฟเผาเรามาได้กี่กับกี่กันแล้วก็คือกิเลสและธรรมที่จะส่งเราให้หลุดพ้นจากทุกข์เป็นอนันตการไม่ต้องมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องคือถึงความบริสุทธิ์แล้วเป็นอย่างนั้นก็จะมีในตัวของเรานี่มีในธรรมพระพุทธเจ้าที่สอนมานี่แหละให้ตั้งใจเพื่อปฏิบัติแล้วจะมีตั้งแต่ตำรับตำรานะเวลานี้ศาสนาท่านสอนไว้เพื่อความจริงแท้ๆให้เห็นทั้งชื่อให้เห็นทั้งความจริงนี่มีแต่ชื่อถ้าสมมติว่าในธนาคารก็มีแต่บัญชีของเงินไม่มีเงินในธนาคารมันเป็นธนาคารมาได้อย่างไรสำเร็จประโยชน์อะไรมีแต่ชื่อเฉยๆใครเขียนก็ได้เนี่ยอันนี้ก็มีแต่ศาสนาเต็มหัวเต็มหัวใจด้วยความจำแต่ศาสนาความจริงที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติที่จะทรงบ้างตั้งแต่สมาธิปัญญาขึ้นไปไม่มีแล้วจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นยิ่งไม่มีใหญ่ไม่สนใจและไม่เชื่ออีกด้วยซ้ำแล้วหมดทางแล้วนะชาวพุทธของเราถ้าลงมาเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วหมดหนทางที่จะไปไม่มีเราอย่าหวังอะไรเลยลงมาเชื่อพระพุทธเจ้าเฉพาะพระองค์เดียวเท่านั้นอันใดที่จะดียิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะจริงรู้แน่รู้จริงรู้จริงเห็นจริงดังพระพุทธเจ้านี้ไม่มีเราจะไปหวังพึ่งอะไรว่าดีกว่าพระพุทธเจ้าทางที่กิเลสมันก็ตัวเป็นตัวภัยอยู่แล้วก็ทราบกันอยู่แล้วเราท่านเราจะหวังพ้นทุกข์ก็ต้องเปลื้องทุกข์ทั้งหลายออกจากหัวใจของเราเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อธรรมที่ท่านสั่งสอนไว้นำมาปฏิบัติให้รู้สิจะไปไหนมันต้องรู้ธรรมท่านก็บอกว่าอากาลิโกอากาลิโกอยู่แล้วมีการสถานที่เวลาเมื่อไหร่กิเลสมันไม่เห็นมีการมีสถานที่มีเวลาเวลามันอยู่บนหัวใจสัตว์ตลอดมาแล้วเมื่อไรมันจะแก่จะค่ำค่าชราแล้วกิเลสจะตายไปจากหัวใจแล้วจะใจจะเป็นอิสระเคยมีไหมในหัวใจตรงไหนไม่เคยมีและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปอีกเช่นเดียวกันถ้าไม่แก้ถ้าไม่ทำลายมันถ้ามันขาดสูญไปจากใจด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องปราบปรามเท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นทางออกแห่งความพ้นทุกข์ยังพากันตั้งอกตั้งใจไปปฏิบัติให้ดีนะเอาละแค่นี้เหนื่อย

ท่านที่อุตส่าห์มาสู่สถานที่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นท่านผู้มีเกียรติทั้งนั้นสมกับว่าพระพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาที่กระเดื่องเรื่องลือทั่วทั้งไตรภพนี่คำว่าศาสนานี่เป็นคำที่รวมอยู่แห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งรวมอยู่ในคำว่าศาสนาเมื่อแยก

ไว้สำหรับต้อนรับลูกค้าทั้งหลายมีจำนวนมากมายและมีหลายประเภททั้งคุณภาพต่ำปานกลางและสูงเยี่ยมก็มีท่านผู้ต้องการสินค้าประเภทใดก็เลือกได้ตามความต้องการของตนเพราะของมีจำนวนมากและทุกประเภทสินค้านั้นมีคุณค่าเช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่ามีสูงต่ำต่างกันเท่านั้นที่จะไร้ประโยชน์เลยนั้นไม่ค่อยมีนอกจากสินค้าที่ปลอมแปลงเท่านั้นถ้าเป็นสินค้าที่เป็นความนิยมกันใช้แล้วจะต้องเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับความนิยมของประชาชนแม้จะเป็นประเภทต่ำก็ตามผู้ต้องการสินค้าประเภทใดก็เลือกซื้อได้ตามความต้องการของตนและความสามารถคำว่าศาสนธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทุกบททุกบาทแห่งธรรมะที่พระองค์ท่านได้แสดงออกไว้ย่อมมีคุณภาพตามขั้นแห่งธรรมะและผู้จะนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับจริตนิสัยและความสามารถของตนและคำว่าศาสนธรรมกับมนุษย์เรารู้สึกว่าจะเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งหากว่าจะทำให้เป็นของจำเป็นเช่นเดียวกับเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นของจำเป็นสำหรับโลกตลอดมาแม้จะมีหลายประเภทและเป็นประเภทต่างๆกันตลอดทั้งคุณภาพก็ตามแต่ก็จัดว่าเป็นของจำเป็นไปตามประเภทและความต้องการของบุคคลหลักศาสนธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะบุคคลเราผู้มีความสามารถหรืออำนาจวาสนาและความต้องการนั้นมีความต่างกันศาสนธรรมจะมีเพียงวงแคบๆก็ย่อมไม่สามารถจะสนองความต้องการของประชาชนได้เช่นเดียวกันฉะนั้นผู้ที่จะนำพระศาสนามาประกาศสอนโลกย่อมเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถในการที่จะนำธรรมะออกมาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพุทธศาสนาของเรานี่ก็คือพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของแห่งศาสนาที่เรียกว่าพุทธศาสนาที่ท่านตรัสไว้เท่าที่นับได้พอประมาณก็มีปริมาณถึง 84,000 พระธรรมขันธ์นี่เห็นว่าพอเหมาะพอดีกับจริตนิสัยของผู้จะประพฤติปฏิบัติถ้าหากจะให้มากยิ่งกว่านั้นก็จะเหลือเฟือและจะฟั่นเฟือทั้งจะเลยความสามารถของผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วเกิดความท้อใจและขาดประโยชน์ที่จะพึงได้ไปเสียดังนั้นจึงมีเพียงประมาณเท่านั้นแต่ตามธรรมดาจริตนิสัยของบุคคลเราย่อมมีมากยิ่งกว่าที่กล่าวมานี้แต่นั้นพระพุทธเจ้าแยกออกสอนเฉพาะให้เหมาะกับจริตนิสัยของแต่ละรายๆซึ่งเป็นปลีกย่อยส่วนหลักใหญ่ท่านก็รวมไว้เป็น 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ถ้าเทียบกับต้นไม้ก็เปรียบกับว่ากิ่งใหญ่ๆส่วนแขนงเล็กๆก็นับปริมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้เฉลียวฉลาดสามารถถึงขนาดนั้นจะเป็นผู้ไม่สามารถแนะนำสั่งสอนบุคคลให้ถูกต้องตามจริตนิสัยและให้

0: ประโยชน์เท่าที่ควรในสมัยที่พระองค์ท่านยังทรงพระชนม์อยู่แล้วก็จะไม่สมควรแก่ความเป็นศาสดาของโลกทั้งสามแต่เท่าที่พระองค์เท่าที่มีคุณนามได้ปรากฏว่าสัทธาเทวมนุษย์สาหนังนี้ก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความสามารถฉลาดในการสั่งสอนแก่คนทุกชั้นเนื้อศาสนธรรมย่อมมีความจำเป็นหรือสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องไปกับชีวิตความเป็นอยู่ความเป็นไปตลอดถึงการทำมาหาเลี้ยงชีพของบุคคลทั่วไปเพราะเป็นแนวทางที่จะชี้บอกให้รู้วิธีปฏิบัติต่อหน้าที่การงานของตนโดยถูกต้องและได้ผลสมบูรณ์เท่าที่ควรเช่นท่านสอนว่าให้มีความขยันหมั่นเพียรในจิตที่ชอบดังนี้เป็นต้นคำว่ามีความขยันหมั่นเพียรนั้นหมายถึงอะไรก็คือเป็นผู้ไม่เป็นคนจับจดไม่ทอดทุระหรือไม่เป็นรุ่มรุ่มดอนดอนต่อหน้าที่การงานที่จะที่ตนหวังประโยชน์จะทำสิ่งใดลงไปก็ให้ทำให้เป็นชิ้นเป็นอันชีวิตความเป็นอยู่ของเราทุกรายหากจะแยกออกเป็นประเภทและเทียบเคียงกับหลักธรรมะแล้วจะต้องมีหลักธรรมะแฝงอยู่ทุกประเภทงานของเราจึงจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นหากว่างานใดที่ขาดจากหลักธรรมะเข้าเครือบแฝงแล้วงานนั้นจะสำเร็จก็ไม่สมบูรณ์งานใหญ่ของศาสนาที่สอนไว้สำหรับโลกและผู้ปฏิบัติธรรมท่านสอนไว้4ข้อคือฉันทะให้มีความพอใจในกิจการของตนที่เห็นว่าชอบทำอย่าให้เสื่อมคลายไปเสียจากกิจการนั้นมีความพอใจแฝงอยู่เสมอจนกว่างานนั้นจะสำเร็จวิริยะให้มีความขยันหมั่นเพียรต่อหน้าที่การงานของตนจิตตะอย่าทำจิตให้ห่างเหินจากการงานเห็นเราเรียนหนังสือก็ให้มีความขยันหมั่นเพียรจดจ่ออยู่กับการเรียนของตนดังนี้เป็นต้นวิมังสาเรื่องปัญญาเป็นเรื่องสำคัญคนไม่มีความฉลาดจะดำเนินงานทางโลกก็ไม่ราบรื่นจะปฏิบัติธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเนี่ยธรรมะทั้ง4ข้อนี้รวมหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าลงมาเป็น4ข้อด้วยกันที่จะทำผลประโยชน์ให้ปรากฏขึ้นภายในวงงานของเราเป็นชั้นๆขึ้นไปขึ้นอยู่กับธรรมะทั้ง4ประเภทนี้หากว่าประเภทใดประเภทข้อใดข้อหนึ่งได้บกพร่องลงไปงานนั้นก็อาจจะไม่สมบูรณ์ซึ่งขาดฉันทะเสียอย่างนี้เรื่องความเพียรก็จะก้าวไปไม่รอดเพราะฉะนั้นศาสนธรรมกับความเป็นอยู่ของพวกเราจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเสมอเนื่องจากศาสนธรรมนี้สอนวิธีการดำเนินของเราทุกด้านไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาไม่ว่าจะเป็นงานทางโลกทางธรรมไม่ว่าจะเป็นงานทางการซื้อการขายการศึกษาเรียนหรือปฏิบัติหน้าที่ส่วนเล็กส่วนใหญ่ถ้ามีธรรมะแฝงอยู่แล้วจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นผู้ที่มีชีวิตเป็นรุ่มๆดอนๆหรือมีจิตใจวอกแวกคอนแคลนไม่หนักแน่นเนื่องจากขาดหลักธรรมะเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้มีกำลังเพื่อหน้าที่การงานนั้นๆให้เป็นผลสำเร็จขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอัน ดังนั้นหลักธรรมะจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราทุกท่านผู้ที่หวังความเจริญรุ่งเรืองแต่จะได้รับความเจริญรุ่งเรืองจากนอกจากหลักธรรมะแล้วจะหาไม่ได้คำว่าธรรมะนี้ที่ท่านเขียนไว้ตามแบบตำหนักตำนาก็มีที่เป็นธรรมะในหลักธรรมชาติซึ่งท่านไม่ได้เขียนไว้ก็มีแต่มีอยู่กับบุคคลผู้มีความคล้ายต่อความจริงหรือมีความคล้ายต่อความดีนี่เป็นหลักสำคัญและมีหลายขั้นธรรมะสำหรับทั่วประชาชนทั่วไปก็มีสำหรับเด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีสำหรับนักบวชลูกคารวะมีทั้งนั้นเป็นตามชั้นตามภูมิของผู้สามารถจะประพฤติปฏิบัติและก็ไม่ไร้ผลมีประโยชน์เท่าที่ควรแก่กำลังแห่งความสามารถของตนจะพึงประพฤติปฏิบัติคำว่าศาสนากับเรานั้นแยกกันไม่ออกเพราะคำว่าศาสนาก็แปลว่าคำสอนสอนใครถ้าไม่สอนมนุษย์เราผู้ที่รู้จักดีชั่วจากประเภทนอกนั้นไม่ค่อยจะรู้ดีรู้ชั่วและไม่รู้วิธีที่จะปฏิบัติตนให้ได้รับผลประโยชน์อย่างไรบ้างศาสนาจึงไม่ค่อยจะจำเป็นสำหรับสัตว์ทั้งหลายแต่เป็นของจำเป็นสำหรับมนุษย์เรามากที่สุดและจำเป็นความจำเป็นสำหรับเราทุกท่านผู้ยังมีการงานเป็นเครื่องดำเนินประจำตนต้องมีหลักธรรมะเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่เสมอมีเป็นประเภทหนึ่งแห่งธรรมะผู้ที่จะสนใจทางด้านธรรมะยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเช่นจะเจริญอบรมจิตใจของตนให้มีความสุขความเย็นใจนี้ก็ต้องใช้ความเพียรอีกประเภทหนึ่งความเพียรนั่นก็เป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะฝ่ายเหตุความสงบเย็นใจนั้นก็เป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะฝ่ายผลเหตุกับผลเป็นเครื่องอุดหนุนกันไปเป็นชั้นๆนับตั้งแต่อย่างต่ำจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตติพระนิพพานย่อมมีธรรมะทั้งสองประเภทคือฝ่ายเหตุและฝ่ายผลสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปเราท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์พยายามมาในระยะทางที่ไกลแสนไกลไม่เห็นแก่ความทิ้งเปลืองตลอดถึงชีวิตจิตใจก่อนถวายคลีชีพเพื่อบูชาพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตลอดหน้าที่การงานสละมาทางนี้เนื่องจากเราทุกท่านเป็นผู้มีธรรมะภายในจิตใจและเพื่อธรรมะขั้นสูงยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับจึงไม่ได้อะไรเสียดายในสิ่งใดทั้งนั้นแล้วมาบำเพ็ญถึงจะมีความลำบากเราก็ทราบด้วยกันทุกท่านว่าการฝึกหัดจัดแตงย่อมเป็นความลำบากแต่ก็ไม่ลดละความภาคเพียรที่จะทำเพื่อผลประโยชน์ให้ประจักษ์ภายในจิตใจฉะนั้นถึงจะอดบ้างอิ่มบ้างในสถานที่แค้นแค้นกันดานหรือเวลาเราจะฝึกทรมานตนเองก็ยอมรับไม่เห็นแก่ความลำบากลำบนและสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาทำการกีดขวางทางดำเนินเพื่อความดีของเราได้แต่เราแท้เองเป็นผู้สามารถที่จะข้ามก้าวข้ามความขัดข้องหรืออุปสรรคคือสิ่งรบกวนเหล่านี้ไปได้เป็นลำดับฉะนั้นเราต่างท่านจึงได้อุตส่าห์มาได้และบำเพ็ญได้เต็มสติกำลังของตนแต่การบำเพ็ญธรรมะทางด้านจิตใจโดยเฉพาะนี้มาพูดตามความลำบากก็รู้สึกจะมีลำบากกว่าการบำเพ็ญด้านอื่นๆอยู่บ้างเนื่องจากว่าจิตใจเป็นนามธรรมไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาเนื้อแต่รู้อยู่ด้วยตัวเอง หากมีสติคอยสังเกตความรู้สึกและความเคลื่อนไหวของใจเราจะทราบทุกๆระยะที่ใจมีความเคลื่อนไหวเพราะตามปกติของใจจะอยู่เฉยๆย่อมไม่ได้ต้องหาสิ่งที่พึ่งพิงอิงอาศัยเสมอไปอารมณ์นั่นแหละที่เป็นเครื่องพึ่งพิงของใจนี่เป็นธรรมนาของเราที่ยังไม่สามารถจะเป็นตัวของตัวได้อย่างสมบูรณ์ต้องอาศัยที่พึ่งเช่นเดียวกับลูกเต้าอาศัยพ่อแม่เป็นอยู่จิตใจก็ต้องอาศัยอารมณ์แต่ผู้ที่มุ่งต่อคุณงามความดีย่อมเสาะแสวงหาอารมณ์ที่ดีซึ่งจะเป็นคุณประโยชน์แก่จิตใจให้เป็นที่อาศัยของใจเช่นเรานั่งภาวนาเป็นต้นคิดบทอัดบทธรรมกำหนดจิตใจของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมบังคับใจของตนไม่ให้ส่งออกไปสู่อารมณ์ที่จะเป็นข้าศึกมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอด้วยความมีสติในเวลาที่บำเพ็ญจิตใจเมื่อได้รับการอารักขาเสมอเช่นนี้ก็ย่อมปลอดภัยเป็นระยะไปเช่นเดียวกับเด็กที่มีพี่เลี้ยงที่ดีตามรักษาเด็กย่อมมีความปลอดภัยใจก็ต้องอาศัยพี่เลี้ยงเหมือนกันพี่เลี้ยงของใจหมายถึงสตินี่ก็เป็นธรรมะอันหนึ่งพยายามกำจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจอยู่เสมอใจก็ย่อมมีวันเจริญเติบโตขึ้นความเจริญเติบโตของใจนี่ไม่หมายเช่นเดียวกับต้านวัตถุแต่เป็นความเจริญรุ่งเรืองขึ้นด้วยความสุขความสบายความผ่องใสเด่นดวงขึ้นไปเป็นลำดับลำดับนี่เรียกว่าความเจริญของจิตเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนสิ่งที่เป็นรูปร่างเช่นเด็กเจริญเติบโตเป็นต้นเราเป็นนักปฏิบัตินับถือพระพุทธศาสนาจึงไม่มีความท้อใจต่อความลำบากหรือการฝืนตัวเองซึ่งเคยเป็นมาแต่มีทางที่จะพยายามปลดเครื่องหรือกดขี่บังคับสิ่งที่เป็นข้าศึกแม้จะมีกำลังมากก็ตามจะพยายามดัดแปลงตนให้ได้จนปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นที่เคยเห็นว่าเป็นข้าศึกค่อยถอยกำลังลงเป็นลำดับจิตใจของเราก็ยิ่งจะมีความเจริญก้าวหน้าท่านที่เริ่มฝึกหัดภาวนาก็โปรดได้มีอารมณ์ธรรมะบทใดบทหนึ่งกำกับใจของเราในขณะที่ทำให้มีความรู้สึกอยู่กับธรรมบทนั้นเฉพาะไม่เกี่ยวกับอารมณ์บทอื่นใดๆทั้งนั้นนี่ท่านเรียกว่าภาวนาเช่นเรากำหนดพุทโธก็ความรู้สึกของเรากับคำว่าพุทโธให้กลมกลืนกันเสมอไปใจที่รับการรักษาด้วยสติให้อยู่กับธรรมะซึ่งเป็นของดีแล้วใจจะค่อยเปลี่ยนความรู้สึกเข้าไปเป็นลำดับลำดับจนกลายเป็นความรู้สึกอันเดียวที่ท่านเรียกว่าเอกคตาคือมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่สองกับสิ่งใดที่มาเกี่ยวข้องใจที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งนั้นชื่อว่าเป็นตัวของตัวได้แล้วในขั้นหนึ่งใจที่ไม่เกาะเกี่ยวกับอารมณ์อะไรในเวลานั้นเป็นใจที่มีความสุขเป็นใจที่มีความสว่างผ่องใสความสุขที่ปรากฏขึ้นในขณะที่จิตเป็นเอกคตานั้นเป็นความสุขที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งไม่มีความสุขอื่นใดที่จะเสมอเหมือนได้บรรดาความสุขที่เราเคยผ่านมาไม่ว่าจะผ่านมาทางอายตนะใดความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนี้แหละเป็นความสุขที่จะเยี่ยมยอดกว่าความสุขทั้งหลายที่เคยผ่านมาแล้วนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นผู้ที่ได้ผ่านความสุขประเภทนี้แม้เพียงครั้งเดียวก็ตาม จะมีความดูดดื่มไปเป็นเวลานานหากจะไม่ได้รับความสงบเช่นนี้อีกก็ตามแต่ความดูดดื่มเช่นนั้นจะรู้สึกว่าปรากฏอยู่ภายในใจเสมอไปยิ่งเราได้มีเวลาอบรมใจของเราให้ได้ถึงความเป็นหนึ่งคือเอกคตาแล้วมีจิตเป็นตัวของตัวอยู่เรื่อยๆเช่นนี้เราจะเห็นความสำคัญของโลกทั้งมวลนี้มาอยู่ที่จิตใจดวงเดียวและจะเห็นความสำคัญในกายทั้งหมดซึ่งเป็นของเรานี้มาอยู่ที่ใจดวงเดียวเพราะความรู้ความสว่างเป็นสิ่งที่เด่นและครอบไปหมดมีเพียงขั้นนี้เราก็เห็นเป็นอัศจรรย์ภายในใจของเรานี่คือใจเป็นตัวของตัวในขณะนั้นเมื่อออกจากจุดนี้แล้วก็ต้องกระจายกระแสออกไปอีกเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นๆเราก็พยายามอบรมจิตใจของเราให้เป็นในทํานองที่เคยเป็นมาแล้วนี้เสมอจนกลายเป็นจิตที่มีรากฐานภายในใจคือมีความสงบเป็นพื้นฐานอยู่ตลอดเวลาแม้จะใช้ความคิดความปรุงเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานอยู่ก็ตามแต่ฐานแห่งความสงบของใจนั้นจะไม่ละจากตัวเองมีความสงบมีความเย็นใจมีความแน่นหนามั่นคงประจำจิตใจนี่ท่านเรียกว่าจิตที่มีรากฐานประจำขณะที่สงบลงไปปล่อยวางความคิดความปรุงเสียทั้งหมดบรรดาสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกันปล่อยวางได้เสียสิ้นเหลืออยู่แต่ความเป็นหนึ่งคือมีความรู้อันเดียวเฉพาะจิตของตนเท่านั้นนี่ก็เรียกว่าเป็นเอกตาเข้าไปอีกหากว่าจิตของเราจะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดไปแล้วไม่มีท่านผู้ใดบรรดาที่เป็นนักปฏิบัติธรรมะซึ่งมีจิตใจเป็นเช่นนั้นจะมีความเสียดายห่วงใยแล้วถอนจิตประเภทนั้นออกมาสู่จิตธรรมดาที่เคยเป็นมามีอยู่อย่างเดียวว่าจะเป็นที่พอใจอยู่นั้นแม้จิตจะเป็นอยู่นั้นแสนกับแสนกันก็จะมีความพอใจอยู่เช่นนั้นเพราะความสุขที่ปรากฏขึ้นจากจิตที่เป็นตัวของตัวนี้ไม่มีความจืดจางสำหรับผู้ได้ดื่มรสยิ่งเราในพยายามอบรมจิตของเราให้มีความสงบเช่นนั้นเรื่อยๆไปจิตใจก็ยิ่งมีความดื่มด่ำในธรรมะทั้งหลายความขยันหมั่นเพียรวิ่งตามๆกันมาโดยไม่ต้องเสกสรรปั้นยอให้มีขึ้นเพราะอำนาจแห่งความดูดดื่มนั่นแหละเป็นพลังงานสามารถที่จะดึงดูดเอาความภาคความเพียรความอดทนทั้งหลายเข้ามาเป็นเครื่องสนับสนุนหรือเครื่องส่งเสริมจิตใจนี่เป็นความสุขประเภทหนึ่งสำหรับท่านนักปฏิบัติจะควรได้รับและแน่นอนสำหรับผู้ได้มีโอกาสบำเพ็ญเช่นนั้นโดยไม่ลดละจะต้องปรากฏจิตประเภทนี้แม้จิตจะมีความวุ่นวายอยู่สักกี่ร้อยกี่วันมาก็ตามหากได้อบรมโดยถูกทางในขณะใดแล้วจะต้องหรือเหมาะสมในขณะใดแล้วจะต้องปรากฏธรรมชาติที่อัศจรรย์ซึ่งตนไม่เคยเห็นขึ้นมาในวาระใดวาระหนึ่งจนได้นี่ท่านเรียกว่าได้เห็นผลแห่งการปฏิบัติธรรมแล้วธรรมะคืออะไรเราจะไม่ต้องถามท่านผู้ใดธรรมะก็คือใจที่ได้ทรงตัวอันให้ถึงความสงบเย็นใจนี่เป็นธรรมะขั้นหนึ่งท่านเรียกว่าธรรมะสมาธิหรือเอกคตาธรรมเพียงเท่านี้ก็รู้สึกว่าจะพอตัวตามขั้นหรือตามภูมิแห่งจิตใจของเราอันนี้ความเพียรซึ่งเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้มีกำลังมากยิ่งกว่านี้ ยังหนุนอยู่ตราบใดจิตใจนี้ก็ยิ่งจะมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นไปเป็นลำดับลำดับความสว่างสวัยความเย็นอกเย็นใจความสบายความคล่องแคล่วของใจความละเอียดของใจจะค่อยเปลี่ยนตัวเองไปเป็นลำดับลำดับจากบุคคลคนเดียวจากใจดวงเดียวเห็นเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดขึ้นเป็นชั้นชั้นสิ่งที่เราเคยเห็นว่าเป็นความสุขมาแต่ดั้งเดิมในวงแห่งสมาธินี้จะได้ตำหนิความสุขประเภทนั้นขึ้นมาเป็นลำดับเนื่องจากความสุขที่ปรากฏขึ้นมาในอันดับต่อไปต่อไปนั้นเป็นความสุขที่ละเอียดขึ้นไปเป็นชั้นๆซึ่งเป็นของที่ทรงรสทรงชาติยิ่งกว่าที่เราได้เคยเห็นมาแล้วเป็นลำดับไปฉะนั้นนักปฏิบัติที่ได้ดื่มธรรมะภายในจิตใจแล้วจึงไม่มีการท้อถอยเป็นก็ยอมเป็นตายก็ยอมตายอดหรืออิ่มยอมรับกันทางนั้นขออย่างเดียวคือความเพียรเพื่อให้เป็นไปถึงจุดสุดท้ายแห่งความสุขอันเป็นที่พึงพอใจนั้นได้เข้าอยู่ในเงื้อมมือแล้วเป็นที่พอใจเท่านั้นชีวิตจิตใจจะขาดจะเป็นไปอะไรนั้นไม่คำหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดๆจะอดอยากขาดแคลนไม่สนใจอัตคัดขัดสนมีความจำเป็นด้วยการอุปโภคบริโภคที่อยู่ที่อาศัยไม่สนใจเป็นสำคัญแต่จะสนใจมากว่าสถานที่ใดเราได้บำเพ็ญความภาคเพียรของเราแค่รับธรรมรสปรากฏอยู่ภายในใจเสมอเสมอทุกอิริยาบถแล้วสถานที่นั้นเวลาเช่นนั้นจะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติเพราะอำนาจแห่งธรรมะนี้เป็นสิ่งที่สูงสุดเป็นที่ไว้วางใจตัวเองได้แล้วผู้เห็นผลแห่งธรรมะแล้วยิ่งจะเป็นที่แน่ใจตัวเองนอกจากนั้นจังให้เป็นที่ไว้ใจได้แน่ใจเป็นที่เย็นอกเป็นใจแก่หมู่เพื่อนที่เกี่ยวข้องอีกด้วยถ้าพูดถึงเสียงกว้างก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้มาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นยังสามารถสอนโลกให้ตามพระองค์ได้เป็นจำนวนมากมายจนกระทั่งถึงปัจจุบันไม่ปรากฏว่าธรรมะได้ร่วงโรยไปในบทใดบาทใดตลอดถึงผลที่จะพึงได้รับสำหรับผู้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักสวดขาตธรรมจะต้องเป็นนิยานิกธรรมนำผู้นั้นให้พ้นจากทุกข์ไปเป็นชั้นๆจนถึงจุดสุดยอดกล่าวแล้วคือพระนิพพานมีได้กล่าวถึงเรื่องความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตอันเป็นตัวของตัวชั่วระยะเวลานี้จะอธิบายถึงเรื่องปัญญาที่จะเลื่อนฐานะของจิตหรือถอดถอนภาระความกังวลหรือกดข่วงจิตใจออกเป็นชั้นๆนี่เป็นนิสัยของปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากคำว่าปัญญาคือความฉลาดนี้ไม่ได้หมายถึงว่าฉลาดรอบรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้ตนไม่เคยทำเช่นจิตบ้านการเรือนหรืออะไรเหล่านี้ไม่ได้หมายอย่างนั้นหลักใหญ่ก็คือเป็นผู้ฉลาดถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจของตัวเองหรือเป็นข้าศึกแก่ตนนี่เป็นหลักใหญ่ของปัญญาในหลักพระพุทธศาสนาที่ท่านสอนไว้ปัญญานี่แหละเป็นผู้สามารถฉลาดรู้ในสิ่งที่เป็นภัยแก่จิตใจเมื่อปัญญายังไม่เกิดแม้สิ่งที่เป็นภัยก็ยังต้องเห็นว่าเป็นคุณไม่เช่นนั้นคนเราจะไม่ยอมติดจมอยู่ในความชั่วทั้งที่รู้ว่าเป็นความชั่วเพราะความรู้นั้นเป็นเพียงสัญญาไม่ใช่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากปัญญาจริงๆหากว่าได้เกิดขึ้นจากปัญญาจริงๆแล้วจะทนถือไว้ไม่ได้จะต้องสลัดปัดทิ้งทันทีเช่นเดียวกับเราจับอัศรพิษขึ้นมาเข้าใจว่าเป็นอาหารแม้อัศรพิษนั้นจะกบกัดเราก็ไม่รู้สึกตัวว่าเขาเป็นไผ่ต่อเมื่อได้ทราบชัดว่านี่คืออสรพิษเพียงเท่านั้นสลัดอย่างไม่มีใครจะมาบอก ื่อฉลาดอย่างเห็นภัยจริงๆนี่เรื่องของปัญญาที่เห็นโทษการพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นเรื่องสำคัญเห็นท่านสอนให้พิจารณาธาตุขันธ์เราลองพิจารณาตามหลักธรรมะที่เป็นธรรมรับรองแล้วให้เห็นตามความจริงตามหลักที่ท่านสอนไว้โดยทางปัญญาจริงๆเราจะยอมกราบพระพุทธเจ้าเพราะหลักปัญญาของพระพุทธเจ้ากับสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อพระพุทธเจ้านั้นเหมือนกันกับหลักปัญญาและสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อเราอยู่เวลานี้ไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันเมื่อเห็นแล้วจะต้องเห็นในลักษณะเดียวกันเห็นโทษก็เห็นในลักษณะเดียวกันเห็นคุณก็เห็นในลักษณะเดียวกันการปล่อยวางก็ต้องปล่อยวางในลักษณะเดียวกันปล่อยวางได้มากน้อยไปเป็นลำดับๆเช่นเดียวกันสุดท้ายก็คือปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือหลอหรือเสียดแทงจิตใจให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนแม้แต่น้อยฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นและสติก็เป็นธรรมจำเป็นคู่เคียงกันไปกับปัญญาท่านสอนให้พิจารณาธาตุขันธ์ขันธ์คืออะไรแต่ว่าหมวดหรือกองมีหลายประเภทรวมกันเข้าท่านเรียกว่าขันธ์เห็นเวทนาคำว่าเวทนาก็มีทั้งความสุขความทุกข์และเฉยๆมีทั้งทางกายและทางใจนี่ท่านเรียกว่าเวทนามันมีมากท่านก็เรียกว่าขันเวทนาขันสัญญาก็จำกี่ร้อยแปดพันประการไม่ทราบดีก็จำชั่วก็จำอดีตก็จำอนาคตก็ยังจำไปอีกปัจจุบันก็จำทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทางด้านจิตใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะรับทราบและจดจำปรุงแต่งไปได้ทั้งนั้นท่านจึงเรียกว่ากองหรือหมวดมีมากต่อมากมารวมกันอยู่ที่นี่สังขารคือความปรุงความคิดคิดได้วันยั่งค่ำปรุงได้คืนยั่งลุ่มไม่มีเวลายับยั้งไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีวันพระวันโกนมีแต่วันคิดวันปรุงได้วันยั่งค่ำวิญญาณความรับรู้ไม่มีสิ้นสุดนั่งอยู่ก็รับรู้ถ้ามีสิ่งมาสัมผัสนอนอยู่ก็รู้ถ้าไม่หลับเดินเหินไปไหนมาไหนจะต้องรับรู้อยู่ตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่าวิญญาณขันธ์แต่ละประเภทท่านแยกก็เรียกว่าขันธ์รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ปัญญาสอดส่องมองเข้าไปให้เห็นตามความจริงของขันธ์แต่ละขันธ์ละขันธ์ที่เขาทำหน้าที่ของตัวเองแต่เราไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกับเขาเกิดความยุ่งเข้ามาใส่ใจของตัวเองให้ทราบในขันแต่ละขันนั้นตามหลักความจริงนี่ท่านเรียกว่าทราบโดยทางปัญญารูปขันมีอะไรอยู่บ้างที่มารวมกันเป็นกายนี้แยกออกดูตามหลักของปัญญาให้เห็นตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าได้รู้ได้เห็นและสั่งสอนเอาไว้ในรูปขันก็มีธาตุอยู่4ธาตุคือธาตุดินส่วนที่แข็งๆท่านก็เรียกธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟรวมกันเข้าท่านเรียกว่ารูปขันธ์ทั้ง4ประเภทนี้แม้จะรวมกันอยู่ก็ตามแต่ก็เป็นคนละประเภทไม่ใช่อันเดียวกันส่วนธาตุดินก็ต้องเป็นธาตุดินแต่อาศัยกันอยู่เมื่อแยกให้เห็นตามหลักปัญญาจริงๆแล้วจะเห็นแต่สักว่าธาตุเราจะหาเอาสัตว์เอาบุคคลเอาท่านเอาเราที่ไหนอยู่ในกองธาตุใดธาตุหนึ่งใน4ธาตุนี้จะไม่มีจะเห็นแต่เรื่องความเป็นธาตุล้วนๆนี่คือหลักของปัญญาจริงๆถ้าหากเราได้พิจารณาเห็นตามหลักปัญญานี้อย่างแจ่มแจ้งไม่มีที่สงสัยแล้วเราก็ไม่สงสัยในเรื่องธาตุของเรากายของเราซึ่งเป็นกองธาตุล้วนๆเราจะเห็นได้แต่เพียงว่านี้คือธาตุเท่านั้นไม่เอื้อมไปหรือให้เลยเฉียดจากความเป็นธาตุจนกลายไปเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านไป
1: นี่คือเดินตามขอบเขตของธรรมะหรือของปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้พระพุทธเจ้าท่านรู้ตามกฎเกณฑ์ที่เป็นความจริงไม่นอกเหนือไปจากหลักความจริงนี้เลยฉะนั้นธรรมะทุกประเภทที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นจึงเป็นธรรมะของจริงทั้งนั้นเนื่องจากท่านตื่นคนได้พิจารณาได้รู้เห็นตามหลักความจริงไม่มีสิ่งใดปลอมแปลงขึ้นมานอกจากเป็นหลักความจริงเนื่องจากพระพุทธเจ้าพิจารณาตามหลักความจริงจึงเห็นจริงขึ้นมาเป็นชั้นๆเห็นจนธาตุก็เห็นจริงเห็นดินก็เห็นถึงใจเห็นธาตุน้ำก็เห็นอย่างถึงใจเห็นธาตุลมธาตุไฟก็เห็นอย่างถึงใจไม่เลยไปเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านเป็นต้นนี่เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาเมื่อเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วความที่เคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นท่านจะนานแสนนานเท่าไรก็ตามก็เช่นเดียวกับต้นไม้ที่มันเกิดขึ้นมาจากพื้นแผ่นดินจะกี่ร้อยกี่พันปีก็ตามเมื่อถอนขึ้นมาถูกถอนขึ้นมาทั้งรากแล้วต้นไม้ต้นนั้นต้องตายไม่มีอะไรที่จะสืบต่อนี่เรื่องความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นเปรียบเหมือนกับรากแก้วของต้นไม้ก็เหมือนกันเช่นนั้นความยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันธ์ที่กล่าวนี้เป็นความยึดมั่นถือมั่นที่ลึกยิ่งกว่ารากของต้นไม้แต่ถึงจะลึกเท่าไรก็ตามก็ทนต่อจอบหรือเสียมคือปัญญาซึ่งทำหน้าที่ขุดค้นนี้ไปไม่ได้ขุดค้นแล้วขุดค้นเล่าอยู่เดี๋ยวก็ถอนนั่นขึ้นมาถอนนี่ขึ้นมาก็ถอนขึ้นมาได้หมดทั้งกองธาตุธาตุดินก็รู้รอบประจักษ์กับใจหรือประจักษ์กับปัญญาธาตุลมธาตุไฟก็เห็นชัดปล่อยกันได้โดยไม่ต้องมีอะไรมาบังคับให้ปล่อยได้ด้วยหลักปัญญาที่เห็นตามหลักความจริงอย่างชัดเจนแล้วนี่เป็นการปล่อยในส่วนธาตุส่วนรูปขันธ์ เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์แต่ละอย่างละอย่างก็มีลักษณะเช่นเดียวกันความสุขความทุกข์เฉยๆที่ปรากฏขึ้นภายในกายและในใจมันก็เป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างที่ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วหายไปพูดง่ายๆก็คือว่ามีเกิดกับดับเท่านั้นจะเป็นเวทนาใดก็ตามท่านจึงเรียกว่าเวทนาไม่ใช่จิตแยกประเภทกันได้ตามหลักธรรมชาติของมันอย่างนี้นี่ชื่อว่าพิจารณาด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาสัญญาความจำสังขารความปรุงวิญญาณความรับรู้เกิดขึ้นมาจากจิตแต่ไม่ใช่จิตเป็นแต่เพียงส่งกระแสออกมาชั่วระยะกาลเท่านั้นก็ดับไปโดยที่จิตไม่ได้ดับไปด้วยแต่อาการเหล่านี้หากเกิดทางดับสืบต่อกันไปเรื่อยๆหากว่าเราจะหลงก็พอหลงได้วันยั่งค่ำหลงได้จนลืมตัวหากว่าเราจะพิจารณาให้รู้ตามหลักปัญญาก็รู้ไปได้ตามระยะของสิ่งเหล่านี้ที่แสดงตัวขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้กับใจและปัญญานั้นเกิดในที่แห่งเดียวกันเมื่อสติปัญญาได้ตามรู้ตามเห็นอยู่ด้วยอำนาจของความเพียรทุกระยะแล้วอันใดจะกระดิกตัวขึ้นมาย่อมไม่พ้นวิสัยของสติปัญญาซึ่งอยู่ในที่แห่งเดียวกันกับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจะต้องทราบได้ทุกระยะทราบจนกระทั่งถึงความจริงของเวทนาหลักความจริงของเวทนาที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุไรแล้วรู้ไปทั้งเวทนาที่ดับไม่ว่าเวทนาส่วนกายไม่ว่าเวทนาส่วนใจสัญญาสังขารวิญญาณก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี่ท่านเรียกว่าท่านพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาได้อย่างนี้จิตเมื่อรู้ชัดตามหลักความจริงด้วยอำนาจของปัญญาแล้วจะต้องถอนตัวออกมาจากสิ่งที่ตนเคยเกี่ยวข้องและกดถ่วงตัวเองออกเป็นลำดับดีดขึ้นไปเรื่อยๆด้วยอำนาจแห่งความเพียรเป็นเครื่องหนุนขึ้นไปสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกก็หลุดลอยออกไปเพราะถูกปัญญาผลักดันให้ออกไปเสมอนี่วิธีพิจารณาทางด้านปัญญาเรื่องใจที่มีความเป็นตัวเป็นตนจนถึงกับปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาในขั้นที่กล่าวผ่านมานี้นั่นเป็นตัวตนขั้นหนึ่งซึ่งเป็นฐานหรือเป็นที่อาศัยของจิตชั่วระยะกาลมาถึงขั้นนี้เป็นตัวตนอีกขั้นหนึ่งคำว่าตัวตนในที่นี้หมายถึงว่าเป็นที่อาศัยเป็นตัวของตัวขึ้นมาเป็นพักๆหรือเป็นชั้นๆจิตใจได้ดื่มรสแห่งความเป็นตัวของตัวละเอียดขึ้นไปเป็นชั้นๆ จนเรามีความสามารถรู้รอบถอดถอนรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ออกหมดไม่มีขันธ์ใดจะสามารถซึมซาบเข้าถึงใจนี่เป็นความสุขอีกประเภทหนึ่งและเป็นตัวของตัวอีกประเภทหนึ่งความสุขที่จะเกิดขึ้นจากตัวเป็นตัวของตัวในประเภทนี้เป็นความสุขที่ละเอียดยิ่งยวดเข้าไปอีกแต่ยังไม่ถึงจุดสุดท้ายแม้ฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่น้อยถึงกับตัวเองก็เกิดความรู้สึกในตัวเองว่าแม้เราไม่เคยปรากฏธรรมชาติที่อัศจรรย์เช่นนี้เหตุใดจึงเป็นของอัศจรรย์เช่นนี้นี่แล้วเมื่อปัญญาได้มีความสามารถฉลาดรู้เข้าไปอีกยิ่งกว่านั้นย่อมแทงทะลุถึงฐานที่เกิดแห่งขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่แหละได้แก่อะไรได้แก่จิตที่แฝงอยู่กับจิตเดิมนั่นน่ะคําว่าจิตอันนี้หมายถึงเชื่อที่แฝงอยู่กับจิตเดิมยังชำระกันออกไม่นักถ้าหากว่าเป็นต้นไม้ก็เพียงชำระหรือตัดรอนเข้ามาตัดทอนเข้ามาได้แต่กิ่งก้านสาขาต้นของเขาส่วนรากหรือหัวตอของต้นไม้นั้นเรายังไม่สามารถจะถอนขึ้นได้และยังหัวตอนั้นยังอาจจะคิดขึ้นมาอีกรัดขึ้นมาอีกก็ได้ฉะนั้นเพื่อความแน่นอนจึงควรถอนออกทั้งหัวตอนั้นให้หมดขาดความสืบต่อในระหว่างรากไม้กับขึ้นดิบที่จะนำมาหล่อเลี้ยงอาหารนั่นแหละหมดหนทางที่ต้นไม้ต้นนั้นจะสืบต่อตัวเองไปได้ เรื่องของใจก็มีทางสืบต่อตัวเองได้ในลักษณะเช่นเดียวกันกับหัวตอกเพราะฉะนั้นปัญญาในขั้นที่ละเอียดจึงต้องสอดลงไปที่จิตอันเป็นที่รวมแห่งกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหลายพิจารณาโดยทางปัญญาเช่นเดียวกันกับที่เราเคยพิจารณาจนเห็นชัดในจิตที่จอมปลอมนั้นและรู้โทษแห่งความสั่งสมตัวเองจนปรากฏเป็นภพเป็นชาติเป็นความทุกข์ร้อนขึ้นมาภายในตนเองแล้วระบาดออกไปสู่ภายนอกให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายด้วยและเป็นโรคระบาดให้ต่อภพต่อชาติเกิดในพบในชาติต่างๆสถานที่ต่างๆไม่มีสิ้นสุดก็เนื่องจากเชื่ออันสัมพันธ์นี้แหละปัญญาได้สอดลงไปที่ตรงนี้จนสามารถทำลายหรือถอดถอนออกได้หมดอย่างประจักษ์ใจไม่มีสิ่งใดที่จะแฝงอยู่ในคำว่าจิตนั่นเลยนี่ชื่อว่าถอนขึ้นแล้วซึ่งรากแก้วของมันรากแก้วแห่งพบแห่งชาติก็คือความถือจิตจิตที่มีความถือจิตก็มีความปวดถ่วงตัวเองเหมือนกันจิตที่กำลังถือจิตอยู่การใดก็ชื่อว่ามีการสั่งสมกิเลสภายในตัวอยู่การนั้นเมื่อมีการสั่งสมกิเลสภายในตัวอยู่การใดก็มีโอกาสกิเลสนั้นก็มีโอกาสที่จะทำทุกข์ความทุกข์ให้แก่ตัวเองแม้จะเป็นส่วนละเอียดก็ต้องชื่อว่าเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละผู้มีปัญญาที่ได้อบรมมาอย่างเต็มที่แล้วจึงสามารถทำลายรังแห่งภพแห่งชาติได้ในจุดนั้นโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่เหลือรออยู่ความสุขประเภทนี้จะว่าความสุขเป็นตัวของตัวนอกสมมุติก็ได้แต่ไม่ได้หมายถึงความสุขในสมมุติถ้าจิตได้ลงเป็นตัวของตัวอย่างเต็มภูมินอกสมมุติคือเป็นนิมมุติไปแล้วนั้น จะไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนบรรดาความสุขในธรรมะที่เราได้เคยปฏิบัติและได้ดื่มรสมาเป็นลำดับจะมีธรรมชาติอันนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ยิ่งในภายในร่างกายของเรามีจิตดวงที่บริสุทธิ์นี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ประจักษ์แสดงความแปลกประหลาดและอัศจรรย์อยู่ตลอดกาลท่านเรียกว่าอากาลิโกไม่นิยมการสมัยวันคืนปีเดือนแต่เป็นความสมบูรณ์ภายในตัวเองอยู่ตลอดเวลาหมดความหิวโหยในบรรดาอารมณ์ที่เคยเกี่ยวข้องกันมาจะนานแสนนานก็ตามเมื่อได้ถึงขั้นเป็นตัวของตัวอย่างสมบูรณ์แล้วนั้นจะไม่มีความเกี่ยวข้องเสียดายกับสิ่งใดทั้งหมดเพราะไม่เห็นสิ่งใดจะมีความยิ่งหรืออัศจรรย์ยิ่งไปกว่าธรรมชาติที่เห็นประจักษ์อยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าถ้าเรียกว่าธรรมะก็คือธรรมะขั้นสูงสุดการรู้ก็คือการรู้อันสูงสุดการปฏิบัติต่อธรรมะจุดนี้ก็เป็นการปฏิบัติอย่างสูงสุดเมื่อรู้จึงรู้อันสูงสุดอัศจรรย์อันสูงสุดไม่มีสิ่งใดจะเสมอได้แล้วเนี่ยหลักธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนมาเป็นลำดับนี้ถ้าเราจะเทียบประเภทแห่งสินค้าก็เรียกว่าเป็นสินค้าที่สูงสุดที่โลกสมมุตินิยมกันในขั้นของสมาธิจะเป็นสมาธิส่วนหยาบบ้างหรือส่วนกลางก็เป็นเทียบกับประเภทแห่งสินค้าประเภทหนึ่งจิตที่เป็นคณิกะสมาธิก็เทียบกับประเภทแห่งสินค้าที่มีคุณภาพต่ำแต่ก็สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่มีมาเป็นขั้นๆเหมือนกันจนถึงขั้นอันสุดยอดนี่จิตดวงนี้เป็นอย่างนี้ถ้าหากเราได้พยายามทำความสนใจไม่มองข้ามจิตดวงนี้ไปพยายามสนใจดัดแปลงแก้ไขตนเองจะต้องเห็นผลประจักษ์เป็นลำดับลำดาไปจนถึงเห็นผลอัศจรรย์ยิ่งการเชื่อพระพุทธเจ้าเราจะไม่หาจุดใดลูกคำจุดใดว่าเป็นจุดของพระพุทธเจ้าที่แน่นอนแต่จะเห็นจุดเดียวเท่านี้คือพุทธะการปฏิบัติพระพุทธเจ้าเขาปฏิบัติมาอย่างนี้การแก้กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเคยเป็นพบเป็นภัยแก่พระพุทธแก่พระองค์ก็เป็นประเภทเดียวกันกับที่เป็นกับเราอยู่ในวันนี้วิธีแก้ไขก็แก้ไขวิธีเดียวกันการรู้ก็รู้แบบเดียวกันเป็นเวลาบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์แบบเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าพระพุทธเจ้ากับเราจะไม่มีอะไรผิดแปลกกันในทางความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ถึงความบริสุทธิ์แล้วอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับอยู่กับพุทธะเพราะพุทธะนั้นชั้นใดพุทธะนี่ก็ชั้นนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นไรธรรมโมปฏิโปความสว่างกระจ่างแจ้งภารกิจของพระองค์ท่านมีฉันใดอันนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันคำว่าสังฆะท่านรู้อะไรท่านปฏิบัติอย่างไรท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้ท่านรู้ได้อย่างนี้รู้ตามพระพุทธเจ้าท่านรู้ได้อย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะสงสัยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเป็นครูของโลกเป็นอย่างนี้ที่แรกท่านก็ทรงบำเพ็ญเฉพาะพระองค์เดียวพอรู้แล้วก็มาแนะนำสั่งสอนก็ปรากฏเป็นสาวกขึ้นมาเป็นลำดับๆตามเสด็จพระพุทธเจ้าเป็นลำดับแบบนี้เรียกว่าเสด็จตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยกลายเป็นเข็มทิศทางเดินของสาวก
2: แล้วก็นำเข็มทิศอันเป็นธรรมชาติที่รับรองไว้แล้วอย่างสมบูรณ์นั้นมาสอนพวกเราเข็มทิศนั้นก็มีหลายประเภทเข็มทิศคือธรรมะแล้วแต่เราจะพยายามปฏิบัติตนให้ได้ตามประเภทผลที่จะถึงได้ครับเราจะมีความเย็นอกเย็นใจเป็นลำดับหนึ่งเช่นเราอยู่ในครอบครัวเราก็มีธรรมะปฏิบัติในครอบครัวนั้นก็เย็นใจระหว่างสามีภรรยาลูกเต้ากับพ่อแม่ก็เย็นใจเพราะต่างคนต่างมีธรรมะเป็นเครื่องปกครองตนเองด้วยกันสามีก็ทำตามหน้าที่ของสามีภรรยาก็ทำตามหน้าที่ของภรรยาไม่ให้ก้าวต่อกันต ่างคนก็ต่างให้อภัยซึ่งกันและกันในสิ่งที่ควรให้อภัยต่างคนก็เห็นใจกันในสิ่งที่ควรเห็นใจต่างคนก็ฝากตนฝากตายซึ่งกันและกันเป็นผู้มีความสันโดษมีความมักน้อยในคู่ครองไม่มักมากในอารมณ์ไม่เห็นผู้ใดที่น่าจะเป็นของที่มีคุณค่าและยิ่งยวดไปกว่าสามีภรรยาของตนและเชื่ออกเชื่อใจกันเป็นคนซื่อตรงต่อกันนายได้นายจ่ายมีเท่าไรให้รู้ถึงกันหมดไม่มีปิดบังลี้ลับไม่มีแอบแฝงแฝงไม่มีมือหนึ่งกำมือหนึ่งแบกแบกก็แบกให้หมดทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันเป็นที่ซื่อสัตย์สุจริตปากเป็นปากตากันนี่ท่านเรียกว่าต่างคนต่างมีธรรมะครอบครัวนั้นมีความอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันตั้งแต่ต้นจนอาสานจะไม่มีสิ่งใดมาทำให้เกิดกองทุกข์นอกจากตัวของเราที่ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติโดยเห็นแก่ใจของตัวเองซึ่งเต็มไปด้วยความอยากความเพลิดความเพลินนั้นพาผลักกันให้ทำผิดไปแล้วเกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองมาแล้วยังเกิดความเดือดร้อนแก่ครอบครัวเป็นไฟไปหมดส่วนโลกก็เหมือนกันมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามโอวาทของพ่อแม่ที่สั่งสอนพ่อแม่สั่งสอนอย่างไรก็ดำเนินตามพ่อแม่ไม่เห็นคนอื่นยิ่งกว่าไปกว่าพ่อแม่ไม่เห็นหมู่เพื่อนยิ่งไปกว่าพ่อแม่ไม่เห็นใครยิ่งไปกว่าโอวาทของพ่อแม่ใครจะเชื่อมสอนอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดความเสียหายในแล้วเราก็ต้องไข้ส่วนไม่เห็นแจกคบค้าสมาคมแล้วทำไปทำไปจนถึงกับจมลงโดยไม่รู้สึกตัวและจะทำความเดือดร้อนแก่พ่อแก่แม่ลูกก็จะกลายเป็นหน้าไปหมดลูกก็มีลอกก็มีธรรมะธรรมะลูกก็คือเป็นลูกที่ดีเดินตามพ่อตามแม่เช่นเดียวกับสาวกอรหันต์เดินตามรอยพระพุทธเจ้าพุทธบริษัทสี่คือภิกษุอุบาสกอุบาสิกาสามเณรเดินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้านี่จัดว่าเป็นลูกที่ดีลูกที่ดีในครอบครัวก็ต้องดำเนินตามร่องรอยของพ่อของแม่ที่พาดำเนินทางสอนยังไงก็ยอมรับนี่เรียกว่าลูกจะลอกคนเป็นอีกอย่างประเภทหนึ่งพอจะมาปอกมาลอกพ่อแม่ดังนั้นนะไอ้เรื่องการศึกษาเราเรียนด้วยความประพฤติอันดีงามหน้าที่การงานไม่สนใจพอจะมาปอกมาลอกพ่อแม่ไปเรื่อยๆเรื่องมันมีวันโตสักทีเดี๋ยวพบเพื่อนคนนั้นเดี๋ยวพบหญิงคนนี้ยุ่งกันไปหมดเอาคนไหนมาก็เหมือนกับผีมาเข้าบ้านกัดไปหมดนี่นะกัดเงินกัดทองพ่อแม่กินไปเรื่อยแทะไปเรื่อยเลี้ยงมันไหนก็ไม่โตนอกจากนั้นยังทำจิตใจของพ่อแม่ให้บอบช้ำไปหมดนี่ท่านเรียกว่าลอกนะออกจากนั้นพ่อแม่หมดอะไรที่จะให้แล้วหมดกำลังความสามารถที่จะเลี้ยงดูทรัพย์สินเงินทองมีมากน้อยมาลอกมาปอกเอาไปหมดพอเห็นพ่อแม่หมดเนื้อหมดตัวแล้วเลิกไม่มาสนใจเกี่ยวข้องไม่ถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ปอกไว้ตามบุญตามกรรมของสองเท่าอยู่ในบ้านฮะจะเป็นจะตายช่างเนี่ยแม้แต่จะทำยังไงก็ทำไปตามเคยใจก็ฆ่าตาคมกับใครพบหมู่พบเพื่อนไม่คำนึงว่าเป็นคนดีคนชั่วเดี๋ยวก็มาชวนไปฉกไปลักไปต้นไปขี้ทำความชั่วที่นั่นที่นี่เดี๋ยวก็ไปถูกเขามัดมือแล้วคุณเข้าไปในเรือนจำที่นี่เอาอีกแล้วไม่ทราบว่าลูกพ่อแม่ไม่ทราบว่าลูกของตัวเข้าไปห้ามขังแล้วเอาอีกแล้วนี่ร้อนใจอยู่ในตารางทำไงที่นี่ลากพ่อแม่เข้าไปอีกแล้วคุณนี่เลยยุ่งกันไปหมดนี่ลูกก็มีลากก็มีเลิกก็มีลากก็มีมันหลายประเภทถ้าเราไม่ถูกตามหลักธรรมแล้วจะเป็นทำนองนั้นถ้าถูกตามหลักธรรมต่างฝ่ายต่างดำเนินตามหน้าที่ของตัวแล้วก็มีความเย็นสบายกันนี่แหละธรรมะให้ความเย็นแก่ผู้ปฏิบัติจะยากจะง่ายก็ตามเราทำหน้าที่การบ้านการเรือนยากเหมือนกันแต่เราทำเพื่อเราถึงยากก็เป็นผลประโยชน์การปฏิบัติธรรมะไม่ปฏิบัติเพื่อใครนอกจากปฏิบัติเพื่อความร่มเย็นแก่ตนและครอบครัวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นเครื่องตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมะและธรรมะก็ต้องเป็นผลอย่างนั้นด้วยฉะนั้นในการแสดงธรรมนี้ก็เห็นว่าพอสมควรจึงขออำนาจคุณพระรัตนตรัยนะคุ้มตามคุ้มครองบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์มาอย่างมากมายให้มีความสุขความเจริญและปฏิบัติตนด้วยความสงบสบายโดยทั่วหน้ากันเอง

แม้ก่อนการปฏิบัติความโง่ก็ต้องมีภายในใจด้วยกันทุกคนเพราะเรายังไม่มีต้นทุนที่ไหนจะปรากฏเป็นความฉลาดนำหน้าเมื่อเป็นเช่นนั้นความโง่ก็ต้องมีการทำหน้าที่เราดีเมื่อความโง่เพราะความที่เรายังไม่เคยอบรมความฉลาดให้เป็นเครื่องส่งทางแล้วเขาที่มีหน้าที่ภายในใจก็ต้องคิดหน้าที่ในทางที่ผิดเป็นธรรมดาคำว่าการฝึกหัดเบื้องต้นนั่นจะต้องเป็นบทบาทหรือเป็นภาพพื้นของนั่นแหละที่ด้วยกันในด้านการอบรมจิตใจที่เคยปฏิบัติมานับแต่เบื้องต้นแห่งการปฏิบัติเรื่องความสงสัยในธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทางปฏิปทาเครื่องดำเนินและผลอันจะพึงได้รับนั้นจะเป็นไปโดยสมบูรณ์ในธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือไม่นี่เป็นเรื่องฝังภายในใจระยะที่มีความสนใจใคร่จะประพฤติปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อทำเรื่องสูงขึ้นไปพูดง่ายๆก็ว่าเพื่อพระนิพพานก่อนที่ยังไม่ได้คิดเรื่องเพื่อพระนิพพานนั้นความสงสัยเหล่านี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะเรายังไม่สนใจแม้จะมีก็ต้องฝังอยู่ภายในจิตแต่ไม่แสดงตัวออกมาให้เจ้าตัวรู้พอได้เริ่มบวชเข้าในพระศาสนาได้ศึกษาข้ออัดข้อธรรมเพราะอย่างยิ่งก็พุทธประวัติคือประวัติของพระพุทธเจ้าที่เสด็จออกทรงพระหนวดจนตรัสรู้มรรคผลนิพพานอันดับต่อมาก็ประวัติของสาวกที่ได้รับการศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วไปบำเพ็ญเพียรในสถานที่ต่างๆแล้วได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นองค์พยานแห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นองค์พยานของพระพุทธเจ้าในโลกเมื่อได้ศึกษาเรียนไปถึงในยานนี้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาว่าอยากจะบำเพ็ญตนให้เป็นเช่นนั้นแต่การจะบำเพ็ญตนให้เป็นเช่นนั้นนั่นจะบำเพ็ญอย่างไรธรรมะเครื่องดำเนินคือปฏิปทาที่จะพยายามฉุดลากจิตใจของตนให้เป็นไปเพื่อทำขั้นสูงโดยลำดับจนถึงแดนแห่งความตรัสรู้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายบัดนี้จะสามารถผลิตผลให้เป็นเช่นนั้นได้หรือไม่ความคิดทั้งนี้เป็นเรื่องสงสัยปฏิปทาว่าจะดำเนินตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะได้ผลเช่นนั้นหรือไม่หรือจะเป็นโมฆะและกลายเป็นความลำบากแก่ตนผู้ปฏิบั

ตนเองอยู่ในระยะเริ่มต้นนี้ก็สงสัยปฏิปทาที่เราดำเนินไปตามท่านจะถึงจุดที่ท่านถึงหรือไม่หรือว่าทางเหล่านี้จะกลายเป็นฝากเป็นหนามไปเสียหรือจะกลายเป็นทางผิดไปเสียทั้งที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเดินทางสายนี้ไปแล้วถึงแดนแห่งความขัดแย้งนี่เป็นเรื่องสงสัยปฏิปทาอันเป็นฝ่ายเหตุทีนี้ฝ่ายผลก็เป็นเหตุให้มีความสงสัยอีกเช่นเดียวกันว่าเวลานี้มรรคผลนิพพานจะมีอยู่เหมือนครั้งพุทธกาลหรือไม่ความสงสัยที่ปรากฏอยู่เช่นภายในใจเช่นนี้ไม่สามารถจะระบายให้ผู้ใดผู้หนึ่งฟังได้เพราะเข้าใจว่าจะไม่มีใครสามารถแก้ไขความสงสัยของเราให้หมดไปจากจิตใจจึงเป็นเหตุให้มีความสนใจและมุ่งที่จะพบท่านพระอาจารย์มั่นเสมอแม้จะไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาท่านก็ตามแต่ได้ยินกิตติศัพท์เจตคุณของท่านฟุ้งขจรมาจากจังหวัดเชียงใหม่ว่าท่านเป็นพระสำคัญโดยมากผู้ที่มาเล่าให้ฟังนั้นจะไม่เล่าขั้นธรรมในอริยภูมิธรรมดาแต่จะเล่าถึงอรหัตตภูมิของท่านทั้งนั้นจึงเป็นเหตุให้มั่นใจว่าเมื่อเราได้ศึกษาให้เต็มภูมิความสัตย์ของเราที่ตั้งไว้แล้วยังไงเราจะต้องพยายามไปอยู่สำนักของท่านศึกษาอบรมจากท่านเพื่อจะตัดข้อข้องใจในความสงสัยของเราที่มีฝังใจอยู่ณบัดนี้ความสัตย์ที่เคยตั้งไว้ต่อตนเองนั้นคือการสอบปริญญาเรียนขอให้จบเพียง3ประโยคเท่านั้นส่วนนักธรรมจะได้ขั้นไหนก็ตามไม่เป็นปัญหาเมื่อปริญญาได้จบ3ประโยคแล้วจะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวจะไม่ยอมศึกษาเรียนและสอบประโยคต่อไปเป็นอันขาดนี่เป็นความสัตย์ที่ตั้งไว้ฉะนั้นการศึกษาเรียนจึงมุ่งเพื่อปริญญา3ประโยคแต่จะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องชั่วก็ไม่ทราบสอบตกอยู่ถึง2ปีปีที่3ถึงได้นักธรรมที่ได้ยังไม่จบก็เป็นเหตุให้ได้เป็นลำดับไปเพราะสอบควบกันพอจบพอไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ก็เผอิญท่านพระอาจารย์มั่นได้ถูกอาราธนาจากท่านเจ้าคุณธรรมเจดีซึ่งไปอาราธนาท่านที่จังหวัดเชียงใหม่ให้มาจังหวัดอุดรธานีท่านก็ออกเดินทางจากที่วิเวกของท่านออกมาอยู่วัดเจดีหลวงไล่เลี่ยกันกับทางนี้ไปถึงเมื่อได้ทราบว่าท่านมาอยู่วัดเจดีย์หลวงแล้วเท่านั้นเกิดความยินดีเป็นล้นพ้นตอนเช้าไปบิณฑบาตกลับมาได้ทราบจากพระเล่าให้ฟังว่าวันนี้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านออกบิณฑบาตสายนี้แล้วกลับมาทางเดิมมาที่นี่ว่าอย่างนั้นก็ยิ่งเป็นเหตุให้มีความสนใจใครอยากจะพบท่านจะไม่พบซึ่งหน้าก็ตามยังไงก็ขอให้ได้พบเห็นท่านก่อนที่ท่านจะไปจังหวัดอุดรพอวันหลังท่านไปบิณฑบาตกลับมาแล้วก็รีบไปเสียตั้งแต่เช้ามาถึงกุฏิแล้ว

ก็คอยสังเกตทางที่ท่านมาตามที่ได้สอบถามจากพระไว้แล้วว่าท่านมาทางสายใดเพราะความสังเกตไม่นานก็เห็นท่านมาก็รีบเข้าในห้องแล้วก็ค่อยสอดส่องท่านอยู่ภายในห้องก็เห็นท่านมาจริงๆเกิดความเลื่อมใสขึ้นอย่างเต็มที่ในขณะนั้นว่าเราไม่เสียชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เห็นพระอรหันต์ในคราวนี้ทั้งๆที่ก็ไม่มีใครบอกว่านี่ท่านพระอรหันต์นะท่านกำลังมาไม่ได้ว่าในขณะแต่จะเป็นยังไงไม่ทราบเกิดความปีติขึ้นอย่างเต็มที่ที่ได้เห็นท่านทั้งๆที่ท่านก็ไม่ได้เห็นเราในตาเนื้อท่านมาครับหรือไม่จริงนะก็กลับมาอุดรพยายามเรียนหนังสืออยู่ที่เชียงใหม่ทดสอบได้แล้วเข้าไปกรุงเทพถูกผู้ใหญ่ท่านบังคับให้อยู่ที่นั่นก็พยายามหาหนทางที่จะออกตามคำสัตย์ของตนว่าคำสัตย์นี้ได้สิ้นสุดลงแล้วจะเรียนหนังสือแล้วสอบต่อไปอีกไม่ได้เด็ดขาดเพราะคำสัตย์นี้ได้เคยตั้งมาคราวไหนแล้วจะไม่ยอมทำลายแม้แต่ชีวิตก็ยังไม่เสียดายเท่าคำสัตย์มียังไงจะต้องพยายามออกให้จนได้จะไม่เสียคำสัตย์เพราะเอิญมาพักอยู่ที่กรุงเทพแล้วท่านเจ้าพรหมมุนีที่เป็นอาจารย์ซึ่งเวลานี้ท่านอยู่วัดพระศรีมาคาดบางเขนพระนครไปจังหวัดอุบลราชธานีก็มีโอกาสที่จะได้ปีกตัวออกจากกรุงเทพในเวลานั้นถ้าหากว่าท่านอยู่ในเวลานั้นแล้วจะหาทางออกยากคล้ายกับว่าบุญก็ช่วยตอนกลางคืนก็นั่งตั้งสัจจาธิษฐานเมื่อทำวัดเสร็จแล้วจากนั้นก็นั่งภาวนาว่าหากว่าข้าพเจ้าจะได้ออกปฏิบัติกรรมฐานตามที่ได้ตั้งคำสัตย์ไว้โดยความสะดวกแล้วด้วยเมื่อออกไปแล้วจะได้สมตามความมุ่งมากปรารถนาของใจที่ได้มุ่งไว้ด้วยขอให้เรื่องนิมิตที่แปลกประหลาดได้แสดงขึ้นภายในใจของเราในคืนวันนี้จะรู้ทางด้านภาวนาก็ตามจะรู้ทางด้านคำฝันก็ตามเพราะวันนี้ได้ตั้งคำสัตย์ไว้อธิษฐานไว้อย่างนี้ขอให้มีนิมิตแปลกประหลาดขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าออกไปแล้วไม่สมหวังก็ดีหรือไม่ได้ออกก็ดีนิมิตที่แสดงขึ้นมานั้นให้แสดงเหตุที่ไม่สมหวังซึ่งไม่พอใจจะและจะยินดีในนิมิตเช่นนั้นแต่ถ้านิมิตที่จะเป็นไปด้วยความสมหวังในเมื่อได้ออกไปแล้วนั้นขอให้เป็นนิมิตที่แปลกประหลาดอัศจรรย์อย่างนี้จากนั้นก็นั่งภาวนาต่อไปก็ไม่ปรากฏว่ามีนิดอะไรทันจนเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยก็นอนพอหลับลงไปเท่านั้นปรากฏว่าได้หอบขึ้นไปบนอากาศเวลาที่หอบขึ้นไปนั้นปรากฏว่าได้หอบขึ้นจากพระนครหลวงแต่ไม่ใช่เป็นพระนครหลวงกรุงเทพแล้วจะเป็นนครหลวงอะไรก็ไม่ทราบกว้างจนสุดสายหูสายตาแล้วก็เหาะรอบพระนครหลวงนั้น3รอบแล้วกลับลงมาพอกลับลงมาถึงที่แล้วพอดีก็ตื่นขึ้นมาตี4พอดีก็ลุกจากที่นอนรู้สึกมีความอิ่มอกอิ่มใจในขณะที่ได้เหาะไปรอบๆพระนครรู้สึกเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดหลายประการพอตื่นเช้าขึ้นมา
ตื่นขึ้นมาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสยินดีในนิมิตยังไงก็ต้องสมหวังแน่ๆเพราะนิมิตชนิดนี้เราไม่เคยปรากฏตั้งแต่การไหนๆมาเพิ่งจะปรากฏในคืนวันนี้และสมกับที่เราตั้งไว้ด้วยว่าขอให้นิมิตจะเป็นนิมิตทางภาวนาและทางฝันก็ตามแสดงเป็นความอัศจรรย์วันนี้รู้สึกว่าเป็นของอัศจรรย์ยิ่งในนิมิตนี้พอฉันอาหารเสร็จแล้วก็เข้าไปลาสมเด็จกราบลาสมเด็จมหาบีหลวงท่านก็พอดีบุญก็ช่วยท่านก็ยินดีให้ไปได้แต่ขอให้ไปทางนครนาคขึ้นมาไปช่วยพระธรรมธีติยานวัดสุทัศน์ินาในการสอนจะสอนบาลีหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ได้กราบเรียนตอบท่านว่าก้าวก็จะไปทางนั้นแต่ไม่ได้ว่าจะไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ท่านสั่งเป็นแต่เพียงกราบเรียนว่าจะไปทางนั้นท่านก็ยินดีออกมาในวันหลังจากวันนั้นมาพักจำพรรษาที่ทางตลาดท่าช้างเริ่มภาวนาไปที่สุดแบบในธรรมะจิตใจเป็นความสงบเรื่องเกิดขึ้นสมจิตสมใจในทางหน้าความสงบแล้วท่านจะคุณพรหมมีท่านก็ตามมาจะพยายามออกกลับไปรักษาศีลมาท่านแต่ท่านจะผ่านไปจังหวัดสักอุบลสักก่อนแล้วกลับมาท่านจะไปพร้อมนี่พอท่านให้หลังเท่านั้นมาจังหวัดอุดรจึงได้ตามไปหาท่านพระอาจารย์เรื่องจิตใจที่เคยมีความเจริญในทางด้านสมาธิก็ปรากฏว่ามาเสื่อมที่บัณฑะเพราะเหตุแห่งการทำหลังมาอยู่นี่ยังไม่ถึงเดือนจิตรู้สึกว่าเข้าสมาธิไม่สงบได้อย่างสนิทเหมือนอย่างที่เคยเป็นและบางครั้งเข้าได้มากในมันพอรู้สึกอย่างนั้นก็รีบจากบ้านนี้ทันทีไม่ยอมการมาจากนครราชสีมามาอุดรนี้เพื่อจะมาให้ทันท่านอาจารย์มั่นที่ท่านดำเนินการนี้ที่จังหวัดอุดรแต่ก็ไม่ทันท่านไปจังหวัดสักคนก่อนเป็นไปทักอยู่ที่หนองคายวัดทุ่งสวัสดิ์ประมาณ3เดือนกว่าพอไปคือสุภาก็ไปถึงสกลนครอุตส่าห์บำเพ็ญกับท่านก็มีแต่ความเจริญกับความเสื่อมไม่ค่อยจะคงที่อยู่เป็นเวลานานเหมือนที่เคยเป็นมาเรียกว่าในพรรษาที่จำมันอยู่กับท่านพระอาจารย์นั้นพรรษาแรกนั้นเป็นพรรษาที่9เพราะ7พรรษาออกปฏิบัติมาจำพรรษาที่นครราชสีมาพรรษา1เป็นพรรษาที่8พรรษาที่9ก็ไปจำกับท่านพระอาจารย์ในพรรษานั้นมีแต่ความเจริญกับเสื่อมทางด้านจิตใจที่เกี่ยวกับทางสมาธิออกพรรษาแล้วก็เปิดขึ้นบนเขาไปอยู่ประมาณ2เดือนกลับลงมาหาท่านอาจารย์มั่นจากนั้นก็ขึ้นก็ลงดิ่งนั้นจิตก็มีแต่เจริญกับเสื่อมจะพิจารณาหาสาเหตุที่เสื่อมก็ไม่ทราบว่าเสื่อมเพราะเหตุไหนทั้งที่เราก็ตั้งใจบางคืนไม่นอนตลอดรุ่งก็มีถ้าเวลาจิตกำลังเริ่มก้าวเข้าสู่ความสงบมากก็เท่าไรความเพียรก็ต้องเร่งครับกลัวว่าจิตจะเสื่อมเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาถึงอย่างนั้นก็ทนมาหลายก็สูงต่อมาก็เจริญขึ้นอีกเพราะความอุตสาห์พยายามแล้วก็เสื่อมได้แต่เจริญกับเสื่อมไปถึงระดับที่เคยอยู่นั้นเสียประมาณ2สมัยแล้วเสื่อมเสื่อมลงอย่างต่อหน้าต่อตาจึงมาเป็นเหตุให้เกิดข้อข้องใจและสงสัยเรื่องความเสื่อมนี้เสื่อมได้เพราะเหตุไหนหรือจะเป็นเพราะว่าเราปล่อยคำบริกรรมจะเผลอไปตอนนี้หรื
ตอนไหนตั้งข้อสังเกตขึ้นแล้วก็ตั้งความมั่นสัญญาขึ้นอีกทียังไงเราจะต้องนำบทบริกรรมนี้กำกับกับจิตไม่ว่าเข้าสมาธิไม่ว่าออกสมาธิไม่ว่าไปที่ไหนอยู่ที่ไหนแม้ที่ถูกปัดกวาดจะไม่ยอมให้เกิดจากคำบริกรรมคือพุทโธมีชอบพุทโธเป็นคำทีนี้เวลาภาวนาจิตสงบลงไปหากว่าความสงบนั้นยังจะนึกบริกรรมพุทโธได้อยู่จะไม่ยอมปล่อยวางคำบริกรรมนั้นแล้วจิตจะเสื่อมไปได้ในทางไหนจะรู้กันในตอนนี้ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้ก็บริกรรมเมื่อบริกรรมตามที่ได้ตั้งเอาไว้จิตก็ลงได้สู่ความสงบได้และได้อย่างรวดเร็วเหมือนก็ต่างจากที่เคยเป็นมาขณะที่เว้นจากคำบริกรรมนั้นจะเว้นอยู่แต่ระยะที่จิตเข้าสู่ความสงบเต็มที่จะนึกพุทโธหรือไม่พุทโธก็ตามความรู้อันนั้นเป็นพุทธะตายตัวประจักษ์กับใจและไม่มีความปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นตอนนี้หยุดคำบริกรรมพอจิตจะขยับตัวถอนขึ้นมาก็แสดงอาการกระเพื่อมนิดก็รู้จับคำบริกรรมยัดใส่เข้าไปให้ติดกันอยู่กับคำบริกรรมทำอย่างนั้นทั้งพร้อมทั้งความสังเกตว่าจิตจะมีความเสื่อมได้ระยะไหนคือเราทอดอะไรในความเสื่อมกับความเจริญมาจิตจะเสื่อมไปถึงไหนก็ตามจะเจริญไปถึงไหนก็ตามแต่คำบริกรรมนี้ในระยะนี้จะไม่ยอมปล่อยวางเสื่อมก็ยอมให้เสื่อมไปเพราะเราความที่ตั้งอยากตั้งความอยากไว้ว่าไม่ให้เสื่อมนี้ก็เสื่อมไปทั้งที่เราอยากไม่ให้เสื่อมบัดนี้ความเสื่อมหรือความเจริญนั้นเราทอดทุลักทุเลให้จิตมีความสัมพันธ์อยู่กับพุทโธอันเดียวเท่านั้นถ้าเสื่อมกับเจริญเราจะรู้อยู่ขณะในขณะจิตของเราทั้งเราจะให้เห็นกันที่นี่รู้กันที่ไปตั้งความมั่นคงของใจเข้าสู่ที่นี่มั่นใจอยู่ที่นี่อย่างนี้เสื่อมกับเจริญไม่สนไม่ประสงค์ใจต่อมาจิตที่มีความเจริญเช่นนั้นเป็นลำดับขึ้นมาก็เลยไม่เสื่อมเป็นเหตุให้รู้อีกทีนึงว่าอ๋อเรื่องที่เคยเสื่อมนั้นเสื่อมเพราะว่าเราขาดคำนึงกันแล้วเป็นการเผลอสติไปในระยะนั้นๆจึงเป็นเหตุให้จิตเสื่อมได้นะครับดังนั้นตั้งคำบริกรรมเป็นไปไหนไม่ยอมให้เผลอเป็นกับตายจะไม่ยอมให้เผลอจากคำพุทโธจะเสื่อมไปไหนให้รู้กันจากนั้นเนี่ยก็เป็นพรรษาที่สองก่อนจะเข้าพรรษานั้นจิตจะรู้สึกมันแนบสนิทในทางสมาธิความเสื่อมไม่ปรากฏแต่คำบริกรรมไม่ยอมลดละถึงกับนั่งสมาภาวนาได้จนตลอดลุ่มนั่งบางวันยังไม่มึนตลอดบางวันถึงเกือบเวลาบินเข้ามาถึงออกจากที่ตัวเป็นอันมากเลยเพิ่มกำลังขึ้นเป็นเรื่องจะไปรู้เรื่องของเวทนาว่ามีความทุกข์มากน้อยแค่ไหนนั้นไปรู้กันในระยะที่นั่งตลอดรุ่งเพราะเรื่องเวทนาที่แสดงในคืนหนึ่งคืนหนึ่งจนกว่าจะถึงรุ่งเช้านั้นเป็นเวทนาที่สำคัญและแปลกประหลาดหลายอย่างภายในร่างกายของเราอันนี้เรื่องของปัญญาที่จะวิพากษ์วิจารณ์พินิจพิจารณาเป็นการต่อสู้กับเวทนาก็ทำงานไม่ลดนะจนสามารถเข้าใจได้ในเรื่องเวทนาทั้งเวทนาส่วนใหญ่ของร่างกายทั้งเวทนาส่วนละเอียดของร่างกายตลอดสามารถเข้าไปรู้ถึงเวทนาของใจนี่เป็นเหตุให้เสริมสติปัญญาความกล้าหาญขึ้นต่อเวทนาได้อีกมากมาย
นอกจากนั้นยังมีความกล้าหาญและมั่นใจว่าเวทนาที่จะแสดงในเวลาตายนั้นจะต้องเป็นเรื่องเวทนาที่เรากำลังเสวยหรือเรากำลังพิจารณารู้กันอยู่จะไม่มีเวทนาตัวไหนจะแปลกประหลาดหรือต่างหน้าต่างตามาจากที่ไหนจะให้เราได้มีความลุ่มหลงในขณะตายนี่ก็เป็นที่ท่านได้คติมันสำคัญขึ้นเรื่องของเวทนาเมื่อปัญญาได้พิจารณารอบครอบแล้วก็ขาดไปในขณะนั้นจิตก็ลงได้อย่างเต็มที่นี่ระยะเช่นนี้เราจะว่าจิตว่างก็ได้อยู่แต่ว่าว่างในสมาธิถอยมาจากนั้นเราก็พิจารณาจนมีความชำนาญทั้งด้านสมาธิมีขอสรุปความเอาย่อๆเมื่อสมาธิมีกำลังอุบายปัญญาเมื่อได้รับการแนะนำตักเตือนหรือดูด่าว่ากล่าวจากครูบาอาจารย์แล้วก็มีความสนใจที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อปัญญาได้พิจารณาค้นคว้าตามส่วนแห่งร่างกายจนเห็นชัดสามารถถอดถอนเรื่องอุปทานของกายได้อย่างเต็มที่สามารถที่จะพรากสุภกรรมฐานที่มีอยู่ในกายและอสุภกรรมฐานที่มีอยู่ในกายของตัวและของคนอื่นได้โดยผ่านไปทางสายกลางแห่งสุภและอสุภทั้งสองนั้นจากนั้นจิตจะเริ่มว่างแต่ยังไม่ได้แสดงความว่างอย่างเต็มที่ยังมีนิมิตภายในของใจแสดงภาพภายในจำเพาะตัวอยู่เรื่องภาพภายนอกคือส่วนแห่งร่างกายของเรานี้จะเริ่มหมดไปแต่อาศัยร่างกายนี้เป็นหลักอันหนึ่งแล้วตั้งมโนภาพขึ้นภายในใจเป็นการฝึกซ้อมความชำนาญของภาพที่ปรากฏภายในกายนี้ถึงกับว่ากายที่ปรากฏเป็นร่างอยู่นี้กลายเป็นภาพภายในใจโดยเฉพาะไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายอันนี้นี่เรียกว่าเป็นนิมิตภายในใจนี้ว่างจากกายภายนอกว่างจากวัตถุภายนอกแต่ยังไม่ว่างจากนิมิตภายในของตัวเองเมื่อจิตได้พิจารณานิมิตภายในคือตั้งขึ้นจากภาพแห่งกายภายนอกแต่ก็เข้าไปเป็นเรื่องของจิตภายในพยายามฝึกซ้อมนิมิตนั้นอยู่เสมอทีนี้นิมิตที่เป็นภาพภายในใจก็ค่อยหมดไปตั้งขึ้นแล้วดับเร็วไปเรื่อยๆเรียกตั้งขึ้นก็อยู่เป็นเวลานานๆแล้วดับไปต่อมาเพราะความฝึกซ้อมของจิตมีความชำนาญในทางปัญญาภาพคือนิมิตที่ปรากฏอยู่ภายในใจโดยเฉพาะก็สลายตัวไปเมื่อนิมิตภายในใจสลายตัวไปแล้วด้วยและนิมิตส่วนกายภายนอกนี่ก็สลายไปก่อนหน้ากันนี้แล้วด้วยนั่นท่านเรียกว่าจิตว่างนี่ว่างเป็นเรื่องว่างประจำนิสัยของจิตที่มีภูมิแห่งธรรมถึงขั้นจบความว่างของแก่ตนเองนี่ไม่ใช่ว่างสมาธิไม่ใช่ว่างในขณะที่นั่งสมาธิขณะที่นั่งสมาธิเป็นความว่างของสมาธิแต่จิตที่มีความปล่อยวางในส่วนแห่งร่างกายด้วยและสามารถรู้เท่าทันแห่งส่วนแห่งร่างกายด้วยส่วนปัญญาก็มีความเชี่ยวชาญสามารถจะวิพากษ์วิจารณ์ส่วนแห่งร่างกายนี้ให้แตกสลายลงได้ตามความต้องการและรวดเร็วด้วยจนถึงขั้นมาตรงภาพแห่งกายนี้ขึ้นเช่นเดียวกับฟ้าแล้วพอตั้งเป็นภาพพับดับไปในขณะเดียวนั่นเลยมีท่านเรียกเนี่ยเรื่องของปัญญาที่มีความรอบเดียวกายทั้งหมดเลยเป็นเรื่องว่างไปหมดทั้งที่กายของเรายังมีภาพภายในจิตที่ตั้งขึ้นก็ดับไปในทันทีต่อจากนั้นจะเป็นเหมือนกับฟ้าแมบเท่านั้นพอตั้งภาพคืนนี้ขึ้นมาดับทันทีดับทันที
นี่นี่ว่างตามฐานะของจิตที่อยู่ในขั้นว่างนี้ว่างตามภูมิของจิตที่ผ่านด้านวัตถุมาเนี่ยมีความว่างอย่างเป็นประจักษ์ทีนี้ความว่างนั้นถ้าว่างเช่นนี้ว่าเป็นนิพพานก็เป็นนิพพานของผู้นั้นของขั้นจิตท่านนั้นแต่ยังไม่ใช่เป็นนิพพานของพระพุทธเจ้าถ้าผู้จะถือสมาธิเป็นความว่างในขณะที่จิตลงสมาธิก็เป็นนิพพานของสมาธิแห่งโยคาวจรผู้ปฏิบัติคนนั้นถ้ามาถึงขั้นว่างที่จิตได้พรากจากส่วนแห่งด้านวัตถุมีกายของตนเป็นต้นทรงตัวความว่างไว้อย่างนี้ก็เป็นขั้นว่างของนักปฏิบัติคนนี้ของภูมิจิตของผู้ปฏิบัติคนนี้แต่ไม่ใช่เป็นความว่างของพระนิพพานแห่งพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดจิตที่มีความว่างในลักษณะนี้และในภูมิของจิตเช่นนี้จะต้องมีความดูดดื่มหรือติดพันหรือติดใจในความว่างนี้เป็นอารมณ์ของใจนิสัยยึดไม่มีที่ยึดที่หมายในด้านวัตถุภายนอกแต่ก็ถือเอาความว่างเป็นอารมณ์ของใจมีความยินดีในความว่างของตนโดยเจ้าตัวยังไม่รู้สึกเมื่อเป็นเช่นนั้นความว่างประเภทนี้จะเป็นนิพพานได้อย่างไรถ้าจะเป็นนิพพานก็จัดว่าเป็นนิพพานของภูมินี้เสียอันนี้การฝึกซ้อมทางด้านเวทนาที่เป็นไปในจิตโดยมากเวทนาในระยะนี้เป็นสุขเวทนาเพราะความว่างของจิตเป็นเหตุให้เกิดความสุขขึ้นมาแล้วทำการฝึกซ้อมเรื่องความเกิดความดับในส่วนแห่งนามธรรมคือเวทนาทั้งสามสุขทุกข์เฉยๆที่มีประจำอยู่ภายในจิตซึ่งตนไม่สามารถจะรื้อถอนได้เพราะอำนาจปัญญายังไม่พอก็ต้องอาศัยความเกิดความดับของเวทนาทั้งสามนี้ด้วยอาศัยความเกิดความดับของสัญญาที่จำได้หมายดูนั้นด้วยอาศัยความเกิดความดับของสังขารความปรุงของใจนั้นด้วยอาศัยวิญญาณความรับรู้ที่มีสิ่งมาสัมผัสนั้นด้วยเป็นเครื่องฝึกซ้อมปัญญาว่าสภาพทั้งสี่นี้เรื่องของรูปกายมีลักษณะเช่นไหนสภาพทั้งสี่นี้จะต้องเป็นลักษณะเช่นเดียวกับสภาพแห่งร่างกายถอยหน้าถอยหลังพิจารณากลับไปกลับมาทั้งความเกิดความดับหรือความตั้งขึ้นแห่งสุขก็ดีแห่งทุกข์ก็ดีแห่งความเฉยๆก็ดีสติกับปัญญามีการสนใจและท่องเที่ยวอยู่กับสภาพนี้เท่านั้นโดยไม่สนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสภายนอกใดๆทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นจิตทราบชัดว่าได้ถอดถอนตัวออกมาเข้ามาหมดแล้วไม่มีความสำคัญหรือติดใจในสิ่งทั้งหลายนั้นเลยจะมีความว่างกับอาการของจิตที่แสดงตัวอยู่นี้ทั้งนั้นเป็นที่ให้ติดใจและจะเกิดความสนใจพิจารณาการพิจารณาเวทนาทั้งสามก็ดีการพิจารณาสังขารหรือสัญญาก็ดีแล้วแต่จริตจะชอบในอาการแห่งธรรมส่วนใดในนามธรรมทั้งสี่เป็นการฝึกซ้อมความเกิดความดับของอาการเหล่านี้โดยทางปัญญาจนปัญญามีความสามารถแก้กระสามารถจะพิจารณาลงถึงฐานของอาการทั้งสี่ว่าเกิดขึ้นมาจากไหนสิ่งไหนเกิดขึ้นได้ว่าดีหรือชั่วต้องมีการสลายไปเรียกว่าอนิจจังประจำแล้วเราจะถือว่าเป็นตัวเป็นตนที่ไหนในสักมันก็ต้องเป็นไตรลักษณ์อยู่โดยดีในหลักธรรมชาติของอาการทั้งสี่เรื่องของปัญญาย้อนกลับไปกลับมาแต่ใจที่มีความว่างต่อตนเองนี้จะทรงไว้ซึ่งความอัศจรรย์หลายประเภทหรือหลายอย่างหนึ่งเป็นความอาจหารเต็มที่สองเป็นความผ่องใสเต็มที่
สามมีความเพียรพราวต่อตนเองคล้ายกับว่ามีความฉลาดอย่างเต็มที่ภายในตนเองแล้วก็เกิดความสำคัญมั่นหมายยึดมั่นถือมั่นในความองอาจในความสว่างกระจ่างแจ้งหรือผ่องใสของตนโดยไม่รู้สึกตัวมีโดยมากจะมีแต่สุขเวทนาเต็มอยู่ภายในจิตแต่จะสุขเวทนาละเอียดขนาดไหนดีขนาดไหนก็ตามเมื่อปัญญาได้ทำหน้าที่เป็นไปกับความเพียรอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็มีโอกาสจะทราบเรื่องสุขเวทนาอันนี้มาเป็นเช่นเดียวกับทุกเวทนาและเป็นธรรมชาติแห่งไตรลักษณ์เช่นเดียวกันไม่ขณะใดขณะหนึ่งก็ต้องจะทราบรากฐานของสุขเวทนาที่อาศัยเกาะอยู่ว่าสุขเวทนานี้ได้มาจากไหนเกิดขึ้นมาจากไหนแล้วอาศัยอะไรอยู่นี่ปัญญาก็ค้นกลับไปกลับมาแยกหน้าแยกหลังอยู่เช่นนั้นเพราะงานชิ้นใดไม่มีจะเป็นความสำคัญยิ่งกว่าการขุดค้นรากฐานของสภาวะธรรมทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสังขารนี่นะจากนั้นแล้วก็จะไปเกิดความสนใจในธรรมชาติที่เคยเห็นว่ามีความผ่องใสความองอาจกล้าหาญว่ามีอะไรแฝงอยู่ภายในนั้นเป็นเหตุให้เกิดความสนใจต่อสิ่งนี้แล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาอีกทีนั่นแหละเป็นโอกาสที่จะทำลายธรรมชาติที่จอมปลอมอันละเอียดที่สุดคืออวิชชาเรื่องความองอาจกล้าหาญความผ่องใสทั้งหมดนี้เป็นโลกของเครื่องหลอกลวงของอวิชชาทั้งนั้นเมื่อปัญญาได้แทงทะลุจุดนี้แล้วธรรมชาตินี้ก็สลายตัวลงไปเพียงขณะเดียวเท่านั้นเมื่อธรรมชาติที่มีความผ่องอาจกล้าหาญได้ผ่องใสอย่างเต็มที่ได้สลายตัวลงไปแล้วนั่นเป็นความว่างอันหนึ่งนิมิตเครื่องหมายใดๆจะไม่ปรากฏนับแต่ขณะที่ก้อนแห่งมัตตะคือความผ่องใสนั้นได้สลายตัวลงไปความว่างอย่างเต็มที่จะปรากฏอยู่นั้นตั้งแต่การไหนๆมาที่ความว่างที่ว่าว่างสมาธิก็ดีความว่างในขั้นภูมิของจิตที่ผ่านรูปกายเข้าไปหรือผ่านด้านวัตถุเข้าไปก็ดีเป็นความว่างในระยะทางระยะทางแต่ไม่ว่างจากตัวเองเมื่อก้าวเข้าสู่ความว่างที่มีปมแห่งมัตตะปิดบังอยู่นั้นแต่ปมแห่งมัตตะนั่นได้สลายตัวลงไปเพราะอำนาจของปัญญาความว่างอันนั้นเป็นธรรมชาติที่ว่างอย่างเต็มที่ด้วยและเป็นธรรมชาติที่ว่างต่อตัวเองอย่างเต็มที่ด้วยไม่มีนิมิตอันใดที่จะไปเคลือบแฝงเพราะคำว่านิมิตแล้วต้องเป็นเรื่องของสมมติทั้งนั้นไม่เป็นสิ่งที่จะไว้ใจและถือเอาว่าเป็นเราเป็นของเราความว่างเช่นนี้เราจะว่าเป็นความว่างของพระพุทธเจ้าหรือความว่างของใครนั้นผู้แสดงไม่สามารถจะเรียนให้ทราบได้ว่าจะควรเป็นความว่างของใครนอกจากจะว่าเป็นความว่างของธรรมชาติที่เห็นกันนั่นเองเท่านั้นความว่างอันนี้จะไม่มีการมีสมัยเป็นอากาลิโกอยู่ตลอดกาลความว่างในสมาธิมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ความว่างในขั้นอรูปธรรมซึ่งกำลังเป็นทางเดินก็แปรสภาพหรือผ่านไปได้แต่ความว่างในตนเองโดยเฉพาะนี่ไง
ไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนแปลงไปที่ไหนเพราะตนไม่มีอยู่ในความว่างและไม่ถือความว่างนั้นว่าเป็นตนอีกด้วยนอกจากจะเป็นยถาภูตังญาณทัศนังเห็นตามเป็นจริงแห่งความว่างนั้นโดยชัดเจนแจ่มแจ้งในหลักธรรมชาติและเห็นตามเป็นจริงแห่งสภาวะทั้งหลายที่ผ่านมาเป็นลำดับลำดับแม้ที่สุดศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นธรรมเครื่องแก้ไขก็กลับกลายมารู้เท่าทันกันโดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดจะเข้าไปแฝงอยู่ในธรรมชาติแห่งความว่างในจุดสุดท้ายนั้นขอให้ท่านนักบำเพ็ญทั้งหลายโปรดได้นำไปพิจารณาในความว่างทั้งสามประเภทนี้และพยายามบำเพ็ญตนเข้าไปให้เป็นความว่างและเบื้องต้นคือสมาธิที่ได้ทำหน้าที่เข้าไปจนถึงความสงบแล้วเป็นความว่างโดยเฉพาะพยายามบำเพ็ญตนเข้าไปถึงความว่างของจิตที่ผ่านพ้นจากรูปธรรมรูปกายหรือด้านวัตถุไปหมดนั่นและพยายามทำจิตของตนให้ผ่านให้ละหรือปล่อยวางจากรูปเวทนาสัญญาสังขารอย่างหนึ่งและจุดหรือรากแห่งสมมติทั้งหลายคืออวิชชานั่นจากนั้นไปแล้วจะเป็นความว่างโดยหลักธรรมชาติและไม่มีผู้ใดเข้าไปปักปันเขียนแดนเอาได้อีกต่อไปการแสดงธรรมเมื่อแสดงขึ้นเข้ามาถึงจิตเป็นอย่างก็ไม่ทราบว่าจะแสดงต่ออะไรต่อไปเพราะผู้แสดงนั้นมีความสามารถจะแสดงให้ฟังเท่าที่แสดงนั้นทั้งนอกจากนั้นไม่มีทั้งความรู้ทั้งความสามารถจะแสดงจึงขอฝากธรรมะนี้ให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายผู้ใคร่ต่อธรรมะคำสอนนั้นจะไปพิจารณาตามสติกำลังความสามารถจนปรากฏคำว่าทั้งสามประการนี้ขึ้นประจักษ์ใจเรื่องความสงสัยในตนเองความสงสัยในความว่างทั้งหลายที่เคยได้ยินได้ฟังก็เป็นเรื่องที่เราจะตัดสินหรือแจ่มแจ้งในเราเองฉะนั้นแนวสามแนวการแสดงเริ่มตั้งแต่จุดเบื้องต้นที่ว่าจะแสดงเรื่องความโง่ให้บรรดาท่านทั้งสองท่านมาจนถึงจุดนี้แล้วก็เห็นมาสมควรแต่จึงขอยุติธรรมเทศนา

0: ห็นท่านนักปฏิบัติทั้งหลายต่างก็มาด้วยความสนใจมุ่งเพื่อเพื่อการเพื่อการปรับปรุงและแก้ไขตัวเองแม้แต่ไกลแสนไกลก็ไม่คิดถึงกับความยากความลำบากและสิ้นเปลืองใดๆแม้ชีวิตจิตใจในขณะที่มาก็ต้องยอมสละหากจะเป็นจะตายด้วยปฏิเหตุอันตรายใดๆขอยอมสละเพื่อบูชาพระรัตนตรัยมีกับเธอเป็นผู้มีความศรัทธากล้าหาญหวังผลประโยชน์ซึ่งตนไม่จำเนืองได้แล้วอย่างไรเป็นสำคัญกว่าสิ่งทั้งหลายที่กล่าวผ่านมาฉะนั้นเรื่องความลำบากการสิ้นเปลืองและชีวิตซึ่งเป็นของมีค่าจึงไม่สามารถจะเป็นอุปสรรคขีดขวางการมาของท่านทั้งหลายได้เพราะอำนาจของศรัทธาความเชื่อมั่นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่มีกำลังกล้ามากกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่เช่นนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นนักบวชที่ปรากฏอยู่ในที่มีก็ดีหรือปรากฏมีอยู่ในที่อื่นก็ดีจะไม่มีท่านผู้ใดสลับเพื่อความเป็นเพราะว่าซึ่งโลกเห็นว่าเป็นของมีคุณค่าก้าวเข้ามาสู่เพศของนักบวชซึ่งเป็นของไร้คุณค่าในส่วนของร่างกายและจิตใจทุกส่วนถ้าเพศของพระนี้เป็นเพศที่สละทุกอย่างที่โลกเห็นว่ามีราคาแม้แต่ร่างกายของเราเองก็ยังจำต้องยอมสละเพื่อพื้นที่ต่อความเพียรซึ่งเป็นหลักธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเราทั้งหลายจึงไม่เปลี่ยนผ่าเพศซึ่งเป็นคาราทำเป็นสงวนรักยิ่งนั้นเข้ามาสู่เพศพรหมจรรย์เพื่อจะละทิฏฐิมานะละความสงวนความหงหวนซึ่งเป็นธรรมชาติฝังภายในจิตใจของเรามาเป็นเวลานานให้หมดไปได้โดยลำดับด้วยอำนาจความเป็นนักบวชในเบื้องต้นและการปฏิบัติตามหน้าที่ของนักบวชเป็นลำดับไปนี่คือว่าถือการเยี่ยมอย่างขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและสาวกทั้งหลายซึ่งท่านได้พาดำเนินมาอย่างนี้หากเราพระศาสนาที่ได้รับการปฏิบัติตามหรือการบำรุงตามแผนธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นเท่าไหร่จากท่านพุทธศาสนิกชนทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งนักบวชเป็นพระเป็นชีมีจำนวนมากและเป็นผู้สนใจมากเข้าเท่าไหร่ศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยิ่งจะเจริญรุ่งเรืองโลกทั้งหลายก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขไม่เกิดความเดือดร้อนเพราะห่างเหินจากธรรมะอันเป็นความร่มเย็นอย่างนี้เพราะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เคยเป็นข้าศึกต่อโลกตั้งแต่การไหนไหนและสามารถจะให้ความร่มเย็นแก่โลกเท่าที่ควรแก่กำลังความสามารถที่เป็นปฏิบัติได้มากน้อยเท่าไหร่ผลที่จะพึงตามสนับสนุนผู้ปฏิบัตินั้นไม่เลือกมาคารวะหรือพระนักบวชของเรายอมใจรับความร่มเย็นเป็นสุขเพราะเรื่องใจมีธรรมะเพื่อแต่งคอยสะกิดความผิดพลาดของการทำการพูดการคิดของตนอยู่เสมอ
1: แต่ละท่านละท่านถ้ามีความสนใจใคร่ต่อการปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าวงงานไม่ว่าสังคมไม่ว่าวงแคบหรือวงกว้างไม่ว่าบ้านใดเมืองใดการที่จะเกิดการความการทะเลาะเปาะแดงซึ่งกันและกันก็ลดหย่อนลงไปเป็นระดับเนื้ออาชญากรก็นับวันจะลดน้อยลงไปถ้าต่างฝ่ายต่างไม่มีความสนใจต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคือพยายามพึ่งตนเองด้วยการประพฤติตัวให้ดีเป็นสิริมงคลแก่ตนและเป็นสง่าราศีแก่ประเทศชาติบ้านเมืองนอกจากนั้นยังจะเป็นสง่าราศีแก่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นของมีคุณค่าเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้ด้วยแต่เป็นธรรมดาของจริตนิสัยที่ท่านกล่าวไว้แล้วว่านานาจิตตังแม้จะไม่สามารถปฏิบัติได้ให้เป็นความร่มเย็นให้ทุกแห่งทุกผลก็ตามแต่สถานที่หรือชุมชนหนึ่งหนึ่งครอบครัวหนึ่งหนึ่งอย่างน้อยก็ขออย่าให้ขาดคนที่มีธรรมะเป็นหลักของสถานที่และสมาคมตลอดบ้านเมืองนั้นๆก็ให้เป็นไม้เท้าหลักชัยสำหรับผู้ที่ไม่สามารถจะประพฤติปฏิบัติตนให้ได้ดีเหมือนอย่างท่านผู้นั้นได้ยึดเหนี่ยวเป็นหลักใจคล้อยตามท่านผู้นั้นโลกก็ยังมีหวังจะมีความเจริญรุ่งเรืองเมื่อย้อนเข้ามาถึงนักบวชและนักปฏิบัติของเราก็เป็นผู้หนักแน่นต่อศีลธรรมซึ่งเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจทั้งตนด้วยดีพยายามระมัดระวังรักษาสิ่งที่จะเป็นฆาตศึกต่อกายวาจาใจอันสืบเนื่องมาจากความกดทิศจะทำกายวาจาใจของเราไม่ให้เป็นผู้น่าดูน่าชมน่าเดินสายพยายามดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอย่าได้ปราศจากเครื่องประดับคือความงามกับจำกายมาจากใจของตนผู้นั้นแลชื่อว่าเป็นผู้มีความประพฤติอันดีงามและชื่อว่าเป็นผู้มีเครื่องประดับอันสวยงามยิ่งและดูดดื่มแก่ตนเองตลอดหมู่เพื่อนหรือประชาชนทั่วๆไปไม่มีวันจืดจางเพราะเครื่องประดับวันนี้เป็นเครื่องประดับที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองคุณทรัพย์สมบัติอะไรมากมายนะแต่สามารถจะประดิษฐ์คิดขึ้นมาประดับตนได้ขออย่างเดียวแต่ว่าจงเป็นผู้หนักแน่นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและอย่ามองข้ามตนเองไปเสียให้ตนเป็นที่พึ่งของตนสมกับคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถที่พระองค์ท่านประทานไว้ในความหมายแห่งคำบทนี้ซึ่งแปลตามท่านแปลไว้ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนี่เป็นหลักอันหนึ่งที่ท่านสอนให้ทำตัวของเรานั้นให้เป็นที่พึ่งของเราได้การที่จะทำตัวของเราให้เป็นที่พึ่งของเราได้ก็คือเป็นผู้ไม่มองข้ามตัวไปเสียโดยไปคิดหวังพึ่งผู้อื่นซึ่งตนไม่มีคุณงามความดีและความประพฤติที่จะควรเป็นสาระแก่นสารแก่ตนเองอย่างใดๆแม้แต่น้อยแต่ก็หวังพึ่งผู้อื่นโดยถ่ายเดียวเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้ลืมตนและชื่อว่าเป็นผู้ลืมธรรมบทที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถไปเสียเมื่อเป็นเช่นนั้นก่อนจะเป็นความลำบากแก่ตนเองดังนั้นคำที่ว่าตาหิยตโนนาโถจึงเป็นหลักใจของพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งทั้งทางโลกและทางธรรมผ ู้จะไปทำการทำงานในการแสวงหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองหรือกับหมู่ชนใดๆก็ตามในสมาคมใดๆก็ตามต้องถือตัวนำเอาตัวเป็นผู้ประกันเข้าในกิจการงานนั้นๆว่าต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานในล่ำเวลาไม่คดโกงมีความสัตย์ซื่อต่อเพื่อนฝูงมีความสัตย์ซื่อต่อตนเองมีความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักฐานของบุคคลที่จะหวังพึ่งตัวเองผู้เช่นนี้ไปอยู่ที่ไหนก็เป็นที่พึ่งตัวเองได้นอกจากนั้นยังจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นที่เขายังไม่มีความสามารถเช่นนั้นและรับถ่ายทอดจากเราหรือจากคนนั้นให้ไปเป็นตัวอย่างของเขาเองแล้วดำเนินตามกลายเป็นบุคคลที่พึ่งตนเองได้ขึ้นมาเป็นอันดับต่อไปหลักของพระพุทธศาสนาท่านจึงไม่ให้มองข้ามตนหมายถึงธรรมบทนี้เองนี่เราทั้งหลายที่ได้ก้าวเข้ามาสู่วงภาคาสาวพัฒน์ให้นามว่าเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตเจ้าแล้วจงเป็นผู้สำนึกตนอยู่เสมออย่าได้ลืมตนนำข้อวัดปฏิบัติความประพฤติเรียบร้อยโดยเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยอัดด้วยธรรมด้วยเจตนาที่ดีที่ชอบมั่นคงต่อข้อวัดปฏิบัติกำจัดกิเลสตัณหาอาสวะทั้งตนโดยทางความเพียรไม่ลดละผู้นี้แลชื่อว่าจะเป็นอัตตหิอัตโนนาโถด้วยจะเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยจะเป็นผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปด้วยคนประเภทนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่ก็จะเป็นเครื่องประดับพระศาสนาและโลกให้เจริญรุ่งเรืองสวยงามไปมากเท่านั้นเพราะนี่เป็นธรรมะที่ท่านผู้นั้นปฏิบัติได้กลายมาเป็นเครื่องประดับทำให้เกิดสวยงดงามอยู่ตลอดเวลาแม้สีผ้าจะเป็นสีที่โลกเขาไม่ต้องการอวัยวะที่โลกเขาเห็นว่าสวยงามมีผมบนศีรษะเป็นต้นก็โกนทิ้งอย่างนี้ก็ตามโลกเขาไม่ได้คำนึงในส่วนเหล่านี้เป็นหลักสำคัญแต่คำนึงถึงข้อปฏิบัติความประพฤติดีงามถูกกับศีลกับธรรมมารยาทก็กลมกล่อมกับหลักของพระธรรมนี้ไหนกลายเป็นความสวยงามขึ้นมาแก่ท่านผู้นั้นแล้วโลกทั้งหลายก็มีความยินดีเกิดความเชื่อและเอื้อมใสกราบว่าอย่างสนิทจิตมีใจนี่เป็นจุดหวังของโลกผู้มีความรุ่มร้อนจะอาศัยผู้มีความร่มเย็นด้วยการปฏิบัติธรรมะโดยถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านอกจากโลกทั้งหลายจะได้กราบไหว้บูชาได้รับความร่มเย็นจากเราแล้วเราเองยังเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมะที่ประเสริฐและเย็นอย่างยิ่งด้วยดังนั้นจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาท่านทั้งหลายที่ได้อุตสาหะมาจากสถานที่แห่งไกลสละทุกสิ่งทุกอย่างไม่อะไรเสียดายในเวลาเวลาความลำบากแม้ชีวิตจิตใจก็สามารถสละได้ในการไปการมาเพื่อศึกษาธรรมะอันเป็นข้ออัดข้อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจของตนให้ได้ดำเนินตามด้วยความถูกต้องและเจริญสุขขึ้นไปเป็นลำดับดังนั้นเราทั้งหลายโปรดได้ทำหนึ่งถึงหน้าที่ของพวกเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างได้ปล่อยให้โลกเป็นผู้รับภาระหมดแล้วที่อยู่ที่อาศัยซึ่งให้นามว่าวัดก็เป็นญาติโยมเขามีศรัทธาถวายที่นอกจากนั้นกุฏิศาลาเขายังต้องความสนับสนุนจนสุดขีดความสามารถอาหารการกินทุกอย่าง ชื่อว่าปัจจัยสี่แล้วเป็นหน้าที่ภาระของญาติโยมจะอุปถัมภ์ดูแลเราไม่มีความกังวลอะไรกับปัจจัยสี่นี้นอกจากจะทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์กับภูมิของพระที่เป็นลูกศิษย์พระถาคตเจ้าด้วยข้อปฏิบัติโดยความเข้มแข็งเท่านั้นความเข้มแข็งในสถานที่นี้คือมีความมุ่งมั่นต่อหลักความจริงของธรรมอย่างยิ่งสุดท้ายก็คือหมายถึงมรรคผลนิพพานการที่จะก้าวเข้าถึงมรรคผลนิพพานตามที่พระองค์เจ้าทานประทานไว้นั้นต้องดำเนินไปด้วยข้อปฏิบัติจะไปเป็นดำเนินไปตามทางสายที่โลกเขาดำเนินทั่วไปด้วยบาทย่างเท้านั้นย่อมเป็นไปไม่ได้นอกจากจะเป็นไปด้วยข้อปฏิบัติของเราประพฤติให้ถูกศีลถูกธรรมศีลจะเป็นข้อใดพระวินัยจะเป็นข้อใดที่พระองค์ท่านทรงบัญญัติไว้ให้ถือเป็นข้อหนักแน่นและสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะตามสนับสนุนหรือเทิดทูนพระธรรมวินัยบทนั้นไว้เพื่อเป็นเครื่องประดับจิตใจของเราด้วยเพื่อประดับองค์พระศาสนาด้วยจงมีความหนักแน่นต่อหน้าที่ของตนกิจการงานใดๆถ้าเห็นว่าเป็นความชอบที่จะยังสิ่งมัวหมองภายในจิตใจให้ค่อยหลุดลอยออกไปเป็นลำดับแล้วโปรดได้ถือข้อวัดปฏิบัติข้อนั้นเป็นสำคัญคือเป็นเครื่องแก้อันสำคัญเราจะเห็นว่าสิ่งใดๆที่พระองค์ท่านทรงบัญญัติไว้ว่าเป็นของเล็กน้อยให้ถือว่าเป็นของใหญ่โตถือเป็นของสำคัญเพราะพระโอวาททุกบททุกบาทที่ทรงประทานไว้เพื่อจะแก้สันดานของสัตว์ที่เต็มไปด้วยกิเลสอันหนาแน่นภายในใจทั้งนั้นไม่ใช่จะเพื่อสั่งสมกิเลสให้เกิดมีขึ้นแก่สัตว์เพราะการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเลยทุกสิ่งให้เราถือเป็นสำคัญในหน้าที่ของพระเราการบิณฑบาตก็เป็นเรื่องสำคัญประจำหน้าที่ของพระอาชีพหรือหน้าที่ของพระเป็นหลักสำคัญก็คือการบิณฑบาตนี่เป็นข้อวัดอันหนึ่งการขบการฉันก็ให้มีหลักธรรมวินัยเป็นเครื่องคุ้มกันเสมออย่าให้กิเลสตัณหาสอดแทรกขึ้นมาในขณะที่ขบฉันให้พิจารณาโดยแยบคายอาหารทุกประเภทที่ได้มาฉันนี้ได้มาเพราะเหตุใดได้มาด้วยสัมมาอาชีวะหรือเป็นมิจฉาอาชีวะถ้าได้มาด้วยสัมมาอาชีวะคือได้มาด้วยการบิณฑบาตหรือเขาให้ทานมาด้วยความบริสุทธิ์ใจเมื่อของเหล่านั้นก้าวเข้ามาถึงตัวของเราแล้วขณะที่ฉันก็อย่าให้เป็นมิจฉาอาชีวะแทรกเข้าอยู่ในสถานที่นั้นถ้าฉันด้วยกิเลสตัณหาฉันด้วยการความขนองฉันด้วยความฟุ้งเฟ้อเหิมในรสในชาติในอาหารปัจจัยในที่อยู่ในเครื่องนุ่งห่มที่เรียกว่ากระโปรงจีวรทุกอย่างแล้วนั่นแหละแม้สิ่งทั้งหลายจะได้มาด้วยความบริสุทธิ์กิริยาที่ได้มานั้นบริสุทธิ์จริงแต่กิริยาที่บริโภคใช้สอยกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปโดยเจ้าตัวไม่รู้ฉะนั้นการบินการก่อนฉันพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พิจารณาปฏิสังขโยคำว่าปฏิสังขโยไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดครอบไปหมดทั่วทั้งโลกเพราะเป็นเรื่องของปัญญาไม่ยอมทำเอาเฉยๆโดยปราศจากการไข้ครวญไตรตรองให้เรียบร้อยแล้วนะดังนั้นก่อนฉันจึงต้องพิจารณาในปัจจัยที่มารวมอยู่ในบาตรหรือมารวมอยู่ในภาชนะนี้ได้มาแล้วด้วยความบริสุทธิ์ในขณะจะฉันนี้จะเป็นความบริสุทธิ์หรือไม่หรือจะกลายเป็นมิจฉาชีพโดยเจ้าตัวไม่รู้ จึงต้องพิจารณาเรื่องปฏิสังขาโยนิโสกิรังปินปาตังให้เห็นสักแต่ว่าเป็นเครื่องเยียวยาธาตุขันธ์หรือบำรุงธาตุขันธ์ไปในระยะหนึ่งระยะหนึ่งพอที่จะได้บำเพ็ญพรหมจรรย์ให้เป็นไปและพอบรรเทาความกวนกวายซึ่งเกิดขึ้นจากความหิวไปบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นไม่ได้มุ่งถึงรสถึงชาติไม่ได้มุ่งถึงความอร่อยอร่อยไม่ได้มุ่งถึงอาหารจะประณีตบรรจงที่ไหนไม่ได้มุ่งถึงสถานที่ดื้อชาติชั้นวรรณะของผู้มาให้ทานแต่มุ่งถึงความบริสุทธิ์ใจที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์จริงๆแล้วนี่แหละเป็นอาหารยอดเป็นอาหารที่ประเสริฐเมื่อเราได้มาด้วยความบริสุทธิ์จะต้องเป็นของได้มาด้วยความประเสริฐตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าขณะจะฉันจึงต้องพิจารณาให้เป็นความประเสริฐอีกครั้งหนึ่งที่เรียกว่าปฏิสังขโยเป็นเครื่องกลั่นกรองให้เรียบร้อยแล้วฉันลงไปกำหนดลงไปอาหารที่มาในถ้วยในปิ่นโตก็รวมมาแล้วประเภทหนึ่งเขาผสมผสมมาเป็นแกงเป็นน้ำพริกล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งผสมจะเป็นแกงจืดแกงเผ็ดแกงอะไรก็แล้วแต่ต้องมีทัพสัมภาระเครื่องทำครัวผสมกันเข้าแล้วกลายเป็นชื่อนั้นๆขึ้นมาที่เขานำมาก็รวมแล้วประเภทหนึ่งทีนี้เวลาเข้ามาในบาตรของเราก็รวมเข้าอีกเราได้พิจารณาให้เห็นชัดในการรวมของภายนอกกับรวมเข้ามาในบาตรมีลักษณะ

ก็ยังไม่เท่าไหร่ถ้าผู้พิจารณาด้วยปัญญาตามไปสังคโยที่ท่านตรัสไว้จะมีอุบายแยบคายทั้งขณะที่ได้มาทั้งขณะที่จะฉันทั้งขณะที่ฉันและขณะที่ฉันผ่านไปแล้วรวมเข้าโดยอาหารรวมเข้าไปสู่ร่างกายหมดแล้วก็ได้อุบายแยบคายตลอดเวลาและไม่มีการขยะขยแงไม่มีการตื่นเต้นกับอาหารการบริโภคจะเป็นอาหารประเภทใดก็ตามก็สักแต่ว่ามาเยียวยาถ้าจะพูดถึงเรื่องความปฏิกูลแล้วในตัวของเรานี้เป็นรากฐานหรือเป็นรากเหง้าแห่งความปฏิกูลเป็นภาชนะของปฏิกูลทั้งนั้นอาหารเมื่อได้ผ่านเข้าไปในมุขทวารคือปากของเราถ้าหากว่ามันมีน้ำลายซึ่งเป็นกองปฏิกูลรอรับเชื่อมอยู่แล้วอาหารจะไม่มีรสมีชาติทั้งความสนอร่อยอร่อยภายในร่างกายต้องอาศัยน้ำลายซึ่งเป็นของปฏิกูลอีกทีเข้ามาคลุกเคล้าแล้วปรากฏเป็นความอร่อยอร่อยคืนก็สะดวกสบายนี่เพียงเท่านี้เราก็ทราบแล้วว่าธาตุของเราต้องการของปฏิกูลของสะอาดสวยงามจะเอานำมาเยียวยาไม่ได้เช่นเพชรนิลจินดาที่โลกสมมติว่าเป็นของสวยของงามของมีคุณค่าแต่จะเอามารับทานเยียวยาธาตุขันนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะธาตุขันไม่ใช่เป็นของสวยงามอย่างนั้นเป็นของปฏิกูลต่างหากเมื่อสิ่งใดที่เป็นของปฏิกูลเข้ามาเกี่ยวกับธาตุขันธาตุขันจึงยอมรับและซึมซาบกันทันทีเป็นชีวิตจิตใจสืบเนื่องมาได้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวันนี้และตลอดอันวสะอวสานเป็นไปด้วยความปฏิกูลคลุกเคล้ากันกับปฏิกูลทั้งนั้นไม่ใช่อย่างอื่นใดเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเราจึงควรพิจารณาให้เห็นชัดตามหลักความจริงในส่วนความเป็นปฏิกูลทั้งอยู่ข้างนอกทั้งเข้ามาในบาตรทั้งรวมเข้าไปมุขทวารทั้งผ่านลงไปถึงที่อยู่คือส่วนแห่งร่างกายของเราแล้วและผ่านออกไปอีกมีลักษณะเช่นไหนเวลาเข้ามาที่แรกมีสีสันมณะเป็นอย่างหนึ่งกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งผ่านเข้ามาผ่านเข้ามาเปลี่ยนสีสันมณะเปลี่ยนรสเปลี่ยนชาติเปลี่ยนกลิ่นหรือเปลี่ยนโอชารสไปหมดนี่แสดงให้เห็นว่าสภาพเหล่านี้ก็เป็นนิพพานนามธรรมมีความแปรสภาพประจำตนเราเห็นอย่างนี้ด้วยปัญญาคือปฏิสังขายุเราจะไม่ขาดทุนเรียกว่าเป็นสัมมาอาชีวะด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆเมื่อได้พิจารณาเช่นนี้แล้วใจก็สบายมีอะไรได้ทั้งนั้นไม่ว่าสบงจีวรจะเป็นเนื้อประเภทใดไม่ว่ากุฏิที่อยู่ที่อาศัยจะเป็นประเภทใดมีคุณค่ามากแน่นหนาถาวรขนาดไหนใจของเราย่อมมีความพอดีเสมอไม่ตื่นเต้นไม่ฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมไม่หดหู่ภายในจิตใจไม่ขยะขยแงต่อปัจจัยทั้งสี่คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกิจกิลานเพศเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่ออยู่ตามปกติของเขาก็มีความสะอาดพอดูตามที่โลกนิยมแต่เมื่อเข้ามาคลุกเคล้ากับส่วนแห่งร่างกายของเรานี้ไม่ว่าสิ่งใดอาหารก็ต้องเป็นของปฏิกูลทันทีผ้าที่เป็นผ้าที่มีเนื้อดีและสะอาดเมื่อเข้ามาคลุกเคล้ากับร่างกายของเราก็ต้องกลายเป็นผ้าปฏิกูลไม่ซักไม่ฟอกชะล้างอยู่บ่อยๆไม่ได้จะกลายเป็นของปฏิกูลขึ้นหมดทั้งผืนแล้วนุ่งห่มต่อไปอีกไม่ได้เลยนะเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องตัดต้องกวาดเช็ดถูกันอยู่ตลอดเวลาเพราะอาศัยของปฏิกูลเป็นเจ้าของอยู่ที่นั่นเป็นประจำจึงต้องได้ชำระสาสางสิ่งนี้เสมอนี่หลักการพิจารณาปฏิสังขายุไม่ใช่เป็นธรรมเล็กน้อยผู้ที่มีปฏิสังขายุจะไปจะมาจะเดินจะเหินจะขบจะฉันจะทำอะไรย่อมมีความรอบคอบสมบูรณ์ทำอะไรไม่ค่อยผิดพลาดเพราะอำนาจปฏิสังขโยส่งกระแสท่านไปหมดทุกแห่งทุกคนในความเคลื่อนไหวของตนเต็มไปด้วยปฏิสังขโยคือความแยบคายแห่งปัญญาหนึ่งนี่แหละหน้าที่ของพระจะพิจารณาให้เป็นประโยชน์ต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนโดยเฉพาะโปรดได้พิจารณาเช่นนี้และมีความท้อแท้อ่อนแอในหน้าที่ของเราหน้าที่นี้เป็น

หน้าที่ของเราโดยตรงและไม่เคยทราบว่าพระพุทธเจ้าหรือสาวกองค์ใดๆได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานเพราะความท้อแท้อ่อนแอนอกจากจะได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่ถดถอยไม่ลดถอยความเพียรที่เห็นว่าเป็นไปด้วยการด้วยความชอบธรรมแล้วนี้หน้าที่จะขมักขม้นเข้มแข็งอยู่เสมอวันนี้เข้มแข็งขนาดนี้วันหน้ามีความเจริญก้าวหน้าเข้มแข็งขึ้นไปเพราะความชำนิชำนาญต่อข้อวัดปฏิบัติไม่ให้อ่อนแอถอยหลังลงไปให้มีความเข้มแข็งก้าวหน้าเสมอฟังธรรมะของครูบาอาจารย์เราอย่าไปสำคัญในเสียงเสียงไม่เป็นปัญหาอะไรให้สำคัญที่เมื่อธรรมะที่พูดออกมานั้นถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าถูกตามหลักธรรมแล้วจะยากหรือจะลำบากในการปฏิบัติตามนั้นเราไม่ต้องถือมาเป็นข้ออุปสรรคขีดขวางจิตใจนอกจากจะแก้ไขไปตามที่ตนเห็นว่าชอบทำตามท่านแล้วเท่านั้นเราจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองนอกจากนั้นนิสัยที่เคยเป็นผู้มีความจริงต่อหน้าที่การงานทุกๆประเภทไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ฝังเข้าในจิตใจกลายเป็นนิสัยที่มั่นคงแล้วจะทำอะไรก็มั่นคงด้วยกันทั้งนั้นจึงสามารถจะลื้อฟื้นตนของตนได้และสามารถเอื้อมมือถึงมรรคผลนิพพานโดยไม่ได้อยู่ห่างไกลจากความเพียรนี้ไปเลยนี่หลักของพระที่เราจะดำเนินขอให้ดำเนินอย่างนี้เราเป็นคนหมดค่าหมดราคาแล้วในทางอื่นนอกจากจะเป็นผู้มุ่งหวังต่อทำที่มีคุณค่าประจำใจของเราด้วยข้อปฏิบัติอันดีงามและด้วยความขยันหมั่นเพียรของเราเท่านี้จะไม่มีอันใดมีคุณค่ายิ่งไปกว่าเรื่องที่กล่าวนี้สำหรับพระเราหากว่าเราทุกท่านเป็นผู้ได้มองดูตัวของเราเสมอว่าเป็นหลักสำคัญแล้วเราก็จะได้รู้สิ่งที่ผิดพลาดหรือบกพร่องภายในความประพฤติของเราและยังมีโอกาสที่จะแก้ไขสิ่งที่บกพร่องให้สมบูรณ์ขึ้นมาได้เป็นลำดับจนกลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาทั้งด้านความประพฤติหรือปฏิบัติภายนอกซึ่งเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติเราก็จะสมบูรณ์เมื่อย้อนเข้ามาทางด้านของสมาธิคือความสงบใจก็จะเป็นสมาธิที่สมบูรณ์ขึ้นด้วยหลักความจริงที่เราทำด้วยความเข้มแข็งเรื่องของปัญญาก็จะเป็นไปด้วยความเฉลียวฉลาดเพราะอำนาจของความเข้มแข็งเป็นเครื่องผลักดันไปให้ดำเนินดีเสมอเรื่องจุดที่มุ่งประสงค์นั้นจะหนีจากความภาคความเพียรนี้ไปได้เรื่องการจะมองอนาคตโตดและมองปัจจุบันของตัวเป็นหลักสำคัญเราจะก้าวไปสู่อนาคตเพื่อความเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนโตดและมองดูตัวของเราซึ่งเป็นหลักปัจจุบันเป็นตัวประกันอนาคตอยู่ณบัดนี้จุดไหนบกพร่องรีบแก้ไขในปัจจุบันนี้ส่วนใดบกพร่องอย่าปล่อยให้ข้ามวันข้ามคืนไปอย่าปล่อยให้เสียเวลาไปแม้แต่นิดหนึ่งรีบแก้ไขทันทีผู้นี้แหละที่ว่าเป็นผู้ปรับปรุงปัจจุบันได้โดยถูกต้องในขณะเดียวกันก็จะเป็นผู้ปรับปรุงในทางตัวของตัวเพื่ออนาคตได้โดยถูกต้องอีกเหมือนกันลักษณะของอนาคตนั้นเป็นผลไปจากปัจจุบันถ้าปัจจุบันปรับปรุงไม่ดีแล้วอนาคตจะไม่มีผลอะไรให้เจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นภายในบุคคลผู้นั้นนั้นเลยฉะนั้นหลักปัจจุบันคือการปรับปรุงตัวเองซึ่งกำลังศึกษาและปฏิบัติสิ่งนี้เป็นหลักสำคัญยิ่งจงทำความสนใจใคร่ต่อการแก้ไขตนเองในปัจจุบันให้มีความแน่นหนามั่นคงจนหาที่ตำหนิความประพฤติของตนไม่ได้แล้วเรื่องอนาคตที่มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปนั้นจะเป็นเรื่องสมบัติของเราจะเป็นผู้ได้ครับโดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นในอวสานแห่งธรรมะที่แสดงมานี้ขอให้ทุกท่านที่ได้ต่างก็ได้มาด้วยความสนุกสนใจใคร่ต่อธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งผมได้อธิบายให้ฟังการสติกำลังความสามารถโปรดได้นำมาพิจารณาและพยายามปรับปรุงแก้ไขหลักปัจจุบันอย่าได้มองข้ามตนเองที่เรียกว่าอัตตนิพพานาโถนี้ไปเสียเราจะเป็นที่พึ่งของเราได้เราจะเป็นที่พึ่งของโลกทำโลกให้มีความร่มเย็นและจะเป็น
ผู้ประดับพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองไปได้จึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอง

0: วัดนี้เป็นสถานที่ภาวนามาดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มสร้างวัดก็เป็นวัดเพื่ออบรมจิตตภาวนาล้วนๆไม่ให้มีงานอื่นเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายหากจะมีบ้างก็ต้องกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ให้มีช่วงระยะการเพียงเล็กน้อยที่เห็นว่าจำเป็นเท่านั้นตอนนี้ท่านตามความนิยมของโลกของธรรมก็ว่าวัดกรรมฐานพระกรรมฐานงานของพระกรรมฐานไม่ใช่งานก่อนุ่นสร้างนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายงานพระกรรมฐานท่านมอบให้ตั้งแต่วันบวชโน้นอุปัชฌายะทุกๆองค์มอบให้เรียบร้อยแล้วนั่นแหละคืองานแท้ท่านมอบให้พอเหมาะกับเวลาเพียง5อาการอนุโลมปฏิโลมจากนั้นก็ให้เจ้าของไปคลี่คลายขยายออกไปตามส่วนแห่งงานนั้นๆที่จะขยับขยายออกไปกว้างแคบอยากละเอียดเพียงไรในเบื้องต้นท่านมอบให้เพียงว่าเกสาฟังดิคือผมโลมาคือขนนักขาเล็บทันตาได้แก่ฟันมีอยู่ในปากนี่เองตะโจคือหนังหุ้มห่ออยู่โดยรอบสรรพังร่างกายนี้นี่ท่านเรียกว่างานของพระผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงมีงานนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นชิ้นเป็นอันจริงๆตั้งหน้าตั้งตาประกอบกับงานนี้เพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงกับงานนี้อย่างแท้จริงเพราะโลกไหนๆก็หลงกันที่ตรงนี้ทั้งนั้นงานเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุสิ่งเหล่านี้จึงต้องถืองานนี้เป็นสำคัญในการประกอบความภาคเพียรทั้งกำหนดบริกรรมก็ได้ให้จิตแน่วอยู่กับอาการนั้นๆในบรรดา5อาการหรือจะขยับขยายไป32อาการก็ตามในร่างกายของเรานี้จัดเป็นงานที่ชอบทำทั้งนั้นถ้าสติมีความรู้สึกได้จดจ่อต่อเนื่องกันอยู่กับอาการที่ตนนำมาบริกรรมหรือพิจารณานั้นจัดว่าเป็นงานที่ชอบทำเท่านั้นงานนี้มีมาดั้งเดิมแต่องค์พระศาสดาท่านจนกระทั่งบัดนี้ผู้บวชแล้วจึงถืองานนี้เป็นสำคัญสอนสถานที่อยู่ที่บำเพ็ญให้โดยตลอดทั่วถึงที่อยู่ของพวกจาก5กิเลสเกี่ยวกับงานที่กล่าวนี้เป็นที่เช่นไรท่านสอนให้แล้วว่าลุคโมลเซนาสนังนั่นฟังสิอาหารการบริโภคการขบฉันจะพอเป็นพอไปอย่างไรสำหรับผู้ที่จะฆ่ากิเลสไม่ใช่อาหารประเภทเหลือเฟือฟุ่มเฟือยแบบถึงกับติดรสติดชาติยุ่งเหยิงไปหมดอันเป็นเรื่องของกิเลสความหาเมืองพอไม่เจอเลยตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายแม้ท้องจะอิ่มหัวใจก็หิวโหยจะเป็นจะตายอยู่ตลอดวันตายนั่นแหละถ้ากิเลสได้เข้าทำงานตรงไหนอย่าเข้าใจว่างานนั้นๆจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยดีงามมีแต่เป็นไปด้วยความหิวความกระหายความวุ่นวายทั้งที่ที่กินเต็มปากเต็มท้องมันก็หิวกระหายอยู่ภายในหัวใจของกิเลสบรรจุอยู่นั่นแหละสุดท้ายก็ตายไปด้วยกันทั้งนั้นในโลกนี้ไม่มีโลกไหนคนในลายใดอิ่มพอเพราะงานที่ตะเกียกตะกายไปตามกิเลสนะงานของธรรมนี้มีความพอไปโดยลำดับเหมือนเราเทน้ำใส่ภาชนะที่ดีอยู่แล้วมีทางเต็มได้เพราะไม่ใช่ภาชนะที่แตกซึมพอน้ำจะไหลรั่วไปที่อื่นเสียนี่ละงานของธรรมมีความอิ่มพอการขบการฉันของพระกรรมฐานจึงมีความอิ่มพอไม่ฉันไปด้วยความฟุ้งเฟ้อเหิมอันเป็นเรื่องของกิเลสมาแย่งกับปีนกับมือไปเราไปทำงานเองเดี๋ยวบิณฑบาตอาศัยก้อนข้าวเข้ามาฉันในวันหนึ่งมันเท่านั้นพอแล้วสำหรับวัดป่าบ้านตานี้เลื้อเฟือตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ เริ่มวันแรกจนกระทั่งถึงบัดนี้ยังไม่ปรากฏเลยว่าพระเนนในวัดนี้ได้ฉันข้าวเปล่าโดยไม่มีกับอะไรเลยอย่างนี้ไม่เคยปรากฏเลยไม่มากก็น้อยที่แรกก็น้อยอยู่บ้างไม่มากนักพอดีกับวงกรรมฐานที่เคยปฏิบัติกันมาจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านนานมาก็เลยเถิดไปโดยลำดับจนกระทั่งทุกวันนี้มักจะเป็นความเลยเถิดอยู่เสมอแต่นี้ก็ไม่มีทางที่จะตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดได้นอกจากจะตำหนิเจ้าของแต่ละรายที่ไม่รอบคอบในอาหารนี้แล้วเกิดกิเลสขึ้นมาเพราะความโลภในอาหารทำให้กินมากนอนมากขี้เกียจมากไปเท่านั้นศรัทธาญาติโยมจะไปตำหนิเขาได้ยังไงเขาอยากได้บุญเขาก็ทำพระเราก็ปฏิบัติเพื่อความเฉลียวฉลาดแก่ตนเองและเพื่อแก้กิเลสตัวมันฉลาดนั่นแหละแต่พาให้เราโง่ออกจากหัวใจของเราเองเราก็ต้องใช้สติปัญญาการเทียบเคียงในเหตุในผลอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมจะได้เงื่อนมาคิดอ่านไตร่ตรองและแก้ไขดัดแปลงกันไปได้คนเราหรือพระเราถ้าใช้แบบหลักแบบพระพุทธเจ้าพาใช้นะถ้าอยู่เฉยๆอย่างนี้อย่างที่เคยอยู่เคยเป็นมานี้จนกระทั่งวันตายก็อย่าหวังว่ากิเลสมันจะหลุดลอยจากหัวใจเลยเท่าที่สังเกตดูหมู่เพื่อนไม่ค่อยจะใช้ความคิดความอ่านอะไรเลยเหตุใดมันจะทันกับเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นตัวฉลาดที่สุดนี่เห็นมันน่าคิดพอพูดถึงเรื่องความพิจิตรพิจารณาถึงเรื่องอาหารการบริโภคทั้งหลายว่าวันนี้เราฉันอาหารชนิดใดบ้างเป็นอย่างไรธาตุขันธ์ของเรานี้ไม่ต้องพูดถามถึงเรื่องใจของเรานั่นแหละเพราะการฉันก็ฉันเพื่อใจพอยังชีวิตให้เป็นอยู่ในวันหนึ่งเท่านั้นเพื่อการบำเพ็ญสมณธรรมให้ก้าวเดินเจริญรุ่งเรืองไปโดยสม่ำเสมอพิเดชจะได้หลุดลอยลงไปโดยลำดับค่อยเหือดแห้งประจากจิตใจธรรมจะได้เจริญก้าวหน้าภายในจิตใจแทนกันไปกับพิเดชหลุดลอยไปนะเมื่อเราพอวันนี้เราก็เทียบดูสังเกตดูผลของการขบฉันอาหารอะไรบ้างฉันมากการประกอบความเพียรเป็นอย่างไรชั้นขนาดกลางๆประกอบความเพียรเป็นอย่างไรชั้นน้อยประกอบความเพียรเป็นอย่างไรงดบ้างคืออดบ้างอิ่มบ้างประกอบความเพียรเป็นอย่างไรหากผู้ได้ใช้ความพินิจพิจารณาด้วยความสนใจอย่างนี้จะจับเงื่อนกันได้เป็นลำดับลำดาสมกับผู้ประกอบความภาคเพียรเพื่อจะถอดถอนกิเลสภายในจิตใจของตนโดยแท้นี่มันดูท่าจะไม่ค่อยคิดค่อยอ่านอะไรกันดูนี่ครับท่านว่าบิณฑบาตท่านสอนไว้มีวอนเครื่องใช้ไม่สอยก็ยังที่เราพูดเราเห็นกันนั่นแหละท่านหลับวันนี้มีอะไรใครต้องการอะไรอย่ามาขอแล้วไม่ให้ขอการเอาไปใช้เพื่อความเป็นธรรมเอาไปเลยแต่จะใช้ให้เป็นแบบโลกเข้ามาแฝงให้กิเลสเข้ามากลืนกินกับตีนกับมือนั้นเราไม่เห็นด้วยจะจนก็ตามจะมีมากก็ตามขอให้มีด้วยอำนาจของธรรมอยากให้มีด้วยอำนาจของกิเลสเราต้องการหนักนั้นโดยนั้นเราจึงไม่คำนึงถึงเรื่องจตุปัจจัยที่เกิดขึ้นมาภายในวัดนี้มีมากมีน้อยคำนึงตั้งแต่พระเนนเราให้ได้ใช้ด้วยความเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นเท่านั้นเองเป็นสิ่งที่เรามุ่งหมายอยู่นี่เรียกว่าจีบอนบิณฑบาตเสนาสนะที่พระพุทธเจ้าพาอยู่พระสาวกอรหันต์ท่านพาอยู่สังฆังสนังคฉามิของพวกเราหรือพุทธังสนังคฉามิของพวกเราพาอยู่และธรรมังสนังคฉามิที่เกิดกับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเราได้สวดได้กราบเกิดในที่เช่นไรฟังสิเกิดในที่หรูหราหลาหมายเอามาเทียบนักปฏิบัติต้องเทียบพระพุทธเจ้าสอนให้ฉลาดครูของเราเดินอย่างไรลูกศิษย์อย่าเดินแซงหน้าด้วยความอวดดีอวดเก่งอวดรู้อวดฉลาดอวดยศถาบรรดาศักดิ์อวดว่าทันสมัยความจริงมันไร้สติปัญญาโดยธรรมเราไม่รู้สึกตัวด้วยอำนาจแห่งความอวดเหล่านี้แหละนั่นโลกมันจึงได้ร้อนทั่วหน้ากันไม่ว่าโลกเขาโลกเราถ้าไม่มีธรรมในหัวใจแล้วจะร้อนเหมือนกันหมด นี่สำคัญตรงนี้นี่เราพูดถึงเรื่องเสนาสนะตะกี้นี้ก็พูดแล้วเสนาสนะเป็นยังไงที่อยู่ท่านพาอยู่ยังไงเราพูดเฉยๆเราเรียนเฉยๆเราไม่ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้แล้วเรายังไม่เห็นน้ำหนักแห่งพระโอวาทที่เด่นชัดขึ้นประจักษ์กับเราเพราะเราไม่ได้ไปสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมที่ท่านสอนให้ดำเนินให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นหากเราได้ปฏิบัติตามดำเนินตามด้วยคำสอนที่ท่านดำเนินไปนั้นแล้วอย่างไรก็จะต้องเห็นเหตุเห็นผลกันแน่นอนเช่นลุคมูลเสนาสนังเหล่านี้เป็นต้นนะเราอยู่สถานที่ธรรมดากลับไปอยู่ลุคมูลร่มไม้ในที่ธรรมดาเป็นอย่างไรนี่อ้าวเราก้าวเข้าไปสู่สถานที่บาดเสียวน่ากลัวมีอันตรายรอบด้านดังสมัยพุทธกาลและสมัยต่อมานี้เช่นเสือเช่นช้างสัตว์ร้ายอันตรายทั้งหลายมีอยู่รอบด้านนี้แล้วเราไปอยู่ในที่เปลี่ยวๆอย่างนั้นด้วยลุกขมูลร่มไม้อย่างนั้นด้วยไม่มีที่มุงที่บังกับอยู่ที่มุงที่บังในสถานที่เช่นนั้นต่างกันอย่างไรนี่นี่แหละที่ว่าผู้ทดสอบผู้ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในระหว่างที่ทั้งสองนี้คือที่ที่มุงที่บังกับที่ลุกขมูลร่มไม้ในสถานที่ธรรมดาและที่ที่มุงมีที่มุงที่บังกับหาที่มุงที่บังไม่ได้ลุกขมูลร่มไม้ในสถานที่เปลี่ยวเปล่าเต็มไปด้วยอันตรายต่างๆนี้เป็นอย่างไรในความรู้สึกคือในหัวใจของเราและการประกอบความเพียรของผู้มุ่งอัดมุ่งทำเพื่อการทดสอบหาความจริงจริงๆแล้วเป็นอย่างไรบ้างในหัวใจเราการประกอบความเพียรกับสถานที่ทั้งสองนี้ต่างกันอย่างไรสถานที่ธรรมดากับสถานที่ในป่าเปลี่ยวและแยกออกไปอีกสถานที่ในป่าเปลี่ยวในที่มุงที่บังกับไม่มีที่มุงที่บังต่างกันอย่างไรอีกล่ะนี่ผู้ที่หาความจริงแล้วจะได้เห็นอย่างเด่นชัดทีเดียวว่าอ๋อที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างนี้เพราะองค์ทรงได้ทดลองดูแล้วทุกอย่างเห็นผลเป็นประจักษ์พระทัยแล้วจึงได้นำมาสอนโลกสอนภิกษุทั้งหลายโดยเฉพาะว่าลุคขมูลเสนาสนังเป็นต้นนี้ท่านสอนด้วยความปฏิบัติดำเนินมาแล้วประจักษ์พระทัยผลก็เห็นประจักษ์แล้วได้จัดตรู้เป็นพระศาสดาเอกของโลกนั่นเห็นไหมล่ะดังนี้มันต่างกันอย่างนี้นะเราเรียนเฉยๆไม่สนใจกับภาคปฏิบัติเลยเรียนแบบนกขุนทองใครก็เรียนได้เรียนแบบนั้นแต่กิเลสมันหัวเราะล่ะสิเรียนไม่ได้สนใจกับการปฏิบัติให้เพียงพอหรือเท่าเทียมกันกับการเรียนคือเรียนก็เรียนเพื่อปฏิบัตินั่นนี่ว่าพอกันแล้วเรียนแล้วปฏิบัติจริงๆด้วยในขณะที่เรียนก็ปฏิบัติด้วยนั่นน้ำหนักมันเท่ากันถ้าน้ำหนักเท่ากันนี้แล้วเราจะเห็นเหตุเห็นผลตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปทุกแง่ทุกมุมทีเดียวนี่แหละเพียงลุกขมูลเสนาสนังเราก็เห็นได้อย่างชัดผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบความหนักเบาของลุกขมูลเสนาสนังผู้ปฏิบัติเรียนเฉยๆจำเฉยๆไม่ว่าท่านว่าเราไม่ได้เหตุได้ผลอะไรก็จะเอาแต่คำพูดมาคุยมาโม้อวดกันเฉยๆลองไปเจอเขาหรือไปโดนเขาดูสินะกับลุคขมูลเสนาสนังแล้วเสือกระหึ่มกระหึ่มสองรอบด้านนั้นเป็นยังไงนี่เราเพียงตัวเท่าหนูเราก็ได้เป็นแล้วนะไม่ใช่เอามาคุยหมู่เพื่อนฟังเฉยๆตัวสั่นขึ้นกับที่เลยนะมันตัวไม่มีที่เกาะไม่มีที่พึ่งอ้าวพึ่งอะไรก็พึ่งมาได้แล้วเราอะไรพึ่งล่ะที่นี่เสือมันกระหึ่มกระหึ่มไม่ทราบมันจะเข้ามาเมื่อไหร่แล้วก็ทั้งที่บางแห่งก็ยังมีแคร่เล็กๆนะอยู่บนแคร่นั้นถึงไม่มีที่มุงที่บังก็ยังมีแคร่นั่งนั้นกดกลางลงไปแต่บางแห่งยังไม่ได้จัดไม่ได้ทำที่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมีแต่กดแล้วอยู่ในป่าในเขาเสือมันมีป่ามันก็ร้องทำภาษาของมันแต่เรามันเป็นบ้าเข้าไปแล้วสิกลัวตายอะไรมันกลัวนั่นเป็นยังไงที่นี่ในขณะที่จิตกลัว ับผู้มุ่งหวังต่อความจริงมันทำไมมันจะไปถอยล่ะต้องขยับข้อหาอัตถธรรมธรรมอยู่ที่ไหนนั่นพระเจ้าท่านก็บอกแล้วว่าธรรมอยู่ที่ใจระลึกเธอพุทโธจะปรากฏขึ้นเมื่อระลึกถึงพุทโธที่ใจทันทีธรรมโมจะปรากฏขึ้นที่ใจเมื่อระลึกถึงพระธรรมทันทีพระสงฆ์จะปรากฏขึ้นทันทีที่ใจเมื่อระลึกถึงท่านไม่อยู่ที่ไหนรู้ระลึกที่นี่เถอะฝากเป็นฝากตายที่นี่จิตย้อนเข้ามาปุ๊บที่นี่ไม่ส่งออกสู่ภายนอกเช่นเสือก็มันเป็นความหมายอันหนึ่งพร้อมกันแล้วว่าเป็นสัตว์ร้ายนั่นว่าเสือเท่านั้นนะความหมายมันเข้าใจกันทันทีเลยจิตไม่ออกไปเลยเสือก็ตามช้างก็ตามอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าอันตรายที่เป็นเครื่องหลอกจิตใจทั้งๆที่สิ่งนั้นยังไม่มาถึงใจมันไปหลอกไว้แล้วทำให้กลัวจะเป็นจะตายแล้วไม่ยอมให้ออกไปให้อยู่กับหลักในหัวใจเหล่านี้จะเป็นหลักธรรมบทใดก็ตามเช่นพุทโธหรือธรรมมือสังโฆตามแต่ความถนัดเถอะจิตฝากเป็นฝากตายกับนี้เป็นก็เถอะตายก็เถอะจะไม่ถอยไม่ปล่อยไม่วางอันนี้เลยพุทโธธรรมมือสังโฆบทใดบทหนึ่งก็ตามยึดให้มั่นอยู่ที่ตรงนี้เมื่อความรู้อันนี้กับคำบริกรรมสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกไม่ออกเพราะสติบังคับเข้าอยู่ตลอดเวลาในเวลาจนกรอกเช่นนั้นสติดีทำอะไรเป็นจริงเป็นจังทุกอย่างนั่นแหละจิตก็แน่นหนามั่นคงเมื่อได้รับความเหลียวแลเมื่อรับความรักษาการรักษาการบำรุงจิตก็แสดงตัวขึ้นมา 1. สงบเข้ามาสงบเข้ามา 2. แสดงพลังขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนภายในจิตใจทั้งที่ขณะก่อนนั้นกลัวซะจนตัวสั่นออกมาทางร่างกายเพราะใจพาให้เป็นแม้แต่ขณะนี้กลายเป็นความกล้าขึ้นมากล้าขึ้นมาภายในจิตใจนั่นฟังสิถ้าเป็นนั่งก็แน่นปึงเป็นเหมือนกับภูเขาจิตไม่ยิบไม่ยับออกไปทางไหนเลยความรู้กับคำว่าพุทโธกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแน่นปึงกับธรรมโมหรือกับธรรมบทใดก็ตามเมื่อคือเข้าไปเป็นหนึ่งอันเดียวกับใจแล้วย่อมเป็นความรู้ที่แน่นหนามันคงมากกิริยาคำว่าพุทโธก็ดีธรรมโมก็ดีสังโฆก็ดีหายไปหมดได้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันกับใจแล้วนั่นนี่ถ้าเดินก็แน่นปึงอีกเหมือนกันนะเออกิริยาจะมีแยบๆกว่าตามแต่ไม่ออกภายนอกจิตไม่ออกภายนอกมีแต่ความรู้เด่นชัดอยู่ภายในนี่กล้าหาญออกจากขณะก่อนที่กลัวๆแล้วกลับมาเป็นใจที่กล้าหาญจากกล้าหาญนี่แล้วเป็นความกล้าหาญที่แน่นหนามันคงที่อาถรรพ์ที่สุดอีกด้วยนะไม่ใช่กล้าหาญธรรมดาเด่นดวงที่เดียวนี่ละไม่มีความกลัวความสะทกสะท้านกับสิ่งใดเลยขึ้นชื่อว่าอันตรายทั้งในขณะก่อนนั้นแทบเป็นแทบตายหรือจะเป็นจะตายกลัวมากเพราะกลัวมากนั่นเองแต่ขณะนี้กลับเป็นกล้ามากฮะอะไรก็เถอะว่างั้นเลยไม่ได้กลัวเลยน่าเห็นไหมนี่แหละพลังของจิตเวลาเข้าถึงจริงจังเพราะอะไรเป็นสาเหตุนี่เพราะสถานที่เปรียวได้ทดลองทดสอบดูแล้วพระพุทธเจ้าท่านดำเนินมาอย่างนี้นี่เชื่อแล้วทีนี้เชื่อพระพุทธเจ้าเวลาจนกรอบจนมุมจริงจิตเอายิงเอาจังทำหน้าที่ของตนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทำก็มีฤทธิ์มีเดชเพราะหัวใจยอมรับกันกับธรรมทุกสิ่งทุกอย่างทำกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำกันอย่างหวังพึ่งเป็นพึ่งตายความจริงทำไมธรรมจะไม่ปรากฏล่ะก็ทำไม่เคยนำเอียงต่อผู้ใดอยู่แล้วนี่นอกจากกิเลสไปทำให้มันเอียงเท่านั้นให้ธรรมทั้งหลายเอียงเท่านั้นเองนี่ล่ะเรื่องการทดลองการทดสอบการดำเนินตามทางของพระเจ้าไม่จะเพียงเรียนมาจำมาเฉยๆเรียนมาเฉยๆได้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วย่อมเห็นชัดเจนเนี่ยถ้าพูดถึงโยกยาท่านก็พูดไว้แล้วว่าปูตะอะไรมุติพูดอะไรโพชเพศชังแต่ก่อนจะว่าโรคมีน้อยมีมากมันก็เท่าตัวเรานี่แหละเต็มตัวของเราของสัตว์ทุกรายไปนั่นแหละแต่ยาไม่มีมากเพราะจาไม่จะเลยก็อาศัยฉันยารองด้วยน้ำมูดไปอย่างนั้นแหละพอยังชีวิตยังอัตภาพไม่เป็นไปดังครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านพาดำเนินมามีหลวงปู่มั่นเป็นต้นท่านก็เคยพูดให้เราฟังจะไปหยุดยาอะไรท่านว่าไม่ได้สนใจจนกระทั่งยาเลยจะมาว่าหยุดยาอะไรอีกล่ะท่านว่าเป็นก็เป็นตายก็ตายนั่นฟังดู อยู่ในป่าในเขาก็อยู่เหมือนสัตว์ทั้งหลายอยู่นั่นแหละแต่จิตใจไม่ห่างจากธรรมท่านว่านั่นแหละท่านเอาจริงจังเอาอย่างนั้นแล้วปฏิบัติตนตะกี้นี้กล่าวอะไรบ้างล่ะลุกมูลเสนาสนังนั่นวิธีการอยู่เป็นยังไงสถานที่อยู่ก็ได้อธิบายแล้วพอเป็นแนวทางศีลสมาธิก็พยังชีวิตจิตใจให้เป็นไปเท่านั้นไม่เหลือเฟือฟุ่มเฟือยจนเกินเหตุเกินผลภายในจิตใจของเราพยายามบังคับตัวเสมออย่าให้ลืมตัวในการกบการฉันเรื่องกิเลสมันจะเอื้อมออกเสมอนะเร็วที่สุดไม่มีใครเกินอะไรเกินกิเลสแล้วถ้ามีสติแล้วก็รู้กันมีธรรมะสติธรรมปัญญาธรรมจะทราบกันได้ทันทีที่กิเลสเคลื่อนตัวออกมานะถ้าไม่มีแล้วจนกระทั่งวันตายก็ไม่รู้นะอย่าเข้าใจว่ากิเลสมันจะมาเสริมคนโง่ให้ฉลาดนอกจากมันจะกุศลธรรมะเอาด้วยเหตุผลของมันเพราะความโง่ของเราเนี่ยเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็มีอยู่พอเป็นพอไปไม่อดไม่อยากแล้วกังวลกับอะไรทุกวันเนี่ยจิตใจมันถึงได้ดิ้นรนกระวนกระวายเป็นเรื่องของกิเลสทำงานเสียทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนอิริยาบถหรือความเคลื่อนไหวต่างๆล้วนแล้วจะเป็นเรื่องของกิเลสทำงานภายในหัวใจและกิริยาการของเรานี่มันขาดอะไรมันถึงได้ดิ้นรนหนักเราฟังสิมันขาดอะไรสิ่งที่เป็นธรรมเพื่อการบำเพ็ญธรรมมีสมบูรณ์อยู่แล้วดังที่กล่าวมันขาดอะไรถ้าไม่ขาดด้วยความหิวโหยนัตถิตัณหาสมาธิของกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมันขาดอะไรมันถึงได้ดิ้นรนเอานักหนาทุกวันนี่ละอำนาจของกิเลสที่มันมีมากในหัวใจมันมีมากเท่าไรมันพาให้ดิ้นอย่างนี้ดูเอาคนดิ้นคือคนจะตายเห็นไหมนั่นคนไข้ไปดูเอาสิถ้าดูตามสถานที่ต่างๆมันดูยากก็กล้าเข้าไปโรงพยาบาลสิเอาไปดูทุกประเภทของคนไข้นั่นแหละมันเป็นยังไงบ้างนั่นแหละคนทุกข์อ่ะทุกข์มากทุกข์น้อยมันจะแสดงอาการให้เห็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยกิเลสมันบีบคั้นมากน้อยมันเป็นอย่างนั้นแหละอำนาจของกิเลสแล้วมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้มันจะต้องดิ้นต้องดิ้นบังคับบัญชากดขี่อาการนั้นอาการนี้ให้ออกมาภายนอกนอกจากบังคับภายอาการภายในของใจแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันหาความเพียงพอเมืองพอที่ไหนมีมันดิ้นมันดีตลอดเวลามันเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนึกว่าสิเรามาประกอบความภาคความเพียรประกอบกันอย่างไรวัดนี้จะไม่มีทางจะกลมมานะใครมาขี้เกียจขี้ข้านเดินจะกลมนั่งสมาธิถ้าต้องนั่งสมาธิภาวนาอย่ามานะตาแล้วให้ออกไปเราเบื่อเราไม่อยากพบอยากเห็นแล้วอิจฉาละอาใจเต็มทนแล้วเวลานี้นะผมอยู่กับหมู่กับเพื่อนผมอยู่ด้วยความอดความทนนะมีหนำซ้ำยังจะมาเหยียบจมูกเขาอีกทางจงกรมก็จะไม่มีสถานที่ภาวนาก็จะล้มเหลวไปหมดมีแต่เสื่อมีแต่หมอนมาติดหลังติดคอไปตลอดเวลาทำยังไงวงกรรมฐานเราทำนี่จะหมดจริงๆแล้วหรือในจากหัวใจของพระกรรมฐานเรานะที่อื่นเราไม่ต้องพูดละเราพูดในวงกรรมฐานของเรานี่นะจะไม่มีเหลือจริงๆแล้วหรือทำวิริยะธรรมปัญญาธรรมเพื่อชำระกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเป็นอันเป็นตัวภัยสำคัญราคะตัณหานี่เป็นกองพลอันสำคัญเยียบย่ำทำลายในหัวใจตลอดเวลาไม่มีแล้วไม่มีความบกบังเลยแม้แต่น้อยนอกจากเวลาหลับเท่านั้นเองแล้วเอาอะไรมาต่อสู้อะไรมาแก้โลกได้มีความสุขความสบายเพราะกิเลสประเภท 3-4 อย่างนี้มีใครยกขึ้นมาล่ำลือว่าคนนี้เขามีความดีความดีเขามีความสุขความเจริญเพราะกิเลสผลิดอกออกผลให้เขาได้รับความอัศจรรย์ล้นโลกล้นสงสารไม่มีใครเกินคนนี้ให้เอาอย่างเขาเพราะเขาเป็นนักสั่งสมกิเลสด้วยความเกลียดความคร้านควายอินหนาละอาใจต่อการพึ่งปฏิบัติธรรมเบื่อหน่ายในธรรมทั้งหลายสนใจในกิเลสกิเลสผิดความดีความชอบให้เป็นความสุขความเจริญให้เป็นคนที่น่าเกรงขามให้เป็นคนที่มีอำนาจวัดราชศักดิ์ใหญ่หลวงเกินอัดเกินธรรมทั้งหลายที่พระเจ้าทุกพระองค์ทรงสั่งสอนมาแล้วไม่มีความหมายมีความหมายเฉพาะกิเลส 3-4 กองทัพนี้เท่านั้นเป็นศาสดาเอกของโลกอย่างนี้มีตรงไหนมั่งว่าสิเราทำไมจึงไม่นำมาคิดบ้างนักปฏิบัติหัวใจมีทุกคนสติปัญญาพระเจ้าสอนให้ทุกคนสิ่งการที่กล่าวอย่างนี้ไม่ได้กล่าวขู่เข็นดูด่าว่ากล่าวทัศนานะกล่าวบอกวิธีบอกอุบายของการพิจารณาเพื่อจะแก้เพื่อจะถอดถอนตนเองออกจากสิ่งที่มันบีบบังคับอยู่ภายในจิตใจให้รับความทุกข์ลำบากมานานแสนนานเท่าไหร่แล้วพอจะรู้สึกตัวบ้างด้วยอำนาจของสติปัญญาที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั่นคืออย่างพูดตะกี้นี้ว่าวิริยะไปอยู่ไหน
1: สติไปอยู่ไหนปัญญาไปอยู่ไหนความภาคความเพียรของบุคคลเพิ่งไปอยู่ไหนยังให้กิเลสเอาไปถลุงแฉลกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วจะไม่มีหัวใจดวงใดๆจะไม่มีธรรมะของพระเจ้าติดค้างอยู่บ้างหรือว่าเวลานี้จะหมดไปจริงๆใช่แล้วหรือโลกมันถึงได้เหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาแล้วจึงเห็นโลกเป็นของอาจารย์ดูทุกขณะที่เคลื่อนไหวของใจนั่นสิธรรมไม่มีขณะใดที่พอที่จะเป็นเครื่องเปรียบเทียบหรือเป็นคู่แข่งกับพี่เอกก็โอ้โหเวลานี้เราได้รู้อย่างนี้เราได้เห็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่กระหยิบยิ้มย่องหรือเป็นสิ่งที่ให้ตื่นเต้นภายในจิตในใจด้วยความดีอกดีใจมันไม่ปรากฏเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทุกอาการที่แสดงออกมาพร้อมทั้งผลของมันผลของมันที่ปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจมันมีแต่อย่างนั้นซะมากต่อมากเวลานี้เป็นยังไงพวกเราวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่ยังไงเด่นๆด้านๆอย่างมีมากเท่าไหร่ยิ่งไม่ยิ่งดูไม่ได้เลยนะตาออกมาแล้วก็มันมาเจอจนได้แล้วเราไม่อยากเห็นเราเป็นคนสอนหมู่เพื่อนอยากเห็นความสวยงามอันเป็นเรื่องลวดลายของธรรมออกแสดงซึ่งเป็นผลแห่งการอบรมเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนแล้วก็คือเราเองเป็นผู้แนะนำสั่งสอนอยู่หลังนี้เราอยากพบอยากเห็นอากัปกิริยาอันเป็นผลแห่งความดีงามที่ได้สั่งสอนหมู่เพื่อนแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะนี่มองดูเมื่อไหร่มันก็เห็นตั้งแต่เรื่องที่ว่านั่นนะเรื่องที่กิเลสมันเบื่อกุศลธรรมมามันฉลาดพอแล้วมันฉลาดพอแล้วขี้เกียจฉลาดอีกเพียงเท่านี้ก็พอแล้วมนุษย์นี่มันอยากว่างั้นนะจะว่าไงกุศลแปลว่าความฉลาดกิเลสมันฉลาดเหนือเราอยู่แล้วจะให้มันกุศลธรรมะละอีกมันขี้เกียจมันเบื่อจะตายไปละกับมนุษย์ที่โง่พระที่โง่แสนโง่ที่สุดหนีว่างั้นปุ่นง่ายว่านำธรรมะพระเจ้ามาปราบแล้วมิถะเราปราบเอาปราบเอาขี้ทะลักออกว่างั้นมิถะกินกับขี้วันหนึ่งวันหนึ่งมันมีเศษมีโสอะไรพระเรานะมันอยากว่าอย่างนั้นถ้าเป็นเราเป็นกิเลสเราจะว่าจริงๆเนี่ยหัวเราะด้วยทำได้ยินเอิ๊กนะมันจะเป็นยังไงหัวใจมนุษย์หัวใจพระกรรมฐานเราที่ยิงตนว่ามีอัตมีธรรมจะปราบเขาน่ะแต่แล้วถูกเขาปราบเอาอย่างไม่รู้สึกเนื้อสุดตัวเลยนี่มันเป็นยังไงบ้างนะตั้งแต่เช้าจนกระทั่งยันค่ำงานหนึ่งงานหนึ่งเราไม่ให้มีเราพยายามสงวนหมู่เพื่อนให้ได้ประกอบความภาคเพียรอิริยาบถทั้งสี่ความเคลื่อนไหวเป็นมาใดให้มีสติกำกับใจเป็นตัวสำคัญมากนะเนี่ยเคยบอกเสมอกิเลสอยู่ที่ใจนั่นแหละไม่อยู่ที่อื่นสติปัญญาก็อยู่ที่ใจผิดขึ้นมาแก้การดัดแปลงกันวันหนึ่งวันหนึ่งเดินจงกรมเอามันจะได้สักกี่ชั่วโมงฟ้ามันลงไปเป็นไรกลัวตายเหรอกลัวเดินจงกรมตายเหรอทำไมไม่เห็นเป็นไรวะหาอุบายวิธีการต่างๆต่อสู้กับกิเลสไม่งั้นไม่ได้นะมีแต่สักแต่ว่าสักแต่ว่าทำกินแล้วนอนก่อนแล้วนี่ยู้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจะทำไงเราผู้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่เพียงมาสั่งสอนเพื่อนก่อนที่จะนำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนเราได้เรียนมาแล้วเต็มสติกำลังความสามารถของเราเรื่องความเพียรอุบายต่างๆที่จะต่อสู้กิเลสวันนี้เอาแบบนี้วันนี้เอาแบบนี้พลิกไปพลิกมาหลายสันหลายผมไม่งั้นไม่ทันมันจะว่าไงก็คิดดูสิเวลาเข้าตาจนกรอกจริงๆหลังที่ว่านั่งหามลูกหามข้ามมันจะตายจริงถึงวาระมันจะตายสติปัญญาที่เราเคยใช้ได้ผลมาแล้วเอามาใช้ได้เมื่อไหร่ใช้ไม่ได้นะต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหาใหม่ให้เป็นปัจจุบันทันเหตุทันผลกลมายาทุกอย่างของกิเลสอยู่ในวงปัจจุบันวงปัจจุบันนี่ต้องเป็นการค้นคว้าหามาเองหามาเองคนเราจะตายจริงมันไม่ไปไหนละก็สู้เพื่อตายเท่านั้นถ้าไม่ได้รู้ทำเอาตายว่างั้นเลยมันก็รู้ขึ้นมานี่อยู่เฉยได้เกิดประโยชน์อะไรวันหนึ่งวันหนึ่งโอ้โหทุเรศนะแล้วหลังไหลมาหลังไหลมามาแล้วก็มีแต่ทำให้หนักอยู่ในหัวใจเบญทบาทสองขาตัวหัวทองปั้นจะแข็งแรงขนาดไหนเดินด้อมๆเหมือนคนอายุตั้ง90ปีนู่นเมื่อเช้านี้เราก็เห็นได้ว่าพระองค์หนึ่งแล้วอย่างนี้ที่มันมาขวางวัดขวางบายเห็นอยู่นี่จะว่าจะไม่ว่าไงได้มันน่าว่าต้องว่าสิมันขวางจะตายไปใครจะมาอยู่หมดสติปัญญาหมดสิ้นท่าแบบสิ้นท่าให้เราเห็นนะไม่อยากเห็นเพราะสอนเพื่อความฉลาดไม่ได้สอนเพื่องมความโง่เซ่อเซ่อซ่าซ่านี่สอนเพื่อความฉลาดก็บอกแล้วว่าไม่มีอะไรฉลาดเกินกิเลสนั่งบอกแล้วสติปัญญาไม่จริงๆไม่ทันมันนะพูดแล้วทุกแง่ทุกมุมนี่ไม่ใช่เอามาปั้นพูดเฉยๆนะต่อสู้กันมาเดินตายแล้วถึงได้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังนี่ เดี๋ยวนี้บอกอุบายวิธีการต่างๆที่วิธีต่อสู้มันเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยเดี๋ยวนี้บอกรู้พูดง่ายๆก็รู้แล้วเรื่องมันเป็นยังไงรู้เต็มหัวใจแล้วนี่ถึงได้มาพูดจะให้คุยยังไงอีกนะนี่ไม่ได้มาโม้มาอวดหมู่เพื่อนนะมันเต็มหัวใจจริงๆกิเลสเต็มหัวใจธรรมะไม่เต็มกันหัวใจกันมันก็ไม่ทันกันอีกเหมือนกันเอาฟ้ามันเต็มสิสติปัญญาให้มันถึงขั้นเต็มหัวใจสิสติปัญญาเต็มหัวใจจะเป็นขั้นใดถ้าไม่ใช่ขั้นมหาสติมหาปัญญาขั้นนั้นแล้วไม่ต้องบอกก็ว่าเต็มนั่นแหละกิเลสพังขั้นนั้นเนี่ยธรรมดาไม่พังนี่ไม่ใช่ตัวธรรมดาตัวเหนียวที่สุดเลยนี่ก็ที่สอนหมดแล้วมาเก่งๆกล้าๆวันหนึ่งไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยเดินจงกรมก็ไม่เป็นท่านั่งสมาธิภาวนาก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรที่มันเป็นมีแต่กินกับนอนเท่านั้นเหรอมันอัศจรรย์อะไรสัตว์มันก็นอนได้กินได้ว่าอะไรมนุษย์เรามนุษย์เขาทั่วโลกเขากินได้นอนได้จะมาว่าอะไรกรรมฐานเราเก่งคันเรื่องการกินการนอนล่ะถ้าไม่เก่งทางธรรมแล้วร้อนวันยังค่ำคืนยังรุ่งเนี่ยอย่าสงสัยว่าจะเป็นอื่นไปเลยนะสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมันก็ยิ่งมากยิ่งมาทุกวันไม่จำเป็นจริงจึงไม่อยากให้พระให้เน้นไปที่ไหนมาไหนแต่อยู่กับตัวเองมันก็รักษาตัวไม่ได้จะว่าไงยิ่งไปถูกสัมผัสสัมพันธ์เข้าในสงครามทางตาทางหูเข้าไปแล้วเป็นยังไงเหล่านี้ไม่ใช่ไม่คิดหมดเพราะงั้นหมู่เพื่อนเทศหลายประนั้นประนี้เราต้องนึกว่าเสมอนะไม่ใช่เราว่าจะลบว่าโดยเหตุผลที่เราคิดแล้วนี่นะเมื่อถึงขั้นมันตายตัวของมันแล้วมันเป็นอีกขั้นหนึ่งใครล่ะได้ความตายตัวของใจมาไปที่แน่ใจตัวเองมาพูดให้เราฟังบ้างสิวะมันไม่เห็นมีนั่นสิมีแต่ล้มทั้งหงายล้มทั้งหงายเขายังไม่ต่อยพอเขากระดิกล้มแล้วไม่ได้ยังไงมันตายก่อนเกิดซะแล้วนั่นอ่ะความเสื่อมซ่าซ่าของเราเราจะไปอวดดีอะไรมาให้มันดีล่ะความดีไม่มีในตัวแล้วเอาอะไรอวดให้มันดีมันดิ้นอย่างวัดหนึ่งเดี๋ยวนี้กรรมฐานเรานั้นโอ้หนักทุเรศจริงกรรมฐานดิ้นไม่เข้าละไม่เข้าท่าไม่เข้าเรื่องนี่ก็ครูบาอาจารย์พาดำเนินมายังไงไม่ใช่คนหูหนวกตาบอดมันเห็นมาแล้วด้วยกันนี่นะท่านพาดำเนินมาด้วยความเป็นธรรมท่านดำเนินอย่างไรจึงเรียกว่าท่านเป็นธรรมก็ท่านหนักในธรรมนะสิทุกสิ่งทุกอย่างเอาหลักธรรมหลักวินัยเป็นชีวิตจิตใจเป็นเครื่องดำเนินนั่นท่านดำเนินเป็นอัตเป็นธรรมท่านดำเนินอย่างนั้นนี่นะไอ้พวกเรานี่มีแต่เอาลิ้นเอาปากเอาความอยากความทะเยอทะยานดำเนินเหยียบอัตเหยียบธรรมเหยียบครูบาอาจารย์เหยียบพระศาสนาแหลกเหลวไปทั้งที่ตัวของตัวยิ่งว่าเราเป็นกรรมฐานเรานี่มีอำนาจวาสนามากมีบริษัทบริวารมากมีจะต้องการรายได้คนนับเคารพนับถือมากเรานี่มีอำนาจวาสนามากนู่นเอาดินเหนียวมาติดพอกหัวแล้วว่าตัวมีหอนไปนู่นน่ะโดยที่ว่าไม่ได้คำนึงไม่ได้ดูเลยว่าหัวใจมันเป็นยังไงมันเป็นนรกอเวจีหลุมไหนล่ะมันไม่ได้ดูบ้างเลยเอาตั้งแต่ดินเหนียวนอกมาพอกศีรษะแล้วก็ว่าตัวมีหอนเอายศถาบรรดาศักดิ์เอาความรู้ความฉลาดเอาอำนาจวาสนามาจากความเคารพนับถือของประชาชนพลเมืองมันกรรมฐานขี้หมาไงงั้นกรรมฐานพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นเหรอครูบาอาจารย์พาดำเนินท่านดำเนินอย่างนั้นเหรออันนั้นมันเรื่องโลกเรื่องนอกดิ้นหาอะไรเรื่องเหล่านี้มันเต็มโลกเต็มสงสารอยู่ดูฮะดูอัตตุธรรมที่ยังไม่มีในหัวใจสินี่คือว่าผู้ไม่ดิ้นต้องเป็นอย่างนั้นดิ้นฆ่ากิเลสเป็นอย่างหนึ่งดิ้นกิเลสมัดคอเป็นอย่างหนึ่งมันควรจะตายมันดิ้นเต็มเลยนั่นวงกรรมฐานเราไปไหนเนี้ยตั้งแต่การก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายเอานี่เป็นเครื่องออกหน้าออกตาออกตลาดลาดเลซะแล้วนี่เหลือของวิเศษเป็นอิฐเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายเป็นไม้เป็นเหล็กนี่เหลือวิเศษไม่ได้ปฏิเสธพระพุทธเจ้าก็อยู่เราเป็นมนุษย์ด้วยกันเราก็อยู่เคยอยู่บ้านอยู่เรือนมาแล้วเช่นเดียวกันแต่มาอยู่ในสถานที่เช่นนี้มันเป็นยังไงจึงต้องในวุ่นวายนักหนาถ้าไม่ใช่เป็นบ้าของในวงกรรมฐานแล้วจะทำได้ลงคอหรือความพอดีรู้จักกันอยู่นี่ทำภาวนาจิตภาวนาไม่สนใจสิสนใจตั้งแต่ภายนอกมันดิมันน่าว่าถึงได้ว่าคนเรามันผิดหูผิดตาที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายพาดำเนินมาถึงไม่พูดกันถ้ามันพอเหมาะพอดีทำไมจะพูดปัญหาอะไรที่พักที่อยู่กับคนก็พระก็มาจากคนบ้านก็มีเรือนก็มีอยู่มานี่ก็ต้องมีอยู่แม้แต่กระจั่นกระแตมันยังมีรวงมีหลังพอเหมาะพอดีตามกับฐานะตาเห็นว่าตามความเห็นว่าจำเป็นมันก็ไม่เป็นอะไรนี่ไอ้นี่ที่มันพิลึกพิลั่นอะไรล่ะเกินโลกเกินสงสารเขาอยาก ยังอยากได้ชื่อได้เสียงกิตติยศเกียรติศักดิ์กิตติคุณยุ่งเข้าไปอีกเหมือนบ้านั่นบวชเข้ามาเพื่อจะมาสละลาภยศสรรเสริญโลกธรรม8มียิ่งมากอบมาโกยโลกธรรม8เต็มหัวใจไม่มีใครเกินกรรมฐานเราหากอบโกยในสิ่งอันในของในสิ่งเหล่านี้ล่ะไม่มีใครเกินแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเห็นไหมดูสิหูมีตามีด้วยกันทุกคนทำไมจะไม่รู้มันสัมผัสสัมพันธ์อะไรทำไมสัมผัสสัมพันธ์ตาหูจมูกนี่สิ่งเหล่านี้นะนี่แล้วครูบาอาจารย์ท่านว่าอย่างช่องส่งเสริมให้ทำอย่างนั้นเหรอมีในท่านสอนไล่กับทางโยกรมท่านกับป่าผู้ย่อก็เหมือนกันลูกขโมยเสนาธนาหมาเขาว่าไงโน่นป่าเนี่ยท่านก็บอกว่างั้นนั่นแหละที่ฆ่ากิเลสความประเสริฐจะอยู่ตรงนั้นท่านบอกอันนี้ยุ่งกันเรื่องอะไรแข่งญาติแข่งโยมแข่งประชาชนก่อนแล้วก็ไม่พ้นที่จะกวนบ้านกวนเมืองเขาแหละไปที่ไหนกวนไปหมดพระเรามันตายเป็นเปรตเป็นเปรตเป็นผีไปแล้วกวนบ้านกวนเมืองจะเอาห้าเอาสิบเอาร้อยเอาพันเอาหมื่นเอาแสนนั้นจะสร้างนั้นนี่สร้างนี่นะเห็นหน้ามันจะสร้างท่าเดียวสร้างหัวใจให้เขาเจ้าของให้เขาได้เห็นให้เขาได้กราบไหว้บูชานี่เป็นไรตามหลักพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้นี่นะสร้างหัวใจนี่น่ะสร้างอะไรข้างนอกใครก็สร้างอยู่แล้วพออยู่พอกินพอเป็นไปก็เอาละสิเอามากมายอะไรนักหนาเกินโลกเกินสังไปถ้าไม่ใช่เป็นแบบที่ว่าแบบบ้าแบบไม่ตื่นลมตื่นแรงสุดท้ายก็มาตั้งตลาดในวัดเท่านั้นสิหางานนั่นมาหางานนี่มาอันนั้นราคาเท่านั้นนี่ราคาเท่านี้ขายแหลกมันหมดในวัดในว่าหาแต่เงินแต่ทองไม่ได้มุ่งที่จะหาตังค์นี่ที่มันน่าทุเรศนักหนานะมันเป็นมากระเป็นเรื่องเหล่านี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเครื่องอุดหนุนอย่าให้มันเป็นมาด้วยความอุจจารบาดตาทั้งเถอะพระเราก็ทราบแล้วว่าอาศัยปัจจัย4อยู่ด้วยความพอดีพองามอยู่ด้วยความเป็นพระอยู่ด้วยความเหมาะสมใครก็รู้อยู่ก็เกินเหตุเกินประมาณทำเกินเหตุเกินประมาณจนกลายเป็นความโลภโลเลเกินโลกเกินสงสารเขาจนดูไม่ได้หน้าทุเรศนี่ใครก็รู้ทำไมจะไม่รู้มนุษย์เราเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นนะสิหัวใจไม่สนใจดูนี่แหละที่ว่าศาสนาเสื่อมไปเสื่อมไปดังพุทธเจ้าท่านว่าศาสนาของพุทธเจ้าเรานี่ 5,000 ปีก็จะสิ้นคือมันสิ้นในหัวใจของผู้นับถือผู้เคารพผู้นี่นะผู้จะปฏิบัติตามมันไม่มีคือค่อยหมดไปอย่างที่เห็นนี่เห็นไหมล่ะมันเห็นอยู่ประจักษ์ต่อหน้าต่อตาทำมีอยู่วินัยมีอยู่ไม่ยอมทำตามเนี่ยเห็นอยู่นี่ดื้อต่อหน้าต่อตาของหลักธรรมหลักวินัยคำพีเดียวกันเห็นกันอยู่นี่มันไม่ยอมทำจะว่าไงนี่เห็นไหมเราจะเอาอะไรมายืนยันถ้าไม่เอาสิ่งที่เห็นอยู่รู้อยู่นี่ยืนยันกันไปอนาคตก็เป็นอย่างนี้สิเมื่อตัวนี้มันดื้อซะพอแล้วมันก็หมดยางอายนี่ที่อุตตปะมีหัวใจแล้วศาสนาคำพีเจ้ากองจดฟ้าก็กองไปเถอะคำผีหัวใจไม่รับแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะศาสนาก็ไม่มีแล้วในหัวใจโลกเราหมายถึงหัวใจในศาสนาหมายถึงอยู่ในหัวใจโลกต่างหากนะไม่ได้หมายถึงอยู่ในคำผีเกิดแก่ตายมันก็มีเต็มโลกเต็มสงสารไม่มีใครมาสอนเกิดแก่ตายมันก็มีความจริงมีอยู่มันแต่ว่าไม่มีใครสนใจความจริงกันสิแล้วจะเอาธรรมมาจากไหนเมื่อไม่สนใจความจริงแล้วไม่ยอมรับความจริงแล้วนี่ขึ้นมาศาสนาเท่านั้นปีเท่านี้ปีดูเอาเราไม่ต้องไปดูที่อื่นดูหัวใจเรานี่นะฮะยังเดินยังกลมสักกี่นาทีนั่นน่ะศาสนาจะหมดแล้วนั่นน่ะความเพียรมันกำลังจะหมดแล้วน่ะเดินยังกลมหยอกได้10นาที15นาทีใจเพ่นเข้าป่าเข้าโลกเข้านรกอวิชชาที่ไหนแล้วนั่นศาสนาหมดหรือยังดูสินั่งภาวนาก็ครู่เดียวเพ่นแล้วเดินยังกลมก็ครู่เดียวเพ่นแล้วดีไม่ดีไม่กล้าก็ไปสู่ทางยังกลมเลยมันหมดไหมศาสนาดูสิมันหมดไหมตอนนั้นหรือเราไปคิดเอานู่นหรือศาสนา 5,000 ปีนี่ดูหัวใจของสิโอปัญญิโกน้องก็ไปไหนทำไมมาน้องก็มาที่หัวใจเราเพื่อแก้เราจะแก้ที่ตรงไหนน่ะฮะดูที่ศาสนามันหมดหรือมันยังเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงบ้างสมาธิธรรมมีไหมปัญญาธรรมมีไหมวิมุตติธรรมมีไหมในหัวใจเราทั้งๆที่พระเจ้าสอนไว้ว่าสิ่งนี้เป็นของจริงมีจริงมาดั้งเดิมอยู่แล้วแล้วมันมีในหัวใจเราไหมถ้าวิริยะไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสิ่งเหล่านั้นยังไงก็ไม่มีเพราะเป็นผลจากนี้อันนี้ไม่เปิดอันนี้ไม่หนุนจะเอานั้นให้เปิดเผยเปิดตัวขึ้นมาได้อย่างไรเหตุไม่มีจะมีผลขึ้นมาได้อย่างไรล่ะฟังสิท่านทั้งหลายมาปฏิบัติหัวมันอกจะแตกเขาหน้าเลยสอนหมู่เพื่อนไม่ได้สอนธรรมดานะสอนด้วยความจริงจริงนี่นะเราไม่สงสัยในการสอนหมู่เพื่อนเราพูดตรงๆเวลาสงสัยก็เคยเล่าให้ฟังแล้ว ล้มลุกคานก็เล่าหมู่เพื่อนฟังแล้วจนกระทั่งถึงหมู่เพื่อนมาเสกสรรปัญญาว่าเป็นครูอาจารย์ถ้าสอนหมู่สอนเพื่อนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ได้พูดแล้วทุกแง่ทุกมุมแล้วไม่สงสัยก็บอกไม่สงสัยว่าไงแล้วหาผู้ที่จะตั้งใจพูดปฏิบัติให้ได้เหตุได้ผลตามบ้างเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่มีมีแต่กิเลสไปกินไปกินทั้งวันทั้งวันทั้งวันแล้วทั้งสอนแทบเป็นแทบตายไม่ได้เรื่องอะไรนี่สิมันน่าทุเรศนะอยู่ที่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างนี้กับอยู่เฉยๆวันหนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปผ่านไปนั้นมีผลดีต่างกันอย่างไรบ้างหรือไม่ท่านทั้งหลายได้พิจารณาไหมนี่พิจารณาเต็มหัวใจนะนู่นย้อนหลังไปหาเราได้ยินถึงพ่อแม่ครูอาจารย์หัวใจจะหลุดจะขาดออกจากตนไม่อยากได้ยินคำว่าท่านรับไม่ได้จะด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ตามไม่ประสงค์อย่างยิ่งที่จะได้ยินคำเช่นนี้นั่นฟังสิเพราะความมุ่งมั่นต่อการได้ยินได้ฟังต่อการประพฤติปฏิบัติตามล่องตามรอยเห็นอยู่ด้วยตากับท่านนี่ให้ท่านได้พาดำเนินเห็นอยู่ด้วยตาได้ยินด้วยหูดูด้วยใจทั้งภายนอกภายในมันประจักษ์เนี่ยให้มีผู้ชักผู้จูงเหมือนกับคนตาบอดถูกคนตาดีจับไม้เท้าให้แล้วก็จูงไปอย่างนั้นนี่อันนี้ก็เหมือนกันไม่มีเลยมันไปไหนล่ะพิจารณาสิคนตาบอดไม่มีใครจูงเลยเป็นยังไงดูเอาสิแล้ววาดภาพคุณก็รู้ทันทีนี่นะแล้วความโง่เขลาของเราก็เหมือนกันเนี่ยหัวใจมันมีแต่กิเลสความมืดบอดเต็มอยู่นั้นมันก็เท่ากับคนตาบอดผู้ไม่รู้ช่องรู้ทางรู้อัดรู้ทำมาไม่มีผู้มาสั่งสอนด้วยความรู้อัดรู้ทำแล้วมันจะไปได้ไหนก็อย่างที่เราเห็นนั่นน่ะแม้แต่มีคัมภีร์โบราณที่สอนอยู่มันก็ยังไม่ลงใจที่จะรับได้นี่ต้องเข้าถึงครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านถูกต้องแม่นยำในภาคพื้นปฏิบัติทั้งเหตุทั้งผลสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นอย่างสมัยปัจจุบันนี่ก็ยกตัวอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่พอเข้าไปถึงท่านทั้งหมอบเลยนะหัวใจทำตรงไหนท่านทำอะไรอะไรก็เรียนกับพี่เดียวกันเราไปอยู่นั้นเราก็ดูท่านทำอย่างนั้นถูกกับข้อไหนข้อไหนหลักทำข้อไหนวิธีไหนข้อไหนมันมาเทียบอย่างเทียบเคียงเทียบเคียงอย่างมหาที่ค้านมาแล้วยอมนี่ในสิ่งที่เราพอเทียบเคียงได้นะส่วนที่เราเทียบเทียมไม่ได้ก็ยกไว้บูชาเช่นสมาธิอย่างเนี้ยจิตท่านเป็นยังไงท่านอธิบายให้ฟังหมดปัญญาขั้นใดภูมิใดจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นท่านแสดงให้ฟังอย่างเปิดเผยหมดเลยเราหาจึงสายไม่ได้นั่นน่ะมันเป็นกำลังใจที่นี่นี่ผู้พาดำเนินมีเป็นยังไงที่นี่ได้ยินได้ฟังจากท่านแล้วหัวใจเป็นยังไงแล้วท่านพาดำเนินเป็นยังไงหัวใจกลับไม่มีผู้ใดพาดำเนินไม่มีผู้ใดแนะนำสั่งสอนรู้ด่าว่ากล่าวบ้างเลยเป็นยังไงหัวใจต่างกันไหมเอามาเป็นอย่างนั้นจะมานอนใจยังไงพวกท่านทั้งหลายผมก็จะตายไปทุกวันทุกวันนั่นเองเหนื่อยพอแล้วนะนี่ทนเอาหมู่เพื่อนมามากเท่าไหร่ก็ทนสอนหมู่เพื่อนสอนอย่างนี้จะว่าไงผมจะมานอนใจเหรออ่ะเหนื่อยนะพอ

รรมว่าโลกย่อมหมายถึงสัตว์ถึงบุคคลเป็นหลักใหญ่ของโลกทั่วไปคำว่าสัตว์ก็มีทั่วโลกธาตุไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเป็นสัตว์จำพวกใดชนิดใดแม้แต่นรกสัตว์นรกก็ยังเรียกว่าสัตว์เพราะยังต้องเป็นผู้ติดผู้คล้องยังหลุดพ้นจากความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอันเป็นไปด้วยความทุกข์ความลำบากนี้ไม่ได้ท่านจึงให้นามว่าสัตว์สัตตะก็แปลว่าผู้ยังคล้องยังติดอยู่สิ่งที่ติดที่คล้องนั้นก็ไม่ใช่อะไรนอกเหนือไปจากมหาอำนาจที่ครอบอยู่ภายในจิตใจของสัตว์นั่นแหละคือของสัตว์ผู้ที่ติดที่คล้องนั่นแหละไม่ใช่ผู้ใดเป็นผู้ติดต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศวัตถุแร่ธาตุต่างๆที่ไม่มีวิญญาณครองไม่ได้มีคำว่าติดว่าพ้นเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองอยู่เช่นนั้นโดยไม่มีความหมายในตัวเองเลยหรือแม้ใครจะให้ความหมายอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่เป็นไปตามความหมายของผู้ที่ให้นั้นย่อมเป็นหลักธรรมชาติของตนอยู่อย่างนั้นจึงหมายถึงสัตว์ถึงบุคคลที่มีใจครองเป็นสำคัญอันเป็นหลักใหญ่ของคำว่าโลกตอนเราจะพรรณนาถึงเรื่องของโลกของสัตว์ทั่วๆไปในแดนโลกธาตุนี้แล้วหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้เลยเพราะเกินกำลังความสามารถที่จะนับจะอ่านได้ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ให้นามว่าติดข้องติดข้องอยู่ด้วยกันนี้มีรายใดคำว่าเป็นสัตว์ก็ย่อมมีคำว่าติดข้องอยู่เช่นเดียวกันหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นทุกที่มีประจำอยู่กับสัตว์ย่อมมีมากน้อยต่างกันเป็นประจำที่ว่าไม่มีทุกเลยนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องมีทุกมากทุกน้อยเช่นแต่ท่านผู้ที่สิ้นเชื้อพ้นจากคำว่าเป็นสัตว์คือความติดข้องอยู่ในอำนาจของวิเลกที่ว่ามหาอำนาจนี้เสียเท่านั้นท่านเหล่านี้พ้นไปเท่าไหร่ก็เรียกว่าพ้นทุกไปเท่านั้นและคำว่าโลกนี้มีมานานแสนนานเราจะนับอ่านว่ามีมาแล้วเท่าไหร่และจะมีไปอีกเท่าไหร่นี้ก็คำนวณไม่ได้เพราะไม่มีคำว่าเงื่อนต้นและเงื่อนปลายจึงเอามาทดสอบหรือทบทวนกันวัดกันไม่ได้จะต้องเป็นเช่นนี้ตลอดไปหากว่าไม่ได้ชำระเชื้ออันพาให้หมุนอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี้ออกได้เสียเมื่อไหร่จะต้องเป็นไปเช่นนี้ใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามใครจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยหรือไม่เป็นก็ตามธรรมชาตินี้ต้องเป็นอย่างนี้อยู่โดยหลักธรรมชาติของตนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่ใช่วิสัยของธรรมชาตินี้ที่จะเป็นไปได้คือมีธรรมชาตินี้อยู่ภายในจิตใจแต่ของสัตว์โลกแต่สัตว์โลกได้รับความสบายโดยไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากธรรมชาตินี้เลยนั้นไม่มีต้องมีอยู่มากน้อยจนได้ตามการเติบตามเวลาตามวาระที่สิ่งเหล่านี้จะแสดงผลขึ้นมามากน้อยถ้าหากว่าเราจะคำนวณถึงความหลุดพ้นจากธรรมชาตินี้โดยความรู้สึกสำนึกธรรมดาหรือสามัญสำนึกแล้วก็เช่นเดียวกับคนที่จะว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรทะเลอันกว้างแสนกว้างนั้นให้หลุดพ้นไปได้นั้นไม่มีทางนี่จะให้เป็นความต้องการหรือความตะเกียบตะกายของตนโดยหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้หาเครื่องมือไม่ได้แต่จะหลุดพ้นไปจากธรรมชาตินี้ไปอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับบุคคลที่ต้องการข้ามแม่น้ำมหาสมุทรทะเลต้องมีเรือมีเครื่องพาให้ข้ามถึงจะข้ามไปได้
ธรรมชาตินี้ก็เหมือนกันต้องมีเครื่องข้ามมีเรือคือคุณธรรมภายในจิตใจคุณธรรมนี้ก็ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถมาหยิบยื่นให้สัตว์โลกได้นอกจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ที่ได้ตรัสรู้ขึ้นมาแล้วอันเป็นต้นแห่งธรรมเต็มพระทัยแล้วก็ขยายธรรมนี้ออกไปย่อประกาศศาสนธรรมให้โลกทั้งหลายได้ทราบได้เข้าใจแล้วประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางที่ท่านแนะนำสั่งสอนหรือโปรดเมตตานั้นอันนี้แหละคือเรียกว่าเราข้ามแม่น้ำมหาสมุทรมหานิยมด้วยเรือคือความดีทั้งหลายแล้วมีทางที่จะข้ามไปได้พ้นไปได้เช่นเดียวกับบุคคลข้ามเรือข้ามมหาสมุทรด้วยเรือเช่นนั้นจะช้าหรือเร็วก็ต้องเป็นไปได้ไม่สงสัยมีการมาปฏิบัติต่ออัตธรรมทั้งหลายเวลานี้ก็เท่ากับเรามาแหวกมาไหว้มหาสมุทรมหานิยมอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆฝังอยู่ภายในจิตใจและมีรสชาติที่แนบสนิทไม่มีรสชาติสิ่งใดกลมกล่อมยิ่งกว่ารสชาติของมหาสมุทรมหานิยมที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์นี้เลย

เลสเข้ามากีดกันห่วงห้ามหรือต้านทานเราไม่ให้ก้าวไม่ให้เดินไม่ให้ไปได้สะดวกสบายต้องได้ชำระสาสางต้องได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ไม่น้อยหากว่าไม่ได้ชำระสาสางหรือไม่ได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้บ้างเลยแต่จะเป็นอัดเป็นธรรมขึ้นมาจะเป็นความสะดวกสบายขึ้นมาโดยลำดับลำดาและหลุดพ้นไปได้อย่างง่ายดายนั้นพระธรรมของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งหลายมาก็เป็นโมฆะพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นโมฆะเพราะท่านเหล่านี้มีแต่ความลำบากลำบนทั้งนั้นก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นศาสดาของโลกทรงตะเกียบตะกายมาทั้งมากต่อมากไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ในการตะเกียบตะกายพระองค์เลื่อยมาตั้งแต่ครั้งปฐมโพธิญาณคือปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกตั้งแต่บัดนั้นก็ก้าวเดินตามเส้นทิศที่ได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องอดต้องทนต้องต่อสู้ต้องตะเกียบตะกายเรื่อยมาเช่นเดียวกับเราเดินทางทางราบลื่นก็ต้องก้าวก็ต้องไปทางขรุขระก็ต้องไปทางยากทางคดทางอ้อมคดที่ไหนก็ต้องไปลำบากลำบนแค่ไหนก็ต้องไปเพราะสายทางอยู่ที่นั่นเพื่อจุดหมายปลายทางสายทางอื่นไม่มีนี่ก็สายทางที่จะให้ถึงความเป็นศาสดาและความพ้นทุกข์ก็มีอยู่กับทางดำเนินที่จะทรงตะเกียบตะกายเลื่อยมาทุกภพทุกชาติจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นความลำบากมากแค่ไหนแต่ละพระองค์พระองค์แห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่นับไม่ได้เลยนั้นด้วยเหตุนี้เราผู้มาพุทธปฏิบัติจึงไม่ควรที่จะคิดเอาตั้งแต่ผลอย่างเดียวให้ได้ตามความต้องการของตนโดยไม่คำนึงถึงเหตุที่จะบำเพ็ญตะเกียบตะกายต่อสู้กับสิ่งที่ละเอียดแหลมคมที่ที่เหนียวแน่นแก่นฉลาดที่สุดคือกิเลสประเภทต่างๆนี้บ้างเลยแล้วก็เกินผูกเกินพระพุทธเจ้าถ้ามีแต่ความต้องการเฉยโดยไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาฝ่าฝืนก้าวเดินตามทางจะยากลำบากขนาดไหนก็ตามเราต้องก้าวต้องเดินไปอย่างนี้ถึงจะเป็นไปได้และเฉพาะอย่างยิ่งย่นเข้ามาหาตัวเราแต่ละรายละรายในปัจจุบันซึ่งเป็นผลประจักษ์ที่จะควรได้รับอยู่เวลานี้คือเราเองที่พร้อมแล้วในการประพฤติปฏิบัติเพศก็อำนวยแล้วเราได้ตั้งเข็มทิศทางเดินของเราไว้อย่างไรบ้างนี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องตั้งขึ้นมาถามตัวเองแล้วก้าวเดินตามเหตุผลที่เห็นว่าถูกต้องเป็นธรรมแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นความเพียรท่าใดของการแก้กิเลสถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจจะยากจะลำบากเพียงไรก็ตามจะต้องแก้ต้องถอดต้องถอนจะต้องบึกบืนจะต้องอดต้องทนต้องต่อสู้กันอยู่ตลอดไปไม่มีคำว่าลดละท้อถอยเวลาพักก็ต้องพักเช่นเดียวกับการเดินทางหรือเขาเดินทางแต่พักเพื่อจะก้าวหน้าต่อไปไม่ใช่พักเพื่อจะนอนจมอยู่ในสถานที่พักนั้นมีการประกอบความภาคเพียรก็เหมือนกันการพักก็ย่อมมีการหลับการนอนเป็นธรรมดาการหกการฉันมีเป็นการเพิ่มการเติมกำลังวังชาที่จะก้าวเดินด้วยความภาคเพียรต่อไปอันนี้เป็นคู่เทียมกันไปตามโอกาสพอเหมาะสมไม่ให้เกินเหตุเกินผลเช่นพักก็พักจนจมนอนก็ไม่รู้จักตื่นอันนี้ไม่ใช่พักฉันก็ไม่รู้จักอิ่มท้องใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาเพราะอำนาจแห่งการหาพาให้ท้องใหญ่ท้องโตอย่างนี้ก็ผิดพระประสงค์หรือผิดทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการพักผ่อนก็ฟังคำว่าพักผ่อนพอยังอัตภาพให้เปลี่ยนไปมีกำลังวังชาแล้วก็ก้าวเดินด้วยความภาคเพียรในอิริยาบถหรือวิธีการต่าง

เรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยนะเวลานอนก็มีเวลาอย่างนั้นเวลาฉันก็เหมือนกันไม่ได้ฉันเพื่อความอ้วนท้วนสวยงามดังที่เคยเป็นมาในตัวของเราเองและโลกทั่วๆไปอันนั้นเป็นเรื่องวิสัยของโลกหากเป็นอย่างนั้นมาดั้งเดิมแต่ผู้ที่จะทรงอัตทรงธรรมผู้ที่จะถอดถอนกิเลสการขบการฉันการใช้การสอยในสิ่งใดย่อมมีสติย่อมพินิจพิจารณาในความเหมาะสมควรหรือไม่ควรมากน้อยประการใดอยู่โดยสม่ำเสมอลดละความพินิจพิจารณารอบตัวอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ก้าวเดินเดินจงกรมนั่นก็คือความเพียรความเพียรเป็นยังไงในวิธีการของการเดินจงกรมการก้าวเดินนั้นก้าวไปเพื่ออิริยาบถให้สม่ำเสมอและเป็นวิธีการอันหนึ่งในการประกอบความภาคเพียรที่สำคัญก็คือสติให้แนบให้ติดกันกับความเพียรของตนเราเพียรด้วยเหตุผลกลไกอะไรให้สติอยู่กับความเพียรในเหตุผลกลไกนั้นๆเช่นเรากำหนดพิจารณาอะไรสติต้องแนบสนิทกับสิ่งที่เราพิจารณาเรากำหนดทำบริกรรมก็ให้สติแนบติดแนบอยู่กับคำบริกรรมเราทำความรู้สึกตัวในร่างกายของเรานี้ให้เป็นสัมปชัญญะก็ให้มีสติติดกันเป็นแถวเป็นแนวอันเดียวกันที่เรียกว่าสัมปชัญญะนี่ก็คือสติที่สืบต่อเนื่องกันไม่ทั้งเผลอนั่นเองเวลาเหนื่อยเมื่อยล้าตามธรรมดาย่อมอยากจะหยุดจะพักจะหลับจะนอนแต่คำว่าความเพียรแล้วต้องเพียรควรจะต่อสู้ความเหนื่อยเมื่อยล้านี้ประการใดบ้างเราก็ต้องอดแล้วก็ต้องทนเช่นเดินจงกรมนานๆนี่ก็คือความอดความทนนั่นแหละประการแรกเป็นอย่างนั้นแต่ประการต่อไปที่สติปัญญามีทางก้าวเดินและเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วย่อมเป็นสติปัญญาและความเพียรนั้นย่อมเป็นเครื่องดึงดูดตัวเองไปเองอิริยาบถทั้งหลายก็ก้าวไปตามนั้นถึงจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจิตใจก็ไม่เป็นอารมณ์กับอิริยาบถแห่งการเดินของเรานี่ก็เรียกว่าความเพียรเอาเดินผู้ทำความเพียรด้วยท่าเดินต้องเดินเอาจะเหนื่อยจะเมื่อยล้าขนาดไหนก็ให้ทราบว่าเราทำงานเขาเดินทางเพื่อจุดนั้นจุดนี้เมื่อยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการเขาต้องฝ่าต้องฝืนต้องอดต้องทนก้าวเดินไปเรื่อยๆพักก็เพียงเล็กน้อยแล้วก้าวเดินไปเป็นส่วนมากคือทำการงานด้วยการก้าวเดินมีการประกอบความภาคเพียรด้วยวิธีเดินก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นแต่ว่าพอเหนื่อยบ้างแล้วก็หยุดเสียอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าทำเล่นทำเป็นพิธีทำไม่มีความรู้สึกเห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษมหาโทษต่อหัวใจนี้เลยผู้ที่เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษอยู่ในหัวใจนี้ย่อมจะมีการต่อสู้ตลอดเวลาการต่อสู้กับความอดความทนกับความภาคเพียรที่พยายามทุกด้านทุกทางที่จะให้ก้าวเดินไปด้วยความสะดวกฝืนทุกสิ่งทุกอย่างนั่นต้องเป็นเรื่องที่แนบสนิทติดกันไปเสมอนี่เรียกว่าเดินจงกรมไม่ใช่เดินเพียงชั่วระยะเวลาหรือชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเท่านั้นก็หยุดจะกี่ชั่วโมงก็ตามก็เราทำงานจนเมื่อมันจะไปไม่ได้แล้วมันก็รู้เองไม่ใช่คนตายเดินจงกรมอยู่เวลานั้นเราไม่ใช่เป็นคนตายเราเป็นคนเป็นเนี่ยทำงานอยู่ด้วยการเดินจงกรมชำระกิเลสนั้นจะนานจากเท่าไหร่เราอย่าไปถือเอาเรื่องเวลามาเป็นประมาณเพราะกิเลสมันไม่อยู่กับเวลามันอยู่กับหัวใจคนถ้าไปกำหนดเวลานั้นนั่นแหละกิเลสมันจะหัวเราะผู้บำเพ็ญด้วยวิธีการเช่นนี้เราต้องอุตส่าห์พยายามต้องอดต้องทนนี่เป็นความเพียรประเภทหนึ่งในอิริยาบถเดินอิริยาบถนั่งก็เหมือนกันจะลำบากขนาดไหนพิจารณาจนให้เห็นเรื่องความทุกข์ในการที่ควรจะพิจารณาให้เห็นสัจธรรมจากการนั่งนานนั่งมากทุกข์มากเพราะการนั่งเป็นอย่างไรบ้างก็ให้ได้รู้ได้เห็นกันนี่
เรื่องการประกอบความเพียรประกอบอย่างนี้จะเป็นอิริยาบถใดก็ตามความเพียรในท่าใดก็ตามต้องเป็นท่าต่อสู้ต้องเป็นท่าที่เหนียวแน่นมั่นคงอยู่ทุกท่าทุกวิธีการไม่ใช่ท่าละเลาะแหละเหมือนจะห้อยเหินเดินฟ้าไปที่ไหนทั้งที่ตนก็ไม่รู้เลยว่าความรู้สึกว่าจะห้อยเหินเดินฟ้าไปที่ไหนออกจากความเพียรปนั้นเข้าในหลุมกิเลสให้กิเลสต้มตุ๋นจนเปื่อยโดยไม่รู้สึกตัวนี่แหละพวกเราการประกอบความเพียรมันจึงไม่ถึงไหนไม่เป็นอะไรขึ้นมาได้ก็เพราะมีแต่จะออกนอกลู่นอกทางอยู่เช่นนี้เองถ้าตั้งหน้าต่อการประกอบความภาคเพียรด้วยท่าต่อสู้จะเป็นอิริยาบถใดก็ตามเป็นความเพียรจริงๆตั้งหน้าตั้งตาจริงๆแล้วทำไมกิเลสในหัวใจเรากับหัวใจพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเป็นกิเลสประเภทเดียวกันความภาคเพียรทักเข้าแนบสนิทติดกันกับท่านบ้างหรือใกล้เคียงกับความเพียรของท่านบ้างทำไมกิเลสจะไม่ร้อนตัวล่ะนี่มีแต่ทำให้กิเลสหัวเราะด้วยการสักแต่ว่าถ้าว่าเดินจงกรมก็สักแต่ว่าเดินนั่งภาวนาก็สักแต่ว่านั่งจะท่ายืนก็สักแต่ว่ายืนท่าไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าท่าความเพียรมันเป็นท่าเหลวไหลอยู่ในนั้นท่าเหลวไหลอยู่ในนั้นอย่างนี้จะให้กิเลสมันร้อนตัวได้ยังไงนอกจากมันจะหัวเราะเยาะเอาตลอดเวลาเท่านั้นแล้วเราไม่ได้อะไรก็จะได้ตั้งแต่คำว่าเดินจงกรมคำว่านั่งสมาธิคำว่าตัวภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นความหมายลมๆแรงๆโดยไม่มีเนื้ออัดเนื้อทำแฝงขึ้นมาภายในใจอันเป็นผลประโยชน์จากความเพียร นั้นบ้างเลยมีอย่างนี้ใช้ไม่ได้นักปฏิบัติขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาการประกอบความภาคเพียรของเราที่มันไม่ปรากฏเวลานี้เพราะเราไม่ได้ขุดให้ถึงน้ำที่ควรจะถึงตาน้ำมันอยู่ลึกอยู่ตื้นขนาดไหนขุดลงไปเถอะยังไงก็ต้องเจอน้ำน้ำย่อมมีอยู่ในแผ่นดินอันนี้นี่มรรคผลนิพพานย่อมมีอยู่ในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้หนีเป็นอื่นไปไม่ได้ขอให้ขุดลงไปตรงนี้อริยสัจเป็นสำคัญมากที่จะแสดงตัวให้เห็นประจักษ์ในธรรมทั้งหลายเป็นขั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นจะหนีจากอริยสัจนี้ไม่ได้เลยอริยสัจคืออะไรก็ต้องทุกข์บ้างละสิคนเราไม่ทนกันได้เลยต้องทนพิจารณาไม่ใช่ทนอยู่เฉยๆทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไรก็ให้ตามพิจารณาสมุทัยได้แก่ความคิดความหลอกลวงเรานั่นแหละเป็นสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งหลอกในเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาคือในเวลาทำความเพียรถ้าเจ็บบ้างปวดบ้างก็กลัวจะล้มจะตายไปเสียลบดีปีกตัวออกไปเสียก็ว่าตนพ้นภัยนี่อย่างนี้ชาวบ้านเขาก็ทำกันได้เดินเหนื่อยเขาก็นั่งเสียพักเสียยืนนานมันเหนื่อยเขาก็พักเสียอะไรท่านอยู่ท่าใดที่มันเป็นทุกข์เขาก็เปลี่ยนท่านั้นเสียนี่เขาเปลี่ยนได้โลกเขาก็เปลี่ยนได้อย่าว่าแต่พระเราเปลี่ยนหาที่หลบภัยอันไม่ใช่เรื่องนั้นเลยคำว่าหลบภัยหลบที่ตรงไหนเนี่ยพิจารณาดูภัยให้เห็นชัดเจนไม่ต้องบอกก็หลบได้เรื่องภัยดีไม่ดีภัยหลบเราช่วยซ้ำไปพิจารณาการประพฤติปฏิบัติต้องเอาจริงเอาจังทุกเกิดขึ้นมาที่ตรงไหนเช่นการนั่งภาวนาเมื่อมันทุกขึ้นมาที่ตรงไหนให้จับจุดที่มันเด่นกว่าเพื่อนนั่นแหละเป็นสนามรบเป็นจุดที่พินิจพิจารณาเราอย่ากลัวตายเราอยากให้ทุกข์นี้หายคำอยากให้ทุกข์นี้หายมันเป็นสมุทัยทุกข์จึงกำเริบสืบสานมากขึ้นเรื่อยๆและถอยจูดไปไม่รอดเอาทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรก็เกิดเถิดเรื่องของทุกข์เป็นเรื่องของทุกข์ไม่อย่างนั้นท่านไม่เรียกสัจธรรมถึงเวลาตายจะทุกข์ถึงขั้นตายทำไมเราจะทนได้สัตว์โลกทุกรายทนทุกข์จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือตายด้วยกันเท่านั้นเหตุใดเวลานี้เราไม่นั่งเพื่อตายเรานั่งเพื่อหาเหตุหาผลในวงสัจธรรมให้ได้ความจริงขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้เท่านั้นทำไมเราจะกลัวตายนะพิจารณาลงไปในจุดที่เป็นทุกข์มากเอาหากมีจุดหนึ่งจนได้ในสกุลกายของเราขณะที่เรานั่งมากเช่นกระดูกอะไรเนี่ยกระดูกหัวเข่าเป็นต้นมันทุกข์ที่ตรงไหนทุกจุดไหนเอาจุดนั้นพินิจพิจารณาเรื่องทุกข์จะหายหรือไม่หายอย่าไปยุ่งขอให้ทราบความจริงของทุกข์นี่ว่าอะไรเป็นทุกข์กระดูกเป็นทุกข์เหรอ
เพราะว่ากระดูกเป็นทุกข์หรือจิตจ่อลงไปที่กระดูกตรงที่ว่าเป็นทุกข์นั่นแหละสติจ่อลงไปตรงนั้นความรู้สึกจ่อลงไปตรงนั้นแล้วดูทุกข์ให้ชัดเจนด้วยสติแล้วแยกจากดูทุกข์แล้วดูกระดูกให้ชัดเจนว่ามันเป็นอันเดียวกันไหมถ้าว่ามันเป็นอันเดียวแล้วคนตายแล้วกระดูกยังมีอยู่นี่มันเป็นทุกข์ไหมเอาไปเผาไฟหรือขว้างทิ้งที่ไหนมันบ่นมันเจ็บไหมมันไม่ได้บ่นว่าเจ็บนี่แล้วทำไมว่ากระดูกเป็นทุกข์ล่ะแยกกันเอาที่นี่จิตเป็นทุกข์ไหมถ้าว่าจิตเป็นทุกข์ทุกข์นี้ดับไปแล้วจิตดับไปด้วยไหมนั่นแยกแยะให้เห็นชัดเจนการแยกแยะไม่ใช่เราจะแยกแยะเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวเป็นตะลุมบอลสับสนวนเวียนกันอยู่นั่นด้วยสติด้วยปัญญาจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชัดในทุกข์ในอวัยวะที่สำคัญว่าเป็นทุกข์เช่นกระดูกเป็นต้นและในจิตที่ไปให้ความสำคัญเขาได้แก่สัญญาสำคัญว่านั้นเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ย้อนเข้ามาก็คือเราเป็นทุกข์เพราะความทุกข์มากและแยกแยะกันดูอย่างนี้ดูให้เห็นชัดเจนไม่ถอยเรื่องสติปัญญามีเท่าไรให้ทุ่มลงไปในจุดนั้นไม่ต้องการความหายไม่หายของเรื่องทุกข์แต่ต้องการความจริงที่จะปรากฏขึ้นจากการพิจารณาให้เป็นสัจธรรมประจักษ์ใจของเรานี้เท่านั้นนี่คือการพิจารณาเรื่องทุกข์นี่แหละคือการประกอบความเพียรถึงวาระที่จะควรทำเช่นนี้ก็ควรจะให้มีนักปฏิบัติเราอันนี้นั่งก็นั่งอย่างนั้นตั้งแต่วันบวชมาก็นั่งแบบที่ว่าทะเลทลายนั่นแหละเดินก็เดินแบบทะเลทลายจะทำวิธีการในเรื่องความเพียรในท่าใดแบบใดก็ตามมันเป็นเรื่องทะเลทลายให้กิเลสลากออกไปลากออกไปวันหนึ่งวันหนึ่งทำความเพียรไม่ได้เรื่องในลามันจะได้เรื่องอะไรมันมีแต่เรื่องของกิเลสลากไปถูไปถ้าหลอกบอกเปิดทั้งมันทั้งคืนธรรมะไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยเช่นอดทนเนี่ยสติปัญญาไม่ปรากฏในตัวเองแล้วจะหาทำความจริงขึ้นมาจากที่ไหนเมื่อทำความเพียรดังที่เป็นมาอย่างนี้ไม่เห็นอะไรอยู่เรื่อยมาอย่างนี้แล้วเรายังจะนอนใจทำอย่างนี้อยู่ต่อไปหรือทำไมจึงไม่พลิกไม่แพงหาเหตุหาผลหาต้นหาปลายคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาความจริงจากสิ่งที่ปรากฏอยู่นี้มีทุกข์เป็นต้นบ้างล่ะมันเป็นยังไงหัวใจของเรานักปฏิบัตินี่ที่มันถอยหลังถอยลงไปเรื่อยๆทำความเพียรก็สักแต่ว่ามันหนักอกจะตายแล้วนะผมผู้เป็นหัวหน้านี่การอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังทั้งหลายนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ได้สมุกสำบันได้ผ่านเป็นผ่านตายมาแล้วด้วยตัวเองทั้งนั้นไม่ใช่นำมาพูดอย่างโก้เก๋อย่างโอ้อวดเพื่อนฝูงเฉยๆนะแล้วเป็นความจริงทั้งเหตุที่บำเพ็ญมาด้วยทั้งผลที่ประจักษ์ด้วยเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือความเพียรตะลุมบอนกันดังที่ว่านี่แหละนะกิเลสจะหนาแน่นบนหัวใจก็ตามเถิดในขณะนั้นจะเบิกกว้างออกหมดร่างเหลือแต่จิตผู้รู้อยู่ด้วยความอัศจรรย์ของตนในขั้นนั้นเท่านั้นแล้วลืมไม่ได้นี่เรียกว่าขุดค้นหาธรรมให้ถึงความจริงของธรรมขึ้นมาทุกจะทราบชัดเจนว่าเป็นเพียงอันหนึ่งเท่านั้นไม่ปรากฏว่าได้เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดเลยนั่นจึงว่าทุกขังอริยสัจังทุกเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นไม่มีความหมายในตนเองและไม่ไปให้ความหมายแก่ผู้ใดและไม่ได้มีความรู้สึกตนว่าได้ไปให้ทุกแก่ผู้ใดเช่นให้ทุกแก่กระดูกเป็นต้นที่เราสำคัญว่ากระดูกเป็นทุกทีนี้กระดูกก็แยกลงไปอีกเช่นเดียวกันก็สักแต่ว่ากระดูกมีมาตั้งแต่วันเกิดแม้ทุกข์นี้จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกระดูกก็มีอยู่แล้วเวลาทุกข์นี้ดับไปกระดูกก็ไม่เห็นดับไปด้วยกระดูกก็เป็นกระดูกอยู่นั่นอันนี้ก็เป็นความจริงอันหนึ่งนี่เมื่อเราพิจารณาแยกแยะวนไปเวียนมาเพื่อหาความอยู่อย่างนี้ทำไมมันจะไม่ย้อนเข้าไปหาจิตเพราะจิตแท้ๆเป็นผู้พิจารณาจิตสัญญาที่ออกจากจิตแท้ๆเป็นผู้ไปหมายไปสำคัญมานั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์หมุนกันไปหมุนกันมาเพื่อหาความจริงนี้ทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่เจอของจริงมีอยู่ในกายในจิตของเรานี่แท้ๆนี่แล้วเมื่อมันทราบจะครั้งหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วปักลงอย่างลึกทีเดียวไม่มีคำว่าถอนความจริงอันนี้ความอัศจรรย์อันนี้เมื่อได้เจอแล้วในขณะนี้แม้วันหลังคราวหลังจะไม่เป็นก็ตามความรู้ความเห็นประเภทนี้วิธีการประเภทนี้ที่เคยดำเนินมานี้แล้วจะไม่มีวันถอนเลย
นั่นจึงว่าเป็นความจริงอีกประเภทหนึ่งไม่ใช่ความจำเป็นความจริงฝังลึกถ้าเราจะพูดให้มันเต็มปากก็คือว่าฝังลงในขั้วหัวใจไม่มีวันถอนเลยนั่นนี่แหละการประกอบความภาคเพียรเราคุยเกี่ยวขุดค้นให้มันเห็นเหตุเห็นผลบ้างที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายทำไมจึงเดินจงกรมเยาะเยาะทำความพิภาคความเพียรเยาะเยาะไม่ได้เรื่องได้ราวก็อยู่กันไปอยู่กันไปทำไมอยู่ได้ทำไมไม่มีความวิตกวิจารตนเองบ้างไม่ลำพึงตนเองบ้างว่าอยู่อย่างนี้มันเป็นยังไงมันผิดกับโลกเขาอยู่กันยังไงบ้างมันมีความหมายอะไรความเพียรก็เดินจงกรมเยาะเยาะนั่งสมาธิก็ง่วงเหงาห้านอนมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสเข้ากล่อมอยู่ตลอดเวลาหาความหมายหาที่ยึดที่เกาะภายในจิตใจกับธรรมทั้งหลายไม่ได้แล้วเราอยู่ด้วยเหตุผลกลไกอะไรเรามีหลักมีเกณฑ์อะไรพอที่จะให้เป็นความอบอุ่นภายในจิตใจของเราไม่มีว่าอย่างนี้เลยต้องหาให้มีสิธรรมพระพุทธเจ้ามีอยู่สดสดร้อนร้อนก็เคยพูดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนศาสนธรรมหรืออริยสัจสี่ภายในกายในใจของเรานี่แหละคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็พูดอยู่แล้วตลอดเวลามามาโกหกหมู่เพื่อนยังไงก็พูดเอาความจริงออกมาพูดแท้ๆความเป็นเป็นอย่างนั้นแท้ๆเอาความจริงมาพูดเนี่ยแล้วทำไมมันจริงไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเดินจงกรมก็เดินมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งปัจจุบันนี้นั่งสมาธิภาวนาก็เคยนั่งมามันก็นั่งแบบนั้นแหละแบบละละละเลวเลวไหลๆโลเลโลกเลขดังที่เคยเป็นมามันจึงได้ตั้งแต่สิ่งเหล่านี้มาเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มใจอยู่ก็อยู่แบบนี้นั่งก็นั่งแบบนี้เป็นอยู่ก็เป็นแบบนี้เวลาตายไปก็จะตายไปแบบนี้หามรรคผลนิพพานอันวิเศษวิโสดังพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยพระเมตตานั้นไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยเพราะถูกกิเลสหลอกหลอนต้มตุ๋นโดยที่เราไม่รู้กลมายาของมันตลอดมาอย่างนี้มันเป็นยังไงเพื่อนฝูงที่มาอยู่กับผมนี่ผมหนักไม่ใช่เล่นนะทุกวันนี้หนักหลายด้านหลายทางซะด้วยผมในทนอยู่กับหมู่กับเพื่อนนี่ยังว่าดีนะผมจะดีดออกตัวออกไปเมื่อไหร่ผมดีดได้นะผมไม่ได้ห่วงอะไรผมพูดจริงๆผมไม่ได้โอ้ได้อวดไม่ได้คุยเสียดายอะไรโลกธาตุนี้พิจารณาจนรอบหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันมีตั้งแต่สิ่งเหล่านี้เต็มมาแผ่นดินหรือเต็มโลกเต็มท้องสารมาตั้งแต่กลับใดกันใดก็รู้อยู่แล้วเห็นอยู่แล้วหลงมันหาอะไรตื่นมันหาอะไรห่วงมันหาอะไรห่วงมันหาอะไรนอกจากห่วงจิตใจดวงที่มันติดมันพันที่ไม่รู้ไม่เห็นและติดพันอยู่เรื่อยๆด้วยความทุกข์ความทรมานพบนั้นพบนี้วันนั้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้ชาตินั้นชาตินี้เป็นมาเรื่อยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นอยู่อย่างนี้ด้วยความทุกข์ความทรมานนี่มีความห่วงใยในจิตดวงนี้ต่างหากกับเพื่อนฝูงที่ได้มาอาศัยอยู่กับผมไม่ได้ห่วงอะไรนะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มันขัดข้องกับธรรมอย่าเอามาขีดมาขวางทำยามาเหยียบย่ำทำลายหัวอกของผมที่ได้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเมตตาผมอกจะแตกแล้วนะขอให้หมู่เพื่อนได้เห็นใจอันใดที่มันเป็นภัยก็รู้แล้วว่ากิเลสมันเป็นภัยมาตลอดเวลาทำไมจึงให้มันอาถรรพ์กล้าหาญเข้ามาตีตลาดในวงพระในเฉพาะพระกรรมฐานของเราด้วยแหมมันพิลึกกึกกือเหลือเกินนะนั่นสลดสังเวชถ้าว่ามันพออกแตกมันอกแตกได้จริงๆนะพิจารณาสิสอนแทบเป็นแทบตายผลปรากฏออกมาเป็นนักเป็นผีออกมาเนี่ยเป็นยังไงไม่เป็นอัตเป็นธรรมเลยพิจารณาสิเจ้าของพิจารณาสิผู้เป็นใครเป็นต้องพิจารณามันเป็นด้วยกันนั่นแหละไม่มากก็น้อยเอาพิจารณาที่สิ่งเหล่านี้ถ้าว่าผมเป็นผู้โกหกหาเรื่องใส่หมู่เพื่อนนั่นเป็นยังไงมันเป็นไงสิ่งเหล่านี้มันทำอะไรให้เรานอกจากมันขีดมันขวางหัวใจให้ก้าวไม่ออกเดินไม่ได้อยู่ไหนก็ขวางหมดถ้าลงมาในขวางหัวใจนี่แล้วแสดงอากัปกิริยาอะไรออกไปมันขวางหมดขวางหมดขวางทั้งโลกทั้งสงสารไม่มีใครขวางก็ขวางตัวเองอยู่นั่นมันเป็นของดีเหลือขวางตัวเองเหยียบย่ำตาลาตัวเองอยู่เช่นนั้นมันน่าจะพิจารณาที่ทำไงการสอนเรื่องความภาคความเพียรก็สอนมาอย่างนี้นี่แหละคือความเพียรเพื่อเห็นเหตุเห็นผลต้องคิดแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายขมสิผู้ปฏิบัติมาอยู่ทื่อๆอยู่เฉยๆอยู่แบบเซ่อๆซ่าซ่ามันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนั่นแหละคือสอนคนให้เซ่อกล่อมคนให้เซ่อกล่อมผู้ปฏิบัติให้เซ่อเซ่อซ่าซ่าถ้าเป็นธรรมแล้วจะไม่เซ่อวันนี้ประกอบความเพียรอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงนั่นหาเหตุแล้วพลิกหาอีกพลิกหาอยู่งั้นตลอดเวลานั่นจึงเรียกว่าความเพียรเพื่อความเฉลียวฉลาดดัดสันดานกิเลสเอาให้อยู่ในเงื้อมมือต้องเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัตินี่อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
วันไหนก็มีแต่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเดินจงกรมก็เท้ากับตีนแปะแปะแปะแปะบนแผ่นดินแล้วก็ว่าได้ทำความเพียรหัวใจมันเป็นยังไงมันเป็นความเพียรได้ไหมหรือถูกกิเลสเอาไปถลุงที่ไหนเคียงไหนจนเป็นลาบเลยลาบไปแล้วเคียลงในป่าช้าผีดิบไปหมดแล้วเคียลงฐานไปหมดแล้วเรายังไม่รู้ตัวอยู่หรือว่าเราเป็นกลายเป็นมูดเป็นขูดไปเพราะกิเลสมันกินมันขี้มันถ่ายไปแล้วนั่นน่ะขนาดนั้นเรายังไม่รู้ตัวอยู่หรือผู้ปฏิบัติไม่รู้ใครจะรู้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นยกให้เลยว่าเท่านั้นจะรู้สิ่งเหล่านี้ตามทางของศาสดาที่ทรงสอนไว้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่โง่เขลาปัญญาเป็นที่เลิศที่สุดในเรื่องความเฉลียวฉลาดแหลมคมกิเลสเหล่านี้มีอำนาจขนาดไหนมันไม่มีความฉลาดแหลมคมมันจะครอบหัวใจโลกได้หรือแล้วทำไมพระพุทธเจ้าจึงโผล่ขึ้นมาได้ยี่ยบหัวมันลงไปแล้วประกาศสอนโลกให้รู้ภัยของมันพวกเรายังให้มันกล่อมอยู่ว่าเป็นของดีของดีหรือความขี้เกียจขี้ค้านความทอดแท้อ่อนแรงแล้วเหล่านี้มันเป็นเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสมันทอดแท้กับทอดแท้อะไรทอดแท้ที่จะกล้าไม่กล้าเข้าสู่ธรรมมันสิทอดแท้เลยหลายให้เป็นไปตามเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนี่นะมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมเรายังยินดีอยู่เหรอการเพื่อปฏิบัติเป็นยังไงนี่มันน่าคิดอยู่มากนะเพราะการอบรมสั่งสอนหนูเพื่อนมันอบรมมานานมันน่าจะได้เทียบได้เคียงมาแล้วแล้วน่าจะได้นำมาพูดเช่นอย่างพูดอยู่วันนี้แต่ก่อนก็ไม่เคยพูดแบบนี้นี่มันอดไม่ได้เพราะมันทบมันทวนพิจารณาจนอกมันจะแตกอกจะแตกแล้วเวลานี้เดี๋ยวก็หมู่กับเพื่อนเนื่องจากว่าเราดำเพ็ญมาอย่างไรนี่อันหนึ่งมันอดที่เอามาเทียบเคียงไม่ได้เพราะเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามพอหมู่เพื่อนจะนำไปเป็นคติถึงข้าเด็ดควรจะได้เด็ดถึงขาวจริงควรจะได้จริงถึงขาวขาดก็ขาดควรใช้ให้เป็นในการประกอบความเพียรของแต่ละหลายรายในบางครั้งบางข่าวถ้าไม่หนักแน่นไปตลอดก็ดีแต่เมื่อถึงขั้นที่ควรจะหนักแน่นมาตลอดไม่ต้องบอกเป็นเองขั้นนั้นแล้วเป็นเองดังที่เคยแสดงให้ฟังแล้วขั้นล้มลุกคลานขั้นตะเกียบตะกายต้องตะเกียบตะกายสิขั้นเด็ดต้องเด็ดขั้นทนต้องทนไม่ทนไม่ได้เราจะอยู่อย่างนี้อยู่นี้ไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละมีอะไรพิเศษในหัวใจของเราวันหนึ่งมันคิดเรื่องอะไรเรื่องเหล่านั้นมันเคยคิดมากี่ครั้งกี่หนแล้วมันอะไรมาให้เราวิเศษวิโสพอที่จะเคลื่อนกับมันจนลืมเนื้อลืมตัวลืมความภาคความเพียรให้สติไม่มีในหัวใจเลยเป็นยังไงเนี่ยมันจืดจางไหมหัวใจถ้าเป็นไปกับกิเลสแล้วมันจืดจางไหมนี่เป็นเราจะเรียกว่ามันกล่อมดีไหมกิเลสพิจารณาสิมันละเอียดแหลมคมขนาดไหนเราไม่ทันมันเลยไม่รู้ตัวเลยจะว่ายังไงถูกมันกล่อมตลอดเวลาเราไม่รู้ตัวจะว่าเราฉลาดอยู่หรือเราเรียนให้ปฏิบัติให้มันถึงมันสิเมื่อถึงแล้วมันจะรู้เพลงของกิเลสกิเลสขนาดไหนแบบใดเพลงใดมันจะมีความละเอียดแหลมคมมีความแยบคายของมันอยู่ในนั้นทุกแขนงของกิเลสที่แสดงตัวออกมามันจึงได้ครองโลกครองหัวใจของสัตว์โลกถ้ามันไม่มีความละเอียดแล้วคงไม่มีความแยบคายอยู่ในแขนงแห่งการแสดงของมันแล้วทำไมโลกจะไม่เห็นโทษของมันนี่จนกระทั่งถึงไม่เห็นเลยนี่ไม่ว่าใครก็ตามมีหนำซ้ำพระพุทธเจ้ามาประกาศธรรมะกลางวันอยู่เช่นปัจจุบันนี้ก็ได้ 2,500 ปีมันยังไม่รู้เรื่องรู้ราวมันยังไม่ตื่นเลยจะว่ายังไงหนาขนาดไหนพวกเราแล้วกิเลสเต็มขนาดไหนเอามาเทียบกันสิพิจารณาสิแล้วมันยังจะติดไปอีกเป็นไปอีกอย่างนี้ตลอดเวลาถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปตบไปต่อยไปตีไปขุดไปค้นกันแล้วยังไงก็จะไม่เห็นโทษของกิเลสแม้นิดหนึ่งภายในหัวใจนี่เลยแหละแล้วก็จะแบกไปกิเลสไปอีกทำมันเหยียบหัวใจไปเกิดในภพนั้นภพนี้ภพไหนภพไม่ทุกข์นี่แหละฟังแต่ว่าเกิดชาติปิทุกขาท่านว่าไงท่านบอกไว้แล้วหรือท่านบอกไว้ด้วยหรือว่าชาติปิทุกขามีไหมชาติปิทุกขามีไหมฟังสิท่านบอกจริงใดท่านเป็นยังไงท่านก็บอกตามความจริงเกิดเป็นทุกข์เนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าเกิดเป็นสุขเพราะท่านเคยเกิดมาแล้วถ้าเป็นสุขท่านก็จะได้บอกว่าเป็นสุขมาแล้วผู้ริเช่านะนี่ก็เห็นภัยมาแล้วในความเกิดทั้งหลายว่ามันเป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่น่าประกาศสอนพวกเรากังวานมาอยู่กี่ปีกี่เดือนแล้วในแบบในแผนตำรับตำรามีแต่ความจริงที่ออกจากพระทัยของผู้ริเช่าซึ่งกังวานอยู่ในตำรับตำราตลอดเวลาอยู่แล้วอ่านเข้าไปก็กังวานถ้าอ่านด้วยความสนใจอ่านด้วยความพินิจพิจารณาแล้วจะกังวานออกมากระเทือนหัวใจเรากระเทือนหัวใจเราตลอดไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไรด้วยความสนใจใครอ่านใครทำอยู่แล้วยังไงก็จะต้องกระเทือนเข้ามาในหัวใจให้ได้เห็นเหตุเห็นผลรู้โทษรู้กรรมของมัน
ว่ามันทำกรรมทำเวรเกี่ยวเราขนาดไหนจะเด็ดนั่นสิพิจารณาถ้าไม่เอาจริงจริงจังจะไม่เห็นนะแง่กลอุบายต่างๆของกิเลสที่มันกล่อมเฉพาะอย่างยิ่งกล่อมหัวใจเราแต่ละดวงละดวงซึ่งเป็นหัวใจของนักปฏิบัติกรรมฐานที่เขานับถือด้วยนะในการนี้เขากำลังนับถือกรรมฐานเฉพาะอย่างยิ่งสายหลวงปู่มั่นภาคอีสานเนี่ยแล้วในกิเลสมันกล่อมนี่มันสมเหตุสมผลได้หรือในกิเลสมันถลุงอยู่เนี่ยถ้าใครก้าวเข้ามามองเห็นด้วยตาแล้วเห็นแต่กิเลสถลุงพระกิ้งไปกิ้งมาอยู่นั่นเฉพาะอย่างยิ่งพระวัดป่าบ้านตาดเกลื่อนอยู่เหมือนกับขอนสูงเต็มวัดเต็มบามีแต่กิเลสถลุงกิ้งไปกิ้งมานี่ใครอยู่จะดูได้ไหมคนทั่วประเทศไทยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดป่าบ้านตาดนี้ดูได้ไหมเห็นตั้งแต่พระเนรในวัดป่าบ้านตาดนี้เป็นขอนสูงให้กิเลสไปถีบมายันไปยันมากิ้งไปกิ้งมาอยู่ถลุงไปตลอดเวลาอยู่อย่างนี้ไม่มีเวลาที่จะมองเห็นยับหนึ่งว่ากิเลสได้ต่อยธรรมะนักปฏิบัติกรรมฐานมาต่อวันตาได้ต่อยกิเลสพอให้กิเลสมันจะรุ่งบ้างไม่เห็นมีเลยอย่างนี้เป็นยังไงมันคุ้มค่ากันไหมเราเอามาคิดบ้างที่สิ่งเหล่านี้มันเป็นความคิดที่จะเกิดประโยชน์แก่ตนไม่ต้องคิดเพื่อจะแก้พิษแก้ภัยที่ไม่เขาเห็นความสะดวกสบายอย่างนั้นก็ตามเถอะมันจะเป็นภัยเป็นประโยชน์แก่เราเนี่ยโดยไม่ต้องสงสัยหรอกการคิดอย่างนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่เราเมื่อมันเป็นประโยชน์แก่เราใครมาเห็นก็รู้ความเป็นมงคลทั้งนั้นน่ะตามีหูมีรู้กันดีชั่วประการใดรู้กันนี่มันไม่ได้มองเห็นด้วยตาเนื้อเฉยนะเออมันจึงไม่ได้เกิดความสะดุดสังเวชมาปรุงธรรมสังเวชภายในวัฏฏะบันตัดเราเรายังจะเพลินอยู่หรือยังจะภูมิใจอยู่หรือเมื่อเราเป็นพระกรรมฐานไม่ได้คิดบ้างหรือว่าเราแพ้กิเลสมาวันยังค่ำคืนยังรุ่งเรื่อยมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีการชนะมันมาโดยลำดับเลยเป็นยังไงนักปฏิบัติเราถ้าผู้ปฏิบัติจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นั้นต้องพ้นทุกข์แล้วต้องชนะเรื่อยมาชนะเรื่อยมาเป็นลำดับแล้วขณะจิตที่มันแสดงออกมาแต่ละครั้งละคราวจะเป็นแสดงในการต่อสู้แสดงในการหลบดีติตัวหรือหลบซ่อนหรือพลิกแพงแต่งหลายสารพันคมที่ต่อยกับกิเลสนั่นนักปฏิบัติให้มันเห็นอย่างนั้นบ้างสินี่มองไปที่ไหนมองไปเมื่อไรมองดูเมื่อไรมีแต่กิเลสถลุงพระถลุงหัวใจของพระกรรมฐานมันตลอดทั้งเรื่องจะตายไปนานนะไม่ว่าไงได้พากันคิดยังไงบ้างหรือไม่แพ้มันมาเท่าไหร่แล้วบวชมากี่พรรษาตั้งหน้ามาปฏิบัติกี่ปีแล้วแพ้มันมาเท่าไหร่ยังไม่รู้สึกตัวว่าแพ้อยู่หรือเวลานี้หรือเรายังภูมิใจอยู่หรือเราชนะอะไรชนะลมๆแรงๆที่ไหนเออมันไม่มีอะไรที่ชนะนอกชนะลมๆแรงๆเฉยๆภูมิใจลมๆแรงๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนี่รู้ไหมอันนี้ก็เป็นกลหนึ่งของกิเลสถ้าเราต่อยเงาต่อยอะไรไปนั่นเงาต่อยเงาไปตัวกิเลสจริงไม่เห็นมันอยู่ที่ไหนไม่รู้นี่เรารู้อย่างพิจารณาสิผู้ปฏิบัติทำความภาคเพียรไม่มีวักไม่มีตอนไม่มีเผ็ดไม่มีร้อนไม่มีเข้มข้นตามการตามเวลาตามเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นไปได้เลยแล้วยังไงก็ตายทิ้งเปล่านะไม่จะไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยหากไม่ใช้อย่างที่ว่าเนี่ยก็บอกแล้วว่ากิเลสเป็นยังไงมันฉลาดขนาดไหนนี่นำเรื่องมาของกิเลสที่มันฉลาดมาให้ฟังนอกจากนั้นนำเรื่องความโง่ของเราให้ฟังอีกและนำเรื่องความฉลาดให้ทันกิเลสมาให้ฟังอีกจะหาฟังที่ไหนอีกท่านทั้งหลายจะหาฟังที่ไหนการปฏิบัติก็ปฏิบัติเวลาโง่ก็โง่ที่สุดก็เคยพูดให้ฟังแล้วเอาตัวยืนยันเลยใครจะว่าบ้าก็บ้านี่เพราะความเมตตาสงสารของเพื่อนให้เห็นเหตุเห็นผลเป็นความจริงขึ้นมานั่นเองถึงได้พูดถึงขนาดนี้เวลามันสติปัญญาความเฉลียวฉลาดมันกระดิกตัวขึ้นมากระดิกตัวขึ้นมาจนกระทั่งถึงขั้นเชียงไกลทันกิเลสประเภทต่างๆโดยลำดับลำดาทันแล้วฆ่าด้วยเขาด้วยไปโดยลำดับลำดานี้ก็เดี๋ยวพูดให้ฟังจนขนาดถึงว่ากิเลสโผล่ขึ้นมาตัวไหนอยากคอขาดถ้าเป็นคอมีคอก็คอขาดโผล่ขึ้นมาถึงขนาดนั้นเมื่อถึงขั้นเชียงไกลของสติปัญญาที่ทันอุบังกิเลสมันถึงขนาดนั้นฟาดถ้ามันม้วนเสื่อลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรมากีดมาขวางอะไรมาแสดงกลมายาให้จิตนี่กิ่งไปกิ่งมาเหมือนลูกฟุตบอลนั้นมีไหมที่นี่มันไม่มีก็รู้ว่ามันไม่มีเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็จะสรุปลงได้ความว่ามีกิเลสเท่านั้นที่มาก่อกวนมายุแย่มาทำลายให้รับความทุกข์ความลำบากอยู่ตลอดมาจนกระทั่งป่านนี้และยังจะเป็นไปอีกหาที่ที่ไม่ได้เลยไม่มีอะไรนอกจากกิเลสเท่านั้นนะก็เมื่อมันหมดจากหัวใจแล้วมันก็รู้ชัดเจนที่อุบายของกิเลสมันใช้กลใดอุบายใดแขนงใดที่เคยเป็นความแยบคายมามันพังไปหมดพังหมดด้วยอำนาจของธรรมที่เหนือกว่าไปแล้วนี่ก็ได้มาพูดให้ฟังแล้วทำอะไรอีกใช่ผมทำอะไรอีกมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่น
พูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วก็ยังไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยทำยังไงมันไม่มีเคล็ดมีลับไม่มีทุ่มมีโมงบ้างเลยเป็นอะไรไม่ได้เรื่องสินค้าที่ควรจะเด็ดไม่เด็ดควรที่ใช้สติปัญญาให้มากไม่ใช้ควรที่ใช้ความอดความทนให้มากไม่ใช้ทำไงนี่จะให้กิเลสมันเด็ดเอาเด็ดเอาดัดเอาเด็ดเอาตลอดเวลาความเด็ดมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นทำไม่ได้เด็ดมันเลยทำยังไงเราไม่อายเราบ้างเหนือกิเลสอยู่ในหัวใจเราเราไม่อายหัวใจเราบ้างเหนือกิเลสอยู่ในนั้นมีแต่แพ้ตลอดเวลาเรายังภูมิใจกับความแพ้ของเราอยู่เลยแล้วเราจะเป็นไปด้วยความแพ้ภูมิใจไปด้วยความแพ้กิเลสนี่เหนือในระยะต่อไปในวันขณะต่อไปนี้แล้ววันพรุ่งนี้วันมะรืนจนกระทั่งถึงวันเราตายเราจะหวังความภูมิใจในการแพ้กิเลสโดยไม่รู้สึกตัวอยู่อย่างนี้เหรอเอามาคิดบ้างสิสติปัญญามีกิเลสนี้มันเหยียบมาทั้งเท่าไหร่แล้วมันเคยให้คุณแก่ผู้ใดผู้ริจ้าทุกๆวงสอนว่ากิเลสเป็นภัยทั้งนั้นทำไมเราจึงให้มันกล่อมอยู่ตลอดเวลาไม่รู้สึกตัวเลยมันเป็นยังไงลูกศิษย์ตถาคตนะมันไม่เกินไปแล้วเหรอพิจารณาสินี่มันอกจะแตกแล้วนะถึงขั้นที่ควรจะเด็ดบ้างไม่มีเลยการประกอบความภาคเพียรให้มันมีเหมือนเขาเดินทางการเดินทางทางที่ราบรื่นมันก็มีคลุกคลาก็มีเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเหวเป็นอะไรมีไปเดินดับลำดาก็ก้าวไปเดินไปจนกระทั่งถึงผ่านพ้นไปได้นั่นเมื่อก้าวไม่ถอยเอาทางอยู่ที่ตรงนี้เอาคดก็คดอ้อมก็อ้อมเอาคลุกคลาคลุกคลาเป็นหลุมเป็นบ่อเอาหลุมบ่อก็หลุมบ่อทางอยู่ที่นี่มันหนาทางกี่ทางแม้ไม่ได้อยู่ทางไหนแม้ก็ไปนู่นก็เป็นดงเป็นป่าเป็นภูเขาเอาแม้ไปไม่ได้ก็ไปตามทางทางมีอยู่นั่นก็เหมือนกันที่การต่อทุกข์ที่เหลือไปทางไหนมันมีแต่ดงหนาป่าทึบของกิเลสทั้งนั้นตรงนี้ช่องนี้พอที่จะไปได้คือช่องแห่งความเพียรช่องแห่งสติช่องแห่งปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้นี้มีเป็นช่องทั้งนั้นนี่ไปได้ตรงนี้ทำไมไม่ยอมไปและตายอยู่ทั้งสองภาคทางให้มันถลุงอยู่นั่นเป็นยังไงกรรมฐานเรานี่ความเพียรต้องอย่างนั้นเลยไม่อย่างนั้นจะตายทิ้งกระเป๋านะผมไม่อยากพูดอย่างอื่นมันไม่ถึงใจถ้าตายทิ้งกระเป๋าแล้วเหมาะกับความเพียรของเรากับสติปัญญาของเราที่เป็นอย่างนี้อันไม่มีทันยับหนึ่งก็ไม่ทันกิเลสเลยนี่มันก็ต้องพูดอย่างนั้นมันเหมาะกันเอาไปคิดสิเนี่ยท่านเรียกว่าความเพียรดังที่กล่าวมานี้ถึงเวลาเด็ดต้องเด็ดนี่อะไรก็เรื่อยๆเรื่อยๆเฉยๆไปนะเดินก็สักแต่ว่านั่งก็สักแต่ว่าไม่ได้เรื่องอะไรผลบุญบาอะไรที่ได้จากการเดินการนั่งที่ว่าความเพียรเพียรมีอะไรบ้างมันก็ไม่ปรากฏต่อไม่ปรากฏมีแต่สิ่งที่มันเคยหนาแน่นอยู่นั้นหนาแน่นไม่ได้บกพร่องแม้ในนิดหนึ่งเลยนิดหนึ่งเลยแล้วยังภูมิใจไว้ได้นี่ว่างไงนี่ที่ไม่น่าทุเรศทางไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะความเพียรมันต้องมีบทมีบาทที่จะทุ่มกันเป็นระยะระยะระยะอย่างนั้นผู้ประกอบความเพียรเป็นยังไงก็เอาทุกขนาดไหนจะเอาทุกนี่เป็นหินรับปัญญานั่นมันเห็นนะชันมันเห็นจริงๆนี่นะไม่เห็นนั่นมาคุยได้ไงนี่มาเทศหนูเพื่อนนี่ผมพูดจริงๆไม่เห็นนะจังหวะพูดนี่นะจะว่าไงใครจะว่าผมบ้าก็ผมก็ยอมรับแล้วยอมรับโดยที่ว่าบ้าแบบนี้นะของมันเป็นแล้วทำพุทธเจ้าเป็นของจริงปฏิบัติตามนั้นทำไมไม่จริงพุทธเจ้าสอนให้รู้แท้ๆรู้แล้วทำไมพูดไม่ได้วะแต่จะไม่รู้ก็ยังบอกว่าไม่รู้เนี่ยโง่ก็บอกว่าโง่เวลามันฉลาดจะไม่ให้พูดได้บ้างเหรอมันเป็นยังไงเรื่องที่มาปิดปากแล้วพูดไม่ได้เหรอมันเห็นมาจากในใจของตนที่มันเปิดเผยหมดแล้วเป็นยังไงโลกธาตุอันนี้เป็นยังไงเรื่องของกิเลสนี่นั่นมันยังนั่นที่ฟาดมันจนกระทั่งที่กุศลธรรมะเอาให้แหลกหมดอยู่ไหนสบายทั้งนั้นจิตใจจิตวิญญาณในโลกนี้มีเท่าไหร่ที่ถูกกิเลสมันบีบบังคับตลอดเวลาจิตของเราดีดผึ่งออกแล้วเอากิเลสมาเป็นอาหารว่างโดยซ้ำไปนั่นน่ะเป็นยังไงไม่เห็นที่พระพุทธเจ้านี่มีแต่พวกมีแต่องค์ที่เอากิเลสมาเป็นอาหารว่างทั้งนั้นแต่ก่อนมันเป็นภัยเวลาเอามันได้แล้วก็ประกาศเหมือนกับประจานให้โลกเห็นไอ้รีบมานะตถาคตได้เป็นมาแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่สงสัยตถาคตได้พาดำเนินมาอย่างนี้ให้ดำเนินตามตถาคตที่สอนนี้นะนี่คือทางแค้วคลาดปลอดภัยคือทางที่จะพ้นทุกภัยในไม่ช้านี้เป็นอย่างนั้นที่ว่าสวดคาธรรมสวดคาธรรมตรัสได้ชอบแล้วดีแล้วตัดไว้อย่างนั้นนะไม่ผิดเอาให้ดีนะเอาให้ดีนะอย่าไปทางอื่นนะทุกอย่างลำบากขนาดไหนเอาก็ตามตถาคตนี่นะตถาคตเคยลำบากมาแล้วถึงขั้นสลบแต่ถาคตยังไม่ถอยเอาจนกระทั่งเลยตัดสรู้นี่ยาถอยนะหนึ่งความหมายเหมือนอย่างนั่นที่ท่านสอนสดๆร้อนๆอย่างนั้นพิจารณาสิผู้ปฏิบัตินี่นะธรรมพุทธเจ้าไม่มี
อะไรเป็นการท้าทายกิเลสตลอดเวลาให้อานำมาใช้เถอะยังไงก็กิเลสต้องพังไม่สงสัยมีแต่ให้ความเพียรพังนั่นเองไอ้มันเคยเห็นกระดินมาพอแล้วทั้งท่านทั้งเราใครทั้งใครต่อใครก็ตามไอ้เรื่องอัมกิเลสเอาความเพียรพังนี่มันด้วยกันทั้งนั้นแหละไอ้เราเอาความเพียรนี่เอาพังกิเลสนั้นมันไม่ค่อยจะมีและไม่มีนี่มันสำคัญเอาให้เห็นในหัวใจของเราสิความเพียรพังกิเลสพังยังไงแล้วมันเห็นสิคำว่ากิเลสแหลมคมมันแหลมคมยังไงให้รู้ปัญญาของเราแหลมคมกิเลสมันก็รู้ว่าของกิเลสแหลมคมได้ตอนนั้นถ้าปัญญายังไม่เหนือกิเลสแล้วรู้ไม่ได้นะว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนมีอำนาจมากขนาดไหนอ้อยอิงขนาดไหนไม่รู้นะเมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้แล้วปิดไม่อยู่จนกระทั่งเป็นกิเลสหงายหมดเลยไม่มีอะไรเหลือจะเอาอะไรมาแสดงลวดลายที่นี่เมื่อทำมันเหนือกว่าทุกอย่างทุกอย่างแล้วออกมากิเลสตัวไหนเก่งออกมาเนาะถึงขั้นมันท้าทายกันมันถึงขนาดนั้นนะออกมาพอยับทั้งกับพุ่งเลยนะสติปัญญาที่เกียงกายที่ทันสมัยที่จะหักวัตจักรวัตจิตให้มันม้วนเสือนั้นต้องเป็นสติปัญญาขนาดนั้นเป็นเองถ้าเราจะมาตั้งท่าตั้งทางไม่ทันเนี่ยถึงขั้นที่เป็นเองท่านถึงว่าภาวนามยปัญญาเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นในหัวใจเราบ้างสิพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านเป็นมาแล้วท่านถึงมาสอนท่านไม่เป็นอะไรมาสอนมันมีวิธีการที่จะอธิบายอะไรได้หรือลงภาวนามยปัญญาแล้วต้องเป็นผู้ปฏิบัติรู้ขึ้นมาเท่านั้นเองถึงจะรู้เองไม่อธิบายก็รู้เมื่อมันเป็นขึ้นมาในอ๋อทันทีเลยกิเลสพังไปด้วยเห็นนี้เองอ๋ออ๋อนี่ท่านกิเลสยังไม่พังก็ตามนั้นยังไงก็มั่นใจไปโดยลำดับๆแล้วพังไปเรื่อยเหมือนไฟได้เชื้อเอาเชื้อไหนก็เชื้อเถอะถ้าลงไฟแล้วเผาได้หมดทั้งนั่นที่นั่นยังไม่ไหม้ก็ไม่ต้องบอกมันจะไปเดี๋ยวนี้กำลังลุกลามไปเดี๋ยวนี้นั่นเชื้อมันอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปถึงหมดไหม้เป็นเท่าเป็นฐานไปหมดนี่ก็เหมือนกันกิเลสฟันลงเป็นเท่าเป็นฐานหมดด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญาที่มาจากภาวนามยปัญญาจะเป็นที่ไหนไปธรรมะนี่เขาสดร้อนอยู่ในหัวใจกลางวันในหัวใจเราไม่กลางวันที่ไหนไม่เอามาใช้เป็นนุสัตราวุธกองทัพภูเขาก็ตามถ้ามันไม่มาใช้ก็เป็นสัตราวุธอยู่งั้นนะเราก็ต้องจมอยู่ในข้าศึกนั่นเองหาที่โผล่ขึ้นมาไม่ได้ดีไม่ดีตายอยู่ในท่ามกลางข้าศึกเพราะไม่มีอาวุธที่จะสู้เราไม่เอามันมาใช้นี่มีเท่าไหร่ก็ไม่นำมาใช้เกิดประโยชน์อะไรนี่เหมือนการสติปัญญาพระเจ้าสอนไว้เพื่อให้เอามาหุงต้มแกงกินเหรอท่านสอนว่ายังไงมันควรจะมาคุยปฏิบัติให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ประกาศกลางวันนะว่าอาการิโกหมายถึงอะไรทำเหล่านี้เองเป็นอาการิโกขอให้นำมาปฏิบัติเถอะไอ้เรื่องผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติอย่ามาสนใจผิดมากนักถ้าเรื่องของกิเลสมันกล่อมแล้วเร็วนะสมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่มีสมัยนี้หมดแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วจะปฏิบัติเท่าไรก็ปฏิบัติไปเถอะตู้หัวมันพูดมันไม่ได้ปฏิบัตินี่ผู้ปฏิบัติต่างหากผู้ที่รู้จะเห็นมรรคผลนิพพานไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเริ่มมาให้คะแนนของใครต่อใครทั้งที่ของไม่มีอะไรความรู้โง่ยิ่งกว่าหมาตายเอาความรู้อะไรมาสอนคนอื่นให้เขาได้เป็นคติความรู้เจ้าของไม่มีนั่นไม่เชื่อที่เชื่อคนประเภทนั้นศาสดาองค์เอกเป็นผู้ที่ควรเชื่อได้มาตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วทำไมจะไม่ยอมเชื่อเพราะทำไมไม่ยอมเชื่อไม่ยอมพบบ้าๆรับหูรับตาพูดอยู่นั่นหรือมันไม่เคยภาวนานั่นหรือเชื่อคนประเภทนั้นเหรอนามผลนิพพานไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็ตัวของว่ามันเองมันไม่มีนามผลนิพพานจะเอามาผลนิพพานอะไรมาอวดล่ะผู้มีอยู่ผู้ปฏิบัติมีอยู่ต้องเห็นอยู่รู้อยู่ตัวข้าทำตับไม่ชอบแล้วนี่บ้างไงพุทธเจ้ารู้จากทำเหล่านี้นะภาษาว่าทั้งหลายรู้จากทำเหล่านี้เห็นจากทำเหล่านี้พ้นทุกจากทำเหล่านี้ฆ่ากิเลสให้ม้วนเสื่อมไปด้วยทำเหล่านี้น่ะมันไม่ได้ฆ่ากิเลสไปด้วยว่ามรรคผลนิพพานไม่มีเออฟังสิพวกนี้มันตายกี่กับกี่กันก็เรื่องของเขามันไปยุ่งกับเขาทำไมเราที่ฉลาดปัดความทุกข์เหมือนกับไฟติดตัวของเราพันไหม้ตัวของเราแล้วปัดไฟออกจากตัวของเรานี่มันเป็นเรื่องของเราแท้ไปยุ่งอะไรกับไฟเขาไหม้หมดทั้งตัวก็เป็นเรื่องของเขาเองเขาไม่อยากปัดออกก็ช่างเขาสิแล้วปัดออกสิกิเลสมันเหมือนฟืนเหมือนไฟราคะกินาเป็นยังไงไฟคืออะไรนั่นโทสะกินาโมกินาฟังดีสามกองเท่านี้ก็พอแล้วนะมันไหม้อยู่ในหัวใจเวลานี้โลกทุกวันนี้ทุกเพราะอะไรเพราะไฟอันนี้เองมันเผาเรายังไม่เห็นโทษของมันอยู่หรือยังจะมาภูมิใจของอยู่สบายสบายวันไหนก็มาสบายสบายตั้งแต่เรื่องธาตุเรื่องเนื้อเรื่องหนังที่จะพังอยู่เมื่อไม่กี่วันเมื่อหมดมาใจนี้แล้วนี่เท่านั้นแล้วมันยังจะมาถือว่าสิ่งนี้วิเศษอยู่หรือธรรมที่วิเศษที่พระเจ้าทั้งหลายกระเทือนโลกธาตุมานี้มานานแสนนานมากต่อมากแล้วทำไมไม่เห็นกระเทือนหัวใจบ้างเอามาพิจารณาสิตั้งปัญหาถามเจ้าของคนอื่นถามไม่ดีครูบาอาจารย์ว่าให้กับเหมือนกับดุด่ามากเก่าบางทีเกิดมุดหงิดอะไรในใจแทนที่จะเป็นกิเลสมันเป็นธรรมมันแทนที่จะเป็นธรรมมันกลายเป็นกิเลสขึ้นมาเสีย
ให้เจ้าของเราฟัดเจ้าของเองเอาหนาวันนี้ว่างั้นถ้าลงเป็นอย่างนี้จะไม่เป็นไรเจ้าของเอาหนาวันนี้หนาวจะแล้วตักกันลงไปเอาหัวขาดหนาวันนี้ต้องอย่างนั้นนั่นถ้าไม่มีปัญหาอะไรเลยให้คนอื่นมาคาบดีบังคับอย่างนั้นมันเป็นไม่ได้ในหัวใจเรามันจะเป็นทำได้ยังไงมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเทวทัตขึ้นมานั่นเราพิจารณาสิเพราะนั้นใครๆก็ตามต้องเตือนเจ้าของสอนเจ้าของเด็ดเจ้าของเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแม่นยำที่สุดได้เมื่อได้อุบายจากครูบาอาจารย์หรือจากธรรมท่านมาแล้วเอามาฟาดลงไปใช่ที่เรียนมันม้วนเสือด้วยเหตุนี้เองมันไม่ได้เป็นไปด้วยดังที่เราเป็นมานั่นนะให้เราจำเอาไว้ว่าวิธีการที่ทำมาแล้วนี้มันเป็นยังไงมันได้ผลมากน้อยเพียงไรเอามาทดสอบกันสิแล้วเราก็จะมีทางก้าวเดินนะท่านปัญญาพอแล้วนี่คือหน่อยๆให้ถึงได้หยุดไปมันมาก็แค่กันไปไหนนู่นไปไหนกันบ้างมันอยู่แบบเขาอยู่ว่างั้นแต่มันก็สบายของมันหนึ่งนะมันก็กำดีของมันอยู่พระเลี้ยงดูมันเป็นนายพระด้วยจำจะว่าจะเป็นเสี่ยวพระเลยมันเป็นนายพระด้วยดูขึ้นมันมีอะไรอยู่นี่ในหมาตัวหนึ่งนะนี่เรียนธรรมะให้อย่างนี้ถ้ามันเห็นมันทะลุไปหมดค้านพระเจ้าได้ยังไงถ้าลงได้รู้ตามธรรมที่พระเจ้าทรงสอนแล้วค้านไม่ได้นอกจากกราบอย่างราบเท่านั้นเองของเทศของจริงแท้ไม่เอาของความมาหลอกเลยไม่เหมือนกิเลสที่หลอกอยู่ตลอดเวลาทุกขณะทุกแขนงมันหลอกเท่านั้นหนึ่งเลยแต่ทำแล้วจริงนะไม่ตั้งแต่ส่วนหยาบไปถึงส่วนละเอียดเสียดฉุดมีแต่ความจริงทั้งนั้นสอนด้วยความรู้แล้วเห็นแล้วนะทางนี้ภายในจิตใจแล้วมันเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกนี่มาเป็นตัวของตัวจนหมดนั่นเราก็ยังไม่รู้มันกว้านเอาหมดในตัวของเรานี่ว่าเป็นเราเป็นของเราไปซะหมดไม่รู้ทำเมื่อเราทำเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปคัดเข้าไปเลือกเข้าไปแยกเข้าไปแยกเข้าไปเห็นไปโดยลำดับลำดาแล้วก็เวิร์กออกหมดพังออกหมดแม้จะอยู่ในบ้านนั่นก็ตามพอดีมันก็รู้นะนี่คือเนื้อคือหนังเราพูดว่านี่คือดินคือน้ำคือลมคือไฟนี่คือจิตนั่นมันก็รู้เองว่าไม่มีใครบอกถ้าลงได้พิจารณาตามพระญาติทรงสอนแล้วเช่นอริยสัจเนี่ยยึดสติปัฏฐาน4นี่แยกธาตุมันเนี่ยเนื้อวิชาแยกธาตุละเนี่ยนี่นานเลยแยกความจริงแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยรู้เลยทำไงทีเนี่ยให้หลงเนี่ยก็ไม่หลงจะว่าไงนั่นเวลามันยังไม่รู้ทำยังไงให้รู้ก็ไม่รู้เมื่อไม่ถึงขั้นจะรู้ตามหลักธรรมชาติตามหลักความจริงไม่รู้อยากรู้เท่าไหร่มันก็ไม่รู้เมื่อมันยังไม่ถึงขั้นจะรู้เหมือนอย่างเราเดินไปจะไปจุดใดก็ตามเมื่อยังไม่ถึงจุดนั้นเวลาที่พิจารณาเราไปเจออย่างนั้นแล้วจะหาที่ค้านเรื่องทางไหนได้ยังไงนอกจากกราบราบเท่านั้นเองเวลาไม่รู้ยื้อมันต่อสู้ครูพุทธเจ้าว่างั้นมันเชื่อมันไม่เชื่อมันเชื่ออย่างนี้เนี่ยกิเลสกับธรรมมันเป็นข้าศึกกันมันต้องทัดทานการทานตลอดเวลาขัดแย้งตลอดเวลาขัดแย้งธรรมยังไม่ถึงไหนเลยต้องได้เดือนนึงพอดีแล้วนะเข้าพรรษานี่จะมาเดือนนึงเดือนวันนี้วันแรมค่ำพอดีแล้วไม่ถึงไหนมาเดือนนึงนะแล้วมันไม่ได้นับอะไรไม่ได้สนใจเลยก็เห็นได้เมื่อกับแจ้งอย่างนี้จะให้ว่าไงใครจะว่าบ้าก็ว่าสิก็มันเป็นอย่างนี้จริงก็ไม่ใช่จะนับไปแล้วนั่งหาก็นับมาจีตั้งแต่วันเกิดมาอย่างนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายโลกพานับมากันนับมานี่มันได้เห็นได้เรื่องอะไรความจริงมันก็มีแต่เมื่อกับแจ้งอย่างนี้เองจะหยุดแต่เป็นอารมณ์อะไรกับมันนะความหวังมันเป็นบ้าอย่างนั้นก็คือว่ากิเลสมันพาให้หวังนี่จะหวังแต่ยังหวังนี่หรือหวังเงินครับไอ้ผิดหวังมันผิดมาเท่าไหร่ไม่ได้คิดนะตอนผิดหวังนี่แต่เจ้าหวังเงินเนี่ยจากเมื่อกับเรื่องนี้เท่านั้นวันนั้นเดือนนี้ปีนั้นอย่างนั้นปีนั้นจะเป็นอย่างนั้นโอ้หวังมันก็เพลินในความหวังนะมันทำให้เพลินในความหวังเมียนี่เขาไปตัดปุ๊บเขาไปยิงไปจับสิ่งนี้เลยสิเหมือนก็มีกล้องไปจับปุ๊บเพลินอะไรเป็นบ้าหรือว่าเขาจะว่าเราบ้าเพลินอะไรเป็นบ้าเลยมือกับเพื่อนนี่มีมาตั้งกันแล้วนี่นะนี่เขาก็จะว่าเราเป็นบ้านะความจริงเป็นนั้น
ิจารณาจิตมันถึงคือถึงแดนของโลกของสมมุติของวิมุตติเต็มส่วนแล้วทุกอย่างแล้วจะทำยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นนี่จะว่าไงใครจะว่าอะไรมันก็เป็นไปตามจิตตรงนั้นมันไม่เป็นไปตามก็เหมือนอย่างโลกเนี่ยใครจะว่าอะไรมันก็ไม่เป็นไปตามมันเป็นทั้งวันหนึ่งนั้นเมื่อกับแจ้งเมื่อแจ้งนี่มันจะเป็นไปตามไข่อยากร้อนก็ร้อนอยากหนาวก็หนาวเห็นวันเดียวนั้นเราเป็นบ้าดิ้นตายอยู่กับมันไม่รู้ตัวแล้วปรับตัวเข้าหามันไม่ถูกไม่ปรับมันจะดิ้นกับมันไปปรับตัวของเราให้มันถูกได้ระดับพอดีพอดีนะพอดีหมดนะไม่ปรับนี่ไงพระพุทธเจ้าเอิดปรับจิตให้ได้เต็มจัดเต็มส่วนภาษาวกทั้งหลายปรับจิตของแต่ละองค์ให้ได้เต็มจัดเต็มส่วนพอเหมาะพอดีไม่มีขันอยู่ทั้งก่อนไม่มีอะไรจะวุ่นนะก็ท่านไม่มีอะไรก็จะเอาอะไรไปยุ่งยิ่งก็ท่านไม่หลงจะให้ท่านไปหลงอะไรเนี่ยมีขันอยู่เป็นอยู่ธรรมดาก็ดีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีจนกระทั่งจะตายไปก็ดีจะให้ท่านวุ่นอะไรเพราะท่านหมดความวุ่นแล้วไอ้เรื่องวุ่นมันเรื่องโลกเรื่องสมมุติจิตนั้นไม่ได้วุ่นกับอะไรจะให้ท่านวุ่นอะไรเหมือนกับแกล้งเสแสร้งไปงั้นจะเสแสร้งอะไรเคยเสียแจ้งมาพอแล้วมันจะไปเสียแจ้งอะไรก็จะปลดจากแตกจากไถกันนี่แล้วพวกเรานี่แล้วจะมาเสียแจ้งอะไรพระอรหันต์องค์ไหนที่ท่านบรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์ไปแล้วไม่มีไหมท่านมาเสียดายสมุนเคยมีไหมมีพระอรหันต์องค์ไหนบ้างที่แหวกแนวมาเป็นอย่างนั้นน่ามาตั้งแต่พระพุทธเจ้ากี่ล้านล้านล้านพระองค์และพระสาวกของพระเจ้าแต่ละพระองค์นั้นนับเป็นกี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านแล้วมีองค์ไหนแม่องค์หนึ่งที่มาเสียดายโลกท่านหลงท่านรู้ไปแล้วท่านกลับมาอยากหลงอีกมีองค์ไหนนี่นาเนไม่งั้นจะเรียกว่าบรมสุขได้ไงจะเรียกว่าเลิศได้ยังไงท่านยังจะมาหลงเอาอะไรมาเลิศล่ะมันก็ไม่ผิดกันกับสมมุติเลยท่านจะมาหลงสมมุติกับสมตรงเตงกับสมมุติยังจะมาเสียดายสมมุติอยู่นะมันที่จะมาทำสูตรเอื้อมของคนมีกิเลสนะมันก็มีข้อแม้อย่างนั้นทำสูตรเอื้อมของสูตรเอื้อมของคนมีกิเลสทำพอเหมาะพอดีของท่านผู้สิ้นไปแล้วนะแต่ท่านมาหลงอะไรอีกมันก็เป็นอาถรรพ์เหมือนกันกับเวลาหลงอยู่จะให้รู้นี่มันขณะที่มันยังหลงอยู่มันก็เป็นอาถรรพ์มันเป็นไปไม่ได้มันต้องก้าวไปเรื่อยไปเหมือนอย่างเรารับทานฉันอะไรมันยังไม่ถึงขั้นอิ่มจนจะขั้นอิ่มในขณะนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ต้องฉันไปทานไปหนุนกันไปนั่นมันก็ถึงขั้นอิ่มเองแน่อันนี้ก็เหมือนกันหนุนกันไปหนุนไปว่าถึงขั้นมันเต็มที่แล้วจะให้เป็นอะไรอีกนี่เนี่ยมันก็เป็นอาถรรพ์ของทำขั้นนั้นแล้วเวลามันยังไม่รู้ก็ต้องเป็นอาถรรพ์อีกจะให้รู้เดี๋ยวนั้นไม่ได้แน่เราอาจารย์จริงนะอาจารย์บุรีจันทร์ผมพูดเต็มหัวใจผมเลยนะออกมาจากเต็มหัวใจคือพระพุทธเจ้าเป็นอันดับหนึ่งเลยสาวกทั้งหลายก็อัศจรรย์แต่ว่าได้สดับจากพระเจ้าก่อนส่วนพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี่ดิไม่มีใครบอกใครสอนเลยก็พระบารมีธรรมของท่านที่ท่านทำความปรารถนาจะเกี่ยวกับการมาอย่างที่พูดที่นี้เมื่อมีกำลังพอแล้วก็สยามภูนะทรงรู้เองถึงขึ้นเลยเด็กขึ้นเลยท่ามกลางยิ่งเลยที่หนายิ่งกว่าอะไรไม่มีอะไรหนาเกินยิ่งเลยสามโลกธาตุนี่หนาขนาดนั้นฟังดิกิเลสหนาเท่ากับสามโลกธาตุพุ่งทะลุเลยไม่มีใครบอกใครสอนสยามภูก็คือรู้เองเป็นเองพูดง่ายๆส่วนสาวกนั้นต้องได้ยินได้ฟังสาวกะต้องได้สดับได้อุบายวิธีการต่างๆจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ถึงจะนำมาปฏิบัติมาปรับปรุงมาแก้ไขตามที่สมแน่ไงแต่ผมก็ค่อยๆเจอไปเจอไปส่วนพระพุทธเจ้าเองไม่ว่าพระองค์ใดทรงรู้เองเห็นเองทั้งนั้นเป็นเรื่องง่ายกับยากต่างกันเมื่อถึงขั้นที่ง่ายของท่านก็ง่ายเคลื่อนออกมันมากมันจะเป็นกระสับเนี่ยเคลื่อนออกไปทรงผนวดออกเจ็ดวันก็วันรู้ก็มีพระเจ้าพระองค์ก็
ต้องจับไว้ตามความเป็นจริงของพระองค์นั่นเองท่านไม่มีเอียงท่านบอกว่าท่านลำบากท่านก็บอกว่าท่านลำบากถ้าชนท่านก็น้อยนี่ท่านก็บอกว่าน้อยแค่แปดสิบแต่ถึงแปดสิบก็ผึ่งเลยใช่ไหมล่ะผิดตรงไหนเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองพยายามอย่างชาติชัดเจนแล้วไม่เป็นสองพอถึงวันนั้นก็เสด็จไปนิพพานเลยภาษาเราเรียกว่าเสด็จไปตายที่นั่นเลยเนี่ยตามท่านเสด็จจริงผู้ไม่ปฏิบัติมันปฏิบัติก็ตามถ้าไม่ได้รู้ถึงเหตุถึงผลถึงความจัดความจริงเต็มจัดเป็นส่วนแล้วก็ไม่พ้นที่จะเข้าใจในทุกเวทนาว่าพระองค์ทรงเสวยทุกเวทนาในเวลาที่กำลังเสด็จไปตามทางที่ว่าทรงเหน็ดเหนื่อยนั้นไม่ได้แล้วอดสงสัยไม่ได้อดเข้าใจอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นรับสั่งพระอานนท์อานนท์ไปสั่งน้ำสั่งแล้วหาคนดื่มสั่งคนกระหายน้ำมาเหนื่อยหนึ่งสถาคนลากพระสังฆาติสถาคนเหนื่อยมากจะพักพระสังฆาติลาดคือว่าปูนั่นเองภาษานี้เราก็เอามาใช้ว่าลาดแต่พระพุทธเจ้าเองท่านจะรับสั่งว่าไงก็ไม่รู้แหละหากเป็นความหมายที่ว่าปูนั่นเองลาดนั่นเองแล้วเพียมากอะไรนั่นเราจะพักนั่นมีสั่งน้ำมาให้เราดื่มเราก็หายน้ำมากนะทีนี้เราไม่เห็นความจริงระหว่างขันกับจิตแต่สิเราเห็นแต่เรื่องขันกับจิตเป็นเดียวกันผู้เรียนมันเห็นแต่ขันกับจิตเป็นเดียวกันพระพุทธเจ้าเสวยทุกข์เวทนาไม่เสวยที่ว่าเราเหนื่อยยังไงอนุนไม่ได้ยังไงนานผมได้ยินจนสะดุดกึกเลยถ้าจะพ่อสองสองอาจจะพูดอาจจะโต้ตอบกันอันนี้มันฟังไม่เฉยแต่มันไม่ลืมนะเพราะมันเป็นจุดสำคัญว่าพระองค์ก็สวยทุกเวทนาไม่สวยพระองค์จะว่างั้นได้ไงก็ขันมันยังเป็นได้ทำไมจะว่าไม่ได้ล่ะขันมันเพียได้ทำไมจะว่าไม่ได้ว่ามันเพียเนี่ยว่าจะว่าไม่ได้หรือขันมันยังเป็นได้อยู่นั่นพุทธะที่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์แท้เป็นที่ไหนเนี่ยมันเห็นพุทธะดูสิเอาว่ามันยังนี่พูดมันเห็นพุทธะด้วยความแจ้งชัดกำจัดที่อื่นออกหมดแล้วอย่างนั้นถ้าเห็นอย่างนั้นเอาสิทำไมจะไม่รู้อะไรเป็นอะไรเวลามันเป็นอันเดียวกันมันก็เป็นก็รู้อยู่แล้วก็เคยเป็นมันแยกตัวออกไปเป็นธรรมชาตินั้นจับขันนี้เป็นนี้มันก็เป็นนั่นแหละแล้วทำไมจะพูดไม่ได้ล่ะแล้วมันจะมาสวยกันตรงไหนน่ะนั่นว่านั่นว่ามันคึกคักก็ดีนะมันเหมือนจะเป็นบ้าเราก็ดีก็มันประจักษ์อยู่ในหัวใจนี่ว่าใครจะว่าบ้าไปตาที่มันอาถรรพ์ที่จะพูดก็นี่นะอย่าว่างั้นตาบอดไม่ดูเหรออย่าว่างั้นพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะท่านสอนให้ตาบอดเหรอหรือสอนให้ตาดีถ้าตาดีก็มีน้ำเห็นสิอย่างนี้ท่านว่าอย่างนี้อย่าว่างั้นนี่นะเวลาท่านเสด็จไปในตำราอานนท์ราชสังฆาธิเราจะพักก่อนนั้นเพียว่าเพียจำทนขันถ้าพูดตามท่านนั่นเมื่อก่อนถ้าพูดตามภาษาเราสมัยทุกวันนี้เช่นอย่างใช้รถนี้พักเครื่องมันหน่อยเครื่องมันร้อนมากเพราะว่านั้นผู้ขับเป็นอะไรไปไม่เห็นเป็นอะไรรถมันร้อนมากต่างหากนี่รถหมดน้ำเอาน้ำมาเติมหน่อยเลยเนี่ยพักเครื่องมันหน่อยรถเครื่องมันร้อนมากเนี่ยถ้าสมัยปัจจุบันนี้จะพูดอย่างนี้เลยเขาเดินทางเขาพูดกับรถเรื่องรถเขาจะบอกอย่างนั้นอันนี้นี่มันก็เหมือนรถรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาการห้านี่มันอยู่ด้วยกันเป็นสมมติจริงๆมีอนิจจังทุกขังหน้าตาติดแนบไปหมดอนิจจังทุกขังหน้าตารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจังเนี่ยไปหมดมันก็รู้อยู่ว่าไงแม่ก็รู้ความจริงเป็นงั้นเป็นงั้นเห็นอยู่งั้นดูอยู่งั้นจะไปคาบกระทานไปแยกแยกออกจากความจริงนั้นได้ไงความจริงอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนี่เนี่ยเวลาไม่รู้มันก็ไม่รู้อย่างที่พระพุทธเจ้าเสวยทรงเสวยทุกเวทนาไม่งั้นท่านจะพูดท่านจะรับสั่งว่าให้ราชสังฆาติอานนท์เราเหนื่อยมากได้ไงเนี่ยไม่รู้ว่าขันติดเครื่องไปอีกก็ไปได้จนถึงจุดที่หมายนี่ก็พอพักไปก่อนนั่งก็ไปจนถึงที่ปรินิพพานอย่างไรเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะผิดอย่างนั้นเป
จนกระทั่งวาระสุดท้ายเหมือนกับพระท้าชาวกวาถามใครยังมีข้อของใจสงสัยอะไรอีกนะพูดมาพอไม่มีใครว่าอะไรแล้วทรงทำหน้าที่ไปนิพพานพอถึงเวลาแล้วเห็นไหมท่านองค์ท่านสุทโธท่านที่ตรงไหน

สมาบัติทั้งหลายดับสัญญาและเวทนาหมดสัญญาความจำอะไรหมดเวทนาคือทุกเวทนาในธาตุในขันธ์นั้นหมดไม่ได้หมายถึงเวทนาในจิตนะเวทนาในขันธ์อาการป่วยพระชวนของพระองค์อ่ะหมดดับเดี๋ยวเราไม่มีฌานเราก็ยังตัวเท่าไอ้ตั้งนี่เราก็ยังถึงเวลามันดับเราก็ยังรู้มันดับยังไงอย่างที่เราพูดมันพอเข้าถึงนั่นก็ดับหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่รู้ล้วนๆสักแต่ว่ารู้เท่านั้นเรื่องของขันไม่มีอะไรเลยเหลือไม่มีเหลือหูก็ไม่ใช่หูหนวกมันเลยหนวกแล้วมันเป็นธรรมะตั้งคืนไปแล้วนะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นธรรมะตั้งคืนไปหมดไม่ใช่เป็นตาบอดหูหนวกนะคือมันเลยนั่นไปแล้วนั่นมันยังรู้อยู่ว่างไงพระเจ้าองค์ตักดาแล้วเธอแม่ท่านรู้ได้ไงรู้ปล่อยความรับผิดชอบทั้งหมดเวลานั้นนั่นถ้าหากว่าขยับอีกขณะที่สองที่จะออกก็ออกก็หมดเลย 100% ถอยมาก็ไม่หมดถอยมาไปเรื่อยๆเนี่ยพระเจ้าปณิธานนั่นเลยเป็นพระอานนท์ถามเรื่องนี่พระอุบาลีผมก็ไม่ทราบลืมแต่ก็คุณทราบถือว่ามีพระท่านถามอยู่ในวงฟังก็มันทนมันเสื่อมนะมายังเนี่ยพระนุษะนั่นแหละให้ดูเอาเรื่องพระจิตพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าศูนย์ไหมกล้าเข้าสู่ธรรมฌานเอาถ้าศูนย์ได้อะไรครับกล้าเข้าไปและจิตเป็นจิตบริสุทธิ์ศูนย์พระพุทธเจ้าแล้วจิตมีกิเลสจิตบริสุทธิ์กล้าเข้าสู่ปฐมฌานนั่นก็จิตที่บริสุทธิ์เห็นไหมศูนย์ใหม่รู้ติดฌานติดฌานจนกระทั่งถึงโน้นสัญญาเลยท้ายใหญ่โลดนี่คือพระจิตที่บริสุทธิ์ที่ทั้งนั้นก้าวไปเข้าไปนั่นศูนย์ใหม่ถ้าศูนย์อะไรมาก้าวเนี่ยอะไรไปข้าวสัญญาไปแต่โลดจนถอยลงจนกระทั่งถึงพระจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาแล้วก้าวครั้งที่สองเนี่ยเข้าปฐมฌานพอออกจากฌานสี่รูปฌานสี่นี้แล้วนี่ออกแล้วหน้าสมมติอารูปฌานสี่ก็เป็นสมมติรูปฌานสี่ก็เป็นสมมติพอเก้าข้ามกลางนี้แล้วพุ่งเลยออกเลยนั่นเอาแล้วที่เมื่อมีภาคพิงแล้วจะว่าพระจิตพระเจ้าไปอยู่ที่ตรงไหนล่ะอันนี้มันมีภาคที่ภาคพิงก็บอกได้ว่าเวลานี้อยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนั้นตรงไม่ฌานไม่ติดฌานอยู่ฌานนั่งอยู่ฌานมันมีที่ภาคพิงพอที่จะว่าเลยถ้าจิตที่บริสุทธิ์นั่นอยู่ตรงนั้นตรงนั้นพอออกจากนี้ไปแล้วปรินิพพานแล้วนั่นคำว่าปรินิพพานแล้วท่านก็ไม่สงสัยผู้เป็นสิ้นกิเลสแล้วไม่สงสัยว่าปณิพันธ์แล้วปณิพันธ์ยังไงสงสัยอาหาอะไรเนี่ยเวลาจะปณิพันธ์ก็ส่งไว้ลวดลายของศาสดาเต็มที่เลยนี่ว่าสัตว์ไว้ลวดลายทั้งสุดท้ายเต็มภูมิศาสดาว่างั้นเถิดเพราะพุทธิใสเป็นต้องขันมากในนั้นความรู้สึกของผู้ปฏิบัติศาสนาเรานี่มันกุดมันด้วนเข้ามากุดด้วนเข้ามานะนี่ทำไมมันนักเป็นเรื่อยเรื่อยมันนับวันดื้อด้านเขาหนาแน่นเข้าไปในหัวใจของชาวพุทธเราทั้งพระทั้งเนรทั้งคารวะหนาแน่นมาหนาแน่นก็ให้มีความหนักแน่นเชื่อถือสิ่งที่เป็นอธรรมนั้นหนักเข้ามากเข้าโดยลำดับลำดาและจางจากนิสัยธรรมนี้ไปเป็นลำดับเช่นเดียวกันจางไปหนักเข้าทางนั้นมากเข้ามากนี่มันโดยการเป็นความดื้อด้านเข้ามาแล้วนิโรธตาเลยไม่มีนี่สิน่าตื่นเต้นอย่างนี้เราก็บวชมานี่กี่ปีก็ดูกิริยาอาการของพระของเนมก็ดีของใครใครตามมันเป็นลำดับมาตั้งแต่มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้มันยิ่งได้เห็นมากมายนะได้เห็นชัดลงไประหว่างที่เดชกับธรรมที่แสดงออกจากบุคคลผู้หนึ่งอย่างชาวพุทธของเรามันเป็นยังไงก็มันเป็นอย่างนั้นจะว่าไงเพราะมันเห็นมันแตกต่างไปเดิมดำหนานี่มันเป็นผลลบผลลบถ้าพูดถึงเรื่องว่าได้ทำเห็นทำมันเป็นผลลบไปเรื่อยๆมันไม่ได้ไม่เห็นจะว่าอันนี้จะได้กิเลสคนกิเลสอยู่คนกิเลสมันกิเลสเผาเหลือเวลาว่างมีเวลาว่างของอย่างนี้อะไรๆใช้ไปใช้เลยนะอย่ามาถามอย่ามาบอกมาขอเรา

ตั้งแต่รับประเคนแล้วไม่ว่าอะไรเราไม่เคยมายุ่งมาเกี่ยวข้องไม่เคยมาเป็นอารมณ์เรื่องของเรามีอะไรเราก็ไปตามเรื่องของเราเรื่องนี้หมู่เพื่อนของผู้ดูรู้แล้วผู้ที่เอาไปใช้ไปสอนแล้วก็เอาไปตามเรื่องตามราวดีเอาละนะท่านปัญญาละเสร็จ

เป็นเราจะเทียบเป็นคนละโลกแล้วแม้แต่อยู่ในขันขันก็เป็นโลกอันหนึ่งอันนั้นก็ถ้าจะเทียบสมมติว่านั่นก็เป็นอันหนึ่งเสียถ้าจะว่าโลกหนึ่งผมมันขัดต่อธรรมชาตินี่พูดไม่ออกเขาบอกได้แต่ว่ารู้นะรู้ก็รู้เสียโลกก็โลกเสียมันชัดมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรสงสัยเลยอย่างที่เทศที่นี้ดินน้ำลมไฟมันมาอาศัยอันนี้อยู่เฉยเมื่ออาศัยแล้วมันจำเป็นจำก็อาศัยไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าที่ไม่หวังเอาอะไรจากกันแหละคุณมันก็อาศัยกันไปพอถึงวันได้เห็นชัดว่าพระราวีเป็นจักรทานจอมยุ่งเลยไรนี่จะต้องรับผิดชอบมันพายืนพาเดินพานั่งพานอนพาขับพาถ่ายกระดิกพลิกแปลงไปอะไรล้วนแล้วจะทำเพื่อขันทั้งนั้นไม่ทำเพื่อจิตเพราะจิตไม่มีอะไรที่จะทำเพื่อมันแล้วจะพูดให้มันเต็มไม่เป็นหน่อยคือว่าพอตัวแล้วที่จะทำอะไรให้เสริมอีกไม่ได้นี่เท่านั้นแต่ยังอยู่ชีวิตอยู่คลองขันอยู่มันก็พอตัวไปแล้วก็จะเอาอะไรมาพูดอีกจะไปหาบกพร่องที่ไหนอีกจะไปบกพร่องที่ไหนเมื่อปัจจุบันสมบูรณ์เต็มที่แล้วอนาคตอดีตมันไปจากหลักปัจจุบันทั้งนั้นแหละนั่นเองเช่นเราพูดปฏิบัติเราอยากเห็นอันใดเป็นของวิเศษศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าธรรมใจมันถึงจะเน้นหนักลงในธรรมถ้าเห็นนั่นจะดีเห็นนี่จะดีมันเป็นเครื่องหลอกนะทำจิตใจให้อ่อนแอความเพียรก็ด้อยผลที่เกิดขึ้นจากความเพียรก็มีน้อยทุ่มลงไปทุ่มลงไปอย่าหวังพึ่งอะไรนอกจากธรรมอย่างเดียวเท่านั้นนั่นแหละมันเต็มไม่เต็มหรอกอย่าได้ยินไม่ฟังหมู่เพื่อนภาวนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เงียบเหมือนเขาเรียกเหมือนเจียวตายยวนตายโหเป็นไงยวนตายเป็นไงที่เงียบใครจะไปร้องไห้เจียงยิ่งกว่ายวนร้องไห้ยิ่งกว่าเด็กเงียบเหมือนเจียวตายยวนตายเงียบเหมือนยวนตายเป็นของละเอียดมากน่าจะมีสิ่งควบคุมมีสิ่งบังคับเรื่องปัญหาครอบหมออยู่มันยังคล่องแคล่วคล่องตัวอยู่แค่นี้ออกไปหมดแล้วอะไรจะคล่องยิ่งกว่าจิตไม่มีทำลงไปเวลามันฝึกจิตมันจะได้งานนี้งานสำเร็จเกิดขึ้นไปแล้วสวยกำไรผลกำไรไปเรื่อยไม่มีการมีสถานที่อันนี้พบไม่มีชาติใดเข้ามาเกี่ยวข้องยุ่งอยู่วุ่นวายเหมือนแต่ก่อนว่าไปนิพพานไปนิพพานนี่เป็นปัญหาแล้วขอให้ทุกใจตรงนี้บริสุทธิ์อย่างเดียวกันพอทุกสิ่งทุกอย่างไปนิพพานหรือไม่ไปนิพพานนิพพานมีตัวรู้อยู่นะตัวรู้อย่างนั้นหรือไม่หรือไม่มีอะไรมันไม่มีปัญหาแน่แน่อันนี้พูดเรื่องความด้นเดาเรื่องความสงสัยรู้จริงแล้วก็ดังที่เขียนนั่นบรรดาท่านผู้ขึ้นจากที่เหล็กแล้วท่านรู้พระนิพพานอย่างเต็มใจเองนะแล้วคุณขี้เกียจตั้งนั่นนี่ไงมันก็อย่างนั้นแหละจริงๆไม่เห็นผิดอะไรตั้งเพราะเราไม่ขี้เกียจโลกสมมติชื่อเหมือนเรารับทานอิ่มเต็มที่แล้วไปตั้งชื่ออะไรอีกอิ่มก็รู้อยู่แล้วอิ่มเต็มที่แล้วเท่านั้นแหละไปตั้งมันจะเริ่มมีลาบนะตั้งชื่ออิ่มนี้ลักษณะนั้นอิ่มนี้ลักษณะนี้มีลักษณะกว้างแคบมันก็กว้างสอกยาวาหนาคืบนี่ในวงความอิ่มมันอยู่ตรงนี้อิ่มทั่วสารพางร่างกายเนี่ยจิตก็อิ่มทั่วจิตบริสุทธิ์ทั่วถึงจิตดวงนั้นเพราะฉะนั้นเองมันต้องเข้มแข็งอย่าอ่อนแอต่อไปนี้จะเป็นวงกรรมฐานจะหมดไปนะค่อยขุดค่อยด้วนเข้ามาขุดด้วนเข้ามาเพราะจิตใจผู้ปฏิบัติมันเองยังไปสู่โลกเพราะเห็นโลกกลายเป็นของดียิ่งกว่าธรรมแทนที่จะมาปฏิบัติเพื่ออาจจะทำในการปฏิบัติเพื่อหาเงินหาทองหาความเคารพนับถือไปเยอะหาความขลังไปเยอะซึ่งนอกเลือดนอกรอยของหลักธรรมหลักวินัยที่พระองค์ทรงสอนไว้ก็เป็นในนั้นนี่ผู้นั้นขลังผู้นี้ขลังทั้งนี้เลย
ในจิตมันไม่ได้ขังทำจิตให้มันขังเถออยู่ไหนก็สบายคนนับถือไม่นับถือมันก็ไม่เอื้อมไม่หิวไม่โหยเขานับถือก็เป็นหัวใจของเขาที่เลื่อมใสเป็นที่อยู่มงคลแต่หัวใจเขาเราถ้ามีกิเลสก็เป็นอัปมงคลแต่หัวใจเขาต่างหากไม่ได้เป็นที่เราเพราะเหตุมันเกิดขึ้นที่นั่นไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่ถ้าเราไม่ปรุงเรื่องที่เขามาว่าให้เรานั้นนี้แล้วก็ปรุงเรื่องนี้ขึ้นมามันก็เป็นเหตุขึ้นกับแต่เราแล้วรับทราบก็สัตว์รับทราบแล้วผ่านไปผ่านไปเท่านั้นจะนับถืออะไรเจ้าของไม่นับถือเจ้าของให้คนอื่นมานับถือเจ้าของมาย่อมย่องเจ้าของให้คนอื่นมายกย่องมีได้ยังไงเจ้าของไม่ดีให้คนอื่นเข้ามาชมว่าเจ้าของดีมันเป็นไปได้ผมอยากสอนลงที่จุดนี้ทำเจ้าของให้ดีเชิดชูเจ้าของด้วยข้อวัดปฏิบัติความภาคความเพียรหนุนเจ้าของให้สูงขึ้นเป็นลำดับลำดาจนถึงขั้นวิเศษด้วยความเพียรนี่นั่นไม่เอาความวิเศษวิโสความศักดิ์สิทธิ์ความขลังมาจากอะไรภายนอกภายในที่ไหนนี่เหม็นตามหลักธรรมบวชแล้วก็ไล่เข้าป่าขโมยเส้นนาพลังแน่ฟังดิทั้งหลายเป็นชาวที่หมดแล้วอยู่ตามขโมยร่มไม้ชายป่าแต่เขาเป็นที่สงบสบายในการมองเป็นสมณะธรรมเนี่ยบอกให้ไปยุ่งไปอย่างวุ่นวายหาขลังอย่างนั้นหาขลังอย่างนี้นั่นไม่เห็นว่าขาคันหาเกาในที่ไม่คันนี่ถลอกปอกเปิดขึ้นดีไม่ดีเป็นหมาขี้เลื้อนหมาขี้เลื้อนกับพักขี้เลื้อนมันผิดกันยังไงเลื้อนขี้เลื้อนมากๆมันก็เป็นหมาล่อนแก่นหมาแก่นล่อนพักแก่นล่อนไปเลยหลอกปอกเปิดสิ่งสำคัญไม่สนใจไปสนใจนอกๆนานาโน่นนั่นผิดจากพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าผิดจากหลักธรรมนั่นแหละเราจะหาผลพันธุ์ที่ไหนหาอะไรก็ได้นั่นเองโลกมีอยู่หากิเลสมันก็ได้กิเลสบวชเข้ามาเพื่อจะถอดถอนกิเลสนั่นกลับมาสั่งสมกิเลสนั่นแล้วยังยิงในตัวอยู่ว่ามาชนะกิเลสยิงก็ยิงไปแบบอื่นอ่างเนี่ยพองอยู่เฉยตัวเท่าอื่นอ่างพองแข่งวัวทั้งตัวมันได้เลยเอาตัวนี้ยึดตรงมันกินตัวนี้เอาขารบนักผีตัวด้วยข้อวัดปฏิบัติด้วยความมีสติกระตังเร่งมันลงตรงนี้สร้างตรงนี้สร้างความศักดิ์สิทธิ์พิเศษจะไปสร้างที่ไหนผิดหลักธรรมหลักวินัยจะไม่เห็นความศักดิ์สิทธิ์พิเศษอันแท้จริงประจักษ์ใจถ้าไม่สร้างที่ตรงนี้ถ้าสร้างที่ตรงนี้ขุดค้นตรงนี้ตามภัยที่มันมีอยู่ภายในจิตใจนี่แล้วพอภัยก็หมดไปหมดไปกิเลสตัวละหมดเป็นไรมันหมดไปหมดไปนี่ก็มีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมากิเลสหมดไปแล้วจะหาตรงนั้นจริงมันจะหาความวิเศษมาจากไหนจริงดีไรก็วิเศษอยู่แล้วถ้าจะว่าวิเศษท่านก็ไม่เสกสรรไปอีกเหมือนกันวิเศษเสกกันเพราะธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะล้นฝั่งพอที่จะอยากพูดนั่นอยากคุยนี่ให้คนนั่นฟังให้คนนี้ฟังให้เขาได้นับถือบ้างอะไรอยากอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ทำพอดีไม่ใช่ทำเพียงพอถ้ามันพอแล้วมันไม่อยากควรจะพูดหนักเบามากน้อยจะพูดไปเสียไม่ควรพูดก็อยู่ได้อย่างสบายเรื่องความแพ้ความชนะไม่มีในใจใครจะถามปัญหาถามอะไรเป็นการลองเชิงมั่งหรืออะไรตามโลกมันมีคนมายาเพราะกิเลสบังคับหัวใจให้เป็นเราก็ไม่เป็นด้วยเมื่อเราไม่มีสิ่งที่พาให้เป็นเราไม่เป็นแต่ตอบแล้วก็ตอบไม่ตอบก็เสียเสียเขาก็ดิ้นของเขาต่างหากเราไม่ได้ดิ้นเรื่องของโลกเอาเนี่ยเรากำมันได้ที่ไหนเขาจะทำใจเราแน่กับหลักกับอัตธรรมเถอะเป็นสุขส่งเสริมเจ้าของนี้ยกย่องเจ้าของในข้อปฏิบัติส่งเสริมเจ้าของด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเราจะเห็นคุณค่าของใจไม่มีสิ่งใดละในโลกนี้จะมีคุณค่าประเสริฐยิ่งกว่าใจเรามองหาอะไรไม่เห็นเลยจริงๆ
จมีธรรมธรรมใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจอันกลมคืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนั่นล่ะความเลิศอยู่ตรงนั้นไม่เลิศอยู่ตรงไหนการประกอบความภาคเพียรก็ต้องมีความลำบากลำบนเป็นธรรมดาแม้แต่พระพุทธเจ้าเองพึ่งเป็นเจ้าของศาสนาทรงสลบถึงสามแห่งฟังดิถ้าพระองค์ไม่ทรงลำบากนี่แต่พวกเราลำบากก็เป็นอย่างพอที่จะตำหนิพระองค์ว่าเราละอัดเปรียบบรรดาสัตว์โลกพระองค์บำเพ็ญครู่เดียวได้สำเร็จแต่โลกทั้งหลายบำเพ็ญแทบตายก็ไม่ได้เรื่องแต่นี่พระองค์สลบถึงสามแห่งทุกข์ก็ไม่ทุกข์สาวกบางองค์ปากท้าแตกพระองค์ตาแตกมีเพื่อนพระจักขุบาลมีพระโสนะพระโสนะเล่นความเพียรประกอบความเพียรมากปากท้าแตกพระจักขุบาลอดนอนไม่นอนสามเดือนตาแตกพอตาแตกภาพกิเลสก็แตกจากใจทันทีพร้อมกันพอตานอกมืดตาในสว่างจ้าแต่ตาไหนที่จะสว่างยิ่งกว่าตาไหนมาพระโสนะประกอบความเพียรฝ่าเท้าแตกพอรับอะไรรู้ว่ามีพระอินทร์เนี่ยที่มาแสดงพิมพ์สามสายให้ดีให้ดูย้อนยานนักดีก็มีเสียงดังเครื่องนักก็ขาดเพราะเครื่องสายพิมพ์พอดีแล้วดังทะเลาะเพราะพื้นเป็นเครื่องท่ามสอนพระโสนะท่านก็ยึดนั้นมาเป็นหลักดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาบรรลุธรรมนั่นนะฝ่าเท้าแตกหลังจากนั้นกับกิเลสก็แตกเรามีอะไรไม่ได้เรื่องที่จะท้องแตกมั่งหมอนแตกมั่งเนี่ยกิเลสก็แตกนี่มันว่าสุขังอันตังมีปัญญาใช้ปัญญาดิยาดีที่เผยหาวัยพิการเปลี่ยนแปลงที่ปัญญาเมื่อเรานำมาคิดมาค้นมาใช้บ่อยๆมันจะค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นจะค่อยทำนิพพานต่อไปมันค่อยหมุนมันหมุนออกมาหมุนไปเรื่อยได้เหตุได้ผลเพราะปัญญาแล้วยิ่งเป็นเครื่องดูดดึงเป็นสิ่งที่ชวนให้คิดให้อ่านแต่จอแล้วฆ่ากิเลสไปเป็นดันตอนกิเลสตายจริงตายเพราะปัญญานะสมาธิเป็นเพียงว่าตะล่ำหัวกิเลสเข้ามารวมกันเท่านั้นบริเวลาจะฆ่ามีอำนาจของปัญญาทั้งนั้นปัญญาจึงสำคัญมีอะไรสำคัญยิ่งกว่าสติกับปัญญาถ้าที่บังเกิดมาเป็นสติกำลังความสมานเจ้าของมีสติปัญญาเป็นสำคัญมากถ้าถึงที่ปิดตันอันตู้จริงๆก็มีแต่ปัญญาสามารถเจาะชัยไปจนได้เจาะตรงนั้นเจาะตรงนี้ชัยตรงนั้นชัยตรงนี้ต่อไปก็ทะลุไปได้เลยปัญญาขอให้จริงให้จังพยายามหมั่นเพียรเป็นแบบฉบับของตัวกิเลสตัวคนขยันหมั่นเพียรคนมีสติมีปัญญามีความเพียรเรียนกลัวอารมณ์นิวรณ์ทั้งหลายก็ไม่เข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายไม่เข้ามาก่อกวนเพราะจิตไม่เปิดช่องให้คิดความคิดใดที่เป็นไปเพื่อความสังสมกิเลสเป็นไปเพื่อสังสมอารมณ์ให้ก่อกวนตัวเองให้ตื่นทราบวันนั้นความคิดนั้นเป็นไผ่ให้หยุดทันทีเหมือนเราไฟมาที่ตัวเองที่ครั้งที่หนึ่งมันเจ็บขนาดไหนที่ครั้งที่สองซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็เปื่อยไปพองไปได้กิเลสมันขี้เข้าไปเรื่อยมันยังพอใจกับความขี้กิเลสพอใจกับความคิดที่ผิดความคิดที่เป็นไปตัวเองมันก็เหมือนกับขี้ตัวเองเปื่อยไฟของกิเลสมันก็เผาเรื่อยร้อนนะสติปัญญาซึ่งเป็นเหมือนกับน้ำดับไฟมีอยู่แล้วไม่นำมาใช้ฝืนกันใช่จึงเรียกว่าต่อสู้กันไม่ฝืนไม่เรียกต่อสู้
มันดับไปอย่างนี้เราไม่อยากให้มันคิดมันอยากเท่าไรแล้วก็สู้มันอย่างหนักเอาตายก็ตายเราเคยคิดมาแล้วมันเกิดเรื่องอะไรสิ่งนี้แล้วยังจะฝืนคิดไปอยู่หรือทราบมันทราบทั้งที่ทราบแล้วว่ามันไม่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นโทษโดยถ่ายเยอะเท่านั้นนะมันก็ฟาดมันอย่างหนักคิดมันก็อยู่หมัดเนี่ยถ้าลงสติปัญญาแล้วตั้งท่าขึ้นมาต่อท่าต่อสู้ขึ้นมาแล้วมันหมอบนี่เคยถึงได้พูดถึงเรื่องปัญญารวมสมาธิมันเป็นขึ้นมาเองจิตเป็นอย่างนั้นมันไม่อยากจะลงมันคิดเรื่อยๆหลังๆที่เรื่องนั้นอย่างนี้มันเป็นเรื่องเพลินแต่เพราะมันเคยเพลินกับเรื่องของกิเลสมาแล้วมันคล้อยตามกิเลสมันเชื่อกิเลสมานานนี่มันไม่ยอมเชื่อธรรมนี่ก็บังคับให้มันเชื่อธรรมด้วยการคิดการค้นเอามันไปคิดเกาะกับเรื่องอะไรค้นเรื่องนั้นทำให้เห็นชัดเจนต่อหน้าต่อตาจะไปไหนตามไปแล้วตามค้นกันสู้กันเนี่ยต้องเข้ามาหมอบเวลามันหมอบด้วยปัญญานี่มันหมอบจริงๆสงบราบไปเดียวเห็นผลนะอ๋อเวลาจิตมันดื้อนี่ต้องตื่นต้อนด้วยปัญญาสงบด้วยปัญญานี่อาจถามมากได้พร้อมทั้งเหตุทั้งผลได้พร้อมทั้งความอัศจรรย์ของจิตที่หมอบเพราะยอมจำนนต่อปัญญาหนักแล้วก็มันก็ได้หนังสือคำว่าหนังสือที่ว่าปัญญาโดยสมาธิขึ้นมาทั้งหลายเสียงว่าสมาธิอบรมปัญญาแต่เราทำไมมันกลับไปเป็นปัญญาโดยสมาธิการปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นนี่ปฏิบัติอย่างนั้นแล้วมันรู้มันเห็นด้วยเหตุนั้นจะต้องเสียงในการสังเกตุมันไปออกที่แรกคนก็งงปัญญาโดยสมาธิเฉพาะอย่างนี้มหาพุทธาเป็นเจ้าคุณวราพรเองอยู่ที่เหนี่ยววัดทองหนิบเนี่ยท่านเล่าให้กับเองไปที่วัดวัดวิเวกรามวัดเรางานที่ติดกันกับโรงพยาบาลโรคปอดเนี่ยถ้าท่านได้มาจากไหนไม่รู้งูนี่ได้ตั้งหนังสือเรื่องการหาบัวแต่งว่าปัญญาโลนสมาธิไหนหาบัวมันเก่งกว่าครูเด้อพระพุทธเจ้าครับสมาธิอบรมปัญญาแสดงที่หนึ่งสมาธิอบรมปัญญาทำไมหาบัวมันเก่งกว่าครูวะหลังงานมาดูหน่ะพ่อสาวพุทธากับเราสนิทกันเคยกันมาหนึ่งเทศแล้วนี่มาดูหน่ะทำไมมันเก่งกว่าครูนักมหาบัวอีกวะพรรษาก็เท่ากันพอมาดูเอ๊ะชอบคนเลยนั่งอ่านอยู่ขนาดเดียวจนจบเลยโอ้โหเข้าทีว่ะเข้าทีย้อนรับนะมีท่านนักมัธยภาพเองนะอ๋อผมเคยข้ามมหาลัยนะถ้าเอามานั้นแน่ๆผมเราเลยตกลงผมเลยอ่านก่อนเพื่อนเราไหนๆมาบวมได้เก่งกว่าครูได้หรือผู้ที่สองเราเป็นถุงมาบวมได้เก่งครูวะไหนมาดูมาดูเอามาพออ่านไปชอบคนไปฟาดตลอดอ๋อเข้าทียอมละคือนั่นหลักอันนั้นท่านพูดถึงภาคทั่วไปแต่รายบุคคลที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นท่านพูดเช่นสมาธิปริภาริตาสีระปริภาริตาปัญญาสีระปริภาริโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโซสมาธิปริภาริตาปัญญามหาพราโหติมหานิสังซ่าสีระปริภาริโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโซสมาธิปริภาริตาปัญญามหาพราโหติมหานิสังซ่าปัญญาปริภาริตังจิตตังสัมมาเดวะอัจเจหิมุจติสมาธิเมื่อศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากในอานิสงส์มากปัญญาเมื่อสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากในอานิสงส์มากจิตเมื่อปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบแปลตามตักท่านพูดเป็นลำดับศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาไปเรื่อยจนถึงปัญญาอบรมจิตให้หลุดพ้นถึงเวลาเป็นวิสามันทีมันเพลิดกันปัญญาลงสมาธิในขณะที่เราจะใช้ปัญญาลงสมาธิเราใช้ไม่ได้หมายถึงว่าสมาธิจะปัญญาจะลงสมาธิตลอดไปบางการจิตเวลาจิตมันคึกขนองดื้อด้านนั้นน่ะเอานั้นมาใช้มันได้ผลดีแต่ต้องเอาเป็นอย่างจริงจังนะจ่อเลยเหมือนนักมวยเต๋อไม่ได้เล็บตกเวทีถ้าอย่างนั้นไม่ที่เล็บตกเวทีจิตหมอบเลยมันเป็นบางการบางเวลาในคนคนเดียวนี่แหละถึงการที่ควรจะนำปัญญามาตีต้น
จิตใจที่มันฟุ้งซ่านถ้ามันยอมจำนนแล้วเข้าสู่ความสงบได้เราก็ทำจะควรจะอบรมให้เป็นจิตให้เป็นสมาธิสงบลงได้ตามแบบของท่านที่พูดว่าเป็นกลางก็ทำเราทำเพื่อให้เห็นผลเพื่อทำเพื่อประโยชน์อันใดจะได้ผลได้ประโยชน์ด้วยวิธีการใดเรานำวิธีการนั้นมาใช้ในเวลานั้นนะจึงเรียกว่าเหมาะสมพูดถึงสมาธินี่เราทำงานจริงเรากล้าที่ทำงานจริงสมาธิทำงานก็คือถูกออกทางด้านปัญญาไปมันเหมือนทางด้านปัญญานี่ก็เป็นธรรมจักรไปเลยครับการพิจารณาทางด้านปัญญาเกี่ยวเรื่องรูปขันธ์นี่รุนแรงผ่าผลมากเหมือนกำนันโจรลงจากภูเขาเสียงร่างถ้าว่าจะเทียมเพราะเรื่องธาตุขันธ์มันเป็นเรื่องยากรูปขันธ์มันยากปัญญาแก้เรื่องรูปขันธ์มันก็รุนแรงผ่าผลมากอย่างพอไปถึงนามขันธ์ไม่เสร็จพวกเวทนาวิญญาณทั้งขันธ์วิญญาณแล้วมันก็ค่อยเบาเหมือนกับน้ำซับน้ำพึ่งแต่ไม่หยุดนะเหมือนกับน้ำซับน้ำพึ่งที่ไหลมีทั้งแรงทั้งฝนไม่มากแต่ไม่ขาดมากขาดต่อปัญญาขั้นนี้จะเป็นยังไงมันละเอียดละออจิตละเอียดนิเรศละเอียดปัญญาก็ต้องละเอียดเหมือนกับไม้ที่เข้าสู่ความละเอียดแล้วต้องเอาอาศัยกบเราจะเอาขวานมาถากมาฟันพวกไม่ได้เวลามันหยาบจะเอากบไปสายไม้ที่ต้นไม่ได้ต้องขวานผ่าจนถึงขั้นที่ควรจะใส่ขบหรือถึงใส่การพิจารณารูปคือกายร่างกายกว่าที่จะแยกแยกกันออกได้เห็นประจักษ์ก็ต้องใช้ปัญญาแบบขวานถากมันเองเอากันอย่างหนักอย่างผ่าผลลงเต็มจริงนี่พอเข้าไปขั้นพิจารณาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีแต่นามธรรมล้วนแล้วมันก็ละเอียดเหมือนกับเอาขบสายไม้แต่ไม่ได้สายไม้ทั้งต้นเหมือนกับกบสายไม้เป็นแผ่นที่ตกออกมาจากเลื่อยจากขวานแล้วหลายลิ้นก็หลายอย่างนี่เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติซึ่งมาจากสติปัญญาที่เริ่มด้วยผู้กลางฝึกที่แรกเป็นอย่างนั้นทุกคนนั่นแหละเหมือนมันจะเป็นไปไม่ได้ทำให้อิจฉาและอาใจจะเป็นไปไม่ได้ตำหนิอำนาจวาสนาตัวของแล้วถ้าไม่ไหวอำนาจวาสนาน้อยไม่มีวาสนาอะไรทั้งนั้นเป็นเรื่องของกิเลสจอมคนทั้งนั้นเราไม่ทราบน้อยก็ทำให้มันมากสิหนักถ้าเป็นนักรบนักต่อสู้เพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อเอาของเศรษฐกิจมาเป็นสมบัติครองในตัวเองจริงอ้าวอะไรบกพร่องเวลานี้เราซ่อมแซมสิ่งที่บกพร่องอันเพื่อความสมบูรณ์วาสนาอยู่ที่ตรงไหนเวลาอยู่ว่าอยู่เฉยๆทำไมแล้วคอยการพิเศษทำไมไม่ว่าวาสนาน้อยล่ะนะฟาดลงไปฟาดกันลงไปก็ได้ความมันเป็นมันหนักมันสติปัญญาที่เราไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้ขึ้นสติปัญญาอัตโนมัติถ้าเป็นขั้นพุทธการท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาคือหมุนตัวไปเองโดยไม่ต้องได้บังคับบัญชานอกจากร่างเอาไว้อย่างนั้นเพราะจะเลยเถิดอย่างเช่นอุทธัจจะในสังโยชน์เบื้องบนอุทธัจจะอุทธัจจะแต่ก่อนเราไม่เข้าใจสังโยชน์เบื้องบนคืออะไรกามรักรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาสังโยชน์เบื้องบนเราไม่เข้าใจรูปราคะอรูปราคะรูปราคะที่ว่านี่ไม่ได้หมายถึงรูปกายเรานี่นะเวลาพิจารณาแล้วมันเป็นภาพอันหนึ่งคือกายนี่มันต่อยแล้วแต่มันอาศัยภาพของกายนี่เป็นภายในฝึกซ้อมกันพอตั้งเป็นภาพขึ้นมาภาพระดับเราไปอยู่ที่จิตตั้งขึ้นมาภาพดับแล้วไปอยู่ที่จิตมันก็ทราบชัดว่าจิตนี้เป็นผู้ประตุงเป็นผู้ปรุงออกเป็นภาพแล้วก็เข้ามาหมดในจิตเข้ามาหมดในจิตจนกระทั่งมันเข้าใจชัดแล้วภาพภายในที่แบบรูปราคะคือความยินดีพอใจไม่ได้เหมือนว่าราคะแบบกามที่อยู่ทั้งหลายนะรูปราคะอันนี้นะหมายถึงความพอใจยินดีกับอารมณ์นั้นเท่านั้นเอง
ป็นธรรมส่วนละเอียดแต่ไม่ทราบว่าจะมีอะไรมาพูดให้แยกให้เดียวกันท่านก็เรียกว่าอุปราคะคือมีความพอใจติดใจอยู่ในรูปภาพภายในจิตเมื่อรูปภาพร่างกายนี้มันสลัดมันแล้วเพราะความรู้แจ้งด้วยปัญญาแล้วมันก็นำรูปภาพอันนี้เข้าไปอยู่ภายในจิตปรุงอยู่ภายในจิตพอปรุงขึ้นภาพแล้วมันก็คืนเข้ามาคืนมาเข้ามาถึงใจมาดับที่นี่ปรุงภาพก็เข้ามาดับที่นี่มันก็ทราบไปชัดโอ้จิตเป็นผู้ปรุงขึ้นมาจิตเป็นผู้เอื้อมจิตเป็นผู้หลงเมื่อจิตพิจารณาด้วยปัญญาจริงๆแล้วจิตเป็นผู้รู้แล้วต่อไปรูปราคะนี้ทั้งหมดอรูปราคะคือยินดีในสุขเวทนานี่ตามหลักปฏิบัติสุขเวทนาอันละเอียดอยู่ภายในจิตอรูปราคะมานะคือความถือจิตดวงนั้นแหละดวงที่สว่างกระจ่างแจ้งดวงที่เด่นดวงนั้นเพราะตอนนั้นมันท่าหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างรูปมันก็พลาดอะไรก็พลาดจนพลาดจากกันไปแล้วเป็นคนที่ละอายมีจิตดวงที่ฟองใสมีเท่านั้นมานะถือจิตตรงนั้นนี่แหละสำหรับมานะก้ามันเข้าใจในภาคปฏิบัติมันถึงได้ชัดเนี่ยเข้าใจทางภาคปฏิบัติหาสงสัยไม่ได้มานะคือจิตเมื่อมันเป็นดวงนะครับมีความสว่างกระจ่างแจ้งมันก็ทำให้เกิดความอ้อยอิ่มเกิดความติดความพันความพอใจนี่เราเรียกว่ามานะคือความพอใจนั่นเป็นแบบถืออยู่นั่นแล้วก็เมื่อพบเพื่อนฝูงหรือนักปฏิบัติด้วยกันว่าองค์นั้นมีจิตภูมินั้นภูมินี้ก็คิดอยากจะเอานี่เทียบเทียงองค์นั้นจะเสมอเรานี่หรือต่ำกว่าจิตเราดวงนี้หรือจะยิ่งกว่าจิตเราดวงนี้นะถ้าสมมติว่าจิตต่ำกว่าก็มันก็เข้าใจว่าต่ำกว่าหรือเสมอหรือยิ่งกว่าเนี่ยถ้าจิตเสมอเขาก็เข้าใจว่าต่ำกว่าเขาบ้างเสมอเขาบ้างยิ่งกว่าเขาบ้างถ้าจิตดวงนี้ยิ่งกว่าเขาก็เข้าใจว่าต่ำกว่าเขาบ้างเสมอเขาบ้างยิ่งกว่าเขาบ้างอะไรรวมแล้วมันเป็นมานะก้าก็คือความถือความรู้นี่เองนี่แหละตัววิชาแท้เราไม่รู้ตรงพอมันจึงได้ติดได้พันกันอย่างนั้นสนิทสนมปมกลืนเหมือนกับเป็นอันหนึ่งอันเดียวนี่แหละกล่อมนางนอนเขาว่านางบางเงาแล้ววาดภาพอวิชชาวาดเป็นเสือโคร่งเสือดาววาดภาพเป็นยักษ์เป็นผีมาอวิชชาเป็นอย่างนั้นนั่นวะเวลาเข้าถึงตัวอวิชชาจริงโหยถูกกล่อมให้หลับสนิทแม้จะมหาสีมหาปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวก็เลยกลายเป็นโอคละรักษาจิตดวงนี้ก็เลยซ้ำคือจิตดวงอวิชชาลืมเนื้อลืมตัวไปไม่รู้สึกตัวนั่นแหละละเอียดขนาดนั้นอวิชชาจริงๆละเอียดขนาดนั้นตั้งแต่มันแสดงมาอย่างจำหยาบเรายังหลงบริษัทบริวารของอวิชชาแสดงมาเช่นความโลภเช่นความโกรธอย่างนี้เป็นต้นนะมันจำหยาบโกรธก็เห็นมีแล้วตาดำตาแดงมันก็ยังพอใจโกรธพี่น้องดูนี่เรื่องของกิเลสแล้วจิตเคลิ้มไปทั้งนั้นแหละขึ้นชื่อว่าเรื่องของกิเลสแล้วจิตเคลิ้มนั้นเพราะเคยเชื่อมันมานานไม่คิดว่ามันเป็นภัยต่อตัวเลยโกรธให้เขาตาดำตาแดงเป็นเชื่อเป็นแค้นเป็นกับฆ่าเขาได้แต่นี่มันเป็นของดีนะคือความเชื่อที่เหตุนั่นเองให้พอถึงตอนนี้ยาแบบนี้มันหมดไปนั่นที่นี่เข้าถึงตัวละเอียดตัววิชาแท้ละที่ตัวกษัตริย์แท้ละสติมหาสติปัญญาที่เป็นอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญายังต้องหลงคนของมันจนได้นั่นไปรักษาจิตตรงนี้อยู่นี่ไม่อะไรมาแตะต้องอะไรมาสัมผัสมันก็สลัดปุ๊บด้วยสติปัญญาไม่ยอมให้อะไรมาแตะต้องนี้เลยไปรักษานั้นโดยไม่รู้สึกตัวนั่นละคือรักษาวิชาวิชาเหนือมหาสติปัญมหาปัญญาอยู่แล้วน่ะมันเป็นอย่างนั้นแล้ววิชายังเหนือมีเล่ห์เหลี่ยมความฉลาดแหลมคมยังเหนือจิตเออยังเหนือสติปัญญาอยู่ในขณะนั้นสติปัญญาแม้จะเป็นขั้นมหาสติมหาปัญญาก็ตามยังวิชายังเหนือจึงต้องติดจึงต้องหลงกลวิชาเดี๋ยวมานะที่คำว่าอุทัจจะมันหมายถึงการค้นการที่พิจารณาฟงจิตเทินต่อการพิจารณาไม่หยุดไม่ถอยล้างเอาไว้ไม่ได้ก็ของก็จะตายเหนื่อยก็เหนื่อยเพียก็เพียแต่จิตไม่ยอมถอยนี่จะเอาชนะข้าเดียวถึงขั้นนี้แล้วคำว่าแพ้ไม่มีแพ้ให้ตายนี่จะให้รู้เท่านั้นไม่รู้เอาตายเรื่องคำว่าแพ้มีไม่ได้นู่นนี่แหละที่ทำให้จิต
มันฟุ้งมันเทินในการพิจารณามันจะฟุ้งซ่านรำคาญไปตามโลกตามมือสารรูปเสียงที่ลดเกินผ่านไม่มีอย่างนั้นไม่มีมันเทินในงานของตัวเองที่จะแก้ที่เหลือเทินจนเกินเนื้อเกินตัวจึงเรียกว่าเป็นสันนิษฐานอันแหน่งอุตตะถึงอวิชชานั่นอุตตะอวิชชาตอนนี้อวิชชาก็คือตัวนั้นละมานะมันคือตัวนั้นน่ะตัวของของใสๆตัววิเศษวิโสที่มันเข้าใจว่าวิเศษวิโสตัวสง่าผ่าเผยมานะมันถือตรงนั้นนั่นแหละคืออวิชชาหลงตัวเองนั่นแหละสติปัญญามันพิจารณาทางไหนมันก็หมดทางแล้วเพราะมันไม่มีทางพิจารณาอะไรก็รู้หมดแล้วจับสายเสร็จมันก็ไม่ยอมพิจารณานั่นจริงเดียวมันรู้จริงมันก่อจริงๆนะวิญญาณรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันไม่เอาพิจารณารูปนี่ก็ไม่เอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ไม่เอาเพราะมันเข้าใจหมดแล้วแต่มันจะติดใจอยู่ในความสว่างและจางแจ้งในจิตผ่องใสนั่นเนี่ยมันหลงอวิชชาทีนี้พอพิจารณาไปนานเท่านั้นเข้าเรื่องอวิชชามันก็เป็นเรื่องสมมตินี่มันจะทนต่อการแสดงความต่ออันนี้การถังการอะไรมันต้องแสดงอาการอะไรหนึ่งขึ้นมาให้จับพิรุธได้จนได้ลงถึงขั้นมหาวิสิมาปัญญาแล้วเมื่อรักษาอันตรายนานไปพิจารณาอะไรก็ไม่ได้เรื่องเพราะมันไม่มีทางพิจารณามันก็มีแต่คอยดูความเกิดความดับของร่างกายระมัดระวังอะไรอย่างนี้เรื่องว่าอวิชชาจะผ่องใสขนาดไหนมันก็มีความเศร้าหมองตามขั้นของจิตอันละเอียดตามขั้นของสารละเอียดนั้นแฝงขึ้นมาจนได้พอจะจับพิรุธกันได้เอ๊ะถ้าว่ามันจริงๆทำไมมันเป็นลักษณะแถวๆแล้วทำไมเป็นลักษณะเหมือนทุกข์คือทุกข์กับทุกข์ละเอียดทุกขั้นนี้ทุกข์ละเอียดจะทราบได้เฉพาะมหาสติปัญญาเท่านั้นถ้าที่ปัญญาธรรมดาทราบไม่ได้เลยเมื่อมันจับได้นี่ทำไมมันเดี๋ยวว่าสุขแล้วเดี๋ยวว่าทุกข์แล้วเดี๋ยวว่าผ่องใสเดี๋ยวว่าเศร้าหมองคือเศร้าหมองเศร้าหมองตามขั้นของวิชาเองไม่ใช่เศร้าหมองอย่างจิตธรรมดาเราแต่ก็มหาสติปัญญามันรู้ทันมันก็จับจุดนั้นเข้าไปเอ๊ะทำไมเท่าเป็นสิ่งที่แน่นอนแต่ได้แล้วทำไมมันถึงแสดงอาการแปลกๆอย่างนี้มาเนี่ยนะมันก็จิตก็เกิดความสนใจอย่างนี้สติปัญญาเกิดความสนใจต่อเข้าไปตรงนั้นพิจารณานั้นเหมือนกับสภาวะธรรมทั้งหลายนี่มันอะไรหนักที่เนี่ยนั่นเป็นเป้าหมายในการพิจารณานั้นพอจิตมันต่อเข้ามาย้อนความสนใจเข้ามาสู่จุดนั้นแล้วจุดนั้นเลยกลายเป็นที่พิจารณาเข้าไปเหมือนกับสภาวะธรรมทั่วไปหน้าไหนที่นี่มันจะทนไม่ได้เลยนี่มันอะไรครับนี่มันพิจารณาแล้วก็ฟังเจ้ามหาวิภาปัญญาไปที่ไหนมันขาดทะลุไปเลยมหาวิชามันจะทนได้เมื่อตั้งใจพิจารณากันนอกจากรักษาอันนี้เฉยแล้วต่อเข้ามาตรงนั้นก็พันกระจายไปหมดเลยพอวิชามันสลายตัวไปอันนั้นมันสลายนะที่ว่าผ่องใสนั่นนั่นละตัววิชาแท้แท้มันไม่ได้เป็นเสือโคร่งเสือดาวนี่นะมันเป็นนางบางเงาเหมือนนางงามจักรวาลทำอ้อยทำให้อ้อยอิ่มผิดพันพอนั่นสลายลงไปแล้วนี่อันที่พิเศษโดยหลักธรรมชาติที่อยู่ใต้นั้นก็ปรากฏเด่นชัดเพราะอันนี้เหมือนกับกองขี้ควายอวิชชาที่ว่าดีๆที่เสียนิสโสนี่เมื่อเทียบแล้วมันก็เหมือนกองขี้ควายโอ้โหกองขี้ควายนี่มาทับธรรมชาติพิเศษไว้นี่พออันนั้นสลายลงไปปุ๊บอันนี้ไม่ทราบมีตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นแหละที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็ดีสาวกท่านบรรลุธรรมก็ดีธรรมดวงธรรมชาติของจิตล้วนๆแท้ไม่มีอะไรเข้ามาเจือปนเลยเข้าถึงขั้นเดิมของจิตแท้หรือว่าเดิมนี่เราก็ไม่อยากจะพูดนะเราพูดถึงตัวเป็นจิตล้วนๆแล้วว่านั่นแหละทีนี้อัศจรรย์ยิ่งกว่าตัววิชาขนาดไหนเทียบกันไม่ได้เลยนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงพ่อพระไทยแล้วเห็นพ่อของตัวเองก็เห็นตรงนี้โอ้ลงขนาดละเอียดขนาดถึงขนาดนี้จะไปสอนโลกได้ยังไง
สอนให้ใครรู้ไม่ได้ตรงขนาดนี้แล้วเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่โลกจะรู้ได้เห็นได้ก็ทรงทอดพระทัยทำความสงสารน้อยทั้งๆที่ศาสนาเป็นศาสดาของโลกเพื่อสั่งสอนสัตว์โลกอยู่แล้วแต่เมื่อเข้าถึงธรรมมาทราบที่อัศจรรย์เกินคาดเกินหมายเกินสมมตินิยมทั้งหลายทั้งสิ้นแล้วทำให้เกิดทอดพระทัยเพราะในขณะนั้นไปเจอมาโดยเฉพาะยังไม่ได้พิจารณากว้างขวางออกไปแต่ก็ไม่นานฟังจังหวะพระพุทธเจ้าใครที่ฉลาดอย่างผมยิ่งกว่าพระองค์จากนั้นมาก็เหมือนกับจะตั้งปัญหาอย่างนี้เพราะเราเคยตั้งอย่างนี้ก็คงไม่ผิดกันเลยนะถ้าว่าโลกไม่สามารถที่จะรู้ได้เรื่องของอาจารย์ขนาดนี้ทำไมอาจารย์ประเภทนี้โลกไม่สามารถจะรู้ได้ครับเราก็เป็นโลกคนหนึ่งทำไมเรารู้ได้เรารู้ได้เพราะอะไรนะเป็นปัญหาตั้งขึ้นมาแล้วรู้ได้เพราะปฏิปทาที่เขาก็เมื่อเรานำปฏิปทาข้อปฏิบัตินี้สอนโลกทำไมโลกจะรู้ไม่ได้ล่ะนะทางมันเข้าไปถึงจุดที่หมายบันไดก็ส่งขึ้นถึงจุดที่หมายสถานที่ต่างๆมีทางเข้าไปชั้นนั้นชั้นนี้มีบันไดขึ้นไปบันไดนี้คือทางเดินเพื่อถึงจุดที่หมายทางนี้เป็นทางเดินเพื่อถึงจุดที่หมายปฏิปทาเครื่องดำเนินนี้ก็เพื่อถึงจุดที่หมายคือธรรมชาตินี้เมื่อสั่งสอนวิธีการให้สัตว์โลกทราบแล้วทำไมจะรู้ไม่ได้อ๋อเหมือนอย่างนั้นนะอ๋อรู้ได้รู้ได้แล้วก็มีจะท้าทายที่จะสั่งสอนสัตว์โลกแล้วก็เป็นสแสดงขึ้นมาท้าสาวท้ามหาพรหมมาราธนาพรหมมาจารุกาทีนี้ที่เป็นสีน้ำก็สีในเบื้องต้นขึ้นเป็นธรรมฐานวงศ์ก่อนคือพอมีจัดพระไทยที่สั่งสอนสัตว์โลกด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาเนี่ยอ๋อโลกเข้าใจแล้วนี่ทรงพระเมตตาเริ่มในพระไทยที่จะสั่งสอนสัตว์โลกก็พอดีท้าวม้าพรหมเป็นนั่นคือมาแล้วพรหมมาจารุกาสั่งสอนสัตว์โลกแล้วก็ทรงเล็งญาณดูใครจะรู้เจ้าหนี้จริงในธรรมเหล่านี้ได้ง่ายเล็งไปถึงดาวบททั้งสองอุรกาดาวบทดาวบททั้งสองมีอานุเวรังในตำราก็มีแต่ผมลืมแล้วแหละก็โอ้โหเสียดายตายเสียแต่เมื่อวานนี่หัวตายเลยแหละหมดหวังเลยทำจริงตายแล้วหมดหวังพวกเรานี่ไม่หมดหวังมันยิ่งหวังพอตายแล้วกุศลธรรมมากุศลธรรมมาหอบกันขึ้นสวรรค์นิพพานไปพระพุทธเจ้าพอตายโอ้หมดหวังก็เลยยานย้อนหลังอะไรกรรมก็มาถึงเป็นดับสี่ทั้งห้าก็พวกนี้จะรู้ได้เลยผมเสด็จตรงหน้ามาผมก็เป็นดับสี่ทั้งห้าแสดงธรรมจักรปวัตนสิทธิ์เป็นพระอัญญาโกณัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมพระอัญญาชื่อตะโบคนนั้นอัญญาชื่อตะโบคนนั้นหาซึ่งโทรคนนั้นแบบพระพุทธเจ้ามีกำลังธรรมที่พุ่งออกจากตาดิเนี่ยยันจิตจริงจริงขึ้นได้ทำบางสัมปทานที่เราทำขณะนั้นพายาคนนี้ได้เปล่งทานขึ้นแล้วด้วยความนิจิเกิดธรรมจักรุขึ้นเลือดทางวิจารมลังธรรมจะพุ่งอุตปาณทำนั่นก็ผู้อันตรายจากความมืดบังตั้งแต่ก่อนนั้นเลยตัดจากความมืดบังนั้นมันกระจ่างขึ้นแล้วเป็นทางมากยังมีสิ่งใดทำบังสัมปทานอยู่ทำบังสิ่งใดก็ตามทั้งโลกนี้เกิดแล้วต้องดับทั้งนั้นแต่ให้ถึงใจสิ่งใดก็ตามเมื่อมันเข้าถึงใจสิ่งใดก็ตามเมื่อมีเกิดต้องมีดับเป็นคู่กันทั้งนั้นหาที่ไว้ใจไม่ได้เลยนั่นแต่นั่นนะก็แสดงอนัตตลักษณสูตรกล่อมปณิสัยจนกระทั่งถึงบรรลุธรรมนี่คือสักขีพยานของพระพุทธเจ้าและพระโอเองก็ได้ทรงเปล่งอุทานในวาระสุดท้ายตอนที่ทรงจากนั้นไปเทวานังเดวานุภาวังอัตโคนี้อัตโคภควาอุดานังอุดาเนสิพระองค์ได้ทรงเปล่งอุทานขึ้นแล้วในขณะนั้นนักที่ว่าตะโพกุลนันโยนักที่ว่าตะโพกุลนันโยว่าพันยาคนนี้ได้รู้แล้วหน่อยรู้หน่อยมีกิจการอาชีพคนนั้นนักสัตว์
ปัญญากนโยวัตเววันามังโหสิติโดยอาศัยเหตุนี้พระอัญญากนโยจึงได้ชื่ออย่างนั้นว่าแต่ในธรรมจักรพระพุทธเจ้าแต่นั่นก็แสดงธรรมจักรแสดงอนัตตลักษณะสูตรรูปังอนัตตาเวทนานัตตาสัญญาสังขารานกันทุกขังอนัตตาเรื่อยไปเลยแต่สำหรับสูตรนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติของผมมีขัดดีนะผมพูดคงเลยผมยอมรับ 100% อย่างหาที่ค้านไม่ได้ก็คืออนิตตาและปฏิจจอนิตตาปัญญาสูตรถึงมนัสนุปปิริยสูตรธรรมเมสปิริยสูตรมโนวิญญาณในปีบีมโนสัมปัสเสปีเดียติยำปียังสัมปัสสะมโนยำปียังนี่จะปฏิยาปฏิติยาวิจารสุขข้างมาดูข้างมาดูมาสุขข้างมาตัดมิ่งปีเดียตินี่ปีดังนี้ละสติยิละทางนี้จะติมีทั้งมิ่งมุตมีติญาณังโหติเบื่อหน่ายในธรรมเบื่อหน่ายในธรรมะเบื่อหน่ายในจิตเบื่อหน่ายในธรรมลมที่เข้ามาเกี่ยวข้องจิตเบื่อหน่ายในความรู้สึกวิญญาณที่เกี่ยวข้องจิตเบื่อหน่ายในเวทนาคือผลที่มันเกิดขึ้นจากอันนี้ที่เกี่ยวข้องกันนี่เบื่อหน้าตรงตัดทิ้งปีติเบื่อหน้าคือทั้งหมดบรรดาที่เกี่ยวข้องกันนี้นะนี่บิดามีรัชสีเมื่อเบื่อหน้าแล้วย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นอันนี้แหมเราซึ้งมากเพราะการปฏิบัติของเราเป็นอย่างนั้นส่วนอนัตตาคณะสูตรนี้พอถึงขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณทิ้งปีติมีตินะนี่บิดามีรัชสีนี่ผมเหมือนกับว่าหนึ่งเราพูดตามความรู้สึกของเราในสิ่งที่ควรค้านเราก็ค้านในสิ่งที่ไม่ค้านเราไม่ค้านทั้งภาคปฏิบัติอนิสสาปริยายสูตรเราหาที่ค้านไม่ได้เรายอมจำนนน้อยเกินแต่ส่วนนั้นแต่ว่าสูตรนี้มีข้อขัดกันเราจึงเลี่ยงไปเสียว่าท่านอาจจะแสดงเป็นเรื่องผู้ใหญ่ก็ได้หรือเพื่อที่อาจารย์ท่านอาจจะมาทำเอาแบบเรื่องผู้ใหญ่ก็ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เป็นจักรพรรดิทหารนั้นผมแน่ใจว่าถึงมาแล้วจะนิ่งปีนิมิตสีเหมือนกันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วจะไม่เข้าถึงจิตจะไปที่ไหนจิตมันอวิชชาไปรวมอยู่ที่จิตมันไม่ได้อยู่ที่ขันห้าเนี่ยเวลาเราปฏิบัติรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้เท่าแล้วนี่อย่างที่ผมอธิบายไปทีนี้นะรู้เท่าแล้วมันรวมเข้าไปอยู่ที่จิตเป็นอวิชชาน่ะอวิชชาครอบจิตนั่นถ้าไม่เข้าอย่างเขาถึงนั้นแล้วอวิชชาจะแตกสลายได้นี่ที่มันค้านกันมันต้องมรรคนิ่งปีโน่นนี่อย่างเพียงรู้เท่ากันหน้าแล้วก็เบื่อหน่ายคากำหนัดเรามันเป็นไปไม่ได้รู้เท่ากันหน้ารู้แล้วมันแยกกันอย่างชัดเจนไม่มีสงสัยเลยแต่มันก็ไปยึดถือจิตกับวิชาที่มันพัวพันกันนั่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นมันต้องไปพิจารณานั้นอยู่เรื่องตีอวิชานั้นแตกกระจายออกจากจิตแล้วมันถึงเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยผมหายสงสัยนะอย่างนั้นนี่แหละภาคปฏิบัติถึงที่ไหนที่ควรค้านมันค้านได้อย่างจังด้วยความแน่ใจที่นั้นมันรวมกันได้รวมได้อย่างที่ว่าอะไรศีลปฏิปปารมาสพระโสดาละนั้นนี่เราก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปเวลามันมีแยกกันมันก็แยกกันแยกกันไปอย่างที่ผมอธิบายมีเทศกันที่เรียงอริยภูมิตรงไหนที่มันแยกมันแยกกับทางปริยัติมันก็แยกกันไปแต่ที่ไหนมันมาร่วมมันก็ร่วมกันนี่เราเป็นนักปฏิบัติมันเป็นยังไงเป็นไปตามการปฏิบัติของเรายังไงเราก็พูดตามเรื่องความจริงเอาค้านกับค้านกันถึงจะแยกกันแยกกันหมดมันเมื่อมันผิดกันด้วยการปฏิบัติด้วยความรู้ความเห็นก็ให้ทราบว่ามันผิดนี่เป็นข้อปฏิบัติของเราเป็นผลของเราเป็นมาแบบนี้อย่างนี้จะถูกหรือผิดอะไรก็แล้วแต่เรื่องการปฏิบัติด้วยปฏิบัติอย่างนี้แล้วรู้เห็นมาอย่างนี้นี่มันจะผิดแยกกันก็ผิดอย่างนี้อย่างนี้มันเข้าร่วมกันก็ร่วมอย่างนี้นี่โดยหลักปฏิบัตินี่เราก็พอใจเราแน่ใจของเราเป็นอย่างนั้นเมื่อรักก้าวถึงขั้นสูงแล้วมันก็ไม่เห็นแยกกันนะพูดเรื่องอะไรกันเลยไปใหญ่นะเอาละตอนนี้ถ้าความจำไม่ได้ที่ไม่ทราบขึ้นต้นลงตายที่ไหนเอาท่านปัญญาจะอธิบายหมู่เพื่อนฟังดีกว่า

ทั้งสวนมันก็ลงช่องนี้ถ้าไม่หลีกเลี่ยงธรรมชาติตรงนี้ไปไม่รอดวางไม่เลยใครจะคุยโม้ขนาดไหนว่าเก่งขนาดไหนก็ตามไม่รอดวางไม่เลยเพราะนี่มันขวางอยู่แล้วมันติดกันอันตุ่ยแล้วหาทางไปไม่ได้เลยนอกจากจมเท่านั้นแหละถ้าใครอยากจมคนทั้งประเทศใครจะอยากจมไม่มีใครอยากจมความร่มจมไม่ใช่ของดีเป็นความคิดหายวายปวงหมดความหมายร้ายค่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครต้องการความการหมดความหมายร้ายค่าจริงนั้นเวลานี้ประเทศไทยเรากำลังมีคุณค่าไม่ร้ายค่าคนทุกคนหัวใจเป็นคนเป็นเอกสิทธิ์เอกภาพควรจะรักษาชาติบ้านเมืองไว้ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีมีความจงรักภักดีต่อชาติด้วยการประพฤติปฏิบัติหน้าที่การงานให้ตรงตามกฎระเบียบข้อบังคับซึ่งเป็นข้อบังคับเพื่อความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศชาติบ้านเมืองเราได้พูดเป็นเทิงแน่เราพิจารณาอย่างไรก็แล้วแต่ในฐานะว่าเราก็เป็นผู้หนึ่งที่ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรทั้งนั้นยิ่งกว่าผู้ที่ตั้งหน้าปกครองไปอีกนั่นก็ยังต้องอาศัยภาษีอากรของประชาชนเป็นเสบียงอาหารพอมีทางมีแนวความคิดเราต้องเป็นอย่างนั้นเป็นแบบพระถ้าเราขอทานขอทานแบบพระไปเลยกินแบบพระอยู่แบบพระอาศัยประชาชนแบบพระแบบพระนี่เป็นแบบราบรื่นดีงามแบบให้ด้วยความสมัครใจแบบให้ด้วยความยิ่งแย้มแจ่มใสไม่ให้ด้วยความจำเป็นแม้ตามภาษีอากรของประเทศชาติบ้านเมืองเขาจะให้ด้วยความจำเป็นเขาก็ยังพอใจถ้าดำเนินตามความประสงค์ของเขานี่เราพูดถึงเรื่องโลกโลกอยู่ได้เป็นปึกแผ่นแน่หนามั่นคงเพราะความพร้อมเพรียงความสามัคคีกันความดำเนินและปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองข้อบังคับซึ่งเป็นรากฐานอันสำคัญแห่งความสงบสุขโดยทั่วกันนี่เราเริ่มเข้ามาทางศาสนาก็คือหลักธรรมหลักวินัยที่จะให้พระเรามีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขไม่มีอะไรที่จะและรักและขายทะเลาะบ่อแว้งจนถึงการแตกร้าวสามัคคีกันก็เพราะต่างคนต่างมีทิฏฐิสามัญญาตาคือความรู้ความเห็นเป็นไปในหลักธรรมหลักวินัยด้วยกันการประพฤติปฏิบัติก็ดำเนินไปตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ผิดไม่เพี้ยนด้วยเจตนานอกจากความรู้เท่าไม่ถึงการนั้นมันเป็นไปได้เรื่องเจตนาที่จะทำลายหรือที่จะทำผิดดังนั้นไม่ให้มีสำหรับนักบวชเราให้ดูเจ้าของเสมอทำวินัยอยู่ที่หัวใจใครไม่รู้เราก็รู้เองที่แจ้งเพราะที่รับไม่มีมีที่แจ้งเปิดเผยอยู่กับหัวใจของตัวเองจะทำอะไรอะไรไม่มีใครรู้ก็คือเราคนหนึ่งซึ่งเป็นคนรู้เราว่ามีอากัปกิริยาอย่างไรภายในจิตใจถูกหรือผิดประการใดเราพยายามสังเกตสอดรู้ภายในจิตใจของเราที่จะเคลื่อนไหวไปในทางให้ผิดธรรมผิดวินัยข้อใดในภาคนี้สังเกตสอดรู้เสมอและการอยู่ด้วยกันอย่าถือว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยสำคัญยิ่งกว่าการเห็นตรงตามหลักธรรมหลักวินัยใครจะพูดออกมาแสดงกิริยาอะไรออกมาก็ตามให้มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องรับรองด้วยยืนยันนั่นแหละอยู่ด้วยกันเป็นพระสุดลูกคิดตถาคตไม่มีเรื่องชาติขั้นวันนะมีแต่สากยบุตรพุทธชินรสเท่านั้นอย่างเท่านั้นอย่างเดียวอย่างเดียวเท่านั้นมีเราเป็นสากยบุตรของพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าชาติขั้นวันนะซึ่งเป็นเรื่องของโลกนั่นเข้ามาแฝงพระพุทธเจ้าไม่เห็นไม่ถือความเป็นใหญ่กับสิ่งเหล่านั้นยิ่งกว่าหลักธรรมหลักวินัยที่จะเป็นเครื่องปกครองพระทุกชาติขั้นวันนะให้กลมกลืนเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันในเวลาที่อยู่ร่วมกันและให้เป็นผู้มีความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์ด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจได้จากความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาสิ่งเหล่านี้เป็นเสี้ยนเป็นหนามเป็นยาพิษเผารนจิตใจให้เดือดร้อนมีมากมีน้อยย่อมแสดงพิษสงให้เห็นอยู่เสมอไม่มีผู้ใดที่จะรู้พิษสงสิ่งของสิ่งเหล่านี้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาพิษภัยทั้งหลายที่กล่าวมานี้และพระองค์ทรงสามารถชำระล้างออกได้ด้วยความภาคเพียรจนพระจิตมีความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานแล้วจึงได้นำ
ธรรมนั้นมาสอนโลกทั้งฝ่ายเหตุคือวิธีการแก้ไขชำระล้างสิ่งสกปรกโสมมอันเป็นพิษเป็นภัยนี้ทั้งผลที่พึงได้ที่ทรงได้รับแล้วมาประกาศสอนโลกให้ทราบโดยตลอดทั่วถึงเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงมีความสม่ำเสมอคงเส้นคงวาอยู่ตลอดมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลถึงปัจจุบันสมัยปัจจุบันขอให้ดำเนินตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องเถิดเรื่องมรรคผลนิพพานจะไม่ต้องไปถามไม่มีใครที่จะมีอำนาจเหนือมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้มัชฌิมาปฏิปทานี่แหละเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดตู้พระไตรปิฎกพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ให้เปิดเผยออกมาเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนประจักษ์ใจนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญการเวลาสถานที่ไม่มีอำนาจที่จะมากั้นกลางมรรคผลนิพพานมีแต่กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเรียกว่าสมุทัยสัตว์แสดงผลเป็นทุกข์ขึ้นมาเรียกว่าทุกขสัตว์สองประการนี้เท่านั้นเป็นเครื่องกั้นกลางมรรคผลนิพพานไม่ให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะฉะนั้นการบุกเบิกผู้เบิกสัจธรรมทั้งสองอันเป็นฝ่ายปกปิดกำบังนี้จึงต้องบุกเบิกด้วย มัชฌิมาปฏิปทาได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่แหละคือเครื่องมือทันสมัยที่จะกำจัดปัดเป่า หรือเบิกบุกเบิกทางที่ติดตันอันตู้ไปด้วยกิเลสตัณหาอาสวะความมืดมนอนตะการนี้ให้เปิดออกอย่างสว่างสวยกระจิจางแจ้งภายในจิตใจถึงนิมุติหลุดพ้นไปได้ด้วยอำนาจมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละอำนาจมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละเป็นผู้ทรงอำนาจมากที่สุดที่จะกำจัดกิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเพราะไม่มีกิเลสตัวใดจะเหนืออำนาจมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้เลยขอให้ทำความเข้าใจตรงนี้อย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าสถานที่โน่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้สาวกทั้งหลายท่านตรัสรู้อยู่สถานที่โน่นตั้งแต่ข้างโน้นข้างนั้นข้างนี้ไม่มีแล้วมรรคผลนิพพานนั่นเป็นความเข้าใจผิดและเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสและเป็นเครื่องประกาศความต่ำช้าเลวทรามความมืดบอดของตัวเองให้คนอื่นเห็นซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นการเหยียบย่ำทำลายตนและทำให้คนอื่นผู้ที่มีความโง่เขลาโง่เขลาดับเบาปัญญาให้หลงเชื่อตามปีซึ่งเป็นความเสียหายอย่างมากมายไม่มีประมาณเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นสิ่งที่ถูกต้องก็คือการปฏิบัติธรรมานุธรรมปฏิปันโนปฏิบัติสมควรทำสมควรแก่ธรรมนั่นแหละชื่อว่าดำเนินตามแนวทางของตถาคตและชื่อว่าเป็นการบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าธรรมประสงค์ด้วยในตัวสุปฏิปันโนคือการปฏิบัติดีปฏิบัติอย่างไรที่เรียกปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติให้ตรงตามหลักธรรมหลักวินัยไม่เคลื่อนคลาดไม่ว่าสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ซึ่งเป็นสิกขาธรรมที่จัดให้ชอบแล้วทรงบัญญัติไว้แล้ว ให้เคารพดำเนินตามนั้นอย่าข้ามอย่าเหยียบย่ำทำลายจะเป็นการเหยียบย่ำทำลายตถาคตซึ่งเป็นองค์แทนศาสดาก็ได้แก่หลักธรรมหลักวินัยอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงแนวต่อมรรคต่อผลไม่มีโยกามิตรใดๆมามีอำนาจเหนือการปฏิบัติตรงคือตรงแนวต่อมรรคต่อผลต่อนิพพานด้วยการพุทธปฏิบัติดีชอบนี่แล้วที่มีการบวชมาในศาสนาแทนที่จะเป็นการชำระสังกิเลสกลับมาสั่งสมกิเลสยิ่งกว่าคารวะซะอีกก็มีเยอะนี่มันไม่ใช่ญาณะปฏิปันโนไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งจริงแต่กลับกลายเป็นปฏิบัติเพื่อความรุ่มหลงลงมาให้เขาดูถูกเหยียดหยามทั้งกลุ่มทำอย่างนั้นด้วยทั้งศาสนาที่เป็นของมือสุดก็ถูกโยกเขาตำหนิเพราะอาศัยผู้ปฏิบัติศาสนาทำให้ด่างท้อหรือเสียหายด้วยสามีกิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมอย่างยิ่งไม่มีที่ต้องติน่ากราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจดังท่านกล่าวไว้ว่าปุญญะเกียรติตังโลกัสสะสุดท้ายและผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงสุปฏิปันโนอุชุญาญะสามิจินี้คืออะไรได้ดังจะตายปุริสะยุงรานิอัตถปุริสะปุคลาเป็นคู่แห่งบุตรสี่เมื่อกล่าวเป็นคู่แล้วเป็นคู่แห่งธรรมสี่ก็ได้เป็นบุคคลแปดคือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นคู่หนึ่งกล่าวเป็นมรรคเป็นคู่แห่งธรรม4เป็นเอกเทศแห่งธรรม8ส
โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามรรคจนกระทั่งถึงอรหัตตมรรคอรหัตผลเป็นคู่คู่สี่คู่เป็นแปดที่ท่านว่า

นายโยปาหนายโยทักขินนายโยนั่นเป็นผู้ควรแก่ทักขินทานเป็นผู้ควรแก่สิ่งต้อนรับทุกสิ่งทุกอย่างคือขึ้นชื่อว่าทายทานเครื่องสักการะบูชาของประชาชนเขาจะนำมามากมาน้อยไม่นอกหนึ่งนะหรือไม่มีคุณค่าเกินธรรมเหล่านี้เกินท่านผู้ปฏิบัติดีเหล่านี้ไปได้เลยสามารถรับทักขินทานของเขาให้เป็นที่ภูมิใจแก่ทายกทายิกาได้โดยสมบูรณ์เอสาโคโตสาวเขาสังโฆท่านเหล่านี้แหละคือสาวกของพระพุทธเจ้านั่นนี่แหละการปฏิบัติตามหลักมัชฌิมามีผลจะพึงได้รับอย่างนี้ในผู้ปฏิบัติคนเดียวนั่นแหละมีทั้งธรรมคู่4คู่มีทั้งธรรมเอกเทศเป็น8ผู้นั้นจะพึงได้รับคนเดียวไม่ใช่จะไปรวมคนนั้นคนนี้เข้ามาอย่าเข้าใจอย่างนั้นเป็นความเข้าใจผิดธนาอัฐปุริสาภูคลาเป็นคู่แห่งบุรุษ4คู่แห่งธรรม4เป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งและเป็นประเภทแห่งธรรม8เมื่อเข้าสู่บุคคลเข้าสู่หญิงก็เรียกว่าคู่แห่งสตรี4ก็ได้คู่แห่งบุรุษ4ก็ได้แล้วเมื่อเป็นเอกเทศแล้วคู่แห่งบุคคลเป็นธรรมแห่งบุคคล8ก็ได้คือบุคคลนั้นกลางๆทั้งหญิงทั้งชายได้ทั้งนั้นคือได้ทั้งหญิงทั้งชายการปฏิบัติไม่มีเพศเรื่องมรรคผลนิพพานแล้วไม่มีเพศเหมือนกับกิเลสไม่มีเพศมีได้ด้วยกันทั้งนั้นความโลภ ก็มีได้ทั้งหญิงทั้งชายความโกรธความหลงราคะตัณหามีได้ด้วยกันมัชฌิมาปฏิปทาจึงมีได้ทั้งหญิงทั้งชายเป็นเครื่องแก้กิเลสทั้งหลายแก้ได้ด้วยกันทั้งนั้นด้วยอำนาจความสามารถของตนแล้วมีทางหลุดพ้นได้เช่นเดียวกันมรรคผลนิพพานท้าทายอยู่ในหัวใจของเราเช่นเดียวกับกิเลสราคะตัณหาท้าทายอยู่ภายในจิตใจของเราทุกขณะเวลานี้เพราะฉะนั้นขอให้ผลิตสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นมาให้เด่นโดยลำดับลำดับด้วยความอุตสาห์พยายามเถิดมรรคผลนิพพานจะปรากฏขึ้นที่จิตดวงที่กำลังโสมมเวลานี้ด้วยสิ่งสกปรกทั้งหลายเข้าไปพอกพูนแล้วจะเด่นชัดขึ้นมาด้วยความสะอาดผ่องใสจากผ่องใสก็บริสุทธิ์เมื่อกิเลสอาสวะออกหมดแล้วจะบริสุทธิ์ขึ้นที่นี่รู้ธรรมจะรู้ที่นี่กิเลสมีอยู่ที่ไหนก็เช่นเดียวกับที่รกกลุ่มรังมันมีอยู่ที่ไหนความเตียนโล่งจะมีอยู่ที่นั่นเมื่อปราบสถานที่ที่รกกลุ่มรังตัดต้นไม้ดายาออกแล้วความเตียนโล่งจะไม่ถามหาที่ไหนจะเกิดขึ้นจากที่รกกลุ่มรังนั่นแหละนี่กิเลสเป็นเครื่องรกกลุ่มรังฝังอยู่ภายในจิตใจให้พยายามถากถางด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเมื่อกิเลสถูกถากถูกถางถูกเผาโดยตัปปธรรมลงไปโดยลำดับจนไม่มีอะไรเหลือแล้วความโล่งอันสุดขีดก็ปรากฏขึ้นภายในใจความโล่งอันสุดขีดทางสมมติแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่านิพพานท่านเรียกว่าความบริสุทธิ์ให้ชื่อว่าบริสุทธิ์ธรรมชาตินั้นจะให้ชื่อไม่ชื่อไม่สำคัญขอให้เจอเถอะขอให้รู้เถอะเป็นที่พอใจเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีอันใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติคือความบริสุทธิ์ของใจนั่นเลยทีแรกก็ดำเนินไปตามมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัตินี้ก่อนเมื่อดำเนินไปไม่หยุดไม่ถอยแล้วจนถึงขั้นถึงภูมิที่ควรจะเป็นมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติได้แจกใจที่บริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วรู้เองแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าก็ไม่ทูลถามเพราะเป็นธรรมประเภทเดียวกันถามอะไรเช่นเดียวกับเรารับทานรับทานร่วมวงกันอยู่กี่คนก็ตามความอิ่มจะไม่ต้องถามกันเลยความเผ็ดความเค็มอะไรต่างคนต่างมีลิ้นผิวหาประสาททราบด้วยกันทุกคนความอร่อยอร่อยขนาดไหนทราบด้วยกันทุกคนไม่จำเป็นต้องถามกันจนกระทั่งถึงความอิ่มหนำทั้งลายความเพียงพอแก่ธาตุขันธ์ที่เกิดขึ้นจากการรับทานซึ่งเป็นของประจักษ์ภายในธาตุขันธ์และจิตใจของแต่ละคนละคนโดยสมบูรณ์เองไม่ต้องไปถามกันนี่หลักธรรมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันท่านจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกจะเห็นเองปัจจตังเวทิตาโบวินยูท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้จำเพาะตนเมื่อรู้จำเพาะตนแล้วต่างคนต่างรู้ด้วยกันเหมือนกันกับต่างคนต่างอิ่มด้วยกันถามกันหาประโยชน์อะไรเพราะมันเหมือนกันนี่เองที่นี่แหละที่ว่าแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าก็ไม่ทูลถามพระองค์ว่าข้าพระองค์ถึงนิพพานแล้วยังข้าพระองค์บริสุทธิ์แล้วยังด้วยความบริสุทธิ์ข้าพระองค์เป็นอย่างนี้ความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าหรือของพระองค์เป็นอย่างไรถามไปทำไมไม่มีถามยกตัวอย่างเช่นอนิจจภิกขุที่เขาไปทูลถามพระพุทธเจ้าในปัญหาสำคัญตอนสุดท้ายปลายแดงพอไปถึงใต้ถุนพระ

ถวดีนั้นเวลานั้นฝนตกหนักเลยไม่กล้าขึ้นไปทูลถามท่านก็ยืนอยู่ที่ตรงนั่นพิงเสาอยู่สังเกตดูน้ำฝนตกมาหยดหยดย้อยลงมาจากชายคาลงมากระทบน้ำข้างล่างข้างพื้นนี่ก็ตั้งเป็นชาต่ำขึ้นมาตั้งเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปเมื่ออาศัยความกระทบของน้ำข้างบนกับข้างล่างกระทบกันก็ปรากฏเป็นฟองเป็นต่ำขึ้นมาแล้วดับไปดับไปท่านพิจารณาเทียบเทียมกับสังขารที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดดีก็ดับชั่วก็ดับกลางๆก็ดับนี้ความกระทบกันชั่วขณะขณะแล้วดับไปดับไปเทียบเทียมกับเหตุผลภายในนี้บรรลุธรรมเสียในขณะนั้นพอฝนตกหยุดนั้นท่านเดินกลับพุทธิไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าเลยหนักดูสิทั้งๆที่ก่อนจะไปทูลถามปัญหานี้อยู่แล้วอยากอาศัยฝนนั่นเนี่ยเป็นอาจารย์เพราะธรรมมีอยู่ทั่วไปนำเข้ามาเทียบเทียงกันได้กับสังขารและธรรมที่มันคิดมันกลุ่มมีอวิชชาเป็นผู้ผลักดันออกมาพอรู้ได้สัตว์ได้ส่วนแล้วก็หมดปัญหาไม่ต้องทูลถามนั่นแหละเพราะธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์นั้นเป็นเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับความอิ่มนั้นเป็นเหมือนกันจึงไม่จำเป็นต้องถามกันว่าใครอิ่มมีลักษณะอย่างไรความอิ่มของใครมีลักษณะเช่นไรความอิ่มผมมีลักษณะเช่นนี้ความอิ่มของข้ามีลักษณะเช่นนี้จึงไม่จำเป็นต้องถามกันอย่างนี้ซึ่งเป็นการประกาศความโง่ของตัวเองความชั่วของตัวเองความเลวหลังตัวเองมีเรื่องทำก็เป็นอย่างนี้อันใดที่จะบริสุทธิ์อันใดที่จะถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าศาสนธรรมนี่หาที่ในโลกนี้ไม่เห็นเราก็ปฏิบัติมานานเรียนก็เรียนมาหลายปีว่าไม่สิ้นสงสัยเรียนเป็น7ปีเรียนหนังสือทางด้านปริยัติมันก็ไม่สิ้นสงสัยเวลาจะเอาจริงเอาจังยิ่งเกิดความสงสัยมากขึ้นคำว่าจะเอาจริงเอาจังคืออะไรหยุดจากการเรียนแล้วที่นี่จะออกปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆอย่างเต็มใจแล้วก็เลยมาเกิดความสงสัยเอ๊ะมีมรรคผลนิพพานจริงมีอยู่หรือไม่นะนั่นถ้าว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามมาชี้แจงให้เราทราบอย่างถึงใจว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่เราจะกราบไหว้ผู้นั้นอย่างถึงใจทันทีแล้วจะสละชีวิตเพื่อมรรคผลนิพพานนั้นโดยไม่เสียดายเลยตายก็เพื่อบูชามรรคผลนิพพานนั้นเสียทีเดียวตายจิตส่งจิตไปหาใครมันก็ไม่ติดไม่เกาะส่งถึงท่านอาจารย์นั่นติดปั๊บติดปั๊บเพราะได้เคยปรากฏชื่อหรือนามของท่านมาเป็นเวลานานแล้วมาท่านอาจารย์มั่นนี่เป็นพระญาติบุคคลไม่ใช่เป็นพระธรรมดานี่ทั้งฝ่ายคณะวาสซึ่งเคยใกล้ชิดสนิทกับท่านก็พูดอย่างนี้ทั้งพระที่เคยไปอยู่กับท่านเป็นเวลาหลายปีมาพูดก็พูดทำนองเดียวกันมาท่านพระอาจารย์มั่นนี้ไม่ใช่พระธรรมดาเป็นพระญาติบุคคลทีนี้เราพุ่งไปถึงขั้นอาหารตะผลของท่านอรหัตของท่านนะเราจึงบึ้งถึงท่านเลยพอไปถึงท่านชี้แจงอะไรออกมานี่เหมือนก็ถอดออกมาจากดวงใจเหมือนว่านี่หน้านี่นะมรรคผลนิพพานหาไปไหนงมไปไหนคลำไปไหนเนี่ยดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำฟ้าเป็นฟ้าอากาศเป็นอากาศฟ้าแดดดินลมเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่ใช่มรรคผลนิพพานนี่มรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตรงที่กิเลสกำลังรุมอยู่นี่เวลานี้ให้แก้ตัวนี้ออกด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานั่นนี่หนักนี่หนักเหมือนอย่างนั้นจิตมันก็ถึงใจทีเดียวธรรมะท่านถึงใจตึงจ้ะกราบท่านอย่างถึงใจทีนี้หายสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานนี่เป็นนั้นว่าหายสงสัยแม้เราจะยังไม่รู้ไม่เห็นพระจักรใจก็ตามเอาเถอะที่นี่วางนั่นเองตายเป็นตายขอให้ได้ทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานเท่านั้นกับตายเท่านั้นถ้าไม่รู้จะตายก็ตายไปเมื่อไม่ตายให้รู้เพื่อการปฏิบัติเอาจริงเอาจังตั้งแต่บัดนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าตะลุมบอลเราออกปฏิบัติเราเอาจริงเอาจังเป็นตะลุมบอลเลยไม่มีเวลารับความสะดวกสบายเลยตั้งแต่วันเริ่มออกปฏิบัติเพราะต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทด้วยวิธีการต่างๆฝึกฝนทรมานตนดังเคยเล่าให้ฟังแล้วจนกระทั่งจิตได้มีสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นโดยลำดับเป็นความเชื่อมั่นขึ้นภายในจิตใจจากนั้นก็ดำเนินทางด้านปัญญาจนมีความกระจ่างแจ้งขึ้นมาเป็นลำดับเห็นคุณค่าของปัญญาว่าสามารถที่จะถอดถอนกิเลสได้ทุกประเภทก็ยิ่งมีความกระหิ่นความอุตสาห์พยายามก็มาเองอะไรก็มาเองจากนั้นก็เลยเป็นธรรมจักรไปเลย
หมุนติ้วติ้วทั้งกลางวันกลางคืนสติก็กลายเป็นสติอัตโนมัติปัญญาก็เป็นอัตโนมัติไปพิจารณาเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสแล้วก็ย่นเข้ามาพิจารณาเรื่องกายของตนจนกระทั่งเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนปล่อยวางได้ตามเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้อ้าวยังเหลืออะไรเมื่อรูปกายก็ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องอสุภะสุภังก็เต็มใจคือหมายความว่าถึงใจเรื่องบัตรธาตุประขันก็ถึงใจในส่วนรูปธาตุนี้ฉะนั้นก็พิจารณาในเรื่องเวทนาคือใจเวลาพิจารณาเข้าใจแล้วมันปล่อยเองนะถ้ายังไม่ปล่อยก็เหมือนกับเรารับทานไม่อิ่มแล้วหยุดรับทานไม่ได้รับทานไปจนกระทั่งอิ่มแล้วจะบอกตัวเองหยุดเองอาหารจะมีความอร่อยขนาดไหนก็ตามเมื่อธาตุขันพอแล้วไม่ยอมรับอีกอันนี้จิตเมื่อพิจารณาเรื่องรูปประขันเป็นต้นจนเป็นที่พอใจเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนเทียบได้ทุกสัดทุกส่วนแล้วสลัดปักทิ้งทันทีนี่เรียกว่าส่วนรูปกายละไปได้อย่างเด็ดขาดรู้จักใจส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันเกี่ยวทั้งส่วนร่างกายและจิตใจประสานกันอย่างนี้ก็พิจารณาจนเข้าไปจนกระทั่งถึงเวทนาของจิตจิตมีความปล่องใสจิตมีความสุขก็เป็นทุกขเวทนาก็เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาก็เป็นสัจธรรมทุกขเวทนาก็เป็นสัจธรรมนั่นไม่เอาแต่ว่าทุกข์เป็นสัจธรรมนะที่มีเวลาเข้าถึงขั้นละเอียดแล้วสุขก็เป็นสัจธรรมได้นะอันนี้ในตำราท่านมีหรือไม่มีก็ไม่ทราบนะท่านจะยินแต่ว่าทุกขังอริยสัจจังท่านว่าอย่างนั้นแต่เวลาปฏิบัติแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นในทางภาคปฏิบัติที่รู้เห็นขึ้นมาทุกขังอริยสัจจังนี่เป็นสิ่งที่โลกเห็นได้อย่างชัดเจนโลกไม่ติดโลกมีความเกลียดหน่ายเบื่อที่สุดกลัวที่สุดทุกขังอริยสัจจังนี้โลกมีความติดพันความติดพันนี่ก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งพอหลงความสุขนั้นเพราะฉะนั้นความสุขนั้นจึงเป็นสัจธรรมประเภทหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาให้รู้เท่าทันเวลาถึงขั้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะนี่เป็นทางภาคปฏิบัติเองโดยไม่มีใครบอกมันก็ตามทั้งสุขทั้งทุกข์เวลาจิตมีความสงสัยขนาดไหนมีความสุขมันก็รู้ว่านี่สุขความสุขอันนี้เป็นสุขเวทนาสุขเวทนานี้ก็เป็นสัจธรรมไม่ใช่เป็นของเป็นสิ่งที่จะยึดจะถือแยกเข้าไปแยกเข้าไปจนกระทั่งเข้าใจทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณเป็นอาการหนึ่งๆเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวจริงอะไรเลยแล้วอย่างมันกระทั่งถึงจิตอาการเหล่านี้มาจากไหนถ้ามันมาจากจิตอะไรเป็นตัวการอยู่ภายในจิตเมื่อพิจารณาถึงขนาดนั้นแล้วจิตมันว่างหมดนะมันว่างเหมือนเป็นอากาศธาตุทั้งหมดถึงขั้นมันว่างคือจิตว่างมันมีอยู่3ขั้นของการปฏิบัติ1ว่างในเวลาสมาธิจิตเข้าสู่สมาธิแล้วจิตก็ว่างว่างจากอารมณ์สัญญาอะไรถึงแม้สิ่งใดจะมีอยู่ก็ตามแต่จิตไม่สนใจเหลือแต่ความรู้อยู่ว่างเปล่าอยู่ตรงนั้นเค้าเรียกว่าว่างเมื่อถอนออกจากสมาธิแล้วก็ไม่ว่างขั้นที่2พิจารณาร่างกายจนหมดไม่มีอะไรเหลือปล่อยวางร่างกายได้ด้วยแล้วที่นี่จิตก็ว่างส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังมีอยู่คือยังติดกันอยู่พิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนกระทั่งเข้าถึงตัวจิตซึ่งเป็นรากฐานของอวิชชาอยู่ทุกที่ตรงนั้นจนกระทั่งอวิชชากระจายออกด้วยอำนาจของสติปัญญาที่ทันสมัยได้แก่สติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญา

ไม่มีความมุ่งหวังที่จะทำจิตใจให้หลุดพ้นจากเครื่องบีบบังคับและกดข่มทั้งหลายย่อมเป็นผู้มีท่าทางแห่งความเพียรด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรกลมคืนไปอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ใช่เป็นผู้ล้าหลังไม่ใช่เป็นผู้เคยชินแบบโลกโลกแบบกิเลสกับความเพียรทั้งหลายแต่เป็นผู้ระมัดระวังอยู่เสมอการจะแหวกไล่ตนเองให้หลุดพ้นจากสิ่งที่เคยบีบบังคับนั้นเป็นภาระอันหนักอยู่มากถ้าจะนำเรื่องกิเลสหรือจะปล่อยเปิดโอกาสให้กิเลสเข้ามาแทรกแซงในวงความเพียรแล้วไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ถึงความเพียรใดจะเป็นไปด้วยความยุ่งยากวุ่นวายด้วยความรู้สึกภายในใจอยู่โดยสม่ำเสมอนี่คุณทราบว่ากิเลสได้สวมรอยเข้ามาสู่วงความเพียรแล้วจะเดินจงกรมก็ทำให้อิจฉาละอาใจขี้เกียจขี้คร้านนั่นคือกิเลสเข้าทำงานเข้าจิตขวางจะนั่งสมาธิเพื่อบังคับจิตใจให้เข้าสู่ความสงบเย็นใจจากความวุ่นวายของกิเลสก็เกิดความท้อแท้อ่อนแอความท้อแท้อ่อนแอนี้คือเรื่องของกิเลสแทรกอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นความเพียรในกิริยาบทใดวิธีการใดไม่พ้นเรื่องของกิเลสจะเข้าแทรกแซงอยู่จนได้เพราะสิ่งเหล่านี้มีอำนาจมากในหัวใจของสัตว์โลกแต่ข้ออย่างยิ่งในหัวใจของเราผู้เป็นนักปฏิบัติ จึงต้องต่อสู้ขัดขวางกันทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นงานนี้ถ้าเป็นงานของธรรมแท้แล้วจะเป็นความพออกพอใจเป็นความตะเกียกตะกายหวังเพื่อความหลุดพ้นโดยแต่เดียวเรื่องความยากความลำบากทั้งหลายนั้นไม่เป็นอารมณ์ภายในจิตใจขณะที่ประกอบความเพียรในประโยคนั้นๆเลยนี่คือธรรมแท้เป็นอย่างนี้ทุกข์หรือไม่ทุกข์ยากหรือไม่ยากความมุ่งหมายหรือความมุ่งมั่นเป็นหลักใหญ่ยิ่งกว่าความทุกข์ความลำบากทั้งหลายเหล่านี้นั่นคือความเพียรนั่นคือธรรมเรียกว่าวิริยะธรรมขันติธรรมหมุนเข้าไปท่านนักปฏิบัติทั้งหลายเมื่อไม่ได้ผ่านสิ่งเหล่านี้จะไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรแต่จะถือว่าเป็นมิตรเป็นสหายเป็นเลือดเนื้ออันเดียวกับความรู้สึกของเราที่คิดออกมาในแง่ต่างๆโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวพิษตัวภัยที่ถึงหรือแทรกสิงอยู่ภายในจิตใจของเราเลย ผู้ปฏิบัติจึงไม่ทราบว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมสุดท้ายก็กอบโกยเอาแต่กิเลสในวงความเพียรที่ตนเข้าใจว่าตนได้ประกอบความเพียรนั่นเองไม่ได้มีธรรมติดมาด้วยแม้น้อยหนึ่งเลยมีการประกอบความภาคเพียรที่เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุนี้ให้ท่านทั้งหลายทราบไว้นี่ไม่ได้คุยในปฏิบัติฟัดกันมาเต็มสติกำลังความสามารถชีวิตเป็นเดินตายมาไม่ขาดไม่ฝันไว้เลยมาเป็นครูเป็นอาจารย์ที่ต่างคนก็เสกสรรปั้นยอว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ให้แนะนำสั่งสอนดังที่ปรากฏอยู่เวลานี้เลยในขณะที่ฟัดที่เหี่ยงต่อสู้กับกิเลสเอาเป็นเอาตายแลกกันในขณะนั้นบางทีมันยังแทรกขึ้นมาได้ต่อหน้าต่อตาเราทั้งจิตกำลังประกอบความเพียรอยู่ว่าหนักมากไปทรมานมากไปเกินไปแทนที่จะให้กิเลสตายตัวเองจะตายแต่ตัวเป็นคนต่ำต้อยเลวทรามไม่เหมือนมนุษย์มนาทั้งหลายจึงต้องมาได้รับความดัดสันดานการดัดสันดานอยู่ในสถานที่ที่ใครไม่พึงปรารถนาเช่นป่าเช่นเขาดังที่อยู่เวลานี้นี่มันแทรกขึ้นมาเรานี้เราอยากเข้าใจว่าเป็นธรรมเป็นเรื่องกิเลสที่ตามแทรกเข้ามาจะฉุดลากเราออกมาจากสถานที่ที่เหมาะสมสถานที่ที่ปราชญ์ทั้งหลายท่านได้ชัยชนะสถานที่ที่ปราชญ์ทั้งหลายท่านต่อสู้กับส
กิเลสสมานทั้งหลายสถานที่ที่ท่านได้ชนะบริสุทธิ์พุทโธขึ้นมากิเลสจะถูกลากออกมาจากสถานที่นั้นเข้าสู่ในเนื้อมือของมันและเหยียบย่ำทำลายเราไปเป็นประจำมันจึงแทรกขึ้นมาด้วยอาการกระซิบกระซาบและเป็นความรู้สึกอย่างนั้นซึ่งถ้าไม่มีสติปัญญาทันกับมันแล้วต้องคล้อยตามและล้มละลายไปได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่ที่กล่าวมาทั้งนี้ทึงทราบว่านี่แหละเลี่ยนอันแหลมคมของกิเลสมันแทรกอยู่กับความภาคเพียรแทรกอยู่กับธรรมธรรมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเหตุนี้ในขณะที่บังคับจิตให้สู่วงแห่งความเพียรเพื่อความสงบใจมันก็สงบไม่ได้เพราะถูกกิเลสถูกล่าไปตามอารมณ์ของมันเสียพิจารณาทางด้านปัญญาก็กลายเป็นสัญญาอารมณ์อันเป็นเรื่องของกิเลสไปเสียจะก้าวออกทางไหนเดินออกทางใดมีแต่ฝากแต่หนามที่กิเลสไปปักเสียบไว้หมดให้ก้าวไปไม่ได้สุดท้ายก็ถอยกลับความถอยกลับเป็นเรื่องของกิเลสลากกลับคืนความก้าวหน้าเป็นเรื่องของธรรมก้าวไม่ออกเพราะกลมายาของกิเลสมันมีความฉลาดแหลมคมมากกว่าอุบายสติปัญญาของเราที่จะก้าวเหยียบข้ามไปตามขอบตามหนามที่มันปักเสียบเอาไว้นั้นได้จึงต้องยอมจำนน แล้วก็มาตายอยู่ในกองทุกข์วันหนึ่งคืนหนึ่งนับดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมต้นไม้ภูเขาดูเสียงถึงรถเครื่องสัมผัสนับไม่จบไม่สิ้นพรรณนาไม่จบไม่สิ้นสัมผัสสำคัญอยู่ทั้งวันทั้งคืนนำไปคิดไปปรุงรุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้ทำไมจึงไม่เข็ดหลาบสิ่งนี้เป็นของมีมาประจำโลก มีอยู่อะไรก็มีอยู่ตามเรื่องของเขาแต่เรามันจิตใจของเราเพราะอำนาจแห่งความคึกขนองของกิเลสมันถูกมันลากให้ติดให้พันให้ดูดให้ดื่มกับสิ่งที่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังมาและจนจำเจนี้ว่าเป็นของใหม่เรื่อยๆไปหากเป็นอารมณ์ของกิเลสแล้วจะอาเด็ดถลอยสำหรับคนโง่ที่สุดอย่างพวกเราถ้าท่านผู้มีความฉลาดแล้วจะมีความเข็ดหลาบกับความสัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งนั้นด้วยการบวกลบคูณหารไตรตรองด้วยสติปัญญาของตนที่ควรจะรู้เท่าทันก็ให้รู้เท่าทันกันไปปล่อยวางกันไปสิ่งที่ควรเข็ดหลาบก็เข็ดหลาบกันไปไม่แตะต้องฝ่าฝืนกันอย่างนั้นจึงเรียกว่านักปฏิบัติกำจัดกิเลสสมานซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจของเรานี้ออกไปได้โดยลำดับเราจะได้เห็นความพ้นทุกข์และเห็นโทษของกิเลสไปโดยลำดับลำดาและเห็นคุณค่าของธรรมขึ้นไปเป็นขั้นๆตอนๆมีนักปฏิบัติเป็นอย่างนี้จึงถูกตามทางของศาสนาเรื่องความสะดวกกายนั้นสะดวกสำหรับนักปฏิบัติสำหรับพระเราเพราะอะไรไม่มีขนขวายศรัทธาญาติโยมเขาพร้อมเสมอที่จะสนับสนุนไม่ว่าที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องสนับสนุนเพื่อความเป็นอยู่ในเจตนาของเขานั้นเพื่อความสะดวกในการประกอบความเพียรของท่านแต่เรามันกลับกลายเป็นความสะดวกสบายเพื่อกิเลสจะได้ฝังจมอยู่ภายในจิตใจและพอกพูนตัวเองขึ้นเหยียบย่ำทำลายจิตใจไม่มีเวลาเบิกบานบ้างเลยด้วยความสะดวกแล้วก็เกียจคร้านดุนเนื้อดุนตัวไปความดุนเนื้อดุนตัวนี้เราทราบหมายว่าคืออะไรถ้าเป็นนักปฏิบัติต้องทราบนี่แหละการประกอบความเพียรถ้าผู้ต้องการถอดถอนกิเลสต้องเป็นอย่างนั้นต้องคิดต้องอ่านอะไรๆต้องคิดต้องอ่านเสมออยู่เฉยๆใช่ไม่ได้ถ้าติดปัญญาหุงต้มแกงกินไม่ได้สอนเพื่อหน้าที่ของสติปัญญาก็คือถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกแต่ตนออกโดยลำดับเท่านั้นมีวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่กันไปนับกันไปเดือนนั่นเดือนนี้ปีนั่นปีนี้ได้ประโยชน์อะไรมันมีอะไรบ้างเดือนอยู่ที่ไหนปีอยู่ที่ไหนมาหาดูสิเป็นเมื่อเป็นตัวเป็นตนที่ไหนมีแต่มืดกับแจ้งที่ผัดสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับทางตาของเราทางนี้มืดแจ้งมืดแจ้งก็มีอย่างนี้มาตั้งแต่กลับไหนกันไหนตูนไปไหนแล้วความจมอยู่ในกิเลสที่มันบีบบังคับอยู่ตลอดเวลานั้นทำไมไม่คิดทำไมไม่แกล้งเพศของสมณะเป็นเพศที่ไต่ตรองไม่ใช่เป็นเพศที่แบบหนูขึ้นเขียนรอสับรอยำอยู่เท่านั้น มีต่างองค์ต่างมาจากทั้งทางใกล้ทางไกลมุ่งมาประพฤติปฏิบัติและทำไมต้องการประกอบความเพียรดูมันจะเหลวไหลไปโดยลำดับจริงๆไม่ได้เรื่องเลยแล้วเพ
พอจะประกอบความเพียรฆ่ากิเลสกลับเป็นกิเลสฆ่าตนเสียแล้วทั้งที่ยังไม่ได้ประกอบหงายลงเสียแล้วจะหามรรคผลนิพพานมาจากไหนอำนาจของกิเลสมันมีมากเราก็หักห้ามจิตไม่อยู่เพราะความเพียรมีน้อยหรือความเพียรล้มละลายไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกันแล้วจะได้ชมสมาธิสมบัติคือความสงบเย็นใจได้อย่างไรไม่ต้องกล่าวถึงปัญญาสมบัติที่ปราชญ์ทั้งหลายได้ชมนั่นเลยเพียงสมาธิสมบัติความสงบของใจก็เป็นไปไม่ได้แล้วเราจะหวังความสุขความเจริญจากอะไรในแดนโลกธาตุนี้มีอะไรเป็นสาระสำคัญที่พอที่จะพึ่งพิงหรือตายใจได้นอกจากเรื่องเกิดเรื่องตายทับถมกันอยู่นี่ตั้งกับตั้งกันหาเวลาว่างเว้นไม่ได้ตลอดสถานที่หาที่ตรงที่วางว่าไม่มีป่าช้าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสัตว์บุคคลเต็มอยู่แผ่นดินนี้ทั้งในน้ำทั้งบนบกมีป่าเป็นป่าช้าได้ทั้งนั้นเพราะตายซ้ำๆซากๆตายแล้วตายเล่าตายทับถมกันอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่กับไหนกันไหนสถานที่ใดเป็นสถานที่ประเสริฐเลิศโลกหาป่าช้าไม่ได้นอกจากความหลุดพ้นไปเสียเท่านั้นเราถึงจะได้ปล่อยกังวลในเรื่องความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปด้วยความเกิดความตายซึ่งหากแต่กองทุกข์ไปโดยลำดับในทุกชาตินั้นเราจะหวังว่าความสุขความเย็นใจจากอะไรแล้วอยู่กับอะไรเวลานี้อยู่กับธาตุจะแตกอยู่แล้วเรายังไม่เข้าใจหรือวัตถุอันใดก็ตามสิ่งใดก็ตามอันขึ้นชื่อว่าสมมตินี้จะหาที่ยั่งยืนตัวไม่ได้มีแต่จะพังถึงนั้นไม่พังเราก็พังต่างอันต่างจะพังด้วยกันแล้วอาศัยกันได้อย่างไรไว้ใจได้อย่างไรแล้วเราไม่เชื่อดังพระพุทธอย่างพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเชื่อกิเลสก็เชื่อมานานแล้วได้ผลอะไรบ้างวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนปีหนึ่งที่เรานับเอาได้อะไรจากการนับนั้นนับลมนับแรงกันไปอย่างนั้นถ้ามันเห็นประจักษ์ภายในจิตดิมันร้อนอยู่ที่นี่ฟาดฟันกันลงที่มันร้อนนี้อย่าเข้าใจว่ามันอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่ไหนความรุ่มร้อนอยู่ที่นั่นความทุกข์อยู่ที่นั่นสติปัญญาหยั่งลงไปที่นั่นความเพียรหยั่งลงไปที่นั่นมันแตกกระจายลงไปความเย็นไม่ต้องถามจะอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่กับบ้านคืนปีเดือนมืดแจ้งสว่างที่ไหนๆกันเรื่องความทุกข์ทั้งหมดมันรวมอยู่ที่ใจร่างกายนี่ก็เป็นส่วนย่อยของจิตเสีย ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรความเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บหัวตัวร้อนแม้ถึงล้มถึงตายมันก็ไม่ได้เป็นข้อหนักแน่นเหมือนกิเลสที่สร้างกองทุกข์สร้างฟืนสร้างไฟเผารมจิตใจนั่นเลยอันนั้นเป็นกองทุกข์ที่มากและยืนนานที่สุดไม่เหมือนธาตุขันธ์นี้ซึ่งปรากฏขึ้นชั่วระยะการแห่งโรคภัยทั้งหลายแล้วก็ดับไปแม้ไม่ดับมันก็แตกสลายไปชั่วระยะการดังนั้นแต่กิเลสฝังใจนี่มันฝังจริงๆทุกฝังจริงๆเพราะกิเลสพาให้ฝังทุกสิ่งต้องฝังกิเลสเป็นผู้ผิดทุกเมื่อกิเลสจะมีมากมีน้อยทุกก็ต้องมีมากมีน้อยตามกิเลสไม่อยู่ที่ไหนให้ปลุกพ้นลงที่นี่ที่นักปฏิบัติเราไม่มองเห็นอะไรนอกจากธรรมซึ่งเป็นที่ตายใจได้ขอให้พออย่าเสียดายชีวิตความเสียดายชีวิตความอิจฉาละอายใจต่อความเพียรประโยชน์ต่างๆนั่นให้บุญทราบว่าตัวมารกิเลสมารมันแทรกตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้มารเหล่านี้ไม่อย่างนั้นจะไปไม่รอดนะมาอยู่กับครูบาอาจารย์ก็มาอยู่เป็นการเป็นเวลาเท่านี้ไม่ได้กีรังถาวรอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมมุติร่างกายที่อยู่ด้วยกันไม่แยกเวลาเป็นก็แยกเวลาตายวันใดการหนึ่งแน่นอนไม่ถึงใจนี้เวลามาศึกษาอบรมก็ควรจะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติประโยชน์พยายามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อจากครูบาอาจารย์ไปก็จะได้แนวทางนั้นไปปฏิบัติตัวเองเวลานี้กำลังของธรรมที่จะพอเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขมันไม่มีภายในใจแล้วจะเอาอะไรไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์ออกไปก็เป็นเหลวไหลๆล้มๆคานๆไปอย่างนั้นได้ประโยชน์อะไร มันไม่มีที่ไหนเลยเห็นชัดๆอยู่ในใจ
ิเลสกับใจกิเลสกับธรรมเท่านั้นถ้าผู้มีธรรมจะได้ทราบกันความทุกข์ไม่มีที่ไหนเราจะไปเข้าใจว่าอยู่ตามโลกธาตุที่กว้างขวางเบื้องวางมันอยู่ที่หัวใจเพราะกิเลสอยู่ที่นี่ขุดลงไปที่นี่ฟันลงไปที่นี่อะไรมันขัดมันขวางตัวขัดขวางนั่นแหละคือตัวกิเลสขัดขวางธรรมถ้าทำแล้วไม่ขัดไม่ขวางไม่ทำความทุกข์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเรื่องของกิเลสทั้งนั้นพาให้ได้รับความทุกข์ความหนึ่งนี่ก็พยายามไม่ให้มีการมีงานมีเพื่อนประกอบความภาคเพียรได้ด้วยความสะดวกสบายวันหนึ่งวันหนึ่งก็24ชั่วโมงทำไมจึงมองดูภายในจิตดวงเดียวเท่านี้ไม่ได้เรื่องเลยมองไปที่ไหนมันก็ทราบโดยชัดไม่ได้มองไปที่จุดที่ควรจะแก้จะไขแต่มองไปจุดที่ควรจะที่จะสั่งสมกิเลสนั่นเองนั้นถึงไม่ได้เจออาจเจอธรรมแม้ความสงบก็มีไม่ได้เพราะไม่เสาะแสวงหาความสงบด้วยความจริงใจด้วยความมีสติมีปัญญาด้วยการฝึกทรมานอย่างแท้จริงทำไปนิดหน่อยก็ทะเลทลายไปตามเรื่องของกิเลสไปเสียมันเลยไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรสุดท้ายก็ให้กิเลสหลอกซ้ำหนึ่งไปอีกไปไม่ไหวแล้วถ้าไปไม่ไหวเป็นยังไงถอยดีกว่าท่านเพศอะไรเมื่อกล้าไม่ออกแล้วก็ถอยดีกว่าและดีกว่าไม่คำนึงขึ้นว่าคำถอยการถอยมันดีดังอย่างไรฟ้าก็ถอยเข้ากวาดเข้าน้ำเข้าฟืนเข้าไฟให้เผาลุ่มตัวเองนั่นมันไม่ได้คิดนั่นเรื่องอุบายของกิเลสมันหลอกพวกเราไม่หลอกอย่างนี้ถอยไปไหนทุกอยู่ตรงไหนฟัดมันลงไปตรงนั้นสิถ้าเป็นนักปฏิบัติเอามันจะเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ทั้งคืนก็วันนี้จะไม่นอนจะดูความร้อนของใจนี่มันร้อนมาจากอะไรถือความร้อนเป็นจุดเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเมื่อจิตมันหมุนตัวอยู่ที่นั่นแล้วมันก็ไม่ได้คิดออกไปข้างนอกมันก็ไม่ได้สั่งสมสมุทัยการพิจารณาในจุดที่มันร้อนค้นหาเหตุหาผลแห่งความร้อนของมันเกิดมาจากไหนก็ค้นอยู่ที่จิตนั้นมันก็เป็นเรื่องของมากสุดท้ายความรุ่มร้อนมันก็จางไปจางไปหายไปนี่รู้ได้ชัดนะอ๋อหายไปเพราะเหตุนี้นี่การพิจารณาความเปลี่ยนพิจารณาอย่างนี้นี่มาอยู่กี่ปีกี่เดือนน่าไม่ได้เรื่องได้ไรเหมือนกับธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นโมฆะสอนคนให้เป็นโมฆะเป็นสาระสำคัญก็คือกิเลสเท่านั้นจึงกอบโกแต่กิเลสแทนที่จะพยายามตักตวงเอาทำตามความมุ่งหมายที่มาศึกษาจากครูจากอาจารย์เลยไม่ได้เรื่องมามากเข้ามากเข้ามันเหลวมันไหลไม่ได้เรื่องได้ราวเลยยัวเยียยัวเยียยัวเยียมองไปไหนเต็มแต่พระเต็มเรียนด้วยเยียเยียเหลวๆหลายๆทั้งนั้นถ้าลงด้วยเยี่ยๆแล้วงานอะไรที่จะสำคัญยิ่งกว่างานแก้ติดเดินไปไหนก็ดูมันจะหยิบเป็นมันมาต่อสู้ท่าต่อสู้คือการพิจารณาการกำหนดอยู่เสมอคือท่าต่อสู้การปล่อยให้จิตลอยลมไปตามหน้าของเหตุมันเป็นวิธีท่าต่อสู้อะไรมันเป็นวิธีให้มันลากขึ้นเขียงเท่านั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ล่วงโรยไปล่วงโรยไปอยู่จะแนะนำสั่งสอนเป็นอัดเป็นธรรมเอาหลักเอาได้อย่างได้หลักได้เกณฑ์ก็จะไม่มีแล้วเราเองก็ตั้งหลักตั้งเกณฑ์ขึ้นในตัวไม่ได้ไม่จะหวังพึ่งอะไรหวังพึ่งใครไปศึกษาลงครูบาอาจารย์ก็หวังพึ่งท่านด้วยอุบายแต่หวังพึ่งตนด้วยความเพียรของตนนั่นถึงถูกต้องท่านสอนไว้ในวงกรรมฐานนั่นเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยนั่นคือดาบอันแหลมคมฟาดฟันกิเลสทั้งนั้นเราจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นของไม่สำคัญเหรอบวชที่แรกอุปชายะท่านสอนว่าเกศาลงมานะครับตาแต่ตัวเป็นต้นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยแล้วหลงอะไรเดี๋ยวนี้ถ้าว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่หลงผมหลงขนเล็บฟันหนังเนื้อเดี๋ยวนี้เราหลงอะไรทันโลกหลงนี่ทั้งนั้นเดี๋ยวได้หลงเพราะอะไรเพราะกิเลสมันหลอกมาเป็นของสวยของงามของกีรังถาวรว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นเขาเป็นอะไรทั้งที่สิ่งในธรรมชาตินั้นหาเป็นอย่างนั้นไม่มันไม่ได้เป็นมันเสกเอาแล้วก็หลงความเสกสรรปั้นยอความจอมปลอมของกิเลส
นึกอย่างจมด้วยนี่ก็เลยเห็นว่าเกสาโลมานขาทางตาตะโจเป็นของไม่สำคัญกันนั่นก็เป็นเรื่องสำคัญเฉพาะเรื่องของกิเลสเรื่องหลงคิดตามกิเลสเท่านั้นเพื่อความแยกแยะเพียงต้องดำเนินตามหลักที่ท่านสอนมุ่งเพื่อคลี่คลายลงถึงความจริงเนี่ยเรียกว่าดาบฟันลงไปจนถึงความจริงฝุดค้นไปจนถึงความจริงดูที่ดูผมก็ดีผมขนก็ดีเล็บฟันหนังก็ดีดูให้มันละเอียดละออนี่แล้วจะซึมซาบเข้าไปหมดทั้งวงภายในตลอดตัวถึงไม่ว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นมันจะเห็นเป็นความจริงไปหมดมันเห็นเป็นความจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นคืออะไรมันก็ทราบชัดว่ามันปลอมความยึดมั่นถือมั่นจะเคยยึดมามากน้อยเพียงไรมันไม่สำคัญขอให้สติปัญญาอย่างรวมถึงความจริงตาหลักธรรมของพระเจ้าที่เป็นอย่างไรได้ถึงมันจะถอนตัวขึ้นมาทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจมาถอนภาระออกจากใจหมดแล้วจะเป็นอะไรมันก็สุขนะสงบสบายพิจารณาอะไรก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเวลาจะล้มจะตายตัวจะทุกข์จะลำบากการต่อสู้ฟังจากการต่อสู้ถ้าลงไปคำนึงถึงความลำบากลำบนอยู่แล้วตายเป็นนักมวยต่อกันบนเวทีจะไม่มีคำนึงถึงความลำบากลำบนเลยในขณะนั้นมีแต่ความหวังชนะมีแต่หวังช่องหวังโอกาสที่จะน็อกผู้ต่อสู้ให้พังไปทันทีแม้ฉะนั้นยังแพ้ด่างที่ดีนี่เรายังจะแบกหามความทุกข์ความลำบากความยากความท้อถอยแอะเข้าไปในวงความเพียรด้วยแล้วมันก็มีแต่ถูกนอกถูกนอกไปทั้งนั้นนั่นสักแต่ว่าเป็นพิธีเป็นกิริยาแล้วกิเลสมันไม่ใช่เป็นพิธีมันเป็นกิเลสจริงๆไม่ว่าจะอาการใดของกิเลสแสดงตัวออกมามันเป็นกิเลสทั้งมวลนั่นแหละ 100% 100% ไม่มีบิดไหนความเพียรเราจะทันมันได้ยังไงเราจะเริ่มความเพียรก็ให้กิเลสมาเตะมาถีบมายันให้ล้มละลายไปเสียมันเพียงเลยไม่ได้เรื่องนี่สิมันทำให้อีกไหนละอาใจสำหรับผู้แนะนำสั่งสอนการที่ก่อนที่จะมาสั่งสอนนี่ก็แทบลบแต่ตายมาแล้วดังที่เคยได้พูดที่สั่งอยู่เสมอพูดนั้นพูดเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่พูดแนวทางให้เป็นกติกาผู้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจได้ดำเนินตามเท่านั้นพูดเพื่อโอ้เพื่ออวดหาประโยชน์อะไรพูดตามหลักความจริงวิธีการต่อสู้กิเลสต่อสู้อย่างนั้นอย่างนั้นหนักพอขนาดไหนเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะเวลากำลังของกิเลสมันหนาแน่นมันต้องเลยเอากันหนักทีเดียวกว่าว่ามันเบาบางลงไปกำลังของกิเลสมันอ่อนลงไปทางธรรมก็สามารถแก่กล้าขึ้นมามันก็เบาลงพูดถึงเรื่องกำลังของกิเลสก็เบาลงกำลังของความเพียรสติปัญญาแล้วก็สามารถขึ้นโดยลำดับนี้จนกระทั่งได้คุ้ยเขี่ยหาเนี่ยฟังสิไม่ใช่มันมีจะมีเป็นกองพลอยู่ตลอดเวลาเมื่อถูกทำลายมันก็ต้องขาดลงไปขาดลงไปลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปเมื่อยังมันเหลือน้อยก็ต้องหลบซ่อนมาอาถรรพ์ไม่ได้ทางมันหมดทิศหายไปหมดมันก็ต้องหลบซ่อนกิเลสมีกำลังน้อยมันก็ต้องเห็นได้ชัดความเพียรต้องแก่กล้าสามารถมันเป็นอยู่ในจิตดวงนี้ผิดขึ้นมาได้สติปัญญาสติปัญญาเป็นเจ้าของของจิตสุขจิตได้หรือว่าเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสซึ่งครอบงำจิตแต่กระจายไปได้โดยลำดับปัญญาต้นนี่บืนไม่ได้มีแก่ใจที่จะบืนหรือฝากพยายามเล็กน้อยแต่ถอยไปเสียถอยไปเสียเราจะเอาการเอาเวลาเอาความหนักเบามาขีดกั้นทางเดินทางความเปลี่ยนของเราหากเป็นอย่างนั้นจะไปไม่ได้เราต้องเอาเหตุเอาผลเอาความมุ่งหมายเอาความมุ่งมั่นเข้ามาเป็นตัวประกันมุ่งมั่นที่จะให้รู้ให้เห็นให้หลุดพ้นนะความเปลี่ยนหมุนไปตามความมุ่งมั่นไม่คำนึงถึงเรื่องความลำบากลำบนเพราะการต่อสู้เดินก็จะผ่านความลำบากลำบนไปไม่ได้
เทียบทันทีเมื่อความลำบากทางความเพียรเกิดขึ้นความลำบากของกิเลสที่ทรมานเราเป็นยังไงเราต้องเอามาเทียบทันทีไม่อย่างนั้นไม่ทันกันจิตใจถ้าไม่สงบหาโลกอยู่ไม่ได้นะอยู่ไหนมันก็ร้อนไปหมดอะไรจะมีเอ้าภูเขาเรากามันก็เป็นกองอันนั้นอันนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นอยู่นั่นมันไม่สามารถที่จะมาทำความสุขให้เราได้ถ้าจิตไม่ทำความสุขแต่ตนด้วยความเพียรเองเพราะตัวที่มันทำให้เกิดทุกข์มันอยู่ที่ใจมันไม่อยู่ที่วัตถุสิ่งต่างๆสมบัติเงินทองเป็นต้นมันไม่ได้อยู่ที่นู่นมันอยู่ที่นี่มันจึงทำลายได้ทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดตามโลกสมมติเองแต่ถ้าเป็นคนฉลาดโดยหลักธรรมแล้วนี่เหลือแค่ลดน้อยถอยลงไปจนกระทั่งสิ้นซากไปหมดไม่มีเหลือกองมหาสมบัติอันใหญ่หลวงอยู่ที่ใจไม่ต้องไปหวังเครื่องพิงอะไรพอตัวอยู่กับนั่นเสร็จสิ่งนั้นก็รู้แล้วว่านั่นเป็นนั่นนั่นเป็นนั่นนั่นเป็นนั่นนั่นเกาะเกี่ยวกันหาอะไรต่างอันต่างพิงต่างอันต่างรู้กันเข้าใจกันแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามความจริงแม้ที่สุดร่างกายที่อาศัยกันอยู่นี้จะสักแต่ว่าอาศัยกันอยู่เพียงชั่วระยะการเท่านั้นไม่ได้หวังที่จะพึ่งพิงไปตลอดกาลมันเดียวกับเครื่องมือที่เราอาศัยมาใช้ได้ก็ใช้กันไปมันหมดสาระที่ควรจะใช้ได้ต่อไปแล้วก็ทิ้งแต่มาแบกมาหามไว้ทำไมร่างกายทุกส่วนมันก็เป็นเหมือนเครื่องมือเป็นอาศัยชั่วระยะการเท่านั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นอาการแต่ก็อย่างให้อย่างให้มันที่นี่จิตก็เป็นจิตไม่พึ่งพิงไม่อาศัยไม่บกพร่องพอที่จะไปเอื้อมนั้นเอื้อมนี้ยึดนั้นยึดนี้จิตพอตัวจิตก็ปล่อยอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนเพราะว่าอจิตาเหตุโนนาโถเป็นที่พึ่งของตนได้ทูได้ทั้งภาคปฏิบัติทั้งความสมบูรณ์ของจิตได้จะผลช่วยตัวเองได้แล้วพอตัวแล้วไม่พึ่งตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนไม่ไปสนใจยิ่งกว่าความจริงที่ประจักษ์กับจิตนี่โดยสมบูรณ์แล้วพอแล้วเป็นอย่างนั้นไม่แต่ว่าผลแห่งการประกอบความภาคเพียรเป็นอย่างนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมสดต้นร้อนอยู่แท้ๆทำไมถึงจะมาล่าสมัยสำหรับพวกเราถ้าพวกเราไม่เป็นคนที่ล่าสมัยได้เองทำล่าสมัยก็คือผู้นั้นแหละผู้ล่าสมัยไม่สามารถที่จะนำธรรมเข้ามากำจัดกิเลสได้ปล่อยกิเลสให้มันล้ำสมัยเข้าไปเหยียบย่ำทำลายเข้าไปไม่ลดนะความทุกข์ความลำบากไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ในล่ำเวลาเรียบใดว่าจะลดน้อยถอยลงไปเพราะกิเลสไม่เคยคำว่าพอแล้วไม่เคยมีในที่เดียวมีแต่บึกบืนต่อเหยียบย่ำทำลายไปเรื่อยเหมือนใครได้เชื้อคำว่าพอแล้วของกิเลสไม่มีแล้วเราจะเอาความพอดีจากกิเลสที่ตรงไหนจะเอาความสุขจากมันได้ที่ใดไม่มีถ้าไม่เอาความสุขจากธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มีประมาณมีเหตุมีผลมีกฎมีเกณฑ์มีขนาดจึงจะเป็นไปได้เอาขุดลงไปที่กำหนดอะไรก็เอาฝากเป็นฝากตายตรงนั้นความรู้อย่างลงในจุดที่ทำงานเมื่อว่ากำหนดอนาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ให้รู้อยู่เฉพาะลมอย่าไปเสียดายกับสิ่งใดซึ่งเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วผู้สัมผัสสัมพันธ์ก็คือจิตที่เองไปคิดไปปรุงไปหลอกหลอนตนเองนั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่เสียดายดูดดื่มไปกับอารมณ์หลอกลวงตัวเองไม่มีเวลาจบสิ้นพอจะนั่งภาวนาก็ถูกมันถูกมันลากไปความปรุงมันเป็นความหิวความอยากดีดเด้งขึ้นมาที่ใจเป็นภาพเป็นพจน์ขึ้นมาแล้วหลงไปตามภาพตามทั้งหลงตื่นเงาตัวเองนั่นแหละในขณะนี้จะให้อยู่กับงานเช่นอนาปานสติในวงปฏิบัติเพื่อความสงบก็ให้อยู่ตรงนั้นให้รู้อยู่กับลมเข้าลมออกไม่ยอมให้ไปไหนและไม่หวังผลอะไรด้วยทั้งโลกธาตุนี้เหมือนไม่มีมีเฉพาะความรู้สึกกับงานที่ตนทำเช่นลมกับความรู้เท่านั้นไม่มีเท่านั้นกำหนดทำบทใดก็ให้มีแต่ทำบทนั้นกับความรู้นั้นเท่านั้นเหมือนโลกไม่มีไม่เสียดายกับอะไรเลยผลไม่ต้องถามขอให้เกิดสืบเนื่องกันไปติดต่อกันไปโดยไม่ขาดว่าขาดตอนเถิดยืน
ธรรมะความสงบซึ่งมีแต่ชื่อนั้นก็จะปรากฏขึ้นที่ใจเองนั้นนี่วิธีการทำอย่างนั้นส่วนที่เรื่องปัญญาก็การเวลาใดที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็บังคับกันเช่นเดียวกันไม่มันทะเลถลายไปได้วิ่งขึ้นวิ่งลงเที่ยวท่องเที่ยวอยู่ในกรรมฐานห้างเวสาโลมานะขาเป็นปาตะเตหรือในรูปประขันในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันมันท่องเที่ยวอย่างนี้มันจะเทียบออกข้างนอกก็เทียบได้เรื่องเกิดจากเกิดตายมีได้ทั้งภายนอกภายในเราวกเวียนกลับไปกลับมาเทียบสัดเทียบส่วนกันลงในหลักความจริงด้วยความบังคับติดด้วยสติด้วยปัญญานี่คือการทำงานที่ถูกต้องจะให้รู้ให้เห็นทำทั้งหลายมันเป็นความจริงของจริงจะปรากฏขึ้นที่ใจผู้ทำจริงนี่แหละไม่ไปที่อื่นสอนก็สอนแล้วก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนแล้วสอนเราจนเหน็ดจนเหนื่อยกำลังวังชาก็ลดลงโดยเหมือนเวลาที่อย่างนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วไปชุมฤกษ์อบรมท่านเน้นแต่ครั้งละครั้งรู้สึกได้ตั้งเป็นประโยชน์พยายามถ้าเป็นไม้ก็เดี๋ยวมันหนักกำลังเราน้อยต้องพยายามยกขึ้นถ้าการเรียนแนะนำสอนมีเพี้ยนแต่ละการเวลานี่ก็ต้องเหมือนกับเราได้ยกขึ้นพยายามยกขึ้นหนักก็พยายามยกขึ้นเป็นอย่างนั้นจะแล้วตัวอย่างนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะเครื่องมือไม่อำนวยเพี้ยนที่ควรสนใจทำที่แนะนำสอนมากน้อยเป็นความแน่ใจว่าไม่ผิดทั้งด้านสมถะและด้านวิปัสสนาจิตใจมันรู้แจ้งแทงทะลุในความจริงทั้งหลายดูจะเป็นอย่างไรใจดวงนี้ซึ่งมันเคยงู่เง่าเต่าตุ่นมันเคยอยู่ใต้อำนาจของกิเลสบีบบังคับมาแล้วได้ดีดตนออกจากสิ่งเหล่านี้เสียทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นอิสระความเป็นอิสระของจิตประเภทนี้จะเป็นยังไงนั่นผิดกับอิสระทั้งหลายที่เขาพูดกันในโลกนี้ไหมไม่รู้ดิจะไม่มีอะไรเหมือนอิสระของจิตที่ไม่มีสมมุติใดๆเข้าเกี่ยวข้องเลยจะเป็นอิสระอย่างไรไม่เคยเห็นก็ตามเมื่อเจอเขาแล้วเป็นที่ประจักษ์หายสงสัยทันทีเวลานี้สิ่งที่มืดเนี่ยติดตาทั้งหลายมันครอบหัวใจใจจึงแสดงอำนาจแสดงความแต่ประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของตนไม่ได้เพราะสิ่งจอมปลอมทั้งหลายมันปิดมันหุ้มห่อจึงกระดิกตัวไม่ได้กระดิกออกมาอาการใดมีแต่กิเลสพาให้กระดิกไม่ใช่ธรรมพาให้กระดิกพาให้คิดให้ตุ่มเวลานี้เรากำลังอยู่ในภาวะเช่นนี้คงพยายามตะเกียบตะกายถ้าอยากเห็นความประเสริฐแดนประเสริฐหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายภายในจิตใจตลอดถึงภพชาติต่างๆที่จะแบกหามทุกข์ติดตามกันไปในระยะต่อไปนั้นจะขาดสะบั้นลงจากที่จิตดวงปัจจุบันที่ตัดขาดจากเชื้อทั้งหลายแล้วนี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นที่ใดจะเป็นของแปลกประหลาดจะเป็นของอัศจรรย์จะเป็นสิ่งที่ตัดสินกันลงได้แล้วอย่างแน่ชัดยิ่งกว่าใจที่ตัดสินจากที่อาชีพเด็กทั้งหลายได้แล้วอย่างแน่ชัดไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่านี้ในความประสบก็ดีอยู่ที่ตรงนี้ขณะที่พิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้กรองเข้าไปเป็นอสุภะอสุพังก็ให้ดูข้างนอกข้างในเทียบเทียงกันตามความจริงความจริงอย่าฝืนความจริงแยกแยะนั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่จิตดูไปจิตจะเพลินไปแล้วความเพลินในจิตขณะนั้นไม่ได้เหมือนความเพลินในที่เดียวความเพลินในการพิจารณานี้เป็นความเพลินในธรรมจิตใจจะค่อยเบาลงไปเบาลงไปนี่เกิดปีติก็มีบางครั้งบางคราวผลทองสยองเจ้าในขณะที่พิจารณาเห็นความจริงของมันในส่วนร่างกายเนี่ยต่างๆเพลินอยู่นี่กำหนดพิจารณาพังทลายลงไปทั้งที่มันยังไม่แตกไม่พังกำหนดเวลามันพังมันเป็นยังไงเวลามันแตกมันเป็นยังไงที่กิเลสหลอกมันทำไมหลอกได้เราจะพิจารณาแก้ความหลอกหลอนจอมปลอมของกิเลสด้วยการพิจารณาถึงอสุภะอสุภังก็ดีเรื่องแตกเรื่องสลายทำลายนิจจังทุกขังนัสสาก็ดีซึ่งเป็นธรรม
แก้ความจำเป็นไปแก้ทำไมก็ผิดไปกำหนดดูเวลามันแตกมันสลายเป็นยังไงพอความรู้สึกนี้ได้พ้นจากร่างนี้ไปเสียเท่านั้นร่างกายนี้ก็เหมือนซุงทั้งท่อนแต่ซุงทั้งท่อนมันไม่เหมือนไม่ปฏิกูลในร่างกายนี้ตัวปฏิกูลเสียทั่วไม่มีอะไรเกินร่างกายมันเหมือนซุงไปหมดแล้วก็ดูตอนนี้ก็พิจารณาเห็นไหมกับพังทลายลงไปเดือดลงไปหน้าลงไปกำหนดลงไปดูลงไปนี่เวลามันแตกมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นเรียกว่ากลางตาไข่คือยานปัญญายานนี่ชอบไว้หมดนั่งกันลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแล้วใจเป็นยังไงใจก็เป็นความรู้ที่เด่นชัดไม่ได้ไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นความรู้อยู่เช่นนั้นเหตุใดสิ่งเหล่านั้นจะมาเป็นเราเป็นของเราได้ไม่ใช่อันเดียวกันแท้ๆเห็นได้อย่างชัดน้ำก็เป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟเหตุใดจึงมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราเอามาบวกอันทำไมอย่างหน้าด้านว่างั้นคือสอนเจ้าของกิเลสเขาให้หน้าด้านนี่มากิเลสในตัวหน้าด้านเอาแหลกลงไปพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าถือเป็นการเป็นงานจริงๆไม่ต้องกำหนดกฎเกณฑ์ว่าหลายครั้งหลายหนกี่เที่ยวตลบทบทวนเอาจนเข้าใจความเข้าใจเป็นของสำคัญเข้าใจจนกระทั่งมาอิ่มพอในความเข้าใจรู้แจ้งเห็นชัดในสิ่งนี้แล้วไม่ต้องบอกมันต่อเองทั้งการพิจารณาทั้งความยึดมั่นถือมั่นมันต่อเองไม่มีใครบอกก็ปล่อยก็เมื่อรู้แจ้งเห็นชัดหมดแล้วจะไปพิจารณาอะไรอีกเนี่ยแล้วจะไปยึดไปถืออะไรกันอีกมันรู้แล้วเวลาที่ยึดก็เพราะความไม่รู้มันถึงได้ยึดฉะนั้นการพิจารณาจริงเพื่อจะให้รู้เพื่อจะถอนความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกอุปาทานออกมาทั้งรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นเพียงว่าหยาบและละเอียดต่างกันเท่านั้นอาการเหล่านี้มันเป็นสมมติมันไม่ใช่ตัวจริงเพราะฉะนั้นพิจารณาชัดเจนหนึ่งนั้นมันจะหนีจากจิตได้อย่างไรมันก็ต้องเข้าไปตรงนั้นเพราะไม่มีอะไรจะสัมผัสสัมพันธ์เนื่องจากได้รู้ได้เห็นได้ละได้ปล่อยวางทั้งหมดแล้วด้วยปัญญาอันใดที่มันสัมผัสสัมพันธ์มันก็ต้องตามมันที่สัมผัสสัมพันธ์ด้วยดุจดื่มนั่นเองความดุจดื่มตรงนี้จะมีอยู่ที่จิตทั้งนั้นไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะหมดความดุจดื่มเพราะรู้แจ้งเห็นชัดไปหมดแล้วนะจิตมันรู้เองอย่างนั้นเพียงที่จิตจะถือเป็นเป้าเป็นหมายเป็นที่ยึดหรือเป็นที่พิจารณาก็มีแต่ความรู้มันกำลังจะเข้าจิตระเบิดกันแล้วระเบิดภพระเบิดชาติระเบิดวัฏจิตให้กลายเป็นวัฏจิตขึ้นมาในจุดที่จิตรู้อยู่นั่นแหละในจิตปัญญาก็หยั่งเข้าไปตรงนั้นพิจารณาที่คลายกันไปแยกแยะกันมาเช่นเดียวกับสภาวะธรรมเป็นอื่นโดยถืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นที่รวมลงเพราะสมมุติทั้งปวงอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นภาชนะสำหรับเป็นที่รวมลงอย่างสมมติทั้งหมดลงที่จิตนั้นไม่ไปไหนจิตเมื่อยังมีสมมติอยู่มันไม่เป็นไตรลักษณ์มันจะเป็นอะไรไม่ต้องพิจารณาให้ธาตุกำหนดจดจ่อลงไปให้เห็นความจริงขึ้นมาเองแต่ธาตุก็ผิดเมื่อมันเข้าถึงความจริงของมันแล้วมันก็แตกกระจายกันพบชาติจะมาจากไหนรู้ได้ชัดนะเนี่ยอะไรยากอย่างงานอะไรก็ตามมันไม่เลยเป็นงานที่ยุ่งยากลำบากลำบนทรมานที่สุดตลอดทั้งเราชีวิตเขาแรกเขาเป็นตัวประกันยิ่งกว่างานต่อผู้ปฏิบัติด้วยการภาวนาเองเพราะเรื่องวัฏฏะนี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากความหมุนเวียนความเกิดแก่เจ็บตายมันพบน้อยพบใหญ่เป็นเรื่องใหญ่โตมากที่เหลือท้ายเป็นการที่จะรื้อถอนกิเลสอันเป็นตัวภพชาติที่พาให้เกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นของที่ทำเล่นๆไม่ได้ต้องเอาให้จริงให้จังเอาให้ขาดสะบั้นลงในปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าท่านหลุดพ้นจากทุกข์ท่านหลุดพ้นอย่างไรพอเราหลุดพ้นจากทุกข์นี้เท่านั้นก็ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าอ๋อหลุดอย่างนี้เองพ้นอย่างนี้เองพุทธะแท้คืออะไรพระพุทธเจ้าองค์เอกแท้คืออะไรนั่นก็รู้เองก็คือองค์เอกอันนี้แหละนั่นนอกจากนั้นก็มีแต่เรือนร่างเท่านั้นถ้ากายก็เป็นเรือนร่างของพุทธะที่อาศัยอยู่ทั้งสาวกอรหันต์อรหันต์กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านองค์ก็จะสงสัยแต่ที่ไหนรู้แบบเดียวกันเห็นแบบเดียวกันความจริงเท่ากันอาจจะพูดประเสริฐก็ประเสริฐแบบเดียวกันถ้าสงสัยไปไหนนั่น
เมื่อถึงขั้นมันหมดสงสัยสิ้นสงสัยแล้วก็ต้องสิ้นอย่างนั้นเรียกว่าสังคิดที่โกเห็นเองรู้เองไม่ต้องไปถามใครอีกแหละอันนี้ทางที่ท่านแสดงว่าในกาลามสูตรไม่เชื่อตำหนักตำราไม่เชื่อจังครูอาจารย์ทุกคนเชื่อได้อะไรนี่อันนี้เป็นธรรมขั้นสูงอยู่มากแต่ส่วนมากจะเราจะเข้าใจว่าเป็นธรรมขั้นสอนกามาไอ้กามาชนพวกว่าพวกนั้นเป็นธรรมดาธรรมดาจริงธรรมนี้เป็นธรรมที่สูงอยู่มากหมายถึงธรรมอันนี้คือให้รู้ประจักษ์ตัวเองนั่นทางจากพระพุทธเจ้ามาจะเอาความเชื่อจากพระพุทธเจ้ามาเป็นมรรคผลนิพพานของตัวเองมันก็เป็นไปไม่ได้ท่านสอนนั้นเป็นความจริงสำหรับท่านแต่เมื่อเรายังไม่เห็นอันนี้เรายังไม่จริงพอมาเจอกันก็อย่างประจักษ์แล้วนี่น่ะจริงไม่เชื่อใครจริงเชื่อตัวนี้ถนัดยิ่งกว่าเชื่อใครๆทั้งนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเข้ามาที่ตรงนี้ให้เชื่ออย่างนี้รู้ให้เห็นอย่างนี้แล้วก็เชื่อเองนี่แหละกาลามสูตรจึงเป็นธรรมที่สูงมากทีเดียวคือตามธรรมชาติแล้วโดยตามสมมติทั่วไปหรือในขั้นทั่วไปแล้วไม่เชื่อครูอาจารย์เธอเชื่อใครผู้ควรเชื่อได้ก็ต้องเชื่อเลยไม่เชื่อตำหนักตำราเราเรียนมาทำไมตัวขาธรรมที่ตัดไว้ชอบแต่มือธรรมขันธ์นี้เป็นธรรมที่ชอบทั้งนั้นไม่เชื่อเหล่านี้จะเดินได้อย่างไรก็ต้องเชื่ออันนี้เดินไปตามนี้แต่บทสุดท้ายแล้วให้เชื่อตรงนั้นไม่เชื่อตัวเองเพราะธรรมเหล่านี้จะส่งเข้าไปสู่จุดนั้นจุดเพื่อเชื่อตัวเองพอถึงนั้นแล้วก็ปล่อยหมดธรรมะแปดหมื่นธรรมะธรรมขันธ์รวมลงเป็นจุดเดียวเชื่อตรงนั้นด้วยตัวเองห้ามแสดงไว้ในกาลามสูตรลงจุดนี้เองมีจุดที่พระอาจารย์ภาษาบุตรท่านพูดนั้นจุดที่ยังทำที่ควรเชื่อตัวเองนะพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้สนใจที่เชื่อพระองค์เราเชื่อเราเองนั่นว่างั้นจนพระปุถุชนทั้งหลายไปฟ้องร้องพระพุทธเจ้าภาษาบุตรเป็นมิจฉาทิฐิเหยียดย่ำทำลายศาสดาและดูถูกดูหมิ่นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบทันทีแต่เพื่อจะเอาเหตุเอาผลจากพระไตรปิฎกชี้แจงจากพวกตาบอดของหลวงนั้นก่อนเรียกพระจะรับสั่งให้พระไตรปิฎกเข้าๆแล้วรับสั่งถามถ้าเป็นอย่างนั้นจริงใช่ไหมใช่ถ้าองค์เชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่อแต่เชื่อเพื่อเข้ามาสู่จิตที่จะเชื่อตัวเองนี้แน่เมื่อถึงที่นี้แล้วข้าพระองค์หมดปัญหาไม่เชื่อใครเชื่อธรรมชาติอันนี้ถูกแล้วสาธุนานฟังเลยนี่แหละที่เราในแสดงในกาลามาสิหมายถึงอาตมาเวทเวนดูเหตุและสันทิฏฐิโกนี่เองเห็นเองถ้าปฏิบัติเท่านั้นที่จะเข้าสู่จุดนี้ได้ปริยัติก็เป็นแนวทางสอนเข้ามาเดินตามปริยัติเดินเข้ามาด้วยการปฏิบัตินี่ปฏิเวทก็จะเข้าใจโดยลำดับนั้นจนกระทั่งรู้แจ้งแจ้งทะลุโดยตลอดทั่วถึงเชื่อตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เชื่อใครเชื่อตามหลักธรรมชาติเชื่อตามหลักความจริงที่มีที่เป็นอยู่กับตัวเองนี้พูดที่จะทรงทำเหล่านี้ได้ก็คือต้องปฏิบัติมีจิตภาวนาเป็นสำคัญพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยการปฏิบัติพระสาวกบรรลุธรรมด้วยการปฏิบัติไม่ได้บรรลุธรรมด้วยเพียงแค่ความจดจำเฉยๆแต่บรรลุด้วยการปฏิบัติและการฟังเทศก็เป็นภาคปฏิบัติภาคหนึ่งไม่ด้อยกว่าการปฏิบัติทั้งหลายดีไม่ดีเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ำแต่สำหรับเราเองขนาดถ้าปฏิบัติจากการฟังโดยครูบาอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางสีมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นแสดงนี้เป็นท่าปฏิบัติอันเยี่ยมกว่าการปฏิบัติโดยลำพังตัวเองเป็นไหนเพราะไม่ต้องไปตัดไปปรุงไปแก้ไปไขไปหุงไปต้มท่านปรุงให้มาเรียบหมดเราพอจะดื่มกินดื่มกินดื่มกินนั้นนี่หมายถึงท่านผู้ที่ชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลตามความรู้จริงเห็นจริงของท่านจริงๆไม่ผิดท่าการแสดงก็มีหลายแง่หลายมุมรวมขึ้นอยู่กับผู้แสดงเป็นสำคัญถ้าผู้แสดงรู้อัดรู้ทำภูมิใดก็จะแสดงภูมิอัดภูมิทำนั้นได้ชัดเจนเช่นภูมิสมาธิก็อธิบายสมาธิได้ชัดเจนภูมิปัญญาขั้นใดก็อธิบายภูมิปัญญาขั้นนั้นได้ชัดเจนภูมิสูงสุดของปัญญาแล้วอธิบายได้อย่างแตกฉานเต็มอัดเต็มทำเต็มเหตุเต็มผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีสงสัย
ถึงขั้นนิมุตติพ้นไม่มีอัดมีอั้นท่านแสดงได้อย่างเต็มภูมิเพราะท่านเป็นผู้ทรงมาแล้วซึ่งนิมุตโดยสมบูรณ์ภายในใจแล้วท่านจะไปรูปคำคำยังไงท่านต้องพูดออกมาอย่างฉะฉานตามหลักความจริงที่รู้อยู่เห็นอยู่ภายในองค์ของท่านเองแล้วนี่ขอให้ทุกท่านเนี่ยประพฤติปฏิบัติมีความเห็นใจเสมออย่านอนใจถึงอะไรก็ตามญาถือเป็นของสำคัญยิ่งกว่าที่เลสที่มันฝังใจอยู่แล้วที่จะแก้จะถอดจะถอนปราบปรามมันให้มันขึ้นภาคประจักษ์ใจนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนั่นไม่สำคัญเพียงอาศัยอาศัยวันหนึ่งวันหนึ่งงานการบริโภคใจต่างๆที่วอนสมองที่อยู่ที่อาศัยเพียงได้อาศัยไปเพื่อการประกอบความเพียรและความสะดวกขอให้ความเพียรสะดวกเถิดอะไรสะดวกหมดตรงนี้เป็นสำคัญอะไรจะสะดวกจะสมบูรณ์ก็ตามถ้าความเพียรไม่สะดวกเนี่ยไม่เป็นท่ายึดอันนี้เป็นหลักอาหารสำหรับรักษาบรรดาเนี่ยมันเหลือเฟือใช่พอแล้วข้าวที่จะปฏิบัติมาเพราะทำนั้นมักจะเจริญรุ่งเรืองแก่จิตใจของผู้ปฏิบัติโดยวิธีบกพร่องขาดเขินเขินเสียงอดอยากขาดแคลนพูดง่ายๆทำนั้นจะเกิดในสถานที่สมบูรณ์ถึงเขินด้วยจิตใจสิจำให้ดีครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านทำดำเนินมาอย่างนี้แท้จริงมั่นคงแข็งแกร่งเป็นต้นในสมัยปัจจุบันนี้ปัญหาอยู่แต่ที่โอดอยากขาดแคลนโดยไม่สนใจใ

ทำให้ดีเล็กๆเสมอถ้าวันไหนอาหารมากๆตอนนี้วิเศษวิจารก็จะทำงานมันเป็นเองนั่นเป็นเรื่องของศรัทธาญาติโยมของเขาเขาต้องการบุญเจตนาคนละประเภทเขาไม่ผิดเราไม่ผิดถ้าเราปฏิบัติตัวของเราถูกถ้าเราปฏิบัติตัวของเราต่อสิ่งทั้งหลายแล้วนั้นไม่ผิดเขาถูกแต่เราผิดเป็นไปได้นะดูเราจะให้ปากให้ลิ้นมันแสดงธรรมเดินล่ำหน้าธรรมอะไรก็ตามรถอะไรก็ตามสู้รถทำไม่ได้อย่าให้ลิ้นมันแสดงธรรมอย่าให้เขาให้ปากมันเหยียบย่ำทำลายธรรมหรือตัวเสมออาหารประเภทใดเมื่อมันเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียรของเราเนี่ยสำคัญมากอันนั้นแหละดีเราอย่าไปหลงตามโลกตามสารอาหารเพศนั้นประณีตบรรจงอันนี้ทำช้าเร็วทำนั่นเป็นเรื่องของโลกโลกที่สกปรกภายในจิตใจต่างหากกิเลสมันหลอกแต่ถือว่าเป็นเยี่ยมถือว่าเป็นประณีตบรรจงความจริงมันสกปรกในหัวใจของฉันใจที่สะอาดอันใดที่เป็นอัตเป็นธรรมอาหารประเภทใดที่มันเป็นไปเพื่อธาตุขันธ์ได้รับความสะดวกสบายไม่กำเริบเกิดสารและจิตใจได้รับความสะดวกสบายในการต่อของความท่องเที่ยงนั่นแหละคืออาหารสัพพายะให้ถือได้ถือนั้นนี่คือธรรมเรื่องความสมมติเรื่องเอาแน่ไม่ได้มายาขมายจิตขวางรวมใจเราจะหาธรรมเกิดที่ใจไม่ได้เรื่องธรรมก็

ัวของเราถ้าเราไม่สนใจไม่ระมัดระวังรักษาตัวเองเพื่อศาสนาซึ่งเป็นการเพื่อตัวเองโดยเพราะรู้ดีความเป็นอยู่แล้วมันจะเหลือได้ไงมันเสื่อมที่หัวใจมันเด็กถ้าจิตใจอ่อนแอท้อถอยจิตใจเสื่อมคลายจากศาสนาแล้วนั่นแหละศาสนาเสื่อมที่ตรงหัวใจถ้าคุณทราบว่าศาสนาเจริญนี่เจริญที่หัวใจไม่ได้หมายถึงร่างวัตถุเจริญความเจริญของศาสนาถ้าทุกคนที่มีศรัทธาพุทธบริษัททั้งสี่มีที่มีศรัทธาบวชก็ตั้งใจจะปฏิบัติตามหน้าที่ของนักบวชมีความมุ่งมั่นมีเหตุผลในการบวชมีความเชื่อความใส่มีความเคารพต่อศาสนธรรมไม่เหยียดย่ำทำลายด้วยความพุทธโค้งข้างกับหลักธรรมนี้ไงศาสนาก็เจริญเรื่องเขาถึงธรรมะก็คือจิตใจคิดไปในแง่ใดที่เป็นภัยต่อธรรมะนั่นมันก็เป็นเครื่องทำลายธรรมะสิ่งใดที่พุทธเจ้าห้ามสิ่งนั้นคือภัยของหัวใจมายินดียินร้ายในรูปเสียงกินรสเครื่องสัมผัสนะสังเกตมันถนอมนะมันไม่ยินดียินร้ายยินร้ายในรูปเสียงกินรสเครื่องสัมผัสที่มากระทบกายในสมองร่างกายใจเงินเข้ามาเป็นขั้นข้ามในจิตใจเราคุยยินดีร่าอยู่โดยเจ้าตัวก็ไม่ทราบหรือทราบแล้วก็ไม่สนใจจะมาระวังรักษาตัวเองก็คือการทำลายตัวเองอยู่ในตัวซึ่งแล้วก็เป็นการทำลายศาสนาในตัวมันก็เสื่อมที่ตรงนั้นศาสนาศาสนาเจริญก็คือปฏิบัติธรรมะพยายามเดินตามหลักธรรมที่ท่านสอนให้ไม่ยินดีพยายามแก้ไขเรื่องความยินดีในสิ่งที่ไม่ควรยินดีเรื่องอุบายสติปัญญาของตนจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเครื่องสัมผัสอะไรก็ตามรวมแล้วสิ่งที่ควรยินดีท่านให้ยินดีสิ่งที่ไม่ควรยินร้ายก็จะไปยินร้ายมันเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาทำลายธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจนะต้องเข้าใจอย่างนั้นท่านสอนทุกแง่ทุกมุมสอนเพื่อความปลอดภัยทางด้านจิตใจมีหมายถึงหลักธรรมมีหมายถึงพระวินัยยาวไปก็เป็นพระวินัยเหยียดเข้ามาก็เป็นธรรมมันไม่ปรับโทษทางกายวาจาแต่ก็ปรับโทษอยู่ภายในจิตใจของตัวเองที่คิดผิดไปแต่ละครั้งละคราวแต่ละสิ่งละอย่างเกี่ยวข้องกับสิ่งใดอย่างใดที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจแล้วก็ทำลายกันไปในตัวในตัวนั้นเหมือนเสื่อมนี้ในตัวนั้นเองเหยียบย่ำทำลายอยู่ภายในหัวใจแล้วมันเป็นของดีเมื่อไหร่หัวใจเป็นของสำคัญอยู่ด้วยทันที่เราจะได้รับการนุ่งบำรุงรักษาด้วยสติปัญญาของเราตามหลักธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนตอนนี้แล้วแล้วก็ทำลายตัวเองด้วยความเผลอก็ดีด้วยความนอนใจก็ดีแล้วยิ่งเจ็บด้วยเจตนาด้วยแล้วยิ่งไปใหญ่อันนั้นเป็นอรัตติตาทั้งความละอายไม่ได้ทำลายตัวเองแบบสดๆร้อนๆ

ทำลายศาสนาศาสนาที่หายไปไหนพระพุทธเจ้าสอนไว้โดยชอบธรรมแล้วจะไปไหนเป็นอื่นที่ไหนต้องชอบธรรมนั้นความไม่ชอบธรรมก็คือเอาผู้ทำผิดนั่นเองศาสนามีความละเอียดมากที่สุดปฏิบัติไปเท่าไหร่นี้ไปถึงไปเท่าไหร่นี้มีความละเอียดอ่อนมันไปโดนปัญหาทุกขั้นไม่ได้ที่คุณแง่ใดมุมไหนเป็นความละเอียดที่สุดมันจะนะครับพูดตามขั้นอยากนี้จิตใจของมนุษย์กับศาสนามันจะเข้ากันไม่ได้นะพยายามหมุนจิตใจเข้ามาสู่หลักธรรมฝืนจิตใจซึ่งควรซึ่งเป็นประการกระแสของโลกให้ควรกระแสเข้ามาสู่ธรรมหวานก็อมขมก็คือเพราะเป็นยาคือธรรมโอสถต้องฝืนตัวอยู่เสมอจนที่ว่าเป็นการต่อสู้ถ้ามีการฝืนก่อนให้เป็นประการยถากรรมตามเรื่องความเคยชินของจิตนั้นก็มีแต่ที่เหลือเป็นผู้ควบคุมฉุดลากประเด็นหนักหาเรื่องทำที่จะควบคุมที่ฉุดลากไปไม่มีในขั้นนี้ไม่มีมันก็ที่เหลือฉุดลากไปทีนี้เราจะทำให้จิตใจของเราดีเราก็ต้องต่อสู้ด้วยการฉุดลากจิตใจคืนถึงจะชอบใจในอารมณ์ใดสิ่งใดก็ตามต้องฝืนใจดัดใจหาข้ามใจมีที่เรียกว่ามีการต่อสู้กันเมื่อมีการต่อสู้กันอยู่เสมอมันก็มีทางชนะได้เป็นลำดับเมื่อมีการชนะแล้วมันก็มีทางได้คือการประพฤติปฏิบัติให้เร็วถึงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกผู้พาดำเนินด้วยดีท่านดำเนินด้วยหลักธรรมฉันทะพอใจในผลที่ตนจะพึงได้ยังให้พอใจในเหตุคือการกระทำของตนเช่นเดียวกับพอใจในผลที่ตนปรารถนาฉันทะวิริยะให้เพียรพยายามความขี้เกียจความอ่อนแอความกลัวตายมันมีอยู่ทั้งกันทุกหัวใจเพราะสิ่งนี้เป็นเรื่องของกิเลสเราจะเข้าใจว่านี่เป็นธรรมนี่คือตัวฝังจมภายในจิตต้องอาศัยหลักธรรมเข้าไปแก้กันฉันทะวิริยะจิตตะมีความฝักใฝ่ค่ายธรรมอยู่เสมอค่ายต่อจิตใจของตัวเองนั่นแหละธรรมอยู่ที่นั่นค่ายต่อแนวทางการดำเนินวิมังสาแต่ละศาสตร์ประจักษ์ปัญญาจะทำอะไรด้วยความเลื่อนเลือดเกิดสติให้คิดอ่านแต่จองในจิตที่ทำคำที่พูดทุกแง่ทุกมุมนี่เรียกว่าปัญญาพระพุทธเจ้าสอนนี่ด้วยความฉลาดแหลมคมมากเรามาสู่วงพุทธศาสนาก็เพื่อความฉลาดทำนำอุบายของธรรมมาสอนตนเองหัดคิดหัดอ่านแต่จองอย่าอยู่เฉยๆความเฉยก็คือความหลับรักความสุขเป็นความขี้เกียจการคิดก็แง่นั้นแง่นี้เป็นความทุกข์แต่ต่อจิตใจไม่อยากคิดแต่คิดในสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจนั้นเลยยิ่งกว่าดีมันก็ไม่ทันกันกับที่เหลือซึ่งเป็นสิ่งที่คล่องแคล่วว่องไวที่สุดนอกจากสติปัญญานั้นไม่มีอะไรจะตามทันมีความเกิดขึ้นกับที่เหลือเล็งถึงความพ้นทุกข์มันเป็นหลักใจมันเล็งจิตใจถึงความพ้นทุกข์เป็นหลักใจและความมุ่งมั่นความมีความแน่นหนามั่นคงและความมุ่งมั่นนั่นแหละจะเป็นเครื่องขืนล่าความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามประโยคแห่งความเพียรทุกด้านว่างจะหมุนตามความมุ่งมั่นไปโดยลำพังทุกข์ก็พอทนเพราะเราเกิดในทางการแห่งความทุกข์มาตั้งแต่ขณะตกข้อทุกข์อยู่ในขันมีความทุกข์อยู่แล้วเคยอยู่แล้วมาโดยลำดับตั้งแต่วันตกข้อมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราเคยมาเท่าไหร่ปีคิดดูสิอายุเรากี่ปีกี่เดือนนั่นแหละเราเคยกับเรื่องความทุกข์มาเท่านั้นปีเราจะกระตุ้นเต้นแรงกับทุกข์ในขณะที่เราจะประกอบความภาคเพียรเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เหตุใดเราถึงจะนอนใจเพราะเวลาจะกลัวทุกข์ซึ่งมีมาท่าในขันทุกข์เพราะที่เหลือเสียดแทงจิตใจนั้นเป็นทุกข์ที่สำคัญมากเป็นทุกข์ที่เจ็บแสบมากยิ่งกว่าทุกข์ภายในธาตุขันธ์ซึ่งแม้พระพุทธเจ้าพระสาวกท่านก
็ทรงรับทราบเหมือนกันมันทุกข์ในธาตุในขันธ์เป็นกระเพียงว่าทุกเหล่านี้ไม่สามารถที่จะซึมซาบเข้าไปเหยียบย่างทำลายจิตใจของท่านได้เท่านั้นต่างกันกับพวกเราท่านให้ซึมซาบอย่าตื่นเต้นในทุกข์ในเวลาประกอบความภาคเพียรอย่ากลัวทุกข์จนเกินไปยิ่งกว่ากลัวไม่ได้พ้นทุกข์ให้หาเหตุหาผลหาสติปัญญามาแก้ไขตนเองเวลาไปติดขัดที่ตรงไหนเป็นติดขัดที่ว่าจิตไม่เอาไหนหาเหตุหาผลอย่างความไม่เอาไหนของจิตนั่นคือเรื่องปัญญาความขี้เกียจความขี้เกียจนี้เคยเป็นเศรษฐีกระดุมทีทั้งสมบัติเงินทองและอาธรรมมันไม่มีใครได้เพราะความขี้เกียจความมั่งมีสูงได้เพราะความขยันหมั่นเพียรผู้พ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะความเพียรดังที่กล่าวแล้ววิธีเยอะไม่รู้ของมาเกี่ยวติดมากผู้พ้นทุกข์ไปได้เพราะความเพียรนี่แยกได้ทั้งทางโลกทางธรรมคือทุกข์ทางคารวะเพราะความขาดตกบกพร่องปัจจัยสี่เครื่องใช้ไม่ต่อเครื่องอุปโภคบริโภคกับขี้เกียจมันก็ขาดเขินขาดตกบกพร่องก็เป็นความทุกข์มีความขยันหมั่นเพียรต่อการต่อแสวงหาผลประโยชน์เรื่องครอบครัวของตนเรื่องจิตของตนความสุขก็มีขึ้นเพราะความเพียรทางด้านจิตใจก็ต้องอาศัยความเพียรที่จะผลักผลที่ต่อได้แต่อย่างละอย่างเป็นลำดับไปก็ความหน้าทางความเพียรท่านจึงยกความเพียรเป็นหลักสำคัญเพื่อสนับสนุนสติปัญญาโดยยกสติปัญญาเป็นสำคัญอันดับแรกเราเป็นผู้ปฏิบัติอย่าได้มองอะไรให้นอกเหนือไปจากพุทธพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เรียกว่าองค์แห่งรัตนะที่เป็นสรณะของพวกเราการทุกข์มันเกิดขึ้นมาภายในตัวก็ให้ยกพุทธเจ้าเข้ามาเป็นข้อเป็นสักขีพยานที่เป็นข้อเทียบเทียมพระองค์สลบทรงสลบถึง3ครั้งนั้นทุกข์หรือไม่ทุกข์คนขนาดสลบจะไม่ทุกข์ได้ยังไงทุกข์ถึงขั้นสลบถึงสลบทุกข์ถึงตายจึงตายได้คนเราความเพียรของเรานั้นถึงขั้นสลบทำไมถึงไม่ทุกข์เป็นทุกข์ทำไมความเพียรแค่นี้เข้าใจว่าเก่งกว่าครูได้ความเพียรขนาดเราท่านๆทำไมจะอวดเก่งว่าเก่งกว่าครูนี่อุบายวิธีเจ้าขอทำภาษาวกทำความภาคเพียรบางองค์ถึงฝ่าเท้าแตกเลือด

0: และนอกจากนั้นมีเยอะในแง่ต่างๆซึ่งเป็นความลำบากถึงขนาดที่ว่าความเพียรเด่นเราไม่มีผมก็ขอบคุณพระคุณที่เห็นถึงขนาดนั้นนี่กำลังจะตายเป็นลูกศิษย์พระพุทธต้องมีความขยันหมั่นเพียรเป็นการประกาศมีการพบสติกับจิตจะให้ขาดเหนือจากกันจิตเมื่อมีสติเป็นเครื่องรักษาอยู่แล้วภัยก็ไม่ค่อยมีความคิดปรุงขึ้นจากใจจิตก็รู้ทันคิดไปในเรื่องใดร้อยทั้งร้อยเป็นเรื่องหลอกขึ้นมาคิดเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจากอติตาลมคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วนำเข้ามาเป็นอารมณ์ของใจมาลวกล้วนจิตใจหลอกจิตใจว่าภาพตัวเองเหมือนเขาดูหนังนั่นแหละหนังสดหนังแห้งหนังสดก็เป็นโรงบ้าโรงบาลหนังสดหนังแห้งก็คือเขาฉายภาพเพลินฉายหนังเอาเงามาฉายกันดูอันนี้เราเคยสัมผัสสัมพันธ์กับเสียงกลิ่นและเครื่องสัมผัสมาซึ่งเป็นเรื่องสดนั่นก็ติดแน่นอยู่แล้วและนำสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ภายในจิตใจที่จะปฏิกิริยามันเข้ามาทำลายจิตใจของเราเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้เสมอเป็นเรื่องของความคิดคือทั้งขานกับสัญญาทั้งเสียงโยงกันให้มีสติแล้วหักห้ามจิตอย่างที่คิดเรื่องนี้เป็นต้องหลอกตนเองตื่นเงาของตัวเองความคิดนี้ไปจากใจเป็นว่าเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆขึ้นมาอยู่ภายในจิตใจเจ้าของก็เพิ่มไปตามนั่นคือความรุ่มหลงนั่นคือความแพ้เรื่องสมุทัยที่ปรุงออกจากเจ้าของนี่เราเคยคิดเคยปรุงมาแล้วได้ผลไม่ถืออะไรบ้างคิดอย่างที่ว่านี่เคยคิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรได้ผลเกิดอะไรนอกจากก่อตัวเรื่องทุกข์ขึ้นมาขอหลงไปเองเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นมีเราจะหาอุบายคิดแง่ใหม่ในขณะที่จะทำจิตให้มีความสงบก็ต้องหักห้ามทั้งหมดไม่ให้จิตแสดงตัวออกขยับออกไปไหนจะเป็นเรื่องเป็นราวเพราะจิตเมื่อจิตขยับตัวออกไปได้ก็แสดงว่าจิตแสดงเรื่องราวได้แล้วแล้วก็ทำให้เราหลงไปตามเพลินไปตามได้แล้วขณะที่จิตสงบไม่ยอมคิดตอนย่อมไม่คิดอะไรไม่ปรุงแต่งเรื่องราวอะไรขึ้นมามีแต่ความสงบความสงบที่มีเรื่องราวเป็นความสุขขั้นของสมาธิเป็นอย่างนั้นส่วนขั้นปัญญาเรื่องราวของปัญญามีแต่เรื่องราวปวดเครื่องที่หลุดอาสวะซึ่งนอนเนื่องภายในจิตใจออกไปโดยลำดับอันใดถ้าออกเป็นเรื่องก็ให้เป็นเรื่องปัญญาอย่าให้เป็นเรื่องของโมหะอย่าให้เป็นเรื่องของสมุทัยซึ่งคอยจะหลอกลวงตนเสมอต้องฝืนนักปฏิบัติให้ฝืนมากๆนี่เคยทำมาแล้วเวลาจิตยังไม่เป็นอะไรแต่ล้มลุกทุกครั้งทุกแสนครั้งตั้งหลักจิตไม่ได้แล้วก็พยายามหาที่ช่วยเหลือเลยหาสถานที่เหมาะสมที่จะช่วยเหลือกับกิเลสประเภทนี้มันก็ได้ยอมเพราะฉะนั้นจึงต้องเที่ยวหาอยู่ตามป่าตามเขาที่เป็นที่น่ากลัวไปอยู่นั้นเมื่อไปอยู่สถานที่น่ากลัวความเพียรก็ตั้งขึ้นมาน่าจะหมานอนใจสติเมื่อความเพียรตั้งขึ้นมาที่สติมันตั้งขึ้นพร้อมกันถ้าตายในสถานที่เช่นนี้ระหว่างไหนตายในเวลาเช่นนี้วันเวลากำลังเผลอจิตใจเล่นร้อนจะไปทางดีหรือทางชั่วล่ะตายก็หมายถึงตายด้วยเสือนั่นแหละอยู่ในป่าของเขาเพราะเป็นไปด้วยเสือมันเหมือนทุกวันนะแต่ก่อนเสือทุ่งมากไปดงไหนมันจะเสือเดี๋ยวนี้มันได้ยินแต่ชื่อเห็นแต่รูปเสือในกระดาษมันไปอยู่ในที่ตรงนั้นมันก็เหมือนกับว่าถูกมัดมือมัดเท้าไว้เชื่อถูกมัดความเพียรก็ก้าวดีสติปัญญาดีสติมีดีเป็นกับตาก็มอบไว้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้จิตใจไม่ยอมให้คิดตุ่มถึงเรื่องเสือเรื่องหนีเรื่องช้าเรื่องอะไรทั้งหมดให้อยู่กับความรู้อันนี้ไม่เช่นนั้นก็ให้ติดแนบไปพุทโธ แน่วนั้นยอมเป็นยอมตายกับคำบริกรรมนี้ไม่ให้ส่งจิตไปเกาะหาเรื่องหาราขึ้นมาหลอกตนเองเช่นอยากคือล้มหาเสือจะมากินคนมากินเรามีหลอกตอนนั้นนะจิตจะกระเพื่อมขึ้นมาจิตจะตื่นตกใจแต่ท่านจึงไม่ให้จิตกระเพื่อมออกไปสู่อารมณ์ภายนอกอันจะเป็นเหตุให้เกิดเรื่องนั้นเลยนี่ก็หมุนติ้วๆในจิตภายในจิตอย่างเดียวไม่นานจิตก็สงบตัวลงได้เมื่อจิตสงบตัวลงแล้วความกลัวทั้งหลายนั้นหายไปที่เคยกลัวนั้นหายไปหายไปความกลัวได้หายไปแล้วยังไม่แล้วความกล้าหาญมันเกิดขึ้นมาแทนที่กล้าหาญสามารถที่จะเดินเข้าไปลูกคำหนังเสือซึ่งเป็นสัตว์ที่น่ากลัวมาแต่ก่อนนั้นได้อย่างสบายในเวลาที่เสือเดินผ่านเข้ามาที่ไหนนี่เราเป็นแล้วกล้าหาญขนาดนั้นไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าความกล้าหาญเป็นและเดินเข้าไปลูบคำหลังเสือทั้งที่เป็นสัตว์ร้ายซึ่งแต่ก่อนกลัวมากและจะลูบคำได้อย่างสบายไม่กระทบกระทั่งเลยเป็นความกันทั้งที่จิตมันไม่ได้รวมคือจิตเข้าใจมันคิดได้สบายแล้วเสือจะทำอันตรายต่อเราอย่างไรหรือไม่นั้นไม่สนใจคิดแน่ใจดีกว่าเสือไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยในขณะไม่ว่าเสือว่าอะไรทั้งเพราะจิตมันเต็มที่กำลังของจิตในขณะนั้นนี่เสือเต็มที่ขนาดที่ว่าศัตรูไม่มีกลัวนี่แหละเวลาไปอยู่ในสถานที่กลัวมันดัดกับของได้ถึงขนาดนี้เองทีแรกมันกลัวก็เป็นตัวสั่นดีไม่ดีเวลาเสือกระหึ่มกระหึ่มมันก็ไม่ใช่มากระหึ่มข้างข้างคันกลมมันก็กระหึ่มกระหึ่มอยู่ตามเรื่องนี้แต่ทีนี้ตัวสั่นขึ้นมาแล้วมันกลับพลิกมาเป็นความกล้าหาญเป็นที่แบบตัวสั่นเหมือนกันดูเมื่อจิตมันฝึกได้อย่างนี้ด้วยอุบายวิธีของเราที่ฝึกเราจึงต้องแปลงเสื้อหาอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเพื่อดัดตั้งการจิตกระเพื่อมดื้อๆดันบ้างนี้ให้มันยอมจำนนเมื่อเราเคยได้ผลด้วยวิธีการหรือสถานที่เช่นนั้นๆแล้วเราจึงชอบหาอยู่แต่สถานที่เช่นนั้นกำลังจิตก็มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นโดยลำดับลำดับนี่เป็นขั้นเริ่มแรกของการประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่น่ากลัวในสถานที่น่ากลัวซึ่งเราไปอยู่โดยบังคับจิตไม่ให้คิดตุ่มออกไปในสิ่งที่น่ากลัวเลยให้อยู่กับคำบริกรรมซึ่งพุทโธเป็นต้นจึงแนบสนิทกับใจไม่อยากให้คิดแม้ละขนาดนี้ให้ปิดแนบเป็นไปนี่ต้องบังคับบัญชาขนาดนั้นถ้าเผลอไปนี่ตายนะเวลาเสือมากันประการทางที่สองแล้วจมไปหาความดีไม่ได้เพราะไม่มีสติมีในขั้นเริ่มแรกวิธีฝึกความกลัวปราบความกลัวของตนต่างนี้พอขั้นที่สองขึ้นมาคือจิตมีความเปลี่ยนแปลงประเดิมดับด้วยการอบรมพอจิตกล้าเข้าสู่ปัญญาพิจารณาทางด้านปัญญาท่านแยกธาตุแยกขันธ์มันไม่อยู่แบบนั้นนะแบบที่เคยอยู่ไม่อยู่เพราะมันกำหนดว่าเสือดังที่เขียนในนั้นในปฏิปทาเพราะนั่นก็หมายว่าเสือมีอะไรที่น่ากลัวน่ะมาค้นนะตัวขนมันเหนือเสือมันมีลายมีอะไรขนดำขนเหลืองขนเรายังมีเห็นกลัวถ้ากลัวขนเสือขนเราก็มีก็กลัวขนเราสินี่ขนเราเหมือนกลัวทำไมจะกลัวขนเสือจึงเป็นขนเหมือนกันนะเอาเล็บกลัวเล็บคือเล็บเสือเหรอเล็บเราก็ยังมีเห็นกลัวไม่แก้กันอย่างนี้นะปัญญาแยกดูอังดูหนังดูเล็บดูเขี้ยวของมันกลัวเขี้ยวมันเหรอเขี้ยวเราก็มีเหม็นกลัวเนี่ยกลัวตาหรือตาแล้วก็มีเหม็นกลัวเนี่ยไล่ไปทุกแง่ทุกมุมทุกสิ่งทุกอย่างไล่กันไปด้วยปัญญาติดจ่ออยู่นั้นบังคับอยู่นั้นไม่ยอมให้หนีพลาดไม่พลาดไปไหนเลยไม่มันผิดมันพลาดไปไหน
1: กำหนดกันพิจารณาด้วยปัญญานี่ก็คือเป็นผู้ควบคุมมาแยกไปแยกไปแล้วไปจนกระทั่งถึงตัวหางมันเหนือที่เราไม่มีหางมันจะเดินเกาะเลยนี่แล้วตัวหางเสือเหรอที่เราไม่มีหางก็หางเรามีไม่เห็นกลัวมันไม่มีหางอยู่แล้วไงตั้งแต่ตัวมันเองมันไม่เห็นกลัวหางมันเราจะกลัวมันทำไมแหมมันก็เปรี้ยวนั่นจนได้ตัวมันเองมันยังไม่เห็นกลัวหางมันเราจะไปกลัวมันทำไมก็แยกอีกนะทิ้งออกนะแล้วแยกเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกธาตุขันทุกอวัยวะของมันมันแยกออกแยกออกด้วยปัญญานี่มันถึงขั้นปัญญามันแยกปัญญานี่มีที่เนี่ยน่ากลัวที่ตรงไหนถ้าพูดถึงจิตจิตมันไม่มีธรรมยิ่งกว่าจิตเราจิตเรามีธรรมจิตเรามีหน้าที่กว่าจิตของจิตแล้วกลัวหาอะไรรอดก็ของมันแยกมันแยกด้วยสัตว์ด้วยส่วนร้อยมันไม่มีกลัวละมันแยกธาตุได้หมดกลัวอะไรธาตุเฉยคำว่าเสือก็สมมติกันขึ้นนั่นก็เป็นธาตุอันหนึ่งเท่านั้นเองนี่อันหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงไม่สะทกสะท้านถึงขั้นปัญญานี้แล้วไม่สะทกสะท้านในเรื่องความกลัวสัตว์กลัวเสือกลัวอะไรนั้นพิจารณาแยกแยะได้อย่างรวดเร็วทีเดียวถึงขั้นนั้นรวดเร็วรวดเร็วมากพิจารณาแยกแยะนี่เป็นขั้นหนึ่งของการพิจารณาตามขั้นของจิตพอถึงขั้นที่สามจิตมันเข้าสู่ความว่างมันว่างจริงๆจิตเนี่ยพิจารณารูปกายเหล่านี้ที่แรกเป็นรูปเป็นกายพิจารณานานเข้านานเข้ามันก็คลาดจากกันระหว่างจิตกับกายอุปทานของทางร่างกายมันหลบไปมันปล่อยออกจากนั้นแล้วพิจารณาต่อไปนั้นมันว่างไปร่างกายแม้จะมองเห็นก็เพียงลางๆเป็นเงาๆแต่จิตมันทะลุไปหมดเป็นของว่างไปหมดที่ร่างกายทั้งร่างมันหยุดขึ้นอยู่กับจิตเป็นของสำคัญเมื่อจิตมันว่างในตัวมันแล้วร่างกายก็เลยกลายเป็นของว่างไปตามๆหมดมองดูต้นไม้ภูเขาที่ไหนมองเห็นเป็นเพียงเงาๆแต่จิตนั้นมันทะลุไปหมดว่างไปหมดเลยถ้าถึงขั้นว่างนี่มันก็มีนิมิตของเสือเข้ามาเกี่ยวข้องเลยพอมันปรุงขึ้นเรื่องเสือเยี่ยมมันก็ดับทับความปรุงอันนี้มันเป็นเสือนี่นะมันปรุงว่าเสือความปรุงต่างหากเป็นเสือเสือไม่มีนี่นะตรงแคบดับเพราะตรงแคบขึ้นมาเป็นรูปเสือนะตรงเรื่องเสือมันก็ดับไปพร้อมในขณะที่มันตรงเกิดกับดับพร้อมตัวหนึ่งอ่ะแล้วอะไรจะมาหลอกเราเมื่อต้นเหตุตัวที่หลอกมันอยู่กับเรามันตรงขึ้นมาอะไรมันก็ดับในขณะนั้นด้วยอำนาจของสติปัญญาทันเพราะไม่มีอะไรหรอกนี่เป็นความสงบสบายเป็นหมดมันไว้ที่ปราศจิตแก้ความกลัวแก้เป็นขั้นต้นแก้ด้วยสมาธิให้จิตสงบไม่ส่งไปเรื่องของสิ่งที่น่ากลัวขั้นที่สองแยกธาตุแยกขันธ์ของสิ่งที่น่ากลัวออกให้มันเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นสภาพเช่นเดียวกับเราหรือเป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันไม่มีอะไรแตกหักพอที่จะให้กลัวจิตมันก็อย่างทราบตามนั้นมันก็ไม่กลัวเพราะขั้นที่สามเป็นขั้นที่สามจิตมันว่างไปหมดแล้วปรุงเรื่องเสือเป็นมาแล้วพับมันก็ดับท้องมันว่างปรุงอะไรขึ้นมาก็ว่างไปหมดพับปรุงดับเกิดขึ้นดับเกิดขึ้นดับเกิดดับตัวเป็นภาพขึ้นมาแยบก็เหมือนอย่างไฟแวบนั้นนั้นดับไปพร้อมที่จะเป็นภาพของเสือเดินตั้งก้าอยู่เหมือนอย่างแต่ก่อนไม่เลยมันดับพร้อมดับพร้อมที่เราก็ทราบชัดว่าความปรุงตัวนี้เป็นสิ่งที่หลอกขนาดที่ว่าถ้าเราปรุงเป็นเสือก็คือทั้งฐานนี่แหละเป็นเสือมันจะอะไรเป็นเสือตัวทั้งขานี่เป็นเสือตัวทั้งขานี่หลอกตนเองปัญญามันทันว่าทั้งขานี่ตัวหลอกแล้วมันจะเป็นตัวแต่ทั้งขานี่ก็เกิดกับใจปัญญาก็อยู่ที่ใจมันอยู่ด้วยกันมันรู้เรื่องของกันแล้วมันจะไปหลงกันได้ยังไงน่าอุบายวิธีเราเคยฝึกมาอย่างนี้เป็นขั้นๆเป็นขั้นมันเลยจากนั้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรแต่ความว่างนั่นเป็นพื้นถึงจิตจะผ่านพ้นที่จากสมมติโดยประการทั้งปวงหรือหลุดพ้นแล้วโดยสมมติก็ตามความว่างของจิตนี้ก็เป็นพื้นแต่มันมีต่างกันอยู่ที่ว่าความว่างของจิตในขั้นที่พิจารณาเสือที่ว่านั้นมันว่างทางวิปัสสนามันไม่ได้ว่างด้วยความบริสุทธิ์ว่างทางวิปัสสนาตัวจิตเองมันยังไม่ว่างมันว่างทางความบริสุทธิ์นั้นตัวจิตเองก็ว่างสิ่งทั้งหลายก็ว่างมันว่างไปหมดแล้วก็วางไปหมดเพราะเป็นงั้นจะเอาอะไรมายึดมาถือคว้าจะจิตที่น่ากลัวตัวอะไรตัวตนอยู่ที่ไหน
0: ภาษาราศีอยู่ที่ไหนเป็นเรื่องสมมติอันนึงที่ปรุงแต่งขึ้นเท่านั้นเนี่ยถึงขั้นนั้นแล้วมันพูดไม่ถูกละทีนี้จะกลัวนั่นจะพิจารณาแก้ความกลัวอย่างนั้นอย่างนี้มันพูดไม่ถูกและไม่พูดก็ดีมันพิจารณาไปมารู้เองนี่พูดมาอย่างนี้พูดตามหลักความจริงที่ได้ปฏิบัติมาขอให้ท่านทั้งหลายได้นำมาพิจารณาแล้วปฏิบัติตนอย่างนั้นจะไปไหนถ้ามันไปในแถวแนวเดียวแบบนี้ไม่มีทางอื่นเป็นทางไปจิตใจตามหลักความจริงของทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้เมื่อจิตถึงขั้นว่างทั้งภายนอกว่างทั้งภายในคือจิตบริบูรณ์สุดเต็มที่แล้วมันหมดละอาสังหาประการทั้งปวงเพราะมันเป็นสมมติอันนั้นมันไม่ใช่สมมติจะว่าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกว่าไม่ว่าก็ไม่มีอะไรขัดข้องไม่มีหิวมีกระหายมีอะไรทำวายอย่างไรหมดเรื่องทำส่วนหมดเรื่องเรื่องสมมติทั้งหมดนั่นแหละคือเรื่องสมมติทั้งหมดมาเกาะกับมาเกี่ยวข้องกับใจวิจัยไปเกี่ยวข้องกับสมมติทั้งหลายนั่นเรียกว่าเรื่องทีนี้เมื่อไม่เกี่ยวข้องแล้วรู้เท่าทันกันด้วยไม่เพียงว่าไม่เกี่ยวข้องรู้เท่าทันกันทุกสิ่งทุกอย่างด้วยแล้วอะไรจะมาเกี่ยวมาเกาะมันก็ทำบาปการพุทธะตนทางหางวายทำเวลานั่งภาวนาถ้ามีความเจ็บปวดแสบร้อนก็ให้คุณใช้ปัญญาให้มากอย่าไปจ่อหรือเฉยกับทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นให้ค้นหาสาเหตุของทุกขเวทนานี้เกิดขึ้นมาจากไหนอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นทุกข์ซึ่งเป็นตัวผลเช่นนั่งนานก็เป็นเหตุให้ร่างกายบอบช้ำถ้าร่างกายเจ็บหนึ่งเราก็ทราบแล้วมันเจ็บที่ตรงไหนให้สติจ่อลงไปตรงนั้นแยกดูหนังหรือเจ็บเป็นผู้เจ็บเนื้อหรือเป็นผู้เจ็บกระดูกหรือเป็นผู้เจ็บหรืออวัยวะส่วนใดเป็นผู้เจ็บอวัยวะส่วนนั้นๆมันรู้ตัวของมันไหมว่ามันเจ็บหนักแล้วทุกขเวทนาที่กำลังบีบตัวอย่างสาหัสเวลานี้มันทราบความหมายมันไม่ว่ามันเป็นเวทนามันเป็นตัวบีบสิ่งทั้งหลายเป็นตัวบีบขันมีรูปขันเป็นต้นมันทราบความหมายมันไหมมันทราบว่ามันได้บีบอะไรไหมเมื่อย้อนมาดูเวทนามันก็สักแต่ว่าเวทนาดูไปดูหนังเนื้อเองกระดูกแต่ละส่วนละส่วนที่เป็นตัวทุกข์เป็นกองทุกข์มันก็เป็นหนังเนื้อเองกระดูกตามหลักธรรมชาติมันต่างอันต่างไม่รู้เรื่องของกันต่างอันต่างไม่ทราบความหมายของตนและของกันและกันและผู้ใดเป็นผู้ไปหลอกลวงไปผู้สำคัญมันหมายว่านั่นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์เกิดร้อนมาย้อนกลับมาหาใจมันกลับมาถูกที่ใจแล้วก็แยกจากใจไปหลายครั้งหลายหนเมื่อเห็นอาการของส่วนร่างกายที่ว่าเป็นทุกข์แต่ละอย่างนั้นมันเป็นความจริงไม่เป็นทุกข์แล้วเวทนาก็สักแต่เวทนาเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นทุกข์เห็นตามความจริงมาแล้วเขาย้อนมาเห็นจิตก็สักแต่ว่าจิตสักแต่ว่ารู้เมื่อต่างอันต่างจริงในท่านนี้แล้วหนึ่งทุกข์เวทนาสองอันใดที่เป็นอยู่อย่างไรเป็นจริงตามสภาพมันอย่างนั้นไม่มาเหยียบย่ำทำลายมากระทบกระเทือนกันเลยมีวิธีพิจารณาถ้าพิจารณาเห็นตามความจริงตัวเองนี้แล้วมันเกิดความอาถรรพ์นะไม่ใช่ธรรมดานะอาถรรพ์เหมือนกับว่าตรงทิศสามแปลงภูเขาลูกไหนภูเขานั้นแตกกระจายเลยนู่นน่ะดูที่ความสามารถอาถรรพ์ของจิตของปัญญาทั้งที่เอาหัวแปลงจะภูเขาแตกความจริงก็หัวมันแตกกันแหละแต่เราไม่ได้เอาตรงนี้เราเอาตรงที่อำนาจของปัญญาความฉลาดแหลมคมความกล้าหาญของสติปัญญามันมีความสามารถขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจึงสามารถแก้ที่เด็กในจุดที่มันยึดมันถือเช่นทุกเวทนาในเนื้อในกายในจิตได้โดยลำดับหมดถึงทะลุไปหมดทั้งที่เด็กประเภทต่างๆซึ่งมันอยู่ภายในจิตใจพร้อมสติปัญญาปัญญาสมุทนัตถิปัญญาสมาอาภานะความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีถูกปัญญาเนี่ยแทงไปแหนทะลุนั่นจึงพากันรักษาสติให้ดีในยามบทต่างๆยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่ละให้พึงประคับประคองสติให้ดีถ้าไม่ได้พิจารณาในแง่ใดก็ดีเมื่อสติมีอยู่กับจิตจิตปรุงเรื่องอะไรรู้นั่นแหละคือผู้ประกอบความเพียรอยู่ทุกยามถ้ามีสติกำกับใจแล้วเรียกมีความเพียรอยู่ตลอดเวลา สติหาไม่แล้วนั่นแหละคือการขาดว่าขาดตอนนั่งความเปลี่ยนแม้จะนั่งสมาธิภาวนาอยู่ก็สักแต่ว่านั่งหนุนหัวต่อกิริยาของจิตไม่ทำความเปลี่ยนตามประโยคพยายามเดินจงกรมอยู่ก็สักแต่ว่าเดินอย่าว่าแต่เดินวิ่งแต่ก็วิ่งเถอะถ้าลงแค่ขาดสติแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรสู้ไอ้ตึงตุ้มนั่นแหละจิตตึงหกเนี่ยมันวิ่งจับแต่ไม่มีสติจะเรียกว่ามันเปลี่ยนได้นั่นไม่เหลือจิตอ๋อคราวนี้จะปัดต่อให้ท่านปัญญาที่มาท่าน

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อารหัง

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานมามิ

0: Brahman.
1: Buddho, Susutho, Karuna, Mahanavo.

0: ันตังสัมมาสัมพุทธังสาตาการสมานการิยังปปัชิตังตัสมิงภควันติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสาชีวสมาปนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุง

0: สิขันยานังวาปาปะกังวาตัสสะลายานาภวิสันติ
1: Namo.

0: ปรีดกคราฟนะตอนนั้นเป็นได้แยกกันที่ตรงนั้นเอาไปนั่งหนักแต่พระไตรปิฎกไม่ได้เป็นกองปราบปรามผูกขาดแล้วผู้ปฏิบัติก็มีสิทธิที่จะรู้ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เคยรู้มาก่อนพระไตรปิฎกยังไม่อุบัตินะถ้าจะปลอมก็ปลอมถ้าหากจะจริงก็จริงไปได้ถ้าจะปลอมก็ปลอมมาแล้วตั้งแต่ก่อนพระไตรปิฎกยังไม่มีปัญหาก็มีที่ตอบกันอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมจะต้องเป็นแบบพระไตรปิฎกท่านแสดงไว้พอประมาณนานมานานมาผู้จดจารึกมันก็เป็นคนชนิดใดมันก็ขึ้นอยู่กับคนเป็นคนมีกิเลสจดจารึกมาธรรมะก็ไม่พ้นที่จะแฝงกับคนมีกิเลสไปได้ต้องเป็นไปด้วยกันถ้าผู้จดจารึกเป็นพระอรหันต์ธรรมะแล้วก็จะเป็นเม็ดเป็นหน่วยตามภูมิพระอรหันต์ของนั้นที่มีลึกตื้นในส่วนธรรมะที่จะนำออกมาสู่โลกแต่ความบริสุทธิ์เรายกให้ท่านการจะแตกฐานแค่ไหนนั่นเป็นไปตามอุปนิสัยแต่ยังไงก็ได้ธรรมะเป็นเม็ดเป็นหน่วยออกมาเหมือนคนมีกิเลสขึ้นไปลากเอาผลกิเลสตัวของออกมาสาดกระจายไปหมดธรรมะเราอยู่เบื้องหลังมองหาธรรมะเราไม่เจอถ้าคนมีกิเลสจดจารึกจะเป็นอย่างนั้นไงสำคัญอยู่ที่ใจนี่ไงอย่างเรื่องของท่านจันมั่นนี่ลองดูดิไม่ใช่คุยนะเอาแต่งดูดิถ้าเป็นธรรมะส่วนละเอียดละเอียดมันก็ไปเป็นไปได้แต่งไปได้เขียนไปได้นะธรรมะภายในจิตใจเป็นของละเอียดละออสุขุมมากแม้จะเป็นธรรมะเดียวกันก็ตามในกับพระไตรปิฎกเราไม่ได้ประมาทพระไตรปิฎกแต่ละเอียดสุขุมยิ่งก็ไปกว่านั้นเพราะพระไตรปิฎกนี้มันขึ้นอยู่กับจิตใจเลยนี่เอามาถกเถียงอย่างนี้ทุกวันหนูคนนี้ที่เรียกจะอ่านพระไตรปิฎกจะเรียนพระไตรปิฎกเช่นอภิธรรมถกเถียงกันยุ่งไปหมดเห็นไหมเพราะคนนี้ที่เรียกทำในความจริงแค่ไหนมันก็หัวใจไม่ได้จริงมันปลอมมันก็ถกเถียงกันเพราะความปลอมเนี่ยไม่ใช่เพราะความจริงผู้ปฏิบัติแล้วมองดูที่ไหนมันก็รู้หมดเหมือนช้างตัวหนึ่งนั่นอันไหนเป็นหางช้างอันไหนเป็นงวงช้างอะไรเป็นงาอะไรเป็นหูอะไรเป็นสีข้างมันก็รู้หมดคนตาดีคนตาบอดไปคำตรงไหนก็ว่าช้างเหมือนนั่นเหมือนนี่ไปเพราะอย่างนั้นขยันที่ตรงไหนก็ไปยึดกรรมสิทธิ์อวดอำนาจความรู้ความฉลาดของตนขึ้นจากความจำแฝงความจำผิดเป็นปลอมๆไปมาโต้กันเป็นบ้าน้ำลายไม่รู้สึกตัวปฏิบัติตามให้รู้ตามความจริงของธรรมที่ท่านสอนแล้วกล้าที่ทำทั้งหมดอยู่ที่ไหนคิดเจอสิทธิ์รูปนิพพานนอกเหนือไปจากจิตนี้กับกายนี้ได้อย่างไรเจอสิทธิ์ก็ใครคิดเนี่ยจิตก็อะไรรู้ๆทุกวันนี้เนี่ยรูปก็รูปอะไรรูปทำนามธรรมอยู่ภายในความสิ้นทุกข์ทิ้งกิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งตัวผลคือทุกข์ภายในใจแต่ฉะนั้นจะไปถามใคร ไปโต้เถียงกันให้เสียเรื่องเวลาทำไมจะตาบอดทำช้างปฏิบัติที่ให้รู้ใครรู้มากน้อยอะไรอาถานทำไมจะไม่อาถานสัมผัสด้วยใจรู้ด้วยใจเพราะปฏิบัติด้วยใจใจผู้ปฏิบัติใจผู้ค้นคว้าในธรรมทั้งหลายในกิเลสทั้งหลายต้องรู้ทั้งกิเลสจากกลางละเอียดรู้ทั้งธรรมอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างละเอียดสุดจิ้นพ้นความละเอียดไปจนถึงความบริสุทธิ์จะไม่รู้ที่ใจจะอะไรเป็นผู้รู้อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดให้เสียเวลาเราพูดด้วยความแน่ใจอย่างนี้เองเราไม่ประมาทปริยัติธรรมเราไม่ประมาทเราถือเรากราบเราไหว้สนิทใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมที่ไม่ใช่ในตำรานั้นและพระสงฆ์สาวกอรหันต์ท่านเรากราบสนิทใจด้วยกันเราไม่ได้ประมาททำทั้งหลายขอให้รู้ที่ใจมันยิ่งสนิทลงไปอีกกราบพระพุทธเจ้าพระสงฆ์จะสนิทยิ่งกว่าอะไรอีกขอให้จิตมันสนิทตัวเถอะทำอะไรสนิททั้งนั้นถ้าจิตไม่สนิทแล้วทำอะไรมันก็ดิ้นมันไม่จริงไม่จังถ้าจิตเข้าถึงความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ดิ้นไม่ดิ้นมันจริงจังด้วยกันไปทั้งหมดอะไรจะจริงยิ่งกว่าธรรมใจเป็นผู้ทรงธรรมธรรมกับใจอยู่ด้วยกันการแสดงออกจะมีรุ่มๆดันดอนมีดิดดิ้นดิ้นหลอกหลวงได้อย่างไร มันต้องเป็นจริงออกมาทุกอย่างทุกอย่างพูดออกมาก็อาถรรพ์ถ้าได้รู้ไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิและไม่ว่าสมาธิขั้นใดผู้รู้ต้องอาถรรพ์พอรู้ด้วยตัวเองนี่พูดออกมาด้วยความรู้ความเห็นของตัวเองถอดออกมาจากหัวใจนี่จะกระทบกระทั่งไปไหนความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่สนใจนั่นทั้งเดียวสันทิฏฐิโกได้เห็นประจักษ์ตัวเองแล้วปัญญาการคิดค้นคว้าหาเหตุหาผลหาเหตุประเภทต่างๆมันติดมันเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งใดอารมณ์ใดเอานำมาคลี่คลายที่ขยายออกให้เห็นทั้งเหตุทั้งผลของมัน อย่างชัดเจนด้วยปัญญาแล้วมันก็ปล่อยของมันเองไม่บังคับมันก็ปล่อยเมื่อรู้ชัดชันแล้วเหมือนกับคนจับงูนั่นมือควานลงไปในสุ่มเข้าใจว่าปลาจับขึ้นมาเข้าใจว่าปลาไหลอะไรนี่ลากคองูขึ้นมาพอรู้ว่างูเท่านั้นมันต้องบอกมันสลัดปั้วเดียวเลยเห็นโทษขนาดไหนเรื่องความเห็นโทษของกิเลสก็ต้องเหมือนนั้นเห็นด้วยปัญญาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เห็นแบบรุ่มร้อนๆด้วยความเก็บความจำคาดวาดภาพหลอกตัวเองอยู่วันนั่งคำคืนยังรุ่มคือไม่เห็นความจริงเขาวาดเมื่อเห็นความจริงแล้วภาพอะไรที่เคยวาดมามันล้มละลายไปหมดภาพที่เคยหลอกลวงนั่นนะพระคนปฏิบัติอย่าสนใจกับสิ่งอื่นใดว่าจะเป็นของเลิศของประเสริฐยิ่งไปกว่าจิตกับธรรมเข้าสัมผัสสัมพันธ์กันและยิ่งกว่าจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันนี่คือความประเสริฐเลิศโลกไม่มีสิ่งใดเสมอหรอกอยู่ไหนก็อยู่เถอะขอให้จิตกับธรรมได้อยู่เป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วไม่มีแล้วเรื่องอดีตอนาคตไม่ยึดตกยึดจานให้เป็นความหนักใจเบาใจกับสิ่งใดซึ่งเป็นเครื่องเขย่าจิตใจให้ผิดจากความปกติอันสมบูรณ์อยู่ดั้งเดิมของตนที่บริสุทธิ์แล้วนั้นมีความสม่ำเสมอตัวอยู่อย่างนั้นตายจะไปเกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่ชัดๆอยู่กับใจนั้นแล้วจะเกิดที่ไหนไม่เกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่แล้วที่โดยสันทิฏฐิโกเห็นประจักษ์ความเห็นประจักษ์ก็เลยการประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานจนถึงสมาธิขั้นปัญญาโดยลำดับๆจนกระทั่งถอดถอนเถอะไม่ว่ากิเลสประเภทใดที่เป็นเครื่องฝังจมเหมือนกับลูกศรทิ่มแทงหัวใจอยู่นี้ออกหมดเลยที่เห็นเนี่ยอะไรจะมาเป็นไผ่กิเลสของเรานั่นแหละเป็นภัยต่อเราเราจะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันเป็นภัยนั่นเป็นขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นหยาบๆผู้ปฏิบัติจะต้องโอปนายิโกต้องปฏิบัติมันย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาจนถึงจิตและภัยอะไรๆที่เกิดจากจิตเห็นโทษกันในจิตความคิดความปรุงความสำคัญมั่นหมายใดๆที่เกิดไปเกี่ยวข้องจิตปรุงแต่งขึ้นไปไปสำคัญมั่นหมายกับสิ่งใดสิ่งใดนั้นเป็นไปจากจิตอาการของจิตที่แสดงออกโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบทางด้านสติปัญญาเพราะสติปัญญายังไม่สมบูรณ์ก็หลงสิ่งนั้นสิ่งนั้นในเมื่อสติปัญญาซึ่งได้รับการอบรมอยู่เสมอมีความแก้วกล้าสามารถไปเดินหลับแล้วแม้แต่ขณะจิตที่แสดงออกตรงถึงรูปนั้นเสียงนี้กลิ่นนั้นอะไรอย่างนี้มันรู้ทันทีทันทีทีไม่มีอะไรเป็นภัยนี่นะมันมีตั้งแต่เรื่องขันห้านี่เป็นภัยต่อจิตใจอยู่ทั้งนี้รูปเขาก็เป็นรูปมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ยังไม่เกิดเสียงเขามีมาแต่ยังไม่เกิดผัดเปลี่ยนวนเวียนกันไปมาอยู่เช่นนี้กลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันมันอยู่ตามสภาพของมันแต่ว่ามันมีไม่มีใช่ว่ามันดีไม่ดีมันก็มีความรู้สึกมีความหมายในตัวเองของมันนอกจากจิตเจ้าตัวจอมโง่และจอมมายาสาถันหลอกลวงตัวเองให้กระติกเขาก็มันโดยสำคัญว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้อันนั้นดีนั้นนี้ดีไม่มีอย่างอื่นที่มาหลอกนี่ปัญญาเมื่อเวลาพิจารณาแล้วมันตะล่อมเข้ามามันรู้ตัวเฮ้ยมันจะไปคิดเสียไปทำเวลาอะไรรูปก็รูปแล้วนั่นคิดมันเป็นอะไรปรุงขึ้นมาทำไมเสียงก็เสียงกลิ่นก็กลิ่นรสก็รสมันมีตามหลักธรรมชาติของมันเวลานอนหลับสนิทไม่เห็นไปกินไม่มีฝันแล้วไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องเหมือนกับมันไม่มีมันไปอยู่ไหนเวลาจิตมันดับกิเลสถึงสนิทแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่เห็นก็ไปเกี่ยวข้องใจมันเป็นยังไงเวลานี้มันถึงเกี่ยวข้องนะก็เพราะว่ามันมีสายโยงกันยุ่งอยู่ภายในเราตัดมันยังไม่ขาดปัญญาจึงย้อนเข้ามาพิจารณาเห็นต่างความจริงอย่าล้นละความเพียรอย่าเห็นอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่างานคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานเลิศงานประเสริฐงานลื้อวัฏสงสารออกจากจิตใจคืองานอันนี้แหละพระพุทธเจ้าทรง บำเพ็ญด้วยงานอันนี้มาตลอดจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกพระสาวกก็เหมือนกันไม่มีงานอะไรที่จะทำให้ท่านวิเศษวิโสได้ยิ่งกว่างานเดินโยกรมนั่งสมาธิภาวนาพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาเกี่ยวข้องกับกิเลสประเภทใดๆจนรู้แจ้งจริงๆและถอดถอนได้โดยลำดับดับจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงเพราะงานประเภทนี้นี่จึงมาเป็นงานประเสริฐและยังผลประเสริฐเกิดขึ้นภายในตนทั้งหมดกังวลโลกมันจะมีกี่โลกก็ช่างมันเถอะไม่ต้องไปนับมันเสียเวลาล่ะมันมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านจักรวาลก็ช่างมันเถอะมันเป็นเรื่องของสภาวะธรรมแต่ละอย่างอย่างสำคัญที่จิตที่มันกวนตัวเองนี่เท่านั้นก่อภัยก็คือเรื่องก่อกวนตัวเองที่ออกจากขันขันนี่มันมีเชื้ออันใหญ่โตเป็นเครื่องหนุนหลังอยู่นี่หรืออวิชชาปฏิยาสร้างข้าวลาว่าไงเราไปหาที่ไหนหาวิชามันฝังจมอยู่ภายในใจเพราะฉะนั้นจึงต้องเบิกออกเบิกออกถากถางเข้าไปมันเกี่ยวโยงไปถึงไหนตามพิจารณามันเกี่ยวกับรูปรูปไหนค้นลงไปให้เห็นตามความจริงของรูปแล้วก็ให้รู้เรื่องมันก็มารู้เรื่องความต้องการหมายตัวเองโดยลำดับลำดับคือหลายครั้งหลายหนมันเข้าใจเองแล้วมันปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาเป็นวงแคบที่แรกมันก็กว้างขวางปัญญาเพราะมันยังไม่เข้าใจในสิ่งใดอยากรู้อยากเข้าใจอยากเห็นอยากถอนอยากถอนมันก็ต้องเป็นเต็มเหนี่ยวของมันจนกระทั่งเข้าใจแล้วมันจะห่อเหินเดินฟ้าไปไหนสติปัญญามันก็ย้อนตัวเข้ามาหาที่ติดที่คล้องตามสายเข้ามาสายหลงออกนู่นออกไปจากจิตนี้แล้วก็ไปนู่นไปนู่นระยงระยางเป็นภาพนั้นภาพนี้หลอกจะของนู่นภาพบ้านภาพเมืองภาพหญิงภาพชายภาพเรื่องนั้นเรื่องนี้ประโยชน์ระยางรอบตัวนี่ตั้งแต่ภาพออกไปจากขันออกไปหลอกพิจารณาสิ่งนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วตัวที่ไปว่าภาพนี้มันก็ดับไปถ้าเราทันมันแล้วมันก็ดับเพียงแยบนั้นยังไม่เป็นภาพมันก็ดับไปแล้วถ้าไม่ทันนะโอ้มันก่อขั้นแหลมไปไหมยาวเหยียดจนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้แล้วหลงมันจนจะตายก็ยังไม่มีวันเห็นโทษหาที่ยุติไม่ได้ถ้าปล่อยไปตามที่เด็กแล้วเป็นอย่างนั้นต่อให้ปัญญาพิจารณาตามมันตัดได้รู้ได้เมื่อรู้ได้มันก็ตัดได้ขาดเข้ามาเป็นลำดับผลสุดท้ายมันก็มีแต่เรื่องออกมาไปจากขันขันที่มีอวิชชาเป็นเครื่องผลักดันออกมาปัญญานี่แหละงานประเสริฐจริงให้จังกับงานนี้อย่าลดละปล่อยวางอย่าเห็นว่าอะไรจะเลิศยิ่งกว่างานนี้จะเห็นสมบัติใดที่จะเลิศยิ่งกว่าสมบัติคือธรรมสมบัติภายในใจเราซึ่งเราค้นคว้าหามาได้เองเป็นสมบัติของเราโดยแท้ไม่ว่าจะเป็นจะตายเป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์อย่าไปหลงโลกหลงสงสารโลกนอกโลกในมันเป็นโลกด้วยกันก่อความทุกข์ได้ด้วยกันทั้งนั้นรู้เท่าโลกด้วยการพิจารณาทางสติปัญญาเราขอคิดอยากจะรู้ทั้งโลกเนาะรู้ทั้งโลกไหนรู้เสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตการมันจะยิ่งเต้นเข็นกระโดดไปไหนเท่าที่มันยิ่งเต้นเข็นกระโดดก็เพราะมันไม่รู้มีสิ่งผลักดันให้มันต้องยิ่งเต้นเข็นกระโดดไปไม่มีวันมีคืนเดินนั่งนอนนี่แต่ความคิดความปรุงความยุ่งเหยิงวุ่นวายติดตลอดเวลามันเข้าใจด้วยสติปัญญาแล้วมันจะไปไหนเมื่อเข้าสู่ความปกติของตนโดยสบายเท่านั้นเองผมก็คือสันติธรรมเป็นขั้นๆความสงบก็เรียกสันติสงบจากเรื่องสมาธิก็เป็นสันติสงบเพราะกิเลสมันขาดไปโดยลำดับดับก็เป็นสันติกิเลสขาดก็จะไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นเดี๋ยวนัตติสันติพลังสุขขังไม่มีความสงบอื่นใดที่ยิ่งไปกว่าความสงบเพราะการสิ้นกิเลสนี้เราเพิ่มเข้าไปอย่างนี้ก็ได้เราให้จริงให้จังผู้มาศึกษาอบรมอย่ามานอนใจอย่ามาประมาทไม่ว่ากิจนอกการในให้ตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยความขยันหมั่นเพียรทำด้วยความจงใจจริงๆอย่าสักแต่ว่ามาอยู่เฉยๆสถานที่นี้ไม่ใช่มาล้างมือเปิดต่างคนต่างมาเสาะมาแสวงหาคุณงามความดีอันใดที่เป็นสาระประโยชน์จากการปฏิบัติของเราแล้วให้ทำหรือว่าไปกิจภายนอกเกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนขอว่าปฏิบัติทำจริงๆจังๆอย่าทำเล่นทำเล่นทำไม่จริงไม่จังเข้าไปภายในมันก็เหมือนกันเพราะใจดวงนี้ต้องจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นความชอบธรรม กับข้อปฏิบัติแล้วเอาให้จริงจังนั่นผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นถ้าได้ชมที่คำว่ามรรคผลนิพพานทำไมได้ยินแต่ท่านประกาศลั่นโลกมาได้ 2,500 ปีกว่าแล้วไม่ได้ยินแต่ชื่อแต่เสียงเลยตัวของมรรคผลนิพพานเราไม่เคยสัมผัสทางจิตใจเลยมีอย่างเหลือทั้งที่เราก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตได้ปรากฏตัวเป็นสากยบุตรมานี้เป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ละองค์ละองค์บวชมากี่ปีกี่เดือนกิเลสหลุดลอยไปมากน้อยเพียงไรได้ลบได้บวกกันบ้างแล้วอย่างหรือมีแต่ว่าจะดิบจะดีอยู่เรื่อยจะดีด้วยนั้นดีด้วยนี้ดีด้วยการตกนรกอเวจีดีด้วยความรักความชังดีด้วยความโลภความโกรธความหลงดีด้วยความเพ้อเหิมถ้าดีโลกดีไปหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของดีจึงไม่ควรจะสนใจคิดให้เสียเวลายิ่งกว่าการค้นคว้าให้มันรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้แล้วจะถอดถอนเสี้ยนน้ำด้วยความกังวลทางจิตใจของตนออกหมดสิ้นไปจะเป็นความสะดวกสบายผมเสียใจเพราะเรื่องนามธรรมที่เป็นขึ้นรู้เห็นจับใจนี่ไม่สามารถที่จะมาถอดมาดูนะนี่นั่นน่ะเป็นยังไงอย่าพูดอย่างนั้นนะเพราะเราพูดในวงของเราเองเหมือนเลือดเนื้อเดียวกันผมรักจริงๆรักหมู่เพื่อนรักอย่างสนิทเป็นธรรมไม่มีเอียงมีเอ็นอะไรเลยรักอันนี้รักไม่เหมือนโลกพูดถึงเรื่องความรักหมู่เพื่อนความสงสารหมู่เพื่อนมันก็เป็นอันเดียวกันดังนั้นจึงต้องอุตส่าห์พยายามจดจ่อทั้งตาทั้งหูฟังทุกสิ่งทุกอย่างหมู่เพื่อนแสดงอากัปกิริยาประการใดเพราะเราเป็นอาจารย์ก็เหมือนครูมวยละสิว่าไงบกพร่องไหนก็เตือนบกพร่องไหนก็เตือนเวลาฝึกซ้อมกันกับลูกศิษย์ครูเขาต้องเตือนอย่างนั้นนะจะปล่อยตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นซ่อมมันไปซ่อมมันไปจะเปิดตรงนั้นเนี่ยบอกเรื่อยนะพอครั้งที่สามปั๊บเนี่ยถ้าควรคือมันเปิดกรงที่ควรเตะเขาก็เตะปั๊บเลยอย่าเปิดตรงนี้นะแล้วควรต่อยก็จะเปิดตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นพอครั้งที่สามปั๊วอย่าเปิดตรงนั้นลูกศิษย์มันก็เข้าใจพอครูต่อยไม่เหมือนคู่ต่อสู้ต่อยไม่ตายเพราะต่อยเพื่อสอนนี่เจ็บก็เจ็บพอให้จดจำเท่านั้นเองไม่ได้เจ็บมากยิ่งกว่านั้นเพราะการฝึกซ้อมไม่เหมือนการเอากันจริงจังบนเวทีเหมือนเขาต่อสู้กันถึงจะหนักมือขนาดไหนก็ไม่ถึงเวลาต่อสู้กันจริงอันนี้ตุติดตะเกือนที่ตรงไหนดุที่ตรงไหนอาที่ตรงไหนว่าตรงไหนนั่นน่ะคือเปิดตรงนั้นพูดง่ายๆเราจึงสงวนมากกับพระกับเนรของเราใครมาตั้งใจประพฤติปฏิบัติเรายินดีสมเจตนาของเราที่มีความฝักใฝ่ต่อหมู่ต่อเพื่อนอยู่อย่างเต็มหัวใจแล้วไม่ถืออะไรภายนอกเป็นของสำคัญยิ่งกว่าพระเนรของเรานะเราเห็นพระเนรของเรานี่เป็นผู้มุ่งหน้ามุ่งตามมาหน้าเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมอบกับกายวาจาใจยิ่งแก่พระศาสนาแก่ครูบาอาจารย์แล้วเรารับด้วยความเป็นธรรมอาจารย์โรเมพันเตโหยว่ามาแล้วโอไปกลางปฏิรูปังเรื่อยไปรับกันเป็นธรรมเป็นธรรมเพราะการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงสั่งสอนด้วยธรรมไม่ได้สั่งสอนฉักแต่ว่าสอนนะสอนหมู่เพื่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่มาฟังฉักแต่ว่าฟังเฉยจึงเข้ากับเรื่องพูดสอนด้วยความเต็มใจสอนอย่างแท้จริงไม่ได้มันไม่เป็นธรรมหมู่เพื่อนฟังให้ดีนะครับว่าเป็นสิ่งที่ทอต้องให้ดูได้หมู่เพื่อนจะได้เห็นไปนานแล้วอย่างธรรมทั้งหลายที่แสดงออกมานี่ออกมาจากความจริงเราพูดอย่างกลงไปกลงมาท่านในวงของเราเองเราไม่มีความสงสัยสิ่งใดแล้วในโลกนี้เราปฏิบัติมาเต็มภูมิกำลังความสามารถของเราทั้งการที่ปฏิบัติทั้งความรู้ความเห็นเราแน่ใจว่าเราไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วความรู้เราหมดวาสนาเพียงเท่านี้การปฏิบัติก็ยิ่งร่วงโรยลงไปเพราะกำลังมังคานั้นอ่อนลงไปทำสักกิริยาไปนั่นแหละเดินยังคงก็เดินไปนั่นแหละนั่งพอหน้าก็นั่งไปแต่จะดูกิริยานี้มันก็ดูไม่ได้เราเองเรายังดูเรายังไม่ได้แต่เราก็ทราบเรื่องสภาพของร่างกายและจิตใจเป็นยังไงจึงต้องทำอย่างนี้เวลานี้นี่เราก็ทราบให้เราได้ดีถึงไม่ตำหนิเพราะทราบแล้วตำหนิได้ยังไงตำหนิให้ดีกว่านี้มันก็ไม่ดีผู้ที่กำลังวังชามีที่ควรที่จะให้เป็นเม็ดเต็มหน่วยในความภาคความเพียรจึงขอให้ทุกท่านแต่ตั้งหน้าตั้งตาไปปฏิบัติอย่าสงสัยอะไรในโลกนี้ว่าจะยิ่งวิเศษวิโสยิ่งกว่าธรรมภายในใจงานใดก็ตามในโลกนี้อย่าเข้าใจว่ายิ่งวิเศษวิโสยิ่งกว่างานเดินโยกลมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะในขณะเดียวกันเพื่อทำจะได้เ
1: ผล่ขึ้นมาให้ได้ชมภายในใจที่ว่าสันทิโตสันติโกหรือปัจจังเวทบุญอยู่อย่าให้ได้ยินตั้งแต่ข่าวว่าถ้าสงสาวกองนั้นบรรลุอยู่ในเขาลูกนั้นอยู่ในป่านั้นอยู่ในทางยังคงนั้นดูด้วยสมาธิบรรลุด้วยสมาธิบรรลุด้วยการเดินยังคงบรรลุอยู่ในถ้ำในเงื่อมผาที่นั่นที่นี่ตัวของตัวไม่บรรลุอะไรบรรลุตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงบรรลุตั้งแต่ความขี้เกียจขี้ค้านจนขี้เกียจจะบรรลุจนหาที่ไหว้ความบรรลุไม่บรรจุว่าความบรรลุไม่มีมันเต็มไปหมดในหัวใจซึ่งเป็นเรื่องตรงข้ามกับหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้และสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นมันกลับตรงข้ามกันไปหมดท่านอย่าลืมตัวในสิ่งเหล่านี้ตั้งใจพิจารณาเอาให้จริงให้จังมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดให้นอกเหนือไปจากกายกับจิตซึ่งมีอยู่นี้ค้นออกไปนี้สติปัฏฐาน4เป็นเครื่องรับรองเป็นหินรับสติปัญญาได้ดีสัจธรรมทั้ง4ก็เหมือนกันเพราะอย่างยิ่งมากนี่คือสติปัญญาเป็นต้นเอาทุกข์นั่นแหละเป็นเครื่องรับมันจะเกิดมากเกิดน้อยพิจารณาให้เห็นความจริงอย่าไปสนใจกับเรื่องมันจะหายแต่มันจะล้มจะตายจะไปสนใจมันนี่จะธาตุสี่ทางมันแตกลงไปตามเรื่องของมันแต่ความรู้จริงเห็นจริงอย่าได้ลดละให้ค้นลงไปพิจารณาให้ประจักษ์สมาธิก็ให้รู้กับใจเจ้าของเองเราเป็นเจ้าของสมบัติคือสมาธิซะเองเป็นเจ้าของของสมบัติคือปัญญาซะเองและเป็นเจ้าของของมรรคผลนิพพานซะเองด้วยการปฏิบัติด้วยตัวของเราเองนี่เป็นสิ่งที่สนิทใจมากอย่ามีกันแต่ชื่อชื่อพระชื่อเนนเฉยๆชื่อผู้ปฏิบัติเฉยๆให้มีทั้งชื่อทั้งตัวการประกอบความภาคเพียรก่อนมีทั้งตัวจริงรู้เหตุรู้ผลกันไปโดยลำดับด้วยการปฏิบัติของเราอย่าไปคาดว่ามรรคผลนิพพานอยู่ใกล้อยู่ไกลขนาดไหนกำลังวังช้างเราจะสู้ได้ไหมอำนาจวาสนาของเรามีมากมีน้อยมีมากไม่มีน้อยกำลังมีเท่าไรฟาดลงไปตายแล้วก็รู้เองว่าตายหุงต้มกันกินไม่ได้เอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันรู้เอผมเราวิตกวิจารกับหมู่เพื่อนล้างแง่หลายทางจนไม่ชนะที่จะนำมาพูดได้และไม่อาจจะนำมาพูดได้ทุกแง่ทุกมุมอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งไม่คิดเกี่ยวกับหมู่คณะได้เลยมันต้องคิดยิ่งเป็นคนวัยนี้ได้แล้วก็ต้องคิดว่านอกจากพูดตั้งและพูดตั้งเท่านั้นเป็นห่วงที่สุดก็คือการปฏิบัติไม่ได้เห็นเหตุเห็นผลอะไรเลยนี่มันก็เสียความมุ่งหมายของผู้อบรมสั่งสอนด้วยความเต็มใจจริงๆไม่ใช่น้อยเหมือนกันนั้นอยากให้ผู้ปฏิบัติผู้มาอบรมศึกษาทั้งหลายได้รับผลจากการปฏิบัติของตนเป็นเครื่องตอบแทนเราจะเป็นที่ยินดีด้วยไม่น้อยอาจารย์ปัญญาอธิบาย

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตา 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนคลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันธรรมสวนาครับวันธรรมสวนาหรือวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ำหากตรงกับเดือนขาดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแฝงมคตได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเขาชิจกูฏใกล้พระนครราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแคว้นมคตและพระองค์ทรงกราบทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่สำหรับพุทธศาสนานั้นยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนาเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบบุญกุศลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับ

วันว่างนี่อย่างที่ท่านแสดงไว้ในคำพุทธการก็พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าวันพระวันเจ็ดค่ำแปดค่ำวันสิบสี่สิบห้าค่ำนี่เปิดโอกาสใครมีหน้าที่การงานอะไรให้ลดให้ผ่อนไปเจ้าก่อนหยุดไปเจ้าก่อนแล้วเข้าบำเพ็ญตามศีลตามธรรมให้ได้บุญกุศลในวันว่างเช่นนั้นคือเอาวันว่างเช่นนั้นมาสร้างความดีใส่หัวใจนอกจากนั้นก็ดิ้นไปตามเรื่องตามราวนี่พระองค์ก็ทรงบัญญัติไปแล้วอย่างนี้วันเจ็ดค่ำแปดค่ำวันที่สี่ที่ห้าค่ำให้เป็นวันมีโอกาสสำหรับเสาะแสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่ใจนอกจากนั้นก็เปิดโอกาสไปตามเรื่องตามราวยิ่งเต้นขวนขวายหาอยู่หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปแล้วผู้ทำความชั่วก็ไปเรื่อยไปตามๆกันเลยแต่สำหรับผู้มีความดีนี่เป็นอย่างนั้นนะมันพระวันเจ้ามีให้มีที่นี่ทางราชการบ้านเมืองของเราก็อนุโลมไปตามอันนี้เหมือนกันเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์นี่เป็นวันว่างอันหนึ่งทางราชการท่านก็เปิดโอกาสให้พวกที่มีอัธยาศัยจิตใจใฝ่ธรรมแล้วก็ไปเที่ยวเสาะแสวงหาศีลหาธรรมในวันเช่นนั้นไอ้พวกที่มอมแมมมันก็วันเช่นนั้นวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันเปิดโล่งให้พวกนี้ลงนรกกันจับหางดึงไว้หางขาดตัวยังลงเข้าใจเหลือมันไม่ได้เสียดายหางนะมันเสียดายนรกยิ่งกว่าหางมันจับหางดึงไว้อย่าลงนรกมันก็บืนไปจนหางขาดตัวลงนรกก็ดีเข้าใจไหมหางขาดสร้างหัวมันเออนี่อย่างนั้นมีมนุษย์เราให้ท่านทั้งหลายจำทุกคนนะทำผู้เจ้ามีเลิศเลอสุดยอดแล้วเราเอาหัวใจออกมากลางพี่น้องหลายฝั่งเราเปิดโลกในหัวใจเราด้วยการปฏิบัติตามธรรมคำสอนของเจ้าที่ถูกต้องแม่นยำแสดงมาแล้วเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานไม่มีผิดแม้อนุกเบียดไม่มีตามของพระพุทธเจ้า

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีเกียรติอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียรเกล้าแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-4252305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: อินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6 กันยายน 2537
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: ท่านอย่างนั้นเคยมาแล้วไหมเคยมาวันนี้เคยมาป่ะ
3: หลายหลายคนเลย
2: ป่ะนะ
3: นี่ก็เคยเป็นนักบินอยู่ที่นี่ก็หลายป
4: ีสองเดือน
2: สองเดือ
4: นนักบินที่นี
3: ่24 ปี
2: ว่านะมึงเลยยี่สิบปีแล้วทำมาเชื้ออะไรบ้างมาธรรมยาที่มีเชื้ออะไรบ้างอ่ะ
3: มาการครับผมมาราชการนะคือมาประตรวจเยี่ยมกันสายวิการในการประชาสัมพันธ์นะครับ
2: ก็ดีอ่ะดวงราชการเราเรียกว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของชาติดวงราชการแต่สูงสุดลงมาก็เห็นว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของชาติของเราให้เหมาะสมกับเราเป็นชาวพุทธแล้วใจที่ไหนเราไม่ควรที่จะผ่านไปเปล่าๆทั้งข้างที่ในวัดนั้นมีวัดมีครูบาอาจารย์พระที่ข้างปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขวางหน้าเราอยู่เราไม่ควรที่จะผ่านไปเฉยๆแบบเฉยๆเมยๆนี่เป็นความผิดกลางในวงชาติของเราเกี่ยวกับหัวหน้าหัวหน้าเป็นสำคัญมากนะถ้าอย่างในวัดนี้ก็อยู่ที่หัวหน้าเหมือนกันเยอะเคอะเคอะขึ้นหัวหน้าดีก็ละก็อยู่กับหัวหน้าไม่รวมราชการนะเป็นรวมรับผิดชอบทั้งชาติทั้งศาสนาสำหรับวงราชการทั้งสามนับแต่ผู้ใหญ่ลงมาเป็นผู้รับใคร่ใกล้ชิดกับศีลกับธรรมเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาชั้นเอกแล้วไม่มีศาสนาใดจะเสมอเราเอามาเทียบกันตามหลักความจริงก็คือว่าพระพุทธศาสนาของเราเจริญศาสนาของผู้สิ้นเกียรติพระพุทธเจ้าสิ้นเกียรติความผิดพลาดอยู่กับเกียรติมีมากมีน้อยความผิดพลาดจะมีอย่างเกียรติสิ้นไปจากพระชัยขึ้นเสริมความผิดพลาดจึงไม่มีมีความถูกต้องมีงามเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่าพุทธศาสนาของเราแม้ผู้สืบทอดมรดกของพุทธศาสนามาก็คือพระสงฆ์พระสงฆ์ที่ตั้งใจปฏิบัติดีตามหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นองค์แทนศาสนาแล้วอยู่ที่ไหนเย็นไปหมดเมื่อศาสนาแท้มือยึดมีเดชทำความดีมากทีเดียวเช่นเดียวกับทางชั่วมันก็มีเยอะมีเยอะทางความเหยียดร้ายเสียหายจนมาทั้งชิบหายได้จากความชั่วทางความดีมีศาสนาเป็นรากฐานต่างๆก็ทำโลกทำบุคคลผู้ปฏิบัติตามให้ดีจนตั้งถึงขั้นดีเยี่ยมได้เลยชาวพวกเราในวงราชการเราวิจิตรวิการถึงกับพูดออกมาก็มีพูดแล้วต้องออกทางวิจิตรเพราะการสอนนี่สอนทั่วโลกทำข้าวโลกทานจึงสอนได้ทั่วโลกไม่ว่าโลกมนุษย์เทวดายืนพงเอกถือสอนได้ทั้งนั้นถ้าผู้มีความสามารถที่จะสอนสิ่งเหล่านี้ชั้นเหล่านี้ได้สอนได้ทั้งนั้นเพราะทำเหนือทุกอย่างไปเห็นด้วยเองพวกเราทั้งหลาย ที่เป็นชาวพุทธและเป็นร่องราชการงานเมืองเนี่ยจึงไม่ควรจะห่างเหินศีลธรรมประจำตัวเองอยู่ในบ้านก็ให้มีประจำตัวเองผู้มีศีลธรรมในครอบครัวพูดให้เต็มแม็กเต็มหน่วยตามผมมุกดั้งเดิมของเราที่ใช้มาเอาของจริงออกมาใช้ไม่เหมือนทุกวันมีมักเอาของปลอมออกใช้พูดอย่างธรรมดาครอบครัวผัวเมียอยู่ด้วยกันต่างคนต่างมีศีลมีธรรมจะร่วมเย็นทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายให้ความร่วมเย็นแก่ลูกเจ้าหลานหรือครอบครัวจะวงสกุลจะชุ่มเย็นแรงต่างกันเนี่ยทำแทรกเข้าตรงไหนจะมีความสงบเย็นใจตายใจอบอุ่นต่อกันได้ด้วยวิจารณ์นิสัยถ้าตรงข้างที่แทรกตรงไหนผัวเมียเนี่ยรักกันขนาดไหนเราแตกกันด้วยความรักผัวเมียรักกันมากเขาเกิดมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทึกแหวกแนวออกนอกรูนอกทางมาฟันพาหัวอกกันเข้าใจไหมเมียไปมีชู้หรือแอบแฝงผัวไปมีชู้แอบแฝงนี่คือเอายาเป็นคนฆ่ามาฟันหัวอกกันไม่เหนื่อยใจร้อนยิ่งกว่าผัวเมียที่เกิดขึ้นมาจากความรักเนี่ยเพราะงั้นจึงต้องมีธรรมเข้าประสานไว้ตลอดไปที่ไหนถ้าเรามีศีลมีธรรมตายใจทั้งนั้นไม่ว่าผัวว่าเมียไปไหนลูกเก้าอบอุ่นไปหมดนะพ่อกับแม่อบอุ่นพ่อกับแม่ใจให้ความอบอุ่นแก่ลูกเพราะศีลธรรมมีหัวใจของพ่อกับแม่เนี่ยศีลธรรมจึงเป็นความจำเป็นมากทีเดียวเวลานี้ชาวพุทธรู้สึกว่าเหินห่างจากศีลจากธรรมมากลงไปโดยลำดับนะเราอย่าว่าแต่พระประชาชนใครว่าแม้เจ้าท้าก็ไม่พ้นที่จะเป็นหัวหน้าความเลวทั้งหลายเสื่อมทรามทั้งหลายอย่างนี้ไม่พ้นกับพระเป็นระดับหนึ่งไปได้นี่เรียกว่าธรรมผู้ยังคงไปคงมาคือเรียกว่าธรรมไม่เอียงไม่เอียงไม่เห็นแก่หน้าโมโหโยกันะอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมเรื่องของเพื่อประจบประแจงเรียกแป้งเรียกขาไปไหนเรื่องที่เป็นงานถ้าทำแล้วคงไปคงมาในเรื่องทำอยู่ที่ไหนเป็นเดินไปหมดในวงราชการผู้ใหญ่ก็เป็นธรรมผู้น้อยถึงจะผิดพลาดมาบ้างก็ต้องระวังผู้เป็นธรรมเป็นธรรมแล้วต่างคนต่างเป็นธรรมแล้วเย็นไปหมดนั่นนะทำแค่คนไหนเย็นไปเย็นไปหมดที่แทรกโหมไม่ได้นะนี่รู้สึกว่าเหินห่างจากศีลจากธรรมมากไปเลยนะตั้งแต่พระลงไปในวงพุทธศาสนาของเราเราอย่าเอาพยาบาทมาพูดอย่าเยียวว่าเขามีแต่ความผิดตัวพระสร้างความผิดและอย่างลึกลับและเปิดเผยมีมากกว่ามากทีเดียวเนี่ยทำลายตัวเองทำลายสังคมทำลายศาสนาไปในตัวแล้วที่มีญาติโยมที่เขามองเห็นเท่ามันน่าเลื่อมใสเขาจะเลื่อมใสหาอะไรต้องหาของที่เป็นมงคลตาดูก็ดูสิ่งที่เป็นมงคลหูฟังก็ฟังสิ่งที่เป็นมงคลแล้วกลับไปมีแต่พิษกับภัยทิ่มแทงสายหูสายตาจิตใจตลอดเวลาแล้วจะก้มหัวลงท่านหยุดใจกันได้อย่างไรแล้วนี่นะที่ประชาชนผู้ดีเขาไม่อยากว่าอยากกราบพระเพราะพระเลวไอ้ส่วนคนเลวอยู่แล้วกับพระเลวมันก็เข้ากันได้กล้าไม่กล้าเขาอยู่ปัญหาอะไรนะแต่ผ้าที่ดีอยู่กับคนดีเข้ากันได้สนิทถ้าคนประชาชนเขาเป็นคนดีแต่ผ้าเร็วเขาก็ไม่อยากกราบไม่อยากไหว้ไม่อยากเข้าไปเหยียบจนไปช่องวัดเนี่ยพูดด้วยความเป็นอัดเป็นธรรมคือว่าเราเป็นลูกชาวพุทธไปที่ไหนเมื่อสถานที่มีอยู่ที่ควรจะเข้าไป

ชั่วช้าอย่างหมดมากเป็นลมเนี่ยถ้าทางมันหนึ่งมันก็ติดพันหนึ่งใต้ชิดอันหนึ่งถ้าใต้ชิดติดพันก็เราจะทำพาหัวระบายมุกเราพูดย่อๆว่าอวัยมุกนี่เนื้อตัวไผ่ทั้งไผ่ประจำอยู่ทุกคู่ทุกคนครอบครัวย่อเลยอวัยมุกนี่เราอยากเข้าใจว่ามันอยู่ที่โน่นที่นี่นะมันอยู่ที่ตัวของเราเป็นต้นเลยแม้แต่เรือนจำเขามีอยู่ในมันก็ค่อนไปเกี่ยวโยงกับเราใครเป็นคนชั่วคนนั่นแล้วพวกนี้จะเข้าเรือนจำเข้าคุกเข้าตารางคนดีไม่เข้าเขาบ้านเขาติดเรือนจำอยู่เขาก็เป็นคนดีอยู่นั่นข้างๆเรือนจำแต่คนชั่วมันอยู่ที่ไหนเขาก็กล้าเข้าไปหาเรือนจำนี่แหละความใกล้ชิดติดพันกับพันแล้วเหมือนกันเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่ว่าต้องขออภัยนะเวลาพูดมันทุกวันนั้นมันเหมือนแต่ก่อนพูดหลงหน้าหลงหลังแล้วเดี๋ยวนี้ต่อไปจะเทศไม่ได้นะแต่ก่อนไม่เป็นพอพูดเป็นแถวเป็นแนวไปเลยไม่หลงไม่ลืมเดี๋ยวนี้แค่ไปสัญญาลมมันลืมตัดป้าขาเงียบเลยมันเศร้าเลยพูดเรื่องอะไรนี่ก็พูดถึงเรื่องเราที่เข้าใกล้ชิดกับวัดกับว่าผู้วาจาที่มีศีลมีธรรมแต่เวลานี้ก็ไม่ว่าท่านว่าเราพูดเสมอกันหมดเพราะธรรมต้องเสมอกันถ้าที่จะหากราบมีหากราบยากกว่าหน้าเดี๋ยวนี้นะนี่จะไปต่อผีมากศีรษะร้อนร้อนแล้วเอาผ้าจีวรมาคลองหาอยู่หากินด้วยความทุจริตโดยอาศัยผ้าเหลืองไปโลกบางหน้ามีเยอะในประเทศไทยเรานี่ไม่ต้องหาที่อื่นถ้าอย่างนั้นใครจะไปกราบได้ลงคอมองเห็นก็จับแข็งได้เยอะได้สักสิบขาสองขาวิ่งมันไม่ทันใจอยากได้สักสิบขาวิ่งหนีจากภัยคือภาพเป็นภัยต่อโลกมีได้ที่เราทำท่านทั้งหลายให้ฟังเอาถ้าเป็นทำแล้วดูไหนเย็นหมดเนี่ยถ้าเราไม่มีถ้ามีครูบาอาจารย์เป็นที่กายใจกายใจอยู่ทั่วๆไปแล้วบรรดาประชาชนแต่ว่าอย่างยิ่งคือองค์ราชการจะเข้าใกล้ชิดจิตพันกับอาจจะทำนำเหตุผลอาจจะเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่การงานแล้วจะทุ่มเย็นไปหมดเนี่ยนี่วันนี้ท่านทั้งหลายมาเยี่ยมหลวงตาก็นับว่าเป็นมงคลถึงหลวงตาจะไม่สามารถให้ความเป็นมงคลแก่ท่านทั้งหลายแล้วก็พระพุทธเจ้าหลวงอยู่ข้างบนคือศาสดาแทนพระพุทธรูปนั้นแล้วครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่มั่นเดี๋ยวนี้ยกนิ้วให้เลยอยู่ข้างบนระลึกน้อมไปนู่นก็เป็นมงคลถ้าระลึกน้อมหลวงตาบัวไม่สามารถที่จะให้ความเป็นมงคลแก่ท่านทั้งหลายให้นึกน้อมขึ้นไปข้างบนนะไม่พลาดมาที่นี่เรียกว่าไม่พลาดเอามีอะไรก็ว่ากันไปมาก็มีแต่หลวงตาองค์เดียวมีปากพูดบ้าๆๆคนเดียวคนอื่นมีหูมีปากนั่นกันเลยไม่ได้พูดมีแต่ฟังนี่ก็เปิดให้จะมีข้อความใจอะไรก็พูดกันได้ละหลวงตาก็รู้สึกว่าหนักมากนะก็พูดตามธรรมชาติรู้สึกว่าหนักมากทีเดียวแต่หนักแบบท้าแล้วไม่มีอะไรกับใครในโลกนี่จะทำประโยชน์อย่างเดียวอย่างเดียวตลอดตื่นนอนขึ้นมานี่คิดเรื่องโลกเรื่องฐานที่จะทำประโยชน์ในแง่ใดมุมใดเราคิดแล้วสำหรับเรื่องของเราเองเราพูดอย่าง 100% แบบทำเหมือนกันเราไม่มีอะไรที่จะมาคิดว่าเรานี้จะบกพร่องอะไรความเสียหายไม่ดีงามเราตำหนิเราได้ที่ตรงไหนเราปรับปรุงเราตั้งแต่วันมาบวชต้องมาทำบัตรนี้ได้68ปีแล้วเราไม่เคยได้ความทุกข์ตามความทุจริตด้วยเจตนาของเราโดยข้ามเกินทำลายศีลธรรมข้อไหนก็หนึ่งเราไม่มีรักษามาขนาดนั้นต้องกระทำทุกวันนี้แล้วก็ผลที่ได้มาจากความระมัดระวังรักษาตัวเองด้วยอดด้วยธรรมจนเม็ดจนหน่อยมาเราจึงได้ความภาคภูมิใจไปที่ไหนเราเย็นตลอดเราพูดอย่างนี้นะโลกจะร้อนอะไรจะร้อนดินผ้าอากาศจะร้อนหัวใจเราไม่ร้อนถึงร่างกายเราจะร้อนเพราะฟืนเพราะไฟเพราะแดดแต่เผาเราหัวใจของเราไม่ร้อนเราจึงเทศสอนโลกได้จนแน่จนหน่อยตามอาจารย์ธรรมคนทั้งหลายที่เขาไม่เคยได้ยินภาษาของธรรมเขาก็ต้องพูดว่าหลวงตาบัวนี่พูดกระแทกแดงดันพูดดุพูดด่าพูดหยาบโลนอะไรตัวเขาหยาบโลนเป็นตัวเต็มตัวเอาธรรมะที่ว่าเขาว่ากระแทกแดงดันรู้ด่าว่ากล่าวนี้ซึ่งเป็นน้ำธรรมที่สะอาดชาล้าลงไปหาส่วงหาฐานส่วงฐานมันไม่ยอมรับน้ำที่สะอาดมันจึงต้องตำหนิว่าเทศอย่างนั้นเทศอย่างนี้ตัวของมันเลวยิ่งกว่าส่วงมันไม่ว่าเข้าใจไหมนี่ที่ต้องเข้าตัวอย่างนี้เสมอ

0: เราระวังนะเวลาไปมาอยู่ในบ้านในเรือนหาจะยกโทษแฟนไม่ได้นะผู้หญิงน่ะมันปากออกนะเอะอะมันจะยกโทษแฟนคือหาที่ปรงไม่ได้โปรงสื่อเขาจะเอาไม้ลายตีเนี่ยกับโปรงที่แฟนแล้วก็อย่างมากอะนะฉะนั้นแหละว่าเข้าใจไหมมันตีกันไม่ลงทำอะไรกันไม่ลงหัวกับเมียพ่อกับแม่ทำไปอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยต้องทำก่อนตายใจให้เราเราได้ทำจริงเรื่องทำประโยชน์ให้โลกนี้ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถด้วยทำล้วนๆเลยนะเราไม่มีโรคเข้ามาแฝงผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกตรงไปมาเพื่อให้ทำนี้เป็นสาระประจำใจโลกต่อไปเราจึงไม่มีคำที่โกหกเราล่วงมาพูดโลกนี้ไม่มีไม่จะจริงล้วนๆผิดบอกผิดกันทีถูกบอกถูกกันทีเลยไม่มีคำว่าเอียงหน้าเอียงอะไรเลยเราทำในโลกจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเวลานี้ก็พยายามช่วยโลกทางด้านวัตถุเราก็ได้ถึง5ตันร้อยเท่าไหร่
1: 118กิโลครับ
0: ได้5ตันกับ118กิโลแล้วทองคำเรานะได้ 5,118 กิโลแล้วส่วนดอลลาร์ยังไม่ถึง 1,000 ยังไม่ถึง 1,000 ล้านเกือบ6ล้านกว่าเกือบ7ล้าน
1: ไม่ถึง10ล้าน
0: ในส่วนเงินสดนี่เราได้แยกออกมาซื้อทองคำมา 9.3 900
1: 931ล้าน
0: ครับ931ล้านเงินสดที่พี่น้องหลายบริจาคเราแยกออกจากช่วยประชาชน937ล้านเขาซื้อทองคำเข้าสู่ทางหลวงของเราส่วนนอกจากนั้นเราก็ช่วยโลกดังที่ท่านทั้งหลายเห็นนี่แหละในบ้างแห่งข้อเขียนไว้ว่านาลสัมปันโนเช่นตึกนะนาสัมปันโนแล้วก็รถกับนาลสัมปันโนบ้างเลยเราบอกไม่จำเป็นต้องเขียนเราไม่มาหาตัวหนังสือนะเราหาประโยชน์ให้โลกต่างหากเขาก็ต้องเขียนอยู่จนได้แล้วก็ไม่ต้องการทำประโยชน์ให้โลกเราเป็นที่พอใจถึงอย่างนั้นตึกต่างๆนาลสัมปันโนหรือนาลสัมปันโนส่วนนั้นส่วนได้เวลาเขาเขียนเราไม่เห็นนะพี่เราบอกเขาก็ฟังแต่เขาไม่ทำตามจะว่าเรื่องฟังเขาฟังแล้วเขาไม่ทำตามเป็นรูปเราไปติดไว้ก็มีเขาก็ติดเองให้โลกเราทำอย่างนี้สุดขีดกำลังสุดความสามารถของน้องตาคราวนี้เรียกว่าสุดจริงๆนะด้วยชาติบ้านเมืองทุกด้านทุกทางทั้งทางโลกทางศาสนาเราช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกด้านทุกทางอย่างที่ว่าเงินที่แยกออกไปเนี่ยจากซื้อทองคำแล้วก็แยกออกช่วยทำโรงพยาบาลเป็นต้นนะเริ่มตั้งแต่คนทุกข์คนจนที่จำเป็นจริงๆหาทางออกมาได้เราก็ช่วยช่วยด้วยเหตุผลนะจากนั้นสถานสงเคราะห์ต่างๆทั่วไปหมดแล้วก็ลงล่ำลงเหลืองไม่ทราบว่ากี่หลังราชการสถานที่ต่างๆวงราชการที่ไหนจำเป็นเป็นเราเข้าช่วยเช่นสร้างตึกสร้างอะไรๆให้ต่างๆเนี่ยให้หมดแม้ที่ติดเรือนจำก็ยังได้ให้เช่นเลือดญาติญาติยามนั่นก็ต้อง7ล้านกว่ามั้งสร้างตึกให้หลัง6ล้านมอบให้เป็นมูลนิธิ1ล้านเป็น7ล้านแล้วให้เงินก้อนประมาณสัก 3-4 หมื่นให้อย่างนี้ตามที่เรือนจำมีอย่างอุดรนี่ก็มีหลายล้านนะน้องบัวลำพูอุดรทางโน้นมีเยาวเรือนจำจากนั้นก็เข้าสู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลมีมากที่สุดนะมากจริงๆโรงพยาบาลมันเป็นคือมันร้อยกว่าโรงที่เราช่วยนะทั้งให้เครื่องมือแพทย์ทั้งให้รถให้ยาสร้างตึกอะไรให้ทั้งซื้อที่ให้ซื้อที่เพิ่มก็มีซื้อที่ให้หมดโรงพยาบาลก็มีอย่างนี้ช่วยจริงว่าโรงพยาบาลนี้มากที่สุดเลยนะสำหรับโลกมองน้องตาดิเขาจะมองต่ำๆเนี่ยเขาจะมองชาติจรวดดาวเทียมว่าหลวงตานี่คือเศรษฐีแล้วกองข้ามไม่มีใครจนยิ่งกว่าหลวงตาเนี่ยมันก็อย่างนั้นนะก็อย่างนี้แหละมันจะมีได้ยังไงก็อย่างที่ว่าบางครั้งติดนี่เขานะหลวงตาอย่าเข้าใจว่ามหาเศรษฐีอย่างนี้จะติดนี่เป็นตัวสำคัญตัวนี้ติดนี่บ่อยนะเช่นเครื่องไม้เครื่องมือมีจำเป็นอะไรๆเครื่องมือเครื่องนี้ความจำเป็นสำหรับคนไข้มีมากน้อยยังไงนี่แหละสำคัญนะเมื่อไม่มีเครื่องมือนี่คนไข้มามากน้อยหมดหวังหมดหวังอ้าวพอได้เครื่องมือนี้มาคนไข้สมหวังสมหวังอ้าวติด เราไม่มีเงินจะทำยังไงมันจำเป็นความจำเป็นของคนไข้มากกว่าการติดหนี้เอาติดนะติดเลยติดเรื่อยนะติดหนี้นะถ้าพอจะเข้าคุกลูกศิษย์เขาไปลากออกมาไม่ได้เข้าสักทีละเข้าคุกคนติดหนี้ต้องเป็นโทษใช่ไหมเขาต้องจับเข้าคุกกันดีนี่สิยังไม่ได้ก้าวว่าจะเข้าเลยนะเดี๋ยวลูกศิษย์จะลากมาแล้วติดอีกอยู่นั่นนะนี่แหละความจนของน้องตานะขอให้พี่น้องหลายทราบเถอะหลวงตาที่ไม่มีจริงอ่ะไม่มีอะไรเงินที่เหลือไว้ในธนาคารเราจัดไว้แล้วนะสมมุติว่าหลวงตาตายนี่มีเงินดีตกข้างในสมุดธนาคารอย่าเข้าใจหลวงตาสั่งสมเงินนะไม่มีเงินเหล่านี้เราเผื่อนั้นเผื่อนั้นไว้นั้นหมดแล้วนะเราตายแล้วก็บัญชีนี่ก็พาท่านก็จับเอาไปเลยเราสั่งไม่หมดแล้วนะบัญชีสมุดฝากอยู่กับเราเงินอยู่ธนาคารเวลาเราตายแล้วให้พระมาเอาบัญชีนี้ออกกลางเลยเรื่องของเรานี่พระทั้งวันนี่ไม่มีแหละที่จะสงสัยเรานะเรื่องการเงินการทองนอกจากคนภายนอกเขาจะต้องคิดเรื่องอกุศลมันมาทันทีอ่ะมันมาโจมตีนี่หลวงตาบัวมีเงินเท่านั้นเท่านี้มันจะหาเรื่องนะนี่โจมตีให้พี่น้องทั้งหลายชอกช้ำจิตใจได้เราไม่สงสัยทั้งที่หลวงตาบัวไม่มีอย่างนั้นเลยเขาไม่รู้ความมุ่งหมายมีเงินที่เหลืออยู่นี่เหลือเพื่ออะไรอะไรบ้างเราคิดไว้หมดแล้วเวลาเราตายแล้วก็เงินที่เหลือนี่เผื่อนั่นเพิ่มถ้าท่านก็จัดการไปตามนั้นเลยเนี่ยที่จะให้มีเงินโกโก้ฟรีๆสำหรับหลวงตาบัวแล้วบอกได้ 100% ไม่บอกไม่มีเราไม่เคยเก็บเงินแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่สร้างบ้านมาเราไม่เคยมีเงินติดตัวได้มาเท่าไรออกหมดตั้งแต่ก่อนช่วยชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สร้างวัดจนกระทั่งบัดนี้เราทำอย่างนั้นตลอดมากับโลกทั้งหลายเนี่ยขอให้พี่น้องหลายได้ทราบตามนี้แล้วจึงไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวทำนั้นแล้วนั้นแล้วมีอะไรอีกล่ะที่จะพูดอะไรมีไหมล่ะวันนี้พอเป็นมงคลบ้างไหมละมาล้องตาวันเนี้ยถึงได้แต่คำดุคำด่าจะกล่าวก็กล่าวถึงได้แล้วจะนั่นจะให้ศีลให้พรนะให้ศีลให้พรพร้อมงานกันยะถาวาริวาหาปุราปะริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติสิทิตังปฏิตังสุหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนติสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังมุทาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเราไปอยู่เมืองนอกก็ทำตัวให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมเพื่อชาวมองนอกเขาจะยึดเป็นคติตัวอย่างจากเราบ้างนะมีแต่เราไปเก็บเศษเก็บเลยของเขาออกมากลายเป็นเมืองไทยเมืองเศษเมืองเดนไปอะไรอะไรดีหมดของเมืองนอกนะนี่อะไรมากลายมาอยู่ในเมืองไทยแล้วเป็นเดนของเขามาอยู่เมืองไทยเป็นของหลีของหลีไปนะพี่น้องทั้งหลายขอให้สงวนชาติไทยของเรานะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของคนไทยอะไรให้อยู่แขนเราอยู่กับเราเป็นอย่างหนึ่งแขนอยู่กับเขาเป็นอย่างหนึ่งนะความรักสงวนในแขนของเราขาของเราตัวของเรานี่มีน้ำหนักมากกว่าแขนขาคนอื่นเพราะห่างไกลจากตัวเรา นี่เมืองไหนเมืองไหนก็เป็นคนเป็นเมืองนั้นเมืองนี้เหมือนกันแต่เมืองใดซึ่งเท่ากับว่าเราเมืองเขาซึ่งเท่ากับคนหนึ่งคนใดน้ำหนักมันต่างกันไปที่ไหนก็ขออย่าให้ลืมเนื้อลืมตัวรักศักดิ์ศรีงามแห่งชาติไทยของเราไปเราอย่าไปหาเก็บเศษเก็บเลยของเขาถ้าเอาของดีของเราที่มีอยู่ประจำเมืองไทยเราคือเราเป็นชาวพุทธสงบและธรรมเนียมถ้าเป็นเรื่องของชาวพุทธจริงแล้วสงบธรรมเนียมสวยงามมากนะดูคนเฒ่าคนแก่การแต่งเนื้อแต่งตัวการไปการมาการอยู่การกินต่างกับพวกเรามากทีเดียวซึ่งเวลานี้พวกเรามันเรียนวิชาเศษวิชาเด่นอะไรๆคว้าหมดเลยกลายเป็น เมืองเสกเมืองเดิมไปแล้วนะเพราะเราเป็นตัวให้พาให้เป็นให้พี่น้องหลายรักทั้งหมดนะอะไรๆก็มีแต่ของเขายื้อไปหมดยื้อไปหมดไม่ถูกเสียมากเสียเราต้องเป็นเราไปไหนต้องเป็นเราอย่างนั้นถึงถูกเขาต้องเป็นเขาสอดแทรกเข้าไปตรงไหนเราต้องเป็นเราตลอดไปเป็นใหญ่เป็นโตในตัวเองในความรู้สึกของเรารักสงวนเมื่อหนังวิญญาณมายากครบประเพณีอันดีงามของชาติไทยเราไปที่ไหนให้เต็มตัวเต็มตัวด้วยมารยาทมรดกของปู่ย่าตายายมอบมาให้เราให้ไปที่ไหนอย่าปล่อยอย่าวางนี่นะไปที่ไหนเราคว้าถึงตายเป็นไปหาเจ็บเลยเข้าไปเสียอันนี้เสียนะขอพี่น้องหลายจำมาไว้นะมีหลวงตาเอาธรรมมาสอนนั่นนะธรรมพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรผิดแล้วถูกต้องทุกอย่างเลยแต่อยู่เมืองไหนอย่าลืมเนื้อลืมตัวอย่าเป็นคนเศษคนเลยคนเศษคนเดิมแล้วก็หาเก็บเศษเก็บเย็นเขามือจะเศษเต็มเย็นเต็มเนื้อเต็มตัวอยู่เมืองนอกก็เป็นเศษเป็นเย็นเต็มตัวมาเมืองไทยก็เก็บเศษเย็นออกมามาอวดเนื้ออวดตัวว่าอยู่เมืองนั้นอยู่เมืองนี้นั่นน่ะไปเอาเศษเอาเย็นมาจากเขาหารู้ตัวไม่นี่เสียมากนะเมืองไทยเราขอให้พากันนักนวลสงวนตัวทุกคนเวลาการไปมาหาสู่ที่ไหนมันก็ไปกันอย่างนั้นน่ะเช่นอย่างวัดนี้ไปหมู่วัดนั้นเนี่ยบ้านนั้นมาบ้านนี้บ้านนั้นมาบ้านนี้บ้านเขามาบ้านเรามันสับสนเปลี่ยนกันอยู่ธรรมดาของมนุษย์เราที่เป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกมันต้องเป็นงั้นแต่ไปไหนต้องเป็นเราเป็นเราเป็นเราออกจากบ้านนี้ไปบ้านนั้นไปเราไปบ้านนั้นนะไม่ใช่เราไปเป็นบ้านนั้นบ้านนั้นมาเป็นเรานะต้องแยกอย่างนั้นถึงถูกนะรักสงวนท่าทายของเราด้วยความเป็นธรรมพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราพาดำเนินมาไงถ้าเราเทิดทูนพ่อแม่ของเรานั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่พาดำเนินมาไงเราจะติดตามเก็บสมบัติมรดกของพ่อของแม่เราไว้เป็นคติตัวอย่างมาเรื่อยอย่างนี้นี่แหละเรื่องรักพ่อรักแม่รักชาติก็เป็นอย่างนี้แหละชาติเป็นใหญ่พ่อแม่อยู่ในชาติรักมาเป็นลำดับลำดาถึงตัวของเราเองรักชาติของเราไปที่ไหนเราไม่ลืมตัวเรานี่คือว่าถูกต้องนะไม่ร่อนพุ่งเพ้อเหิมหาอยู่ตั้งแต่ภายนอกไม่อยู่ตัวของเราอะไรอยู่ภายนอกของเราดีหมดเนี่ยเสียตรงนี้นะตัวของเรามันเป็นอะไรมันถึงผ้าขนาดไหนเรียกขนาดไหนอยู่กับไฟอยู่กับเราเป็นไฟเผาเราให้ดีดิ้นอย่างนี้เราไม่อยู่ต้องอยู่ตรงนี้ด้วยนะถ้าอยู่เมืองไหนก็อยู่เธอขอให้เป็นตัวของตัวจากศีลธรรมดีงามขนบประเพณีของตัวติดตัวไปด้วยเสมอไปที่ไหนก็ไม่ด้อยกว่าใครเราไม่ด้อยในความมีคุณค่าของเรานี่นะสำคัญอย่างนี้นะแล้วอยู่เมืองนอกเมืองนาก็ศีลธรรมที่เราเคยบำเพ็ญมาซึ่งเป็นความดีงามอันเลิศเลยอย่าปล่อยอย่าวางไปที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนเมืองนอกเมืองนาเป็นสัตว์เต็มโลกเต็มสงสารมีมากนะถ้ามันมีธรรมอยู่ในตัวเท่านั้นมันก็ผิดแปลกกันอยู่บ้างแต่ว่าสัตว์เขามีหางส่วนมากมนุษย์ไม่มีหางเท่านั้นเองเราจะไปเถอะนะอย่างนี้ใช่มาได้ไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีข้อยุติที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์จากใจตัวแปลตัวของเรานะแบบเรื่อยๆร่องๆใช่ไหมล่ะแต่ที่อยากลืมเนื้อลืมตัวไปอยู่เมืองนอกเมืองนาพุทโธธัมโมสังโฆนี่เป็นมรดกอันยอดเลยมาแก่ปู่ย่าตายายของเรายึดไว้เป็นหลักของเรามันก็เขาซื้อศาสนาอื่นเขาก็ทำตามศาสนาของเขาถึงเวลานี้เขาอยู่ตึกปิดร้านทุบปากบุบัดจริงจังมากเขานั่นเป็นอย่างนั้นนะเหมือนพวกอันนี้พวกแขกพวกอะไรนะเขาจริงจังอยู่นะจนเสียดายเราอยากได้ศาสนาที่เรื่อยสอดแทรกเข้าในหัวใจของเราที่ยาวเขาเปลี่ยนมาเป็นหลักเกณฑ์แห่งอัตถังธรรมที่เรื่อยแล้วจะดีขึ้นไปหนักนะอันนี้ก็เราก็ได้หลักเกณฑ์มาเรื่อยมาแล้วคือธรรมควรจะยึดให้เป็นกฎเป็นเกณฑ์แก่ตัวเองนะเป็นเนื้อเป็นหนังอย่าล่อๆได้เลยถือศาสนาก็ล่อๆได้เลยแล้วนอกจากนี้ไปอะไรมันก็ล่อแหละไปตามกันหมดเพราะหลักใหญ่คือใจ แต่พอเรายิ่งเกี่ยวกับพุทธศาสนาไม่ค่อยมีในใจมันก็โลเลไปได้คนเราถ้าเนี่ยเป็นหลักทุกอย่างไม่ว่าอะไรอยู่กับหัวใจเพราะนั้นจึงต้องมีการแนะนำสั่งสอนไปเข้าสู่ใจสู่ใจเสมอเพราะใจจะได้ยึดหลักเกณฑ์อันดีงามนี้ไปปฏิบัติต่อตัวเองและส่วนรวมนั่นใจมันถ้าสักผู้ธรรมดามันเหมือนผ้าขาวอะไรมาสัมผัสปั๊บติดปั๊บสีเหลืองสีขาวสีแดงสีอะไรติดทันทีเพราะจิตใจมันหิวโหยต่ออารมณ์อะไรคว้าทางนั้นแหละจะขอให้ได้อารมณ์แห่งธรรมซึ่งเป็นของดีเข้าไปติดในหัวใจเราจะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขไปเมืองไหนบ้านใดเราเป็นเราตลอดพุทธเป็นพุทธธรรมเป็นธรรมสงฆ์เป็นสงฆ์ศาสนาเป็นหัวใจเราไปตลอดนี่เรียกว่ามีหลักเองให้พากันจำเอาไว้นะเราเทียบตามหลักธรรมนะอย่าเทียบตามเรื่องของกิเลสมันจะเป็นความเย่อหยิ่งจองหองผองตัวเหยียบย่ำทำลายคนอื่นไปได้อย่างไม่รู้ตัวนี่ย้ำซ้ำยังภาคภูมิใจด้วยนี่เรื่องของกิเลสอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกไปที่ไหนลืมเนื้อลืมตัวเป็นถ้าไปแบบธรรมไปแบบธรรมแล้วอยู่ไหนเป็นตัวของตัวตลอดเข้าใจหรืออย่าลืมเนื้อลืมตัวไปอยู่บ้านใดเมืองใดก็ดินฟ้าอากาศเหมือนกันดูสิอย่างนี้เมืองไหนมันก็มีพวกไม้พวกดินพวกอิฐพวกปูนพวกหินพวกทรายมาก่อขึ้นเป็นบ้านเป็นเรือนกี่ชั้นมันก็เป็นได้เหมือนกันแต่มันเอาไปจากพื้นฐานเดิมของมันคือพวกเหล็กพวกหลาดินปูนหินทรายเหล่านี้ขึ้นไปแล้วเราจะไปตื่นให้ดูตัวของเราไปที่ไหนคือเรานี่แหละตัวสำคัญอันนี้ไม่แปรถ้าเราไม่ทำให้มันแปรเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นเครื่องสังหารตนที่อย่างเดียวเท่านั้นมีทำในใจแล้วเป็นคุณมีคุณค่ามีราคาไปหมดใครอยู่บ้านใดเมืองใดก็อยู่แบบเดียวกันนี่อย่าให้ตื่นสถานที่บ้านเรือนนั่นนี่เขารู้แล้วว่าเขาสดสวยงดงามเป็นบ้าก็เขาไปทางด้านวัตถุดังนั้นใช่ไม่ได้นะให้ดูหัวใจสิอยู่โลกดูการความประพฤติหน้าที่การงานเป็นความกระทบกระเทือนตนและผู้อื่นหรือไม่ถ้าเป็นความไม่ดีแล้วมันกระทบกระเทือนตนและผู้อื่นถ้าเป็นความดีไปที่ไหนเย็นไปเป็นคติตัวอย่างแก่คนอื่นได้นะสำคัญอยู่ที่ใจมีหลักเกณฑ์หรือไม่มีหลักเกณฑ์สำคัญสองอันนี้นี่อยู่เมืองไทยแล้วก็เห็นเนี่ยก็อยู่อย่างนี้เนี่ยออกจากนี้ไปอยู่บ้านมันก็แบบเดียวกันเนี่ยแบบเดียวกันนี่กระจายกันไปทั่วโลกก็แบบเดียวกันนี่ตื่นหาอะไรให้ดูตัวเองที่ความได้ความเสียอยู่กับเรานะไม่อยู่กับสิ่งเหล่านี้นะมันอยู่กับเราให้ดูตัวของเราพลิกตัวของเราให้ดีถ้าเลวมันก็เลวในตัวของเราสิ่งนี้จะเลิศเลยหอประสาทราชบัลลังก์ยังเมืองสวรรค์สู้เมืองมนุษย์ที่ประดิษฐ์ประดอยขึ้นด้วยความมุ่งเพ้อเหิมนี่ไม่ได้นะแต่ตัวมันเลวใช่ไม่ได้ก็เหมือนเอาคนไข้หนักๆขึ้นไปโรงพยาบาลไปอยู่กี่ชั้นชั้นไหนมันก็ไปควนทางอื้ออยู่นั่นแหละนั่นน่ะมันทุกข์อยู่กับคนไม่ได้ทุกข์อยู่กับตึกอะไรนี่นะตึกบ้านหรือเรือนตึกรามบ้านช่องมันอยู่กับคนถ้าคนดีแล้วอยู่ที่ไหนดีหมดเย็นหมดสบายหมดพอยกนี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะหนีจากหลักพุทธศาสนาเราได้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาในป่าเวลาอยู่กรุงกบิลพัสดุ์ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นนิทิถาราชกุมารครองกรุงกบิลพัสดุ์นั่นพอเสด็จออกทรงบวชเข้าอยู่ในป่าประพฤติพระองค์เป็นคนดีเพื่อความเป็นศาสดาของโลกเอาอย่างหมายมั่นปั้นมือจริงตัดทะลุขึ้นมาในป่าเห็นไหมล่ะในป่ามันก็เป็นอย่างนั้นนี่เราพูดถึงเรื่องที่เลิศเลอจริงศาสดาเองอยู่ในป่านะไม่ได้อยู่หอปราสาทราชมณีอะไรพอที่จะเอานี่มาเป็นใหญ่เป็นโตเหยียบย่ำศาสดาและสถานที่บำเพ็ญของศาสดาให้ชมตะเลไปนะให้พิจารณาให้ดีอยู่ที่ไหนดีหมดขอให้ปรับปรุงจิตใจเจ้าของให้ดีจิตใจนี่เลิศเลอสุดยอดนะเลวก็เลวสุดยอดเหมือนกันเพราะงั้นจึงที่ลงที่ใจพระพุทธเจ้าสอนทำขึ้นลงที่ใจออกจากใจก็แสดงถึงเรื่องกรรมนะใจเป็นที่รับกรรมดีกรรมชั่วเพราะใจเป็นผู้สร้างกรรมดีกรรมชั่วขึ้นมาผลทั้งหมดจะเข้าสู่ใจดวงเดียวจะไม่ไปอยู่ในสถานที่ใดบุคคลผู้ใดที่เขาไม่ทำจะอยู่กับผู้ทำเกิดกับผู้ทำจะเป็นความสุขก็จะของได้เสวยเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเป็นความทุกข์เขาแหลกแหลกแหลก ตลอดเวลาไปนะมันขึ้นอยู่กับเจ้าของนี่เราพูดถึงเรื่องสถานที่ไม่สำคัญเราจะไปยกมันจนเกินไปถ้ายกยกเพื่อผัดเพื่อทำมาเป็นคติเครื่องเตือนใจตัวเองเช่นไปหาไปบ้านนอกเมืองนอกเมืองนาเขาทำอะไรเป็นคติต้องจะยึดมาปฏิบัติต่อเมืองไทยของเราต่อตัวของเราอย่างนั้นถึงถูกนะอย่าไปแบบฟุ้งเฟ้อลืมเนื้อลืมตัวมาแล้วมีแต่ความเย่อหยิ่งจองของพองตัวเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้านะใช่ไม่ได้นะคนประเภทนั้นคนลืมตัวถ้าเราไปอยู่คนดีแล้วอยู่ที่ไหนมันก็ดีเหมือนกันหมดนั้นพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่ไหนท่านก็ดีของท่านท่านดีนั่นเป็นระดับหนึ่งจากนั้นพระสาวกทั้งหลายเข้าไปศึกษารวมกับพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาในป่าในป่าในป่ามากต่อมากนะที่ตรัสรู้ในที่อื่นมีน้อยมากยิ่งกว่าในป่านะป่านี้มากที่สุดแล้วท่านเหล่านี้เป็นสรณังคฉามิ่งพวกเราเห็นไหมล่ะเก่งไหมนั่นล่ะทางด้านจิตใจท่านอยู่ในที่สะดวกสบายบำเพ็ญองค์ของท่านจนเต็มแม็กเต็มหมวยกล้าขึ้นมาเป็นศาสดาของพวกเราได้ไอ้พวกเรานี่ยังไงจะเป็นสารนังคฉามิมันก็ไม่เห็นมันก็มีแต่หมอนแต่เสือเลยวันหนึ่งวันหนึ่งทั้งปะทั้งชุนอันเสืออันหมอนนะความบกพร่องของเจ้าของมันขาดวิ่งวิ่งจะปะจะชุนให้มันดีมันดีไม่ยอมทำมันไปหาปะตั้งแต่เสือแต่หมอนส่งเสริมแต่ความขี้เกียจขี้ข้านขึ้นมาทำลายเสือทำลายหมอนแหลกไปหมดพวกนี้พวกทำลายเสือทำลายหมอนถ้าไม่เชื่อไปดูกุฏิหลวงตาบัวหมอนนี่เปลี่ยนไม่รู้กี่หมอนแล้วนะเข้าใจไหมเราได้ศาสดาองค์เอกครูเอกมาสอนพี่น้องหลายไม่เชื่อหรือไม่เชื่อหรือไม่เชื่อฟังที่น่ะนี่แหละอาจารย์ทั้งหลายมันหมอนแตกมาพอแล้วนะหลวงตาบัวเนี่ยนี่ก็มาศึกษาด้วยกันนะไปที่ไหนมองเห็นคนหมอนแตกเสือขาดเพราะความขี้เกียจขี้ข้านกินแล้วนอนกอนแล้วนินตลอดไปเลยใช่ไม่ได้นะถามว่าโม่พูดแล้วมันโมโหว่ะเราก็ดีเราพูดถึงเรื่องศาสดาองค์เอกที่ผลิตความสุขบรมสุขให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายออกมาจากศาสดาองค์เอกสถานที่อยู่ของท่านไม่เห็นมีอะไรสำคัญแต่สำคัญที่ท่านเป็นที่บำเพ็ญด้วยความสงบสงัดอยู่ในป่าในป่าแล้วก็ถอยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะคนมองข้ามกรรมฐานมากนะกรรมฐานนั่นแหละเป็นผู้ทรงอัตทรงธรรมทรงความสุขความสบายสงบร่มเย็นอยู่ในป่าในเขาท่านเหมือนหูหนวกตาบอดท่านอยู่นะผ้าเนี่ยจีวรคล้องผ้าแก่นขนุนแก่นสีกรักอะไรเนี่ยอยู่ในป่าในเขาตอนเช้าบิณฑบาตเขามาขบฉันพอยังชีวิตให้เปลี่ยนไปแต่การบำเพ็ญความเพียรเพื่อกำจัดความชั่วบำรุงความดีท่านไม่ละไม่ถอยในอิริยาบถทั้งสี่เว้นตลับเท่านั้นบำเพ็ญตลอดเวลาเวลาเข้าหากันเป็นยังไงภาวนานี่ถามกันแล้วนะภาวนาเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นรู้อย่างนั้นนี่ที่นี่ก็ภาวนาทั้งภาวนาความรู้ของภายในด้วยกันประสานกันทันทีทันทีเหมือนกับเราที่ไปที่ไหนไปเจอนั่นพบนี่มาแล้วมาพูดกันได้เต็มปากนี่ความประสานของจิตที่รู้ด้วยกันก็เป็นอย่างเดียวกันองค์นั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนี้ตลอดพุ่งพวกเทวูเทวดาอินพรหมพวกเปรตพวกผีนั่นออกจากนี้เท่านั้นนะเป็นผู้จ้าไปเห็นไหมนั่นเป็นยังไงตาเรามันมีมาตั้งแต่วันเกิดมันเห็นไหมสิ่งเหล่านี้มันไม่เห็นเนี่ยตาทำไปอย่างนั้นนะจึงต่างกับตาโลกมากนะท่านอยู่ที่ไหนท่านมีแต่ความผาสุกเย็นใจนั่งคุยกันนี่เป็นชั่วโมงชั่วโมงมีแต่อัตตธรรมเท่านั้นนะไม่ได้มีเรื่องโลกเรื่องสารเข้าไปเจือปนนะไหนที่ไหนอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นไปอย่างนั้นอยู่ที่นั่นคำว่าที่นั่นที่นั่นมีแต่ป่าแต่เขาแต่ถ้ำเงื้อมผามีแต่ที่สะดวกสบายสนุกบำเพ็ญธรรมนำธรรมเข้าสู่ใจตลอดเวลาเวลาท่านคุยกันมันท่านไม่ได้มาพูดว่าเรื่องความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกับโลกคุยกันโลกนี่ไปหากันนี่แต่ละคนละคนไปหากันนี่ปากเดียวมันไม่พอแต่มันสุดวิสัยจะไปหายืมปากใครที่ไหนตลาดค้าขายปากเขาก็ไม่มีนะขายหูก็ไม่มีหูจะได้สัก10หูอย่างน้อยนะปากจะได้10ปากสนุกคุยกันพ่นน้ำลายเรื่องกองทุกความลำบากลำบนต่อกันทั่วโลกดินแดนนี่เรื่องโลกเขาอยู่กันเขาปฏิบัติกันด้วยอำนาจของกิเลสพาให้เป็นผลอย่างนี้ขึ้นมาแต่โลกของธรรมพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างอย่างที่ว่าพระท่านอยู่ในป่ามองข้ามท่านไม่ได้นะงั้นล่ะผู้มีความสุขท่านอยู่ในป่าบำเพ็ญเพียรพูดออกมา คำใดคำใดมีแต่เรื่องอารมณ์ธรรมเรื่องทุกข์วุ่นวายที่โลกเผากันอยู่ตลอดเวลานั้นท่านไม่ได้นำมาพูดเพราะไม่เป็นท่านไม่มีมีแต่ทุกข์กับทุกข์ก็เพื่อฟัดกับกิเลสเนี่ยทุกข์อันนี้ทุกข์เพื่อสุขเนี่ยเวลาท่านพูดขึ้นให้ฟังนี่หอมของเล่นเมื่อไรมาแล้วถูกเหยียบย่ำทำลายด้วยอำนาจของกิเลสกิเลสมันฝ่าเท้ามันสูงนะมันเหยียบได้จะกระตอกทั้งธรรมในหัวใจเลยหัวใจเราสูงขนาดไหนกิเลสมันเหยียบลงได้ทำไม่มีนี่นะมีท่านอยู่ในป่าอย่างนั้นท่านมีคุยกันเรื่องอัดเรื่องธรรมนี่เพลินกันไปเพลินกันไปนี่แหละผู้ทรงความความสุขไอ้พวกที่ทุกเหยียบหัวก็คือพวกเราเนี่ยจะเป็นใครไปพูดให้กองไปกองมาอย่างนี้เอาไปเทียบกันแล้วกับท่านผู้ที่อยู่ในป่าในเขาบำเพ็ญชรธรรมตามหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะเฉพาะแล้วออกมาลาใดๆมาคุยกันนี่เพลินไปเลยนะมันเป็นเครื่องปลุกใจกันนะเป็นกำลังใจกันคนนี้รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้นี่เพราะการบำเพ็ญของตนของตนนั่นความรู้แปลกๆต่างๆไม่มีสิ้นสุดหัวใจนี้ตามแต่นิสัยวัฒนาใครมีหนักเบามากน้อยกว้างแคบลึกตื้นหยาบละเอียดขนาดไหนจะแสดงออกมาในการบำเพ็ญนั่นแหละการบำเพ็ญเป็นการคุ้ยเสียบุญวาสนาบารมีของตนให้เปิดเผยขึ้นมาเปิดเผยขึ้นมาสิ่งที่ไม่รู้มันก็รู้สิ่งไม่เห็นมันก็เห็นมันเป็นอย่างนั้นนี่นะถึงนี่เราเรื่องธรรมให้ท่านอาจารย์มอยแม่นยำที่สุดคือธรรมพอเจอกันไปปั๊บนี่รู้แล้วไม่ถามใครนี่แหละเรียกว่าธรรมใช่ไหมนะใช่ไหมนะไม่มีเป๋งๆทีเดียวเลย นี่เรียกว่าธรรมตาธรรมกับตากิเลสผิดกันนะตากิเลสไปที่ไหนโอ้ยมืดบอดไปแล้วมันใสยิ่งกว่าตาแมวก็มืดบอดอยู่ในหัวใจแต่ตาธรรมไม่เป็นอย่างนั้นอยู่ที่ไหนท่านสบายสบาย อยู่ในป่าในเขานั่นละท่านผู้ทรงความสุขความเจริญและผู้ทรงมรรคผลนิพพานอยู่ตามป่าตามเขานะสมัยปัจจุบันนี้มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้านั่นแหละเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ขอให้มีผู้ปฏิบัติเถอะอันนี้มีตั้งแต่จอกแต่แหนปกคลุมหุ้มห่อบึงทั้งบึงน้ำมากขนาดไหนมันก็มองไม่เห็นมีแต่พวกจอกพวกแหนปกคลุมหมดจอกแหนคือกิเลสบึงบ่อได้แต่หัวใจที่มีธรรมอยู่ภายในแล้วกิเลสมันครอบอยู่ข้างนอกอย่าปิดมองไม่เห็นเลยนี่ท่านเปิดจอกเปิงแหนออกเรื่อยๆน้ำท่านก็ใสสะอาดอาบดื่มใช้สอยสะดวกสบายยืนเดินนั่งนอนผาสุกเย็นใจไปด้วยธรรมที่ตนบำเพ็ญมาได้ในหัวใจตามลำดับลำดาที่นี่ความรู้ความเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้า สาวกทั้งหลายท่านรู้เห็นฉันใดปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ฉันนั้นเหมือนกันขอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
1: อิหร่านและโอมานบรรลุข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้วการแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงแชมป์เอเชียฮิโร่แก้วตาทิพย์คว้าแชมป์ประเภทจูเนียร์ชายได้สำเร็จเป็นคนแรกของไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างทั้งภายในและนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงดำเนินการได้ตามกรอบเวลากำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่หนึ่งทับ2569โดยได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุ